แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดหลัก3กลุ่มแนวคิดกลุ่มแนวคิดที่1ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยกลุ่มแนวคิดที่2ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยและกลุ่มแนวคิดรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยสำหรับกลุ่มแนวคิดแรกนะครับกลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารดั้งเดิมประกอบไปด้วยการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยลักษณะทางการบริหารในยุคนี้พระมหากษัตริย์มีลักษณะความสัมพันธ์กับราษฎรในลักษณะพ่อกับลูกได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลมาจากพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนที่ให้ความสนิทสนมกับราษฎรแนวคิดที่2แนวคิดแบบเทวสิทธิ์ลักษณะของแนวคิดแบบเทวสิทธิ์เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในการบริหารงานจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4รูปแบบซึ่งเราคุ้นชื่อกันในชื่อของจตุสดมคือเวียงวังคังนาอิทธิพลที่ได้รับมาจากอาณาจักรขอมมากกว่าสุโขทัยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดที่3ได้แก่แนวคิดการปฏิรูปการบริหารราชการหรือการทำให้ประเทศทันสมัยที่เรารู้จักกันในชื่อของ Modernization นะครับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับลักษณะการบริหารงานในช่วงนี้นะครับเห็นได้ชัดในช่วงของรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5ได้แบ่งกระทรวงออกเป็น12กระทรวงนะครับโดยมีพื้นฐานมาจาก12กรมหรือ4กรมหลักในสมัยจตุสดมนะครับต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับอิทธิพลที่ได้รับนะครับมาจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเรามาดูกลุ่มแนวคิดที่2หรือที่เรียกว่าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยนะครับแนวคิดแรกได้แก่แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมนะครับหรือในชื่อของรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิมหรือแนวเก่านะครับเราเรียกว่า OPA การบริหารงานแบบดั้งเดิมนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ3 E นะครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดทฤษฎีที่เราคุ้นเคยได้แก่ทฤษฎีระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้การบริหารราชการไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของการยึดติดกับกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์แนวคิดที่2ได้แก่รัฐประศาสนแนวใหม่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่จะให้ความสำคัญกับค่านิยมของผู้ที่เสียเปรียบในสังคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดสำหรับแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้าจึงนำมาสู่นะครับอีกแนวคิดหนึ่งในระยะเวลาต่อมานั่นก็คือแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ New Public Management การบริหารงานในยุคนี้ได้นำเอาแนวคิดจากภาคเอกชนนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือself interest นะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ประยุกต์ใช้เทคนิคจากภาคเอกชนมานะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าลักษณะการทำงานที่นำแนวคิดต่างๆจากเอกชนมาใช้เนี่ยนะครับก็ดึงผลประโยชน์สาธารณะไปสู่ภาคเอกชนได้แล้วก็เรียกประชาชนว่าลูกค้านะครับแนวคิดต่อมานะครับก็คือแนวคิดของในส่วนของที่เราเรียกว่า New Public Service นะครับหรือการบริการสาธารณะแนวใหม่หลักการบริหารในยุคนี้นะครับจะเป็นการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของควรจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและนะครับควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในหน่วยงานเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการแปลงจากแนวคิดมาสู่การปฏิบัตินะครับและแนวคิดสุดท้ายนะครับเรียกว่าแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance นะครับในชื่อของ NPG การบริหารในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบอาศัยความร่วมมือที่หลากหลายจากกลุ่มพหุนิยมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมเอกชนภาคประชาชนมาร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้นะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยก็คือในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงาน
ร่วมกันนะครับยังต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมและก็แนวทางการปฏิบัติที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็มีกฎระเบียบที่รองรับต่อไปนะครับมาสู่กลุ่มแนวคิดที่3นะครับก็คือกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นกระแสหลักของการบริหารราชการไทยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับได้ระบุไว้ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพ.ศ.2560นะครับซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการไทยโดยตรงกลุ่มที่2นะครับก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนโดยที่รัฐบาลจะต้องรวบรวมปัญหาของประชาชนมาสู่การบริหารราชการไทยนะครับและกลุ่มที่3นะครับแนวคิดระบบราชการ 4.0 นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมหลักในปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเป็นโมเดลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 นะครับขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัวและต้องการพลิกโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็การเป็น e-government นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวคิดหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยครับ

ลักการในการบริหารราชการไทยหลักการในการบริหารราชการไทยที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยหลักการในการบริการไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการบริหารราชการไทยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับหลักการในการบริหารราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและก็อำนาจตุลาการสำหรับวิชาการบริหารราชการไทยอำนาจที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออำนาจบริหารราชการก็คืออำนาจในส่วนของการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับจะมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการไทยซึ่งแบ่งนะครับส่วนราชการออกเป็น3ส่วนก็คือการบริหารราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้การบริหารนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า legitimacy นะครับเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการบริหารปกครองหรือที่เราเรียกว่า governance นะครับแล้วก็เพื่อทำให้การบริหารเป็นการบริหารงานสมัยใหม่และประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูเรื่องของรัฐนะครับโดยทั่วไปรัฐมีองค์ประกอบ4ประการนะครับนักศึกษาเคยได้เรียนและได้อ่านมาแล้วนะครับองค์ประกอบ4ประการที่ว่านี้ก็คืออาณาเขตประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะครับถ้ารัฐไหนหรือประเทศไหนนะครับขาดอำนาจอธิปไตยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการบริหารประเทศเราจะเห็นในเรื่องของรัฐบาลพัดถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นองค์ดาไลลามะอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นรัฐบาลพัดถิ่นเพราะว่าไม่มีอธิปไตยในการบริหารประเทศแต่องค์ประกอบอื่นมีหมดครับมีรัฐบาลมีประชากรมีดินแดนดังนั้นนักศึกษาจะเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับคือความมีเอกราชมีสิทธิ์ทางการบริหารในการปกครองประเทศของตนนะครับอำนาจนี้เนี่ยแหละครับเป็นอำนาจที่ขับเคลื่อนระบบราชการและทำให้การบริหารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐบาลและประเทศนั้นๆนะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญในการใช้อำนาจเราเรียกว่าการใช้อำนาจนะครับหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางการบริหารอำนาจทางการบริหารผู้ใช้อำนาจก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้นะครับโดยที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองการใช้อำนาจจากอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็มีอำนาจทางนิติบัญญัติที่ออกเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับจากนั้นระบบราชการก็จะทำการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดบริการสาธารณะทางด้านต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับอำนาจที่2ครับเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับหรือการใช้อำนาจนิติบัญญัติองค์การทางนิติบัญญัติหรือหน่วยงานที่ใช้เราเรียกว่ารัฐสภานะครับซึ่งจะมีผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับความสำคัญของอำนาจนิติบัญญัติก็คือจะให้ความชอบธรรมกับระบบราชการในการใช้อำนาจนะครับหลังจากออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับก็จะมีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ในลำดับรองๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบราชการนำไปแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติราชการต่อไปนะครับมาดูอำนาจสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอำนาจตุลาการการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับประชาชนหรือเอกชนกับเอกชนนะครับเราคงมีประสบการณ์หรือเปล่าบางท่านนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับรัฐกับประชาชนนะครับหรือรัฐกับรัฐนะครับก็จะอยู่ในศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีศาลอื่นๆนะครับเช่นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็ศาลทหารเป็นต้นนะครับก็ไปแล้วในส่วนที่1 นะครับก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบราชการราชการบริหารต่างๆจะมีการใช้อำนาจที่แตกต่างกันนะครับที่คุ้นชื่อเลยก็คือรวมอำนาจนะครับหรือหลักการรวมอำนาจ centralization นะครับหลักการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration และหลักการกระจายอำนาจ decentralization นะครับการรวมอำนาจใครเป็นผู้ใช้ครับการรวมอำนาจก็คือรัฐบาลกลางนะครับหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพประเทศไหนนะครับจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยเขาดูจากการรวมอำนาจนะครับยิ่งถ้ารวมอำนาจมากนี่เขาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้บริหารงานนะครับเขาจะถือว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยนั้นสูงนะครับ
อำนาจที่2เราเรียกว่าการแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับจากราชการส่วนกลางมีการมอบอำนาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งหลักๆ ก็คือนะครับจังหวัดและอำเภอนะครับเพื่อนำงานของส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับมอบอำนาจหรือคืนอำนาจนะครับบางส่วนบางประการให้กับท้องถิ่นนะครับไปบริหารงานได้อย่างอิสระนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายอำเภอคอยกำกับการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการบริหารอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการใช้อำนาจที่เราเรียกว่ารวมอำนาจแบ่งอำนาจและกระจายอำนาจครับ

ัฒนาการของการบริหารราชการไทยพัฒนาการของการบริหารราชการไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและเรื่องที่2พัฒนาการการบริหารราชการไทยในสมัยประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1782ถึง1981นะครับสมัยที่2สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพ.ศ. 1893ถึง2310และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพ.ศ. 2325นะครับจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรามาดูการบริหารราชการไทยในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งมีลักษณะทางการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรหรือพ่อปกครองลูกนะครับในขณะที่นะครับอีกประเด็นนึงนะครับก็ถือว่ามีลักษณะการบริหารคล้ายแบบประชาธิปไตยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่ามีลักษณะคล้ายดิโมแครติกเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงให้ความสนิทสนมทรงมีอัธยาศัยนะครับกับราษฎรหรือไพร่นะครับในลักษณะเสมอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้นะครับสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้หรือในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีการทำหรือริเริ่มนะครับในเรื่องของทำนบพระร่วงหรือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยสุโขทัยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารนะครับโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นราชธานีก็คือส่วนกลางนั่นเองก็คือกรุงสุโขทัยนะครับในส่วนของหัวเมืองชั้นในนะครับแบ่งออกเป็นเมืองอุปราชเมืองอุปราชก็คือคนที่พระมหากษัตริย์นะครับได้ทรงวางไว้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปนะครับให้ไปครองเมืองอุปราชเมืองลูกหลวงนะครับแล้วก็เมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงคือเมืองที่เชื้อพระวงศ์ไปปกครองนะเมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีในส่วนของข้าราชการนะครับหรืออำมาตย์ไปปกครองดูแลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่งกรุงสุโขทัยและหัวเมืองชั้นในเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะมีเมืองพระยามหานครซึ่งยังถือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองประเทศสลาดซึ่งเป็นชาวต่างชาติเราจะถือว่ามีลักษณะคล้ายการกระจายอำนาจนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ของสุโขทัยนี้นะครับอาทินะครับเมืองมรกายะโฮทวายหงสาวดีเวียงจันทร์เวียงคำนะครับก็จะใช้ลักษณะการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับพัฒนาการต่อมาคือในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะการบริหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงสุโขทัยคือได้รับอิทธิพลจากขอมหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของระบบเทวสิทธิ์นะครับการบริหารงานมีพัฒนาการที่สำคัญ3ครั้งคือครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นการริเริ่มหรือเกิดระบบทางการบริหารที่เรียกว่าจตุสดมครั้งแรกนะครับประกอบไปด้วยราชการส่วนกลางคือเวียงวังคังนานะครับเวียงดูแลราชธานีวังดูแลในส่วนของราชสำนักนะครับแบ่งหน้าที่กับเวียงคือเวียงดูแลเรื่องความสงบนะครับคลังดูแลเรื่องของภาษีอากรและนาดูแลเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรการเพาะปลูกนะครับเรามาดูในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคนะครับกรุงศรีอยุธยายังยึดหลักตามแบบสุโขทัยนะครับก็คือมีเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลาดมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งที่2ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับการบริหารราชการส่วนกลางมีวิวัฒนาการที่เพิ่มเติมจากระบบจตุสดมก็คือเกิดสมุหนายกกับสมุหกลาโหมนะครับก็คือฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนนะครับโดยสมุหกลาโหมเนี่ยจะเป็นฝ่ายทหารส่วนสมุหนายกนะครับก็จะดูแลเรื่องเวียงวังคลังนานะครับเกิดอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการดึงอำนาจเข้าสู่พระนครนะครับโดยจะเห็นได้จากในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเองก็จะไม่มีตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนจากการเรียกเจ้าเมืองว่าผู้รั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองในหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกในส่วนของการแบ่งอำนาจในยุคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบเมืองแขวงตำบลหมู่บ้านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของอยุธยานะครับเรียกว่า
การเปลี่ยนแปลงในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับถ้าใครเคยดูละครนะครับก็จะพบว่าจะมีฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหกลาโหมซึ่งมีอำนาจทางการทหารมากเมื่อพระเพทราชาเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปราบดาภิเษกเนี่ยก็เลยทำการขานอำนาจครับทำให้ทหารในฝ่ายของสมุหกลาโหมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและให้ดูแลนะครับเพียงหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้สมุหนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวสมุหนายกนี่แหละเป็นรากฐานทำให้มหาดไทยเนี่ยมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดเหตุผลก็คือการขานอำนาจนั่นเองนะครับของสองตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะเน้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือมี12กระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง4กรมนะครับจาก4กรมเนี่ยก็คือเวียงวังคังนานะครับแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น12กรมแล้วก็เป็น12กระทรวงต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับส่วนราชการส่วนภูมิภาคเราเรียกว่าเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาลนะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยมีมณฑลนะครับคือหลายๆเมืองรวมกันนะครับจากนั้นเองนะครับราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็นเมืองแล้วก็อำเภอจะเห็นว่าคำว่าจังหวัดยังไม่มีนะครับคำว่าจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราจะเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนะครับส่วนการบริหารท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแห่งแรกเนี่ยก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับส่วนสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับการดำเนินงานของสุขาภิบาลประสบความสำเร็จในช่วงแรกและได้ขยายผลต่อมานะครับเรามาดูพัฒนาการอีกยุคนึงก็คือในสมัยประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบราชการบริหารครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ.2476กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการ

จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับปรับปรุงฉบับสำคัญคือฉบับที่5ปี2145นะครับฉบับที่6ฉบับที่7ปัจจุบันนี้เราใช้ถึงฉบับที่8นะครับในปีพ.ศ.2553การบริหารราชการไทยจะใช้คู่กับพ.ร.บ.อีกฉบับหนึ่งเราเรียกว่าพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545นะครับล่าสุดนะครับปรับปรุงถึงฉบับที่20พ.ศ.2564นะครับโครงสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยโครงสร้างในปัจจุบันเป็น20กระทรวงนะครับแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ20กระทรวงนี้เราหมายถึง19กระทรวงนะครับบวก1สำนักนายกในอดีตนะครับเคยมี14กระทรวงในสมัยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุน12กระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังคงแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับ

ระบบในการบริหารราชการไทยระบบในการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยพันธกิจโครงสร้างประเภทขององค์กรภาครัฐบุคลากรและกลไกในการบริหารราชการไทยในส่วนของพันธกิจของระบบราชการไทยอาจอธิบายได้ใน3ส่วนส่วนแรกก็คือพันธกิจที่เราแบ่งตามนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐจะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญการแบ่งพันธกิจในลักษณะนี้จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ๆเช่นด้านความมั่นคงของรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านศาสนาสังคมสาธารณสุขเป็นต้นการแบ่งแบบที่2เราเรียกว่าการแบ่งตามภารกิจพื้นฐานของรัฐและภารกิจในลำดับรองลักษณะภารกิจพื้นฐานนะครับเช่นด้านความมั่นคงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านงานตำรวจด้านงานตุลาการภารกิจในลำดับรองเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการป้องกันโรคด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้นนอกจากนี้เรายังอาจแบ่งภารกิจในด้านกว้างๆโดยอาจจะแบ่งประเภทออกเป็นเช่นประเภทงานบริการสังคมประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบประเภทงานสนับสนุนและประเภทงานสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเช่นงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชนเป็นต้นส่วนที่2ภายใต้ระบบจะมีโครงสร้างระบบราชการซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางจะมีโครงสร้างที่ประกอบเป็นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและกรมหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างประกอบไปด้วย2ส่วนคือจังหวัดและอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์การภาครัฐสำหรับองค์การภาครัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาเช่นสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นต้นองค์การภาครัฐรูปแบบที่4เช่นองค์การตามรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยศาลศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.คตง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอัยการสูงสุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นรูปแบบองค์การภาครัฐในรูปแบบที่5เช่นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเป็นลักษณะองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหากำไรแต่เน้นความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพที่สูงในการจัดบริการเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรื่องต่อไปนะครับคือบุคลากรของรัฐบุคลากรของรัฐหมายถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการไทยอันหมายรวมถึงข้าราชการทุกประเภทเช่นข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานรัฐวิสาหกิจและรวมถึง

ลูกจ้างของส่วนราชการประเด็นสุดท้ายได้แก่เรื่องของกลไกในการบริหารราชการไทยกลไกที่ใช้ในการบริหารราชการไทยโดยปกติจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งล่าสุดได้แก่กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ.2545แก้ไขฉบับที่18นะครับพ.ศ.2562ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีกรมการขนส่งทางรางสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้ปัจจุบันเช่นฉบับปีพ.ศ.2551นะครับกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และกฎอัยการศึกพ.ศ.2457เป็นต้นนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในปัจจุบันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศปี2560พ.ร.บ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปีพ.ศ. 2562เป็นต้น

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
4: ่เอาครูไหนอ่ะ
3: ไม่รู้
4: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาๆๆเร็วลมบกไปซักซันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้นะ
5: น่ารัก
6: เมื่อไหร่จะเลิก
7: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

านักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะอันนี้เราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการป้องกันและการควบคุมโรคทางสาธารณสุขกันนะคะเนื้อหาของหน่วย

นี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนค่ะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องตอนที่3จะเป็นหลักการป้องกันและควบคุมโรคและตอนสุดท้ายคือมาตรการการป้องกันทางกฎหมายค่ะแน่นอนนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายประเภทความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคได้นะคะ2ก็คือจะต้องอธิบายระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขได้ค่ะ3ก็คือจะต้องอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะคะและสุดท้ายจะต้องอธิบายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางสาธารณสุขค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของการป้องกันและควบคุมโรคกันนะคะความหมายของการป้องกันโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า PIV disease ก็จะมีหลายนิยามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ WHO นะคะของบุคคลอื่นๆนะคะหรือของกรมควบคุมโรคนะคะ WHO ได้ให้นิยามของ prevention ไว้ว่าการป้องกันโรคเนี่ยคือการควบคุมปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆแล้วก็รวมถึงการที่จัดการนะคะไม่ให้โรคนั้นนะคะเกิดการแพร่กระจายออกไปหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนั้นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะมีนิยามที่สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดโรคนะคะ2คือการชะลอการดำเนินของโรคและความพิการค่ะและ3คือการลดผลกระทบของโรคให้น้อยเกิดโรคให้เกิดโรคน้อยที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ WHO เนาะหรือว่าจะเป็นนิยามของกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกว่าการป้องกันโรคคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือภัยพิบัติดังกล่าวขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการควบคุมโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า control disease ค่ะ control disease นะคะก็จะมีความหมายหลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องที่ลดมุ่งลดนะคะลดการเกิดโรคลดระยะเวลาของการแพร่กระจายของโรคนะคะหรือว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคนะคะรวมถึงการลดผลกระทบของการติดเชื้อนะคะลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ลดภาระทางการเงินแก่ชุมชนด้วยค่ะหรือบางทีนะคะกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีนิยามนะคะของเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลนะคะว่ามันคือมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็วนะคะลดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกิดน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการป้องกันโรคนะคะกับการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการป้องกันโรคเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคและการฟื้นฟูค่ะเพราะมันมีบริบทที่คล้ายๆกันนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะหรือว่าในหน่วยโดยเฉพาะในหน่วยนี้นะคะเราจะขอนิยามความหมายของการป้องกันโรคนะคะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคไปด้วยค่ะโดยเราจะได้กำหนดนิยามการป้องกันโรคนะคะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ดำเนินก่อนการเกิดโรคนะคะหรือว่า primary นะคะ prevention หรือว่าการเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็น secondary prevention นะคะรวมถึงการที่เกิดโรคไปแล้วนะคะแล้วเรามาแก้ไขที่หลังนะคะ tertiary prevention ค่ะส่วนกิจกรรมของการควบคุมโรคนะคะเราจะเน้นที่การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนเกิดโรคระหว่างเกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดำเนินการทำกิจกรรมในทั้ง2ช่วงเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับระบาดวิทยากันก่อนนะคะคำศัพท์แรกที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะเราจะใช้กันทุกหน่วยเลยนะคะก็คือปัจจัย3ทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคค่ะก็คือ epidemiology triad นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง3ด้านนะคะได้แก่ agent
host แล้วก็ environment ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก่อโรคหรือ agent นะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคทางชีวภาพเคมีกายภาพหรือว่าเกิดจากการที่เราเกิดได้สารอาหารมากเกินหรือว่าขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะปัจจัยต่อมาก็คือโฮสต์ค่ะโฮสต์หรือว่าคนก็คือผู้ที่อาจจะรับเชื้อหรือว่ารับสิ่งก่อโรคเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเป็นตัวที่เกิดการป่วยขึ้นนะคะปัจจัยหลักของคนนะคะที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็พฤติกรรมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือทางกายภาพเคมีชีวภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะมีเอเจนต์อยู่ด้านหนึ่งมีโฮสต์อยู่ด้านหนึ่งและ environment เป็นอยู่ตรงกลางนะคะ3อันนี้สมดุลกันนะคะมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการเสียสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเอเจนต์ทางโฮสต์หรือทางเอเวอร์เมนต์นะคะก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเสียสมดุลในแต่ละปัจจัยมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเกี่ยวกับคนนะคะเราจะเห็นว่าโฮสต์นะคะก็จะหนักลงนะคะมันก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยคนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานกับพฤติกรรมเนาะมันก็คือจะเกี่ยวกับคนเนี่ยค่ะมีความไวต่อการรับเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในจำนวนที่มากขึ้นนะคะเมื่อสัดส่วนของคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อหรือว่ามีความต้านทานในโรคในกลุ่มประชากรนั้นได้น้อยลงนะคะหรือว่าอย่างไรโดยกรณีของโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมเสี่ยงเยอะไม่สวมหมวกกันน็อกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้มีการโอกาสที่จะเกิดโรคได้มากขึ้นนะคะมันก็จะเบ้ไปทางโฮสต์ค่ะทีนี้นะคะการเสียสมดุลต่อมาคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อโรคนะคะมันก็จะเบ้มาทางเอเจนต์นะคะอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สิ่งก่อโรคมันมีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเนี่ยสิ่งก่อโรคมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีสิ่งก่อโรคหรือว่าเชื้อที่เกิดใหม่ขึ้นมาในชุมชนนะคะหรือก็คือโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าเชื้อโควิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดต่อได้นะคะในกรณีที่เป็นโรคติดต่อนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเนาะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะแล้วก็ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยยากขึ้นนะคะหรือว่าในกรณีของโรคไม่ติดต่อเนี่ยสิ่งก่อโรคอาจจะไม่ใช่เชื้อนะคะแต่อาจจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะพวกนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราได้รับมากขึ้นนะคะก็จะทำใหเกิดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือปฏิสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเบ้นะคะเอียงไปทางด้านโฮสต์หรือเอียงไปทางด้านเอเจนต์นะคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทั้งสองอย่างเลยค่ะถ้าสามเหลี่ยมนะคะมันเอียงไปทางด้านโฮสต์นะคะมันก็จะทำให้การเสียสมดุลในการป้องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเช่นเกิดอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยนะคะหรือว่าเกิดการขาดอาหารสงครามนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การดำรงชีวิตของคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะหรือลดลงนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยค่ะหรือว่าโฮสต์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบ้ไปทางเอเจนต์นะคะก็จะเป็นการเกิดเรียกว่าการเสียสมดุลในสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคในคนเพิ่มขึ้นค่ะเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมฤดูกาลนะคะฤดูฝนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยนะคะมันมีมากขึ้นนะคะก็จะมีพาหะในการนำโรคเพิ่มขึ้นค่ะก็จะสามารถเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงได้เพิ่มขึ้นค่ะคำส
ศัพท์คำต่อมานะคะคือธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะหรือ natural history of disease ค่ะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเราจะดูกันเป็นไทม์ไลน์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ระยะวัยต่อโรคจนถึงระยะหายพิการตายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยอยู่ปกติเนี่ยเราจะมีความไวต่อโรคเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราไวหรือว่าบางทีเราจะเป็นช่วงอ่อนแออย่างเงี้ยนะคะพอระยะวัยต่อโรคนะคะถ้าเราได้รับเชื้อหรือปัจจัยเข้าไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันจะเป็นช่วงระยะฟักตัวนะคะหรือว่าระยะที่เชื้อมันก่อโรคเนี่ยเราก็ยังไม่มีอาการนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนะคะเบื้องต้นค่ะมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะคะคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงออกมานะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มมีอาการนะคะเราก็จะเรียกระยะตรงนี้ว่าออนเซ็ตนะคะพอระยะมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จนะคะเราก็จะมีระยะที่แสดงอาการออกมาหรือมีคลินิคอลดีซีสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเพราะจะมีอาการออกมาเนาะก็จะไปหาหมอนะคะก็จะมีการได้รับการวินิจฉัยนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยนะคะก็จะได้รับการรักษากันในขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าโรคมันร้ายแรงนะคะรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดนะคะก็อาจจะมีความพิการติดตัวหรือว่าจะเสียชีวิตไปได้นะคะหรือว่าถ้าโรคที่รักษาทันนะคะได้รับการวินิจฉัยที่ทันรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็เกิดการหายได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะหรือว่า chain of infection นะคะคำว่าห่วงโซ่นะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีปัจจัยนะคะร้อยเรียงกันนะคะเกี่ยวข้องกันโยงกันเป็นห่วงโซ่นะคะเราจะเริ่มจากตัวก่อโรคนะคะหรือว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือสิ่งที่ก่อโรคเนาะมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงอาจจะเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นก็ได้นะคะตัวก่อโรคนะคะก็จะทำการก่อนที่มันจะไปก่อโรคที่โฮสต์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราเรียกที่เชื้อเนี่ยไปฝังตัวนะคะว่าแหล่งรังโรคค่ะแหล่งรังโรคนะคะหรือว่ารีเซอร์วัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะคะคือในคนในสัตว์หรือว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่มีแหล่งรังโรคนะคะเก็บกักเชื้อไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แสดงอาการหรือไม่มีการเจ็บป่วยนะคะเมื่อเชื้อนะคะไปอยู่ที่แหล่งรังโรคไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมนะคะในดินนะคะในน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อนะคะก็จะรอเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเข้าสู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีทางออกนะคะจากแหล่งรังโรคเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโฮสต์นะคะโดยทางออกของแหล่งรังโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อนะคะทางออกของแหล่งรังโรคก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อด้วยนะคะว่ามันออกมาทางไหนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะถ้าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะคะก็จะมีออกมาจากสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าออกมาทางอุจจาระนะคะปนเปื้อนมาจากการที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะรวมถึงการที่มีการสัมผัสนะคะออกจากผิวหนังก็ได้นะคะที่แบบติดต่อโดยตรงนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าในสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่เขาอยู่ในเนื้อนะคะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อแล้วเรารับประทานเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อมีทางออกจากเชื้อก็ออกมาจากรีเซอร์วัวแล้วนะคะมาอยู่สิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่โฮสต์นะคะวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะกับทางออกของเชื้อนะคะเช่นวิธีการถ่ายทอดเชื้อหลักๆจะมี2แบบนะคะคือถ่ายทอดโดยตรงนะคะไดเรกนะคะถ่ายทอดทางตรงนี้คือการจากสัมผัสนะคะหรือว่าถ่ายทอดโดยทางอ้อมนะคะจากสิ่งคัดหลั่งจากทางอากาศจากทางฝุ่นหรือว่าจากการที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปนะคะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะหรือจากการที่เรามีแมลงนะคะหรือว่าเวกเตอร์เนี่ยเป็นตัวนำพาก็ได้นะคะก็จะเป็นวิธีการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะมันก็จะต้องเข้าสู่เชื้อผู้รับเอาเชื้อเนี่ยค่ะเข้าสู่ตัวผู้รับหรือตัวโฮสต์นะคะซึ่งการช่องทางการเข้าสู่ผู้รับเนี่ยค่ะก็จะต้องสัมพันธ์กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อนะคะเช่นถ้ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดโดยตรงนะคะจากการสัมผัสเนี่ยช่องทางการรับก็จะเป็นทางผิวหนังนะคะหรือการหายใจเข้าไปนะคะหรือว่าจากซีคีชันนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำลายนะคะก็จะเป็นปนเปื้อนจากการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะรวมถึงถ้าจะมีวิธีการถ่ายทอดจากการกินนะคะก็จะได้รับเชื้อจากการรับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นการถูกกัดนะคะถูกดูดนะคะก็จะเผยแพร่เลือดแพร่เชื้อเข้าไปจากทางผิวหนังนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะ
ทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางโฮสต์เนี่ยเราจะได้เชื้อเนี่ยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตลอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อเข้าไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนาะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะคะหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความไวต่อการเกิดโรคค่ะซึ่งเชื้อนะคะ

ถ้าสมมุติว่าเรามีความเกิดความไวต่อการเกิดโรคนะคะเมื่อเราได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะนอกจากการที่เรามีความไวจากการที่เรามีภูมิต้านทานลดลงนะคะหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเราก็จะมีโอกาสที่มีความไวต่อโรคเนี่ยเกิดจากช่วงวัยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นวัยเด็กหรือวัยทารกกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความไวต่อโรคบางโรคนะคะมากกว่านะคะวัยผู้วัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะคะในภาวะที่เรามีประจำเดือนหรือภาวะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมีความไวต่อโรคได้มากกว่าปกติค่ะซึ่งในสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่นักศึกษาดูห่วงโซ่ของการติดเชื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะการเกิดโรคไม่ใช่แค่ตัวก่อโรคไปสู่agent เนี่ยไปสู่โฮสต์แล้วก็ติดนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือการจะต้องตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อนี้ค่ะตัดวงจรนะคะไม่ให้ตัวก่อโรคเนี่ยมันไปเข้าสู่แหล่งรังโรคได้หรือไม่ให้แหล่งรังโรคเนี่ยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถออกจากแหล่งรังโรคได้หรือว่าไม่ให้ตัดวิธีการถ่ายทอดเชื้อเลยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปสู่เอเจนต์ได้หรือว่ารวมถึงการทำไม่ทำให้เชื้อเนี่ยไปสู่โฮสต์ได้นะคะหรือว่ารวมถึงการทำให้โฮสต์เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะร่างกายสุขภาพของโฮสต์เนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะคะจะได้ไม่ไวต่อการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่ของการติดเชื้อก็จะสำคัญมากต่อการป้องกันและควบคุมโรคค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของระบาดวิทยากันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขกันค่ะระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะคือระดับปฐมภูมินะคะ primary prevention ค่ะระดับทุติยภูมินะคะ secondary prevention นะคะแล้วก็ระดับตติยภูมิค่ะ tertiary prevention นะคะตำรานะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็คือจะมีการเพิ่มระดับก่อนปฐมภูมิหรือว่า primary prevention ขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระดับการป้องกันโรคต่างๆนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษานึกกลับไปที่คำว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนะว่าเราจะแบ่งระยะการเกิดโรคเป็น3ระยะใหญ่ๆได้แก่ระยะก่อนเกิดโรคระยะการเกิดโรคแล้วก็ระยะหลังเกิดโรคนะคะทีนี้การป้องกันมันก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการเกิดโรคด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเราป้องกันโรคนะคะในระยะการก่อนเกิดโรคเนี่ยเราจะเรียกว่าการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมี2ระยะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นระยะการป้องกันโรคปฐมภูมินะคะหรือว่าจะมีบางตำราก็จะมีระยะการป้องกันโรคก่อนระดับปฐมภูมิขึ้นมาด้วยนะคะเป็น2ระยะอยู่ในระดับนี้นะคะต่อมานะคะคือระยะการเกิดโรคนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันไม่ได้แค่ว่าเราแสดงอาการออกมามันตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยฟักตัวนะคะมันก็ยังไม่มีอาการเนาะก็คือเป็นระยะก่อนมีอาการแล้วก็มีเริ่มแสดงอาการออกมาคือระยะมีอาการรวมถึงระยะที่เริ่มเสื่อมความสามารถนะคะหรือเริ่มมีปัญหาเริ่มที่จะเป็นพิการนะคะเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะรวมกันเป็นระยะเกิดโรคเหมือนหมดเลยนะคะพอเรามีความพิการหรือว่ามีอะไรที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นระยะหลังการเกิดโรคนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการป้องกันนะคะการป้องกันทุติยภูมินะคะคือการป้องกันในช่วงที่ก่อนมีอาการจนถึงช่วงมีอาการนะคะเป็นการป้องกันในระยะเกิดโรคนะคะในขณะที่การป้องกันตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันเริ่มตั้งแต่ระยะที่เกิดความเสื่อมนะคะจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเทอร์เทอรี่นะคะหรือตติยภูมิค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการป้องกันโรคเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจะเป็น4กลุ่มในบางตำราเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเมื่อเทียบกับระยะการเกิดโรคนะคะหรือว่าธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาจะงงว่าก่อนปฐมภูมิกับปฐมภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะซึ่งบางตำราเขาก็จับรวมกันไปเลยก็คือเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะแต่ว่าหลายๆตำราเนี่ยบางตำราก็มีแยกเนาะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า2อันนี้แน่นอนว่ามันเหมือนกันแน่ๆตรงที่ว่ามันเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการเกิดโรคเหมือนกันนะคะแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปฐมภูมิเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่แบบจะป้องเป็นโรคหวัดเท่านั้นเป็นโรคหัดเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันโรคทั่วไปค่ะเบสิกไม่จำเพาะ

จาะจงนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคประเภทนี้นะคะมันจะเหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อค่ะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะคะพวก NCD ทั้งหลายนะคะมันจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะดําเนินเราจะทํากันในช่วงที่คนเนี่ยมีสภาวะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ไม่มียังไม่เกิดโรคนั้นขึ้นนะคะการป้องกันประเภทนี้ก็เช่นการออกกําลังกายนะคะการรับประทานอาหารให้ครบนะคะตามหลัก5หมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสภาพจิตมีสภาพจิตดูแลสุขภาพจิตแจ่มใสนะคะไม่เครียดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคโดยกว้างๆนะคะไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งค่ะในขณะที่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมินะคะหรือ primary prevention เนี่ยจะมีความเป็นการป้องกันโรคก่อนการเกิดโรคเหมือนกันแต่จะมีความจำเพาะนะคะต่อโรคนั้นๆนะคะจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดปัจจัยระบาดนะคะก็จะเหมาะสมกับโรคติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการนะคะเอเจนต์นะคะตามหลักปัจจัยทาง3ทางทางระบาดวิทยาค่ะซึ่งยกตัวอย่างของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะมันก็จะเป็นเช่นการฉีดวัคซีนนะคะเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะก็จะเป็นการป้องกันที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคเนาะหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิหรือ secondary นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะว่า secondary เนี่ยมันจะเป็นการที่ป้องกันตั้งแต่โรคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถึงแม้จะไม่แสดงอาการก็ตามนะคะแต่ว่าเริ่มมีเชื้อเนี่ยก็เป็นทุติยภูมิแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเน้นป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นนะคะเป็นมากกว่าเดิมนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเราจะต้องเน้นนะคะการป้องกันโรคในขั้นตอนนี้เราต้องเน้นการวินิจฉัยค่ะแล้วก็การรักษาโรคนะคะในช่วงระยะต้นๆเลยนะคะไม่ให้อาการของโรคเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมนะคะจนถึงขั้นต้องไปตติยภูมิค่ะวิธีนะคะของการป้องกันโรคในระดับนี้นะคะจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆค่ะ1คือเราเน้นการตรวจหานะคะตรวจหาความผิดปกติให้พบตั้งแต่ที่โรคนั้นยังไม่แสดงอาการออกมาก็อย่างที่บอกว่าไม่มีการติดเชื้อไปแล้วนะคะแล้วก็มีการฝักตัวอยู่นะคะก็คือโรคยังไม่แสดงอาการเนี่ยต้องตรวจหาให้เจอค่ะรวมถึง2นะคะตรวจตอนช่วงที่เจออยู่แล้วนะคะแต่เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มให้การรักษาไปเลยนะคะโดยการเน้นการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะดีมากนะคะเพราะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทําให้หายจากโรคนั้นได้มากกว่าการรักษาในช่วงที่เราป่วยไปนานๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเน้นนะคะในเรื่องการตรวจหานะคะโดยเฉพาะการตรวจหาตั้งแต่ยังไม่เจอโรคเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะคะไอ้พวกการที่เราตรวจสุขภาพประจําปีพวกนี้นะคะตรวจดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรนะคะเกิดการผิดปกติมากขึ้นในร่างกายนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะมันไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วหรือแสดงอาการแล้วถึงจะเป็นทุติยภูมินะคะมันเริ่มตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะรวมถึงยังไม่แสดงอาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจหาคนกลุ่มเสี่ยงหรือการตรวจหาการตรวจสุขภาพประจำปีก็ถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะการป้องกันโรคระดับสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับตติยภูมิค่ะซึ่งการป้องกันโรคระดับตติยภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือหลังจากที่เราเริ่มมีความเสื่อมของร่างกายแล้วนะคะเริ่มมีการแสดงอาการพิการมาแล้วก็ต้องเน้นการฟื้นฟูสภาพค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการทำการรักษาแบบป้องกันแบบตติยภูมิไม่ให้เกิดการเสียชีวิตหรือมีการพิการที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อนักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระดับการป้องกันโรคกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะสามารถป้องกันโรคในแต่ละระดับได้ยังไงนะคะจากปัจจัย3ทางทางระบาดวิทยานะคะก็คือ host agent environment นะคะทีนี้นะคะตัวอย่างแรกนะคะคือการป้องกันโรคระดับก่อนปฐมภูมินะคะการจัดการเกี่ยวกับคนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การกําหนดนโยบายทางด้านกฎหมายออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเน้นการส่งเสริมนะคะสุขภาพนะคะของชุมชนนะคะการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะการป้องกันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพค่ะในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นที่นโยบายและกฎหมายเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นนโยบายกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเชื้อนะคะยาสูบแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยานยนต์นะคะพวกนี้นะคะแล้วสุดท้ายนะคะการจัด

การเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเริ่มจากการกำหนดนโยบายหรือว่าออกกฎหมายเช่นกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพชุมชนเนี่ยนะคะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลให้เหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคค่ะในส่วนของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะใน3ส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือhost agent และก็ environment นะคะ host นะคะเราก็จะมาดูกันที่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็การเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนนะคะในการเสริมสร้างนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะว่าการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิมีความจำเพาะต่อเชื้อแล้วก็ต่อโรคนั้นๆนะคะค่ะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคนะคะก็เน้นจัดการเชื้อโดยตรงเลยค่ะจะกำจัดเชื้อโรคนะคะกำจัดแหล่งรังโรคแมลงสัตว์พาหะนะคะรวมถึงการทำลายเชื้อทำความสะอาดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลค่ะสุขาภิบาลนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาหารน้ำการจัดการสิ่งปฏิกูลนะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพนะคะเช่นการมีสถานที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นพัฒน์ทุติยภูมิกับตติยภูมินะคะแล้วก็จะเน้นที่ตัวคนเป็นหลักนะคะโดยทุติยภูมิเนี่ยนะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาโรคหรือค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะคะรวมถึงการค้นหาเชื้อนะคะว่ามีการแพร่ระบาดไปถึงตอนไหนแล้วนะคะเราก็จะได้หยุดยั้งโดยทันนะคะก่อนที่มันจะมีการระบาดไปเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะเราก็จะเน้นที่ฟื้นฟูนะคะสมรรถนะนะคะของผู้ป่วยค่ะไม่ให้มีความพิการมากไปกว่าเดิมนะคะหรือว่าสามารถกลับมาเป็นคนปกติคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติได้นะคะหรือว่าก็คือจะไม่ทำให้เขาเกิดการเสียชีวิตหรือมีอาการหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคในระดับสุดท้ายแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่อาจารย์สรุปย่อๆนะคะแล้วก็เฉพาะคัดมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญนะคะในเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปของการป้องกันโรคและการควบคุมโรคนะคะนักศึกษาสามารถอ่านนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ในหนังสือได้นะคะอันนี้แค่คัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะถ้าอย่างไรก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะแล้วก็ได้ออนเนอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ังคุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของการเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับ3สัปดาห์ที่แล้วเราพาไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งกำลังเข้มข้นนะครับในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับเด็กและก็เยาวชนนะครับสัปดาห์นี้คงยังอยู่นะครับยังมีสาระที่น่าสนใจอยู่ใช่ไหมอาจารย์วิน
2: ครับครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับเราก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กอยู่นะครับคราวที่แล้วเราก็คุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสอบสวนเด็กนะครับและวันนี้เนื้อหาสาระที่เราจะนำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการในการสอบสวนเด็กนะครับ และผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็คือท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครับสวัสดีครับอาจารย์
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับผมคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสอบสวนรวมถึงสหวิชาแล้วนะครับแต่คราวนี้เราจะมาต่อกันในตอนที่แล้วก็คือมันมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับในเกี่ยวกับเรื่องของการสอบสวน
3: ปัญหาและอุปสรรคอย่างแรกมีการพูดบ้างแล้วในครั้งที่แล้วก็คือเรื่องของตัวงบประมาณนะครับอย่างเช่นว่าเหตุผลนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เวลาเราไม่มีงบประมาณปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่าจุดในการต้องสอบเด็กนะครับมาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมาตั้งอยู่ที่สำนักงานในการสำนักงานในการในแต่ละจังหวัดเพราะว่าถ้าไปตั้งกระจายตามสถานีตำรวจปุ๊บมันก็จะต้องใช้เงินของรัฐบาลค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมเรียนได้เลยในทางปฏิบัติเนี่ยคือก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการสอบเด็กเราไม่มีห้องในการซักถามผมขออนุญาตเรียนว่าต่างประเทศเนี่ยนะเพราะจะมีห้องในการที่จะเอาไว้สำหรับซักถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
1: ที่สามวิชาชีพเนี่ย
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้ถึงของผู้ใหญ่ก็มีนะครับของเราในส่วนใหญ่เวลามาถึงปุ๊บผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันในภาษาอังกฤษเราเรียกคำนี้ว่ามันเป็นเรื่องของ interrogation เป็น interview ก็คือเป็นการซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บหน้า
2: จัดการเลย
3: ถึงปุ๊บก็คือเปิดคอมปุ๊บแล้วก็ถามชื่ออะไรที่อยู่ที่ไหนเนี่ยมันทำให้การสร้างบรรยากาศในการให้ข้อมูลเนี่ยมันเกิดความกลัวเกิดความเกรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีห้องเรียบร้อยปุ๊บผมยกตัวอย่างบางคนเนี่ยไปถ้าไปต่างประเทศจะเคยเห็นของหายเวลาจะไปแจ้งความอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาถึงปุ๊บนั่งแล้วก็ทั้งการสอบสวนมาถึงปุ๊บชื่ออะไรมาที่ไหนอยู่กี่วันนึกออกไหมครับแต่เขาใช้วิธีการว่าพูดคุยถามเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสัก 2-3 คนคนนึงถามคนนึงพูดแล้วคุยอยู่ที่ไหนแล้วเป็นไงก็เล่าเราก็เล่าข้อที่จริงไปตามปกติไอ้อารมณ์ตรงเนี้ยมันทำให้การคลายข้อมูลมันค่อยๆเกิดขึ้นในกระบวนการนะครับแต่ว่าบ้านเราอย่างที่บอกว่าไอ้เฉพาะที่จะต้องมีอยู่แล้วก็ยังมีไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นไอ้กรณีการจะคาดหวังว่าให้มันมีไอ้ห้องลักษณะแบบนี้อีกก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้น
2: ก็อาจจะเป็นการสร้างห้องที่มีสภาพแวดล้อมที่มันดูแล้วมันเป็นมิตรมากกว่านี
3: ้เป็นมิตรมากกว่านี้
2: บางทีถ้าเกี่ยวกับเด็กก็อาจจะมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นดูแล้วเด็กรู้สึกสบายใจในการที่เข้ามานั่งใช่ไหมคร
3: ับแล้วก็นอกจากตัวเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยกรณีที่เข้าไปทำงานจริงๆนะครับอันที่เป็นอันเขาเรียกอะไรอ่ะปัญหาหลักๆในกรณีที่ทำจากประสบการณ์ของทั้งตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับที่จะเจอกันมาก็คือกรณีที่มันมีจำนวนคดีเยอะเด็กเนี่ยมันมีจำนวนคดีเยอะแล้วมันก็จะมีการลงนัดไว้นะครับเอาผมมาพูดในทางปฏิบัติแล้วกันว่าลงนัดไว้คำว่าลงนัดไว้ก็คือตัวอย่างเช่นเขาจะมีการแจ้งมานะครับศูนย์ที่มีการสอบเด็กเขาก็จะมีการแจ้งว่าวันนี้อัยการท่านไหนเป็นเจ้าของเรื่องให้เข้ามาทั้งหมดจะมีกี่คดี1คดีมีกี่ปากเราเรียกภาษาบ้านๆของเราในทางการทำคดีว่า1พยาน1คนเรียกเป็น1ปากอย่างเงี้ยสมมติว่าคดีนี้มี3ปากก็ต้องไล่ไปว่าพยายามทำเพราะบางทีมันสอบช่วงเย็นมันก็จะไม่ต้องดึกมากแต่ว่าเวลาทำในลักษณะแบบนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าบางคนใช้วิธีการเตรียมมาไว้เลยนึกออกไหมพิมพ์เป็นแพทเทิร์นไว
1: ้
3: นึกออกไหมแล้วก็มาสอบเป็นพิธีซึ่งไอ้ลักษณะโครงสร้างแบบนี้มันทำให้ได้ข้อเท็จจริงซึ่งบางทีเราไม่รู้เลยเราในที่นี้ผมหมายถึงสาวิชาชีพนะครับเพราะว่าบางทีสำนวนที่ตำรวจทำแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมีข้อจำกัดตรงในเรื่องของปริมาณของคดีเยอะถ้าจะมานั่งบางคนบอกโอ้ยอัยการมากคุณอยู่โลกสวยอ่ะคุณจะมานั่งรอให้
1: ตำรวจเมียก็ไม่ไหว
3: ตำรวจเมียก็ไม่ไหวเพราะคดีมันมีรออย
2: ู่หลายคดี
3: อันนี้ก็เข้าใจเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรายิ่งรีบกับเรื่องพวกนี
1: ้
3: เรื่องละเอียดอ่อนบางทีสิ่งที่มันจะได้มามันอาจ
1: มันไม่บรรลุตาม
3: มันไม่บรรลุ
1: ใช่ครับเจตนารมณ์เดิม
3: เพราะฉะนั้นปริมาณคดีมีผล ต่อรูปแบบการทำงานประมาณหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเวลาที่เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดส่วนใหญ่ต้องเรียนตามตรงนะครับพี่ๆที่เป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มักจะผมว่าอย่าใช้คำว่าปล่อยเลยผมว่าท่านเกรงใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานสอบสวนท่านก็เลยมักจะปล่อยท่านก็จะนั่งแล้วก็ปล่อยให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ถามทั้งที่จริงๆแล้วในกระบวนการนี้เอาท่านมาไว้เนี่ยท่านเป็นผู้ที
1: ่ควรจะต้องเริ่ม
3: ต้นจากท่านที่มีความสำคัญ แต่อันนึงที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาในความรู้สึกของผมเองนะครับก็คือผู้ที่เด็กไว้ใจกลายเป็นว่าผมไม่แน่ใจบางทีเข้ามาแล้วกลายเป็นเมื่อกี้เราคุยครั้งตอนที่แล้วเราคุยกันว่าพ่อแม่เข้ามาปุ๊บ
2: น่าจะสบายใจกว่า
3: น่าจะสบายใจกว่าการพูดแต่เอาจริงๆแล้ว
2: กลายเป็นอุปสรรคซะงั้น
3: กลายเป็นอุปสรรคนะครับในทางทฤษฎีกับในทางปฏิบัติอาจจะกลายเป็นว่าพ่อแม่มานั่งปุ๊บแล้วเวลาพูดถึงเรื่องเพศปุ๊บเงียบนึกออกไหมเพราะเขาในทางกฎหมายบอกว่าเอาคนพวกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับต้องอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในสาวิชาชีพก็ต้องเทคแอคชั่นละคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมในเรื่องของการกระทำเช่นไปติดยามาบ้างไปล่อลวงหรือไปมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนบ้างเขาไม่กล้าเล่าหรอกครับถ้าพ่อแม่นั่งอยู่หรือญาติผู้ใหญ่นั่งอยู่ถ้าเป็นคนที่ทำอยู่ในกระบวนการก็ต้องทราบว่าการเอาคนที่เด็กไว้ใจต้องหมายความว่าเด็กไว้ใจที่จะพู
1: ด
3: หรือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ดูองค์ประกอบแค่ว่าเขาเป็นบิดามารดาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจปกครองหรือเด็กบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของกระบวนการการสอบสวน
1: โทษอาจารย์แล้วตรงนี้ใครเป็นคนกำหนดคนที่เด็กไว้ใจเนี่ย
3: เด็กเป็นคน
1: ให้เด็กบอกเองหรือว่า
3: จริงๆต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าเด็กธรรมดาแล้วเขาจะมาด้วยกันโดยส่วนใหญ่อย่าลืมว่าพอเราเด็กปุ๊บเนี่ยสมมติเด็ก8ขวบ10ขวบปุ๊บพ่อแม่เป็นคนพามานั่นแหละเพียงแต่เวลาพ่อแม่พามาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเด็กไม่พูดเลย
1: ใช่อ
3: ย่างเงี้ยต้องเป็นกรณีที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนบอกแล้วว่าเอ้ยกรณีเด็กไม่พูดแล้วพ่อแม่อาจจะต้องออกข้างนอกก่อนหาบุคคลที่เด็กไว้ใจคนอื่นได้ไหมแล้วประเด็นอันนึงที่ผมกังวลก็คือเรื่องของการชี้ตัวเด็กการชี้ตัวเด็กเนี่ยรุนแรงมากกว่ากรณีของการให้ปากคำในชั้นสอบสวนสาเหตุเพราะว่าถ้าเราไม่มีห้องนะครับจันแล้วอยู่ดีๆผู้กระทำความผิดมายืนอยู่5คนแล้วบอกให้คนไหนผิดแล้วให้เด็กชี้ตัวเลยอันนี้ไม่มีงบต้องหางบให้ได้นะครับเพราะถ้าอยู่ดีๆปุ๊บเด็กเป็นคนชี้ตัวแล้วเขาเป็นบุคคลที่ถูกชี้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดเขาก็จะจำหน้าเด็กแล้วมันก็จะไปเกิดผลเสียกับตัวเด็กต่างประเทศเขาบอกเลยว่าการจัดควรต้องมีทั้งห้องในการซักถามที่เหมาะสมการจัดให้มีห้องในการที่เป็นห้องชี้ห้องชี้หมายความว่าไงเราคงจะเคยเห็นกระจกที่มองได้ฝั่งเดียวคือเรามองเห็นเขาแต่เขามองไม่เห็นเราอย่างเงี้ยเป็น
1: เออของผู้ใหญ่ตรงนี้มีไหมฮะที
3: ่ของผู้ใหญ่ก็จริงๆก็กฎหมายก็กำหนดให้จะต้องทำเหมือนกัน
1: แต่ว่าทางปฏิบัติบางทียัง
3: ก็ยัง
1: ดูเหมือนยืนกันอยู่
2: เห็นหน้าเห็นตากันอยู่เลย
3: ตัดไปเรื่องเดิมใช่ครับแต่บางทีผมเห็นในทางปฏิบัติบางทีเขาเอารูปถ่ายมาเลยครับแล้วก็ให้ชี้รูปเอาเฉยๆบางที่ที่ทำในทางปฏิบัติดูตัวรูปไม่ดูตัวจริงนะก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นเพราะฉันจะเห็นได้ว่ากฎหมายเขียนไว้ดีแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันไม่สวยหรูมันไม่ได้เป็นป
1: ุ
3: ้งด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ที่ดีแล้วก็ติดด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ในฐานะผู้ปฏิบัติเราต้องพยายามหาช่องทางที่ทำยังไงให้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับจันครับ
2: ครับผมและนั่นก็คือเป็นมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะครับจากผู้ที่ได้อยู่ในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับว่าในมุมมองบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสอบสวนเด็กนะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มาร์คเจริญวงศ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์
3: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
0: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะกลับมาพบกับพี่ออยและพี่แนนค่ะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอีกแล้วค่ะพี่ออย
5: ค่ะ
6: ชุมชนหันษาของเราค่ะ
5: วันนี้หันษาค่ะเล่นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินค่ะ
6: ชื่อตอนว่าซื้อขายที่ดินพ.บ.ท.5ค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ
7: น้ำมาแล้วค่ะเออพี่สาวฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะ
8: เรื่องอะไรหรอ
7: คือครั้งก่อนที่ฉันกลับบ้านที่ปาจีนอ่ะแล้วแม่ฉันซื้อที่ดิน20ไร่ไร่ละ 100,000 อ่ะ
8: อุ๊ยก็ถูกดีนะ
7: มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิพี
8: ่ทำไมอ่ะ
9: นี่คุยอะไรกันอยู่หรือจ๊ะสาวๆ
8: ก็คุยกันเรื่องที่ดินนะจ๊ะ
9: เรื่องที่ดินอ๋อเรื่องที่ดินเหรอนี่ที่รักจ๋
8: า
9: พอดีเลยพี่มีข่าวเรื่องที่ดินที่ปราจีนบุรีอ่ะที่บ้านเราจะมาเล่าให้ฟัง
8: ทำไมเหรอพี
9: ่ก็ตอนนี้เขากำลังรวมตัวกันว่าถูกหลอกให้ซื้อที่ดินที่มีเพียงแต่ใบภาษีบำรุงท้องที่ที่เรียกว่าใบพ.บ.ท.5ไง
8: ใบพ.บ.ท.5ก็ถูกแล้วนี่คะแล้วมันโดนหลอกตรงไหนอ่ะ
9: เอ้าปะเนี่ยคนกลุ่มนี้นะเขาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินแล้วต้องการขายในราคาถูกแต่มีเพียงแค่ใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมาเป็นหลักฐานเท่านั้นเองแล้วยังอ้างข้าราชการคนนึงว่าสามารถซื้อขายได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
8: โอ้ยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะพี
9: ่
8: เออนี่มาสิเธอจะทำไงอ่ะ
9: เนี่ยอย่าบอกนะว่าที่รักกับแม่ของที่รักเนี่ยถูกหลอกเหมือนกัน
8: ก็นิดนึง
9: นะ
8: มันจะเอายังไงล่ะทีเนี้ย
7: นั่นน่ะดิก็เครียดอยู่นี่ไงพี่จะไปยากอะไรก็ไปถามพี่ออยกับพี่แนนดูสิ
9: ใครอ่ะ
7: นู่นไง
8: พี่ออยพี่แนนค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนูต้องทำยังไงดีล่ะคะ
10: ค่ะพี่ออยคะชุมชนหันษาเราเอาอีกแล้วค่ะ จะซื้อที่ดินทั้งทีนะคะก็ดันไปซื้อที่ดินพ.บ.ท.5
5: ใช่
10: นะคะทีนี้เรามาให้คำแนะนำชุมชนหันษากันดีกว่าค่ะว่าในการซื้อขายที่ดินเนี่ยที่เป็นที่ดินประเภทพ.บ.ท.5นะคะมันคืออะไรแล้วมันสามารถทำได้หรือไม่นะคะก่อนอื่นเลยเรามาอธิบายกันก่อนไหมคะพี่ออยว่าที่ดินพ.บ.ท.5เนี่ยคืออะไรแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองได้หรือเปล่านะคะค่ะ
5: พ.บ.ท.5เนี่ยนะคะมันย่อมาจากว่าภาษีบำรุงท้องที่น
10: ะคะ
5: เป็นเรื่องภาษี
10: ค่ะ
5: นะคะหรือว่าอีกอันนึงเคยได้ยินไหมคะเขาเรียกว่าภาษีดอกหญ้าแหละ
10: ชื่อน่ารักนะ ภาษีดอกหญ้า
5: บำรุงที่นะคะซึ่งไอ้พ.บ.ท.5ที่ว่าเนี่ยนะคะ เป็นเอกสารนะคะที่รับรองการเสียภาษีถือว่าคือมันไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะบอกแค่ว่าที่ดินเนี้ยมีการเสียภาษีนะแล้วเป็นใครออกให้ทราบไหมคะจันแนน
10: อบต.หรือเปล่าคะ
5: เออเป็นอบต.นะคะไม่ใช่เป็นกรมที่ดินออกให้
10: ค่ะ
5: นะคะ
10: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่ดินประเภทพ.บ.ท.5นะคะของเราเนี่ยนะคะมันเป็นที่ดินที่เอาไว้ครอบครองได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ได
5: ้
10: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่ดินที่เราจะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เนี่ยจะต้องเป็นที่ดินที่กรมที่ดินออกให้เป็นเรียกเป็นโฉนดนะคะซึ่งมันก็มีบอกเอาไว้ใช่ไหมคะ
5: มันจะตรวจสอบได้ว่าเป็นของใคร
10: เพราะว่าเขาจะไปทำการรังวัดที่ดินใช่ไหมคะ
5: การที่เราได้มีพ.บ.ท.5มีใบอันนี้แสดงเนี่ยไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิ์ว่าเรามีกรรมสิทธิ์นะคะ
10: เพียงแต่ว่าเป็นหลักฐานที่บอกว่าเราได้ครอบครองที่ดินผืนนี้นะได้ทำกินที่ดินผืนนี้นะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะพี่ออยว่าที่ดินที่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็เราเนี่ยพอเราซื้อขายกันเนี่ยเราได้กรรมสิทธิ์นั้นนะคะที่กรมที่ดินออกเนี่ยมันมีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ได้แก่ที่ดินโฉนดที่ดินนะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อขายที่ดินเขาจะบอกว่าอ่าไหนโฉนด
5: เราต้องไปที่
10: กรมที่ดินนะคะ
5: ไปเขตไปจดทะเบียนต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วย
10: ใช่ค่ะซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นที่ดินนศ
5: .4
10: นศ.4จออันนี้นะคะคือเป็นที่ดินโฉนดที่ดินนะคะอีกอันนึงค่ะก็คือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือเรียกว่านศ.3ก.นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีกรรมสิทธิ์นะคะไม่ใช่เป็นเพียงสิทธิครอบครอง
5: เป็นนศ.3เลยนะคะ
10: นศ.3 ก.นะคะคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะคือนศ.3เฉย
5: ๆ
10: นะคะก็คือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินค่ะนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะก็คือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนค.3ค่ะ
5: อ
10: ันนี้นะคะก็คือเป็น
5: ชื่อย่อเยอะแยะเลย
10: ชื่อย่อเยอะแยะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าถ้าการจะซื้อขายที่ดินที่เราจะได้กรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นที่ดินประเภทที
5: ่หลักๆเอาให้มันมีโฉนดอ่ะ
10: นะคะดีกว่านะคะ
5: นศนศ3เฉยๆเนี่ยก็คือเป็นที่ดินที่เป็นที่มีเขาเรียกว่าอะไรสิทธิครอบครอง
10: ค่ะ
5: นะคะ
10: ค่ะ
5: ไม่ใช่การแสดงกรรมสิทธิ์เหมือนกัน
10: ค่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าถ้าในกรณีที่ซื้อมาแล้วทำอะไรได้บ้างไห
5: ม
10: เพราะว่ากรณีนี้เหมือนเขาซื้อไปแล้วเลยเนาะ ตามนครเขาได้มาแล้วเขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการซื้อขายที่ดินพ.บ.ท.5ของเราเนี่ยนะคะถ้าสมมติว่าซื้อขายเนี่ยซื้อได้ไหมจริงๆเขาก็ซื้อได้กันนะคะพี่ออในทางปฏิบัติเพราะว่าเขาก็จะไปจดเขาเรียกว่านะคะไปเปลี่ยนชื่อนะคะที่อบต.นี่แหละอบต.เขาก็จะทำให้คือเขาจะไม่ได้ไปกรมที่ดินกันนะคะพี่ออยเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ที่ดินอันเนี้ยพ.บ.ท.5เนี่ยมันไม่ได้ออกโดยที่กรมที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปที่อบต.ค่ะแล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนการครอบครองเปลี่ยนมือ
5: ไปหาผู้ใหญ่บ้านนะไปหากำนัน
10: ไปอบต.นะคะพี่ออยไม่ใช่อยู่ดีเอาผู้ใหญ่มาเป็นพยานหน่อยทำหนังสือสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขาก็จะไปที่อบต.กันนะคะพี่ออยพอไปอบต.เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการเปลี่ยนชื่อในไอ้ใบพ.บ.ท.5เนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนชื่อจากคน
5: เปลี่ยนจากคุณแนนเปลี่ยนจากแนนเป็นชื่อพี่ออย
10: อย่างเงี้ยนะคะ
5: ก็จะเปลี่ยนกันง่ายๆอย่างนี้เลย
10: ใช่ค่ะแล้วต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าพี่ออยซื้อจากแนนไปพี่ออยก็ต้องเสียทุกปีภาษีบนที่
5: ก็เอาภาระนี้ไปด้วยการเสียภาษีดอกหญ้าไปด้วย
10: ใช่ค่ะก็ไปเสียที่อบต.เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากเดิม
5: ที่แนนเสีย
10: ก็จะไปเป็นอาจารย์พี่ออย
5: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเปลี่ยนกันเนี่ยไม่ใช่แปลว่าการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะคะเพียงแค่เป็นการเปลี่ยนสิทธิครอบครองเท่านั้น
10: ใช่ค่ะ
5: ในเรื่องของสิทธิครอบครองเนี่ยกฎหมายก็สันนิษฐานว่าถ้าเกิดใครครอบครองอยู่เนี่ยก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยมีสิทธิครอบครองเท่านั้นเองนะคะ
10: ใช่ค่ะทีนี้ความเสี่ยงในการซื้อขายที่ดินพ.บ.ท.5เนี่ยนะคะมันก็มีเยอะแยะเลยค่ะพี่ออยเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเล่าที่มาก่อนเขาบอกว่าที่ดินพ.บ.ท.5เนี่ยมันเกิดขึ้นจากในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่รกร้างว่างเปล่ามันเยอะ
5: ค่ะ
10: คือชาวบ้านที่เขาอยู่กันเนี่ยนะคะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ใครที่ใครเขาก็ไปทำประโยชน์พอเขาไปทำประโยชน์เสร็จสับปั๊บนะคะทางรัฐบาลน่ะนะคะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขาทำกินไป
5: ปล่อยให้มันรกร้าง
10: ก็ให้เขาอยู่ไปแล้วก็ออกเอกสารพ.บ.ท.5เนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีการรังวัดพอมันไม่มีการรังวัดเหมือนการออกโฉนดที่ดินค่ะพี่ออยมันอาจจะออกไปทับซ้อน
5: มีความเสี่ยงละ
10: ออกไปทับซ้อนเขตป่าสงวนบางละหรือว่าไปทับที่ทหารหรือว่าไปทับที่ที่มันเป็นที่ของบุคคลอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้มาทำประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความเสี่ยงประการแรกที่ว่าพอเราซื้อไปแล้วพอวันนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่
5: าจะโดนเจ้าของเขาม
10: าไล่บอกว่าอันนี้ที่ฉันนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงนะคะ
5: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรใดๆ
10: ค
5: ่
10: ะ
5: ออกแต่โดยดี
10: ใช่ค่ะแล้วก็ความเสี่ยงประการที่สองอย่างที่บอกว่านี่คือความเสี่ยงคืออาจจะไปทับที่ของทางราชการที่ป่าสงวนหรือว่าที่ของคนอื่นนะคะประการที่สองก็คือเนื่องจากว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีการรังวัดเหมือนการออกโฉนดเพราะฉะนั้นเนื้อที่อะค่ะมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได
5: ้
10: หมายความว่าเราไปแจ้งอบต.ว่าฉันเนี่ยนะคะครอบครองที่ดินทั้งหมด5ไร
5: ่
10: ปรากฏว่าพอเอาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถึง5ไร่ก็เป็นไปได้นะคะพี่ออย
5: เพราะอย่างว่ามันไม่มีการวัดกันจริงๆไม่มีการรับรองแบบจากทางราชการเพราะนั้นก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องยอมรับด้วยถ้าเราจะซื้อหรือว่าถ้าเราจะครอบครองที่ดินพ.บ.ท.5อันน
10: ี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมคะพี่ออยว่าที่ดินพ.บ.ท.5เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีคนมาหลอกขายเนี่ยนะคะว่าถ้าสมมติว่าต่อไปเดี๋ยวก็เอาโฉนดได้มันจริง
5: โดนเยอะเนาะเราก็

0: มันจะต้องมีการประกาศค่ะพี่ออยหมายความว่าอยู่ดีเราจะไปยื่นกรมที่ดินเนี่ยนะคะไม่ได้นะคะทำไม่ได้ค่ะมันต้องมีการประกาศจากรัฐบาลค่ะว่าเรียกให้คนที่ถือครองที่ดินพ.บ.ท.5เนี่ยเรียกมาขอออกโฉนดถ้ามีประกาศปุ๊บท่านก็โอเคนะคะ
1: แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ง่ายนะ
0: ซึ่งเราก็ไม่รู้ไง
1: รัฐบาลที่จะเรียกเขาเวลาเรียกเขาก็ไม่ได้เรียกแค่ลาย2ลายเขาก็ต้องเรียกให้ทั่วทั้งประเทศต้องแบบเหมือนกันทั่วกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงของชุมชนหันษาเองว่าเอ๊ะจะซื้อหรือไม่ซื้อดี
1: ซื้อก็ได้แต่ว่าดูราคาให้มันสมเหตุสมผลแต่ถ้ามันแพงไปแล้วได้แบบเนี้ยได้สิทธิ์แบบเนี้ยก็ลองไปวัดดูไปเลือกดูแล้วกันนะคะว่ามันคุ้มไหมที่จะซื้อที่ดินอันนี
0: ้ค่ะ
2: ที่ดินภาษีบำรุงท้องที่หรือพ.บ.ท.5มีการซื้อขายเกิดขึ้นแต่จะต่างจากการซื้อขายที่ดินทั่วไปซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินรับรองโดยการซื้อขายที่ดินพ.บ.ท.5จะเป็นเพียงการโอนสิทธิ์การครอบครองจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทำให้บุคคลใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเกิดขึ้นมาแต่อย่างใดโดยการซื้อขายโอนสิทธิ์ครอบครองนั้นทำได้โดยการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จากชื่อผู้ขายเป็นชื่อของผู้ซื้อการดำเนินการเกิดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจะลงชื่อเป็นพยานรับทราบซึ่งในการซื้อขายจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีในการโอนใดๆทั้งสิ้น
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
5: กระดิ่งลั่นบ้านทนายเสียงดังดีนะวันน
4: ี้เสียงดังดีมากเลยค่ะ
5: แปลว่าตีถูกจังหวะ
4: ใช่ค่ะแต่กระดิ่งไม่หลุดนะคะวันนี้ วันนี้ไม่หลุดเลยนะคะอาจารย์คะช่วงนี้เนี่ยรู้สึกจะมีคนนิยมซื้อของทางอินเทอร์เน็ตกันเยอะเลยนะคะอาจารย์
5: นิยมซื้อกันมากเลยนะอาจารย์
4: สั่งซื้อไป
5: ห้างเฮิงร้านอาหงร้านอาหารเดี๋ยวนี้คนไปนั่งกินก็น้อย
4: ใช่ค่ะ
5: รถมอเตอร์ไซค์วิ่งกันผ่านทั้งเมืองเลย
4: ใช่ค่ะจริงๆทำไมไปซื้อยังไม่ทันจะเห็นของเห็นอะไรด้วยนะฮะเห็นแต่ในรูปของจริงเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นแล้วก็สั่งซื้อกัน
5: เขาถามเถิมได้เนี่ยอาจารย์แล้วก็แลกเปลี่ยนเปิร์นอะไรได้ไม่ได้เขาเปลี่ยนเปิร์นอะไรโอ้
4: แต่จริงๆแล้วเป็นดิฉันไม่กล้าซื้อหรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นของจริงๆเลยอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: นี่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้คิดแบบอาจารย์แล้ว
4: ใช่ค่ะท่านผู้ชมท่านนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะอาจารย์ที่ถามมาค่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าอาจารย์คะหนูไปสั่งซื้อของเอาไว้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยก็โอนเงินโอนอะไรให้เขาเสร็จแล้วของอยู่ค่ะอาจารย์ปรากฏว่าเขาไม่ส่งของมาให้รอร้องเพลงรออยู่ตั้งนานก็ไม่ส่งค่ะอาจารย์คะแล้วท่านผู้ชมก็เลยไปถามคนอื่นๆอีกหลายคนที่ซื้อของเจ้าเดียวกันเนี้ยค่ะอาจารย์ก็แบบนี้เหมือนกันคือไม่ได้ของกันสักคนเดียวค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับหลายๆคนเนี่ยจะรวมตัวกันนะคะแล้วไปแจ้งตำรวจเนี่ยให้ไปจับไอ้คนที่เป็นผู้ขายเนี่ยค่ะจากบ้านหรือว่าสำนักงานหรือที่ทำงานเขาเลยเนี่ยจะได้ไหมคะอาจารย์คะ
5: ค่ะอาจารย์นะถ้าเป็นการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
4: ค่ะ
5: แล้วก็เป็นการซื้อขายตามปกติทั่วไปนะ
4: ค่ะ
5: ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยอาจารย
4: ์ค่ะ
5: ปรากฏว่าเราสั่งซื้อโอนเงินไปแล้ว
4: ค่ะ
5: แล้วไม่มาจ่ายอย่างที่อาจารย์ว่าน
4: ี่
5: ไม่ขอโทษไม่เอาของมาส่งให
4: ้ค่ะ
5: ปรากฏว่าเปิดขายจริงแต่ไม่ได้ส่งของมาจริง
4: ค่ะ
5: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องการฟ้องร้องทางแพ่งเรื่องซื้อขายธรรมดา
4: ค่ะ
5: แปลว่า1ต้องให้คืนเงินแล้วก็เรียกค่าเสียหาย
4: ก็
5: ว
4: ่
5: ากันไปก็เหมือนการซื้อขายตามปกติสั่งซื้อหนังสือจากอาจารย
4: ์
5: ให้เงินอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ให้ก็ต้องฟ้องร้องเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหายแต่ถ้าปรากฏว่าไอ้นี่ไม่ได้มีการซื้อขายจริงมีเยอะแยะที่เที่ยวโฆษณาประชาสัมพันธ์ขายนู่นซื้อนี่ไอ้นู่นไอ้นี
4: ่ ค
5: นจองกันเยอะแยะตะแปะไปหมดเลยอาจารย
4: ์ค่ะ
5: แล้วไม่ได้มีการซื้อขายจริง
4: ค่ะ
5: แปลว่ามันหลอกลวงไหม
4: แน่นอนเลยค่ะ
5: ต้มตุ๋นไหม
4: เจตนาหลอกลวงซะตั้งแต่ที่แรกเลยอาจารย์ค่ะ
5: อย่างนี้ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าช่อโกง
4: ค่ะ
5: ถ้าเป็น10คนขึ้นไปเยอะแยะเลยอาจจะเป็น

0: ่อโกงประชาชนได้
1: ใช่
0: คุณไม่ได้ขายของแต่เที่ยวไปโฆษณาอย่างที่เขาคนโดนกันเยอะแยะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ไปแจ้งความกับตำรวจที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดำเนินคดีกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของเพจเจ้าของโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ได้เลย
1: ค่ะ
0: ผิดฐานช่อโกง
1: ค่ะ
0: และยังผิดฐานเรียกว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์อีกอ๋ออันนี้อาจจะโทษหนัก5ปีนะอาจารย์โทษจำคุก5ปีเลยเพราะฉะนั้นต้องดูถ้าเป็นการซื้อขายตามปกติ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องทางแพ่ง
1: แ
0: ต่ถ้าตั้งใจหลอกลวงช่อโกง
1: ค่ะอ๋อ
0: เป็นอาญา
1: อ๋อ
0: จัดการเลย
1: เลยค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเขามีเจตนาจะมาซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่า
0: เออ
1: แล้วไม่ส่งของไม่ส่งอะไรก็ผิดสัญญาซื้อขายก็ฟ้องกันไปนะคะแต่ถ้าสมมุติไม่ได้มีเจตนาซื้อขายเลยเจตนาหลอกล้วน
0: ๆ
1: อย่างนี้ก็คดีอาญาติดคุกๆๆๆใช่มั้ยคะอาจารย์นะคะงั้นวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
3: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
4: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
5: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
2: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
6: ้สวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะในหน่วยที่3นะคะวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสื่อนี้นะคะจะเป็นสื่อประกอบเอกสารการเรียนการสอนในหน่วยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วก็จะทราบได้ว่าวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญยังไงตรงนี้นักศึกษาก็ศึกษาด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะจากในนอกเหนือจากตำราเอกสารของเรานะคะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะหรืออาจารย์กิฟนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเชิญอาจารย์แนะนำตัวสั้นๆ นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะได้เรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะแล้วก็มาเรียนต่อการศึกษาปฐมวัยในปริญญาเอกนะคะตั้งแต่เรียนปริญญาตรีแล้วค่ะก็ได้เห็นหนังสือต่างประเทศสำหรับเด็กมากมายนะคะแล้วก็อาจารย์ที่สอนเราในสมัยนั้นเนี่ยท่านได้เปิดโลกเราให้เห็นว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมีวรรณกรรมที่น่าสนใจมากมายหลากหลายเลยค่ะก็ณปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็สอนวิชาการวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็กการเขียนสารคดีสำหรับเด็กแล้วก็วิชาหนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ฟังประวัติของวิทยากรของเราวันนี้นะคะก็นักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับความรู้แน่นอนเลยนะคะพอทีนี้เราเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเราก็จะเห็นว่าวรรณกรรมสากลเนี่ยก็คือวรรณกรรมที่มาจากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีทั้งวรรณกรรมที่มาจากทั้งทางฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียของเรานะคะเดี๋ยวอยากจะขอให้อาจารย์นะคะรบกวนเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวรรณกรรมฝั่งทางยุโรปก่อนที่เข้ามาสู่ประเทศของเราค่ะ
1: ค่ะก็ของทางยุโรปเองนะคะก็จริงๆวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะก็คือเหมือนทุกที่เลยก็คือว่าในยุคแรกเนี่ยมันยังไม่มีการพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมุกพาฐะเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วต่อมาเนี่ยค่ะจักประมาณคริสต์ศตวรรษที่15นะคะก็จะเริ่มมีการพิมพ์ขึ้นนะคะที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยก็จะเริ่มมีการพิมพ์แต่สมัยนั้นเนี่ยค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กยังไม่มีภาพนะคะเพราะว่าการพิมพ์ภาพเนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากเลยล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่16ค่ะถึงจะได้มีหนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มแรกขึ้นนะคะหนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มแรกอะค่ะก็จะชื่อเรื่องว่า Orbit Pictus นะคะแปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆเนี่ยก็คือแปลว่าโลกที่มองเห็นผ่านภาพค่ะเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบสำหรับเด็กให้ความรู้เรื่องต่างๆในโลกนะคะตั้งแต่เรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็เรื่องถึงสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ทั้งหมดค่ะก็หลังจากนั้นนะคะถัดมาและถึงจะมีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ให้ความเพลิดเพลินกับเด็กตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความเพลิดเพลินยุคแรกของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะจะเป็นเน้นให้ความรู้เน้นให้เด็กเรียนอาจจะเป็นลักษณะของหนังสือเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กค่ะพอเริ่มคริสต์ศตวรรษที่18ค่ะก็จะมีบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กเกิดขึ้นบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยชื่อจอห์นนิวเบอร์รีนะคะเป็นคนที่ผลิตหนังสือสำหรับเด็กขายเลยตั้งสำนักพิมพ์เลยค่ะหนังสือเล่มแรกชื่อว่าA Little Pretty Pocket Book นะคะเป็นหนังสือที่รวมการละเล่นต่างๆของเด็กไว้ค่ะเป็นสิ่งกิจกรรมการเล่นของเด็กแล้วก็นอกจากนี้นะคะจอห์นนิวเบอร์รีเองเนี่ยค่ะก็ยังพิมพ์หนังสือเรื่อง Mother Goose Melody ด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะเพราะว่าจอห์นนิวเบอร์รีเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเด็กได้มากขึ้นค่ะหลังจากที่มีหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะหนังสือของต่างประเทศของทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็มาถึงในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงของทางฝั่งยุโรปหนังสือที่เรารู้จักดีอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเทพนิยายใช่ไหมคะจะมาจากBrother Grimm มาจากจอห์นสเปโรพวกนี้นะคะก็จะเป็นวรรณกรรมที่มาอยู่ในประเทศไทยเข้าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะคะก็จะมีการแปลเป็นภาษาไทยค่ะหนังสือสำหรับเด็กของต่างประเทศทางฝั่งยุโรปในประเทศไทยเนี่ยค่ะในยุคแรกๆเนี่ยเนื่องจากประเทศเรายังไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการแปลหนังสือที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นเพื่อที่ว่าเด็กไทยเนี่ยจะได้รู้จักหนังสือที่ดีแล้วก็เพลิดเพลินด้วยแต่ว่าจะมีการดัดแปลงค่ะมีการดัดแปลงชื่อดัดแปลง ชื่อสถานที่ชื่อตัวละครมีการดัดแปลงบริบทต่างๆเพื่อที่จะให้เข้ากับของไทยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะคะก็จะเป็นการนำต้นฉบับของต่างประเทศมาตีพิมพ์ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมสำหรับเด็กของต่างประเทศนะคะในประเทศเราเนี่ยจะรับมาจากอเมริกาและอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ในปัจจุบันก็มีประเทศอื่นๆหลากหลายนะคะเช่นมีเยอรมันฝรั่งเศสนะคะมีการแปลมาด้วยค่ะค่ะ
0: ค่ะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะที่มาจากฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่สำคัญในเนื้อหาที่อาจารย์กิฟต์พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจะบอกใบให้ว่ามีอยู่ในข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยนะคะสำหรับวรรณกรรมต่อไปจะเป็นวรรณกรรมในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะวรรณกรรมฝั่งเอเชียเนี่ยประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันที่จะรับมาถ้าใครมีโอกาสได้ไปตามร้านหนังสือเราก็จะเห็นว่ามีวรรณกรรมที่มาจากทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าวรรณกรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยเข้ามายังไงแล้วก็เหมาะกับเด็กไทยมากแค่ไหนคะ
1: ค่ะก็ถ้าพูดถึงวรรณกรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะคะโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กในลักษณะของเป็นเรื่องเล่านะคะตัวเล่มหนังสือเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็อาจจะมีภาพประกอบบางภาพหรืออาจจะไม่มีภาพประกอบเลยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็จะอ่านให้เด็กฟังค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เรารู้จักดีน่าจะมาจากประเทศอินเดียค่ะเช่นนิทานชาดกใช่ไหมคะที่เด็กๆน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าในของประเทศไทยเองอะค่ะก็มีโครงการผลิตหนังสือนิทานชาดกนะคะจากหม่อมราชวงศ์สายสิงห์สิริบุตรค่ะก็นอกจากในประเทศอินเดียแล้วนะคะก็จะมีเรื่องเล่าที่มาจากในโซนเดียวกันค่ะเช่นศรีลังกาบังกลาเทศนะคะปากีสถานนะคะประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะวรรณกรรมของทางเอเชียในยุคแรกๆอะค่ะจะเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าต้องการส่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาแล้วก็รวบรวมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเล่าต่อกันได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนมากไปนักค่ะค่ะถ้าพูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะในยุคแรกๆเลยเนี่ยค่ะก็จะมีการแปลมาจากประเทศจีนด้วยนะคะทั้งภาพประกอบแล้วก็เรื่องด้วยแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าดูว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กในแถบเอเชียเนี่ยเรารับมาจากประเทศไหนมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะมารับมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจะมีหนังสือที่มาแปลมาจากประเทศญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีจีนไต้หวันเกาหลีอย่างที่อาจารย์กวางบอกนะคะว่าเราก็จะไปเจอตามร้านหนังสือค่ะ
0: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์กิฟต์ว่านะคะก็ทำให้นึกถึงเลยค่ะเพราะที่ลืมประเด็นไปว่าที่จริงเนี่ยฝั่งอินเดียเนี่ยเราก็รับวรรณกรรมจากอินเดียมาเหมือนกันถ้านึกย้อนไปในตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราได้ฟังนิทานที่เกี่ยวกับนิทานชาดกนิทานอีสปที่เป็นเกี่ยวกับคำสอนอะไรพวกนี้มาด้วยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะอย่างที่อาจารย์กิฟต์บอกก็คือเห็นได้เยอะมากก็คือของหนังสือวรรณกรรมที่เป็นของญี่ปุ่นที่เป็นการแปลมานะคะอันนี้ก็จะเห็นพบทั่วไปนะคะกิฟเล่ามาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าวรรณกรรมเนี่ยเข้ามาวรรณกรรมสากลเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายมากเวลาเราไปตามหนังสือร้านหนังสือเนี่ยทีนี้อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์กิฟเนี่ยแนะนำหนังสือที่เหมาะสมวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยให้หน่อยเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งยุโรปก่อนฝั่งยุโรปอเมริกาก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงว่าหนังสือสำหรับเด็กที่ดีเนี่ยค่ะเราก็จะต้องคุยกันเรื่องของวรรณกรรมสำหรับเด็กสักนิดนึงค่ะก็คือว่าแต่ละประเทศนะคะก็พยายามที่จะสนับสนุนให้หนังสือที่ดีของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างค่ะแล้วก็วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือการจัดประกวดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะคะเขาจะมีรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กของตัวเองแล้วก็บางประเทศที่การอ่านเผยแพร่อย่างหลากหลายมากเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรางวัลเยอะมากเลยคราวนี้เราอ่ะคงไม่สามารถที่จะไปทำความรู้จักรางวัลของทุกประเทศได้เนาะอาจารย์กิฟต์ก็จะเลือกเฉพาะรางวัลที่ดังระดับโลกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มาจากประเทศอเมริกานั่นเองนะคะค่ะก็รางวัลแรกนะคะที่จะแนะนำก็คือรางวัลนิวเบอรี่ค่ะนิวเบอรี่เนี่ยนะคะ เราเพิ่งคุยกันไปนะคะว่าบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะ ก็คือคุณจอห์นนิวเบอรี่รางวัลนี้ค่ะก็เป็นรางวัลที่ตั้งชื่อมาเพื่อให้เกียรติคุณจอห์นนิวเบอรี่นั่นเองนะคะก็จะตัดสินรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีคุณภาพในแต่ละปีค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะรางวัลที่ได้รับรางวัลนิวเบอรี่เนี่ยนะคะวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมที่แบบเรื่องน่าใจนะคะแล้วก็แบบว่าน่าสนใจสำหรับเด็กมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูไม่รู้ว่าจะเลือกวรรณกรรมสำหรับเด็กยังไงดีเนี่ยค่ะการเลือกจากหนังสือที่ได้รางวัลเนี่ยก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าหนังสือที่ได้รางวัลเนี่ยการันตีว่าเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าถ้าสำหรับเด็กปฐมวัยแล้วเนี่ยครูกิ๊บแนะนำอีกรางวัลหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กหนังสือภาพนิทานภาพสำหรับเด็กแล้วก็อาจจะเป็นคอนเซปต์บุ๊กด้วยนะคะหนังสือความคิดรวบยอดด้วยนั่นก็คือรางวัลคาลดีคอตค่ะรางวัลคาลดีคอตเนี่ยตั้งขึ้นเป็นเกียรติของคุณรูดอล์ฟคาลดีคอตซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบแรกๆยุคแรกๆเลยที่สามารถวาดภาพได้ประทับใจเด็กมากนะคะแล้วก็ทำให้วงการหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยคือมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมารางวัลนี้ก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับคุณรูดอล์ฟคาลดีคอตค่ะก็ที่อาจารย์กิฟจะแนะนำนะคะก็จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลคาลดีคอตนี่แหละค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยมากนะคะเป็นหนังสือประเภท Wordless Picture Book ค่ะเป็นหนังสือไร้คำพูดค่ะชื่อเรื่องว่า A Ball for Daisy ค่ะก็ถ้าดูจากในภาพประกอบนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีตัวอักษรเลยนะคะตัวอักษรมีแต่ชื่อเรื่องเท่านั้นนะคะพอเปิดหน้ามาเนี่ยข้างในก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าเดซี่นะคะที่มีลูกบอลแล้วก็มีความสุขกับลูกบอลของตัวเองแต่ว่าหลังจากที่มีลูกบอลมีความสุขของตัวเองแล้วเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเดซี่บ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่านักศึกษาสนใจนะคะสามารถที่จะหาติดตามต่อได้เลยค่ะแต่ว่าวรรณกรรมที่เป็น Wordless Picture Book แบบนี้นะคะก็ทำให้สามารถที่จะใช้เสริมประสบการณ์พัฒนาเด็กได้หลากหลายเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในเรื่องนี้นะคะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าวรรณกรรมที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะวรรณกรรมที่มีแต่ภาพประกอบแต่ว่ายังไม่มีบทบรรยายแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยคิดตามได้โดยดูแล้วก็สังเกตจากภาพประกอบนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นต่อไปขอเป็นตัวอย่างนะคะหนังสือที่อาจารย์กิ๊ฟจะแนะนำของฝั่งเอเชียบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นหนังสือภาพนะคะสำหรับฝั่งเอเชียเนี่ยถ้าจะแนะนำให้อ่านภาษาญี่ปุ่นเลยก็คงจะยากนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์กิ๊ฟก็จะแนะนำหนังสือที่แปลมานะคะถือว่าเป็นคลาสสิกสำหรับหนังสือภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเลยค่ะชื่อเรื่องงานแรกของมีจังนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะค่ะก็เรื่องราวจะเป็นเรื่องของมีจังนะคะที่คุณแม่เนี่ยจะต้องเลี้ยงน้องแล้วก็ขาดนมก็เลยให้มีจังเนี่ยไปซื้อนมให้คุณแม่หน่อยแต่มีจังเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมีจังต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็ออกไปทำภารกิจที่คุณแม่บอกให้สำเร็จนะคะแล้วก็วรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็ก5ขวบที่แบบว่าต้องการที่จะไปทำภารกิจให้คุณแม่แล้วก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากความที่ใหม่ของเด็กที่ออกเดินทางด้วยตัวเองคนเดียวเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคมานะคะเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยค่ะภาพประกอบก็สวยงามมากเลยนะคะ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่าแล้วก็เรื่องการเดินทางของมีจังเนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ในตัวอย่างนะคะที่อยู่ในตำราเอกสารการเรียนการสอนด้วยแต่ว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสนะคะที่จะเข้าไปหาไม่รู้จะหาได้ยังไงนะคะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์กิ๊ฟก็มีตัวอย่างของภาพประกอบของหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูนะคะว่าเนื้อหาของเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้เนี่ยการฟังของอาจารย์ที่อาจารย์กิ๊ฟบรรยายมาเนี่ยก็จะพูดถึงวรรณกรรมสากลที่ได้รับต่างๆนะคะก็จะบอกว่าวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีใช่ไหมคะแต
1: ่
0: เสมอไปไหมคะอาจารย์เราก็อย่างทั่วไปเวลาเราไปเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าอุ้ยหนังสือเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการนำวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยแต่ทำไมก็ดีนี่ทำไมลูกศิษย์ฉันชอบจังเลยทำไมเด็กชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคะแล้วเราจะเลือกได้ไหมคะเราจะเอาหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมาใช้ในห้องเรียนได้ไหมคะ
1: คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราเริ่มต้นใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วเราไม่รู้เลยว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กแบบไหนดีสำหรับเด็กอะค่ะการเลือกหนังสือในประเทศนั้นๆ นะคะที่ประเทศนั้นๆให้รางวัลเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าผ่านการกันกรองแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะการันตีว่าหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่ดีแต่ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะเมื่อเรามีประสบการณ์ในการอ่านมากขึ้นนะคะเราจะทราบได้เลยว่าหนังสือบางเรื่องเนี่ยเด็กชอบมากเลยนะคะแต่ไม่ได้รับรางวัลเพราะอะไรเพราะว่ารางวัลเนี่ยค่ะตัดสินตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะจะมีทั้งนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆด้วยเวลาที่นักวิชาการตัดสินเนี่ยหนังสือเล่มนั้นจะต้องโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ดีสำหรับเด็กแล้วชอบเด็กชอบมากเรื่องสนุกมากแต่มันไม่ได้โดดเด่นจากปีอื่นๆปีอื่นๆก็เคยมีวรรณกรรมลักษณะนั้นมาแล้วอะค่ะเปอร์เซ็นต์ที่วรรณกรรมเล่มนั้นจะไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าทางผู้ให้รางวัลเนี่ยค่ะต้องการความแปลกใหม่ความโดดเด่นนะคะซึ่งวรรณกรรมในแต่ละรางวัลค่ะจะมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีรางวัลที่ให้เด็กเป็นคนตัดสินก็มีนะคะเพราะว่าเด็กเป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นเด็กชอบหรือเด็กตัดสินแบบไหนก็มีหรือว่าแม้กระทั่งของอเมริกาเองอะค่ะก็มีรางวัลที่เด็กตัดสินด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอบคำถามอาจารย์กวางค่ะถ้าเกิดถามว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กจำเป็นไหมว่าจะต้องได้รางวัลถึงเป็นหนังสือที่ดีไม่จำเป็นนะคะค่ะแต่ว่าวรรณกรรมถ้าเราเริ่มต้นนะคะการเริ่มด้วยวรรณกรรมที่มีรางวัลมันง่ายที่เราจะรู้ว่าแบบเนี้ยคือดีค่ะ
0: ค่ะก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กประถมวัยนะคะก็จะเปิดมุมมองเยอะแยะมากมายนะคะให้นักศึกษาได้เห็นว่าวรรณกรรมเนี่ยที่เรานำมาเลือกใช้นะคะถึงแม้จะมาจากต่างประเทศแต่สามารถที่จะนำมาใช้กับบริบทประเทศไทยได้ที่สำคัญนะคะวรรณกรรมสากลเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะเช่นอย่างเนื้อหาของในนิทานเนี่ยที่ถ้ามาจากต่างประเทศเนาะบริบทของประเทศเขาเนี่ยมีหิมะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราเท่านั้นนะที่แบบจะเป็นบริบทแบบนี้ที่ตรงนู้นนะที่ญี่ปุ่นที่อเมริกานะตรงนี้เขามีหิมะนะเด็กก็จะเห็นความหลากหลายนะคะที่แตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพภูมิอากาศสังคมวัฒนธรรมนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นยิ่งในปัจจุบันเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็จะมีหนังสือเซตด้วยที่เป็นหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับในประเทศในโซนเอเชียด้วยกันก็จะเห็นความหลากหลายแล้วก็เห็นถึงความเหมือนด้วยไม่ใช่แค่ความต่างอย่างเดียวนะเราเห็นความเหมือนของประเทศเพื่อนบ้านของเราว่ามันมีอะไรที่คล้ายกับเราบ้างแล้วเราก็เอามาปรับใช้ได้ตอนนี้เด็กก็ชอบมากเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องรางวัลนะคะคือถ้าเป็นรางวัลคาลดิคอตเนี่ยนะคะจะเป็นรางวัลที่ให้สำหรับภาพประกอบที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจแปลกใหม่ดังนั้นเนี่ยค่ะบางเล่มเนี่ยอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่นะคะมีวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจอย่างเหล่านี้ค่ะคือเด็กต้องมีความสามารถในการอ่านมากพอสมควรถึงจะอ่านเรื่องเหล่านั้นได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูอยากใช้หนังสือคาลดิคอตสำหรับเด็กอะค่ะบางเล่มเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานให้กับเด็กก่อนถ้าเด็กมีประสบการณ์ในการอ่านมาเยอะแล้วเนี่ยเขาจะอ่านวรรณกรรมที่ท้าทายสนุกแล้วก็เล่นกับองค์ประกอบของวรรณกรรมอื่นๆอย่างเช่นหนังสือที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจตื่นเต้นมีจินตนาการที่เขาอาจจะยังไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็จากประสบการณ์ของอาจารย์กิฟต์อะค่ะหนังสือที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเป็นโซนเอเชียเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงว่าเวลาเราเริ่มให้เด็กเข้าใจวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีความท้าทายมากขึ้นคือจากเดิมเนี่ยเราให้เด็กรู้จักวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เป็นของไทยนะคะบริบทสภาพแวดล้อมเข้ากับประเทศของเราเด็กๆเห็นได้เงี้ยค่ะถ้าเราต้องการความท้าทายรู้จักเปิดโลกมากขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเราใช้วรรณกรรมสำหรับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีบริบทที่มีความใกล้เคียงกับประเทศเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่าค
0: ่
1: ะ
0: โดยถ้าอย่างนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์กิฟต์นะคะขออนุญาตถามว่าในการนำมาใช้เนี่ยค่ะการที่เลือกใช้วรรณกรรมสากลที่มาจากฝั่งเอเชียเนี่ยเข้ากันง่ายกับเด็กไทยมากกว่าฝั่งยุโรปไหมคะ
1: คืออันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กมีหลายประเภทมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของทัศนคติเรื่องของความรู้สึกเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของการแบ่งปันอะไรพวกนี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะภาพรวมเนี่ยถ้าเลือกจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีความใกล้เคียงกันในส่วนนี้มากกว่าแต่ว่าหนังสือที่สอนเรื่องการแบ่งปันที่ดังสำหรับเด็กก็มาจากฝั่งยุโรปนะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบไหนค่ะแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะเราเริ่มใช้จากฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้จากฝั่งยุโรปเนี่ยอาจารย์กิฟแนะนำว่าให้เลือกเรื่องที่มันดังๆแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาได้คัดกรองแล้วค่ะว่าเด็กไทยสามารถเข้าใจได้ค่ะ
0: พูดนะคะก็คือเล่าให้ฟังว่าจะมีรางวัล นะคะสำหรับวรรณกรรมสากล นะคะที่นำมาที่ให้การันตีเนาะว่าวรรณกรรมนี้เนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปที่ร้านหนังสือหรือว่าในห้องเรียนเราก็จะเห็นว่าวรรณกรรมเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ยน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนึงอาจจะไม่ได้มีการจัดประกวดขึ้นบ่อยทีนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราก็จะสามารถที่จะนำวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมาใช้กับเด็กของเราอะค่ะ
1: คือปกติแล้วนะคะหนังสือทั่วๆไปที่เราใช้ในห้องเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องได้รับรางวัลนะคะแต่ว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนังสือเล่มไหนได้รางวัลนะคะก็จะมียอดขายที่ดีแล้วก็คุณครูก็จะเลือกใช้ได้อย่างสบายใจนะคะแต่ว่าจริงๆหนังสือส่วนใหญ่เลยอะค่ะไม่ได้รับรางวัลหนังสือที่ดีสำหรับเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลก็มีนะคะก็อย่างครูกิฟยกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะสีเหลืองๆนั่นใช่ผีเสื้อหรือเปล่านะนะคะเป็นหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลแต่เป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาไล่จับผีเสื้อแล้วเขาก็เชื่อมาตลอดเลยว่าสีเหลืองๆเนี่ยจะต้องเป็นผีเสื้อแน่นอนแต่ว่าพอรอบแรกจับไปอ้าวกลายเป็นดอกไม้พอจับไปอ้าวกลายเป็นลูกบอลนะคะตลอดทั้งเรื่องนะคะเด็กคนนี้ก็จะไล่จับสิ่งที่คิดว่าเป็นผีเสื้อซึ่งเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่เลยแล้วจนสุดท้ายเด็กก็เริ่มท้อใจค่ะเด็กก็เริ่มว่าอ้าวสีเหลืองๆอ่ะต้องไม่ใช่ผีเสื้อแน่เลยเพราะผ่านมาตลอดทั้งเล่มเนี่ยสีเหลืองๆที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นผีเสื้อไม่ใช่เลยเด็กก็เลยบอกว่าสีเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ผีเสื้อหรอกสีเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ผีเสื้อแน่ๆแต่รู้ไหมคะว่าหน้าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นหน้าสุดท้ายอะค่ะผู้แต่งอะเขียนให้มีผีเสื้อสีเหลืองอะบินอยู่แถวๆนั้นค่ะหนังสือของต่างประเทศอะค่ะมีความน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือเขาจะกระตุ้นให้เด็กคิดว่าความรู้สึกเป็นยังไงเรื่องราวที่เป็นแบบเนี้ยมันจะไม่จบโดยเบ็ดเสร็จแต่จบโดยที่คิดว่าเราจะคิดต่อว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะจะได้เจอผีเสื้อสีเหลืองที่บินอยู่แถวบ้านหรือเปล่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเรามองเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะอาจารย์กวางเราจะรู้เลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามปลูกฝังถ้าเกิดเขาต้องการปลูกฝังเรื่องอะไรอะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะมาปรากฏในวรรณกรรมสำหรับเด็กอาจารย์กวางลองคิดดูสิคะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะหาผีเสื้อมาตลอดทั้งเล่มเลยแล้วผิดหวังแล้วเขาก็เลยเลิกที่จะเชื่อว่าสีเหลืองเป็นผีเสื้อแต่การที่หน้าสุดท้ายมีผีเสื้อเนี่ยมันบอกอะไรไหมคะ
0: ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง
1: ถ้าเขาหาอีกครั้งเดียวเขาก็เจอผีเสื้อแล้วถูกไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแบบประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็กมีความพยายามมากแล้วก็ทำซ้ำมันปลูกฝังกันตั้งแต่วรรณกรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้วรรณกรรมของต่างประเทศนะคะที่เด็กในประเทศเราพอเข้าใจได้ค่ะเราจะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยซึ่งมันจะเปิดโลกในขณะที่หนังสือในประเทศของเราอะค่ะมันก็จะมีคุณลักษณะดีๆที่เราต้องการปลูกฝังให้เด็กเราอยู่แล้วแต่ว่าคุณลักษณะอื่นนะคะเราก็สามารถหาเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่ประเทศต่างๆเห็นความสำคัญแล้วก็อยากปลูกฝังให้กับเด็กด้วยค่ะ
0: โอ้โหดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ฟังแล้วก็โอ้โหเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่อาจารย์กิฟยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ว่านักศึกษาก็พอจะเห็นเนาะว่าถึงแม้ว่าหนังสือวรรณกรรมเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูหรือว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเฮ้ยหนังสือที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นหนังสือไม่ได้รับรางวัลซึ่งที่จริงเนี่ยรางวัลเนี่ยการันตีในเรื่องของคุณภาพในเกณฑ์นั้นๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดเลือกได้นำวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องเลือกด้วยตนเองนะคะ
1: ใช่ค่ะถ้าคุณครูเลือกคุณครูเลือกให้เป็นหนังสือที่เด็กสนุกเนาะไม่ยากเกินไปสำหรับความสามารถของเขานะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กเราไม่เลือกเรื่องที่เขายังเข้าใจได้ยากหรือว่าเป็นเรื่องที่โทษนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่เลือกเรื่องที่เขาเข้าใจได้ยากเกินวัยนะคะโดยเฉพาะถ้าอย่างเด็กเล็กๆ เลยเด็ก3ขวบเนี่ยเราจะเลือกตัวละครที่มีทั้งด้านดีด้านร้ายด้วยเนี่ยมันยากเกินไปสำหรับเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ประถม1แล้วเนี่ยเขาสามารถเข้าใจได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วเขาสนุกนะคะมีความสุขอันนี้ค่ะเป็นการเลือกหนังสือที่ถือว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเอกสารของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ธัญญามากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

0: าขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสท.ได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ตัวใหญ
6: ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.พิชญาชวากรจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจริงๆมันก็มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของการวิจัยนะคะความหมายของการวิจัยก็สามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นที่สำคัญได้3ประการด้วยกันนะคะในประเด็นแรกนะคะการวิจัยเป็นการแสวงหาจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะคะส่วนที่2นะคะแน่นอนว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์คำว่าด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือวิธีการที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะความหมายของการวิจัยก็คือเป็นการแสวงหาที่มีจุดหมายนะคะที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กันบ้างเราทราบไปแล้วว่าการวิจัยคืออะไรนะคะทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกับแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเรากันดูบ้างนะคะความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการบริหารกิจการสาธารณะด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการศึกษานะคะเพื่อให้พบข้อเท็จจริงนะคะโดยต้องเป็นปรากฏการณ์นะคะเน้นว่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเป็นการวิจัยก็ต้องทำอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนนะคะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองทีนี้นะคะเราลองมาดูต่อไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สามารถสรุปได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะการวิจัยมีอยู่2ประเภทการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์นะคะมาดูอันแรกกันก่อนการวิจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะก็เช่นทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเฟเดริกเทเลอร์เนาะเดี๋ยวถ้าได้เรียนก็จะได้คุ้นเคยกันนะคะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้นั่นเองส่วนที่2ก็คือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปบริบทและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็แน่นอนว่าเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิมนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่2ของการวิจัยพื้นฐานนะคะคือการพัฒนาองค์ความรู้นั่นเองและแน่นอนว่านะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีและหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยพื้นฐานนะคะทีนี้มาดูที่การวิจัยประยุกต์กันบ้างนะคะเพื่อองค์การตรงนี้คืออะไรนะคะแน่นอนว่าถ้าเชื่อมโยงกับศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์ตรงนี้ก็คือองค์การภาครัฐนะคะให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อการบริหารตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะผู้บังคับบัญชานะคะในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์กรนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะเพื่อผู้รับบริการในศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยผู้รับบริการของเรานะคะก็คือประชาชนนะคะแน่นอนว่าการวิจัยประยุกต์ตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็นำข้อคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงนโยบายสาธารณะของภาครัฐนั่นเองนะคะส่วนที่4นะคะเพื่อผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็คือข้าราชการแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐนะคะให้มีความพึงพอใจมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างต่อมานะข้อแรกเลยนะคะความสำคัญในเชิงวิชาการก็แน่นอนว่านะคะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและทดสอบองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะในความสำคัญในทางปฏิบัตินะคะของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะข้อแรกเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจนะคะทำให้ภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะในยกตัวอย่างนะคะของการจัดการหรือว่านโยบายสาธารณะเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะสองเลยนะคะช่วยในการติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหานะคะปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของข้าราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ภาคสรุปนะคะ
ที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าการวิจัยเนี่ยมันมีหลักการสำคัญนะคะคือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบวิธีที่แน่นอนนะคะเพื่อให้ได้ความจริงที่เป็นความจริงแท้นะคะเมื่อนำการวิจัยมาบวกกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือกับความพยายามในการค้นหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐหรือการบริหารรัฐกิจอีกนะคะดิฉันดร.พิชยาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในประเภทแรกเนาะก็จะใช้การจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะและก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์ยกตัวอย่างนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นอะไรนะคะสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะการวิจัยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเราก็ถือเป็นหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะที่จัดอยู่ในประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยเนาะทีนี้นะคะมาดูการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ส่วนแรกอาจารย์จะพูดถึงการวิจัยพื้นฐานก่อนนะคะการวิจัยพื้นฐานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะจำแนกอีกเป็นแยกย่อยลงไปนะคะเช่นจำแนกตามประเภทการวิจัยนะคะได้แก่การวิจัยเชิงทดลองแท้การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนะคะและการวิจัยเชิงไม่ทดลองนักศึกษาลองทายกันสิว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนนะคะอาจารย์เฉลยให้เนาะการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงไม่ทดลองนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะก็ได้แก่การวิจัยบุกเบิกนะคะการวิจัยพรรณนาและการวิจัยเชิงอธิบายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจำแนกตามสถานที่การดำเนินการวิจัยนะคะเช่นในห้องทดลองหรือวิจัยภาคสนามการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนมากนะคะก็จะเป็นการวิจัยจากเอกสารหรือไม่ก็เป็นการวิจัยภาคสนามนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นะคะเราเป็นสายสังคมเราจึงเน้นการศึกษาวิจัยจากภาคสนามมากกว่านะคะต่อมานะคะเป็นการจำแนกลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถ้านักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปเนาะ2คำนี้ก็จะเป็นคำที่ได้เห็นบ่อยมากๆนะคะในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์คือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า qualitative research นะคะแล้วก็การวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการจำแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมานะคะยังคงอยู่ในการจำแนกเพศนะคะโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะมาดูการวิจัยเชิงประยุกต์กันบ้างในสไลด์ที่แล้วเนาะอาจารย์อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐานไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่การวิจัยประยุกต์ในการแบ่งประเภทของการวิจัยประยุกต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะคะการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่า research and development นะคะการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงนโยบายนะคะการวิจัยประเมินการวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการวิจัยในสถานที่ทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะก็เช่นการวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ products หรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นนะคะส่วนการวิจัยเชิงประเมินแน่นอนว่าในสายของรัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยการวิจัยเชิงประเมินก็เช่นประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการนโยบายสาธารณะเป็นต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าการวิจัยเชิงประยุกต์เนี่ยผลวิจัยของมันเนี่ยจะนำมาเพื่อประกอบ
การทำงานนะคะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะจะไม่ใช่การวิจัยเชิงพื้นฐานซึ่งเป็นการสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีเนาะการวิจัยเชิงประยุกต์จะเน้นนะคะนำผลของมันมาใช้ประโยชน์ในการทำงานมากกว่านะคะต่อมานะคะเรามาถึงการจำแนกประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือการวิจัยเอกสารและการวิจัยจากสนามนะคะตรงนี้เนี่ยการวิจัยเอกสารเช่นอะไรนะคะการศึกษาจากบันทึกหนังสือหรือตำราหรือข้อมูลที่ได้ศึกษามีคนทำไว้แล้วนะคะส่วนการวิจัยภาคสนามเนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในระดับของปฐมภูมินะคะเช่นการแจกแบบสอบถามการสังเกตนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องลงไปเก็บข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าองค์ประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานของการวิจัยนะคะทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะทฤษฎีแน่นอนว่าเราจะทำวิจัยเนี่ยเราไม่มีทฤษฎีเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็เช่นนะคะทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นต้นนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นทฤษฎีที่เราต้องใช้นะคะในการตั้งต้นนะคะในการดำเนินการวิจัยของเรานะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าเราจะเลือกดำเนินวิธีวิจัยทางปริมาณหรือว่าทางคุณภาพนะคะแต่ละวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบวิจัยนะคะต้องเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะครับอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะส่วนที่3คือสถิติศาสตร์นะคะในส่วนของสถิติศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปนักศึกษาต้องจำไว้นะคะว่าองค์ประกอบหลักของการวิจัยคือทฤษฎีนะคะซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบหรือที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าสถิติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยประเมินผลการวิจัยได้อย่างแม่นยำและก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จากสไลด์ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะแบ่งตามหลักของการวิจัยพื้นฐานนะคะหรือการวิจัยประยุกต์แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทอะไรนะคะก็จะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผลของการนั้นถูกต้องชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะดิฉันนะคะดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะในส่วนแรกนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการวิจัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยมาจากการสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะและนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งสมมุติฐานนะคะและนำไปสู่การพยากรณ์และทดสอบสมมุติฐานนั้นเพื่อที่จะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือความพยายามและกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความพยายามในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆนั่นเองเรามาดูแผนภาพนะคะที่จะอธิบายเนาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นการสังเกตนะคะเริ่มต้นที่การสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมก็ได้นะคะหลังจากที่เราสังเกตแล้วเนี่ยเราก็หาความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆนะคะและสร้างออกมาเป็นสมมุติฐานนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮโปทิซิสนะคะพอเราได้สมมุติฐานแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานนั้นนะคะเพื่อสร้างเป็นทฤษฎีในกรณีที่สมมุติฐานเนี่ยทดสอบแล้วผ่านนะคะก็จะเกิดออกมาเป็นทฤษฎีใหม่นะคะแต่ถ้าในกรณีที่การทดสอบสมมุติฐานนั้นล้มเหลวนะคะเราก็จะต้อง
นำไปสู่การทดสอบใหม่หรือการตั้งสมมติฐานใหม่นั่นเองโดยวัตถุประสงค์หลักนะคะของกระบวนการทั้งหมดก็คือความพยายามในการพยากรณ์นะคะอธิบายและก็ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรือปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะคำว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะหมายความว่าวิธีการได้มาแสวงหาซึ่งความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะแน่นอนว่าถ้านำมาเชื่อมโยงสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตออกมาได้นะคะซึ่งทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจนะคะทางการบริหารงานภาครัฐที่เป็นข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้และนำไปใช้ต่อได้อย่างเป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแน่นอนว่าการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็น2เขาเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะถ้านักศึกษาได้เรียนต่อไปในอนาคตนะคะก็จะคุ้นเคยกับ2คำนี้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพหรือ qualitative research นะคะกับการวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research เนี่ยมีความแตกต่างกันในลักษณะขององค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกเลยนะคะการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแน่นอนว่าเป็นการวิจัยที่อาศัยวิธีการเชิงอุปนัยนะคะวิธีการเชิงอุปนัยคืออะไรนะคะคือวิธีการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะและสร้างเป็นข้อเท็จจริงที่ใหญ่ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานหลักนะคะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยยึดถือนะคะต่อมานะคะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไม่มีทฤษฎีตอนเริ่มแรกอันนี้นักศึกษาอย่างงนะคะถึงแม้ว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะมีองค์ประกอบของทฤษฎีเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญแต่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมักจะไม่เน้นตั้งทฤษฎีที่ตายตัวไว้ในขั้นเริ่มต้นนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อสร้างเป็นข้อเท็จจริงหรือทฤษฎีในขั้นหลังสุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะพอมันไม่มีทฤษฎีที่ฟิกซ์หรือว่าตายตัวในขั้นต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการวางกรอบสมมุติฐานที่ตายตัวเช่นกันนะคะจุดเด่นอีกข้อนึงของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือไม่มีการวางกรอบสมมุติฐานที่แน่นอนนะคะเป็นเพียงกรอบแบบชั่วคราวเท่านั้นส่วนสุดท้ายนะคะมีลักษณะเป็นบูรณาการนะคะไม่เน้นขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะจุดเน้นของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เรียกได้ว่าส่วนมากเลยนะคะหลายๆงานวิจัยเลยเนี่ยก็ใช้เชิงคุณภาพเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูเชิงปริมาณกันบ้างนะคะ quantitative research แน่นอนว่าอาศัยวิธีการแบบนิรนัยนะคะวิธีการแบบนิรนัยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีตั้งต้นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานนะคะในการเริ่มดำเนินการวิจัยนะคะและแน่นอนว่ามีการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจนนะคะตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นนะคะการเขาเรียกว่าแจกแบบสอบถามออกไปนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลด้วยวิธีการทางสถิติศาสตร์เนาะคือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเขาจะเน้นวัดหรือประเมินค่าสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขนะคะในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะประเมินในลักษณะของความรู้สึกนะคะในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเลขเนาะอันต่อไปนะคะของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือแน่นอนว่าเน้นขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานที่เคร่งครัดมากๆนะคะและก็เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูจน์ทฤษฎีนั่นเองนักศึกษาจะเห็นได้ว่าใน2ส่วนนี้นะคะการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนเนาะนะคะโดยการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเน้นมากๆเลยนะคะในการตั้งทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีตามสมมติฐานนั้นด้วยกระบวนการทางสถิตินะคะอันนี้ก็เป็นอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ2กระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางคุณภาพโดยสรุปนะคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการทดสอบสมมติฐานในกรณีที่เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการผนวกวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ร่วมกับการวิจัยทางรัฐประศาสตร์ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนแรกเลยนะคะเราก็มาดูในภาพรวมกันก่อนนะคะกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในอนาคตถ้านักศึกษามีโอกาสได้ทำวิจัยนะคะก็ต้องทราบไปเลยว่ามันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักใหญ่ๆนะคะในขั้นตอนแรกคือขั้นการเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหรือขั้นตอนที่3เนี่ยก็เป็นขั้นในการนำเสนอผลการวิจัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะคะแยกย่อยกันไปรายขั้นเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นแรกเลยก็จะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมนะคะอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเราจะศึกษาเรื่องอะไรในหัวข้ออะไรเราต้องระบุให้ชัดเจนนะคะและเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะศึกษาและทำวิจัยในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือศึกษางานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เรามีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการทำวิจัยในการวิจัยโดยปกตินะคะการทบทวนวรรณกรรมก็คือ

้นที่2นะคะคือขั้นตอนการออกแบบวิธีวิจัยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะนักวิจัยทุกท่านนะคะจะต้องตัดสินใจว่าเราจะมีระเบียบวิธีการดำเนินวิจัยของเราอย่างไรนะคะข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนเหมาะกับวิธีวิจัยแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะในกรณีนี้เนี่ยถ้ากลุ่มประชากรมันกว้างมากๆเราก็จะต้องดำเนินวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณนะคะหรือถ้าเราต้องการศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอันนี้นะคะเป็นการวิจัยในลักษณะของคุณภาพนะคะดังนั้นเราต้องเลือกระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะขั้นต่อมานะคะเราต้องมาทำการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะทำวิจัยแบบไหนเราก็ต้องสโคปหรือว่าชี้ชัดลงมานะคะว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะเราจะศึกษาประชากรทั้งหมดนะคะหรือจะทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั่นเองตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดกลุ่มประชากรให้ชัดเจนนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะสำคัญมากๆต่อผลการวิจัยนะคะที่จะน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะขั้นสุดท้ายนะคะคือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะตัดสินใจเลือกว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีไหนด้วยการสังเกตนะคะในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นการแจกแบบสอบถามนะคะตรงนี้ก็คือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองสรุปนะคะในขั้นของการเตรียมการวิจัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันอาจารย์ทวนให้เนาะขั้นแรกนะคะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมขั้นต่อมานะคะขั้นที่2เป็นการออกแบบการวิจัยนะคะและขั้นที่3เป็นการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนขั้นที่4นะคะเป็นการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองต่อมานะคะมาถึงขั้นที่2ที่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะคะในการดำเนินการวิจัยคือนะคะขั้นดำเนินการวิจัยนั่นเองนะคะประกอบไปด้วย1นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูงงๆเนาะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะเช่นถ้าเราเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเราก็อาจจะไปสังเกตนะคะหรืออาจจะไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะคะหรือแม้แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบเขาเรียกว่าทุติยภูมิก็ได้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านเอกสารหรือบันทึกที่ทำเอาไว้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับงานวิจัยของเรานะคะขั้นต่อมาคือการนำข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะมาประมวลและวิเคราะห์นะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละวิธีการทางการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็จะมีวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นการใช้สถิติศาสตร์เป็นหลักนะคะส่วนวิธีการเชิงคุณภาพเราก็มีวิธีการวิจัยที่รวบรวมข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยกลั่นกรองออกมาให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคะในขั้นสุดท้ายนะคะคือการสรุปผลการวิจัยขั้นนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะเราต้องประมวลผลทั้งหมดที่เราศึกษาข้อมูลที่เราหาความเชื่อมโยงได้เนี่ยออกมาเป็นผลการวิจัยซึ่งผลการวิจัยจำเป็นมากๆที่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะของขั้นการดำเนินวิจัยซึ่งอาจารย์ทวนให้นะคะมี3ด้านด้วยกันนะคะคือด้านแรกเลยเนี่ยคือการเก็บรวบรวมข้อมูล2นะคะการประมวลผลวิเคราะห์นะคะและการสรุปผลการวิจัยนั่นเองต่อมานะคะแน่นอนว่าพอเราทำวิจัยเสร็จแล้วก็ต้องมีการนำเสนอนะคะขั้นการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยอาจจะนำเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรายงานนะคะซึ่งต้องมีการจัดวางรูปเล่มที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบระเบียบนะคะมีการอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะถามว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะเพราะว่าผลการวิจัยนะคะจะนำไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องหลากหลายนะคะมีคนมากมายรออ่านงานวิจัยของเราอยู่นะคะดังนั้นการสรุปผลที่เป็นระบบระเบียบ

นำเสนออย่างเป็นขั้นตอนนะคะให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ที่มาศึกษางานวิจัยต่อจากเราเนี่ยมีความเข้าใจได้ตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะโดยสรุปนะคะภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะคือขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการวิจัยและขั้นนำเสนอนะคะในทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะอาจารย์เน้นนะคะการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรนะคะจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนนะคะและก็เป็นกระบวนการที่รอบคอบนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้และก็เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือในกรณีของรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือปรากฏการณ์ทางการบริหารรัฐกิจนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิจัยได้ดีนะคะผลวิจัยของเราก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนและถูกต้องขอบคุณค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการในชุดวิชานี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรจะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรและหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายคือแนวโน้มของระบบธุรกิจการเกษตรค่ะในหัวข้อแรกความหมายความสำคัญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรจะขออธิบายเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจการเกษตรก่อนธุรกิจการเกษตรก็คือการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งเป็นความหมายตามแนวคิดของศาสตราจารย์เดวิดและศาสตราจารย์โกเบิร์ตของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบิสเนสสกูลซึ่งได้ทำการเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี2495ในกรณีของความเข้าใจความรู้การศึกษาในประเทศไทยได้ใช้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านของธุรกิจการเกษตรตามความหมายของอาจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวนะคะคราวนี้ในเรื่องของความหมายตรงนี้ต้องขออนุญาตขยายความว่าธุรกิจการเกษตรที่กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งหลายดังกล่าวนั้นเมื่อกล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็จะให้ครอบคลุมถึงเรื่องของการผลิตการนำเข้าและการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสัตว์และเรื่องประมงส่วนการผลิตสินค้าเกษตรนั้นเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจฟาร์มทั้งฟาร์มพืชสัตว์ประมงไม่ว่าจะเป็นฟาร์มในเชิงเดี่ยวหรือจะเป็นเกษตรผสมผสานก็ตามส่วนคำว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นให้เป็นการดำเนินงานทั้งหลายที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรรูปกิจกรรมการแปรรูปและกิจกรรมการเก็บรักษาทั้งวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรอการจัดจำหน่ายส่วนคำว่าการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนั้นเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกและการส่งออกเพื่อส่งมอบสินค้าเกษตรขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคประการต่อมาความสำคัญของธุรกิจเกษตรมีอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันเราถือว่างานของธุรกิจการเกษตรนั้นตอบโจทย์ปัจจัย4คือพื้นฐานแห่งการดำรงชีวิตเพื่อเป็นอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคประการต่อมาก็คือการประกอบการของหน่วยธุรกิจมีความสำคัญเพราะเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการประการต่อมามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็คือทำให้เกิดการลงทุนการจ้างงานการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศความสำคัญประการสุดท้ายก็คือต่อเศรษฐกิจของโลกนั่นก็หมายความว่าธุรกิจการเกษตรของไทยตามที่ได้ประกาศตัวเป็นครัวของโลกและได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบก็คือ Fossil Energy นั่นเองและมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนในภาคการเกษตรนั่นเองทั้งนี้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรที่ควรจะเข้าใจมีอย่างน้อยเนี่ย5องค์ความรู้ที่เอาเข้ามาประกอบกันนั่นก็คือเรื่องของวิธีการตลาดสินค้าเกษตรระดับช่องทางการจัดจำหน่ายโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติก
เอาประเด็นแรกก่อนว่าในองค์ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงหรือนั่นก็คือสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง5ที่กล่าวไปแล้วนั้นเอาเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงความเข้าใจของธุรกิจการเกษตรในมิติของโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกนั่นเองค่ะมาดูกันองค์ความรู้ตัวแรกก็คือวิธีการตลาดสินค้าเกษตรหรือในบางเอกสารก็จะเรียกว่าช่องทางการตลาด Marketing Channel ซึ่งก็หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดผลิตไปยังจุดบริโภคซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการตลาดต่างๆในการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการทางการตลาดต่างๆอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพของวิถีการตลาดอย่างเช่นในกรณีของส้มโอนะคะจุดเริ่มต้นของวิถีการตลาดสินค้าเกษตรเราจะเริ่มที่ผู้ผลิตในกรณีนี้ก็คือชาวสวนส้มโอผู้ปลูกส้มโอหรือจะเรียกเกษตรกรนะคะจากส้มโอที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นส้มโอนี้ได้กระจายผ่านคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆมากมายและก็พบว่ามีทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในประเทศและความต้องการบริโภค

ของผู้บริโภคในต่างประเทศก็มีตลาดต่างประเทศหรือก็เรียกว่าตลาดส่งออกเพราะฉะนั้นในภาพวิถีการตลาดสินค้าเกษตรเราจะทราบทันทีเลยว่าส้มโอเคลื่อนย้ายจากจุดผลิตจากสวนและได้กระจายตัวผ่านคนกลางทางการตลาดประเภทใดบ้างจนกว่าที่จะส่งมอบไปยังผู้บริโภคองค์ความรู้ที่ควรจะเข้าใจต่อมาก็คือระดับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อจะผ่านหรือไม่ผ่านคนกลางทางการตลาดก็ได้ถ้าไม่ผ่านก็จะเรียกการขายนี้ว่าเป็นช่องทางตรงแต่ถ้าผ่านคนกลางทางการตลาดผู้ผลิตอาจจะผ่านคนกลางทางการตลาดเพียง1รายนะหรือก็คือรายเดียวนั่นเองนะตรงนี้เราก็จะเรียกว่าช่องทาง1ระดับหรือมากกว่า1รายก็จะมีหลายช่องทางด้วยกันขออธิบายด้วยแผนภาพเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างที่1ก็คือช่องทางตรงนั่นหมายความว่าผู้ผลิตผลิตสินค้าเกษตรแล้วจัดจำหน่ายเองถึงผู้บริโภคดังเช่นที่เราเห็นในยุคปัจจุบันที่เกษตรกรขายสินค้าออนไลน์ติดต่อตรงไปถึงผู้บริโภคและทำการส่งมอบสินค้าเองนะคะแต่ถ้าเรียกว่าช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับโทษค่ะ1ระดับก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของแผนภาพที่แสดงนี้ผู้ผลิตได้มีการส่งผ่านสินค้าของตนเองผ่านไปอย่างเช่นผู้ค้าปลีกก่อนที่จะจัดจำหน่ายไปถึงผู้บริโภคแต่ในกรณี2ระดับจะเห็นแถบสีฟ้านั่นก็คือผู้ผลิตส่งสินค้าเกษตรผ่านผู้ค้าส่งก่อนและผ่านผู้ค้าปลีกอีกทีหนึ่งก่อนจะถึงผู้บริโภคตรงนี้เรียกว่า2ระดับในกรณีของตัวอย่าง3ระดับแถบสีเขียวตามภาพก็จะเห็นว่าผู้ผลิตได้ส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและมีผู้ค้าส่งรายย่อยก่อนจะไปถึงผู้ค้าปลีกผู้ทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคค่ะองค์ความรู้ที่3ที่ควรจะเข้าใจก็คือโซ่อุปทานโซ่อุปทานเป็นโครงข่ายซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันของหน่วยธุรกิจต่างๆหลายหน่วยธุรกิจด้วยกันเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อส่งต่อสินค้าและบริการไปตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคหรือจะอธิบายตามตัวอย่างของแผนภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าอุปสงค์ดีมานด์ผู้บริโภครออยู่และก็ได้มีการซัพพลายก็คือเกิดโซ่อุปทานส่งมาจากต้นน้ำไปกลางน้ำไปปลายน้ำก็จะเห็นได้ว่าตามแผนภาพนี้รวมองค์ความรู้ของวิธีการตลาดซึ่งจุดเริ่มต้นการผลิตตัวอย่างเดิมผู้ปลูกส้มโอก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตส้มโอเมื่อได้ส้มโอแล้วเขาอยู่ตรงโซ่อุปทานต้นน้ำก็จะขายต่อนะส้มโอนี้ไปยังคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆถ้าในกรณีของระดับก็หรือเรียกว่าช่องทางตรงผู้ปลูกส้มโอก็จะขายตรงไปยังผู้บริโภคเลยแต่ถ้า1ระดับก็จะขายไปที่ผู้ค้าปลีกก่อนและผู้ค้าปลีกก็จะจัดจำหน่ายไปที่ผู้บริโภคอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นสังเกตได้ว่าโซ่ทานกลางน้ำณขณะนี้ยกตัวอย่างไว้มีผู้รวบรวมเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กลางน้ำหลักของเราก็คือรับมอบสินค้ามาจากต้นน้ำส่วนคนกลางทางการตลาดที่อยู่ปลายน้ำก็คือผู้ที่จะทำการส่งมอบสินค้านั้นเพื่อตอบอุปสงค์ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศองค์ความรู้ที่4ที่ควรจะเข้าใจก็คือโซ่คุณค่าเป็นเรื่องของการจัดการเคลื่อนย้าย

ภายในองค์กรหน่วยธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆตามแนวคิดของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะคะในกรณีของโซ่คุณค่านั้นโดยหลักเราจะแบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆ2กิจกรรมนั่นคือ primary activities หรือเรียกว่ากิจกรรมหลักแล้วก็มี support activities หรือที่เรียกว่ากิจกรรมสนับสนุนตามแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าในกิจกรรมหลักนั้นเมื่อมีการนำเข้ามา inbound logistics ในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็จะเกิดกระบวนการการดำเนินการผลิตเมื่อได้ผลผลิตก็จะทำการจัดส่งสินค้าเหล่านี้ออกไปก็คือ outbound logistics เป็นเรื่องของการตลาดการขายและการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ได้รับมอบอย่างมีคุณค่าส่วนกิจกรรมสนับสนุนนั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้การดำเนินงานของกิจกรรมหลักสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นสะดวกรวดเร็วและถูกต้องนั้นกิจกรรมสนับสนุนก็ได้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานทั้งหลายนะคะเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะส่วนองค์ความรู้ที่5ที่ควรจะเข้าใจก็คือคำว่าโลจิสติกสมาคมแคนาดาด้านการจัดการโลจิสติกได้ให้ความหมายคำนี้ไว้ว่าโลจิสติกคือกระบวนการในการวางแผนการนำเสนอและการควบคุมประสิทธิภาพการไหลยังมีประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาวัตถุดิบการเก็บสินค้าคงคลังระหว่างการผลิตสินค้าสำเร็จรูปรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นไปสู่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าค่ะขอประมวลองค์ความรู้ในเชิงกระบวนการของธุรกิจการเกษตรร่วมกับโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกตามแผนภาพที่เสนอจะเห็นแนวคิดธุรกิจการเกษตรคือการดำเนินงานทั้งหลายจากจุดล่างก็คือปัจจัยการผลิตไปจนถึงการผลิตสินค้าเกษตรไปที่การแปรรูปและสุดท้ายคือการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดของธุรกิจการเกษตรในขณะที่โซ่คุณค่า value chainจากแผนภาพได้แสดงตัวอย่างว่าได้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต outbound logistics สมมุติเป็นปุ๋ยเคมีไปส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเพราะฉะนั้นก็จะได้ inbound logistics เข้าไปที่ฟาร์มหรือก็คือสวนส้มโอนั่นเองเมื่อส้มโอได้มาแล้วก็ outbound logisticsส่งต่อไปให้สมมุติว่าไปที่ผู้แปรรูปเพื่อทำการแกะส้มโอเป็นถาดนะฮะแกะเนื้อใส่ถาดหุ้มฟิล์มแปรรูปก็จะเห็นได้ว่าผู้แปรรูปนี้เอาบาวนะคะส้มโอนี้ส้มโอแกะถาดนี้ส่งไปให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกจนกระทั่งผู้ค้าเหล่านี้รวมถึงมีการส่งออกอย่างเช่นไปสิงคโปร์ก็ไปตอบสนองต่อความต้องการของอุปสงค์นี่ก็จะเห็นนะคะเส้นที่ลากจาก outbound logistics ขององค์กรหนึ่งไป inbound logistics ของอีกองค์กรหนึ่งนี่คือแนวคิดของโซ่คุณค่าและโลจิสติกในขณะที่โซ่อุปทานพยายามอธิบายถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งต้นน้ำจะครอบคลุมทั้งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรไม่เหมือนวิธีการตลาดวิธีการตลาดจะเริ่มที่การผลิตสินค้าเกษตรเลยนะคะแต่ตรงนี้ธุรกิจการเกษตรเราจะมีเรื่องของ input farm input เข้าไปด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทั้งทุกองความรู้สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันสามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้

ห็นความเชื่อมโยงนั่นก็คือหัวข้อแรกความหมายเราเห็นการดำเนินงานทั้งหลายแล้วเราเห็นความสำคัญที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบการของหน่วยธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลกตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรตั้งแต่วิธีการตลาดสินค้าเกษตรระดับช่องทางการจัดจำหน่ายโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกค่ะหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรในระบบธุรกิจการเกษตรนั้นองค์ประกอบหลักๆจะประกอบด้วย2ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนซึ่งถามว่าฝ่ายดำเนินการระบบย่อยที่1คือเรื่องของปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรบ้างก็มีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยสารป้องกันกำจัดเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรและอาหารสัตว์ระบบย่อยที่2การผลิตสินค้าเกษตรนั่นก็คือครอบคลุมเกี่ยวงานของธุรกิจฟาร์มที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่างๆพืชสัตว์และประมงนะคะ3การแปรรูปสินค้าเกษตรก็เป็นงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารและระบบย่อยที่4ก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านการค้าส่งค้าปลีกและส่งออกค่ะอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบธุรกิจการเกษตรนั่นคือฝ่ายสนับสนุนจะประกอบด้วยหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานของภาคเอกชนในกรณีของภาครัฐนั้นมีทั้งหน่วยงานราชการของรัฐกระทรวงกรมกองต่างๆและหน่วยงานภายใต้การกำกับของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นในกรณีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่สร้างคนและสร้างงานวิจัยต่างๆทางด้านธุรกิจการเกษตรหน่วยงานภาคเอกชนนะคะโดยหลักก็จะขอแบ่งเป็นอีก2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือหน่วยงานภาคเอกชนภายในประเทศมีทั้งหน่วยงานที่ประกอบการเพื่อผลกำไรกับองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรอย่างเช่นหอการค้ามูลนิธิสมาคมการค้าค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศด้านมาตรฐานและด้านวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าประมวลความเชื่อมโยงการทำงานของโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรฝ่ายดำเนินการใน4ระบบย่อยนะคะซึ่งในความจริงนั้นในระบบย่อยที่2สมมุติว่าเป็นในกรณีของข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งถ้ากินเป็นผักเป็นข้าวโพดฝักอ่อนสดก็สามารถที่จะข้ามตรงไประบบย่อยที่4เพื่อจัดจำหน่ายได้เลยแต่ถ้าข้าวโพดฝักอ่อนนั้นต้องการทำการแปรรูปบรรจุกระป๋องในน้ำเกลือเพื่อส่งไปจำหน่ายหรือให้มีความสามารถในการเก็บรักษาไว้ได้นานก็จะผ่านระบบย่อยที่3แปรรูปเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวไปในมิติของโซ่อุปทานก็จะพบว่าในโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรนั้นโซ่อุปทานต้นน้ำก็จะประกอบด้วยระบบย่อยที่1ปัจจัยการผลิตระบบย่อยที่2การผลิตในฟาร์มส่วนโซ่อุปทานกลางน้ำก็จะเป็นการแปรรูปและโซ่อุปทานปลายน้ำก็คือเรื่องของการจัดจำหน่ายแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีซัพพอร์ตเซกเตอร์ก็คือฝ่ายสนับสนุนซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือระบบธุรกิจการเกษตรที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนค่ะหัวข้อที่3แนวโน้มของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะหัวข้อแรกนี้จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระดับความสำคัญของระบบย่อยของระบบธุรกิจเกษตรทั้ง4ระบบย่อย
ในช่วงแรก

ของธุรกิจการเกษตรต้องบอกว่ากรณีประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มต้นมาเราเน้นย้ำอยู่ที่ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรหรือก็คือเกษตรกรเป็นระบบย่อยที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือการผลักดันให้สินค้าเกษตรเหล่านั้นสามารถจัดจำหน่ายได้ระบบย่อยการจัดจำหน่ายจึงมีความสำคัญเป็นระบบย่อยที่สองที่สามก็คือการแปรรูปส่วนระบบย่อยที่4สุดท้ายก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตเพราะในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและการพัฒนา Research and Development นั้นเรายังมีขีดจำกัดอยู่แต่เมื่ออยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนนะฮะในระหว่างการปรับเปลี่ยนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะว่ามูลค่าของระบบย่อยที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือระบบย่อยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนี่มีความสำคัญเป็นที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ2คือการแปรรูปอันดับ3กับเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์หรือสารเคมีใหม่ๆนะคะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆแต่ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรจัดเป็นอันดับ4เนื่องจากว่าระบบย่อยนี้ได้มีรูปแบบของกระบวนการผลิตมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีความล้ำเป็นนำสมัยมากขึ้นและมีแบบแผนที่ชัดเจนคงที่มากขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นลำดับ4สิ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องใส่ใจก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจการเกษตรมีปัจจัยอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนโยบายรัฐสังคมเทคโนโลยีนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่อยู่ในเอกสารในเล่มนะคะประเด็นต่อมาก็คือการปรับตัวด้านแนวคิดของการประกอบการซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับแนวคิดของการจัดการธุรกิจการเกษตรทางด้านการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจตามกระบวนการแนวคิดทางด้านการจัดการโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดด้านองค์การพฤติกรรมองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการประกอบการนะคะดังนั้นในระบบย่อยต่างๆทั้งหมดโดยมีมุมมองของลักษณะการประกอบการตามขนาดธุรกิจและตามประเภทของการลงทุนสุดท้ายก็คือการปรับตัวด้านแนวคิดของผู้ประกอบการในแนวคิดของการประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่รูปแบบของการดำเนินธุรกิจทั้งรูปแบบสำนักงานอัจฉริยะรูปแบบเกษตรดิจิทัลและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่สุดท้ายการปรับตัวด้านการเป็นผู้ประกอบการมีอยู่4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการประเด็นที่2ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสำคัญกับความสร้างสรรค์ประเด็นที่3ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรทั้งการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่หรือตอนนี้เราจะคุ้นหูกับคำว่าสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการสืบทอดกิจการเพราะธุรกิจการเกษตรเรามีมาโดยตลอดนับแต่อดีตเพราะฉะนั้นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราผู้ประกอบการรายหน้าใหม่หรือก็คือลูกหลานนั่นเองมารับช่วง

กิจการต่อไปเพราะฉะนั้นการสืบทอดตรงนี้ต้องตระหนักถึงกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสุดท้ายการปรับตัวด้านการเป็นผู้ประกอบการนั่นก็คือจะต้องตระหนักถึงหลักการกระทำที่ดีและที่ต้องกระทำในการประกอบธุรกิจการเกษตรซึ่งหลักการกระทำที่ดีนั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจหลักการกระทำที่ดีเหล่านี้และยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงการประกอบการในยุคนี้จะต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะในองค์กรของตนเองส่วนหลักการที่ต้องกระทำไม่กระทำไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานทั้งมาตรฐานบังคับมาตรฐานสมัครใจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการเกษตรตรงนี้หลบเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าการเป็นผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เป็นหลักการที่ต้องกระทำเหล่านี้สรุปก็คือแนวโน้มของธุรกิจการเกษตรตอนนี้เราอยู่ในยุคของการแข่งขันเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือปรับแนวคิดการจัดการปรับองค์กรปรับลักษณะการประกอบการเราจะต้องปรับตัวเองเป็นผู้ประกอบการคือคิดสร้างสรรค์มีความเป็นธุรกิจสมัยใหม่มีกลยุทธ์ในการประกอบการและต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการกระทำที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆนะคะ

ครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็แบ่งนะศึกษาหลักๆ ก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะก็คือหลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเรื่องที่2ก็คือหมายเรียกแล้วก็เรื่องที่3ก็คือหมายอาญานะครับเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะฮะหลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับก็นะเริ่มเขียนนะฮะอาจจะยุคในสมัยของรัชกาลที่5นะครับเราก็เอามาจากนะประมวลกฎหมายหรือกฎหมายจากต่างประเทศนะครับซึ่งกฎหมายต่างประเทศเนี่ยก็พัฒนานะฮะมาจากแนวคิดนะหรือว่าของนักปราชญ์นะฮะต่างๆเนี่ยพัฒนามานะครับยกตัวอย่างเช่นท่านแรกก็คือโวลแตร์เนี่ยนะครับในปี1747นะฮะก็มีบทความเขียนว่ายอมเสี่ยงนะปกป้องคนผิดดีกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์นะครับต่อมาเนี่ยนะครับก็นะมีเซอร์วิลเลียมแบล็กสโตนนะครับในปี1769เนี่ยนะก็กล่าวว่าปล่อยคนผิด10คนนะดีกว่าลงโทษคนบริสุทธิ์นะจนในปีนะครับ1789เนี่ยก็มีคำประกาศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองนะของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนะในช่วงการปฏิวัติเนี่ยนะซึ่งเขียนไว้ในข้อ9

นะโดยคิดว่าบุคคลทุกคนย่อมได้รับข้อสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยตัดสินว่าเป็นผู้ต้องกระทำความผิดนะครับอันนี้ก็คือหัวใจนะในการที่จะเอามานะเขียนนะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะครับซึ่งหลักเนี้ยเราเรียกว่าหลักการให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับซึ่งเรานะจะพบได้นะครับในรัฐธรรมนูญนะแห่งราชอาณาจักรไทยเรียกว่าเกือบทุกฉบับเลยนะซึ่งในฉบับล่าสุดเนี่ยก็ปรากฏอยู่ในมาตรา29วรรค2ที่ว่าในคดีอาญานะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดนะและก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดนะจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้เห็นไหมนี่คือหลักการหรือหัวใจสำคัญนะครับสำหรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าหลักการนะของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยนะฮะเขียนอยู่บนหลักการใดนะครับเรามาดูในเรื่องของโครงสร้างนะฮะหรือขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาในที่นี้ก็อาจจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงก่อนฟ้องนะกับช่วงหลังฟ้องไปแล้วนะฮะช่วงการดำเนินคดีนะครับในส่วนแรกก่อนก็คือมันต้องมีการกระทำความผิดก่อนนะต้องมีผู้กระทำความผิดก่อนนะในที่นี้คือความผิดทางอาญานั่นเองนะครับเมื่อมีผู้กระทำความผิดแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับกฎหมายนะให้ทั้งผู้เสียหายแล้วก็รัฐนะมีอำนาจในการดำเนินคดีหรือฟ้องคดีนั่นเองนะครับเราอาจจะเรียกระบบนี้ว่าระบบคู่ขนานก็ได้คือผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีไปรัฐก็มีสิทธิ์ดำเนินคดีได้ไม่ตัดสิทธิ์กันซึ่งแตกต่างจากในบางประเทศนะครับรัฐเท่านั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีอำนาจฟ้องอาจจะไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้เสียหายนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยให้ทั้งผู้เสียหายให้ทั้งรัฐนะมีอำนาจในการดำเนินคดีหรือในการฟ้องร้องคดีนั่นเองในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างก็มาดูก่อนหนึ่งนะเป็นโจทย์นะฟ้องคดีอาญาเองก็ได้นะครับหรือกรณีนี้กฎหมายเขามองว่ากรณีเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาแล้วถ้าจะให้เขาไปฟ้องคดีเองมันก็อาจจะเป็นการผลักภาระหรือสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นนะกฎหมายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรัฐจะดำเนินการฟ้องร้องคดีให้นะครับในที่นี้อาจจะเป็นพนักงานอัยการผู้เสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเป็นโจทย์ได้นั่นเองนะหรือต่อมาผู้เสียหายอาจจะดำเนินการร้องทุกข์นะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐนะร้องทุกข์ต่อหน่วยงานรัฐให้รัฐเป็นคนดำเนินการหรือมีการกล่าวโทษนะเจ้าหน้าที่รัฐก็สามารถดำเนินการต่อไปได้นะเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะดำเนินการโดยการมีการสืบสวนสอบสวนนะนำไปสู่นะขั้นตอนการจับกุมการค้นเนี่ยนะครับนะเสร็จแล้วก็นำมาสอบสวนนะสอบสวนแล้วก็ทำไมครับก็นะพนักงานอัยการท่านอาจจะสั่งฟ้องคดีก็ได้นะนี่คือขั้นตอนนะฮะนะในการกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ในการขับเคลื่อนคดีนะจะเข้าร่วมเป็นโจทย์นะฮะนะพนักงานอัยการท่านสั่งฟ้องใช่ไหมฮะตัวผู้เสียหายก็เข้าร่วมเป็นโจทย์ในตอนนั้นก็ยังได้นะนี่คือกระบวนการนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ก่อนฟ้องนะครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะต่อมาขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องนะเมื่อฟ้องแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างก็มีผู้เสียหายฟ้องเองนะหรือพนักงานอัยการเนี่ยเป็นคนฟ้องนะครับเมื่อฟ้องแล้วก็นะฮะให้มีการตรวจฟ้องซะก่อนคำฟ้องบรรยายเขียนถูกต้องไหมนะครับลงลายมือชื่ออะไรไหมนะครับฟ้องถูกศาลหรือเปล่านะต้องมีการตรวจฟ้องก่อนนะเมื่อตรวจฟ้องแล้วก็เข้าไปสู่ขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องนะขั้นตอนการไต่สวนมูลฟ้องก็อาจจะถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่อะไรครับตรวจสอบในเบื้องต้นก่อนว่าคดีมันมีมูลที่จะพอจะพิจารณาคดีไหมไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งกันนะนะครับฉะนั้นแล้วคดีอาญาเนี่ยใช่ไหมนะถ้ามีการฟ้องร้องเนี่ยนะจำเลยเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกขังระหว่างพิจารณาได้ก็จะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งนะครับนะหรือนะครับนะ
กรณีไต่สวนมูลฟ้องเสร็จแล้วนะครับศาลอาจจะประทับฟ้องนะคดีมันมีมูลนะครับหรือศาลอาจจะไม่ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องเห็นไหมลูกศรจะชี้เลยนะครับจะประทับฟ้องโดยไม่ไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นคนฟ้องแต่กรณีผู้เสียหายฟ้องเนี่ยนะครับต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องเสมอเพราะผู้เสียหายฟ้องเนี่ยอาจจะไม่มีการสอบสวนอาจจะมีการตรวจสอบในเรื่องของฐานความผิดมาก่อนเลยนะถ้าอัยการฟ้องต้องมีการสอบสวนมาแล้วต้องมีการเช็คพยานหลักฐานเรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วถึงจะมาฟ้องได้กรณีอัยการฟ้องศาลอาจจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้นะครับต่อมาก็จะมาสู่ขั้นตอนการพิจารณาคดีนะครับพิพากษาอุทธรณ์ฎีกาต่อไปนะครับเรื่องต่อมาก็คือการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับนะฉะนั้นกรณีเนี่ยมาตรา15บอกว่าวิธีพิจารณาข้อใดซึ่งประมวลกฎหมายนี้มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่พอจะใช้บังคับได้เห็นไหมฮะฉะนั้นถ้าวิอาญาพูดสั้นๆวิอาญาเนี่ยนะครับบัญญัติอะไรไว้ก็ใช้ตามนั้นแต่ถ้าไม่บัญญัติเอาไว้ก็นำวิแพ่งมาใช้นั่นเองนะครับกรณีที่ไม่นำปวิแพ่งเนี่ยมาใช้บังคับมีอะไรบ้างนะมีเขตอำนาจศาลการโอนคดีการขอเข้าร่วมเป็นโจทย์คำท้าฟ้องซ้ำโจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดนะครับส่วนกรณีที่นำปวิแพ่งมาใช้บังคับก็มีเรื่องการร้องซ้ำฟ้องซ้อนทิ้งฟ้องการยื่นคำร้องขอให้รับรองฎีกาการฎีกาในส่วนคดีแพ่งให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกานะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของหมายเรียกนะฮะหมายเรียกคืออะไรนะครับก็อยู่ที่มาตรา52นะฮะการที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนนะหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะหรือมาศาลนะเนื่องในการสอบสวนนะการไต่สวนมูลฟ้องการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่นตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะจะต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาลแล้วแต่กรณีเช่นได้ว่าครับหมายเรียกเนี่ยเราจะแบ่งได้ดูทีละประเด็นกันได้ประเด็นแรกใครบ้างนะที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกประเด็นต่อมาก็คือออกหมายเรียกมาเพื่ออะไรนะครับอันแรกก่อนนะหมายเรียกนะมาตรา2อนุ6พนักงานสอบสวนนะหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนนะสอบสวนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะนั้นกรณีนี้กฎหมายเลยต้องให้อำนาจนะสอบสวนก็คือพนักงานสอบสวนนั่นเองนะครับถ้าเรามาดูว่าใครคือพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็จะมีบัญญัติเอาไว้นะครับในกฎหมายเนี่ยในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีนะครับอันนี้เป็นภาษาโบราณนะฮะจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเนี่ยนะครับปัจจุบันก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ไม่ได้แก้แต่บางอันเข้าใจกันก็คือตัวกรุงเทพเนี่ยก็คือจังหวัดอื่นก็คือจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพนั่นเองจังหวัดอะไรก็ได้พนักงานนะฮะสอบสวนคือใครก็คือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะหรือปลัดอำเภอแล้วก็ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเห็นไหมฮะฉะนั้นพนักงานสอบสวนในต่างจังหวัดจำง่ายๆก็คือมีตั้งแต่นะครับปลัดอำเภอนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ตำรวจนะตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนี่คือวิธีการจำง่ายๆนะครับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็คือกรุงเทพนั่นเองนะแต่ถ้าไปกรุงเทพแล้วพนักงานสอบสวนคือใครนะกฎหมายก็บอกว่าให้ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับเป็นพนักงานสอบสวนเห็นนะฮะฉะนั้นกรณีคดีเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจนั่นเองเห็นนะฮะแต่ตำรวจต้องเป็นยศนะครับตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะก็จะมีสองฝ่ายก็คือฝ่ายปกครองก็คือตั้งแต่ระดับปลัดอำเภอขึ้นไปนะฮะแล้วก็ตำรวจตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนั่นเอง

นะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นพนักงานสอบสวนนะครับสามารถออกหมายเรียกได้ต่อมาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่อันนี้คือคำเดียวกันเลยนะนะครับนะอย่าเข้าใจว่ามันคนละคำกันมันคือคำเลยนะคำมันคือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับให้ไปดูในที่มาตรา2อนุมาตรา17เยอะมากเลยนะเป็น10ตำแหน่งเลยนะครับอาจารย์ก็ขอย่อๆมาให้ดูท่านดูรายละเอียดเล็กๆแล้วกันนะครับคำว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นี่คือคำเดียวกันนะนะครับเริ่มตั้งแต่ใครครับเริ่มตั้งแต่ปลัดอำเภอนะผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนะฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือถ้าเป็นฝั่งปกครองก็คือตั้งแต่ปลัดนะยันจะไปถึงอะไรครับโทษทีปลัดอำเภอนะจนไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดเหมือนกันนะเออแต่ถ้าเป็นฝั่งตำรวจนะถ้าเป็นฝั่งตำรวจเนี่ยตั้งแต่ใครบ้างก็คือหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจนะซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยนะตำรวจตรีหรือเทียบเท่านายร้อยตำรวจตรีขึ้นไปก็คือตั้งแต่อะไรครับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนั่นเองนะคือนี่คือเรียกว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่จนไปถึงอธิบดีกรมตำรวจกฎหมายเขียนอย่างนี้นะอธิบดีกรมตำรวจอาจารย์ไม่ได้เขียนผิดนะเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเราเลิกใช้คำว่าอธิบดีกรมตำรวจแล้วนะกฎหมายไม่ได้แก้เราก็เทียบเคียงได้ก็คือในปัจจุบันก็คือครับผู้บัญชาการใช่ไหมตำรวจแห่งชาตินะครับนี่คือฝั่งของตำรวจนะครับนะแต่กิ่งอำเภอปัจจุบันก็น่าจะไม่มีละใช่ไหมก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไปเนี่ยนะครับนะตำรวจก็คือร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะนี่คือวิธีการจำง่ายๆนะครับเพราะรายละเอียดเนี่ยมันมีนะครับหลายคนเลยต่อมาเนี่ยนะครับในส่วนของหมายเรียกใครบ้างนะที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกนะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะนะครับก็มี1นะพนักงานสอบสวนนะครับ2พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะฮะ3ก็คือศาลเห็นนะจะเห็นได้ว่าตามปวิอาญาเนี่ยนะครับมีอยู่3คนนะที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกแต่ในกฎหมายอื่นนะก็มีบัญญัติไว้เช่นกันว่าใครบ้างที่มีอำนาจในการออกหมายเรียกเช่นพนักงานอัยการนะอาจจะตามพรบ.อัยการนะครับหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะหรือพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอันนี้คือตัวอย่างนะจริงๆก็มีเจ้าพนักงานอีกเยอะแยะหมดที่มีอำนาจออกหมายเรียกแต่เฉพาะตามปวิอาญาเนี่ยมีอยู่3คนเท่านั้นนะครับส่วนกฎหมายอื่นที่เราคงไม่พูดถึงแล้วกันมันเยอะไปหมดนะฮะต่อมาวัตถุประสงค์ในการออกหมายเรียกนะครับหลักๆ ก็มี1ในชั้นสอบสวนก็คือเรียกผู้ต้องหาหรือพยานมาถามปากคำนะหรือเรียกผู้ต้องหามาทำการสอบสวนอันแรกคือเรียกผู้เสียหายนะครับอันสองคือเรียกผู้ต้องหาอันที่3คือเรียกบุคคลให้ส่งมอบสิ่งของซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานก็ว่าง่ายๆก็คือเรียกคนเรียกของนั่นเองนะในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับจะเป็นผู้เสียหายเรียกพยานก็ได้หรือว่าเรียกผู้ต้องหามาก็ได้นะครับต่อมาในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็เรียกบุคคลเอกสารหรือวัตถุมาเป็นพยานเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้นะแล้วก็สุดท้ายในชั้นพิจารณาคดีนะครับก็เรียกจำเลยมาศาลนะเรียกพยานบุคคลมาศาลนะเรียกบุคคลผู้ยึดถือนำเอกสารมาส่งศาลก็เหมือนกันนะก็คือเรียกคนเรียกของนั่นแหละนะครับสำหรับในชั้นพิจารณาคดีนะครับในส่วนนี้ก็จบในส่วนของเรียกครับครับในส่วนสุดท้ายในเรื่องของหมายอาญานะครับเมื่อกี้เราดูหมายเรียกแล้วนะครับหมายอันที่2นะไม่เหมือนกันนะเป็นเรื่องหมายอาญานะครับบัญญัติไว้ในมาตรา2อนุมาตรา9นะครับให้คำอธิบายหมายอาญาไว้ดังนี้นะครับหมายอาญาหมายความถึงหนังสือบงการนะฮะที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้นะสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำการจับนะขังจำคุกหรือปล่อยผู้ต้องหาจำเลยหรือนักโทษหรือให้ทำการค้นนะฮะรวมทั้งสำเนาหมายจับหรือหมายค้นอันได้รับรองว่าถูกต้องเช่นนั้นว่าหมายอาญามีอยู่5อย่างนักศึกษาจำไว้นะครับจับขังจำคุกปล่อยแล้วก็ค้น
นะครับรวมทั้งทำไมครับรวมทั้งยังสามารถใช้สำเนาหมายจับนะหรือสำเนาหมายค้นก็ได้นะถ้าได้มีการรับรองว่าถูกต้องนะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวจริงใช้สำเนาก็ได้นะครับและคำบอกกล่าวทางโทรเลขนะว่าได้ออกหมายจับหรือหมายค้นแล้วนะก็คือว่าคำบอกกล่าวนะทางอะไรครับทางโทรเลขก็สามารถใช้ได้นะแต่ปัจจุบันอาจจะไม่มีโทรเลขแล้วนะครับตลอดจนสำเนาหมายจับหรือหมายค้นที่ได้ส่งทางโทรสารหรือแฟกซ์นั่นเองนะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา77นะซึ่งปัจจุบันก็นะในส่วนของหมายจับหมายค้นเนี่ยก็เริ่มมีการนะขอผ่านทางนะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนะกระบวนการนะฮะสามารถที่จะขอได้ในปัจจุบันนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของโควิดนะครับจึงสามารถขอได้ในส่วนของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือสื่อสารสนเทศประเภทอื่นนะครับมาดูต่อในส่วนของมาตรา57นะภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติในมาตรา78มาตรา79นะมาตรา80มาตรา92และมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายนี้ก็คือเว้นแต่มันจะมีบัญญัติไว้ต่างหากนะครับในการจับขังจำคุกหรือค้นในที่ละโหฐานนะเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีคำสั่งหรือหมายของศาลสำหรับการนั้นนะมาดูวรรค2ต่อบุคคลซึ่งต้องขังหรือจำคุกตามหมายศาลจะปล่อยไปได้ก็ต้องมีหมายปล่อยของศาลก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าหมายจับทั้ง5ประเภทโทษที่หมายอาญาทั้ง5ประเภทนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นการจับขังจำคุกค้นหรือปล่อยนะออกได้แต่เพียงใครครับศาลเท่านั้นนะไม่เหมือนกับหมายเรียกนะหมายเรียกเนี่ยถ้าตามปวิอาญาออกได้3คนนะครับแต่ถ้าเป็นหมายอาญาแล้วนะหมายอาญาทั้ง5ประเภทเนี่ยนะครับคนที่มีอำนาจออกก็คือมีเพียงแค่ศาลเท่านั้นนะซึ่งเรื่องนี้ก็บัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับเป็นที่แน่นอนเรามาดูต่อในส่วนของมาตรา59นะศาลจะออกคำสั่งหรือหมายจับหมายค้นหรือหมายขังนะตามที่ศาลเห็นสมควรก็คือศาลเห็นเองก็ได้หรือโดยมีผู้ร้องขอก็ได้นะในเรื่องการจับค้นขังเนี่ยนะครับนะจะมีคนมาขอให้ศาลออกก็ได้หรือศาลจะออกเองก็ได้นี่เป็นเรื่องของดุลพินิจนะครับในกรณีที่ผู้ร้องขอเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะกฎหมายบอกกรณีคนขอเนี่ยถ้าเป็นนะพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3นะหรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะฉะนั้นคนที่จะมาขอนะออกหมายจับหมายค้นต่างๆเนี่ยนะครับนะผู้ที่มาขอเนี่ยนะครับนะถ้านะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะก็ต้องดูตำแหน่งด้วยนะถ้าเป็นปกครองก็คือระดับ3ขึ้นไปนะต่ำกว่านี้ไม่ได้ถ้าเป็นตำรวจก็เหมือนกันต้องร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับนี่คือตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในการผู้ที่จะมาขอหมายอาญาแต่ถามว่าราษฎรมาขอได้ไหมรัฐบาลก็ขอได้เหมือนกันนะตัวอย่างเช่นขอหมายค้นเนี่ยนะครับนะก็อาจจะมาขอนะต่อศาลก็ได้นะครับนะต่อมามาตรา66เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับนะเหตุในการออกหมายจับก็ประการที่1ก็คือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรนะกฎหมายใช้คำว่าหลักฐานตามสมควรนะครับแล้วเอาตามสมควรฉะนั้นในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในแต่ละชั้นนะในชั้นของพนักงานนะในชั้นของชั้นสอบสวนนะครับอาจจะมีการขอหมายจับจากศาลเนี่ยนะครับศาลท่านอาจจะชั่งพยานนะไม่ต้องมากนะเท่ากับการพิพากษาคดีเห็นไหมฮะในชั้นออกหมายจับเนี่ยกฎหมายใช้ว่าเอาหลักฐานแค่ตามสมควรพอ
ไม่ต้องฟังเป็นมั่นคงสอดคล้องต้องกันอะไรไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับเอาแค่ตามสมควรพอว่าบุคคลใดน่าจะนะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่อะไรครับอย่างสูงเกิน3ปีนะฮะจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีคือขั้นติดอย่างสูงเนี่ยนะก็เกิน3ปีแล้วต่ำกว่านี้มาออกหมายจับไม่ได้ใช่ไหมฮะเขามองว่าแล้วครับคดีมันเล็กน้อย

ภาพของเขาใช่ไหมถูกขังถูกอะไรเงี้ยเพราะการจับไปมันก็ต้องเป็นการเอาไปควบคุมอะไรต่อนะครับดังนั้นเนี่ยโทษที่จะนะควรกำหนดไว้ก็ควรจะเป็นโทษที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คืออย่างสูงเนี่ยต้องเกิน3ปีนะนะถึงจะทำไมครับมาขอหมายจับได้นะในส่วนอนุหนึ่งเนี่ยเราดูที่ฐานความผิดว่ามันความผิดที่หนักหรือไม่นะครับหรือในอนุสองเนี่ยก็บอกว่าเมื่อมีหลักฐานตามสมควรเหมือนกันเลยนะครับนะว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและนะฮะประการที่หนึ่งคือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีนะฮะประการที่สองคือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะประการที่สามคือหรือเนี่ยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นจะเห็นได้ว่าอนุสองเนี่ยไม่ได้ดูในส่วนของระวางโทษว่าโทษหนักไหมแต่กฎหมายเนี่ยดูที่พฤติการถ้ามันมีพฤติการอย่างใดอย่างหนึ่งใน3ประการนี้ก็สามารถขอออกหมายจับตามมาตรา66อนุ2ได้เช่นมีพฤติการที่จะหลบหนีหรือไม่นะมีพฤติการจะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเช่นไปข่มขู่พยานอย่างเงี้ยนะเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยจะไปข่มขู่พยานดูพฤติการแล้วเนี่ยนะครับนะแม้คดีอาจจะไม่มีโทษจำคุกนะเกิน3ปีแต่ถ้ามันมีพฤติการเหล่านี้ก็อาจจะขอหมายจับได้หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นเนี่ยนะดูแล้วจะไปก่อเหตุอย่างอื่นอีกเนี่ยนะครับก็สามารถที่ขอออกหมายจับได้นะวรรคสองถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะหรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรนะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มาตามหมายเรียกไม่มาตามนัดโดยมีข้อแก้ตัวเนี่ยผลคืออะไรครับกฎหมายให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนีเช่นอะไรครับตำรวจนะออกหมายเรียกไปแล้วกฎหมายไม่ได้ว่าออกกี่ครั้งนะนะครับอาจจะออกครั้งเดียวออกหมายเรียกแล้วไม่มานะโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควรเนี่ยผลก็คืออะไรครับตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอนะฮะหมายจับได้ตามมาตรา66อนุ2ก็คืออะไรครับสันนิษฐานว่าจะหลบหนีนั่นเองเห็นฮะนั้นกรณีนี้ก็คือเป็นพฤติการดูแล้วเนี่ยนะออกหมายเรียกแล้วไม่มานะครับนัดแล้วไม่มาเนี่ยนะแต่ถ้ามันมีเหตุจำเป็นมีข้อแก้ตัวก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าไม่มีข้อแก้ตัวนะครับนะอันสมควรนะกรณีนี้ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะทำไมครับไปขอนะศาลให้ออกหมายจับได้นั่นเองนะต่อมาหมายค้นนะหมายค้นมาตรา69บอกเหตุที่จะออกหมายค้นได้นะมีดังต่อไปนี้นะครับก็จะมี5ประการด้วยกัน1นะเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานนะประกอบการสอบสวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือการพิจารณาคดีนะก็คือเพื่อเป็นการหาพยานเองข้อ2นะครับเพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดเช่นอะไรครับอาวุธปืนเถื่อนยาเสพติดเนี่ยมีไว้เป็นความผิดได้มาโดยผิดกฎหมายจะไปลักเข้ามาเนี่ยนะหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้นะในการกระทำความผิดนะก็สามารถที่จะขอหมายค้นนะเพื่อหาสิ่งของเหล่านี้ได้นะครับ3เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะครับนะฉะนั้นกรณีเนี่ยนะคนอาจจะถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังเอาไว้นะครับถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายนะนะครับเช่นถูกพรากตัวไปเนี่ยแล้วก็ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวกรณีนี้ก็สามารถที่จะขอหมายค้นได้แล้วก็4นะครับเพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับนะกรณีมีหมายเนี่ยนะหมายจับเนี่ยนะก็สามารถที่จะขอหมายค้นเพื่อจับบุคคลเหล่านี้ได้แล้วก็5นะเพื่อพบและยึดสิ่งของตามคำพิพากษาหรือตามคำสั่งศาลในกรณีที่จะพบหรือยึดโดยวิธีอื่นไม่ได้แล้วนะอันนี้ก็คือยึดของตามคำพิพากษาแล้วก็สุดท้ายนะครับนะฮะ

0: หมายค้นซึ่งออกเพื่อพบและจับบุคคลนั้นห้ามให้ออกเว้นแต่จะมีหมายจับบุคคลนั้นด้วยนะครับและเจ้าพนักงานซึ่งจะจัดการตามหมายค้นนั้นต้องมีทั้งหมายค้นและหมายจับก็คือหมายจับกับหมายค้นในที่ละโหฐานเนี่ยนะฮะกรณีเช่นนี้นะครับก็ต้องออกคู่กันนะฮะก็ขอจบในส่วนของหมายอาญาครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: สำหรับนะหลักทั่วไปนะครับในการจับการค้นนะแล้วก็การควบคุมเนี่ยนะก็จะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันนะครับในเรื่องแรกนะขอไปดูในเรื่องของการจับก่อนละกันนะครับหลังจากนะที่ได้มีการนะขอหมายจับแล้วนะขั้นตอนการจับเนี่ยนะกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะหมายจับจะใช้อย่างไรบ้างเรามาดูอันแรกก่อนนะมาตรา77นะกฎหมายบัญญัติว่าหมายจับให้ใช้ได้ทั่วราชอาณาจักรก็คือทั่วประเทศนั่นเองนะเฉพาะประเทศไทยนะนะการจัดการตามหมายจับนั้นจะจัดการตามเอกสารหรือหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้นะครับ 1. สำเนาหมายอันรับรองว่าถูกต้องแล้วนะครับโทรเลขแจ้งว่าได้ออกหมายแล้วนะหรือสำเนาหมายที่ส่งทางโทรสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นเห็นไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าหมายจับเนี่ยนะสามารถที่จะนะใช้ได้หลายรูปแบบทั้งตัวต้นฉบับก็ได้นะครับตัวสำเนาก็ได้นะครับซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเห็นกันเยอะๆก็คือส่งทางแฟกซ์เนี่ยนะครับไปตามสถานีตำรวจต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับนะเมื่อกี้นะครับเป็นเรื่องของการจับโดยมีหมายจับนะแต่นะครับกฎหมายมันก็มีข้อยกเว้นนะบางกรณีเนี่ยถ้าเรามัวจะไปรอหรือไปขอหมายจับเนี่ยใช่ไหมครับอาจจะไม่ทันการนะโจรผู้ร้ายอาจจะหลบหนีไปก่อนได้นั้นกฎหมายก็จะมีข้อยกเว้นให้เจ้าพนักงานจับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับก็ได้นั่นเองซึ่งก็เป็นข้อยกเว้นไว้นะเรามาดูทีละเรื่องนะเรื่องแรกก่อนนะปรากฏอยู่ในมาตรา78พนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจอันนี้คำเดียวกันนะครับจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลไม่ได้นะนั้นหลักการคือการจับเนี่ยนะต้องมีหมายจับจากศาลหรือของศาลนั่นเองจะจับโดยพละการไม่ได้แต่กฎหมายก็เขียนข้อยกเว้นไว้ก็คือเว้นแต่1นะเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา80นะนั้นกรณีมาตรา78อนุ1เนี่ยนะก็ต้องไปดูมาตรา80ประกอบนั่นเองว่าซึ่งหน้าคืออะไรพอเราดูมาตรา80บอกว่าที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่นะอันที่1คือความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำก็คือพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยหรือตำรวจเนี่ยนะเห็นกำลังกระทำเลยเห็นเลยกำลังขโมยเงินเขากำลังทำร้ายร่างกายเขาเป็นความผิดซึ่งหน้าเจ้าพนักงานใช่ไหมครับคำว่าซึ่งหน้าที่นี่คือซึ่งหน้าเจ้าพนักงานนะไม่ใช่ว่าคนอื่นเห็นแล้วก็มาเล่าให้ตำรวจฟังอย่างนี้ไม่ใช่คำว่าซึ่งหน้าคือตำรวจเนี่ยเห็นเองยกตัวอย่างเป็นตำรวจนะครับ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆนะก็เป็นพฤติการเรียกว่าอาจจะไม่เห็นนะฮะในขณะนั้นก็จริงแต่อาจจะนะฮะเห็นมีอะไรครับอาการนะครับที่แรกไม่มีความสงสัยเลยว่ากระทำผิดมาแล้วสดๆเลยนะต้องสดๆอาจจะเห็นผ่านกล้องวงจรปิดก็ได้แต่ตาคนเนี้ยนะครับใส่ข้อสังเกตคือเป็นความผิดนะตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็เป็นความผิดส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเป็นความผิดต่อแผ่นดินอันนี้คือความผิดที่อยู่ในบัญชีท้ายประมวลนี้ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าคือกรณีเนี้ยโดยหลักแล้วไม่ใช่ซึ่งหน้านะแต่กฎหมายให้ถือว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีอะไรบ้าง 1. เมื่อบุคคล1ถูกไล่จับนะดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะนะครับตำรวจไม่เห็นตอนกระทำความผิดแต่เห็นคนวิ่งไล่จับกันมีเสียงร้องเอะอะโวยวายกันมันก็ดูแล้วมันน่าจะมีครับมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นถูกไหมฮะกรณีนี้ก็สามารถที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะครับหรือกรณีที่2คือเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นแล้วก็มีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำความผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้นใช่ไหมอาจจะตำรวจอาจจะมีคนรับมีคนแจ้งว่ามีการยิงกันนะในที่เกิดเหตุมีการยิงกันนะครับนะปรากฏว่าตำรวจไปถึงเนี่ยก็พบนะผู้ชายมีอาวุธปืนนะครับมีคราบเลือดบนเสื้ออะไรเงี้ยนะครับมีร่องรอยพิรุธต่างๆเนี่ยก็อาจจะถือว่าอะไรครับนะมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ใช่ไหมกรณีนี้ถ้าเราไปรอขอออกหมายจับมันก็อาจจะไม่ทันการทั้งกรณีนี้ก็อาจจะถือได้ว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะเจ้าพนักงานสามารถจับกุมได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับอันนี้คือกรณีแรกก็คือความผิดซึ่งหน้านะครับกรณีที่2นะก็มาตราเดิมคือมาตรา78เมื่อพบบุคคลนะโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายนะกฎหมายใช้คำว่าน่าจะนะน่าจะก่อเหตุร้ายแสดงว่าอะไรครับอาจจะยังไม่ก่อเหตุร้ายก็ได้นะครับให้เกิดภัยร้ายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิดได้นะครับพบมีดดาบยาวเป็นเมตรเลยนะครับพกกันมาขึ้นรถเมล์อะไรกันมาเนี่ยพฤติการดูแล้วจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าพบอาวุธปืนเถื่อนอาวุธไทยประดิษฐ์อาวุธปืนไทยประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วพฤติการน่าจะไปก่อเหตุร้ายหรือเปล่าจะรวมตัวกันไปทำอะไรไม่ทราบแต่พฤติการมันมีเครื่องมืออาวุธอย่างเงี้ยนะปล่อยไปมันก็จะทำไมครับมันอาจจะไปก่อเหตุร้ายได้กรณีนี้ก็สามารถจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับเป็นข้อยกเว้นประการอีกประการหนึ่งนะประการที่3เมื่อมีเหตุออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2นะก็ต้องย้อนกลับไปใช่ไหมครับตาม66อนุ2คืออะไรครับนะมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลในมูลนิธิพฤติการที่จะหลบหนีจะไปก่อเหตุร้ายนะครับนะหรืออะไรครับหรือจะไปทำลายพยานหลักฐานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโดยหลักแล้วต้องทำไมครับต้องขอหมายจับแต่ถ้ามันเป็นกรณีที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้นะครับนะกรณีถ้ามันมีความจำเป็นเร่งด่วนนะถ้าไปขอหมายจับไอ้นี่มันรู้ตัวแน่มันเผ็ดแน่จะครับมีคนโทรไปบอกแน่ต้องมีสายโทรไปบอกแน่กรณีเช่นนี้นะถ้ามันมีพฤติการจะหลบหนีเนี่ยนะครับนะหรืออย่างไรเช่นอยู่ตรงอะไรช่องทางธรรมชาติที่จะหนีไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยนะพฤติการเนี่ยหลบหนีไหมหลบหนีมีความจำเป็นเร่งด่วนไหมเร่งด่วนเพราะอะไรครับอยู่ตรงนะตะเข็บชายแดนแล้วกำลังจะข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะหลบหนีแล้วอย่างเงี้ยถ้าไปขอหมายจับทันไหมก็คงไม่ทันพฤติการนี้ก็สามารถที่จะจับเพราะมีความจำเป็นเร่งด่วนนะประกอบมาตรา66อนุ2นั่นเองนะต่อไปอนุ4 ป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนี

หรือจะหลบหนีในระหว่างการถูกปล่อยชั่วคราวนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าได้ประกันตัวถูกไหมฮะกรณีได้การปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยนะถ้ามันมีการหลบหนีหรือจะหลบหนีไปเนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้ก็สามารถที่จะจับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับตามมาตรา117นะต่อมาคือมาตรา65นะก็บัญญัติว่าถ้าบุคคลที่ถูกจับตามหมายเนี่ยหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หนีไปได้นะเจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจติดตามจับกลุ่มผู้นั้นโดยไม่ต้องมีหมายอีกนะครับก็คือถูกจับเนี่ยหลบหนีไปแล้วก็สามารถที่จับกลุ่มได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายจับอีกต่อไปนะหรือกรณีตามมาตรา134วรรค5นะครับอันนี้ก็สรุปย่อๆมาก็คือเมื่อได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนะในชั้นการสอบสวนเนี่ยนะครับได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วถ้าผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับนะแกอาจจะมามอบตัวหลังแกเองนะได้ยินข่าวว่าตำรวจเนี่ยจะออกหมายจับชิงมอบตัวก่อนใช่ไหมฮะผู้ต้องหาเนี่ยชิงมอบตัวก่อนแสดงว่าแกไม่ได้ถูกจับนะผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ถูกจับและยังไม่ได้มีการออกหมายจับนะครับนะแต่พนักงานสอบสวนเห็นว่ามีเหตุที่จะออกหมายขังนะเหตุที่ออกหมายขังก็นะก็ต้องไปดูนะเหตุในการออกหมายจับใช่ไหมฮะพนักงานสอบสวนมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องหาไปศาลเพื่อขอหมายขังโดยทันทีนะกรณีเช่นนี้นะพนักงานสอบสวนว่าควรจะขังไว้นะก็บอกว่าให้ไอ้ผู้ต้องหาคนนี้นะครับนะที่มีการสอบสวนเนี่ยไปศาลเพื่อขังนะหากผู้ต้องหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งก็คือไม่ไปศาลให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจับผู้ต้องหาผู้นั้นได้โดยถือว่าเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่จะจับผู้ต้องหาได้โดยไม่ต้องมีหมายจับนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นในชั้นสอบสวนนะถ้าเขามาชิงมอบตัวก่อนใช้ภาษาชาวบ้านนะครับนะกรณีเนี้ยนะเขาบอกอ่ะให้ไปศาลเพื่อออกหมายขังถ้าไม่ยอมไปก็สามารถจับนะโดยที่ไม่ต้องมีหมายจับได้นะเมื่อกี้นะครับที่อธิบายไปในเรื่องการจับโดยมีหมายนะโดยเจ้าพนักงานนะครับกับจับโดยไม่มีหมายของเจ้าพนักงานแต่การจับเนี่ยกฎหมายยังให้อำนาจราษฎรในการจับกลุ่มได้อีกนะครับไม่ใช่เจ้าพนักงานอย่างเดียวนะราษฎรก็จับกลุ่มได้ราษฎรคือครับก็คือชาวบ้านนี่แหละนะครับภาษาโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ต้องเป็นตำรวจก็จับได้มาตรา79ก็บอกว่าราษฎรจะจับผู้อื่นไม่ได้เว้นแต่โดยหลักเลยไปจับใครไม่ได้นะแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะจะเข้าเกณฑ์แห่งมาตรา82กรณีแรกคือมาตรา82หรือเมื่อผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ด้วยงั้นกรณีราษฎรจับได้มีอยู่2กรณีก็คือตามมาตรา82คืออะไรครับเจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิดอันตรายแก่เขานั้นไม่ได้นะครับก็คือนะครับเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะขอชาวบ้านเนี่ยมาช่วยล้อมจับหน่อยพฤติการเป็นอย่างนี้กับอีกกรณีนึงก็คือเป็นความผิดซึ่งหน้าและความผิดนั้นอยู่ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นคนร้ายเนี่ยทำร้ายร่างกายนะข่มขืนฆ่าคนอย่างเงี้ยลักทรัพย์อย่างเงี้ยมันความผิดร้ายแรงอ่ะราษฎรพลเมืองดีอ่ะพลเมืองดีแหละพลเมืองดีเห็นเนี่ยก็สามารถที่จะจับกุมได้เพราะเป็นความผิดซึ่งหน้ากฎหมายก็ให้อำนาจนะในการจับกุมได้นะสุดท้ายมาดูขั้นตอนการจับกุมนะมาตรา73ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วก็สั่งไปที่ทำการของพนักงานสอบสวนนะฮะในกรณีเจ้าพนักงานเป็นผู้จับแจ้งข้อกล่าวหาข้อหาอะไรหากมีหมายจับก็แสดงหมายจับแจ้งด้วยว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ถ้อยคำเขาจะใช้เป็นพยานหลักฐานนะมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาทนายความนะฮะถ้าต้องการที่จะนะแจ้งญาตินะก็สามารถที่จะให้เขาแจ้งได้นะครับแล้วก็ทำการบันทึกการจับกุมเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องมีการส่งตัวผู้ถูกจับนะครับไปที่
พนักงานสอบสวนเมื่อถึงที่ทำการพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดการจับต่างๆนะครับแล้วก็มอบสำเนาบันทึกการจับนะครับกรณีราษฎรเป็นผู้จับเนี่ยก็ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งรับมอบตัวเนี่ยบันทึกรายละเอียดต่างๆของผู้จับแจ้งข้อกล่าวหารายละเอียดต่างๆแจ้งสิทธิต่างๆนะให้ผู้ถูกจับทราบนะครับนะแล้วก็ให้ดำเนินการแจ้งตามมาตรา 7/1 นะฮะนะไม่ใช่มาตรา 71 นะ 7/1 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือนะครับถ้อยคำใดๆที่ผู้ถูกจับให้ไว้ต่อพนักงานผู้จับหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจในชั้นจับกุมหรือรับมอบตัวนะถ้าถ้อยคำนั้นเป็นคำรับสารภาพจำไว้นะครับคำรับสารภาพชั้นจับกุมห้ามให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานเลยแต่ถ้าเป็นถ้อยคำอื่นรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ต่อเมื่อได้มีการแจ้งสิทธิ์นะตามวรรคหนึ่งหรือตามมาตรา83 วรรค 2แก่ผู้ถูกจับแล้วนั่นเองนะนี่คือชั้นจับกุมเนี่ยคำรับสารภาพก็ไม่รับฟังเลยนะเพราะคนถูกจับอาจจะเกิดความตกใจตื่นกลัวกรณีกฎหมายก็บัญญัตินะฮะคุ้มครองเอาไว้นั่นเองนะครับก็ขอจบในส่วนของการจับก่อนครับต่อมานะครับเป็นเรื่องการค้นนะฮะนะการค้นนะฮะก็จะมีอยู่2 อย่างคือค้นในที่ละโหฐานกับค้นในที่กับค้นในที่สาธารณสถานนะครับเรามาดูแรกอันแรกก่อนการค้นในที่โลหะฐานเนี่ยต้องมีหมายค้นนะครับต้องมีหมายค้นนะนะในกรณีที่ค้นโดยมีหมายนะเจ้าพนักงานผู้มีชื่อในหมายค้นหรือผู้รักษาการแทนซึ่งต้องเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับ3นะหรือตำรวจตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะเป็นหัวหน้านะครับไปจัดการตามหมายค้นนั่นเองนี่คือกรณีค้นในที่โลหะฐานแบบมีหมายค้นนะนะครับก็คือต้องให้เจ้าพนักงานเนี่ยลำดับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะครับทำดำเนินการค้นสำหรับฝั่งตำรวจถ้ามันฝั่งปกครองก็คือตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปนะก็คือตำแหน่งเดียวกับคนขอนั่นเองนะเรามาดูการค้นในที่โลหะโดยมีหมายค้นนะครับห้ามไม่ให้ค้นในที่โลหะโดยไม่มีหมายค้นนะหรือคำสั่งของศาลเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในกรณีดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการค้นโดยไม่มีหมายค้นละนะครับอันแรกก่อน1มีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่ละโหฐานนะหรือมีเสียงหรือพฤติกรรมใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่ละโหฐานนั้นนะกรณีนะครับหลักการคือการค้นในที่ละโหฐานเนี่ยนะครับต้องมีหมายค้นนะแต่มันก็มีข้อยกเว้นที่สามารถค้นได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นก็คือต้องเป็นการค้นประการหนึ่งคือแล้วค้นโดยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจก่อนในการค้นที่ละโหฐานราษฎรไม่มีอำนาจค้นนะฮะไม่เหมือนการจับการจับเนี่ยนะฮะราษฎรหรือพลเมืองดีมีอำนาจในการจับได้ไม่ต้องมีหมายจับด้วยนะครับแต่ในการค้นที่ละโหฐานเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจราษฎรกฎหมายให้อำนาจเฉพาะฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ดำเนินการค้นในที่ละโหฐานได้แต่ก็มีข้อยกเว้นที่ค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายก็คืออะไรครับ1มีเสียงร้องให้ช่วยนะช่วยด้วยช่วยด้วยหรือมีเสียงปืนเสียงระเบิดนะฮะตูมตามตูมตามเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะพฤติการอย่างนี้นะครับนะพฤติการอย่างนี้ถือว่าอะไรครับมันมีความจำเป็นฉุกเฉินนะใช่ไหมอาจจะมีคนเสียชีวิตได้ถ้าไปรอหมายค้นทันการไหมไม่ทันการนะครับไม่ทันการแต่ก็มีข่าววันก่อนใช่ไหมครับมีคุณป้าครับเปิดทีวีนะมีเสียงละครดังมากเลยตกแกก็ตกใจแกคงลืมไปว่าเปิดทีวีอยู่นึกว่ามีผู้ร้ายเข้าบ้านนะไปดูปรากฏว่าคุณป้าแกเปิดทีวีเสียงดังนะที่สองนะเมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่ละโหฐานนั้นกรณีเจ้าพนักงานนี่พูดถึงเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่ากำลังกระทำความผิดอยู่นะกำลังซื้อขายยาเสพติดซื้อขายยาบ้ากำลังเล่นการพนันเลยเนี่ยนะครับโอ้โหป๊อก8ป๊อก9ใช่ไหมเล่นป๊อกเล่นกันในบ้านเนี่ยนะความผิดนะซึ่งหน้าเนี่ยกระทำลงในที่ละโหฐานก
กรณีนี้

พนักงานก็สามารถดําเนินการเข้าไปค้นโดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้เห็นหรือมีเหตุอันควรแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่ระโหฐานนั้นกรณีที่3เนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ว่ากระทำความผิดซึ่งหน้าที่อื่นนะไม่ได้ในที่โลโหฐานอาจจะเป็นกระทำความผิดซึ่งหน้านะครับในที่สาธารณสถานเสร็จแล้วขณะถูกจับเนี่ยไล่จับเนี่ยนะดันวิ่งหนีเข้าไปในที่ระโหฐานนะก่อนในที่นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตามเข้าไปจับกลุ่มในที่ระโหฐานได้นะก็มีเทคนิคในการท่องนะฮะเสียงซึ่งซุกนะฮะเสียงซึ่งซุกอันที่4นะฮะเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดเช่นไรครับยาบ้านะปืนเถื่อนนะหรือได้มาโดยการกระทำความผิดเนี่ยไปลักเข้ามานะหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้นะอาจจะยังไม่ใช้ก็ได้นะเพื่อจะเอาไปใช้เนี่ยเครื่องปลอมธนบัตรอะไรต่างๆก็ได้นะเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจจะเป็นพยานหลักฐานก็ได้พิสูจน์ในการกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในที่นั้นนะประกอบต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้านะกว่าที่เอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนเช่นตำรวจเนี่ยนะครับได้รับแจ้งจากสายว่าเมื่อกี้ได้มีการจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาบ้านะฮะให้การซัดทอดมาว่าเนี่ยยาบ้าเนี่ยนะครับนะซุกซ่อนไว้ในบ้านหลังหนึ่งนะเป็นนะครับเป็นบ้านที่เอาไว้จำหน่ายยาบ้าโดยเฉพาะเลยนะเจ้าของบ้านอยู่ในบ้านหลังนั้นถ้าทำไมครับถ้าเราไปขอหมายจากศาลเป็นไงอาจจะมีนะนกรู้ใช่ไหมนะคนโทรไปแจ้งเฮ้ยตอนนี้ตำรวจกำลังมาตามจับยาบ้านะนะเขาทำไมครับก็อาจจะเอายาบ้าทิ้งในชักโครกก็ได้นะกดชักโครกตู้มนะละลายหายไปก็ได้ปลาทิ้งลงในแม่น้ำก็ได้นะฮะนั้นสิ่งของเหล่านี้อาจจะถูกทำลายอาจจะถูกโยกย้ายก็ได้หรือในกรณีตามแนวคำพิพากษาศาลเนี่ยใช่ไหมครับนะรถยนต์เนี่ยนะครับถูกโจรกรรมมามันก็จะมีเลขแชสซีใช่ไหมฮะถ้าเข้าไปช้าเนี่ยนะครับนะได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังถอดชิ้นส่วนถอดอะไรอยู่เนี่ยนะถ้าเกิดถอดไปลบหมายเลขเครื่องลบหมายเลขแชสซีไปก็อาจจะตามจับกลุ่มหรือพยานหลักฐานอาจจะถูกทำลายก็ได้เหล่านี้นะครับกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้นก็ได้เพราะว่ามันมีความทำไมครับความจำเป็นเนื่องจากถ้าเนิ่นช้ากว่าจะรอหมายค้นมาได้เนี่ยนะครับสิ่งของจะถูกโยกย้ายถูกทำลายเสียก่อนนะก็เป็นข้อยกเว้นตามอนุ4แล้วก็อนุ5นะครับเมื่อที่ระโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา78ก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายจับก็ได้สังเกตนะฮะกรณีเนี่ยถ้าเป็นเจ้าบ้านนะเจ้าบ้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นเจ้าบ้านแล้วถ้ามันมีหมายจับนะครับหรือจับตามมาตรา18เนี่ยก็คือจับโดยไม่ต้องมีหมายจับเนี่ยนะครับกรณีเป็นเจ้าบ้านสามารถเข้าไปค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าการค้นเนี่ยมันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุขถูกไหมเช่นเราจะไปจับในส่วนของผู้อยู่อาศัยในบริวารอย่างเงี้ยมันก็เป็นการรบกวนการครอบครองของเจ้าบ้านเราก็ต้องมีหมายค้นนะครับผมจะไปจับคนเนี้ยซึ่งเป็นบริวารเนี่ยก็ต้องมีหมายค้นแต่กรณีไปจับเจ้าบ้านเนี่ยนะครับนะมันไม่ได้เป็นการรบกวนบริวารเนี่ยใช่ไหมมันรบกวนแต่เจ้าบ้านฉะนั้นกรณีนี้กฎหมายก็เลยให้นะสิทธิ์ที่จะจับได้ให้อำนาจจับได้โดยที่ไม่ต้องมีนะไอ้ค้นได้โทษทีค้นได้โดยที่ไม่ต้องมีหมายค้นได้กรณีถ้าเป็นผู้ถูกจับเนี่ยเป็นเจ้าบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนะอันนี้กฎหมายไม่ได้เขียนเอาไว้แต่เป็นแนวคำพิพากษาศาลนะกรณีเนี่ยนะครับถ้าไม่มีนะเหตุในการค้นได้ตามมาตรา92เลยแต่ปรากฏว่าเจ้าบ้านเนี่ยอนุญาตให้ขอค้นได้นะตำรวจไปถึงบอกว่าไม่มีหมายจับหรอกไม่มีหมายค้นหรอกขอเข้าไปค้น

0: หน่อยนะถ้าเจ้าบ้านเนี่ยบอกว่าเชิญเลยผมเป็นผู้บริสุทธิ์ผมบริสุทธิ์ใจอยากค้นอะไรค้นเลยกรณีชนิดถือว่าอะไรครับเจ้าบ้านเนี่ยสละสิทธิ์ในความคุ้มครองเขาแล้วกรณีเจ้าพนักงานจึงเข้าไปทําการค้นได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีหมายค้นนั่นเองนะเพราะเจ้าบ้านเนี่ยเขาสละสิทธิ์ไปแล้วอันนี้ปรากฏอยู่ในแนวคำพิพากษาของศาลนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะในการค้นบุคคลในที่สาธารณะเนี่ยมาตรา93ก็บอกว่าห้ามไม่ให้ทําการค้นบุคคลใดในสาธารณสถานเว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นจะมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทําความผิดได้มาโดยการกระทําผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิดนะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าต้องมีเหตุอันควรสงสัยนะไม่ใช่นะถือวิสาสะค้นได้นะต้องมีพฤติการนะอันควรสงสัยก่อนนะครับแล้วก็ข้อจํากัดในการค้นก็คือค้นได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตกนะยกเว้นแหละแต่ว่าค้นในเวลากลางวันแล้วยังไม่เสร็จก็ค้นต่อในเวลากลางคืนได้แล้วก็กรณีเป็นการฉุกเฉินนะครับนะหรือมีกฎหมายบัญญัติให้ค้นเป็นพิเศษในเวลากลางคืนก็ได้หรือเป็นกรณีค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสําคัญเนี่ยก็สามารถที่ทําการค้นในเวลากลางคืนได้นะครับก็ขอจบในส่วนของการค้นครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดรถเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
9: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
10: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุข

0: จบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-50-7788
1: ในเรื่องอำนาจสืบสวนสอบสวนและหลักการการสอบสวนความผิดอาญานะครับแบ่งเป็น2หัวข้อด้วยกันนะฮะในเรื่องแรกก็คืออำนาจสืบสวนสอบสวนส่วนในข้อที่2ก็คือหลักการสอบสวนความผิดอาญานะครับเรามาดูในเรื่องแรกก่อนนะเริ่มที่มาตรา2อนุมาตรา10นะครับการสืบสวนหมายถึงการแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ปฏิบัติไปตามอำนาจและหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแห่งความผิดนะฮะฉะนั้นถ้าดูให้ดีเนี่ยนะครับการสืบสวนเนี่ยก็คือในเรื่องของการรักษาความสงบเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนึงก็คือเพื่อที่จะทราบนะรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดนั่นเองเห็นนะฉะนั้นกรณีการสืบสวนเนี่ยจะเป็นการกระทำก่อนที่จะมีความผิดเกิดหรือหลังเกิดก็ได้นะต่อมามาตรา17นะครับพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจมีอำนาจทำการสืบสวนคดีอาญาได้นะกฎหมายเขียนไว้เลยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยนะครับมาตรา2อนุมาตรา16ก็ได้อธิบายว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจคืออะไรนะก็ให้คำนิยามมาฉะนั้นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับถ้าเราเจอคำนี้ไม่ได้แยกกันนะฮะเป็นคำเดียวกันหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนให้รวมทั้งพัสดีนะเจ้าพนักงานกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรกรมเจ้าท่านะพนักงานตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าพนักงานอื่นๆในเมื่อทำการอันเกี่ยวกับการจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายซึ่งตนมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามนะเจ้าพนักงานอื่นๆก็ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับหรือเจ้าพนักงานนะกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้กฎหมายก็จะให้อำนาจในการดำเนินการจับกุมได้ในเรื่องที่ตัวเองมีอำนาจนั่นเองนะครับมาดูนะครับมาตรา120ตรงนี้คือความสำคัญนะครับในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาลโดยไม่ได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อนเห็นไหมฮะกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่าอัยการเนี่ยจะฟ้องได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อได้มีการสอบสวนมาก่อนหรือเอาให้ชัดเลยก็คือการสอบสวนนั้นต้องเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่สอบสวนไปแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายการสอบสวนต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยถ้าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานอัยการก็ไม่มีอำนาจฟ้องเมื่อพนักงานไม่มีอำนาจฟ้องศาลก็ไม่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเห็นไหมจะเหมือนกับโดมิโนนั้นจุดเริ่มต้นการต้องถูกต้องก่อนนะจุดเริ่มต้นก็คือถ้ากรณีพนักงานอัยการยื่นฟ้องเนี่ยต้องมีการสอบสวนในความผิดนั้นมาก่อนนะครับเรามาดูกันรายละเอียดว่ากรณีการสอบสวนที่ชอบเนี่ยนะครับมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างซึ่งอาจารย์เนี่ยนะครับได้นะไปสกัดนะมาจากแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาว่ากรณีที่เป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างนะประการที่หนึ่งก็คือมีอำนาจสอบสวนนะครับต้องมีอำนาจสอบสวนนะครับเป็นเจ้าพนักงานถ้าไม่มีอำนาจสอบสวนแล้วก็เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบประการต่อมาท้องที่ที่รับผิดชอบหรือท้องที่ที่มีอำนาจสอบสวนนะเดี๋ยวจะไปว่ากันอีกส่วนหนึ่งงั้นการสอบสวนเนี่ยนะครับดูว่าเจ้าพนักงานคนใดมีอำนาจสอบสวนบ้างนะก็ต้องดูว่าท้องที่เป็นท้องที่ของตนเองหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูว่าเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนหรือเปล่านะ 3. ได้มีการร้องทุกข์นะในคดีที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนั่นเองนะครับฉะนั้นกรณีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนได้ต้องมีการอะไรครับร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายก่อนนะครับนะความผิดต่อส่วนตัวก็คือความผิดอะไรครับที่ยอมความไ

นะกฎหมายก็จะเขียนเลยว่าความผิดเรื่องนี้เป็นความผิดที่ยอมความได้ก็แสดงว่าเป็นความผิดต่อส่วนตัวดังนั้นพนักงานสอบสวนจะทำการสอบสวนได้ต้องผ่านการร้องทุกข์มาก่อนเห็นได้ว่าแล้วพอเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยนอกจากจะการมีการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วการร้องทุกข์ก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยนะฮะก็จะมีเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะนักศึกษาก็ไปดูได้ในมาตรา2อนุ7แล้วก็มาตรา121นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องมีการแจ้งข้อหานะซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา134ตรงเนี้ยเป็นหลัก4ประการนะที่เราจะต้องคำนึงถึงพิจารณาว่าการสอบสวนนั้นชอบหรือไม่ต้องดู4ข้อนี้ก็คือให้สูตรเอาไปท่องนะครับมีท้องร้องแจ้งนะครับฉะนั้นสูตรนี้ก็คือเอาไว้เช็คว่าเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับถ้าชอบด้วยกฎหมายแล้วก็พนักงานอัยการย่อมมีอำนาจฟ้องตามมาตรา120นะนี่คือกระบวนการนะเริ่มต้นก่อนต้องเช็คตรงนี้ก่อนนะเรามาดูในรายละเอียดนะครับมาตรา2อนุ11การสอบสวนนะหมายความถึงการรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงนะหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษนะงั้นกรณีการสอบสวนเนี่ยเป็นเรื่องที่มันมีความผิดเกิดขึ้นแล้วนะจะมีความแตกต่างกันเรื่องการสืบสวนสืบสวนเนี่ยอาจจะเป็นการกระทำนะก่อนที่จะมีการกระทำความผิดได้นะเช่นมีคนแจ้งว่านะจะมีการวางระเบิดนะที่งานคอนเสิร์ตคืนนี้ใช่ไหมตำรวจก็จะลงพื้นที่นะไปตรวจสอบก่อนนะก็ได้ที่ความผิดมันยังไม่เกิดมันยังไม่มีการระเบิดใช่ไหมอาจจะมีการนะสืบสวนในทางลับนะเข้าไปนะค้นหาดูที่มีการวางระเบิดจริงหรือเปล่าลักษณะการสืบสวนก็จะเป็นการกระทำก่อนมีความผิดเกิดก็ได้แต่กรณีการสอบสวนเนี่ยนะเป็นกรณีที่ความผิดเนี่ยมันเกิดแล้วนะครับนะก็คือทำเพื่อที่เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนั่นเองนะครับแล้วก็เพื่อพิสูจน์ความผิดต่างๆนี่คือความแตกต่างระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับเรามาดูมาตราที่สำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องการสอบสวนเนี่ยนะครับมาตรา18วรรค1นะในจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีคือนอกจากกรุงเทพนั่นเองนะครับจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานครแล้วในจังหวัดอื่นก็คือนะต่างจังหวัดว่าง่ายๆต่างจังหวัดเนี่ยพนักงานฝ่ายปกครองนะหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะปลัดอำเภอแล้วก็ข้าราชการตำรวจซึ่งยศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีนะหรือเทียบเท่าร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจำง่ายๆนะครับงั้นกรณีเนี่ยนะครับเจ้าพนักงานที่มีอำนาจสอบสวนก็คืออะไรครับถ้าเป็นฝ่ายปกครองก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอขึ้นไปเห็นไหมนะครับนะแต่ถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะวิธีการจำนะมีอำนาจสอบสวนความผิดอาญาซึ่งได้เกิดนะอ้างเชื่อนะว่าได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนหรือผู้ต้องหามีที่อยู่หรือถูกจับภายในเขตอำนาจของตนได้ดังนั้นในท้องที่นะฮะเรานึกภาพในท้องที่ที่ความผิดมันเกิดมีการยิงกันตายขอสมมตินะยิงกันตายที่จังหวัดอยุธยาใช่ไหมพนักงานสอบสวนนะสภ.จังหวัดอยุธยานะไม่รู้ท้องที่ไหนกันแน่อาจจะติดต่างเมืองอยุธยานะครับนะก็สภ.เมืองอยุธยาก็เป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำนาจสอบสวนได้นะกรณีที่2ก็คืออ้างว่านะความผิดเกิดขึ้นในเขตอำนาจของตนเช่นมีคนมาร้องทุกข์นะบอกว่านะครับมีการลักทรัพย์มีการทำร้ายร่างกายกันนะครับในอำเภอเมืองอ่างทองเนี่ยนะครับมีการอ้างว่ากรณีนี้พนักงานสอบสวนนะสภ.เมืองอ่างทองก็มีอำนาจสอบสวนนั่นเองเพราะมีการอ้างว่าความผิดมันเกิดที่เมืองอ่างทองนะครับนะหรือเชื่อว่านะได้เกิดภายในเขตอำนาจของตนเช่นนะมีศพนะฮะไหลมาตามแม่น้ำนะครับมาติดอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองนะจังหวัดปทุมธานีไม่รู้อำเภอเมืองมีแม่น้ำไหลผ่าน
หรือเปล่าติดทางว่าผ่านแล้วกันนะฮะติดทางว่านะฮะมีศพลอยตามน้ำมานะครับนะมาติดที่อำเภอเมืองนะจังหวัดปทุมธานีนะครับก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการฆาตกรรมใช่ไหมฮะนะฮะการบริเวณนี้ไม่รู้นะครับอาจจะลอยมาจากจังหวัดอื่นก็ได้นะครับแต่ก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการนะฆ่ากันบริเวณนี้นะครับแล้วก็ผู้ตายก็ตายแถวบริเวณริมน้ำใช่ไหมฮะฉะนั้นพนักงานสอบสวนท้องที่นะครับท้องที่สภ.เมืองปทุมธานีก็มีอำนาจสอบสวนได้หรือกรณีไปจับนะผู้ต้องหาเนี่ยนะครับนะที่จังหวัดไหนก็ตามหรือผู้ต้องหามีที่อยู่ไหนก็ตามฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับพนักงานสอบสวนทั้ง5ท้องที่นี้มีอำนาจสอบสวนด้วยกันทั้งสิ้นนะใครก็มีอำนาจสอบสวนได้ใน5ท้องที่นี้นะนะครับต่อมาเรามาดูความหมายพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่นะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากรณีนะครับคำว่าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คือตั้งแต่ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอจนไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่ถ้าเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่อะไรครับร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงอธิบดีกรมตำรวจนะครับอันนี้ก็เป็นศัพท์โบราณนะครับปัจจุบันก็คืออะไรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ18วรรค2นะครับสำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีก็คือกรุงเทพนั่นเองนะครับให้นะครับตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปนะมีอำนาจสอบสวนในกรณีที่เกิดอ้างเชื่อที่อยู่ถูกจับเห็นไหมฮะฉะนั้นกรณีกรุงเทพเนี่ยพนักงานสอบสวนมีแค่ตำรวจเท่านั้นเห็นไหมฮะไม่มีฝ่ายปกครองแล้วนะครับนี่เป็นข้อสังเกตต่อมา18วรรค3นะภายใต้มาตรา19 20 21นะกรณีที่นะครับความผิดอาญาเกิดนักศึกษาดูนะเกิดในเขตอำนาจพนักงานสอบสวนคนใดให้พนักงานสอบสวนผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะในการสอบสวนครั้งนี้เจตได้ว่าตอนแรกเนี่ยมีพนักงานสอบสวนหลายท้องที่สามารถสอบสวนได้แต่คนที่เป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยทำสำนวนส่งต่อพนักงานอัยการเพื่อจะส่งฟ้องศาลเนี่ยคือท้องที่ที่ความผิดเกิดนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าความผิดที่เกิดเนี่ยมันมีทั้งพยานนะหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมักจะอยู่ตรงนั้นนะการสอบสวนเนี่ยมันก็น่าจะง่ายที่สุดใช่ไหมการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยน่าจะง่ายที่สุดนั่นก็คือในท้องที่ความผิดมันเกิดนั่นเองต่อมามาตรา19วรรคหนึ่งนะครับกรณีมาตรา18เนี่ยเป็นเรื่องของความผิดที่เกิดขึ้นในท้องที่เดียวแต่กรณีมาตรา19เนี่ยมันเกี่ยวพันกันในหลายท้องที่อันแรกก่อนนะครับเป็นการไม่แน่ว่าการกระทำผิดอาญาได้กระทำในท้องที่ใดระหว่างหลายท้องที่นะไม่แน่บางทีอาจจะไปยิงกันในป่าเนี่ยไม่รู้ว่ามันเกิดในท้องที่ไหนกันแน่นะครับข้อ2เมื่อความผิดส่วนหนึ่งกระทำในท้องที่1นะฮะลักทรัพย์ในท้องที่1ไปทำร้ายร่างกายอีกท้องที่1เนี่ยก็เป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ใช่มั้ยฮะนะก็อาจจะนะครับนะมีความเกี่ยวพันกันในท้องในกรณีนี้นะครับ3เมื่อมีความผิดต่อเนื่องและกระทำต่อเนื่องกันในท้องที่ต่างๆเกินกว่า1ท้องที่ขึ้นไปนะ4เมื่อเป็นความผิดซึ่งมีหลายกรรมและกระทำลงท้องที่ต่างๆกันนะครับ5เมื่อความผิดขณะผู้ต้องหากำลังเดินทางแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อความผิดเกิดขึ้นขณะผู้เสียหายกำลังเดินทางนะครับอาจารย์ให้สูตรในการท่องนะครับก็คือแน่1เนื่องนะหลายหาหายนะครับเป็นเทคนิคในการท่องนะครับพนักงานสอบสวนท้องที่1ท้องที่ใดมีอำนาจสอบสวนทั้งสิ้นเห็นนะฮะท้องที่ที่มีความเกี่ยวพันสอบสวนได้หมดนะแต่เรามาดูว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบนะซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา19วรรค2ก็บอกว่าในกรณีข้างต้นพนักงานสอบสวนต่อไปนี้เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบสวนกรณีแรกกไก่นะครับถ้าจับผู้ต้องหาได้แล้วก็คือพนักงานสอบสวนซึ่งท้องที่ที่จับได้อยู่ในเขตอำนาจแปลว่าอะไรแปลว่าใครจับไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจับในท้องที่ไหนท้องที่นั้นรับผิดชอบโอเคนะส่วนขอไข่ก็คือถ้าจับผู้ต้องหายังไม่ได้นะอาจจะมีคนมาร้องทุกข์ในภายหลังเนี่ยนะครับนะฮะนะอันนี้คือยังจับไม่ได้นะครับพนักงานสอบสวนท้องที่ที่พบการกระทำผิดก่อนอยู่ในเขตอำนาจก็คือท้องที่ไหนที่มีคนมาร้องทุกข์ก่อนท้องที่นั้นก็ถือได้ว่าเป็นการพบการกระทำความผิดก่อนนะเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนไปนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยนะให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือจะมอบหมายหน้าที่นั้นให้พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนคนใดเป็นผู้รับผิดชอบทำการสอบสวนแทนก็ได้นะครับก็ขอจบในส่วนแรกก่อนครับ
ับเรื่องต่อมานะครับหลักการสอบสวนความผิดอาญา

นะครับตรงนี้ก็มีความสำคัญนะฮะว่าการสอบสวนทำอย่างไรกระบวนการเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูก่อนนะความผิดต่อส่วนตัวกับความผิดต่อแผ่นดินนะฮะนะดูที่มาตรา121นะครับพนักงานสอบสวนมีอำนาจสอบสวนคดีอาญาทั้งปวงนะถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความผิดคดีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจสอบสวนทั้งหมดนะแต่ถ้าเป็นความผิดต่อส่วนตัวแล้วนะห้ามไม่ให้ทำการสอบสวนนะเว้นแต่จะมีการร้องทุกข์ตามระเบียบนะฮะอย่างที่อธิบายไปตอนต้นก็คือว่าจะเป็นความผิดต่อประเด็นหรือความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจทำการสอบสวนทั้งสิ้นแต่ความผิดต่อส่วนตัวนั้นต้องมีการทำไมครับร้องทุกข์เสียก่อนนะฮะถ้าไม่มีการร้องทุกข์หรือร้องทุกข์ไม่ชอบเนี่ยพนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจสอบสวนในความผิดต่อส่วนตัวนั่นเองนะครับซึ่งกรณีที่ร้องทุกข์นะชอบหรือไม่ก็ลองไปดูว่าเป็นผู้เสียหายหรือไม่นะครับมีการร้องทุกข์โดยชอบหรือไม่การร้องทุกข์นั้นต้องทำต่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องอยู่ภายในอายุความนะฮะต่อมาคำร้องทุกข์ตามมาตรา2อนุ7นะคำร้องทุกข์หมายความถึงการที่ผู้เสียหายได้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่ามีผู้กระทำความผิดขึ้นนะจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่ก็ตามซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายและการกล่าวหาเช่นนั้นได้กล่าวโดยมีเจตนาจะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษนะประการที่1ฮะคำร้องทุกข์คือต้องไปแล้วต้องเป็นผู้เสียหายทำไมใช่ผู้เสียหายก็ร้องทุกข์ไม่ได้นะประการต่อมาคือต้องกล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่ามีผู้กระทำความผิดเกิดขึ้นก็ต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นส่วนจะรู้ตัวหรือไม่สำคัญถูกไหมฮะเช่นเรากลับบ้านมาเนี่ยของใช้ในบ้านมันหายหมดเลยแปลว่าอะไรครับแปลว่ามีคนขโมยไปถูกไหมฮะมีความผิดเกิดขึ้นเรารู้ไว้รู้ไหมว่ามีใครขโมยไปเราไม่ทราบเราไม่รู้กรณีนี้เราก็สามารถที่จะไปร้องทุกข์ได้แต่การร้องทุกข์เนี่ยสำคัญก็คือต้องมีเจตนาที่จะให้ผู้กระทำความผิดมารับโทษถ้าเราไม่มีเจตนานะที่จะให้ผู้กระทำผิดมารับโทษเช่นบันทึกไว้เป็นหลักฐานให้เฉยนะครับเพื่อนกันเนี่ยออกเช็คแล้วปรากฏเช็คเนี่ยมันเด้งนะครับนะไม่สามารถจะขึ้นเงินได้แต่ผมเนี่ยมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ต้องการที่จะมาเอาผิดกับเพื่อนผมหรอกเพียงแต่ว่าจะลงเป็นลงบันทึกไว้เฉยเพื่อจะเป็นหลักฐานว่ากรณีผิดสัญญานะไม่ชำระเงินตามเช็คอะไรก็ว่าไปครับกรณีเช่นนี้นะครับไม่ถือว่ามีเจตนาที่จะให้ผู้กระทำความผิดได้รับโทษกรณีเช่นนี้ก็ไม่ใช่เป็นการร้องทุกข์โดยชอบนั้นความสำคัญคือต้องมีเจตนาที่จะเอาผู้กระทำความผิดเนี่ยมารับโทษนั่นเองต่อมาการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานนะฮะมาตรา133พนักงานสอบสวนมีอำนาจออกหมายเรียกผู้เสียหายหรือบุคคลใดซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้อยคำของเขาอาจเป็นประโยชน์แก่คดีมาตามเวลาและสถานที่ในหมายแล้วให้ถามปากคำบุคคลนั้นไว้นะครับตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวผู้เสียหายอาจจะเป็นตัวพยานก็ได้นะครับพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจที่จะออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวเนี่ยนะครับให้มาพบนะตามเวลาสถานที่ที่กำหนดเอาไว้นะมาพบที่สถานีตำรวจอะไรก็ว่าไปวันเวลาเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับการถามปากคำนั้นพนักงานสอบสวนจะให้ผู้ให้ถ้อยคำสาบานนะหรือปฏิญาณตัวก่อนก็ได้นะและต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานบุคคลนะความสำคัญก็คือห้ามให้พนักงานสอบสวนตักเตือนพูดให้ท้อใจหรือใช้กลอุบายอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดให้ถ้อยคำซึ่งอยากจะให้ด้วยความเต็มใจเห็นไหมฮะกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่าอย่าไปทำอะไรนะครับนะทำให้เกิดเขาไม่อยากจะให้ถ้อยคำไม่ให้อยากให้ปากคำนะครับแต่แล้วก็ให้เขาให้ปากคำนะด้วยความเต็มใจนะต่อมานะ133ทวินะกรณีการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะครับงั้นกฎหมายเนี่ยนะต้องคุ้มครองนะเด็กนะครับนะอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยเรายังเด็กอยู่นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำอะไรไปเนี่ยโดยอาจที่จะรู้เท่าไม่ถึงการนะครับแล้ว
เด็กเนี่ยอายุยังน้อยอยู่นะครับถ้าเอาไปลงโทษนะแต่บัดนี้ก็ตอนนี้นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาสังคมในอนาคตนะว่าวันหนึ่งเขาออกจากคุกมาใช่ไหมก็อาจจะนะครับขาดโอกาสจากสังคมนะครับก็จะเป็นปัญหากับสังคมต่อไปอีกฉะนั้นแล้วในเรื่องของเด็กเนี่ยกฎหมายจึงให้ความสำคัญให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษนะครับเราดูมาตรา133ทวีนะในคดีความผิดเกี่ยวกับมีอะไรบ้างเพศนะความผิดต่อชีวิตร่างกายอันไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุลมุนต่อสู้นะความผิดเสรีภาพความผิดการโชคชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์นะตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการค้าประเวณีนะครับความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กนะความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะหรือนะฮะคดีความผิดอื่นที่มีอัตราโทษจำคุกซึ่งผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีร้องขอก็คือคดีอะไรก็ได้เนี่ยนะครับถ้ามีโทษจำคุกเนี่ยกรณีเนี่ยผู้เสียหายหรือเป็นเด็กเนี่ยนะไม่เกิน18ปีเนี่ยนะครับร้องขอผลคืออะไรครับผลก็คือการถามปากคำผู้เสียหายหรือพยานที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะครับให้พนักงานสอบสวนแยกกระทำเป็นส่วนสัตว์นะในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กนะฮะในทางปฏิบัติบางทีเราอาจจะเห็นตามข่าวใช่ไหมอาจจะมีการกั้นห้องกั้นปิดม่งปิดม่านนะครับเพื่อไม่ให้ใครมาได้ยินไม่ให้มารับฟังเนี่ยนะครับก็ต้องการความเป็นส่วนตัวสำหรับเป็นเด็กนะและให้มีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะครับบุคคลที่เด็กร้องขอจะเป็นใครก็ได้นะครับจะเป็นพ่อแม่จะเป็นเพื่อนใครก็ได้นะครับนะตามที่เขาร้องขออยากให้มาฟังเป็นเพื่อนเขาก็ได้ใช่ไหมเพราะเด็กก็อาจจะเกิดความกลัวความตื่นตระหนกใช่ไหมถ้ามีคนมาอยู่เป็นเพื่อนหรือบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่มาอยู่เป็นเพื่อนใช่ไหมอยากได้เพื่อนจริงๆมากกว่าเดี๋ยวพ่อแม่ตีเอาซ้ำอีกนะฮะก็แล้วแต่เขาเลยเขาต้องการใครแล้วก็สุดท้ายก็คือพนักงานอัยการนะฮะเราอาจจะในทางปฏิบัติเราจะเรียกว่าสหวิชาชีพก็คือมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์นะบุคคลที่เด็กร้องขอแล้วก็พนักงานอัยการเนี่ยร่วมนะอยู่ด้วยในการถามปากคำเด็กนั้นก็คือ3คนเนี้ยต้องอยู่ร่วมนะในการถามปากคำเด็กนะในกรณีที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่าการถามปากคำเด็กคนใดหรือคำถามใดอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เป็นการเฉพาะตามประเด็นคำถามของพนักงานสอบสวนนะโดยไม่ให้เด็กได้ยินคำถามพนักงานสอบสวนและก็ห้ามไม่ให้ถามเด็กซ้ำซ้อนหลายครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรใช่ไหมบางทีเด็กอาจจะเล็กมากใช่ไหมไปถามอะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะเด็กอาจจะกลัวก็อาจจะต้องให้นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเป็นคนถามว่าหนูวันก่อนทำอย่างนั้นอย่างนี้มาอะไรเงี้ยหนูกินข้าวอะไรอ่ะที่ต่างเขาว่าไปนะครับก็คือเพื่อให้เด็กเกิดการผ่อนคลายไม่เครียดนะครับนะนี่คือก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อมานะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับการสอบสวนที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะครับมาตรา134นะครับเมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมานะหรือเข้ามาหาพนักงานสอบสวนเองนะชิงมอบตัวก่อนเลยเนี่ยนะครับหรือปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหาเห็นไหมครับไม่ว่าจะมาแบบใดนะจะถูกเรียกมาหรือส่งตัวมาถูกจับมาอะไรได้หมดหรือมาพบเองอะไรเงี้ยนะครับต่อหน้าพนักงานสอบสวนก็ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับนะถามอะไรครับถามชื่อนะชื่อตัวชื่อรองชื่อสกุลสัญชาติบิดามารดาอายุอาชีพที่อยู่ที่เกิดเห็นไหมก็เป็นการเช็ค

นะพอรู้แล้วว่าเป็นเคยเป็นผู้ต้องหาถูกตัวแล้วก็แจ้งทราบข้อเท็จจริงก่อนนะวันเวลางี้เกิดเหตุอะไรขึ้นนะไปทำอะไรมาไปลักรถกระบะอะไรก็ว่าไปนะเกี่ยวกับการกระทำที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดแล้วก็จึงมีการแจ้งข้อหาให้ทราบตรงนี้สำคัญนะฮะการสอบสวนเนี่ยถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาให้ทราบต่อไปกันนะเป็นการตั้งข้อหาฆ่าคนตายข้อหาทำร้ายร่างกายถ้าไม่มีการแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับตามแนวคำพิพากษาศาลถือว่าเป็นการสอบสวนที่มิชอบเมื่อเป็นการสอบสวนมิชอบพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้องตามมาตรา120นั่นเองนะฉะนั้นแล้วกระบวนการต้องถูกต้องก่อนนั้นในชั้นนี้นะครับ134เนี่ยต้องมีการแจ้ง2อย่างแจ้งข้อเท็จจริงกับแจ้งข้อหานะส่วนการไม่แจ้งข้อเท็จจริงเนี่ยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีแนวคำพิพากษาศาลว่าจะออกมาทางไหนนะครับนะมีแค่เฉพาะการไม่แจ้งข้อหานะครับว่าถ้าไม่แจ้งข้อหาแล้วถือว่าเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนะส่วนข้อหาจะตรงนะหรือไม่ตรงกับการสอบสวนต่อไป ก็อีกเรื่องนึงอาจจะตอนแรกแจ้งก่อนแจ้งชิงทรัพย์นะภายหลังออกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ชิงทรัพย์อันนี้มันเป็นเรื่องของการอะไรครับทำร้ายร่างกายนะครับก็ได้ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามีการแจ้งข้อหาในเบื้องต้นก่อนแล้วนะแต่ภายหลังนะได้มีการสอบสวนแล้วปรากฏไม่ตรงกันนะภายหลังแจ้งข้อหาชิงทรัพย์ตอนหลังอาจจะเห็นว่าเอ้ยไม่ใช่ชิงทรัพย์นะเป็นการอะไรนะวิ่งราวทรัพย์ก็ได้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยนะก็ต้องมีการคุ้มครองนะผู้ต้องหานะครับนะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่างๆนะหรือแจ้งสิทธิต่างๆเนี่ยให้ผู้ต้องหาทราบนะครับนะอันดับแรกก่อนคือ134/1นะในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือคดีที่ผู้ต้องหาอายุไม่เกิน18ปีในวันที่แจ้งข้อหาเนี่ยนะครับก่อนเริ่มถามคำให้การเนี่ยให้พนักงานสอบสวนถามว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็ต้องจัดหาทนายความให้เขานะครับเขาบอกว่าไม่เอาไม่ต้องการผมมันเลวนะผมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ผมมันชั่วประหารผมไปเลยไม่ต้องเอาทนายความมาหรอกไม่ต้องการได้ไหมไม่ได้เพราะคดีที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับกฎหมายบอกเลยว่ารัฐเนี่ยต้องจัดหาทนายความให้ไม่ได้สนใจว่าเขาทำไมครับเขาจะต้องการหรือไม่ต้องการอันนี้เป็นบทบังคับที่ต้องมีนะครับกับอีกกรณีหนึ่งก็คือในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกก่อนเริ่มถามคำให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและต้องการถึงจะจัดทนายความให้อันนี้คือคดีจำคุกนะถ้าต้องการถึงจะจัดให้นะต่อมา134/2ก็คือนะให้นำ133ทวินะมาใช้กับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีด้วยก็คือต้องมีการดำเนินคดีแบบอะไรครับนะทำเป็นส่วนสัตว์นะในนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอพนักงานในการร่วมทำการสอบสวนนะประมาณนี้นะครับ134/3นะผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำตนได้แล้วก็สุดท้ายนะครับสิทธิตาม134/4ในการถามคำให้การผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนแจ้งผู้ต้องหาทราบก่อนว่า1ผู้ต้องหามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็นะถ้าผู้ต้องหาให้การถ้อยคำที่ให้การนั้นจะใช้เป็นพยานหลักฐานได้นะครับ2ผู้ต้องหามีสิทธิ์ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการถามปากคำตนได้นะครับเมื่อต้องหาเต็มใจให้การยังไงก็จดคำให้การไว้ถ้าไม่เต็มใจก็ให้บันทึกเอาไว้ถ้อยคำใดๆก่อนที่จะมีการแจ้งสิทธิ์นะตาม134/1นะหรือมีการดำเนินการตาม134/1/2/3ว่าก็คือไอ้ตระกูล /1/2/3เนี่ยถ้าไม่ทำผลก็คือแล้วรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดนั้นไม่ได้กรณีนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการสอบสวนเนี่ยก็ยังไม่เสียไปยังใช้ได้อยู่นะแต่ไอ้คำให้การต่างๆนั้นใช้ไม่ได้กรณีที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม134/1/2/3/4นะครับตรงนี้จำเอาไว้แล้วก็สุดท้ายนะครับ135เนี่ยในการถามคำให้การผู้ต้องหาห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนทำหรือจัดให้ทำการใดซึ่งเป็นการให้คำมั่นสัญญาขู่เข็นหลอกลวงทรมานใช้กำลังบังคับหรือกระทำโดยไม่ชอบด้วยประการใดเพื่อจูงใจให้เขาให้การอย่างใดในเรื่องที่ต้องหานั้น135ก็คืออะไรครับว่าง่ายก็คือห้ามซ้อมผู้ต้องหาถ้าซ้อมผู้ต้องหาเนี่ยคำให้การเขาใช้ไม่ได้นะเพียงแต่ว่าไอ้การสอบสวนเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ก็ฟ้องได้เพียงแต่คำรับสารภาพต่างๆที่เขาให้ไปนะครับเพราะเนื่องจากถูกซ้อมเนี่ยไอ้กรณีนี้ใช้ไม่ได้

0: เองครับตรงนี้ก็ขอจบในส่วนที่2ครับ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
3: หน้าที่และอำนาจของพนักงานอัยการถ้าเราคุยกันถึงประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งนะครับอัยการเราจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนาะเอาเฉพาะที่ร่วมสมัยเนี่ยแต่เดิมเราสังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็แยกออกมาในปี2534นะครับมาสังกัดกับตัวนายกรัฐมนตรีแล้วจนกระทั่งนะครับเรามาเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็มาเป็นองค์กรอิสระนะครับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยตั้งปี50กับปี60อัยการจริงๆเราแยกหน้าที่ใหญ่ๆเลยนะฮะมีอยู่3หน้าที่หน้าที่ประการที่1ก็คือหน้าที่ในการเป็นโจทย์ในคดีอาญาเรียกว่าหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมในทางคดีอาญาแล้วก็หน้าที่ประการที่2ก็คือหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของทางรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสัญญาการเป็นโจทย์แทนหน่วยงานของรัฐหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐที่โดนเอกชนฟ้องเนี่ยอัยการเราก็จะเป็นทนายจำเลยในการแก้ต่างให้ได้นะครับและก็หน้าที่ประการที่3ก็คือหน้าที่ในการเผยแพร่กฎหมายให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายให้กับประชาชนนะครับถ้าเกิดเราไปดูในตัวกฎหมายจริงเนี่ยกฎหมายของเราก็คือตัวพระราชบัญญัติองค์กรในการและพนักงานในการปีพุทธศักราช2553นะครับซึ่งถ้าเราไปดูเน้นจริงๆในตัวของอำนาจหน้าที่ของพนักงานในการเนี่ยจะอยู่ในมาตรา14นะครับพนักงานในการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับอนุมาตรา1หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยเรามีอยู่2ฉบับเนาะที่มีบัญญัติไว้เกี่ยวกับหน้าที่ของไอ้องค์กรในการอย่างชัดเจนก็มีรัฐธรรมนูญปี2550อยู่ในมาตรา255บอกพนักงานในการมีอำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องการขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินการไปตรวจสอบการขอยุบเลิกพรรคการเมืองอะไรต่างๆนะครับและหน้าที่ว่าด้วยกฎตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจและหน้าที่ของพนักงานการและกฎหมายอื่นนะครับก็จะไปแทรกอยู่ตามกฎหมายต่างๆนะครับไม่ใช่จะเป็นกฎหมายวิธีพิจารณาคดีหรือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั่วๆไปนะครับที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานในการโดยเฉพาะนะครับวรรค2ก็เป็นการย้ำหลักเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอิสระของพนักงานในการว่าพนักงานในการเนี่ยมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยเที่ยงธรรมนะครับต่อมารัฐธรรมนูญปี2560มาตรา248ก็ยังย้ำหลักการเดิมนะครับวรรคแรกบอกว่าองค์กรในการมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายนะครับวรรค2ย้ำเหมือนเดิมครับว่าพนักงานในการเรามีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วเที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวงอคติในที่นี้ก็คืออคติ4ตามพุทธศาสนานะครับก็คือไม่ละเมียงด้วยความโลภไม่ละเมียงด้วยความโกรธไม่ละเมียงด้วยความกลัวและไม่ละเมียงด้วยความหลงนะครับและไม่ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นเลยว่าไม่สามารถไปฟ้องศาลปกครองได้เนื่องจากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในทางกฎหมายอาญานะครับอนุมาตรา2บอกว่าในคดีอาญามีอำนาจและหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญานะครับซึ่งอาจจะหมายถึงความเป็นโจทย์นะครับในการดำเนินคดีในการดำเนินคดีในของคดีอาญาแผ่นดินนะครับหรือในคดีความผิดต่อส่วนตัวที่ได้มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนทำให้เกณฑ์พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบนะครับเมื่อได้มีการสอบสวนโดยชอบแล้วก็ส่งสำนวนที่พนักงานการพนักงานการก็มีความเห็นที่จะเห็นควรสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องหรือยังหลักฐานไม่ครบถ้วนก็สั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปยังพนักงานสอบสวนได้นะครับอนุมาตรา3นะครับในคดีแพ่งหรือคดีปกครองนะครับให้มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินคดีแทนรัฐบาลหน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคในศาลหรือในกระบวนการอนุญาโตตุลาการนะครับแล้วก็มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับในการดำเนินคดีเนาะส่วนอนุมาตรา4เนี่ยเป็นเรื่องที่ไปถูกฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่รัฐถูกฟ้องนะครับเจ้าหน้าที่รัฐถูกฟ้องในเรื่องการที่ได้กระทําการไปตามอำนาจหน้าที่อันนี้จะต่างกันเนาะอนุมาตรา3จะเป็นเรื่องที่ไปหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไปฟ้องเขาแต่อนุมาตรา4นี่คือหน่วยงานรัฐเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยถูกฟ้องนะครับเนื่องจากการกระทําการตามหน้าที่นะครับหรือราษฎรนะครับที่ไปปฏิบัติตามคําสั่งนะครับของเจ้าหน้าที่รัฐ นะครับเช่นเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการไปจับคนร้ายนะครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยคนร้ายถึงแก่ความตายปรากฏทายาทของคนร้ายเข้ามาฟ้องอย่างนี้อัยการก็สามารถเป็นทนายจำเลยแก้ต่างให้ได้นะครับหรือเข้าร่วมหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำการตามหน้าที่ราชการแต่ย้ำว่าต้องเป็นการกระทำการตามหน้าที่ราชการนะครับเมื่อเห็นสมควรเนี่ยพนักงานในการเนี่ยสามารถใช้ดุลพินิจในการรับแก้ต่างให้ได้นะครับอันนี้แก้ต่างนี่เป็นภาษาของทางอัยการเราเนาะคือถ้าไปเป็นโจทก์ฟ้องเขาเนี่ยเราเรียกว่าการว่าต่างแต่ถ้าเกิดไปเป็นทนายจำเลยรับช่วยเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่ารับแก้ต่างแต่ทั้งนี้ต้องเป็นการปฏิบัติราชการไปตามหน้าที่หรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับอัยการเราจะเป็นทนายจำเลยแก้ต่างให้ฟรีเลยนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองในอย่างสิ้นอนุมาตรา5บอกว่าในคดีแพ่งคดีปกครองหรือกรณีที่มีข้อพิพาทที่ต้องดำเนินการทางอนุญาโตตุลาการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิได้กล่าวไว้ในอนุมาตรา3นะครับหรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐนะครับอนุมาตรา5มาที่จะไปฟ้องในกรณีที่เป็นคดีอุทธรณ์ก็คือไปฟ้องแทนตัวบุพการีลูกหลานเนี่ยตัวลูกหลานเนี่ยที่จะไปฟ้องบุพการีอัยการมาที่จะฟ้องแทนได้แต่ก็เหมือนเดิมครับอัยการก็ต้องเห็นสมควรด้วยว่าเป็นกรณีที่ควรจะฟ้องไม่ใช่ว่าฟ้องให้ตะพื้นตะพือก็ต้องดูเหตุผลด้วยว่าสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับอนุมาตรา7ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเกี่ยวกับการบังคับคดีอาญาเฉพาะในส่วนการยึดทรัพย์สินใช้ค่าปรับหรือตามคำพิพากษาในการนี้ไม่ให้เรียกค่าลิขสิทธิ์ธรรมเนียมก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในคดียาเสพติดอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยพอศาลตัดสินจำคุกเสร็จก็จะมีโทษปรับตามมาด้วยปรากฏว่าเราก็ปล่อยโทษปรับให้มันทิ้งไปทำให้อาชญากรเนี่ยยังคงมีทรัพย์สินในการที่จะกลับมาก่อเรื่องก่อราวอะไรเยอะแยะกฎหมายใหม่ก็เลยบัญญัติให้ชัดเจนไปเลยว่าอัยการสามารถที่จะเข้าไปบังคับยึดทรัพย์ในคดียาเสพติดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติภารกิจอย่างนึงตามอนุมาตรา7ก็คือไปยึดทรัพย์ในคดียาเสพติดให้ได้ด้วยนะครับอนุมาตรา8ในกรณีที่มีการผิดสัญญาประกันจำเลยซึ่งปกติเราจะประกันอยู่3ชั้นแน่นอนแล้วครับก็คือชั้นตำรวจชั้นพนักงานในการและก็ชั้นศาลนะครับในกรณีที่มีการผิดสัญญาต่างๆเนี่ยอัยการก็สามารถที่จะไปฟ้องเพื่อบังคับตามสัญญาประกันให้ได้นะครับยึดทรัพย์สินหรือยึดสิ่งของสิ่งนั้นมาถ้าเป็นเงินก็ยึดเข้าหลวงเลยแต่ถ้าเป็นที่ดินเป็นบ้านนะครับก็ไปยึดแล้วก็ขายทอดตลาดเอาเงินเข้าหลวงมานะครับนี่คือเป็นหน้าที่ของพนักงานในการในการบังคับนะครับโทษเกี่ยวกับเรื่องการผิดสัญญาประกันอนุมาตรา9นะครับเป็นอำนาจหน้าที่อื่นคณะกรรมการที่คณะกรรมการอัยการหรือกอ.นะครับประกาศกำหนดหรือเห็นชอบกอ.เราก็เปรียบเสมือนเหมือน CEO แล้วกันเนาะเหมือนคณะกรรมการที่คอยบริหารงานบุคคลนะครับเมื่อกำหนดหน้าที่อะไรมาอัยการในฐานะผู้ปฏิบัติตามคำสั่งก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งแต่ก็ต้องเป็นกอ.ก็ไม่ใช่ว่าจะอะไรได้นะครับก็คือต้องปฏิบัติประกาศอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้พนักงานอัยการทำพนักงานอัยการก็จะปฏิบัติตามนะครับก็จะมีระเบียบต่างๆแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับยกตัวอย่างเช่นพรบซ้อมทรมานนะอุ้มเรียกภาษาชาวบ้านแล้วนะพรบอุ้มหายเราเนี่ยมาตรา22วรรคแรกก็กำหนดว่าเวลาที่ชุดจับกุมเนี่ยเขาไปจับกุมผู้กระทำความผิดหรือว่าผู้ที่ถูกกล่าวหามาได้เนี่ยสมัยก่อนก็จับเลยก็ไม่รู้ว่ามีการอุ้มมีอะไรหรือเปล่าเหมือนกรณีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกฎหมายก็เลยกำหนดว่าเมื่อจับแล้วเนี่ยต้องแจ้งทั้งเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองแล้วก็แจ้งมาที่พนักงานอัยการพนักงานอัยการก็จะไปทำการตรวจสอบดุลพินิจว่าเป็นการจับที่ถูกต้องไหมจับโดยทรมานทารุณโหดร้ายไหมอันนี้ก็ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอนุมาตรา10ก็คือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เราต้องรับผิดชอบนะครับแล้วก็นี้ก็คืออำนาจและหน้าที่ของพนักงานอัยการในฐานะที่เป็นทนายของแผ่นดินครับอำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการและผู้เสียหายอำนาจฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการเราในฐานะที่เป็นโจทนะครับเป็นทนายแผ่นดินเนาะก็มีหน้าที่ในการเป็นโจทตั้งแต่เป็นโจทในคดีอาญาแผ่นดินเป็นโจทด้วยตัวเองเลยก็คือว่ามีกรณีที่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายได้มีการสอบสวนโดยชอบโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วก็สามารถส่งสำนวนมาที่พนักงานอัยการเมื่อพนักงานอัยการเนี่ยได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแล้วนะครับเมื่อได้มีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือได้รวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วนเรียบร้อยอัยการอาจจะสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นความผิดนะครับหรืออัยการอาจจะเห็นว่าเป็นความผิดจึงมีความเห็นควรสั่งฟ้องส่งไปยังศาลได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยอัยการยังสามารถขอเข้าเป็นโจทร่วมในคดีอาญาแผ่นดินที่เอกชนเป็นคนฟ้องนะครับ เมื่อขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถขอที่จะไปเบรกการกระทำที่ตัวโจทย์ร่วมเขาทำแล้วจะเป็นที่เสื่อมเสียนะครับก็เคยมีนะว่ามีการสมยอมกันระหว่างตัวแม่ของผู้ตายกับตัวจำเลยเนี่ยเขาไปฟ้องคดีกันเองปรากฏว่าพออัยการทราบเข้าก็ไปขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วครับเราก็ไปยับยั้งการกระทำของตัวคุณแม่ที่เขาไปเจรจากับทางฝั่งคนที่ทำให้ลูกเขาตายเรียบร้อยอย่างนี้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับเพราะว่า

อัยการเราเนี่ยเป็นทนายของแผ่นดินติดกับผลประโยชน์ของฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับจึงมีอำนาจในการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมนะครับหรือแม้กระทั่งการรวมคดีนะครับเช่นอัยการเป็นโจทย์ฟ้องไปในคดีอาญาคดีนึงแล้วเอกชนก็ไปฟ้องเป็นอีกคดีอาญาเป็นอีกคดีนึงนะครับเราก็มีอำนาจในการขอผูกพ่วงคดีหรือว่าศาลมีอำนาจในการสั่งรวมคดีให้เป็นคดีเดียวกันจะได้ใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีสืบไปในคดีเดียวกันเลยก็ได้นอกจากนี้นะครับยังมีประเด็นนิดนึงว่าที่ต้องชี้แจงเข้าใจคือในกรณีที่สั่งไม่ฟ้องเนี่ยตัวผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถไปฟ้องเองได้นะครับกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับนอกจากนี้เนี่ยสิทธิของผู้เสียหายยังสามารถไปขอสรุปพยานหลักฐานจากพนักงานอัยการเพื่อไปเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งในการฟ้องคดีในของตัวผู้เสียหายเองก็ได้นะครับในการสั่งสำนวนของพนักงานอัยการเนี่ยนะครับเรามีสั่งกันอยู่ประมาณ3แบบแล้วกันนะครับแบบที่1ก็คือเมื่อได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบไปแล้วเนี่ยอัยการอาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอในการฟ้องอัยการก็อาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมให้ไปสอบพยานปากนั้นปากนี้อะไรมาเพิ่มหรือไปถ่ายรูปจุดเกิดเหตุส่งน้ำอสุจิไปตรวจส่งเครื่องกระสุนปืนไปตรวจอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นการสั่งสำนวนเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานชัดเจนแล้วสมมติว่าอัยการเห็นเลยว่าพยานหลักฐานมันไม่พอฟ้องอัยการก็จะสั่งไม่ฟ้องแต่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการที่อัยการสั่งไม่ฟ้องไม่ได้แปลว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระทำผิดนะครับเพียงแต่พยานหลักฐานยังไม่พอฟ้องแต่ถ้าเกิดอัยการเผลอฟ้องไปโดยที่พยานหลักฐานยังไม่เพียงพอแล้วศาลพิพากษายกฟ้องเนี่ยจะไม่สามารถฟ้องใหม่ได้เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำดังนั้นการสั่งสำนวนของพนักงานอัยการเนี่ยถึงแม้จะเป็นการสั่งไม่ฟ้องก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของภาครัฐนะครับเพราะดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอเมื่อวันหลังปรากฏพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถที่จะฟ้องศาลได้นะครับการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในการสรุปสำนวนนะครับปกติแล้วเนี่ยการสรุปสำนวนของพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องเป็นการสรุปสำนวนโดยพนักงานสอบสวนรับผิดชอบซึ่งเขาจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับส่งมาที่พนักงานในการว่ามีหลักฐานแน่นอนเท่านี้นะครับอัยการก็จะดูว่าหลักฐานเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าถ้าหลักฐานเพียงพอแล้วอัยการก็อาจจะสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องก็ได้แต่ถ้าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอยังไม่ชัดเจนอัยการก็อาจจะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งให้ส่งพยานเนี่ยมาให้พนักงานอัยการทำการสอบถามปากคำด้วยตัวเองเพราะว่าบางทีมันเป็นเขาเรียกว่าคำถามในลำดับที่สองคือหมายความว่าคือถ้าสอบสวนเพิ่มเติมสั่งไปคำถามชั้นแรกเสร็จปรากฏถามชั้นต่อมามันต้องสั่งสอบสวนเพิ่มเติมสอบสวนเพิ่มเติมไปสอบสวนเพิ่มเติมมามันก็ช้าดังนั้นเนี่ยในบางครั้งเนี่ยพนักงานอัยการอาจจะขอให้พนักงานสอบสวนรับผิดชอบเนี่ยส่งตัวพยานเนี่ยมาให้พนักงานอัยการทำการสอบปากคำและลงบันทึกเขาเรียกว่าลงบันทึกอก22นะครับเพื่อเป็นการตรวจสอบว่าได้ให้การยังไงแล้วถ้าเกิดให้การเป็นเท็จกับพนักงานอัยการก็จะเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานในคดีอาญาก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับสำนวนเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่คำหยาบคายนะครับสำนวนมีตัวหมายว่าสำนวนมีตัวผู้ต้องหากับสำนวนที่ไม่มีตัวผู้ต้องหานะครับต่างกันยังไงนะครับประเภทแรกก็บอกว่าสำนวนมีตัวเสนอความเห็นสั่งฟ้องอย่างนี้ต้องส่งตัวผู้ต้องหามาด้วยเพราะอัยการจะได้ฟ้องศาลเลยนะครับพอมีตัวปุ๊บหรือว่ามารับทราบข้อกล่าวหาหรือมาประกันตัวในชั้นพนักงานอัยการถือว่าตัวอยู่ในชั้นพนักงานอัยการพนักงานอัยการก็สามารถที่จะสั่งฟ้องได้ดังนั้นถ้าสำนวนมีตัวผู้ต้องหาและเสนอความเห็นสั่งฟ้องพนักงานสอบสวนจะต้องเสนอสำนวนพร้อมกับตัวผู้ต้องหามาที่พนักงานอัยการแต่ถ้าสำนวนมีตัวก็จริงแต่พนักงานสอบสวนรวบรวมความเห็นเบื้องต้นและเห็นว่าไม่เป็นการกระทำความผิดก็เสนอความเห็นสั่งไม่ฟ้องอย่างนี้อาจจะไม่ต้องส่งตัวมาก็ได้นะครับเมื่อไหร่ถ้าเกิดพนักงานอัยการมีความเห็นกลับคำสั่งของพนักงานสอบสวนก็คือว่ามีความเห็นควรสั่งฟ้องพนักงานอัยการก็จะสั่งพนักงานสอบสวนให้ไปเอาตัวมาส่งถ้าส่งไม่ได้ก็ต้องไปขอหมายจับมาเมื่อจับตัวมาได้ก็สามารถฟ้องศาลได้ในภายหลังนะครับสำนวนไม่มีตัวสำนวนไม่มีตัวคืออะไรก็สำนวนที่ไปแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จก็พนักงานสอบสวนก็รวบรวมข้อที่จริงเบื้องต้นปรากฏว่าหลบหนีไปในชั้นสอบสวนนะครับหรือไม่มาพบไม่มาอะไรนะครับก็ไปออกหมายจับเอาไว้อย่างนี้เมื่อเสนอความเห็นควรสั่งฟ้องก็ยังไม่มีตัวก็ไม่มีอะไรส่งสำนวนพร้อมกับหมายจับอัยการก็จะทำการตรวจสอบดูพินิจรอบหนึ่งก่อนว่าพนักงานสอบสวนที่รวบรวมพยานหลักฐานมาเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าถ้ารวบรวมพยานหลักฐานมาถูกต้องเห็นชอบเหมือนกันว่าควรจะฟ้องก็จะสั่งให้จัดการให้ได้ตัวมาภายในกำหนดอายุความตามหมายจับนะครับดังนั้นทั้งถ้าสำนวนไม่มีตัวพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องเนี่ยจะต้องส่งมาพร้อมหมายจับอัยการก็เห็นสั่งฟ้องแล้วก็จัดการได้ตัวมาตามหมายจับนะครับประเภทที่4คือสำนวนไม่มีตัวก็หมายความว่าจับตัวไม่ได้หรือไม่นำตัวเข้าสู่สำนวนเลยแล้วก็มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องด้วยส่งมาที่พนักงานอัยการพนักงานอัยการถ้าเกิดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องก็ให้ไปเอาตัวมาถ้าเกิดเอาตัวมาไม่ได้ก็ออกหมายจับหรือถ้าเกิดพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องตามความเห็นของพนักงานสอบสวนก็แค่ส่งไปว่าสั่งไม่ฟ้องตามนั้นนะครับ
สำนวนไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดหรือเรียกว่าสำนวนมุมดำเนาะก็เช่นแบบไปเจอยาเสพติดข้างถนนจำนวนหนึ่งไม่ทราบจริงๆว่าใครเป็นคนเอามาทิ้งนะครับอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าในวงการเราเรียกว่าสำนวนมุมดำก็คือสำนวนที่ไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนนะครับตัวชุดสืบสวนเช่นไปสืบสวนมาแล้วตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบางสำนวนก็ต้องใช้เวลาประมาณครึ่งปีหรือถ้าเป็นสำนวนใหญ่ๆก็อาจจะปีนึงถ้าสำนวนคดีโทษอัตราโทษไม่สูงก็เนี่ยอาจจะแค่3เดือนนะครับอัยการก็ดูตามความเหมาะสมว่าได้แสดงพยานหลักฐานกับพนักงานในการอย่างเต็มที่หรือยังในการที่จะตามตัวผู้กระทำผิดถ้ามันเป็นทรัพย์สินของเล็กน้อยนี่โอเคอาจจะตามตัวไม่ได้จริงแต่ถ้าเกิดเป็นการบุกรุกที่ดินเป็นร้อยๆไร่เป็นพันๆไร่อย่างเงี้ยแล้วจะบอกว่าสืบสวนไม่พบตัวอย่างนี้อัยการอาจจะไม่เชื่ออาจจะสั่งให้ทำการสอบสวนต่อไปก็ได้นะครับอัยการไม่จำเป็นต้องเชื่อตามความเห็นที่พนักงานสอบสวนเสนอขึ้นมานะครับทั้งนั้นสำนวนไม่รู้ตัวผู้กระทำผิดพนักงานอัยการก็มีดุลพินิจในการที่จะเชื่อว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ทำการสอบสวนอย่างเต็มที่หรือยังถ้าสอบสวนอย่างเต็มที่อัยการเชื่ออัยการก็สั่งงดการสอบสวนแต่ถ้าเกิดอัยการยังไม่เชื่อว่ายังสอบสวนยังไม่เต็มที่อัยการยังไม่เชื่อหรือว่ามีหลักฐานที่มันน่าจะอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้อัยการก็จะยังไม่สั่งให้งดการสอบสวนยังสั่งให้ทำการสอบสวนต่อไปคดีมันจะคาอยู่นะครับเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับเมื่อสั่งฟ้องนะครับเมื่อสั่งฟ้องก็ต้องให้ส่งตัวมาแล้วก็ไปฟ้องที่ศาลนะครับและอัยการก็ต้องไปนำสืบพยานแล้วก็ส่งแล้วก็ให้ศาลพิพากษาลงโทษว่าศาลเชื่อไหมคนคนนึงจะติดคุกเนี่ยต้องหนึ่งก็คือต้องอัยการสั่งฟ้องสองตัวพวกศาลเนี่ยต้องเชื่อตามที่อัยการนำสืบและตัดสินลงโทษถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องนะครับมันคดีมันก็ไม่ถึงศาลจากนั้นถ้าคนคนนึงจะติดคุกถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็ต้องมีสององค์กรให้ความเห็นชอบคือหนึ่งองค์กรอัยการต้องเห็นว่าเขามีหลักฐานพอฟ้องส่วนศาลเนี่ยก็ต้องเป็นองค์กรที่2มาเช็คตรวจสอบที่ว่าอัยการสั่งฟ้องมาเนี่ยมันมีหลักฐานน่าเชื่อถือไหมพยานหลักฐานเบิกความสอดคล้องต้องกันไหมมาตรฐานเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันแต่ไม่ได้แปลว่าอัยการไม่ให้ความยุติธรรมไม่ใช่เพราะว่าในชั้นสอบสวนเนี่ยมันเป็นการให้ข้อเท็จจริงเพียงฝ่ายเดียวของทางฝั่งผู้เสียหายแต่ในชั้นศาลเนี่ยมันมีทนายจำเลยมาช่วยในการซักฟอกข้อเท็จจริงอะไรด้วยมีการเบิกความต่อหน้าอัยการด้วยดังนั้นการสั่งพิพากษาลงโทษมันก็มีความชัดเจนมากกว่าหรือในกรณีที่จะสั่งไม่ฟ้องเนี่ยอัยการก็จะเสนอไปที่ถ้าเป็นต่างจังหวัดถ้าเป็นสำนวนคดีตำรวจเนี่ยจะเสนอไปที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคแต่ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นผบ.ตร.หรือรองผบ.ตร.หรือผู้ช่วยผบ.ตร.ที่ได้รับมอบนะครับหรือแม้กระทั่งการที่ศาลพิพากษายกฟ้องแล้วอัยการไม่อุทธรณ์นะครับหรือศาลพิพากษาลงโทษแล้วอัยการไม่อุทธรณ์หรือไม่ฎีกาตามกำหนดก็ส่งไปที่ผบ.ตร.หรือรองผบ.ตร.หรือผู้ช่วยผบ.ตร.หรือถ้าในต่างจังหวัดก็จะเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหรือรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคนะครับนี่คืออำนาจในการฟ้องคดีอาญาแล้วก็อำนาจในการขั้นตอนในการดำเนินคดีอาญาคร่าวๆของพนักงานอัยการและผู้เสียหายครับผมการชันสูตรพลิกศพนะครับเป็นขั้นตอนในทางกฎหมายเนอะในการที่จะพิสูจน์ถึงหาถึงสาเหตุการตายทำไมต้องชันสูตรพลิกศพคือศพเนี่ยเวลาคนที่ตายเนาะจำเลือดรอยบาดแผลมันตกลงสู่ด้านล่างบางทีเราก็ต้องไปก็ต้องพลิกศพเวลาอย่างที่ผมไปชันสูตรก็ต้องพลิกศพจริงๆนะคือต้องมายืนกันให้ครบแล้วก็พลิกศพจริงๆกันถึงเรียกว่าเป็นการชันสูตรพลิกศพเป็นขั้นตอนทางกฎหมายเป็นเทคนิคอลเทอมเป็นคำศัพท์เฉพาะเวลาเขียนต้องเขียนให้ครบถ้วนนะครับชันสูตรนอนหนูนะไม่ใช่นอนเนนนะครับการชันสูตรพลิกศพเนี่ยปกติเนี่ยกฎหมายบังคับอยู่5กรณีว่าจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพมีอนุมาตรา1ก็คือการฆ่าตัวตายคือหมายถึงว่าเห็นตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนี่ก็คือต้องชันสูตรนะส่วนชันสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วพบว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะครับอย่างนี้ก็สามารถที่จะดูจากร่องรอยการชันสูตรพลิกศพของคุณหมอความเห็นของคุณหมอว่าอย่างนี้ลักษณะการยิงตัวตายแบบเนี้ยมันไม่น่าที่จะเป็นการฆ่าตัวตายนะสมมุติเวลายิงปืนเนี่ยสมมุติว่าเวลาเรายิงปืนเนี่ยเรายิงปกติยิงด้วยมือขวาการที่แบบมือถนัดมือซ้ายมือขวาเนี่ยต้องมาประกอบด้วยในการที่เวลาไปชันสูตรพลิกศพต้องสอบถามญาติผู้ตายว่ายิงการยิงก็มีหลายระยะมียิงระยะที่จ่อติดขมับนะอันนี้บาดแผลจะฉีกเป็นรูปดาวเพราะว่าแก๊สมันดันเข้าไปในแผลแล้วมันดันออกมาหรือยิงแบบในระยะที่2คือห่างมานิดนึงเนี่ยขมับจะอยู่รอบนอกบริเวณบาดแผลหรือในระยะที่3บอกถ้ายิงตัวตายแต่ปรากฏว่าไม่พบบาดแผลขมับบริเวณรอบๆบาดแผลเลยอันนี้ก็สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นการฆาตกรรมเพียงแต่อำพรางว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะครับอนุมาตรา2ถูกผู้อื่นทำให้ตายอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะนะครับเว้นแต่เป็นการตายโดยการประหารชีวิตตามกฎหมายเพราะนั้นมีสาเหตุชัดเจนอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้ที่ทำให้เขาตายนะครับเมื่อถูกผู้อื่นทำให้ตายเนี่ยก็ต้องไปฉ่าผ่าชันสูตรพลิกศพดูว่าลักษณะบาดแผลเนี่ยตรงตามที่ผู้อื่นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าสภาพเหตุการณ์แม้กระทั่งอย่าง
ปืนกระสุนปืนลูกซองอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่ายิงในระยะเมตรเดียวแต่บานเป็นกลุ่มกระสุนนี่บานออกแล้วออกกว้างมากแล้วแสดงว่าขัดกับข้อได้จริงแต่เขาบอกยิงในระยะไกลแต่ปรากฏว่ากลุ่มลูกกระสุนปืนลูกปลายเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แสดงว่ามันเป็นเท็จนะครับอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถที่จะมาพิสูจน์กันได้หรือถูกสัตว์ทำร้ายตายนี้ต้องมาพิสูจน์อย่างบาดแผลที่เกิดขึ้นจากสัตว์แทะกับบาดแผลที่เกิดจากสัตว์กัดตายเนี่ยบาดแผลก็ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นลักษณะที่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นหลังตายแล้วสัตว์มากัดแทะเนี่ยจะไม่มีร่องรอยการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อนะเพราะตามหลักความจริงลองนึกว่าเราตายแล้วเนาะพอเราตายเสร็จเป็นศพแห้งเรียบร้อยปรากฏว่ามีหมาป่ามีอะไรมากัดเนี่ยร่างกายมันไม่ซ่อมแซมตัวเองแล้วเมื่อเวลาเรากล้องจุลทรรศน์ไปส่องเนี่ยเราก็จะพบว่าไม่มีการซ่อมแซมบาดแผลเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นการยืนยันได้ว่าสัตว์ทำร้ายตายหรือฆ่าตายจากที่อื่นแล้วมาทิ้งแล้วสัตว์มาแทะศพภายหลังนะครับอนุมาตร4ตายโดยอุบัติเหตุอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่าจะไปดูให้มันสอดคล้องว่าตายแบบไหนอย่างนี้ก็เกี่ยวในเช่นคดีรถยนต์ชนคนตายอย่างเงี้ยชนคนเป็นจนคนเป็นถึงแก่ความตายหรือขับรถทับศพเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้เพราะถ้าเกิดขับรถทับศพเนี่ยเขาไม่มีอาการบาดเจ็บไม่มีการบิดงอหลังจากที่ทับนี่แสดงว่าเขาตายก่อนหน้านั้นแล้วรถคันที่มาทับอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดก็ได้นะครับหรืออนุมาตร5บอกตายโดยยังมิปรากฏเหตุนะครับอาจจะมีอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาดังๆโดนวางไซยาไนด์หรืออะไรต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุในการที่จะมีการผ่าชันสูตรพลิกศพได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกกรณีที่น่าสนใจตามกฎหมายนะครับก็คือกรณีวิสามัญฆาตกรรมนะครับวิสามัญฆาตกรรมก็คือถ้าแปลตามรูปศัพท์ก่อนเนาะสามัญแปลว่าปกติวิแปลว่าไม่ก็คือการฆ่าที่ไม่ปกติการฆาตกรรมที่ไม่ปกติคือเป็นการฆ่าตายหรือการตายเนื่องจากการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอันนี้ตามกฎหมายเราเนี่ยตามวิทยาญาณเนี่ยมีอยู่3กรณีด้วยกันกรณีที่1ก็คือความตายเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากนะครับการกระทำของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นะครับอย่างเช่นมีการก่อม็อบชุลมุนกันในเรือนจำปรากฏว่ามีคนนึงจะบุกเข้ามาหาเจ้าหน้าที่จะมาทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยใช้ไม้กระบองตีไป1ทีปรากฏว่าโดนบริเวณที่ศีรษะถึงแก่ความตายกะโหลกแตกพอดีอย่างนี้ก็ต้องมาทำการผ่าชันสูตรพิสอบกับการตรวจสภาพแวดล้อมทำเป็นสำนวนวิสามัญฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยพูดตามตรงก็คือการวิสามัญฆาตกรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฆ่าตายเช่นขออนุญาตนะเช่นตำรวจเป็นคนฆ่าตายแล้วคนที่มาเป็นคนที่ทำสำนวนการสอบสวนนี่ก็เป็นตำรวจด้วยกันหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยกันเนี่ยคนอื่นเขาก็ไม่ไว้วางใจดังนั้นก็เลยมีการเขียนแก้กฎหมายว่าไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนฆ่าแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเป็นคนทำสำนวนมันต้องมีองค์กรอื่นเข้าไปร่วมด้วยนะปัจจุบันก็จะมี4ส่วนงานที่เข้าไปร่วมด้วยก็คือ1มีคุณหมอเนาะไปดูเรื่องบาดแผลไปดูเรื่องการผ่าชันสูตรพลิกศพไปอะไร2ก็คือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองนะครับเพื่อไปคานอำนาจกับเจ้าพนักงานฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายตำรวจแล้วก็มีพนักงานในการไปดูแลเกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายไปดูแลเรื่องความเป็นกลางไปดูแลเรื่องความโปร่งใสมี4 หน่วยงานนี้นะครับที่ไปเกี่ยวข้องนะครับการวิสามัญฆาตกรรมประเภทที่2คือความตายที่อยู่ในระหว่างความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่เช่นตายในเรือนจำผูกคอตายในเรือนจำผูกคอตายในห้องขังเนี่ยก็ถือว่าตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นะครับอย่างที่เราเห็นผูกคอตายตามห้องขังตามโรงพักอย่างเงี้ยอัยการเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองคุณหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องไปร่วมการชันสูตรพิสูจน์ว่าเขาฆ่าตัวตายจริงหรือเขาโดนฆาตกรรมนะครับอย่างร่องรอยบางอย่างอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นการผูกเชือกฆ่าตัวตายกับโดนรัดคอเนี่ยรอยเชือกจะไม่เหมือนกันนะถ้าผูกเชือกฆ่าตัวตายเนี่ยรอยตรงต้นคอเนี่ยมันจะดึงขึ้นตามแรงโน้มถ่วงแต่ถ้าเป็นการรัดคอตายเนี่ยมันจะเป็นการรัดตามแนวขนานกับพื้นโลกเวลาที่เราไปดูบาดแผลเนี่ยเราจะเห็นลักษณะบาดแผลว่ามันไม่ตรงกันนะครับกับแบบที่3ก็คือผู้ตายเนี่ยถูกกล่าวหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นะครับเช่นเอาปืนยิงต่อสู้ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเข้าไปทำการจับกุมก็เลยมีการยิงต่อสู้กันแล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงตายอันนี้เขาเรียกวิสามัญฆาตกรรมซึ่งปัจจุบันเนี้ยมีอยู่3อย่างตามที่นำเรียนไปนะครับผู้ที่ไปร่วมในการชันสูตรพลิกศพนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะมี4ฝ่ายนะครับก็คือมี1ก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจ2เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง3คุณหมอ4พนักงานอัยการนะครับขั้นตอนเนี่ยก็เหมือนกันครับก็เริ่มตั้งแต่ว่ามีความตายเกิดขึ้นตัวเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำให้ตายก็โทรแจ้งพนักงานสอบสวนในท้องที่พนักงานสอบสวนในท้องที่ก็จะประสานไปที่ตำรวจอัยการประสานไปที่อัยการฝ่ายปกครองแล้วก็คุณหมอไปพร้อมกันครบ4ส่วนก่อนนะ
ถึงค่อยพลิกศพดูทางด้านหลังดูระยะยิงดูบาดแผลดูร่องรอยการทำร้ายว่าสอดคล้องกับที่เขาเล่าให้ฟังหรือเปล่าร่องรอยกระสุนบานหรือกระสุนยังไม่บานนะครับอย่างเช่นปืนลูกซองวิถีกระสุนต่างๆหรือร่องรอยบาดแผลดินปืนนะครับดินปืนกระสุนต่างๆเนี่ยมาอยู่ในระยะใกล้

ระยะไกลสอดคล้องกับระยะยิงหรือเปล่านะครับความรู้เบื้องต้นทางนิติเวชนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องร่องรอยการจ้ำเลือดต่างๆถ้าเกิดเราตายภายในช่วงปกติแล้วเนี่ยถ้าตายในอุณหภูมิปกติเนี่ยจะดรอปลง1องศาเซลเซียสทุกๆ1ชั่วโมงนะครับถ้าเราไปพบศพเนี่ย33องศาเซลเซียสในอุณหภูมิปกตินะไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้แช่น้ำไม่ได้ตากแดดแสดงว่าตายมาแล้ว3ชั่วโมงรอยจ้ำเลือดต่างๆถ้าเปิดไปพบเนี่ยรอยจ้ำเลือดมันอยู่ทางด้านล่างอันนี้คือถูกต้องแต่ถ้าเกิดไปพบว่ามีจอรอยจ้ำเลือดอยู่ทางด้านบนของศพแสดงว่าหลังที่ศพตายไปแล้วหลังที่ตายไปแล้วสักพักเนี่ยประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยได้มีการมีคนมาจัดการกับศพมีการบิดท่าทางต่างๆนะครับการแข็งการอ่อนของเนื้อตัวร่างกายต่างๆก็ประกอบกันได้นะครับอันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในทางนิติเวชข้อสังเกตในทางปฏิบัติในการร่วมชันสูตรพลิกศพเวลาที่เราไปเนี่ยเราก็ต้องสังเกตร่องรอยสถานที่ต่างๆนะครับมีการใช้ยาไหมมีร่องรอยการต่อสู้ขัดขวางไหมตามศพต่างๆตามนิ้วเท้ามีร่องรอยการลากศพหลังจากตายหรือเปล่านะครับนิ้วเนี่ยมีเนื้อเยื่อในการที่ไปข่วนผู้ที่กระทำผิดแล้วเราต้องเก็บเนื้อเยื่อไปตรงนี้หรือเปล่ามาประกอบกันนะครับขั้นตอนในการทำสำนวนการชันสูตรพลิกศพนะครับถ้าเล่าให้อย่างเร็วๆกว้างๆก็จะมีอยู่3ช่วงนะครับมีช่วงที่1ก็คือช่วงของคุณหมอที่ไปทำการผ่าชันสูตรพลิกศพก็จะมีระยะเวลาทั้งหมดประมาณรวม7วันแรกนะครับถ้ามีเหตุจำเป็นก็ขยายได้อีก30วันบวก30วันก็รวมเป็นทั้งหมด67วันในเรื่องการทำผ่าชันสูตรพลิกศพทำรายงานการเกี่ยวเรื่องศพนั้นนะครับเมื่อส่งมาที่พนักงานสอบสวนนะครับให้ทำสำนวนก็มีระยะเวลาในการ30วันในการทำสำนวนถ้ามีเหตุจำเป็นก็ขยายได้อีก2ครั้งครั้งละ30วันรวมเป็น90วันนะครับจากนั้นก็ส่งมาที่พนักงานในการเพื่อร่วมในการทำสำนวนด้วยกันนะครับก็จะมีระยะเวลาของพนักงานในการทำสำนวนเนี่ยอีก30วันบวก30วันในการทำสำนวนนะครับรวมกันทั้งหมดจากนั้นก็จะเป็นการทำสำนวนส่งไปยื่นการไต่สวนคดีวิสามัญฆาตกรรมในชั้นศาลนะครับโดยขั้นตอนปกติเนี่ยก็จะมีระยะเวลาแค่ควบคุมอยู่ตัวเดียวก็คือว่าต้องแจ้งญาติมิตรนะครับคู่สมรสให้เขาทราบก่อนอย่างน้อย15วันก่อนที่จะมีการไต่สวนนะครับแล้วตัวญาติมิตรเขาเนี่ยตัวคู่สมรสเนี่ยก็จะมาเข้ามาสอบถามในการตายในชั้นศาลก็ได้หรือถ้าไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะแต่งทนายเข้ามาร่วมในการชันสูตรพลิกศพก็ได้และเมื่อศาลนะครับทำการไต่สวนชันสูตรพลิกศพเนี่ยจะเรียกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทางอะไรต่างๆมาชันสูตรมาให้ความเห็นในศาลก็ได้หลังจากนั้นศาลก็จะทำเป็นสำนวนคดีนะครับเป็นการผลของการไต่สวนการตายว่าใครทำให้ตายยังไงนะครับสมเหตุสมผลหรือเปล่าจากนั้นก็ส่งสำนวนไปที่พนักงานอัยการนะครับพนักงานอัยการก็จะมารวมเป็นสำนวนส่งสำนวนไปที่พนักงานสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนก็จะได้ไปรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการทำคดีเป็นสำนวนคดีวิสามัญฆาตกรรมครับผมครับนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นนะครับในการทำสำนวนชันสูตรพลิกศพครับผม

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: เรียนมสท.ดีอย่างไร
4: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงชีวิตของเรานะคะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งต้องมีการเกษียณอายุจากการทำงานนะคะซึ่งส่วนมากการทำงานนะคะในระบบการเกษียณอายุก็จะประมาณ60ปีนะคะหรือการทำงานในระบบของเอกชนก็เกษียณเร็วหน่อยนะคะประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะเพราะช่วงอายุขนาดนั้นคงไม่สนุกกับการทำงานเหมือนช่วงวัยรุ่นแน่นอนค่ะ

ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้อาจจะฝันเป็นสีเขียวทางด้านการเกษตรอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านทำการเกษตรนะคะหลังการเกษียณค่ะ

0: ผมก่อนเกษียณนะครับผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเดิมนั้นเคยสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์มาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2529ครับแล้วก็อยู่ในสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยจ้างต่ออีกเป็นปีอีก5ปีก็จะมาปลดเกษียณในปี2554นะครับเป็นเท่ากับ66ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นค่าโชคดีและอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อบอุ่นมากครับตอบได้เลยโดยเฉพาะทางเพื่อนร่วมงานอธิการบดีต่างๆก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเป็นกรรมการ2กรรมการใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยกับกรรมการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
1: ด้วยความรักในด้าน
0: ไปทำฟาร์มปลูกพวกถั่วในแปลงนาผสมกับนาเลยแล้วก็ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สวรรค์หนึ่งตั้งแต่ปี2516ปียโทนะผมทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยผูกพันนะครับเนาะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าให้ฟังว่าการให้ความรักกับต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายกับว่าเราได้ฝากวิญญาณให้ความรู้สึกกับเขาเขาก็จะตอบสนองเราโดยการเติบโตให้ความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากต้นของเขาได้นอกจากความผูกพันกับต้นไม้ทุกต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรก็คือการออกกำลังกาย
0: แล้วสิ่งสำคัญที่สุดได้ออกกำลังกายครับเป็นการที่ออกกำลังกายจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เราผมจะตื่นตีห้าเนาะผมจะรดน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะครับและผมก็บริหารจัดการของผมมาเรื่อยๆภรรยาผมก็ช่วยผมด้วยน้องเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวอบอุ่นครับภรรยาก็ไปช่วยน้องก็ไปเก็บผักไปห่อมะระ

0: ไปอะไรต่ออะไรน้องสาวภรรยาผมนะครับและนอกจากนี้เขาก็สิ่งสำคัญที่สุดเราได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจากใจเราจริงๆเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกที่ว่าปลอดภัยจากสารพิษมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจริงๆแต่เราทำกับมือเรารู้เลยพยานผักที่ผมทำทั้งหมดคือกางมุ้งหมดเลยป้องกันพวกนี้นะครับถึงไม่ 100% ก็ได้ 90% อะนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยความรักมีผูกพันเลยครับได้เรื่องมีแต่เรื่องดีๆครับมีแต่เรื่องดีๆจริงๆ
1: ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตยุทธคงได้จัดแบ่งสวนในบ้าน3หลังแต่ละหลังมีสไตล์แตกต่างกันไปบ้านหลังแรกเป็นแบบสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากอาจารย์ไม่ชอบเที่ยวจึงอยากพักผ่อนในบ้านของอาจารย์เองหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาบ้านหลังที่2สไตล์ไม้ดัดและสวนหินกับพื้นที่100ตารางวาบ้านหลังที่3เป็นสไตล์ไม้แคระแปลงผักและพืชสวนครัวหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาสวนแต่ละสไตล์ของอาจารย์จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรจากนั้นมาสร้างแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจึงทำการออกแบบสวนซึ่งอาจารย์ได้ฝากแนวคิดไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรค่ะ
0: คือผมฝากนะครับขอเชิญชวนเนาะฝากแนวคิดไว้แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะครับตรงนี้คงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีบ้านมีพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนการวางแผนสำคัญที่สุดเลยจากนั้นก็ดูซิความคิดเราความคิดของท่านเองหรือจะระดมมาจากครอบครัวก็ได้นะหมายความว่าตัวภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามลูกๆก็ตามเขาต้องการอะไรก็เซตแนวความคิดว่าจะให้เป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็ทำการออกแบบครับการออกแบบนั้นจะถ้าท่านมีความรู้ท่านจะออกแบบเองก็ได้หรือท่านจะจ้างมืออาชีพก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นงานโดยไม่มีแบบนะครับเพราะแบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะบอกว่าราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร
2: คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์นะคะวัยเกษียณที่มากด้วยรอยยิ้มและความสุขผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเลือกชีวิตหลังการเกษียณนี่ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากงานประจำนะคะอาจารย์ยังมีความสุขนะคะกับนะการทำการเกษตรอีกด้วยค่ะ

0: เกษตรแบบผสมผสานไม่มีคำจำกัดความหรือมีกติกาหรือกฎตายตัวนะคะว่าต้องปลูกพืชชนิดใดนะคะที่ฟาร์มโฮมของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านอาจารย์นะคะทำการเกษตรหลังการเกษียณเปลี่ยนนะคะพื้นที่บ้านนะคะเป็นแปลงนะคะเกษตรที่สวยงามเพื่อการบริโภคในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่
1: ครับอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
2: พอดีผมกำลังตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมิกกี้เมาส์ครับอาจารย์ต้นนี้เป็นนี่ปลูกมานานแล้วต้นนี
1: ้
2: นะครับให้เป็นทรงพุ่มมังกรให้สวยๆ
1: ส่วนนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับอาจารย์นี่เขาว่าอาจารย์ปลูกต้นไม้3สไตล์ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: สวนสไตล
2: ์ตามบ้านที่ผมมีทั้งหมด3หลังนะ
1: โอ้ครับ
2: และบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของผมที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2529แล้วเราก็สร้างสวนปลายปี2529ครับอาจารย์และผมต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ท
1: แนวคิดในการทำสวนของอาจารย์นี่เริ่มจากอะไรครับอาจารย
2: ์ผมจะเน้นเลยนะครับว่าสวนนี้เมื่อเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเราจะต้องทำอะไรมีองค์ประกอบอะไรมีหินและประเด็นสำคัญที่สุดคือ
1: ครับ
2: ผมจะไม่มีหญ้าเพราะผมไม่ต้องการได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า
1: แต่ผมเห็นมีต้นมอสขึ้นเต็มเลย
2: ครับอันนั้นความชื้นนะอาจารย
1: ์
2: ฉะนั้นเป็นสวนป่าดิบก็ตามเต็มไปผสมด้วยสวนหิน
1: ครับ
2: และเป็นจะมีหินทั้งหมดเต็มไปหมดและที่หัวใจสำคัญที่สุดของสวนนี้คือสวนไม้แคระใหญ
1: ่
2: นะครับผมจะเล่นพวกตะโกที่อายุจริงๆก็เกือบ100ปีนะ
1: อาจารย์ครับผมอยากจะดูแล้วครับว่าไอ้ไม้แคระเป็นยังไงครับ
2: ได้สิอาจารย์ได้ครับไม้แคระจริงๆคือไม่มีการพันธนาการแล้ว
1: ครับ
2: เอาคือโซ่ตรวนที่ผูกรัดเขาทั้งหลายต้องออกหมด
1: ครับ
2: นะครับออกหมดจนกระทั่งเขาได้ฟอร์มเหมือนกับต้นข่อยต้นนี
1: ้
2: นี่คือต้นข่อยต้นข่อยนี่ให้ต้นข่อยครับเห็นไหมครับเหมือนตะโกต้นนี
1: ้ครับ
2: ตะโกต้นนี้ก็เป็น

0: ื่อนกันมาจากป่าเดียวกัน
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: แต่ต้นข่อยต้นนี้ผมไม่เคยเห็นต้นข่อยฟอร์มแบบนี้เลยครับ
0: โอ้ใช่คือเราจะต้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พยายามดัดตามแล้วก็มีการขูดข้างเห็นไหมครับ
1: ขูด
0: แต่งแผลแต่งแผลช่วย
1: อ๋อคือ
0: ใช้เทคนิค
1: เ
0: ป็นแผลให้เกิดแผลแล้วเขาก็จะเกิดหูดหุ้มนั่นแหละคือความนี่คือความเท่ของเขาอาจารย
1: ์ใช่เห็นไหมอาจารย์มีลวดช่วยไหมครับ
0: นิดหน่อยตอนนี้เพียงกิ่งใหม่ที่ต้องการดึงให้เกิดความสมดุลอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสวนป่าสปารีสอร์ทของอาจารย์สมจิตแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปบ้านหลังที่2กันเลยครับเป็นสวนหินใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ครับเป็นสวนหินกับสวนไม้ดัดครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: เดี๋ยวเชิญครับอาจารย์ตั้งใหญ่

0: จารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงบ้านสไตล์โซนหินบ้างครับอาจารย์มีลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างครับ
1: บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับที่ผมทำนี่เป็นลักษณะของโซนหินผสมกับพวกเรียกว่าไม้ดัดนะอาจารย
0: ์
1: ไม้ดัดที่ผมนำมาใช้ที่เป็นไม้หลักๆนั่นคือตะโกดัดอาจารย์อายุก็เป็นคิดไปแล้วก็น่าจะร่วมเกือบ100ปีแล้วล่ะ
0: 100ปี
1: นะครับเป็นไม้เก่าแก่ของผมตั้งแต่คู่กับไม้แคระที่อาจารย์เห็นที่บ้านหลังแรกของผมเนาะและนอกจากนั้นก็ผมจะจัดรอบบริเวณบ้านเลยให้มีทางเดินเชื่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้สูงๆก็เป็นพวกปาล์มด้วยแล้วก็มีไม้ป่าพวกเสม็ดป่านะครับแล้วก็มีผักเม็กนะครับพวกนี้นะครับผมก็จะเอามาเสม็ดหรือก็พวกผักเม็กแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ผมปลูกลงไปที่ในบริเวณแต่ด้านหน้าบ้านของผมที่เป็นฟุตบาทเนี่ยผมจะจัดเป็นแบบคล้ายๆกับไม้ตัดแต่งเป็นแบบไม้ทำเป็นรั้วก่อนเข้าประตูบ้านผมนะครับและบริเวณของบริเวณลานของสวนหินต่างๆที่ผมทำนะผมจะทำเป็นลานอาจารย์ผมใช้พวกหินอ่อนที่เป็นแบบปรุมาผสมกับหินสันเพื่อเป็นลานพักผ่อนของผมและมีม้านั่งประกอบและบ้านของผมทุกหลังเนี่ยนะอาจารย์จะมีศาลาพักหมดเลยไฟเนี่ยผมจะใช้แบบดุมเกวียนนะครับและจะวางสายไฟตามรั้วหมดสายไฟที่ใช้ผมใช้ของเยอรมันเลย
0: โอ้
1: มาทีเดียวให้จบอาจารย์
0: ครับผมจะครับอาจารย์มีสวนป่าใช่ไหมครับสวนหินและสวนอันที่3นี่คืออะไรครับ
1: คอนเซ็ปต์ก็คือแนวคิดผมก็คือ1มีสวนมีไม้แคระกลางเล็กจิ๋วแล้วก็มีพวกพืชผักที่ไว้บริการในครอบครัวในบริโภ
0: ค
1: ซึ่งในบ้านหลังที่3ผมต้องการให้ครบ3อย่างคืออาหารกายอาหารใจและอาหารสมอง
0: อาจารย์ครับนี่เรามายืนกันอยู่ที่บ้านหลังที่3ใช่ไหมครับ
1: อย่างในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสวนสวนลักษณะของค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกแบบทันสมัย contemporary design และ style เนาะทั้งหมดนี่คือเป็นไม่ให้เหยียบดินนะครับผมใช้โครงสร้างที่แข็งแรงทั้งหมดแล้วตรงนี้จะมีด้านหน้านี่จะเห็นเป็นกลุ่มไม้แคระต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นไม้แคระกลางไม้แคระเล็กและก็ไม้แคระที่เป็นจิ๋วอันดับต่อไปนี้เราจะพามาดูสวนผักนะดอกใหญ่นะ
0: ผักเต็มเลยครับอาจารย์
1: เนี่ยครับเป็นผักกลางมุ้งครับอยู่ในมุ้งหมดเลยเพราะแมลงมันเยอะที่นี่ต้องอยู่ในมุ้งอย่างแปลงนี้ก
0: ็สวยมาก
1: แปลงนี้เป็นแปลงที่เพาะมาประมาณไม่ถึง20วันแต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคือในแปลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักทั้งหมด
0: ปลอดสารพิษด้วย
1: ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษแล้วก็อยู่แมลงก็ไม่มีแต่แปลงที่2นี้จะเห็นมั้ยครับว่ามี3ชนิดบุกแบบเหลื่อมมีทั้งผักบุ้งนะครับเดิมๆนี่มีแครอทด้วยนะครับแล้วก็มีคะน้
0: า
1: แล้วก็นี่ผมเพิ่งหว่านกวางตุ้งลงไป
0: ผมอยากจะถามอาจารย์นึงว่าเคล็ดลับที่สำคัญยังไงเพราะผักอาจารย์ดูสุขภาพดีมาก
1: ผมจำคำพูดของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมทท่านบอกว่าจะให้พืชพันธุ์งามไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เงาทับหมายก็ว่าเงาของเราไปทับดูแลบำรุงรักษาเขาตลอดเวลาเลยอันนี้สำคัญนั่นอาจารย์จะเห็นเมื่อตอนแรกสุดเนี่ยอยู่ในมุ้งทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแตงกวาด้วยและผมปลูกเนื่องจากว่าผมปีแปลงไม่มากผมจะปลูกทั้งผสมแบบเหลื่อมทั้งแบบขนาดคือเป็นแบบชนิดเดียว
0: ฟาร์มโฮมของอาจารย์คือการบูรณาการนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มีสวนป่าสวนหินแล้วก็ผักใช่ไหม
1: ผมใช้ความวิทยาศาสตร์เข้ามานะครับอาจารย์และต่อมาอาจารย์จะเห็นว่าด้านฝั่งนี้อาจารย์จะเห็นเป็นสวนป่าสมรม
0: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งครับว่าสวนป่าสมรมนี่มันเป็นยังไงคร
1: ับ สวนป่าสมรมจริงๆแล้วเป็นภาษาภาคใต้นะเป็นทางใต้นะครับในความหมายทางใต้ความหมายว่าการปลูกพืชผักหลายๆชนิดพันไม้ผสมผสานกันมีตั้งแต่บนดินบนฟ้าลองลงมาเรื่อยๆจนถึงดินและใต้ดินให้ระบบนิเวศเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักทั้งหมดที่นำมาปลูกนั้นพืชที่นำมาปลูกนั้นต้องอายุยืนยาว
0: คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะจัดสวนแบบบ้านอาจารย์สมจิตนะครับก็นำใช้กันได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผสมผสานทั้ง3สไตล์นะคะของฟาร์มโฮมยึดหลักนะคะสร้างความร่มรื่นนะคะการให้พืชนะคะหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินะคะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญนะคะปลูกยังไงต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

0: การทำการเกษตรหลังการเกษียณไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จขอให้มีใจรักนะคะที่จะทำก็เพียงพอแล้วค่ะการทำการเกษตรก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะแค่เรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำการเกษตรได้แล้วค่ะ
1: วัย75ปีของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีความสุขอาจารย์ได้ทำการศึกษาทดลองต่างๆโดยใช้แปลงผักรอบบ้านในการปลูกจนมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักหลายชนิดเราไปชมเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกของอาจารย์กันนะคะ
2: อันดับแรกสุดก็คือนำดินร่วนที่เราร่อนแล้วนี่นะฮะมาไว้ในไว้มาใส่ในกะมังนะครับในสัดส่วนขององค์ประกอบที่เราจะผสมดินก็คือดินร่วน2ส่วนนะครับดินร่วน2ส่วนแล้วก็ดินกาบมะพร้าวนะครับ1ส่วนจากนั้นผมก็ใช้มูลโคร่อนดีแล้วใส่ลงไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น4ส่วนด้วยกันโดยอนุมานนะครับไม่ใช่ว่า 100% เต็มทีเดียวครับหลังจากคลุกเคล้าแล้วก็ใช้น้ำพรมนะครับเพราะได้มีความชื้นทั้งหมดนะก่อนที่เราจะนำเข้าสู่กระบะนะครับจากนั้นเราก็จะนำทำกระบวนการเพาะต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าต้องเอากาบมะพร้าวสับนี่นะครับโรยลงในก้นกระบะนะครับบางๆนะครับไม่ต้องมาก ต่อไปก็จะเอาดินลงในกระบะนะครับเอาดินลงในกระบะที่เราผสมแล้วนะครับแล้วใส่เข้าไปโรยครับรอยนี้อย่าให้เต็มกระบะดีนะครับให้กระจายทั่วนะครับแล้วจากนั้นใช้เกลียงนะครับเกลียงฉาบอันนี้เขาเรียกว่าเกลียงฉาบนะเกลียงฉาบตบครับตบให้เรียบขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นการโรยเมล็ดที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนี่นะครับเราก็ต้องเทออกให้หมดแล้วนำเมล็ดนี่ไปคลุกกระสายนะครับที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับอันนี้เป็นคลุกกระสายที่เราเตรียมไว้ง่ายๆก็คือใช้มือนี่แหละคลุกนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้เมล็ดนี่โรยนะครับทรายนี่เราจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ารู้ว่าน้ำหนักเบาของมือเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอเราโรยเอาเมล็ดผสมทรายเราจะเห็นความหนาความบางของการโรยของเราเองจากนั้นครับเราก็ใช้เกลียงฉาบนี่แหละตบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เมล็ดจมลงไปในดินนะครับจมลงไปในดินจากนั้นเอาดินผสมร่อนเนี่ยทับหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโรยทับก่อนจะโรยทับเราขีดก่อนนิดนึงให้ความชื้นอันนี้คือดีที่สุดนะครับการโรยก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าโรยหนาโรยบางก็มีผลต่อการงอกเหมือนกันว่าต้องใช้เวลามากน้อยกว่ากันหรือเปล่านะครับนี่สำคัญจากนั้นใช้เกลียงใบโพนะครับเกลี่ยช่วยนะครับเกลี่ยช่วยตบบางๆแล้วก็พ่นน้ำนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเราก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วเมื่อคลุมผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็เย็บนะทั้งเย็บขอบเขาหลังจากที่เราคลุมผ้าขาวบางได้รดน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำผักบุ้งนี้ไปเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของการงอกของเมล็ดจะงอกในที่มืดหลังจากที่เขาพอเห็นว่าเขางอกแล้วค่อยๆเลื่อนตัวมาที่แสงสว่างนะครับเพื่อให้เขาเกิดใบของเขาได้เขียวขึ้นก็จะเปิดขึ้นถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราแช่น้ำอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็เริ่มงอกแล้วอาจจะเกือบหมดทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับการเพาะผักบุ้งแบบนี้นะครับก็จะสะดวกที่สุดครับนะครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งที่สวยงาม
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมเคล็ดลับในการปลูกผักอีกชนิดนึงกันค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันนะคะ
2: คืออันดับต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคเพาะผักน้ำแบบไร้ดินหรือ water less นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดหนึ่งเราก็ต้องมีกระบะเนาะ เพื่อใส่น้ำนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือโฟมครับที่เราจะต้องมาเจาะเพื่อเป็นช่องสำหรับที่เราจะใช้ผักลงไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับและที่หัวใจสำคัญที่สุดครับอันหนึ่งที่จะทำให้ผักมันอยู่ยึดอยู่ได้ก็คือฟองน้ำฟองน้ำนี่มีขนาดความหนานะครับเป็นลูกบาศก์เหมือนกันจากนั้นนี่คือตัวอย่างของที่ผมเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหลุมที่เราทำได้ทั้งหมดนี้ไปวางลงยังกระบะที่เราใส่น้ำไว้โดยเรียบร้อยแล้วจะพอดีปั๊บเลยต่อมาก็คือเรื่องของกล้าผักกล้าของผักน้ำที่เราไปตัดมานะครับเอาไปใส่ในโฟมที่เราตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับหุ้มเลยให้มีส่วนหนึ่งลงไปในน้ำให้ได้เพราะส่วนนี้แหละจะพัฒนาเป็นรากต่อไปนะครับตัวอย่างนะฮะผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้น้ำที่เราแช่สำหรับที่จะวางโฟมลงไปนั้นอย่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำเขาเรียกว่าผักไร้ดินผมภาษาง่ายๆแบบว่าเทคโนโลโซนะครับเราใช้วัสดุที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามานะครับ
1: เคล็ดลับในการปลูกผักทั้ง2ชนิดของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองนำไปปลูกกันนะคะท่านผู้ชมคะการเกษียณก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตยิ่งได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานเกษตรนับเป็นความสุขที่หาจากที่ใดไม่ได้อย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้รับความสุขจากการทำเกษตรหลังเกษียณค่ะ
3: ในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเนี่ยเริ่มต้นจากความรักในเรื่องของต้นนะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะวาง

0: มีความหลากหลายในพื้นที่นะสร้างระบบนิเวศนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะได้ยินบางทีเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำต่างๆนะอันนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนะคะสุดท้ายเลยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณคงเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่จะนำไปสู่เรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะ
1: คุณผู้ชมคะฟาร์มโฮมเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรหลังการเกษียณของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นความสุขไม่ได้ผูกติดนะคะกับอนาคตแต่ผูกติดกับปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ทำหลังการเกษียณหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
3: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าว
6: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่1ตอนที่ 1.1 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินค่ะก็ในหน่วยนี้นะคะเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายข้อเลยนะคะในการที่ว่าเราต้องจัดการการเงินให้กับองค์กรนะทั้งเรื่องของความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นการสร้างกำไรการให้เกิดสภาพคล่องนะคะการให้รางวัลกับในการบริหารงานนะคะแล้วก็ยังมีเป้าหมายเชิงพฤติกรรมขององค์กรแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเรื่องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยนะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของวัตถุประสงค์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางบริษัทนะคะที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในรูปแบบของบริษัทนะคะก็จะไม่มีผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ เรียกวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างความมั่งคั่งสูงสุดเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่ากิจการให้สูงสุดนะคะก็คือ maximized value of the firm ค่ะทีนี้แนวทางหลักๆที่จะไปถึงในการไปถึงการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีด้วยกัน2แนวทางหลักๆนะคะก็คือได้แก่เรื่องของการปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการให้มีสภาพคล่องนะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือการลดต้นทุนเงินทุนของกิจการนะคะเราก็ต้องทำทั้ง2แนวทางนี้ค่ะควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะทำให้มูลค่ากิจการเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะนี้เราก็มาดูในรูปได้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในด้านบนก่อนเนาะก่อนที่จะสร้างมูลค่าของกิจการเนี่ยได้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระแสเงินสดนะคะให้มีสภาพคล่องในองค์กรเนาะคือองค์กรมองทุกองค์กรเลยค่ะถ้าจะมีแต่กำไรแต่ว่าไม่มีสภาพคล่องไม่มีกระแสเงินนะคะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้หรือว่าเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของกำไรจากการดำเนินงานนะคะก็เริ่มจากการที่เราจะต้องหารายได้เข้ามาให้กับกิจการแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายหรือว่าควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆนะคะแล้วเราก็เอาเงินตัวเนี้ยมาหักกับเงินลงทุนของเราที่ได้ลงทุนในพวกสินทรัพย์ในการดำเนินงานนั้นไปเราก็จะได้เป็นตัวกระแสเงินสดนะคะส่วนด้านล่างของรูปนะคะจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเงินทุนนะคะเนื่องจากว่าในทุกกิจการนะคะเราต้องมีแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนเนี่ยมาได้จากส่วนของเจ้าของแล้วก็ส่วนของเจ้าหนี้นะคะเป็น2แหล่งเงินทุนหลักๆเลยนะคะทีนี้เราจะต้องพยายามที่จะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยของทั้งส่วนของเจ้าของและส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยต่ำที่สุดนะคะเพื่อจะทำให้มูลค่าของกิจการเนี่ยสูงที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในการที่จะควบคุมทั้งต้นทุนเงินทุนให้ต่ำที่สุดแล้วก็เพิ่มกระแสเงินสดให้สูงที่สุดเนี่ยเราก็จะสูงในรูปตรงกลางก็คือมูลค่าของกิจการนะคะมันก็จะ เพิ่มขึ้นสูงที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งระหว่างทางในการคำนวณหรือว่าเพิ่มมูลค่าของกิจการเนี่ยเราต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านเนาะซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะมากระทบกิจการได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยของตลาดความเสี่ยงจากภาวะตลาดหรือว่าความเสี่ยงในธุรกิจเองด้วยนะคะพวกนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุน

เงินทุนด้วยนะคะแล้วก็มูลค่ากิจการทั้งหมดนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะนอกจากที่เราต้องคำนึงถึงแนวทาง2แนวทางเมื่อตะกี้แล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยยังคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainable ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่กำลังป๊อปปูล่าแล้วก็สำคัญมากๆหลายกิจการธุรกิจเนี่ยมีกำไรนะคะมีสภาพคล่องดีหมดเลยแต่ผู้บริหารไม่มีจริยธรรมนะคะการดำเนินงานเนี่ยก็แทนที่จะเอาเงินมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนะคะก็เอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทำให้กิจการไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมหรือว่าเรื่องของcorporate governance ต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่ในการจัดการการเงินกันนะคะการจัดการการเงินเนี่ยมีหน้าที่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5หน้าที่หลักเลยนะคะก็หน้าที่แรกนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนทางการเงินนะคะธุรกิจเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินนะคะว่าเราจะเอาเงินทุนมาจากไหนในอนาคตเราจะไปลงทุนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มาถึงเรื่องของการตัดสินใจลงทุนค่ะในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่อายุมากกว่า1ปีนะคะหรือว่าเรียกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่4แล้วก็หน้าที่ที่3ก็คือการจัดการจัดหาเงินทุนเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนระยะสั้นแล้วก็แหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะก็เราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่5 6แล้วก็7นะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางการเงินนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของทรัพย์ที่หมุนเวียนนะคะหรือมีอายุไม่เกิน1ปีก็จะเป็นเรื่องของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลืออันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่3แล้วก็การจัดการทางการเงินหน้าที่สุดท้ายก็คือการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเราจะเรียนในเล่มหลังนะคะคือเล่มที่หน่วยที่9ถึงหน่วยที่15เลยนะคะในเรื่องของการบริหารกิจการนะคะเรายังต้องคำนึงถึงปัญหาของเรื่องตัวแทนด้วยนะคะโดยปัญหาตัวแทนเนี่ยมันมีแบ่งด้วยกันเป็น3ประเภทหลักๆนะคะสาเหตุหลักๆอย่างแรกก็คือมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาตัวแทนก็คือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานเพียงลำพังได้นะคะเขาก็ไปจ้างคนมาบริหารงานมาช่วยกันนะคะผู้บริหารมาช่วยนะคะมาช่วยบริหารงานให้เพราะฉะนั้นอำนาจในการบริหารงานเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ตัวผู้บริหารนะคะโดยผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าผู้บริหารเนี่ยจะทำบริหารงานให้เกิดกำไรสูงสุดแก่บริษัทนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนสูงสุดด้วยนะคะก็คือเมื่อมูลค่าของกิจการสูงแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลประโยชน์นั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยผู้บริหารนะคะเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าของผู้ถือหุ้นนะคะจึงทำให้บางครั้งเนี่ยการบริหารงานเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของกิจการและแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นผู้บริหารบางคนก็มีรถประจำตำแหน่งนะคะมีห้องที่ห้องทำงานใหญ่โตเลยโอ่งโถงเลยแล้วก็บางทีเนี่ยรถประจำตำแหน่งอาจจะไม่ได้ใช้ในการทำงานกิจการอาจจะไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือฉันได้เห็นว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ว่า เกิดปัญหาตัวแทนก็คือว่าไม่ได้บริหารงานให้เกิดกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นหรือว่าลดต้นทุนในการดำเนินงานนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะปัญหาที่หนึ่งตัวแทนอย่างที่หนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้นนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาให้เงินเราให้บริษัทเนี่ยให้มากู้ยืมได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าบริษัทเนี่ยจะดำเนินงานตามที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้หนี้เขาไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือจะให้ตัวผู้บริหารเนี่ยมาบริหารงานให้เนาะปรากฏว่าลงทุนในโครงการบางโครงการที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่ได้บอกเจ้าหนี้ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตัวแทนอีกประเภทนึงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนมีแล้วมีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยอาจทำให้เกิดการผิดลับชนะหนี้ที่เราได้ไปบอกเจ้าหนี้ไว้ว่าเราจะคืนเงินเขาเนี่ยอาจจะมีเงินไปไม่คืนเงินไม่ทอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาตัวแทนอันที่2นะคะส่วนปัญหาตัวแทนอันสุดท้ายคือเป็นความเสี่ยงเป็นความสัมพันธ์ค่ะระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะ
ก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถ้าเขาถือหุ้นปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจเนาะมีเหมือนกับว่าสามารถที่จะไปใช้อำนาจเบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้บริหารได้นะคะก็ทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวผู้บริหารรายใหญ่นะคะซึ่งปัญหาเนี้ยมักจะพบกับบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งผู้บริหารกับเจ้าของเนี่ยดันเป็นคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นครอบครัวเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้ก็คืออาจจะไม่ได้อาจจะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆได้นะคะถัดมาค่ะเป็นหน้าที่ทางการเงินในโครงสร้างขององค์การนะคะก็ในทุกกิจการนะคะก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเงินเนาะทีนี้เนี่ยเรื่องเงินเนี่ยมันก็จะของผลประโยชน์การมีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายต่างๆนะคะทีนี้เราจะมาดูโครงสร้างตัวอย่างเนาะเป็นโครงสร้างในรูปโครงสร้างตัวการเงินในโครงสร้างขององค์การในรูปแบบบริษัทนะคะก็จะเริ่มจากผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเลือกคณะกรรมการก่อนในคณะกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการอิสระมีกรรมการอิสระอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะมาบริหารงานเราเนี่ยให้สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการนะคะแล้วก็เกิดความโปร่งใสนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องนะคะในการทำงานทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแผนกต่างๆเนาะก็จะมีแผนกตลาดการเงินการผลิตอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาจะดูในเรื่องของด้านการเงินนะคะในการเงินเนี่ยรองประธานฝ่ายการเงินเนี่ยนะคะเขาก็จะดูแลเยอะเลยทั้งในเรื่องของการวางแผนควบคุมดูงบประมาณดูทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสามารถแตกแยกย่อยมี2แผนกเนาะแผนกอันนี้แผนกนี้แตกคร่าวๆนะคะก็คือจะมีแผนกด้านการเงินกับด้านบัญชีการเงินต่างจากบัญชีตรงที่ว่าของด้านการเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินสดสินเชื่อการลงทุนนะคะการวางแผนต่างๆส่วนทางด้านบัญชีเนี่ยจะเป็นเรื่องของบัญชีต้นทุนบัญชีการเงินแล้วก็ด้านภาษีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะที่เป็นรูปแบบของบริษัทค่ะหวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเข้าใจมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค่ะในตอนที่ 1.2 นะคะเราจะเรียนเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะเรามาดูเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนนะคะผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือผลตอบแทนในอนาคตนะคะณเวลาหนึ่งของหลักทรัพย์นั้นๆที่ผู้ลงทุนได้รับจากสิ่งที่ลงทุนในระหว่างที่ผู้ลงทุนได้ครอบครองหรือว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่ลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้สามารถแบ่งประเภทของการลงทุนนะผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยได้เป็น2ประเภทก็คือผลตอบแทนที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเลขตัวเงินได้กับอันที่2ก็คือประเภทที่2คือผลตอบแทนที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินได้แล้วก็ไม่มีตัวตนนะคะต่างกันยังไงคะแบบแรกนะคะผลตอบแทนที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องการนะคะในรูปของรายได้เงินปันผลกำไรดอกเบี้ยกำไรส่วนทุนนะคะ capital gain นะคะแล้วก็หุ้นปันผลก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินได้เนาะส่วนผลตอบแทนที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ลงทุนเช่นความพึงพอใจนะคะการได้ความต้องการด้านการเติบโตจากผลตอบแทนของเงินทุนลงทุนนั้นๆความปลอดภัยของเงินลงทุนหรือว่าการได้กระจายความเสี่ยงการได้กระจายเงินลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยการได้มาซึ่งผลตอบแทนประเภทที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินแล้วก็ไม่มีตัวตนเนี่ยมักจะต้องชดเชยด้วยการลดมูลค่าในผลตอบแทนประเภทแรกนะคะซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สามารถตีเป็นตัวเงินได้นะคะต่อมาค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะความหมายของความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็คือโอกาสนั่นเองนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้นั่นเองนะคะทำให้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดนั่นเองนะคะ
ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูประเภทของความเสี่ยงนะมี5ประเภทนะคะ

มีความเสี่ยงด้านของสภาพคล่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะคะความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ความเสี่ยงจากภาวะตลาดความเสี่ยงจากการจากอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อหรือว่าค่าของเงินนะคะในประเภทที่1เนี่ยความเสี่ยงอันแรกก็คือการที่ว่าเราจะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นๆเนี่ยแล้วมันทำได้ยากก็จะเป็นความเสี่ยงแบบนึงนะคะอีกแบบที่2ก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้อันนี้ก็คือกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนเราได้นะคะตามที่เราคาดหวังเนาะก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยแย่ลงนะคะต้องเราต้องคอยดูเครดิตเรตติ้งด้วยนะคะประกอบอันที่3คือความเสี่ยงจากภาวะตลาดนะภาวะเศรษฐกิจการเมืองนะคะในช่วงนั้นๆแล้วก็ที่4เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าต้นทุนทางการเงินทางการของกิจการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นราคาตราสารหนี้เนี่ยก็จะต่ำลงนะคะแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยลดลงได้นะคะอันสุดท้ายเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อหรือว่าค่าของเงินก็คือภาวะเงินเฟ้อนะคะก็ทำให้เงินในวันนี้1บาทนะคะในอนาคตเนี่ยมีมูลค่าที่ต่ำกว่า1บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะรับจากหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะคือดูแค่ตัวเดียวก่อนเนาะในตัวหนึ่งๆ นะคะเราจะวัดยังไงดีนะคะก็จะวัดจากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคูณกับอัตราผลตอบแทนนั้นๆนะคะในแต่ละสถานการณ์เนาะเช่นสภาวะที่ดีผลตอบแทนก็จะมักจะสูงนะคะสภาวะเหตุการณ์ที่โอกาสที่สภาวะที่แย่เศรษฐกิจแย่ผลตอบแทนก็จะต่ำลงเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาคิดคำนวณก็ให้นักศึกษาดูที่สูตรการคำนวณประกอบด้วยนะคะทีนี้พอมาดูในก็จะเห็นได้สูตรเนาะก็จะเป็นตัวผลตอบแทนคูณกับความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็มาบวกกันในทุกสถานการณ์นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามูในกลุ่มหลักทรัพย์ค่ะกลุ่มหลักทรัพย์จะแตกต่างจากหลักทรัพย์แต่ละตัวเพราะว่ามีการลงทุนที่กระจายในหลักทรัพย์หลายๆตัวนะคะทีนี้การคำนวณเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยควบคู่กับการถ่วงน้ำหนักอัตราผลตอบแทนในแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นๆที่เราถือครองอยู่ในเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะที่เราถือครองในพอร์ตเราอะค่ะเพราะฉะนั้นในการคำนวณเนี้ยก็จะขึ้นจะมีเวทในการในที่เราลงทุนไปด้วยเนาะในหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะคูณกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละหลักทรัพย์นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาดูความหมายของความเสี่ยงบ้างเนาะความเสี่ยงในหลักทรัพย์แต่ละตัวบ้างนะคะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงตัวเดียวเนาะแล้วก็มันจะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะเวลาเราคำนวณเนี่ยก็จะต้องใช้คำนวณจากค่าความแปรปรวนแล้วก็ค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานนะคะของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะนี่ก็เป็นเครื่องมือแรกนะคะก็คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเนาะก็ใช้วัดการกระจายตัวของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะของอัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจหรืออาจกล่าวได้ว่าใช้วัดโอกาสที่อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่นะคะทั้งนี้เนี่ยหากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยยิ่งน้อยนะการกระจายตัวของความแจกแจงความน่าจะเป็นก็จะน้อยก็แสดงเห็นว่าความเสี่ยงที่จะลงทุนในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีน้อยนั่นเองนะคะก็ให้ไปดูสูตรการคำนวณเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะสูตรตามนี้เนาะอีกตัวนึงค่ะที่ใช้วัดความเสี่ยงก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะคะก็เรียกสั้นๆว่า CV เนาะ coefficient of variation นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นค่าสติอีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมในการวัดการกระจายตัวของเหตุการณ์สหสัมพันธ์โดยมักใช้ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงแบบสัมพันธ์กล่าวได้ว่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน1หน่วยนั่นเองนะคะก็คือเวลาเรามีหลักทรัพย์หลายๆตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเราอยากรู้ว่า2ตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยตัวนึงอาจจะให้ผลตอบแทนเยอะความเสี่ยงน้อยหรือว่าอันนึงความเสี่ยงมากแล้วผลตอบแทนก็มากด้วยอย่างเงี้ยค่ะ

เราจะเปรียบเทียบกันยังไงนะคะก็จะใช้เจ้าตัว CV นั่นแหละค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเนี่ยมาเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์ A กับหลักทรัพย์ B ง่ายๆนะคะหลักทรัพย์แต่ละตัวนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องเรารู้แล้วว่าเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวแล้วเนาะทีนี้เรามาดูความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เลยค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนหลักทรัพย์แค่ตัวเดียวหรอกเขาจะลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆตัวก็คือมีพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์ขึ้นมานะคะแล้วก็ความเสี่ยงนี้เนี่ยมันเราจะใช้ตัวหนึ่งที่เราจะใช้เลยก็คือเป็นเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ A กับหลักทรัพย์ B ค่ะอันนี้ค่านี้คือค่า P นี้นะคะเนี่ยค่ะจะโผล่ขึ้นมาคือจะไม่ใช่แค่ดูเวทหรือว่าดูน้ำหนักที่เหมือนเรื่องของผลตอบแทนแล้วแต่จะมีเรื่องของการถ่วงน้ำหนักในเรื่องของความเสี่ยงที่มีความสหสัมพันธ์กันในหลักทรัพย์ที่เราลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเราอะค่ะในกลุ่มหลักทรัพย์นี้นะคะก็ระหว่าง A กับ B ด้วยนะโดยค่าสหสัมโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะคะซึ่งระดับความเสี่ยงในการลงทุนของหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเพิ่มหรือมันจะลดลงอะไรเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับค่านี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้ตัวนี้ในการกระจายความเสี่ยงได้นั่นเองก็คือลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันถ้าตัวนึงผลเมื่ออยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยตัวนึงเนี่ยมีความเสี่ยงที่ขึ้นเดี๋ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอีกตัวเนี่ยจะลดลงเนี่ยเป็นการกระจายความเสี่ยงได้นะคะโดยจะพบว่าหากค่าความสัมพันธ์ตัวนี้เป็นเชิงบวกก็แสดงว่าเมื่อราคาหลักทรัพย์ A เพิ่มหลักทรัพย์ B ก็จะเพิ่มไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นเชิงลบก็คือถ้าราคาของหลักทรัพย์ตัว A เพิ่มนะคะตัว B ก็จะลดลงนะคะแล้วถ้าเป็น0ก็แสดงว่าหลักทรัพย์ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้มีราคาที่สัมพันธ์กันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตัวค่าสหสัมพันธ์ตัวนี้นะคะมีค่าเป็นตัวนี้นะคะมีค่าเป็นลบ1ก็คือว่าเป็นเชิงลบแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้ 100% เลยนะคะคือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์จะถูกกำจัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อ A เพิ่ม B ก็ลดลงอย่างเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปลงทุนแล้วตัวเนี้ยเป็นค่าเป็นบวก1อะค่ะก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 100% นั่นเองแบบสมบูรณ์ค่ะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระบบแล้วก็ความเสี่ยงที่มีระบบนะคะความเสี่ยง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะก็คือว่าความเสี่ยงที่ไม่มีระบบเนี่ยเราเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นว่าความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้นะคะก็คือไม่มีระบบนี่คือหลีกเลี่ยงได้นะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นั้นๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าซึ่งตัวนี้สามารถกระจายความเสี่ยงได้นะไอความเสี่ยงที่ไม่มีระบบแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบอะค่ะเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวตลาดก็คือตัวสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมเราไม่สามารถที่จะไปกระจายความเสี่ยงได้นะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าเราลงทุนหลักทรัพย์ที่เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ถ้าเราลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อะนะก็จากในรูปนะคะเห็นไหมว่าถ้าลงทุนหลักทรัพย์แค่ตัวเดียวความเสี่ยงเนี่ยค่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 35% ตรงข้างบนนี้เลยนะคะแต่เมื่อเราเพิ่มปริมาณการถือหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มเป็น 2,000 ตัวหรือว่าเพิ่มเป็นเท่ากับทั้งหมดหลักทรัพย์ทุกตัวในตลาดนั้นๆได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเพิ่มไปลงทุนทุกหลักทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ลงทุนในจำนวนแล้วก็ปริมาณที่มันมากพอเนาะแล้วก็ค่าสหสัมพันธ์เนี่ยเป็นขั้นติดลบ1คือติดลบสมบูรณ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะกำจัดความเสี่ยงออกไปได้นะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้เมื่อเราถือหลักทรัพย์เยอะมากเลยในกลุ่มในพอร์ตโฟลิโอเราเนาะความเสี่ยงจาก 35% นะคะค่าเบี่ยงมาตรฐานเนี่ยก็จะเหลือแค่ 20% ซึ่งเท่ากับค่าเบี่ยงของตลาดนะคะ

นะคะเพราะว่านี่คือส่วนที่ด้านบนเนี่ยคือส่วนที่เราเป็นซัมเซงที่ไม่มีระบบเนาะมันหลีกเลี่ยงได้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นที่ 20% เมื่อกี้เนี่ยของตลาดนะคะมันก็คือเท่ากับตลาดแล้วอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้ มันเกิดในตลาดนะคะทุกหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบหมดนะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูแบบจำลองนะคะของราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่าเรียกสั้นว่า CAPM นะคะก็คือ Capital Asset Pricing Model นะคะอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาจำสูตรไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะคะโดยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวหนึ่งเนาะก็คือ RJ เนี่ยหลักทรัพย์ J นะคะจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่เขาเอามาอิงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทนจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเนี่ยบวกกับตัวลิกพรีเมียมก็คือตัว RM ลบ RF ก็คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยลบจากอัตราผลตอบแทนที่เป็นลิกฟรีนะคะก็จะเป็นลิกพรีเมียมนะคะแล้วก็คูณกับค่าเบต้าของหลักทรัพย์ J นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นกับผลตอบแทนโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ก็คือเป็นการซึ่งค่าเบต้านี้สามารถแทนความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะก็ให้ดูสูตรของ CAPM ประกอบไปด้วยเนาะทีนี้ในสูตร CAPM เนี่ยเราสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมาวาดเป็นกราฟให้เห็นชัดได้เลยนะคะว่าตัวนี้นะคะคือ RF ก็คือ Risk Free นะคะ Risk Free Rate Return ตรงนี้ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะคะซึ่งมันก็เช่นเราลงทุนแบบอย่างเงี้ยไม่มีความเสี่ยงรัฐบาลไม่ล้มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ออกพันธบัตรก็คือรัฐบาลเนาะรัฐบาลไม่ล้มก็แนวโน้มก็จะเป็นผลตอบแทนเท่ากับที่นะคะความเสี่ยงเป็น0เนี่ยความลิกฟรีก็จะเท่านี้เนาะทีนี้เมื่อความเสี่ยงมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะผู้ลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนเพื่อมาชดเชยความเสี่ยงนะผลตอบแทนก็จะเพิ่มไงคะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนที่เราเพิ่มตรงนี้เนี่ย RM ลบอันนี้คือเรียก RM เนาะเส้นนี้เนาะ RM ลบกับ RF นะคะคือเส้นปะลบกับเส้นปะนี่ก็จะได้เป็นส่วนลิกพรีเมียมนะคะนี่คือส่วนชดเชยความเสี่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนที่นักทุนคาดหวังก็จะต้องสูงตามไปด้วยนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันก็คือเชิงบวกนั่นเองค่ะก็อาจารย์ก็หวังว่าหลังจากที่เราได้รู้ในเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานนะคะไปใช้ในหน่วยต่อๆไปได้ค่ะ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดหลัก3กลุ่มแนวคิดกลุ่มแนวคิดที่1ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยกลุ่มแนวคิดที่2ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยและกลุ่มแนวคิดรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยสำหรับกลุ่มแนวคิดแรกนะครับกลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารดั้งเดิมประกอบไปด้วยการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยลักษณะทางการบริหารในยุคนี้พระมหากษัตริย์มีลักษณะความสัมพันธ์กับราษฎรในลักษณะพ่อกับลูกได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลมาจากพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนที่ให้ความสนิทสนมกับราษฎรแนวคิดที่2แนวคิดแบบเทวสิทธิ์ลักษณะของแนวคิดแบบเทวสิทธิ์เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในการบริหารงานจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4รูปแบบซึ่งเราคุ้นชื่อกันในชื่อของจตุสดมคือเวียงวังคังนาอิทธิพลที่ได้รับมาจากอาณาจักรขอมมากกว่าสุโขทัยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดที่3ได้แก่แนวคิดการปฏิรูปการบริหารราชการหรือการทำให้ประเทศทันสมัยที่เรารู้จักกันในชื่อของ Modernization นะครับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับลักษณะการบริหารงานในช่วงนี้นะครับเห็นได้ชัดในช่วงของรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5ได้แบ่งกระทรวงออกเป็น12กระทรวงนะครับโดยมีพื้นฐานมาจาก12กรมหรือ4กรมหลักในสมัยจตุสดมนะครับต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับอิทธิพลที่ได้รับนะครับมาจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเรามาดูกลุ่มแนวคิดที่2หรือที่เรียกว่าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยนะครับแนวคิดแรกได้แก่แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมนะครับหรือในชื่อของรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิมหรือแนวเก่านะครับเราเรียกว่า OPA การบริหารงานแบบดั้งเดิมนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ3 E นะครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดทฤษฎีที่เราคุ้นเคยได้แก่ทฤษฎีระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้การบริหารราชการไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของการยึดติดกับกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์แนวคิดที่2ได้แก่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่จะให้ความสำคัญกับค่านิยมของผู้ที่เสียเปรียบในสังคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดสำหรับแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้าจึงนำมาสู่นะครับอีกแนวคิดหนึ่งในระยะเวลาต่อมานั่นก็คือแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ New Public Management การบริหารงานในยุคนี้ได้นำเอาแนวคิดจากภาคเอกชนนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือself interest นะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ประยุกต์ใช้เทคนิคจากภาคเอกชนมานะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าลักษณะการทำงานที่นำแนวคิดต่างๆจากเอกชนมาใช้เนี่ยนะครับก็ดึงผลประโยชน์สาธารณะไปสู่เอกชนได้แล้วก็เรียกประชาชนว่าลูกค้านะครับแนวคิดต่อมานะครับก็คือแนวคิดของในส่วนของที่เราเรียกว่า New Public Service นะครับหรือการบริการสาธารณะแนวใหม่หลักการบริหารในยุคนี้นะครับจะเป็นการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของควรจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและนะครับควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในหน่วยงานเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการแปลงจากแนวคิดมาสู่การปฏิบัตินะครับและแนวคิดสุดท้ายนะครับเรียกว่าแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance นะครับในชื่อของ NPG การบริหารในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบอาศัยความร่วมมือที่หลากหลายจากกลุ่มพหุนิยมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมเอกชนภาคประชาชนมาร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้นะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยก็คือในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงาน
ร่วมกันนะครับยังต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมและก็แนวทางการปฏิบัติที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็มีกฎระเบียบที่รองรับต่อไปนะครับมาสู่กลุ่มแนวคิดที่3นะครับก็คือกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นกระแสหลักของการบริหารราชการไทยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับได้ระบุไว้ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพ.ศ.2560นะครับซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการไทยโดยตรงกลุ่มที่2นะครับก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนโดยที่รัฐบาลจะต้องรวบรวมปัญหาของประชาชนมาสู่การบริหารราชการไทยนะครับและกลุ่มที่3นะครับแนวคิดระบบราชการ 4.0 นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมหลักในปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเป็นโมเดลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 นะครับขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัวและต้องการพลิกโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลนะครับแล้วก็การเป็น e-government นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวคิดหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยครับ

หลักการในการบริหารราชการไทยหลักการในการบริหารราชการไทยที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยหลักการในการบริหารราชการไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการบริหารราชการไทยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับหลักการในการบริหารราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและก็อำนาจตุลาการสำหรับวิชาการบริหารราชการไทยอำนาจที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออำนาจบริหารราชการก็คืออำนาจในส่วนของการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับจะมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการไทยซึ่งแบ่งนะครับส่วนราชการออกเป็น3ส่วนก็คือการบริหารราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้การบริหารนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า legitimacy นะครับเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการบริหารปกครองหรือที่เราเรียกว่า governance นะครับแล้วก็เพื่อทำให้การบริหารเป็นการบริหารใหม่และประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูเรื่องของรัฐนะครับโดยทั่วไปรัฐมีองค์ประกอบ4ประการนะครับนักศึกษาเคยได้เรียนและได้อ่านมาแล้วนะครับองค์ประกอบ4ประการที่ว่านี้ก็คืออาณาเขตประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะครับถ้ารัฐไหนหรือประเทศไหนนะครับขาดอำนาจอธิปไตยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการบริหารประเทศเราจะเห็นในเรื่องของรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นองค์ดาไลลามะอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเพราะว่าไม่มีอธิปไตยในการบริหารประเทศแต่องค์ประกอบอื่นมีหมดครับมีรัฐบาลมีประชากรมีดินแดนดังนั้นนักศึกษาจะเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับคือความมี

กราชมีสิทธิ์ทางการบริหารในการปกครองประเทศของตนนะครับอำนาจนี้เนี่ยแหละครับเป็นอำนาจที่ขับเคลื่อนระบบราชการและทำให้การบริหารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐบาลและประเทศนั้นๆ นะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญในการใช้อำนาจเราเรียกว่าการใช้อำนาจนะครับหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางการบริหารอำนาจทางการบริหารผู้ใช้อำนาจก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้นะครับโดยที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองการใช้อำนาจจากอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็มีอำนาจทางนิติบัญญัติที่ออกเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับจากนั้นระบบราชการก็จะทำการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดบริการสาธารณะทางด้านต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับอำนาจที่2ครับเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับหรือการใช้อำนาจนิติบัญญัติองค์การทางนิติบัญญัติหรือหน่วยงานที่ใช้เราเรียกว่ารัฐสภานะครับซึ่งจะมีผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับความสำคัญของอำนาจนิติบัญญัติก็คือจะให้ความชอบธรรมกับระบบราชการในการใช้อำนาจนะครับหลังจากออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับก็จะมีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ในลำดับรองๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบราชการนำไปแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติราชการต่อไปนะครับมาดูอำนาจสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอำนาจตุลาการการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับประชาชนหรือเอกชนกับเอกชนนะครับเราคงมีประสบการณ์หรือเปล่าบางท่านนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับรัฐกับประชาชนนะครับหรือรัฐกับรัฐนะครับก็จะอยู่ในศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีศาลอื่นๆนะครับเช่นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็ศาลทหารเป็นต้นนะครับก็ไปแล้วในส่วนที่1นะครับก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบราชการราชการบริหารต่างๆจะมีการใช้อำนาจที่แตกต่างกันนะครับที่คุ้นชื่อเลยก็คือการรวมอำนาจนะครับหรือหลักการรวมอำนาจ centralization นะครับหลักการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration และหลักการกระจายอำนาจ decentralization นะครับการรวมอำนาจใครเป็นผู้ใช้ครับการรวมอำนาจก็คือรัฐบาลกลางนะครับหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพประเทศไหนนะครับจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยเขาดูจากการรวมอำนาจนะครับยิ่งถ้ารวมอำนาจมากนี่เขาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้บริหารงานนะครับเขาจะถือว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยนั้นสูงนะครับอำนาจที่สองเราเรียกว่าการแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับจากราชการส่วนกลางมีการมอบอำนาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งหลักๆ ก็คือนะครับจังหวัดและอำเภอนะครับเพื่องานของส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับมอบอำนาจหรือคืนอำนาจนะครับบางส่วนบางประการให้กับท้องถิ่นนะครับไปบริหารงานได้อย่างอิสระนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายอำเภอคอยกำกับการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการบริหารอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการใช้อำนาจที่เราเรียกว่ารวมอำนาจแบ่งอำนาจและกระจายอำนาจครับ

พัฒนาการของการบริหารราชการไทยพัฒนาการของการบริหารราชการไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและเรื่องที่2พัฒนาการการบริหารราชการไทยในสมัยประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1782ถึง1981นะครับสมัยที่2สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพ.ศ. 1893ถึง2310และส

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพ.ศ. 2325นะครับจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรามาดูการบริหารราชการไทยในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งมีลักษณะทางการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรหรือพ่อปกครองลูกนะครับในขณะที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีลักษณะการบริหารคล้ายแบบประชาธิปไตยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่ามีลักษณะคล้ายดิโมแครติกเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงให้ความสนิทสนมทรงมีอัธยาศัยนะครับกับราษฎรหรือไพร่นะครับในลักษณะเสมอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้นะครับสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้หรือในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีการทำหรือริเริ่มนะครับในเรื่องของทำนบพระร่วงหรือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยสุโขทัยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารนะครับโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นราชธานีก็คือส่วนกลางนั่นเองก็คือกรุงสุโขทัยนะครับในส่วนของหัวเมืองชั้นในนะครับแบ่งออกเป็นเมืองอุปราชเมืองอุปราชก็คือคนที่พระมหากษัตริย์นะครับได้ทรงวางไว้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปนะครับให้ไปครองเมืองอุปราชเมืองลูกหลวงนะครับแล้วก็เมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงคือเมืองที่เชื้อพระวงศ์ไปปกครองนะครับเมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีในส่วนของข้าราชการนะครับหรืออำมาตย์ไปปกครองดูแลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่งกรุงสุโขทัยและหัวเมืองชั้นในเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะมีเมืองพญามหานครซึ่งยังถือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองประเทศราชซึ่งเป็นชาวต่างชาติเราจะถือว่ามีลักษณะคล้ายการกระจายอำนาจนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ของสุโขทัยนี้นะครับอาทินะครับเมืองมรกายะโฮทวายหงสาวดีเวียงจันทร์เวียงคำนะครับก็จะใช้ลักษณะการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับพัฒนาการต่อมาคือในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะการบริหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงสุโขทัยคือได้รับอิทธิพลจากขอมหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของระบบเทวทรัพย์การบริหารงานมีพัฒนาการที่สำคัญ3ครั้งคือครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นการริเริ่มหรือเกิดระบบทางการบริหารที่เรียกว่าจตุสดมครั้งแรกนะครับประกอบไปด้วยราชการส่วนกลางคือเวียงวังคังนานะครับเวียงดูแลราชธานีวังดูแลในส่วนของราชสำนักนะครับแบ่งหน้าที่กับเวียงคือเวียงดูแลเรื่องความสงบนะครับคลังดูแลเรื่องของภาษีอากรและนาดูแลเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรการเพาะปลูกนะครับเรามาดูในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคนะครับกรุงศรีอยุธยายังยึดหลักตามแบบสุโขทัยนะครับก็คือมีเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งที่2ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับการบริหารราชการส่วนกลางมีวิวัฒนาการที่เพิ่มเติมจากระบบจตุสดมก็คือเกิดสมุหนายกกับสมุหกลาโหมนะครับก็คือฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนนะครับโดยสมุหกลาโหมเนี่ยจะเป็นฝ่ายทหารส่วนสมุหนายกนะครับก็จะดูแลเรื่องเวียงวังคลังนานะครับเกิดอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการดึงอำนาจเข้าสู่พระนครนะครับโดยจะเห็นได้จากในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเองก็จะไม่มีตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนจากการเรียกเจ้าเมืองว่าผู้รั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองในหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกในส่วนของการแบ่งอำนาจในยุคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบเมืองแขวงตำบลหมู่บ้านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของอยุธยานะครับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับถ้าใครเคยดูละครนะครับก็จะพบว่าจะมีฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหกลาโหมซึ่งมีอำนาจทางการทหารมากเมื่อพระเพทราชาเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปราบดาภิเษกเนี่ยก็เลยทำการขานอำนาจครับทำให้ทหารในฝ่ายของสมุหกลาโหมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและให้ดูแลนะครับเพียงหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้สมุหนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวสมุหนายกนี่แหละเป็นรากฐานทำให้มหาดไทยเนี่ยมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดเหตุผลก็คือการขานอำนาจนั่นเองนะครับของสองตำแหน่งนี้นะครับ

เรามาดูพัฒนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะเน้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือมี12กระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง4กรมนะครับจาก4กรมเนี่ยก็คือเวียงวังคังนานะครับแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น12กรมแล้วก็ยกฐานะเป็น12กระทรวงต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับส่วนราชการส่วนภูมิภาคเราเรียกว่าเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาลนะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยมีมณฑลนะครับคือหลายๆเมืองรวมกันนะครับจากนั้นเองนะครับราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็นเมืองและก็อำเภอจะเห็นว่าคำว่าจังหวัดยังไม่มีนะครับคำว่าจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราจะเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนะครับส่วนการบริหารท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแห่งแรกเนี่ยก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับส่วนสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับการดำเนินงานของสุขาภิบาลประสบความสำเร็จในช่วงแรกและได้ขยายผลต่อมานะครับเรามาดูพัฒนาการอีกยุคนึงก็คือในสมัยประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบราชการบริหารครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ.247กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นก็คือพ.ร.บ.ปี2476พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2495และฉบับที่สำคัญที่สุดใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับปรับปรุงฉบับสำคัญคือฉบับที่5ปี2145นะครับฉบับที่6ฉบับที่7ปัจจุบันนี้เราใช้ถึงฉบับที่8นะครับในปีพ.ศ.2553การบริหารราชการไทยจะใช้คู่กับพ.ร.บ.อีกฉบับนึงเราเรียกว่าพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545นะครับล่าสุดนะครับปรับปรุงถึงฉบับที่20พ.ศ.2564นะครับโครงสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยโครงสร้างในปัจจุบันเป็น20กระทรวงนะครับแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ20กระทรวงนี้เราหมายถึง19กระทรวงนะครับบวก1สำนักนายกในอดีตนะครับเคยมี14กระทรวงในสมัยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุน12กระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังคงแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับ

ระบบในการบริหารราชการไทยระบบในการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยพันธกิจโครงสร้างประเภทขององค์กรภาครัฐบุคลากรและกลไกในการบริหารราชการไทยในส่วนของพันธกิจของระบบราชการไทยอาจอธิบายได้ใน3ส่วนส่วนแรกก็คือพันธกิจที่เราแบ่งตามนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐจะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญการแบ่งพันธกิจในลักษณะนี้จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ๆเช่นด้านความมั่นคงของรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านศาสนาสังคมสาธารณสุขเป็นต้นการแบ่งแบบที่2เราเรียกว่าการแบ่งตามภารกิจพื้นฐานของรัฐและภารกิจในลำดับรองลักษณะภารกิจพื้นฐานนะครับเช่นด้านความมั่นคงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านงานตำรวจด้านงานตุลาการภารกิจในลำดับรองเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการป้องกันโรคด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้นนอกจากนี้เรายังอาจแบ่งภารกิจในด้านกว้างๆโดยอาจจะแบ่งประเภทออกเป็นเช่นประเภทงานบริการสังคมประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบประเภทงานสนับสนุนและประเภทงานสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเช่นงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชนเป็นต้นส่วนที่2ภายใต้ระบบจะมีโครงสร้างระบบราชการซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและกรมหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างประกอบไปด้วย2ส่วนคือจังหวัดและอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์การภาครัฐสำหรับองค์การภาครัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ

รัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.คตง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอัยการสูงสุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นรูปแบบองค์การภาครัฐในรูปแบบที่5เช่นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเป็นลักษณะองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหากำไรแต่เน้นความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพที่สูงในการจัดบริการเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรื่องต่อไปนะครับคือบุคลากรของรัฐบุคลากรของรัฐหมายถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการไทยอันหมายรวมถึงข้าราชการทุกประเภทเช่นข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานรัฐวิสาหกิจและรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการประเด็นสุดท้ายได้แก่เรื่องของกลไกในการบริหารราชการไทยกลไกที่ใช้ในการบริหารราชการไทยโดยปกติจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งล่าสุดได้แก่กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ.2545แก้ไขฉบับที่18นะครับพ.ศ.2562ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีกรมการขนส่งทางรางสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้ปัจจุบันเช่นฉบับปีพ.ศ.2551นะครับกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และกฎอัยการศึกพ.ศ.2457เป็นต้นนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในปัจจุบันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศปี2560พ.ร.บ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลปีพ.ศ. 2562เป็นต้น

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
4: ่เอาครูไหนอ่ะ
3: ไม่รู
4: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาเร็วลมโมกไปสังสรรค์หน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
5: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีค่ะนักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะอันนี้เราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการป้องกันและการควบคุมโรคทางสาธารณสุขกันนะคะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนค่ะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องตอนที่3จะเป็นหลักการป้องกันและควบคุมโรคและตอนสุดท้ายคือมาตรการการป้องกันทางกฎหมายค่ะแน่นอนนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายประเภทความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคได้นะคะ2ก็คือจะต้องอธิบายระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขได้ค่ะ3ก็คือจะต้องอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะคะและสุดท้ายจะต้องอธิบายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางสาธารณสุขค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของการป้องกันและควบคุมโรคกันนะคะความหมายของการป้องกันโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า prevention disease ก็จะมีหลายนิยามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ WHO นะคะของบุคคลอื่นๆนะคะหรือของกรมควบคุมโรคนะคะ WHO ได้ให้นิยามของ prevention ไว้ว่าการป้องกันโรคเนี่ยคือการควบคุมปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆแล้วก็รวมถึงการที่จัดการนะคะไม่ให้โรคนั้นนะคะเกิดการแพร่กระจายออกไปหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนั้นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะมีนิยามที่สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดโรคนะคะ2คือการชะลอการดำเนินของโรคและความพิการค่ะและ3คือการลดผลกระทบของโรคให้น้อยเกิดโรคให้เกิดโรคน้อยที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ WHO เนาะหรือว่าจะเป็นนิยามของกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกว่าการป้องกันโรคคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติดังกล่าวขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการควบคุมโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า control disease ค่ะ control disease นะคะก็จะมีความหมายหลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องที่ลดมุ่งลดนะคะลดการเกิดโรคลดระยะเวลาของการแพร่กระจายของโรคนะคะหรือว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคนะคะรวมถึงการลดผลกระทบของการติดเชื้อนะคะลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ลดภาระทางการเงินแก่ชุมชนด้วยค่ะหรือบางทีนะคะกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีนิยามนะคะของเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลนะคะว่ามันคือมาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็วนะคะลดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกิดน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการป้องกันโรคนะคะกับการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการป้องกันโรคเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคและการฟื้นฟูค่ะเพราะมันมีบริบทที่คล้ายๆกันนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะหรือว่าในหน่วยโดยเฉพาะในหน่วยนี้นะคะเราจะขอนิยามความหมายของการป้องกันโรคนะคะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคไปด้วยค่ะโดยเราจะได้กำหนดนิยามการป้องกันโรคนะคะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ดำเนินก่อนการเกิดโรคนะคะหรือว่า primary นะคะ prevention หรือว่าการเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็น secondary prevention นะคะรวมถึงการที่เกิดโรคไปแล้วนะคะแล้วเรามาแก้ไขที่หลังนะคะ tertiary prevention ค่ะส่วนกิจกรรมของการควบคุมโรคนะคะเราจะเน้นที่การดำเนินกิจกรรมในช่วงก่อนเกิดโรคระหว่างเกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดำเนินการทำกิจกรรมในทั้ง2ช่วงเลยค่ะ

อื่นเลยนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับระบาดวิทยากันก่อนนะคะคำศัพท์แรกที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะคะเพราะเราจะใช้กันทุกหน่วยเลยนะคะก็คือปัจจัย3ทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคค่ะก็คือ epidemiology triad นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง3ด้านนะคะได้แก่ agentโฮสต์แล้วก็ environment ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก่อโรคหรือเอเจนต์นะคะก็คือปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคทางชีวภาพเคมีกายภาพหรือว่าเกิดจากการที่เราเกิดได้สารอาหารมากเกินหรือว่าขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะปัจจัยต่อมาก็คือโฮสต์ค่ะโฮสต์หรือว่าคนนะคะก็คือผู้ที่อาจจะรับเชื้อหรือว่ารับสิ่งก่อโรคเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเป็นตัวที่เกิดการป่วยขึ้นนะคะปัจจัยหลักของคนนะคะที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็พฤติกรรมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือทางกายภาพเคมีชีวภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะมีเอเจนต์อยู่ด้านนึงมีโฮสต์อยู่ด้านนึงและ environment เป็นอยู่ตรงกลางนะคะ3อันนี้สมดุลกันนะคะมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการเสียสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเอเจนต์ทางโฮสต์หรือทางเอเวอร์เมนต์นะคะก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเสียสมดุลในแต่ละปัจจัยมันเป็นยังไงนะคะแรกคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเกี่ยวกับคนนะคะเราจะเห็นว่าโฮสต์นะคะก็จะหนักลงนะคะมันก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยคนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานกับพฤติกรรมเนาะมันก็คือจะเกี่ยวกับคนเนี่ยค่ะมีความไวต่อการรับเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในจำนวนที่มากขึ้นนะคะเมื่อสัดส่วนของคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อหรือว่ามีความต้านทานในโรคในกลุ่มประชากรนั้นได้น้อยลงนะคะหรือว่าอย่างไรโดยกรณีของโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมเสี่ยงเยอะไม่สวมหมวกกันน็อกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคที่ลดลงเนี่ยก็จะทำให้มีการโอกาสที่จะเกิดโรคได้มากขึ้นนะคะมันก็จะเบ้ไปทางโฮสต์ค่ะทีนี้นะคะการเสียสมดุลต่อมาคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อโรคนะคะมันก็จะเบ้มาทางเอเจนต์นะคะอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สิ่งก่อโรคมันมีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเนี่ยสิ่งก่อโรคมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีสิ่งก่อโรคหรือว่าเชื้อที่เกิดใหม่ขึ้นมาในชุมชนนะคะหรือก็คือโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าเชื้อโควิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เกิดการติดต่อได้นะคะในกรณีที่เป็นโรคติดต่อนะคะเชื้อโรคเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเนอะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะแล้วก็ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยยากขึ้นนะคะหรือว่าในกรณีของโรคไม่ติดต่อเนี่ยสิ่งก่อโรคอาจจะไม่ใช่เชื้อนะคะแต่อาจจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะพวกนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราได้รับมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือปฏิสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเบ้นะคะเอียงไปทางด้านโฮสต์หรือเอียงไปทางด้านเอเจนต์นะคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทั้งสองอย่างเลยค่ะถ้าสามเหลี่ยมนะคะมันเอียงไปทางด้านโฮสต์นะคะมันก็จะทำให้การเสียสมดุลในการป้องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเช่นเกิดอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยนะคะหรือว่าเกิดการขาดอาหารสงครามนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การดำรงชีวิตของคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะหรือลดลงนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยค่ะหรือว่าโฮสต์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบ้ไปทางเอเจนต์นะคะก็จะเป็นการ
เกิดเรียกว่าการเสียสมดุลในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคในคนเพิ่มขึ้นค่ะเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมฤดูกาลนะคะฤดูฝนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยนะคะมันมีมากขึ้นนะคะก็จะมีพาหะในการนำโรคเพิ่มขึ้นค่ะก็จะสามารถเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงได้เพิ่มขึ้นค่ะมานะคะคือธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะหรือ natural history of disease ค่ะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเราจะดูกันเป็นไทม์ไลน์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ระยะวัยต่อโรคจนถึงระยะหายพิการตายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยอยู่รูปปกติเนี่ยเราจะมีความวัยต่อโรคเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราวัยหรือว่าบางทีเราจะเป็นช่วงอ่อนแอเงี้ยนะคะพอระยะวัยต่อโรคนะคะถ้าเราได้รับเชื้อหรือเข้าไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันจะเป็นช่วงระยะฟักตัวนะคะหรือว่าระยะที่เชื้อมันก่อโรคเนี่ยเราก็ยังไม่มีอาการนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนะคะเบื้องต้นค่ะมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะคะคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงออกมานะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มมีอาการนะคะเราก็จะเรียกระยะตรงนี้ว่าออนเซ็ตนะคะพอระยะมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จนะคะเราก็จะมีระยะที่แสดงอาการออกมาหรือมีคลินิคอลดีซีสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเพราะจะมีอาการออกมาเนาะก็จะไปหาหมอนะคะก็จะมีการได้รับการวินิจฉัยนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยนะคะก็จะได้รับการรักษากันในขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าโรคมันร้ายแรงนะคะรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดนะคะก็อาจจะมีความพิการติดตัวหรือว่าจะเสียชีวิตไปได้นะคะหรือว่าถ้าโรคที่รักษาทันนะคะได้รับการวินิจฉัยที่ทันรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็เกิดการหายได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะหรือว่า chain of infection นะคะคำว่าห่วงโซ่นะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีปัจจัยนะคะร้อยเรียงกันนะคะเกี่ยวข้องกันโยงกันเป็นห่วงโซ่นะคะเราจะเริ่มจากตัวก่อโรคนะคะหรือว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือสิ่งที่ก่อโรคเนาะมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงอาจจะเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นก็ได้นะคะตัวก่อโรคนะคะก็จะทำการก่อนที่มันจะไปก่อโรคที่โฮสต์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราเรียกที่เชื้อเนี่ยไปฝังตัวนะคะว่าแหล่งรังโรคค่ะแหล่งรังโรคนะคะหรือว่ารีเซอร์วัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะคะคือในคนในสัตว์หรือว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่มีแหล่งรังโรคนะคะเก็บกักเชื้อไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่แสดงอาการหรือไม่มีการเจ็บป่วยนะคะเมื่อเชื้อนะคะไปอยู่ที่แหล่งรังโรคไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมนะคะในดินนะคะในน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อนะคะก็จะรอเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเข้าสู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีทางออกนะคะจากแหล่งรังโรคเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโฮสต์นะคะโดยทางออกของแหล่งรังโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อนะคะทางออกของแหล่งรังโรคก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อด้วยนะคะว่ามันออกมาทางไหนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะถ้าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะคะก็จะมีออกมาจากสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าออกมาทางอุจจาระนะคะปนเปื้อนมาจากการที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะรวมถึงการที่มีการสัมผัสนะคะออกจากผิวหนังก็ได้นะคะที่แบบติดต่อโดยตรงนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าในสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่เขาอยู่ในเนื้อนะคะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อแล้วเรารับประทานเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อมีทางออกจากเชื้อก็ออกมาจากรีเซอร์วัวแล้วนะคะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่โฮสต์นะคะวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะกับทางออกของเชื้อนะคะเช่นเอาวิธีการถ่ายทอดเชื้อหลักๆจะมี2แบบนะคะคือถ่ายทอดโดยตรงนะคะไดเรกนะคะถ่ายทอดทางตรงนี่คือการจากสัมผัสนะคะหรือว่าถ่ายทอดโดยทางอ้อมนะคะจากสิ่งคัดหลั่งจากทางอากาศจากทางฝุ่นหรือว่าจากการที่เรารับประทานเข้าไปนะคะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะหรือจากการที่เรามีแมลงนะคะหรือว่าเวกเตอร์เนี่ยเป็นตัวนำพาก็ได้นะคะก็จะเป็นวิธีการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะมันก็จะต้องเข้าสู่เชื้อผู้รับเอาเชื้อเนี่ยค่ะเข้าสู่ตัวผู้รับหรือตัวโฮสต์นะคะซึ่งการช่องทางการเข้าสู่ผู้รับเนี่ยค่ะก็จะต้องสัมพันธ์กับ
วิธีการถ่ายทอดเชื้อนะคะเช่นถ้ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดโดยตรงนะคะจากการสัมผัสเนี่ยช่องทางการรับก็จะเป็นทางผิวหนังนะคะหรือการหายเข้าไปนะคะหรือว่าจากซีคีชันนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำลายนะคะก็จะเป็นปนเปื้อนจากการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะรวมถึงถ้าจะมีวิธีการถ่ายทอดจากการกินนะคะก็จะได้รับเชื้อจากการรับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นการถูกกัดนะคะถูกดูดนะคะก็จะเผยแพร่เลือดแพร่เชื้อเข้าไปจากทางผิวหนังนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางโฮสต์เนี่ยเราจะได้เชื้อเนี่ยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตลอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อเข้าไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนาะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะคะหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความไวต่อการเกิดโรคค่ะซึ่งเชื้อนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีความเกิดความไวต่อการเกิดโรคนะคะเมื่อเราได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะนอกจากการที่เรามีความไวจากการที่เรามีภูมิต้านทานลดลงนะคะหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเราก็จะมีโอกาสที่มีความไวต่อโรคเนี่ยเกิดจากช่วงวัยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นวัยเด็กหรือวัยทารกกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความไวต่อโรคบางโรคนะคะมากกว่านะคะวัยผู้วัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะคะในภาวะที่เรามีประจำเดือนหรือภาวะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมีความไวต่อโรคได้มากกว่าปกติค่ะซึ่งในสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่นักศึกษาดูห่วงโซ่ของการติดเชื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะการเกิดโรคไม่ใช่แค่ตัวก่อโรคไปสู่เอเจนต์เนี่ยไปสู่โฮสต์แล้วก็ติดนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือการจะต้องตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อนี้ค่ะตัดวงจรนะคะไม่ให้ตัวก่อโรคเนี่ยมันไปเข้าสู่แหล่งรังโรคได้หรือไม่ให้แหล่งรังโรคเนี่ยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถออกจากแหล่งรังโรคได้หรือว่าไม่ให้ตัดวิธีการถ่ายทอดเชื้อเลยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปสู่เอเจนต์ได้หรือว่ารวมถึงการทำไม่ทำให้เชื้อเนี่ยไปสู่โฮสต์ได้นะคะหรือว่ารวมถึงการทำให้โฮสต์เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะร่างกายสุขภาพของโฮสต์เนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะคะจะได้ไม่ไวต่อการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่ของการติดเชื้อก็จะสำคัญมากต่อการป้องกันและควบคุมโรคค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของระบาดวิทยากันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขกันค่ะระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะคือระดับปฐมภูมินะคะ primary prevention ค่ะระดับทุติยภูมินะคะ secondary prevention นะคะแล้วก็ระดับตติยภูมิค่ะ tertiary prevention นะคะแต่ในบางตำรานะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็คือจะมีการเพิ่มระดับก่อนปฐมภูมิหรือว่า primary prevention ขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระดับการป้องกันโรคต่างๆนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษานึกกลับไปที่คำว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนะว่าเราจะแบ่งระยะการเกิดโรคเป็น3ระยะใหญ่ๆได้แก่ระยะก่อนเกิดโรคระยะการเกิดโรคแล้วก็ระยะหลังเกิดโรคนะคะทีนี้การป้องกันมันก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการเกิดโรคด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเราป้องกันโรคนะคะในระยะการก่อนเกิดโรคเนี่ยเราจะเรียกว่าการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมี2ระยะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นระยะการป้องกันโรคปฐมภูมินะคะหรือว่าจะมีบางตำราก็จะมีระยะการป้องกันโรคก่อนระดับปฐมภูมิขึ้นมาด้วยนะคะเป็น2ระยะอยู่ในระดับนี้นะคะต่อมานะคะคือระยะการเกิดโรคนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าไม่ได้แค่ว่าเราแสดงอาการออกมามันตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยฟักตัวนะคะมันก็ยังไม่มีอาการเนอะก็คือเป็นระยะก่อนมีอาการแล้วก็มีเริ่มแสดงอาการออกมาคือระยะมีอาการรวมถึงระยะที่เริ่มเสื่อมความสามารถนะคะหรือเริ่มมีปัญหาเริ่มที่จะเป็นพิการนะคะเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะรวมกันเป็นระยะเกิดโรคเหมือนหมดเลยนะคะพอเรามีความพิการหรือว่ามีอะไรที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นระยะหลังการเกิดโรคนะคะ
ทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการป้องกันนะคะการป้องกันทุติยภูมินะคะคือการป้องกันในช่วงที่ก่อนมีอาการจนถึงช่วงมีอาการนะคะเป็นการป้องกันในระยะเกิดโรคนะคะในขณะที่การป้องกันตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันเริ่มตั้งแต่ระยะที่เกิดความเสื่อมนะคะจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเทอร์เทอรี่นะคะหรือตติยภูมิค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการป้องกันโรคเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจะเป็น4กลุ่มในบางตำราเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเมื่อเทียบกับระยะการเกิดโรคนะคะหรือว่าธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาจะงงว่าก่อนปฐมภูมิกับปฐมภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะซึ่งบางตำราเขาก็จับรวมกันไปเลยก็คือเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะแต่ว่าหลายๆตำราเนี่ยบางตำราก็มีแยกเนาะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า2อันนี้แน่นอนว่ามันเหมือนกันแน่ๆตรงที่ว่ามันเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการเกิดโรคเหมือนกันนะคะแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปฐมภูมิเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่แบบจะป้องเป็นโรคหวัดเท่านั้นเป็นโรคหัดเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันโรคทั่วไปค่ะเบสิกไม่จำเพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคประเภทนี้นะคะมันจะเหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อค่ะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะคะพวก NCD ทั้งหลายนะคะมันจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะดำเนินเราจะทำกันในช่วงที่คนเนี่ยมีสภาวะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่เกิดโรคนั้นขึ้นนะคะการป้องกันประเภทนี้ก็เช่นการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารให้ครบนะคะตามหลัก5หมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสภาพจิตมีสภาพจิตดูแลสุขภาพจิตแจ่มใสนะคะไม่เครียดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคโดยกว้างๆนะคะไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งค่ะในขณะที่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมินะคะหรือ primary prevention เนี่ยจะมีความเป็นการป้องกันโรค ก่อนการเกิดโรคเหมือนกันแต่จะมีความจำเพาะนะคะต่อโรคนั้นๆ นะคะจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดปัจจัยระบาดนะคะก็จะเหมาะสมกับโรคติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตัดนะคะเอเจนต์นะคะตามหลักปัจจัยทาง3ทางทางระบาดวิทยาค่ะซึ่งยกตัวอย่างของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะมันก็จะเป็นเช่นการฉีดวัคซีนนะคะเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะก็จะเป็นการป้องกันที่จำเพาะเจาะจงต่อโรคเนาะหรือว่าการสวมหมวกกันน็อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิหรือ secondary นะคะเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะว่า secondary เนี่ยมันจะเป็นการที่ป้องกันตั้งแต่โรคที่เกิดขึ้นแล้วแต่ถึงแม้จะไม่แสดงอาการก็ตามนะคะแต่ว่าเริ่มมีเชื้อเนี่ยก็เป็นทุติยภูมิแล้วนะคะแล้วก็เป็นการเน้นป้องกันไม่ให้เชื้อนั้นนะคะเป็นมากกว่าเดิมนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็คือเราจะต้องเน้นนะคะการป้องกันโรคในขั้นตอนนี้เราต้องเน้นการวินิจฉัยค่ะแล้วก็การรักษาโรคนะคะในช่วงต้นเลยนะคะไม่ให้อาการของโรคเนี่ยเป็นหนักกว่าเดิมนะคะจนถึงขั้นต้องไปตติยภูมิค่ะวิธีนะคะของการป้องกันโรคในระดับนี้นะคะจะแบ่งเป็น2วิธีใหญ่ๆค่ะ1คือเราเน้นการตรวจหานะคะตรวจหาความผิดปกติให้พบตั้งแต่ที่โรคนั้นยังไม่แสดงอาการออกมาก็อย่างที่บอกว่ามันมีการติดเชื้อไปแล้วนะคะแล้วก็มีการฝักตัวอยู่นะคะก็คือโรคยังไม่แสดงอาการเนี่ยต้องตรวจหาให้เจอค่ะรวมถึง2นะคะตรวจตอนช่วงที่เจออยู่แล้วนะคะแต่เป็นช่วงเริ่มต้นนะคะแล้วก็เริ่มให้การรักษาไปเลยนะคะโดยการเน้นการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเนี่ยมันจะดีมากนะคะเพราะมันจะมีประสิทธิภาพแล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้หายจากโรคนั้นได้มากกว่าการรักษาในช่วงที่เราป่วยไปนานๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะเน้นนะคะในเรื่องการตรวจหานะคะโดยเฉพาะการตรวจหาตั้งแต่ยังไม่เจอโรคเนี่ยก็ถือว่าดีมากนะคะไอ้พวกการที่เราตรวจสุขภาพจำปีพวกนี้นะคะตรวจดูว่าเอ๊ะเรามีอะไรนะคะเกิดการผิดปกติมากขึ้นในร่างกายนะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมิเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะมันไม่จำเป็นต้องป่วยแล้วหรือแสดงอาการแล้วถึงจะเป็นทุติยภูมินะคะมันเริ่มตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะรวมถึงยังไม่แสดงอาการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการตรวจหาคนกลุ่มเสี่ยงหรือการตรวจหาการตรวจสุขภาพจำปีก็ถือว่าเป็นการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะ
การป้องกันโรคระดับสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับตติยภูมิค่ะซึ่งการป้องกันโรคระดับตติยภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือหลังจากที่เราเริ่มมีความเสื่อมของร่างกายแล้วนะคะเริ่มมีการแสดงอาการพิการมาแล้วก็ต้องเน้นการฟื้นฟูสภาพค่ะการทำกายภาพบำบัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากของการทำการรักษาแบบ

การแบบไตเตียภูมิไม่ให้เกิดการเสียชีวิตหรือมีการพิการที่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเมื่อนักศึกษาได้เข้าใจเกี่ยวกับระดับการป้องกันโรคกันแล้วนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะว่าเราจะสามารถป้องกันโรคในแต่ละระดับได้ยังไงนะคะจากปัจจัย3ทางทางระบาดวิทยานะคะก็คือ host agent environment นะคะทีนี้นะคะตัวอย่างแรกนะคะคือการป้องกันโรคระดับก่อนปฐมภูมินะคะการจัดการเกี่ยวกับคนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดนโยบายทางด้านกฎหมายออกมาเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเน้นการส่งเสริมนะคะสุขภาพนะคะของชุมชนนะคะการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนนะคะการป้องกันนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะคะรวมถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพค่ะในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องเชื้อโรคนะคะก็จะเป็นเริ่มต้นที่นโยบายและกฎหมายเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นนโยบายกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเชื้อนะคะยาสูบแอลกอฮอล์หรือว่าพวกยานยนต์นะคะพวกนี้นะคะและสุดท้ายนะคะการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเริ่มจากการกำหนดนโยบายหรือว่าออกกฎหมายเช่นกันนะคะเพื่อส่งเสริมให้สุขภาพไอ้ชุมชนเนี่ยนะคะมีการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขาภิบาลให้เหมาะสมแล้วก็ลดโอกาสการเกิดโรคค่ะในส่วนของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมินะคะแล้วก็จะเน้นกันที่3ส่วนเหมือนเดิมนะคะก็คือhost agent แล้วก็ environment นะคะ host นะคะเราก็จะมาดูกันที่การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานนะคะรวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็การเพิ่มพฤติกรรมสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการให้วัคซีนนะคะในการเสริมสร้างนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วนะว่าการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิมีความจำเพาะต่อเชื้อแล้วก็ต่อโรคนั้นๆนะคะค่ะต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคนะคะก็เน้นจัดการเชื้อโดยตรงเลยค่ะจะกำจัดเชื้อโรคนะคะกำจัดแหล่งรังโรคแมลงสัตว์พาหะนะคะรวมถึงการทำลายเชื้อทำความสะอาดเชื้อในโรงพยาบาลนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลค่ะสุขาภิบาลนะคะโดยเฉพาะทางด้านอาหารน้ำการจัดการสิ่งปฏิกูลนะคะการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเอื้อต่อการสุขภาพนะคะเช่นการมีสถานที่ออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิค่ะต่อมานะคะคือการป้องกันโรคระดับทุติยภูมินะคะอันนี้นะคะเราจะเน้นพัฒน์ทุติยภูมิกับตติยภูมินะคะแล้วก็จะเน้นที่ตัวคนเป็นหลักนะคะโดยทุติยภูมิเนี่ยนะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาโรคหรือค้นหาคนกลุ่มเสี่ยงนะคะเพื่อที่จะมาเข้ารับการรักษาโดยเร็วนะคะรวมถึงการค้นหาเชื้อนะคะว่ามีการแพร่ระบาดไปถึงตอนไหนแล้วนะคะเราก็จะได้หยุดยั้งโดยทันนะคะก่อนที่มันจะมีการระบาดไปเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะคะคือการป้องกันโรคระดับทัตติยภูมินะคะเราก็จะเน้นที่ฟื้นฟูนะคะสมรรถนะนะคะของผู้ป่วยค่ะไม่ให้มีความพิการมากไปกว่าเดิมนะคะหรือว่าสามารถกลับมาเป็นคนปกติคนที่มีสุขภาพแข็งแรงปกติได้นะคะหรือว่าก็คือจะไม่ทำให้เขาเกิดการเสียชีวิตหรือมีอาการหนักมากขึ้นไปกว่าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคในระดับสุดท้ายแล้วนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่อาจารย์สรุปย่อๆนะคะแล้วก็เฉพาะคัดมาเฉพาะปัจจัยที่สำคัญนะคะในเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปของการป้องกันโรคและการควบคุมโรคนะคะนักศึกษาสามารถอ่านนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ในหนังสือได้นะคะอันนี้แค่คัดมาเฉพาะส่วนที่สำคัญนะคะถ้ายังไงก็ขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะแล้วก็ได้ออนเนอร์กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7777

สวัสดีครับวันนี้จะขอพูดเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกก็จะขอพูดถึงการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงตอนที่2ต่อไปก็คือการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมและสุดท้ายก็พูดถึงตอนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรตอนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับแต่นี้สิ่งหนึ่งที่ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับว่าเมื่อเราไปผลิตอาหารเนี่ยคือการเกษตรเนี่ยหลักใหญ่คืออาหารก่อนนะครับแล้วก็ส่วนผลิตผลการเกษตรตรงอื่นค่อยตามมาซึ่งจะพูดในตอนต่อไปนะครับก็ตามมาแต่นี้อันแรกสิ่งแรกเราจะพูดถึงก็คือความหมายของความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับตอนนี้ความหมายของความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับสิ่งแรกจะพูดถึงก็คือความหมายของความมั่นคงทางอาหารที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า food security นะครับตอนนี้ความหมายตัวนี้ก็คือสถานการณ์ที่ทุกคนในทุกเวลาสามารถเข้าถึงอาหารได้ทั้งทางกายภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและตรงกับรสนิยมของตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีข้อหมายนี้ได้บัญญัติไว้โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า FAO นะครับซึ่งอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกประเทศจะมีอาหารกินเราจะเห็นว่าอย่างเช่นประเทศที่การพัฒนาน้อยแล้วกันนะครับเราไม่ใช้คำว่าด้อยพัฒนาอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยหรือในเอเชียบางประเทศเนี่ยนะครับอาหารก็ไม่พอกินอันนี้เนี่ยก็เลยพูดถึงความมั่นคงทางอาหารนะครับโดยประกอบด้วย4มิติที่ต้องดูนะครับได้แก่การมีอาหารเพียงพอ food availability นะครับการเข้าถึงอาหาร foodaccess การใช้ประโยชน์อาหาร food utilization และการมีเสถียรภาพทางอาหารก็คือ food sustainability นะครับโอเคตอนนี้ความหมายของความมั่นคงอาหารพูดถึงต่อแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงตามคำบัญญัติของ FAO แล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะครับพ.ศ. 2551กล่าวว่าการเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศนะครับอาหารมีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อกูลหรือเกื้อหนุนนะครับรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความมั่นและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติสาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหารนะครับซึ่งความมั่นคงทางอาหารเนี่ยครับประเทศไทยไม่ค่อยมีอาหารไม่ค่อยมีปัญหาพูดผิดนะครับไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับประเทศไทยมีความผิดอย่างมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับแต่อาจจะมีปัญหาคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับที่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปถึงปัญหาตรงนั้นแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ตอนนี้เราสรุปแล้วกันนะครับความมั่นคงความหมายของความมั่นคงทางอาหารสรุปทั้ง FAO แล้วก็ของประเทศไทยแล้วก็เอามาเป็นข้อความสรุปก็คือความมั่นคงทางอาหารหมายถึงการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอซึ่งเป็นความหมายที่กว้างโดยครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารด้วยแต่นี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยครับ
ก็คือได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเรามีอาหารอย่างมากมายลดเหลือด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราผลิตได้เกินความต้องการของการบริโภคในประเทศมองในแง่ความมั่นคงเราไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วก็เลยมีการส่งออกแล้วกันนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีการส่งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหารมากที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยด้วยไม่ได้มองในแค่ปริมาณอย่างเดียวต้องมองในแน่คุณภาพของความปลอดภัยทางอาหารด้วยนะครับดังนั้นความหมายของความปลอดภัยทางอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า food safety นะครับก็คือความหมายก็คืออาหารนั้นจะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียมปรุงผสมและรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆอันนี้เป็นคำบัญญัติขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์นะครับทีนี้ประเทศไทยก็เอามาใช้กับประเทศไทยความหมายนะครับก็คือการจัดการให้อาหารและสินค้าเกษตรที่นำเป็นอาหารบริโภคสำหรับมนุษย์มีความปลอดภัยเพื่อการดำรงสุขภาวะที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอันนี้ก็คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติกำหนดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะครับสถานการณ์การผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารก่อนนะครับปัญหาก็มีอะไรนะครับก็มีการ ผลิตอาหารให้เพียงพอนะครับก็คือปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะมีความไม่เพียงพอในนี้พูดถึงในระดับโลกนะครับประเทศไทยก็จะต้องผลิตให้เขาเนื่องจากประเทศไทยผลิตเยอะเขาต้องมีการส่งออกนะครับให้ทั่วโลกเพียงพอต่อการบริโภคนั่นเองราคาอาหารทั่วโลกสูงขึ้นนั่นคือปัญหาและก็การขาดสารอาหารซึ่งประเทศไทยก็มีการขาดสารอาหารแม้แต่เรามีอาหารอย่างเพียงพอนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารมีอะไรบ้างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกวิกฤตการพลังงานโลกวิกฤตการอาหารโลกการเปิดเสรีทางการค้าการเปิดเสรีทางการลงทุนและการวิจัยและพัฒนาปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประเทศไทยก็ต้องนำมาพิจารณานะครับว่าจะปรับการผลิตยังไงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตการต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับต่อไปจะพูดถึงสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการผลิตการเกษตรเพื่อความปลอดภัยทางอาหารนะครับก็จะพูดถึงก็จะมีสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือสถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารสถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารระดับนานาชาติแล้วก็สถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารของไทยนะครับ3อย่างเนี้ยก็มีปัจจัยนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าความปลอดภัยดูในกลุ่มของผลิตผลการเกษตรแล้วกันนะครับก็มีกลุ่มธัญพืชถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่วเมล็ดผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มสัตว์บกและสัตว์น้ำกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์กลุ่มผักและผลไม้และสุดท้ายก็คือกลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์ก็จะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนั้นแล้วก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาในต่างๆเหล่านี้นะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความปลอดภัยทางอาหารแล้วกันนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหา

หาปลอดภัยอาหารไม่มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาก็คืออันตรายในตัวอาหารเองที่มีทั้งชีวภาพเคมีกายภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยทางอาหารโดยภาวะโลดร้อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีแนวโน้มการส่งเสริมการจัดการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางปลอดภัยอาหารก็มีตลาดอาหารในยุคโลกาภิวัตน์นะครับกระแสสังคมเทคโนโลยีการใหม่ความตื่นกลัวต่ออาหารไม่ปลอดภัยและโรคระบาดความตกลงภายใต้การค้าโลกสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาเราผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับส่งเสริมผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มานั่งพิจารณาในตอนถัดไปนะครับตอนที่2นะครับก็คือการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารเราเหลือนะครับเยอะมากเราก็จําเป็นต้องส่งออกรายได้ของประเทศแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องมาเน้นเรื่องการผลิตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับแต่นี้การส่งเสริมการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญและกระบวนการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอันที่2ระบบการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมและอันที่3ก็คือหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้สิ่งแรกเราพูดถึงความหมายความสำคัญและกระบวนการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับว่าดูความหมายก่อนนะครับก็คือหมายถึงอะไรการจัดการผลิตผลการเกษตรก็หมายถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่การวางแผนการจัดองค์การการชี้นำและการควบคุมการที่ชี้ที่ใช้นะครับไม่ใช่ที่ชี้ขอโทษครับกับการดำเนินการผลิตผลการเกษตรและการแปรรูปผลการเกษตรเพื่อให้การดำเนินการผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ผู้ประกอบการและการได้ตั้งไว้เพื่อให้นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสามารถคิดเชิงระบบต่อไปเนี่ยเราควรจะเน้นแล้วกันนะครับการแปรรูปผลผลการเกษตรเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วเนี่ยเราพยายามจะขายของสดนะครับมันก็เลยทำให้ได้ราคาไม่ค่อยดีนักผลตอบแทนของเกษตรกรออกมาการทำการเกษตรก็เลยไม่ได้สูงนะครับถ้ามีการแปรรูปผลเกษตรก็จะทำให้ดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องคิดดูว่าอะไรที่ที่ขายของขายตอนสดแล้วกันนะครับออกไปได้เนี่ยก็คัดไปก่อนแล้วกันนะครับแต่อะไรที่เนื่องจากผิดผลการเกษตรเราไม่สามารถจะกำหนดคุณภาพออกมาได้นะครับอย่างเต็มที่ดังนั้นเราก็เอาไอ้พวกถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือตกเกรดแล้วกันนะครับก็เอามาแปรรูปก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแปรรูปผลผลการเกษตรก็หมายถึงการนำผลผลการเกษตรจากพืชและสัตว์หรือจากเศษเหลือของพืชและสัตว์ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปเป็นสินค้าเก็บถนอมในสภาพสดอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่านั่นเองนะครับต่อไปความสำคัญของการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากผลผลการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับถ้ามีการการใช้ประโยชน์มีการแปรรูปอะไรต่างๆแทนที่จะทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเราได้มีการแปรรูปเนี่ยก็จะทำให้ได้รายได้ที่สูงขึ้นหรือมีการคัดเกรดต่างๆเนี่ยก็จะให้ผลผลิตขายได้ราคาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับต่อไปการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปนะครับ เป็นแหล่งตลาดของวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับก็แล้วก็ให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจถ้ามีการแปรรูป

การเกษตรมากขึ้นนะครับแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ก็คือความสำคัญของการผลิตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับต่อไปกระบวนการผลิตการเกษตรเพื่อการอุตสาหกรรมที่พูดถึงต่อไปก็คือการจัดการผลิตการเกษตรที่เราจะพูดถึงก็มี3อย่างนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อเราได้ผลผลิตการเกษตรมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการผลผลิตตรงนั้นอย่างไรก็จะพูดในเรื่องแรกก็คือการจัดการการผลิตการเกษตรนะครับและอันที่2ที่เราจะต้องพูดถึงก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าไม่ใช่ขายสดอย่างเดียวเราต้องมีการแปรรูปจะได้มีการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการบรรจุและขนส่งสินค้าเกษตรโดยทั่วไปเกษตรกรเนี่ยชอบแล้วนะครับชอบไม่คิดแค่จบแค่ผลิตเสร็จได้ผลผลิตมาไปแล้วไม่ชอบคิดอันนี้คือชอบก่อนคิดแต่ผลผลิตแต่ไม่ชอบคิดถึงการแปรรูปต่อและสิ่งที่สำคัญไม่ค่อยคิดเลยก็คือการบรรจุและขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งตรงนี้คิดส่วนใหญ่เกษตรกรคิดว่าเป็นหน้าที่ของพ่อค้าที่ซื้อไปแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มมูลค่าต่างๆเราต้องคิด3ปัจจัยนี้เข้าไปพร้อมกันนะครับอันแรกก็คือพูดถึงประเภทของการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับอันแรกเราต้องพูดถึงระบบการผลิตการเกษตรว่ามีอะไรบ้างทีแรกก็จะพูดถึงประเภทก่อนแล้วกันนะครับก็จะพูดถึงการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าโดยตรงนะครับก็มีผลิตผลจากพืชปศุสัตว์และสัตว์น้ำอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทำแค่นี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับอันที่2การผลิตการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมอาหารก็มีอาหารกึ่งสำเร็จรูปกับอาหารสำเร็จรูปนะครับอันนี้นะครับกึ่งสำเร็จรูปนี้ก็หมายความว่าก็เรามีการแปรรูปในระดับหนึ่งแล้วผู้บริโภคก็นำเอาไปบริโภคเอาไปปรุงต่อนั่นเองแต่ถ้าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮิตมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีการส่งออกอาหารสำเร็จรูปเหล่านี้เลยนะครับก็คือที่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ready to eat นั่นเองก็หมายความแล้วก็พอผลิตสายแล้วก็ผู้บริโภคก็กินได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้มูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปการจัดการผลิตผลการเกษตรที่จะพูดถึงต่อไปก็คือการให้ความสำคัญกับวัตถุดิบในอุตสาหกรรมนะอาหารนะครับก็คือมีการพูดถึงที่เราจะพูดถึงก็คือวิธีการแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตอะไรต่างนะครับการให้ความสำคัญของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็จะดูถึงขนาดและรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นการเกษตรเวลาผลิตนะครับไม่ได้ผลิตให้ผลผลิตออกมาเฉยๆให้ผลผลิตมากไม่ใช่นะครับจะต้องดูคุณภาพทางด้านอื่นด้วยก็คือขนาดและรูปร่างความแก่อ่อนตำหนิคุณสมบัติของคุณภาพที่ต้องการและการสุขาภิบาลของวัตถุดิบก็คือการทำความสะอาดต่างๆนั่นเองไม่ใช่ออกมาแล้วปนเปื้อนมากมายนะครับโอเคแต่นี้การจัดการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรตัวนี้ก็ส่งผลถึงคุณภาพของผลผลิตที่ออกไปนะครับก็คือการจัดการการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่วิธีการเครื่องมืออุปกรณ์และการรวบรวมผลิตผลต่างๆตอนนี้ก็มีมาตรฐานนะครับ GAP เนี่ยนะครับแล้วก็ GMP อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มากำหนดว่าวิธีการเก็บเกี่ยวที่อย่างถูกต้องมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับคือคนที่ไม่ได้ปลูกมังคุดละกันก็จะไม่รู้เรื่องนี้มังคุดเนี่ยถ้าเกิดการขนส่งไม่ดีนะครับก็จะแข็งขับเสียเลยนะครับอันนี้ก็คือนี่คือปัญหาแล้วโดยสินค้าที่เป็นสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหามากนะครับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรนะครับก็คือการแยกสิ่งแปลกปลอมหรือการทำให้วัตถุดิบสะอาด
การใช้เทคโนโลยีเฉพาะอย่างเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและยืดเวลาการเสื่อมเสียซึ่งอันนี้เนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก post harvest นะครับและการที่

เราต้องส่งออกอะไรต่างๆเราต้องคิดถึงตรงนี้ให้มากให้เก็บไว้ได้นานเองแล้วก็การเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อการรอรับการขนส่งนะครับตอนนี้การจัดการขนส่งผลิตผลการเกษตรนะครับไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็กองรวมๆแล้วกันนะครับก็ให้พ่อค้ามาซื้อแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีการคัดแยกต่างๆแล้วก็บรรจุต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขนส่งก็จะต้องมีความเหมาะสมเหมือนกี้ที่ได้ยกตัวอย่างมังคุดไปนะครับว่าถ้าขนส่งไม่ถูกต้องก็จะทําให้มังคุดแข็งนะครับกินไม่ได้แล้วก็สัตว์น้ําต่างๆก็ให้เกิดการเน่าเสียอะไรต่างๆคือมีการรวบรวมข้อมูลนะครับผักนี่นะครับสูญเสียจากคนการขนส่งตั้ง 20% นะครับอะไรตรงเนี้ยก็มีผลต่อไปจะพูดถึงหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นที่พูดถึงก็คือการพยากรณ์การผลิตการเกษตรการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการผลิตการเกษตรและการวางแผนการผลิตการเกษตรนะครับต่อไปการพยากรณ์นี้ให้ดูอะไรบ้างนะก็มีการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณคุณภาพก็จะมองถึงวิเคราะห์โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์และวิธีเดลไฟนะครับแล้วก็ส่วนปริมาณก็จะดูด้วยข้อมูลในอดีตเป็นหลักแล้วครับแล้วก็ดูดัชนีและวิจัยการทางการตลาดอันนี้ก็เป็นการต่อไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอันนี้สำคัญนะครับก็จะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนะครับก็ปัจจัยภายในก็ดูตัวในฟาร์มของเกษตรกรเองแล้วก็ภายนอกก็ดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันเราเห็นว่าภาวะการตลาดแล้วก็ภาวะของภูมิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พูดถึงตลาดก็ต้องดูทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากที่มีการวิเคราะห์ไปแล้วการพยากรณ์วิเคราะห์ไปเสร็จแล้วเราก็มานํามาวางแผนแล้วล่ะนะครับวางแผนแล้วก็ต้องกําหนดกับปริมาณการผลิตตารางการผลิตและการผลิตในระดับการปฏิบัติการต่างๆนะครับอันนี้ก็จบตอนที่2นะครับต่อไปก็จะพูดถึงตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลิตผลทางการเกษตรนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบโอเคปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตการเกษตรนะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแรงงานภาคการเกษตรลดลงและสูงอายุมากขึ้นนะครับพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อผลิตพืชอาหารลดลงเพราะเอาพื้นที่ไปทำอย่างอื่นนั่นเองต้นทุนการผลิตสูงและพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกความสามารถในการแข่งขันภายใต้การค้าเสรีและการเปิดการลงทุนอย่างเสรีสิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบนะครับต่อไปก็จะพูดถึงแนวทางนะครับการส่งเสริมการจัดการการผลิตแต่นี้ก็จะพูดถึงผลิตผลการผลิตการเกษตรนะครับก็จะมียุทธศาสตร์ของชาติระยะ20ปีนะครับก็จะคือตั้งเริ่มตั้งแต่ปี2560จนถึง2579ก็แบ่งทีละ5ปีแล้วกันนะครับคือปัจจัยของชาติก็จะบอกว่าการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์นะครับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนการเติบโตที่เป็นเม็ดกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนการบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันทุจริตประพฤติชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาการภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจและสุดท้ายคือความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติโดยรวมนะครับแต่นี้พอมาพูดถึงเอามาแปลงทางด้านการเกษตรแล้วครับก็คือยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์20ปีเหมือนกันนะครับก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสาธารณเกษตรกรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกตัวฐานมาตรฐานสินค้าเกษตรการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนและการพัฒนาระบบบริหารการ

การภาครัฐนะครับคราวนี้มาจากของเกษตรเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแผนพัฒนาเกษตรกรเลยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พูดถึงครับก็คือเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความนั่นคือวิสัยทัศน์นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและ

0: ผลิตเพื่อการยังชีพนะครับแล้วก็การผลิตกึ่งพาณิชย์และเกษตรกรผลิตเชิงพาณิชย์โดยแผนพัฒนาบอกว่าแบ่งออกเป็นช่วง20ปีก็ช่วงละ5ปีก็เป็นอยู่4ช่วงนะครับโอเคสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในตอนที่3นี้ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตการเกษตรนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
11: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: สวัสดีครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะครับในส่วนของด้านนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความหมายความสําคัญของทรัพยากรนะครับว่าทรัพยากรตรงด้านนี้ฮะทางการผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรประเด็นต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประเภทของทรัพยากรนะครับในการผลิต ตทางการเกษตรนี้แล้วก็ในเรื่องของการจัดการผลิตทางการเกษตรในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะมองในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของดินน้ำปุ๋ยนะครับเพื่อการผลิตซึ่งเราก็จะมองแยกออกเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำแล้วก็ทรัพยากรปุ๋ยนะครับ

สำหรับในตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับว่าเราจะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตเนี่ยอย่างไรบ้างซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับในครัวเรือนระดับชุมชนแล้วก็ระดับองค์กรนะครับก็เรามาเข้าสู่ในส่วนของตอนที่1 นะครับตอนที่1 นั้นเรามาคุยกันถึงเรื่องของเกษตรกรรมก่อนดีกว่านะครับเกษตรกรรมนั้นมีความสำคัญกับคนไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างตลอดเลยนะครับคนไทยมีความคุ้นเคยนะครับกับในเรื่องของทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่ท่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของก่อนที่จะทำให้เกิดภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยฮะก็จะเป็นอาชีพที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่มั่นคงออกมานะครับวัฒนธรรมทางด้านการเกษตรนะครับก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดไปสู่อนาคตได้ด้วยนะครับอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงท่านนี้เป็นความสำคัญของทางด้านการเกษตรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่เราเห็นนะครับในยุคของโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกายภาพอุณหภูมิต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆตรงด้านนี้สังคมวัฒนธรรมรวมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการที่เรียกว่า disruption ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไปเลยซึ่งมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทางด้านทรัพยากรในเรื่องของการผลิตทีนี้ในหน้าที่ของพวกเราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องมามองในเรื่องของการที่เรียกว่าการปรับตัวหรือ adaptation ตรงด้านนี้เราจะปรับตัวอย่างไรในอนาคตตรงด้านนี้นะครับเราลองมามองดูในเรื่องของการจัดการผลิตว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับปัญหาในทางด้านการเกษตรของเรานะครับที่เจอกันอยู่ในปัจจุบันที่เราเจอกันมากๆเลยก็คืออันดับแรกก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเราต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันนี้นะฮะในเรื่องของต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเราต้องมีการนําเข้านะครับหรือในเรื่องของการทรัพยากรต่างๆนั้นนะครับมันมีน้อยลงประชากรเรามีมากขึ้นต้นทุนเราก็มีมากขึ้นด้วยนะครับตัวต่อมาก็คือในเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดตรงด้านนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการเกษตรของเรานั้นนะฮะยังไม่มีการตลาดที่ชัดเจนที่แน่นอนเรามักจะเรื่องของการผลิตแล้วผลิตอะไรเก่งปุ๊บเราก็จะผลิตแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะไปขายตรงด้านไหนช่องทางในเรื่องของการจำหน่ายเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นจำหน่ายแบบใดเพราะฉะนั้นปัญหาตรงด้านนี้ฮะมันเป็นในเรื่องของสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดแล้วก็ทำในอนาคตนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของตัวเกษตรกรเองนะครับเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ในภาคเฉลี่ยในการเฉลี่ยเนี่ยอายุค่อนข้างจะมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพความทักษะและความคล่องตัวแล้วก็การต่อรองต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่หรือในเรื่องของการที่จะต้องสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเกษตรกรย่อมมีผลต่อการทำการเกษตรของเรานะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรอย่างที่เราทราบนะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือคุณภาพเพราะเป็นในเรื่องของการบริโภคการมีสารเคมีหรือมีลักษณะแบบนี้มันจะทำให้พวกเราเนี่ยมีผลผลิตที่ต่ำลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือของสินค้าเกษตรเนี่ยจะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงด้านนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาประเด็นปัญหาอีกอย่างนึงก็คือสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมันจะทำให้การผลิตทางการเกษตรเรานั้นมีปัญหานะครับรวมถึงภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วมลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นประเด็นต่อมาประเด็นที่6ของเรานะครับก็คือนโยบายนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของการเมืองของภาคเราเนี่ยภาคไทยในประเทศไทยเราเนี่ยมีการมองในเรื่องของนโยบายที่มองในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเกือบทุกภาคการเมืองจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของทางภาคการเกษตรซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาหรือจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาหรือเปล่านะครับในส่วนของการทํานโยบายตรงด้านนี้และที่สําคัญก็คือนโยบายทางด้านการเมืองเนี่ยจะต้องมองในเรื่องของมหาภาคก็คือมองในภาพกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการพาณิชย์ต่างการส่งออกนะครับสวนละไม้ไทยผักไทยหรือในเรื่องของอาหารทะเลของไทยตรงด้านนี้นโยบายก็เลยมีความสำคัญนะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมของเราเนี่ยมันมักจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราอาจจะมองในเรื่องของการตัดหรือว่าการมองนโยบายที่อย่างเดียวนะครับกว้างขวางไปทั้งประเทศเลยแต่ในงานส่งเสริมการเกษตรของเราจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการวิเคราะห์พื้นที่นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับลงไปในส่วนของเกษตรกรให้เหมาะสมกับในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับสุดท้ายที่เราจะต้องคุยกันก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเป็นปัญหามากๆเลยก็คือในเรื่องของดินน้ำปุ๋ยซึ่งเราจะได้คุย

คุยกันในส่วนของตอนต่อไปนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการผลิตนะครับทางการเกษตรถ้าเราพูดถึงการผลิตทางการเกษตรก็คือการที่เกษตรกรนะครับก็คือผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ยได้ผลิตสินค้านะครับเป็นผลผลิตทางด้านต่างๆนะครับอย่างที่เราทราบนะครับผลผลิตทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชนาพืชสวนพืชผักนะครับพืชไร่สัตว์น้ำนะครับปศุสัตว์สัตว์ปีกรวมทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์จากป่าไม้นะครับรวมถึงบริการทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงตรงด้านนี้นะครับการผลิตทางการเกษตรก็คือการแปลงสภาพแปลงสภาพนะครับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรทางการผลิตเนี่ยแปลสภาพออกมาให้มาเป็นสินค้านะครับทำให้เกิดสินค้าเนี่ยเป็นประเภทต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับทรัพยากรต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรคืออะไรทรัพยากรนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์ที่มีค่านำมาทำมาปรุงแต่งมาเป็นสินค้านะครับหรือมาเป็นผลผลิตทางการเกษตรในต่างๆได้ที่สำคัญนะครับที่เน้นย้ำก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนะครับเน้นย้ำเลยนะครับใช้อย่างชาญฉลาดการที่จะมีทรัพยากรไม่ใช่ว่าเก็บไว้อย่างเดียวแต่เราต้องใช้อย่างไรครับใช้อย่างชาญฉลาดดังนั้นทรัพยากรก็คือสิ่งที่มีคุณค่าปรุงแต่งนะครับหรือเป็นวัตถุสินค้าได้มีการผลิตสินค้าและทุกอย่างจะต้องใช้อย่างชาญฉลาดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกเราจะเห็นว่าปัจจัยการผลิตโดยทั่วไปนะครับก็คือปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ย4ปัจจัยนะครับในด้านการเกษตรที่สำคัญก็คือในเรื่องของที่ดินนะครับแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการตรงด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของการประกอบการนะครับเรามาคุยถึงเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของความหมายของทรัพยากรตอนนี้มาดูความสำคัญนะครับทรัพยากรเนี่ยทางด้านการผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะมีความสำคัญแน่นอนเลยครับอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญตัวเกษตรกรเพราะว่าถ้าไม่มีทรัพยากรตรงด้านนี้เกษตรกรก็จะไม่มีทรัพยากรต่างๆไปผลิตทางด้านสินค้าทางการเกษตรนะครับต่อมานะครับก็มีผลต่อเรื่องของความสำคัญต่อระบบการผลิตทางการเกษตรทั้งกระบวนการทางการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคทางด้านการเศรษฐกิจด้วยแล้วที่สำคัญก็คือทรัพยากรตรงด้านนี้นะฮะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรต่างๆก็คือความสำคัญด้านนี้มันจะพุ่งเข้าไปสู่ในส่วนของ6ตัวที่สำคัญตรงด้านนี้นะครับทีนี้เรามานั่งคุยกันนะครับในส่วนของความคำว่าทรัพยากรเราจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของทรัพยากรนะครับในที่นี้นะครับอาจารย์ได้แบ่งออกมาเป็นอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวที่1ก็คือทรัพยากรตามธรรมชาตินะครับ1นะครับทรัพยากรตามธรรมชาติ2ก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ3ก็คือในส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของทรัพยากรตามธรรมชาตินั้นแบ่งออกมาเป็นอะไรบ้างนะครับทรัพยากรตามธรรมชาติจะแบ่งออกมาเป็น1นะครับก็คือในส่วนของที่เขาเรียกว่าใช้แล้วหมดสิ้นไม่หมดสิ้นนะครับก็คือใช้อย่างไรก็ไม่หมดเลยนะครับอย่างเช่นน้ำอากาศแสงแต่พวกนี้นะครับต้องมีการดูแลนะครับอย่างเช่นน้ำอากาศแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีดูแลหรือว่ามนุษย์ทำลายไปลักษณะนี้ถึงแม้ไม่หมดสิ้นแต่คุณภาพมันก็จะต่ำลงนะครับต่อมาก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่เราใช้ปุ๊บไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นแร่ธาตุต่างๆที่เราเอามานะครับหรือสภาพที่มันสวยงามตามธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเราเข้าไปทำลายมันเนี่ยมันก็จะหมดเปลือกนะครับแล้วก็สิ้นไปสุดท้ายนะครับก็คือเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สามารถที่จะบำรุงรักษาและให้คงสภาพได้อย่างเช่นเรื่องของดินเรื่องของป่าแล้วก็เรื่องของทุ่งหญ้าต่างๆตรงด้านนี้นะครับต่อมาในส่วนของตัวที่2นะครับก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเข้าไปมีส่วนในการดัดแปลงเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นนะครับระบบชลประทานเขื่อนต่างๆนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับกฎหมายข้อบังคับต่างๆไอ้พวกนี้นะฮะที่เป็นทรัพยากรที่มันทําให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตทางการเกษตรอันนี้เป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่มีความสําคัญมากแล้วก็อยากจะให้เป็นส่วนสําคัญของการผลิตทางด้านการเกษตรก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นทรัพยากรที่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นทั้งผู้ที่ใช้ทางด้านของทรัพยากรต่างๆนะครับในการผลิตต่างๆทั้งนี้แล้วก็ในเรื่องของการใช้สิ่งที่มันเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ค้นนะฮะแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมานะครับต
ัวของทรัพยากรมนุษย์ที่ในงานส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของนักวิชาการส่งเสริมนะครับนักวิชาการเกษตรและก็เกษตรกรยกตัวอย่างตรงด้านนี้ก็หมายถึงว่าคำว่าเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีปัญหานะครับนักส่งเสริมการเกษตรก็จะตอบปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของนักวิชาการการเกษตรต่างๆเพื่อที่ว่าได้ถ่ายทอดความรู้เข้าไปสู่

่เกษตรกรเพราะฉะนั้นในวงจรของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรก็จะมีความสำคัญทุกด้านนี้นะครับต่อมาเรามาคุยกันถึงเรื่องของทรัพยากรนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสรุปนะครับทรัพยากรที่สำคัญนะครับที่อาจารย์สรุปไว้ก็คือมนุษย์นะครับธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะมีตามนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตอนต่อมานะครับเรามามองว่าในการผลิตทางการเกษตรเนี่ยเรามักจะมองในเรื่องของเศรษฐกิจไหมนะครับบางคนต้องการในเรื่องของอะไรครับต้องการในเรื่องของรายได้มากขึ้นดังนั้นการที่ทำเศรษฐกิจมากขึ้นก็คือต้องการมีรายได้มากขึ้นอาจจะต้องมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไปจับจองลักษณะนี้จะทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดินน้ำป่าเนี่ยเกิดความเสียหายไหมดังแล้วก็สังคมจะเกิดความวุ่นวายไหมดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือห่วงความสมดุลนะครับห่วงความสมดุลในการผลิตการเกษตรนะครับเน้นอยู่3ห่วงนะครับก็คือห่วงที่1ก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม3ตัวนี้จะต้องเกิดความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนที่สมมติว่าส่วนที่เศรษฐกิจเนี่ยเบ่งมากเกินไปเห็นไหมครับว่ามันก็จะมากินในเรื่องของสังคมกับสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมมากเกินไปหรือลักษณะแบบนี้ขึ้นไปมันก็จะทำให้เศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะไม่เจริญเติบโตดังนั้นสิ่งไหนที่มันเกิดความสมดุลตรงด้านนี้ก็คือความสมดุลทั้ง3ด้านก็คือเศรษฐกิจต้องดีในสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างต้องมีความสมดุลตรงด้านนี้แต่ถามว่าความสมดุลมันอยู่ตรงด้านไหนมันต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของพื้นที่นะครับที่จะเกิดข้องตรงด้านนี้ต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องมองในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอาจารย์มีหลักให้เกี่ยว3หลักนะครับหลักที่1ก็คือหลักของความยั่งยืนนะครับการใช้อย่างยั่งยืนนะครับหลักการใช้อย่างยั่งยืนมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือใช้อย่างมีเหตุผลคำว่ามีเหตุผลหมายถึงว่าทำไมเราถึงต้องใช้นะฮะไม่ใช้ได้ไหมทำไมเราต้องใช้มันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คือหลักของความยั่งยืนที่1 นะครับคือมีเหตุผล2ก็คือต้องใช้อย่างชาญฉลาดการชาญฉลาดก็คือหมายถึงว่าการรู้จักใช้นะครับรู้จักว่าถ้าเกิดใช้ทรัพยากรตรงด้านนี้มันควรจะต้องใช้อย่างไหนเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นมาและที่สุดท้ายนะครับก็คือ appropriate technology อันนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับในการใช้ทรัพยากรหลักที่2นะครับก็คือหลักฟื้นฟูสิ่งที่มันเสื่อมโทรมนะครับคำว่าฟื้นฟูก็มีทั้งเรื่องของการฟื้นฟูให้มันเกิดขึ้นดีขึ้นนะครับการกำจัดการบำบัดหรือว่าการทดแทนนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นการสงวนนะครับสงวนของยากนะครับเพื่อเก็บไว้อย่างเช่นพวกแม่พันธุ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพันธุ์ทุเรียนที่เมืองนนทบุรีนะครับหลังจากเกิดที่น้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต้นทุเรียนตายมากเลยแต่เรามีการสงวนหาของยากตรงด้านนี้ไว้เก็บไว้นะครับก็เลยทำให้เรายังมีพันธุ์ทุเรียนตรงด้านนี้อยู่ดังนั้นในเรื่องของหลักการทรัพยากรตรงนี้ครับการอนุรักษ์ก็มีอยู่3หลักนะครับหลักยั่งยืนฟื้นฟูแล้วก็สงวนหาของยากนะครับมีอีกหลักหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนของ Seven Eyes นะครับของ McKinley นะครับก็จะพูดถึง7ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดการใช้ประโยชน์สารสนเทศนะครับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการมีส่วนร่วมแล้วก็มองไปในเรื่องของความภาพกว้างด้วยนะครับก็คือความร่วมมือในระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นของ 7 Eyes นะครับของ McKinley นะครับทีนี้มาดูนะครับในส่วนของแนวทางการอนุรักษ์ซึ่งพวกเราคงทราบกันดีนะครับว่าในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มองในเรื่องของภาพต่างๆซึ่งพวกเราก็คงจะพอที่จะดูอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับการใช้ซ้ำนะครับการ reduce นะครับก็คือลดการใช้การบูรณะซ่อมแซมการบำบัดการฟื้นฟูนะครับการใช้สิ่งอื่นๆเข้ามาในการทดแทนนะครับมีการป้องกันนะครับเฝ้าระวังต่างๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาคุณภาพนะครับของเกษตรกรให้รู้จักนะครับในส่วนของการที่จะพัฒนาอย่างนี้อย่างไรในการใช้ทรัพยากรมีมาตรการนะฮะทางสังคมและกฎหมายที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงด้านนี้ฮะได้มีการร่วมกันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของการดูแลทรัพยากรต่างๆนะครับมีเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็การกำหนดนโยบายนะครับเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่2เลยนะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินนะครับพวกเราก็รู้จักว่าดินนะครับดินคืออะไรดินก็คือเทหะวัตถุนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ปกคลุมอยู่โลกตรงด้านนี้มันคุมโลกอยู่ตรงด้านนี้และเป็นชั้นบางๆตรงด้านนี้ออกมาถามว่าปัจจัยที่มันทำให้เกิดดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1นะฮะก็คือในเรื่องของวัตถุนะครับที่เป็นต้นกำเนิดดิน

ดินเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับของดินเนี่ยจะเป็นน้ำแล้วก็เป็นอากาศก็คือเป็นเหมือนเป็นช่องว่างอีกครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นในเรื่องของสารอนินทรีย์แล้วก็สารอินทรีย์สารอนินทรีย์ก็คือสารที่มันสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่เยอะมากเลยนะครับก็ประมาณอยู่ตัวมาเกือบครึ่งเลยนะครับของด้านนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่พวกเราจะต้องมองก็คือดินนั้นเมื่อมีองค์ประกอบในลักษณะแบบนี้เราจะมีในเรื่องของการอนุรักษ์และการดูแลดินอย่างไรนะครับประเภทของดินนะครับถ้าแบ่งออกมาเป็นตามสภาพพื้นที่นะครับเราอาจจะมองในเรื่องของที่ลุ่มนะครับก็คือที่ที่ต่ำแล้วก็ที่ดอนถ้ามองในเรื่องของความลึกนะครับก็จะเป็นดินที่ตื้นนะครับดินลึกดินตื้นอะไรลักษณะแบบนี้ถ้าตามวัสดุที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมองเป็นดินอนินทรีย์และดินอินทรีย์นะครับอันนี้จำไว้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปก็คือในเรื่องของวัสดุที่ออกมาลักษณะของเนื้อดินตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะครับก็คือดินร่วนดินเหนียวดินทรายนะครับแล้วก็ตามคุณสมบัติของดินที่พวกเราจะต้องมองอีกก็คือดินดีกับดินไม่ดีหรือดินเลวนะครับจะเห็นว่าในส่วนของสภาพของดินเนี่ยที่เราพูดกันหลายอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่มีความแตกต่างกันไปนะครับเอาละเรามาดูในเรื่องของความสำคัญของดินนะครับดินทำไมถึงมีความสำคัญเพราะดินเป็นแหล่งปัจจัย4ไม่ว่าจะดินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับจำเป็นต้องอาศัยดินทั้งนั้นนะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับเป็นแหล่งของทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มองในเรื่องของเป็นแหล่งนะครับการทำการเกษตรอุตสาหกรรมสุดท้ายนะครับที่ทำให้ดินมีปัญหาก็คือเป็นการรองรับของเสียนะครับที่มนุษย์ทำขึ้นเรามานั่งคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาของดินนะครับก่อนที่จะเป็นการจัดการเนี่ยปัญหาของดินเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตัวใหญ่ๆก็คือปัญหาที่เกิดจากมนุษย์เราเองนะครับกับปัญหาของดินที่เกิดจากตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นปัญหาของดินสำหรับในเรื่องของมลพิษนะครับในดินนะครับก็คือดินเนี่ยได้รับสารพิษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิ้งของเสียการใช้สารเคมีหรือสารกัมมันตรังสีต่างๆอย่างเห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์นะครับก็จะทำให้เกิดการดินเนี่ยเกิดเป็นมลพิษขึ้นมานะครับต่อมาเป็นเรื่องของการเสื่อมโทรมของดินการเสื่อมโทรมของดินก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับของดินทำให้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการที่จะมนุษย์ใช้ประโยชน์นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางสารเคมีต่างๆสาเหตุนะครับของการทำให้ดินเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับหรือขาดความสมบูรณ์เนี่ยก็คือการพังทลายของดินนะครับดินเนี่ยเกิดการกัดเซาะพังทลายนะครับขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีความเหมาะสมในเรื่องของการปลูกทีนี้ในส่วนของการแนวทางนะครับในการจัดการเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือการอนุรักษ์ดินนะครับต่อมาก็คือในการป้องกันการพังทลายของดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะปลูกหญ้าแฝกหรือว่าการคุมดินนะครับดูแลไว้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินดินเมื่อมีการใช้ไปนะครับสารต่างๆนะครับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินนั้นก็จะมีการที่ว่าสูญหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินก็มีความจำเป็นนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับที่ไม่เหมาะสมก็ให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับที่เหมาะสมกับดินก็มีการจำแนกนะครับดูดินประเภทต่างๆนะครับการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินนะครับในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อการผลิตน้ำนะครับก็จะมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับที่เรามองว่าเป็นลักษณะเหมือน H2O บ้างเป็นลักษณะเป็นทางด้านองค์ประกอบทางเคมีแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำว่าทรัพยากรน้ำนะครับทรัพยากรน้ำนะครับก็คือทรัพยากรที่เป็นเรื่องของน้ำแล้วก็น้ำสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองเป็นแม่น้ำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนภาพนะครับที่แสดงถึงวัฏจักรของน้ำนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นน้ำนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำดีๆเนี่ยเราก็จะคงอยู่กับพวกเราได้ตลอดไปนะครับแหล่งน้ำที่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่4แหล่งที่สำคัญนะครับ1ก็คือแหล่งน้ำผิวดินที่พวกเราเห็นเป็นแม่น้ำลำคลองอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำบาดาลด้วยนะครับน้ำจากแหล่งน้ำบนฟ้าหรือเป็นอากาศนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราก็จะมีเรื่องของการหลวงด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือเป็นแหล่งพวกฝายพวกคลองต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับน้ำมีความสำคัญอยู่แล้วนะครับทั้งโดยตรงนะครับแล้วก็โดยอ้อมจากมนุษย์โดยตรงก็คือน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบในส่วนของร่างกายของเรานะครับโดยอ้อมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือมีความสำคัญต่อพืชนะครับที่พวกเราเนี่ยเอามาใช้นะครับต่อพืชต่อสัตว์ตรงด้านนี้เรามาคุยในเรื่องของปัญหา

ของน้ำนะครับน้ำเสียนะครับน้ำเสียหมายถึงอะไรน้ำเสียหมายถึงนะครับน้ำที่มีของเสียปะปนอยู่นะครับรวมทั้งมีสารต่างๆอยู่นะครับคำว่าน้ำเสียหมายถึงอะไรบ้างหนึ่งนะครับก็คือน้ำเสียตามลักษณะกายภาพก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับอาจจะเป็นขุ่นเป็นตะกอนเป็นลักษณะแบบนี้ตัวที่สองนะครับก็คือเป็นลักษณะของทางเคมีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะของคุณภาพทางเคมีนะครับแล้วก็สามก็คือทางด้านชีวภาพอย่างเช่นมีพวกเชื้อต่างๆพวกนี้เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของกัมมันตรังสีนะครับสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดน้ำเสียโดยทั่วไปโดยภาพรวมนะครับก็คือเกิดจากชุมชนชุมชนหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันมากๆเมื่อมีการใช้น้ำตรงด้านนี้นะครับก็จะมีการปล่อยลงมานะครับอาจจะเข้าไปสู่ในแหล่งน้ำนะครับตรงด้านนี้ทำให้เกิดน้ำเสียนะครับก็เป็นน้ำของชุมชนน้ำจากอุตสาหกรรมและที่สำคัญนะครับต้องระวังนะครับก็คือในภาคของการเกษตรนะครับในการใช้น้ำตรงด้านนี้อาจจะเกิดน้ำเสียจากทางภาคการเกษตรได้นะครับเนื่องจากน้ำเสียแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่ามลพิษทางน้ำก็หมายถึงภาวะของน้ำที่มีของเสียหรือวัตถุอันตรายหรือกากตะกอนรวมทั้งสิ่งตกค้างเนี่ยปกคลุมอยู่นะครับก็จะมีการตรวจสอบนะที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของปริมาณออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของค่า BOD ตรงด้านนี้นะครับที่เราใช้คุ้นเคยกันนะครับแนวทางในการจัดการน้ำนะครับก็เราจะต้องมีในเรื่องของการประหยัดนะครับการอนุรักษ์น้ำมีประหยัดมีการสูญสงวนน้ำไว้มีการพัฒนานะครับรวมทั้งในเรื่องของการกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การวางแผนต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับทั้ง4ขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีชีวภาพนะครับแล้วก็ทางด้านของฟิสิกส์ตรงด้านนี้นะครับต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับปุ๋ยหมายถึงวัตถุของอาหารของพืชนะครับเป็นวัตถุธาตุเนี่ยของพืชนะครับที่มีที่พืชต้องการนะครับก็ในส่วนของปุ๋ยนะครับถ้าเกิดแบ่งออกเป็นตามความปริมาณความต้องการของพืชเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัวหลักๆเลยก็คือปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารหลักนะครับธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักจะเห็นว่าจะมีอยู่3ธาตุที่สำคัญก็คือ NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับซึ่งใน3ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับทีนี้เรามานั่งดูกันว่าถ้าเกิดปุ๋ยเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับในปุ๋ยประเภทต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบประเภทปุ๋ยเดี่ยวหรือที่เราเรียกว่าแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยก็เป็นพวก NPK เนาะลักษณะนี้หรือเป็นปุ๋ยที่เขาผสมมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยพืชสดแล้วก็รวมถึงในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับทีนี้ในส่วนที่พวกเราจะต้องมาใช้ปุ๋ยนั้นนะครับเราจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราต้องรู้นะครับว่าเราจะใช้ปุ๋ยชนิดใดนะครับก็จะมีในเรื่องของอะไรครับการวิเคราะห์ดินนะครับอาจารย์แนะนำเลยนะครับการที่จะใช้ปุ๋ยเนี่ยเราควรจะต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนว่าดินตรงนั้นเนี่ยมันขาดอะไรนะครับเหมือนคนเราเนี่ยเวลาป่วยเราต้องการยาอะไรหรือวิตามินอะไรนะครับต่อมานะครับประเด็นที่2นะครับก็คือปริมาณที่ใช้ต้องมีความเหมาะสมเวลาที่ใช้นะครับเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการใช้ปุ๋ยที่มีความแตกต่างนะครับตัวที่4ก็คือจุดหรือตำแหน่งที่ใช้นะครับว่าจะต้องใช้ปุ๋ยตรงด้านไหนใช้ในรากในใบหรืออะไรในส่วนที่ใดนะครับสุดท้ายก็คือรูปแบบหรือวิธีการในการใช้ปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยแบบอย่างเดียวหรือจะใช้แบบปุ๋ยผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่มองในเรื่องของหลักในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับเราเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่3นะครับการส่งผลนะครับการจัดการทรัพยากรที่มองในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการจัดการในระดับครัวเรือนชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรนะครับในส่วนของครัวเรือนนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่พวกเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราจะจัดการทรัพยากรเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของสิ่งที่มองในครัวเรือนต่างๆนะครับอย่างเช่นทฤษฎีใหม่เนี่ยจะเป็นแนวความคิดนะครับในส่วนของการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อทำที่ดินขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในชุมชนหรือครัวเรือนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีการบริหารนะครับจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กๆเนี่ยออกเป็นสัดส่วนเพื่อประโยชน์ต่างๆมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะกักเก็บไว้ให้เพียงพอนะมีการวางแผนที่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเกษตรนะครับทฤษฎีใหม่จะมีอยู่3หลักนะครับขั้นที่1 นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสรร

0: ที่ดินนะครับเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวเองอยู่ได้แล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่ขั้นที่2นะครับก็คือในเรื่องของการรวมพลังกันเป็นกลุ่มเป็นรวมสหกรณ์นะครับและเมื่อรวมกันได้เสร็จเรียบร้อยก็จะมองในเรื่องของการดําเนินงานเป็นในส่วนของธุรกิจเลยในเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเลยนะครับก็คือจะทําให้เกิดการพออยู่พอกินตามอัตภาพถึงแม้ว่าหน้าแล้งนะครับก็ยังมีน้ำอยู่เพราะว่ามีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างดีๆนะครับก็คือ30 30 30แล้วก็10ในปีที่มีฝนตกนะครับก็จะสามารถที่จะเก็บได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอุทกภัยตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการในเรื่องของการบริหารแล้วก็จัดแบ่งพื้นที่นะครับต่อมาในตัวที่2นะครับในครัวเรือนนะครับก็จะมองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เราคงพอทราบอยู่นะครับก็จะมีอยู่3ตัวที่สำคัญนะครับก็คือ3ห่วงกับ2เงื่อนห่วงที่1นะครับก็คือคำว่าพอประมาณห่วงที่2ความมีเหตุผลแล้วก็มีความคุ้มกันนะครับทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวตรงด้านนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมนะครับในระดับครัวเรือนเนี่ยให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะจัดการทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าโดยมีเงื่อนไขอยู่2ตัวก็คือเงื่อนไขความรู้และก็เงื่อนไขในส่วนของคุณธรรมนะครับตัวต่อมาในระดับครัวเรือนที่อยากจะแนะนำแล้วว่าเป็นเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตรก็คือการพึ่งพาตนเองนะครับการพึ่งพาตนเองนะครับถ้าเกิดจะมองในเรื่องของตัวนะครับก็คือคำว่า terms นะครับ TERMS นะครับ T ตัวแรกก็คือเทคโนโลยีนะครับ E ก็คือ economic เศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาร์ก็คือทรัพยากรนะครับแล้วก็จิตใจแล้วก็ทางด้านสังคมซึ่งการพึ่งพาตนเองนั้นจะมองในเรื่องของการที่ดูแลตัวเองนะครับอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนของเทอมส์นะครับจะมองในเรื่องของอะไรครับการพึ่งตนเองตัวเองเป็นสุขนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพึ่งกันเองนะครับชุมชนเป็นสุขก็มีข้อขัดข้องต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยที่ออกมาเลยนะครับว่าชุมชนเขามีความต้องการลักษณะแบบไหนนะครับเรามามองในส่วนของการจัดการทรัพยากรน้ำในส่วนของชุมชนนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างในเรื่องของการจัดการทรัพยากรของน้ำในชุมชนก็คือมีการดำเนินการโดยชุมชนเองมีการบริหารจัดการนะครับมีบทบาทมีหน้าที่ของตัวเองนะครับต่อมานะครับในส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมองในเรื่องของอาสาสมัครทางการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มองในเรื่องของคุณภาพของคนและการที่จะเป็นวอลันเทียร์จิตอาสาก็เลยตั้งงานอาสาสมัครขึ้นมานะครับจำนวน17ประเภทซึ่งส่งเสริมเราก็ควรที่จะต้องส่งเสริมในลักษณะแบบนี้ตัวต่อมาก็คือในลักษณะของการลักษณะขององค์กรกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยได้มองในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของรูปแบบที่เอกชนหรือเกษตรกรเข้ามานะครับอย่างเช่นเรื่องของดินปุ๋ยนะครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับสดปช.เป็นเครือข่ายสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แล้วก็การวิเคราะห์นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือสดปช.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะครับก็จะมองในเรื่องของการที่ให้เกษตรกรนั้นได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับมีการรวมกลุ่มกันทำลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จัดการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: สวัสดีครับ วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการจัดการการผิดสัตว์นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะฮะเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวข้องกับการผิดสัตว์นะครับตอนที่2นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับประเภทสัตว์ที่เราควรจะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงนะครับตอนที่3ก็เกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับการจัดการฟาร์มสัตว์ซึ่งอันนี้ผมคงจะยกตัวอย่างในประเภทสัตว์ปีกคือไก่นะครับจากนั้นเราขอมาเริ่มต้นในตอนที่1ก่อน

นะครับในตอนที่1นั้นนะครับเราจะแบ่งเป็นออกเป็น3เรื่องหลักๆนะครับซึ่งนักส่งเสริมควรจะรู้นะครับนักส่งเสริมผมเชื่อเก่งมากแล้วเกี่ยวเรื่องการไปส่งเสริมการพูดจาการสนับสนุนเนี่ยผมเชื่อไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราไปพูดส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์สิ่งอย่างน้อยเราควรจะรู้ก็คือ3ปัจจัยหลักๆนี้นะครับปัจจัยแรกก็คือสภาพพื้นที่นะครับเราควรจะรู้ก่อนว่าสภาพพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นยังไงน้ำมันท่วมขังไหมหรือมันเป็นที่สูงมากไหมหรือมันแห้งแล้งตลอดไหมอันนี้นักศึกษาควรจะรู้แม้ทั้งสภาพพื้นที่นั้นนะครับมันห่างไกลจากชุมชนไหมนะครับนอกจากสภาพพื้นที่ยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของการผิดสัตว์เนี่ยอย่างสมมติเราไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งความชื้นไม่ถึงอะไรเนี่ยสัตว์เราก็เติบโตได้ไม่ดีนะครับก็คือเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับหัวข้อที่2เมื่อเราทราบถึงแหล่ง สภาพพื้นที่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับโซ่อุปทานในการเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์นี่ถ้าเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านเลี้ยงแบบไม่ต้องลงทุนอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะวางแผนยังไงจัดการยังไงให้เราสามารถมีลูกไก่หรือลูกวัวออกมาต่อเนื่องให้ป้อนตลาดได้ตลอดเวลายันโซ่อุปทานตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโซ่อุปทานเนี่ยมันมีอะไรที่มาปัจจัยเกี่ยวข้องมั่งอันที่3อันนี้คือมาตรฐานการเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงสัตว์อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำเป็นฟาร์มนะครับเพราะปัจจุบันเราเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยเราสามารถส่งเนื้อสัตว์ไปยังต่างประเทศเยอะนะครับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงยันถ้าเราจะลงทุนทำฟาร์มเราต้องเข้าใจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบเพื่อเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบพื้นบ้านง่ายๆของเราเพื่อส่งภายในอันนั้นก็ต้องจัดการก็ต้องมีความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งจากนั้นมาดูเบื้องต้นเลยนะครับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัตว์อันแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือพื้นที่ตรงนั้นต้องน้ำไม่ท่วมขังนะครับฝนตกเราต้องไปดูก่อนเลยฝนตกน้ำท่วมขังไหมเพราะว่าเวลาคุณเลี้ยงสัตว์เนี่ยดาวน้ำท่วมมาทีไรเนี่ยถึงแม้มันช่วงระยะสั้นแต่สัตว์เราเสียหายละเกิดสภาพภาวะเครียดเกิดสภาพภาวะทุกอย่างติดโรคง่ายเลยทั้งหมดเนี่ยเราควรจะบอกตรงนี้ไม่เหมาะนะไม่เหมาะที่จะมาทำเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับอันที่สองพื้นที่ต้องไม่อยู่ใกล้ชุมชนเพราะปัจจุบันเนี่ยคุณจะนักศึกษาจะเห็นนะทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าชุมชนกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเลาะกันอยู่บ่อยนะครับเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเสียงนะครับเสียงส่งเสียงมลภาวะทั้งเสียงมลภาวะทั้งกินทั้งหมดเนี่ยนี่เราควรจะรู้ว่าบริเวณพื้นที่เราที่จะทำฟาร์มนั้นหรือจะเลี้ยงสัตว์นั้นที่จะส่งเสริมนั้นควรห่างจากชุมชนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องหลายกิโลนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้อันที่3ก็คือต้องคมนาคมสะดวกนะครับเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสมมุตินะครับเราเลี้ยงสัตว์ไปอยู่ห่างจากคมนาคมเวลาคุณจะจำหน่ายสัตว์ออกไปเนี่ยต้นทุนแพงมากอาจจะแพงกว่าต้นทุนที่เราเลี้ยงอีกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้เราขาดกำไรฉะนั้นเราต้องเข้าใจคมนาคมสามารถนำสินค้านำสัตว์เราส่งออกหรือเราแปรรูปสามารถนำไปขายได้สะดวกสบายนะครับแล้วอีกอันนึงก็ต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยขาดน้ำไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องมีแม่น้ำลำคลองอยู่เราสามารถใช้น้ำเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรคระบาดนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเคยเกิดโรคระบาดเราเลี้ยงได้ไหมอันนี้เราต้องจัดการนะครับจัดการฆ่าเชื้อให้มันเรียบร้อยให้มันปราศจากโรคจริงๆนะครับแต่ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้ก็คือเป็นพื้นที่ไม่เคยเกิดโรคระบาดมาก่อนดีที่สุดแต่ถ้ามันมีเราต้องหากรรมวิธีนะครับที่จะคุมโรคให้ได้นะครับแล้วก็อันปัจจัยอันนึงก็คือต้องมีไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านี่ปัจจุบันผมให้ข้อตรงนี้ว่าเป็นข้อออปชันนิดหนึ่งเพราะปัจจุบันเรามีโซล่าเซลล์นะครับเรามีแผงความร้อนนะที่เป็นแผงจากรับแสงอาทิตย์มาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือปัจจัยเบื้องต้นที่อยากให้นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับทีนี้มาดูสภาพพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็คือ1เราต้องเข้าใจก่อนพื้นที่นั้นมีความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ก็คืออากาศสามารถอุ้มความชื้นระดับนั้นไว้สูงหรือต่ำถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงมากหรือต่ำมากอย่างนี้ก็มีผลต่อสุขภาพสัตว์นะครับอันนี้ต้องระวังอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะการเลี้ยงสัตว์เราต้องเข้าใจนะครับแม้ทั้งสัตว์ชนิดเดียวกันต่างอายุยังต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกันเลยนะครับบางตัวอนุบาลลูกสัตว์เนี่ยต้องการอุณหภูมิที่อบอุ่นฉะนั้นบางครั้งต้องอนุบาลมันต้องกกไฟ
ไฟต้องอะไรหมดแต่ถ้าโตขึ้นมาเราต้องการอากาศเย็นละต้องการสบายสบายอย่างถ้าเป็นไก่ไข่อุ้ยอุณหภูมิ19-20มันชอบไข่ดุไข่ดีมากนะครับอุณหภูมิประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็แสงสว่างเราต้องเข้าใจการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนอกจากมันกลางวันมันได้แสงจากพระอาทิตย์แต่ตอนกลางคืนล่ะตอนกลางคืนมันต้องได้รับแสงอย่างไก่ไข่เนี่ยต้องได้รับแสงอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า14-16ชั่วโมงนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วมวลภาวะทางเสียงมีไหมมีหมาสุนัขเห่าไหมไม่ใช่เราไปเลี้ยงเอาไก่ไปเลี้ยงดีๆปรากฏว่าสุนัขมันเห่าเห่ามาไก่ตกใจไก่หยุดไข่ได้นะครับประมาณนี้ก็มีผลนะครับโรงเรือนนะครับเราต้องเข้าใจว่าโรงเรือนเราควรจะสร้างแบบไหนสำหรับไก่ที่เราหรือจะเลี้ยงเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วภาวะลมด้วยลมโกกไหมในการอนุบาลลูกไก่เนี่ยเราต้องปิดกั้นลมนะครับเพราะลูกไก่ไม่ชอบลมเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับคือสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะมีผลต่อการผิดสัตว์ที่มาดูอันที่2คือโซ่อุปทานการเลี้ยงสัตว์อันนี้เป็นหัวใจเช่นกันนะครับหัวเราต้องเข้าใจก่อนโซ่อุปทานการเลี้ยงสัตว์คุณจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณต้องรู้แหล่งซื้อพันธุ์สัตว์คุณต้องรู้แหล่งซื้ออาหารคุณต้องรู้แหล่งซื้อยุกยาคุณต้องรู้แหล่งที่จะไปจำหน่ายอันนี้เขาเรียกเป็นโซ่อุปทานทั้งหมดแม้ทั้งข่าวเทคโนโลยีว่าคุณจะปรับปรุงฟาร์มคุณให้มีดีอย่างไรให้มันก้าวหน้ามันสามารถผลผลิตได้ 100% ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงเราควรจะติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็กิจกรรมระหว่างการเลี้ยงคุณควรทำอะไรไม่ใช่วันนี้มีเพื่อนนัดไปสังสรรค์ก็ปล่อยสัตว์คุณเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับคือสัตว์มันก็เหมือนมนุษย์ต้องกินตรงตามเวลามันจะได้เติบโตอย่างดีนะฮะอันนี้คือเราต้องเตรียมตัวไว้ให้พอแม้ทั้งงบลงทุนเนี่ยคุณจะเอาทุนมาจากไหนนะครับต้องไปคุยกับแบงค์ต้องไปคุยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นหลักง่ายๆที่อยากให้ทุกคนต้องคำนึงถึงโซ่อุปทานฟังเหมือนเฮ้ยไม่ยากนี่โซ่อุปทานแต่จริงๆนี่เยอะมากนะครับสำคัญมากถ้าเราเข้าใจปุ๊บคุณจะทำการตลาดคุณได้ดีมากนะครับเพราะคุณเข้าใจต้นทุนละแต่ละอันแต่ละชนิดนี่คือต้นทุนต้นทุนบวกปุ๊บอ๋อต้นทุนคุณผิดต่อหน่วยแค่นี้คุณต้องไปจำหน่ายต่อหน่วยเท่าไหร่คุณจะได้กำไรอันนี้เป็นหัวใจหลักของโซ่อุปทานในการเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้พอมาอันข้อที่3ละนะครับก็คือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างที่บอกแล้วเราถ้าจะเลี้ยงฟาร์มแต่ถ้าคุณเลี้ยงแบบท้องถิ่นเลี้ยงแบบหมายว่าไม่ต้องเยอะเลี้ยงแบบดูแลแบบเหมือนแต่ก่อนไก่บ้านเนี่ยชาวบ้านเลี้ยงก็ปล่อยๆไม่กี่แม่นะครับก็ตามมีตามเกิดรอดก็ขายไม่รอดก็ตายไปอันนั้นก็คือเป็นปัญหานิดนึงนะครับอันนี้คือปัญหานิดนึงก็คือหมายว่าแต่ถ้าเรามีมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซะสมมติคุณจะเลี้ยงไก่เองก็ได้เลี้ยงวัวพื้นบ้านเองก็ได้เรามีการจัดการให้ดีตลอดปีเฮ้ยจะคลอดเมื่อนี้เฮ้ยผิดเมื่อนี้เอ้ยจำหน่ายได้คุณสามารถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็มีประโยชน์ตรงวัตถุประสงค์ก็คือทำให้เราได้ผลผิดที่ดีนะครับอันนี้หัวข้ออะไรต่างๆเหล่านี้นักสามารถไปดูได้นะครับในหน่วยนะครับเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเราส่งออกทำให้ตลาดโลกก็ติดใจนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมป้องกันโรคนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ต้องประกอบไปด้วยฟาร์มสถานที่นะมีคู่มือการจัดการฟาร์มต้องมีพนักงานที่พร้อมต้องสวัสดิการในการเลี้ยงต้องดีนะครับต้องมีระบบบันทึกข้อมูลอันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับคือตัวอย่างมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อนะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราก็มาดูสรุปตอนที่1นะครับตอนที่1คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต้องแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือ1นะครับ1ก็คือสิ่งแรกก็คือเราต้องเข้าใจก่อนสภาพแวดล้อมอะไรที่มีผลนะครับและภาพพื้นที่2ก็ต้องโซ่อุปทาน3ก็ต้องเข้าใจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครับผมครับตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ตอนที่2นะครับคือประเภทสัตว์ที่เราเหมาะสำหรับการส่งเสริมนะครับประเภทสัตว์ของการส่งเสริมผมจะแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องแรกก็คือประเภทสัตว์ปีกคำว่าสัตว์ปีกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความประเภทที่2คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้คือทุกคนจะเวลาลงสู่ชนบทเนี่ยจะต้องเจอหมดไม่จะเป็นสัตว์ปีกก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม2ประเภทนี้เท่านั้นที่ประเภทสัตว์ปีกที่เราจะพูดหลายคนก็สงสัยอ้าวแล้วทำไมไอ้นกพิราบหรือนกกระจอกที่บินอยู่บนฟ้ามันคือสัตว์ปีกเราไปส่งเสริมทำไมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเราพูดในกรณีนี้เราพูดสัตว์ปีกต้องเป็นสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
สัตว์ปีกเศรษฐกิจก็หมายความว่าสัตว์ปีกที่เรานำมาเลี้ยงนะ

พราะขยายพันธุ์นะครับเราเรียกพวกนี้สัตว์ปีกเศรษฐกิจเพราะขยายพันธุ์ได้สามารถจำหน่ายได้เพื่อทำเงินกับเราได้เราสามารถหาเงินกำไรจากตรงนี้ได้เราเรียกสัตว์ปีกเศรษฐกิจดังนั้นสัตว์ปีกเศรษฐกิจที่นะที่ทุกคนเหมาะที่จะไปส่งเสริมนั้นก็ประกอบด้วยนะครับหลายประเภทด้วยกันนะครับเราก็แบ่งออกเป็นอันแรกก็แน่นอนที่สุดคือต้องเป็นไก่แน่นอนนะครับสัตว์ปีกนะครับที่จะเหมาะสำหรับการส่งเสริมไก่นั้นก็เราก็มีหลายแบบประเภทตอนนี้ตามชนบทตามหมู่บ้านทั้งหมดเราจะเห็นเลยบางคนก็เลี้ยงไก่เนื้อนะครับไก่เนื้อสักร้อยตัวบางคนก็เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่แบบอารมณ์ดีปล่อยมันธรรมชาติหากินมันไข่ดกแล้วเราขายตามท้องถิ่นบางคนก็เลี้ยงไก่บ้านลูกผสมไก่บ้านลูกผสมเนี่ยเป็นไก่ที่มาทดแทนไก่บ้านไก่บ้านเนี่ยแต่ก่อนโอ้โหคนไทยนิยมกินมากเพราะว่าเนื้อมันอร่อยมันแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ 3-40 ปีก่อนไก่กระทงมาโอ้โหทุกคนแห่กินไก่กระทงนะครับไก่บ้านก็ถูกกลัวจะหายแต่จริงๆแล้วไม่ไก่พื้นเมืองเราเนี่ยเนื้อยังไงก็อร่อยอยู่ตอนนี้ไก่กระทงคุณดูดิไปตามถนนทุกหนทางก็คือไก่เนื้อธรรมดานี่แหละเนื้อก็ไม่อร่อยเนื้อยุ่ยรสชาติไม่ดีนะครับฉะนั้นเราก็มาคุยเรื่องสัตว์ปีกสัตว์ปีกก่อนก็คือแบ่งเป็นไก่ลูกผสมพื้นบ้านไก่พื้นบ้านก็ได้นะครับไก่พื้นบ้านเราเลี้ยงไม่กี่ตัวแต่ถ้าการจัดการดีคุณก็ปีนึงสามารถทำเงินได้เป็นหมื่นอันนี้ผมยืนยันนะครับจัดการประมาณสัก10แม่พ่อสัก2พ่อก็ได้จัดการดูแลลูกให้ดีแล้วส่งแล้วก็คอยขายอย่างนี้ทำได้หมดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอีกประเภทนึงที่เราเหมาะก็คือไก่เบตงเบตงนี่ไก่ทางใต้เนื้ออร่อยมากวันก่อนได้ข่าวว่าโอ้โหไก่เบตงเนี่ยเป็นข้าวมันไก่จานหนึ่งเป็นหลายร้อยนะครับก็ไก่ตวงขายเป็นหลายพันนะครับเบตงเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าเนื้อมันอร่อยจริงอันนี้ควรรักษาไว้จากนั้นเราก็มาดูนะครับประเภทที่2ไก่เบตพวกไก่เนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับไก่เนื้อไก่ไข่ไก่บ้านไก่ลูกผสมพื้นบ้านไก่เบตงนะครับอีกอันนึงที่ชาวบ้านทำอยู่แต่มันอาจจะผิดกฎหมายในบางอย่างคือไก่ชนโอ้ไก่ชนนี่ผมบอกเลยนะครับเพราะเลี้ยงไก่ชนเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นแล้วฮะเซียนไก่ชนพอมาเจอเชิงดีๆเนี่ยซื้อละตัวอย่างน้อย 2,000 แต่ถ้าไปชนะในแหล่งที่สนามกีฬานะครับบางทีหลายหมื่นนะครับเนี่ยว่างๆอยู่ก็เพาะไก่โชว์ได้นะครับนี่สามารถส่งเสริมได้นะครับทีนี้การส่งเสริมไก่สัตว์ปีกประเภทที่2ประเภทที่2คือนกกระทาผมยืนยันนะนกกระทานี่ใช้พื้นที่น้อยมากนะครับแต่สามารถเลี้ยงได้แบบเป็นหมื่นๆแล้วตลาดไข่นกกระทาตอนนี้ก็ราคารู้สึกจะดีขึ้นด้วยนะครับการดูแลการจัดการระหว่างนกกับไก่ไม่ต่างนะฮะคือทุกอย่างมันต้องมีการอนุบาลต้องเข้าใจอาหารต้องเข้าใจการจัดการต้องเข้าใจความชื้นความอะไรทั้งหมดที่เหมาะให้กับการอนุบาลการเลี้ยงมันเติบโตได้ดีนะครับนกกระทาก็เป็นอีกชนิดนึงนะครับเป็นนกกระทาที่เลี้ยงในบ้านเราส่วนมากจะเป็นนกกระทาไข่นะครับที่ส่งเสริมกันนะนกกระทาเนื้อเราแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันนะไก่ไข่ยังมีไก่ไข่มีไก่เนื้อนกกระทาก็มีนกกระทาไข่นกกระทาเนื้อนะครับแต่นกกระทาเนื้อบ้านเราก็เอานกกระทาไข่นั่นแหละที่ปลดเกษียณหรือนกกระทาตัวผู้เนี่ยมาเลี้ยงก็เพื่อส่งเนื้อนะครับก็หมายความว่าบ้านเราเนี่ยสายพันธุ์นกจริงๆก็มีแต่นกกระทาไข่นกกระทาเนื้อแทบไม่มีนะครับแต่เราเอาตัวผู้ไปขายเป็นเนื้อแล้วเอาตัวแม่นกเนี่ยเมื่อปลดเกษียณนะฮะมันไข่มันต้องมีหมดเกษียณก็ไปขายเป็นเนื้อนะครับอันตัวนี้ก็น่าสนใจนกกระทาการจัดการเลี้ยงดูเราก็ต้องไปเรียนวิชาสัตวบาลละว่าเฮ้ยการจัดการดูแลนกมันก็ไม่ต่างจากไก่นะครับแต่ต้องมีวิธีการจัดการอันนี้ทุกคนก็ต้องไปเข้าใจหาความรู้เพิ่มเติมประเภทที่3ก็คือเป็ดนี่เราจะแบ่งออกเป็นทั้งเป็ดเนื้อเป็ดไข่เช่นกันแล้วอีกประเภทนึงคือเป็ดเทศกับเป็ดปั้วชายเป็ดเทศจริงๆแล้วเราเรียกเป็ดเทศแต่มันไม่ใช่เป็ดนะครับฉะนั้นเมื่อเราเป็ดเทศผสมกับเป็ดบ้านธรรมดาคุณจะได้เป็ดปั้วชายเป็ดปั้วชายเป็นเป็ดเนื้อแต่มันเป็นหมันโอ้ยคนนิยมกินมากนะครับฉะนั้นเป็ดเทศตอนนี้ก็มาแรงฮะเพราะเป็ดเทศโอ้ยเลี้ยงแบบชาวบ้านไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับเลี้ยงง่ายมากแล้วทนโรคฮะเป็ดเทศประเภทพวกนี้นะทนโรคฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงแบบเป็ดเราสังเกตนะครับเป็ดไข่มักจะไปเลี้ยงไร่ทุ่งก่อนตอนมันยังหนุ่มๆสาวๆไปเลี้ยงไร่ทุ่งเพื่อประหยัดอาหารหลังจากนั้นจะมีคนไปรับซื้อกลับคืนตัวเมียก็มาไว้ไข่ตัวผู้ก็ไปขุนขายเป็นเป็ดเนื้อก็ได้นะครับส่วนเป็ดเนื้อปัจจุบันก็คือเป็ดปักกิ่งนั่นแหละนะครับเป็ดปักกิ่งหรือเชอร์รี่วอลเล่นะครับขนขาวๆตัวใหญ่ๆจะเราไปกินเป็ดย่าง

ทั้งหมดส่วนใหญ่จะเป็นเป็ดแบบนี้อันนี้เราก็เลี้ยงได้แต่ต้นทุนค่าอาหารต้องเยอะมันเหมือนเลี้ยงแบบไก่เนื้อนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจหลักการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงพวกนี้แน่นอนก็เหมือนไก่เหมือนนกต้องมีการอนุบาลตอนระยะลูกเป็ดหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็ดจะเลี้ยงง่ายกว่าไก่หน่อยเพราะมันลงมีแหล่งน้ำมันก็คุยกินแต่เราเลี้ยงแบบโรงเรือนก็ต้องว่ากันอีกแบบนึงนะครับก็เป็ดปั้วฉายเป็นเป็ดเนื้อที่เนื้ออร่อยนะครับนี่อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทห่านห่านนี่นะครับบ้านเราในประเทศไทยเราส่วนมากเลี้ยงห่านพันจีนห่านมีหลายประเภทนะครับมีหลายพันมีพันทูเล่าพันเอ็มเดนพันโอแอฟริกาพันอะไรส่วนมากบ้านเรา90กว่าเปอร์เซ็นต์คือพันห่านพันจีนจะพบเลี้ยงห่านเยอะไร่ทุ่งกับเขตภาคกลางนะสิงห์บุรีอ่างทองเขตเนี่ยลงไปเห็นนาข้าวปุ๊บนั่นแหละคือลูกห่านที่เขาไปไล่ทุ่งเพื่อประหยัดต้นทุนอาหารห่านนี่ก็อีกคนตัวหนึ่งที่สำคัญแหล่งเพาะพันห่านเยอะๆลูกห่านจำหน่ายก็อยู่แถบลาดกระบังหนองจอกแถบเนี้ยที่มีคลองมีอะไรจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับอีกประเภทหนึ่งของสัตว์มาเข้าสู่สัตว์ปีกก็จบแล้วนะครับสัตว์ปีกที่เหมาะสำหรับส่งเสริมก็คุยให้ฟังแล้วนะครับตอนนี้มาดูประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมสิ่งแรกก็คือสุกรสุกรหลายคนก็แปลกใจผมเห็นไปดูสุกรดำๆผูกเชือกไว้คอที่ใต้เสาอันนั้นคือสุกรพื้นบ้านนะครับเกษตรกรเลี้ยงไว้สำหรับกินเศษอาหารฉะนั้นพวกนี้เป็นพันไม่ใช่พันเนื้อนะพันมันนะครับเลี้ยงมาโอ้ยมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับกินเศษอาหารที่เหลือทิ้งหรืออะไรเปลือกแตงโมอะไรไปสุกรกินหมดแต่ถ้าเราเลี้ยงสุกรพันจริงๆเราต้องมีหลักการนะครับพวกนี้คือมันจะให้เนื้อค่อนข้างจะดีมันน้อยแล้วตอนนี้การบริโภคเนื้อสุกรก็แตกต่างกันไปเยอะนะครับในสุกร1ตัวคุณจะสามารถแบ่งเนื้อเนี่ยตรงส่วนไหนที่น้อยๆพวกนั้นราคาแพงอย่าง3ชั้นเนี่ยบอกโอ้ยมันเยอะๆโอ้โหตอนนี้แย่งกันนะครับตามไปดูตามแมคโครทั้งหมดเนี่ยไอ้พวก3ชั้นนี่หายากมากนะครับทุกคนจะจองเพราะทุกคนจะใช้ไปทำผลิตภัณฑ์อยู่เยอะนะครับสุกรเนี่ยตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยสุกรบ้านเราส่วนมากเราจะสั่งพันนะครับพ่อแม่พันเองของเราก็มีมักจะหลักใหญ่คือเป็นพันลัดไว้แลนเลดกับดูล็อก 3,000 หลักๆนะครับทีนี้ก็อีก 1,000 นึงก็คือประเภทของโคนมก็แบ่งเป็นโคนมกับโคเนื้อโคโนมก็เลี้ยงมาครอบครัวหนึ่งเลี้ยงสัก7ตัว8ตัวไว้บ้านเพื่อที่นมส่งสากรหรือผิดเป็นนมพัชเจอร์ไลขายอันนี้ได้หมดนะครับโคนมก็ต้องต่างจากโคเนื้อเพราะโคโนมเป็นแหล่งให้นมแต่โคเนื้อเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อนะครับจะต่างกันนะครับก็มาดูประเภทบนเนื้อโคเนื้อบ้านเราก็ขออนุญาตคุยเลยก็คือเนื้อพันลูกผสมกำแพงแสนตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพันและโคเนื้อลูกผสมพันกำแพงแสนนะครับมันก็เกิดจากชาโลเล่นะครับกับพื้นบ้านนะครับกับบาร์มันนะครับที่มาผสมกันแล้วผิดสร้างพันใหม่ขึ้นโคเนื้อตอนนี้ก็คนนิยมกินเยอะอย่างอันนึงของญี่ปุ่นคือโคเนื้อแบบมีมันแทรกอันนั้นก็น่าสนใจนะครับแต่บ้านเราก็มีมันแทรกอยู่บ้างนะครับแล้วแต่นะครับแพะก็แบ่งเป็นแพะเนื้อแพะนมแพะตอนนี้ก็มีนะครับเพราะนมแพะเนี่ยรู้สึกคุณภาพมันดีมากเราก็ต้องแบ่งพันนี่คือให้นมพันนี่คือให้เนื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะครับในตอนที่2นี้เราก็มาสรุปว่าเราก็แบ่งประเภทสัตว์ที่เหมาะสมส่งเสริมเป็นประเภทสัตว์ปีกกับประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมครับตอนนี้เข้าสู่ตอนที่3นะคือการจัดการการผิดสัตว์นะครับ อยากให้เข้าใจเลยนะครับการจัดการเป็นหัวใจนะครับของทุกงานเลยนะครับนอกจากการจัดการการผิดสัตว์แล้วเช่นพืชก็ต้องการจัดการการผิดพืชคุณต้องการจัดการที่ดีแม้ทั้งทำธุรกิจก็ต้องเป็นการจัดการฉะนั้นคำว่าการจัดการโอ้โหมันความหมายเยี่ยมยอดมากนะครับเราต้องทำความเข้าใจหน่อยฉะนั้นการจัดการการผิดสัตว์เราก็มาดูว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับการจัดการการผิดสัตว์ตรงนี้เราก็มาคุยให้ดูนะครับนะการจัดการการผิดสัตว์นะครับก็คือเราจะแบ่งออกคือ 1. การจัดการผิดสัตว์แบบพื้นบ้านเราบอกว่าไงอย่างสมมุติผมเลี้ยงไก่ไว้3แม่เอ้ยยัง10แม่ผมมีไก่อยู่10แม่ผมมีพ่อไก่อยู่1ตัว
พ่อไก่บ้าน1ตัวคุม10แม่นี่สบายๆนะครับแต่ถ้าเพื่อเซฟตี้คุณก็บอกเอาคุม2พ่อละกันแต่2พ่อนี้คุณต้องใหญ่มันทะเลาะกันนะต้องอยู่ด้วยกันนะไม่งั้นตีกันเละเทะหมดนะครับจากนั้นคุณก็ต้องเข้าใจว่าแล้วการจัดการทำไงคุณก็ปล่อยแม่ได้รับการผสมแม่ไก่มันจะยอมผสมก็ต่อเมื่อมันจะให้ไข่มันจะยอมให้ผสมไม่งั้น

มันหนีไม่งั้นถ้าอยู่ในระหว่างเลี้ยงลูกพ่อจะมาข่มขืนมันไม่มีทางมันสู้เด็ดขาดมันไม่งั้นก็หนีหัวซุกหัวซุนนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆดังนั้นการจัดการคุณก็ต้องมีว่าพอแม่มันฟักไข่ออกมาเราสามารถแยกลูกมันมาเลี้ยงอิสระซะเพื่อปล่อยแม่ไปให้ไข่ได้เร็วขึ้นนะครับมันจะกลับไปกินอาหารมันสมบูรณ์พันธุ์มันก็ให้ไข่ได้เร็วขึ้นลูกพวกนี้เราใช้หลักการจัดการมาอนุบาลมันซะนะครับมีทำเป็นคอกเล็กมีคืออนุบาลมีหลอดไฟอนุบาลแล้วก็กันลมไม่ลมมันพัดพอมันโตพ้นกกคุณก็ปล่อยมันธรรมชาติได้มาหากินธรรมชาติแบบนี้เนี่ยคุณจัดการอย่างนี้คุณก็สามารถปีงได้หลายหมื่นละนะครับไก่คุณก็โวนของคุณอยู่งั้นแล้วก็ใช้พอแม่มันแก่พ่อมันแก่คุณก็รุ่นลูกแต่อย่าทั้งตัวผู้ตัวเมียมานะครับมันผสมเลือดชิดอย่างนี้เสียหายไม่ได้คุณก็ต้องเอาตัวผู้หรือตัวเมียของเราไปเปลี่ยนกับชาวบ้านครับเปลี่ยนแปลงบ้านอื่นซะนะครับแต่ถ้าคุณเลี้ยงไปไก่ชนนั่นเรื่องของคุณนะครับนั่นคุณต้องรู้เองนะครับอันนี้คือการจัดการแบบการเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบอิสระนะครับโคเนื้อก็เช่นกันวัวพื้นบ้านก็เช่นกันวัวพื้นบ้านคุณไม่มีกี่แม่คุณจัดการให้ดีเถอะบางคนเนี่ยมีพื้นที่เยอะหญ้าขึ้นเยอะแยะคุณเลี้ยงวัวพื้นบ้านไปเลยนะครับแล้วจัดการดูดีๆผสมมันให้ดีลูกมันออกมาอนุบาลมันก็ขยายไปเรื่อยแล้วหลังจากนั้นก็ขายหลังจากนั้นเพียงจำไว้อย่างเดียวว่าอย่าให้ลูกสัตว์ที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันเด็ดขาดอันนี้ไม่แนะนำนะครับนี่คือทำให้รุ่นลูกมันจะอ่อนแอไปเรื่อยอันนี้คือการเลี้ยงแบบอิสระที่คุณไปในชนบททั้งหมดคุณจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยเลี้ยงแบบที่สองคือเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยก็อย่างที่ผมบอกไงกึ่งขังกึ่งปล่อยอย่างในไก่เนี่ยในไก่ไข่เนี่ยในไก่ไข่บางทีเขาจะขังตอนเย็นพอกลางวันนี่เขาจะมีทุ่งหญ้าปล่อยไปหากินไปกินตัวหนอนตัวอะไรตัวหนอนเป็นแหล่งโปรตีนอย่างดีนะครับพวกย่อหญ้าเป็นแหล่งวิตามินอย่างดีของไก่แล้วไก่มันก็จะอารมณ์ดีคุณสามารถเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยแม้ไก่ลูกผสมพื้นบ้านก็เช่นกันคุณสามารถเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยได้โดยสร้างเป็นโรงเรือนนะฮะโรงเรือนขนาดว่าคุณจะจุได้กี่ร้อยตัวอยู่ที่ขนาดของคุณจะเลี้ยงนะครับคุณสามารถไปสร้างแล้วก็จัดการซะแล้วก็จัดการดูแลการอนุบาลคอกอนุบาลคุณทำอีกอันนึงพอมันโตเป็นรุ่นก็มาเลี้ยงอีกอันนึงนะครับอันนี้เราเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยซึ่งการจัดการพวกนี้เดี๋ยวจะลงลึกรายละเอียดถึงการทำวัคซีนซึ่งเป็นการจัดการนะครับอันนี้คือการเลี้ยงแบบขังในโรงเรือนการเลี้ยงขังในโรงเรือนคือเราไม่ปล่อยไก่ออกมาเลยนะครับจะเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนสมมติว่าผมเลี้ยงสร้างโรงเรือนประมาณเลี้ยงไก่ได้500ตัวไก่ไข่500ตัวหรือไก่เนื้อ500ตัวแล้วแต่เราจะขังมันไว้ตลอดฉะนั้นคุณต้องมีอาหารคุณต้องมีถังให้อาหารต้องมีถังน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณต้องทำโปรแกรมวัคซีนด้วยนะครับทีนี้หลายคนก็ย้อนถามอ่ะอ้าวแล้วเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยสัตว์ไม่ต้องทำวัคซีนทำครับทำบางตัวต้องขึ้นอยู่ถ้าเลี้ยงปล่อยสัตว์นั้นเลี้ยงปล่อยสัตว์เลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยเราดูก่อนว่าพื้นที่เราเนี่ยมันอยู่ในแหล่งที่ว่าคนอื่นเลี้ยงไก่เหมือนเราหรือเลี้ยงสัตว์เหมือนเราไหมถ้าอยู่ใกล้โอ้โหคนเลี้ยงเยอะแยะต้องทำไว้เลยแต่ถ้ารู้สึกพื้นที่เราเฮ้ยไม่มีใครเลี้ยงเลยมีแต่เราเลี้ยงคนเดียวชิวๆเรื่องวัคซีนผมยังบอกว่าถ้าป้องกันก็ป้องกันเฉพาะนิวคาสเซิลนะครับหลอดลมพวกนี้คุมไว้ซะนะครับการทำวัคซีนก็ไม่ยากฮะซื้อจากกรมอุสัตว์มีจำหน่ายฮะหลอดนึงประมาณแต่ก่อนผมซื้อ7บาทหรือ10บาทเดี๋ยวนี้อาจจะ10กว่าบาทนะครับมาผู้ผสมว่าหยอดตาหยอดจมูกแค่นั้นได้100ตัว1หลอดก็100ตัวละเนี่ยต้นทุนถูกมากไม่ค่อยแพงนะครับไอ้ตัวนี้ต้องเข้าใจหลักการจัดการแล้วเวลาไก่มันเป็นหวัดต้องรู้จักซื้อยาเป็นยาตัวนี้ป้องกันหวัดหน้าบวมน้ำตาไหลโยจมูกต้องรู้จักเอายาไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาติมันก็ตายที่จะไปเหลืออะไรล่ะนะครับไม่มียาไปรักษาฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคุณสามารถทำเงินกับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่คุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไปปล่อยให้หญ้ารกขึ้นรกลุงรังนะครับหญ้านี่คุณถ้าคุณเลี้ยงพวกวัวพวกอะไรโอ้ยมันชอบมากแพะแกะก็ชอบมากอยู่แล้วนะครับไก่ก็ยังชอบกินเลยยอดหญ้านะครับอันนี้คือหลักการที่มาประเภทที่3คือการเลี้ยงแบบขังโรงเรือนที่บอกแล้วนะครับก็บอกว่าต้องมีการจัดการที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะครับที่มาดูอีกแบบนึงคือนี่ฮะการผิดแบบปล่อยอิสระอันนี้คือกึ่งขังกึ่งปล่อยนี่นะครับมาดูรายละเอียดนี่คือปีกย่อยละเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะการเลี้ยงแบบขังในโรงเรือนนะครับต้องมีที่แบบที่2ล่ะแบบที่2คือการจัดการการผิดสัตว์แบบระบบฟาร์ม
พอระบบฟาร์มนี่คุณบอกพอระบบฟาร์มปุ๊บเฮ้ยต้องเกี่ยวอะไรล่ะไปดูโซ่ประทานดิต้นทุนทั้งนั้นคุณจะเอาทั้งหมดคุณต้องจ้างแรงงานก็ต้นทุนทุกอย่างก็ต้นทุนค่าโรงเรือนก็ต้นทุนค่าอาหารก็ต้นทุนค่าไฟก็ต้นทุนโอ้โหค่ารถน้ำมันรถไปซื้อเขานี่คือต้นทุนทั้งนั้นฉะนั้นการจัดการผิดสัตว์แบบระบบฟาร์มเราต้องเข้มงวดกว่าแบบพื้นบ้านแบบพื้นบ้านเราเลี้ยงแบบ100 200ตัวแต่การจัดการก็คล้ายๆกันแต่เราอาจจะ

0: ครับสุขภาพมันใช่ไหมเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณก็แบ่งผมขอยกตัวอย่างของไก่ให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะสัตว์มันมีหลายประเภทที่บอกแล้วทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกนมก็มีหลายแบบสัตว์ปีกสัตว์ปีกแหละผมจะเอาตัวอย่างสัตว์ปีกก็คือผมขอเป็นไก่แล้วกันง่ายที่สุดไก่มองดูเริ่มต้นเลยนะครับคุณทำฟาร์ม1คุณต้องอนุบาลมันใช่ไหมใช่ต้องอนุบาลนะครับไม่ว่าไก่เนื้อไก่ไข่ต้องอนุบาลหมดนะครับจะหลีกหนีการอนุบาลไม่ได้เพียงแต่ว่าไก่เนื้อเราใช้ระยะเวลาในการอนุบาลสั้นหน่อยอย่างประเทศไทยเนี่ยไก่เนื้อหน้าหนาวอย่างเงี้ยสักอาทิตย์เสร็จๆไม่เกิน10วันพอแล้วนะครับเพราะไก่เนื้อมันโตเร็วส่วนไก่ไข่นะครับเราก็ต้องอย่างหน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยต้องใช้เวลา 3-4 สัปดาห์เราต้องเข้าใจอุณหภูมิที่มาใช้อนุบาลก่อนถ้าลูกไก่แรกเกิดเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้ 32-34 องศาเซลเซียสหลายคนบอกแล้วรู้ได้ไงมัน3-2-3-4สัมผัสไม่ได้สัมผัสไม่ได้โอ้ยปลอดเนี่ยคุณปลอดเนี่ยไปไว้ใต้เลยใต้กกของคุณเนี่ยห่างตรงใต้กกคุณวางไว้เลยถ้าอุณหภูมิ3-2-3-4ได้คุณมั่นใจเลยแล้วคุณสังเกตดูไก่ลูกไก่เนี่ยถ้าอุณหภูมิเหมาะสมมันจะวิ่งจุ๊กจิ๊กมันสดชื่นอ่ะแต่ถ้าคุณไปมองลูกไก่ปุ๊บทุกตัวยืนก้มหน้าซึมตาปิดอย่างนี้คุณรู้ว่าไก่คุณมีปัญหาแน่นอนอันนี้คือหลักการง่ายๆคุณสังเกตได้นะครับสังเกตได้จัดการได้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณต้องมีโปรแกรมขออนุญาตพูดเป็นโปรแกรมคือแผนนั่นแหละคือแผนในการทำวัคซีนไก่ของคุณวัคซีนไก่ถ้าเป็นไก่ไข่คุณต้องโอ้โหแผนระยะยาวเลยแต่ถ้าไก่เนื้อก็แค่ 3-4 อาทิตย์แรกนะครับเพราะไก่เนื้อมันเลี้ยงประมาณ5อาทิตย์แค่นั้นก็จับขายแล้วเดี๋ยวนี้คงบางคนเลี้ยง2โลกว่าไปขายเป็นไก่ตอนอะไรเป็นไข่ข้าวมันไก่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้หลักการถ้าไก่ไข่คุณต้องมีแผนการวางแผนว่าระยะนี้ทำตัวนี้ระยะนี้ทำตัวนี้ถ้าคนมีประสบการณ์เขาจะรู้เลยอากาศแบบนี้เขารีบทำตัวนี้ก่อนคุมไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันหวัดเพื่อป้องกันทั้งหมดอันนี้คือการจัดการการผิดสัตว์ระบบฟาร์มฉะนั้นทุกคนฟังแล้วความรู้เนี่ยมันอยู่ในเน็ตในมสทนี่ก็เยอะความรู้เนี่ยแผนคุณไปเข้ารายวิชาการผิดสัตว์คุณไปดูรายละเอียดมันปีกย่อยจึ๊กแต่เราเข้าใจกับมันปุ๊บจัดง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับคือก็ขอจบนะครับในหน่วยการส่งเสริมการผิดสัตว์ครับสวัสดีครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเรื่องการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยจะเกี่ยวกับการจัดการผลิตกุ้งส่วนตอนที่2ก็จะเป็นการจัดการผลิตปลานะครับสำหรับส่วนของอาจารย์วันนี้จะบรรยายการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกุ้งนะครับแต่โดยรวมแล้วการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตที่เราจะต้องมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยในการผลิตเนี่ยเหมือนกันจะเป็นกุ้งหรือปลาเนี่ยสัตว์น้ำทุกชนิดเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือมีอยู่78ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งจะต้องมองดูนะฮะ1เราจะต้องเลือกพื้นที่แบ่งให้เหมาะสมนะครับพื้นที่มันจะต้องมีทั้งต้องแบ่งเป็นบ่อพัก

น้ำบ่อเลี้ยงบ่อเก็บเลนหรือบ่อจัดวางอุปกรณ์ต่างๆนะครับโดยเฉพาะหลักใหญ่ๆนะครับของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะต้องแบ่งออกเป็น8ขั้นตอนจะเป็นกุ้งหรือปลาเหมือนกันหมดก็คือว่าต้องแบ่งพื้นที่ให้มีอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าต้องมีบ่อเลี้ยงบ่อพักน้ำให้เหมาะสมนะครับกับชนิดของสัตว์น้ำนั้นๆแล้วก็มีการเตรียมบ่อที่ดีเตรียมบ่อที่ดีแล้วต้องเตรียมน้ำที่ดีนะครับเตรียมน้ำที่ดีแล้วจะต้องมีการปรับจัดการคุณภาพน้ำให้เหมาะสมนะครับว่าเราจะจัดการยังไงกับสัตว์น้ำชนิดนี้นะครับโดยเฉพาะกุ้งจะต้องทำยังไงแล้วก็มีการเตรียมน้ำอย่างไรแล้วก็หาลูกกุ้งลูกพันธุ์ที่ดีเพราะว่าถ้าเผื่อได้ลูกพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งละได้ลูกพันธุ์ที่ดีแล้วเตรียมน้ำดีแล้วถ้าเผื่อการให้อาหารไม่ดีระหว่างการเลี้ยงให้อาหารผิดพลาดต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นให้อาหารมากเกินไปน้ำก็เสียพื้นบ่อก็เน่าสัตว์น้ำก็ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างการเลี้ยงจะต้องมีการจัดการระหว่างการเลี้ยงที่ดีด้วยควบคู่กันไปการจัดการที่ว่านี้หมายถึงว่าเราจัดการคุณภาพน้ำคุณภาพดินทุกอย่างให้เหมาะสมรวมทั้งจะต้องป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำป่วยเป็นโรคท้ายที่สุดพอเราเลี้ยงถึงเป้าหมายแล้วตามกำหนดที่เราจะจับได้ขนาดที่เราตลาดต้องการเราก็จะต้องมีการจะจับยังไงให้มีคุณภาพดีที่สุดเช่นน้ำแข็งจะต้องพร้อมนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆคนจับทุกอย่างต้องสะอาดได้มาตรฐานนะครับเพราะว่ากุ้งเป็นสัตว์น้ำที่เราส่งออกมากกว่า 80% นะครับทีมาดูว่าในส่วนของสำหรับกุ้งที่อาจารย์อยากบรรยายเนี่ยเนื่องจากกุ้งมันจะมีหลายชนิดนะครับมันจะมีกุ้งขาวบรรณาไมเลี้ยงประมาณ 95% แล้วก็กุ้งทะเลที่เป็นกุ้งระดำประมาณ 5%และส่วนที่อีกอันนึงก็เป็นกุ้งน้ำจืดได้แก่กุ้งกำกรามซึ่งจะมีการเลี้ยงเยอะเหมือนกันแต่ว่าบริโภคภายในประเทศนะครับพอมาดูการผลิตกุ้งครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราจะมี8ขั้นตอนการแบ่งพื้นที่นะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการหาลูกพันธุ์ที่ดีการให้อาหารที่ดีการจัดการควบคุมระหว่างการเลี้ยงที่ดีการป้องกันโรคที่ดีแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามสุขอนามัยนะครับเทียบมาดูการแบ่งพื้นที่ในฟาร์มเลี้ยงถ้าเป็นบ่อกุ้งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จำเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราจัดการไม่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มาตรฐานฟาร์มก็ไม่ได้นะครับเพราะจะต้องมีบ่อเลี้ยงมีบ่อพักน้ำตามความเหมาะสมนะครับโดยทั่วไปบ่อพักน้ำก็ประมาณสัก 30% ของพื้นที่บ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จะต้องมีบ่อเก็บเลนเพราะว่าระหว่างเลี้ยงเสร็จแล้วเราเตรียมบ่ออาจจะต้องมีการดูดเลนของเก่าไปวางไว้เราจะทิ้งข้างนอกไม่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมเสียหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บไว้ในฟาร์มของเราเองเราเรียกว่าบ่อเก็บเลนนะครับในส่วนของบ่อเนี่ยถ้าเป็นบ่อใหม่เนี่ยอาจจะเตรียมบ่อไม่ยากเย็นมากแต่ถ้าเป็นบ่อที่เลี้ยงผ่านการเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันจะมีอาหารระหว่างการเลี้ยงมันจะมีเศษของแพลงก์ตอนที่ตายระหว่างการเลี้ยงทุกอย่างสารอินทรีย์เนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นบ่อเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อการเตรียมบ่อเนี่ยหลักสำคัญหัวใจของการเตรียมบ่อก็คือว่าทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้สารอินทรีย์เนี่ยในบ่อเนี่ยที่พื้นบ่อเนี่ยมันให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างปัญหาเพราะว่ามีสารอินทรีย์เยอะเดี๋ยวก็จะมีเชื้อโรคตามมาเยอะนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าการเตรียมบ่อก็แล้วแต่พื้นที่บางทีก็ใช้เครื่องจักรลงไปลุยได้เลยนะครับแล้วก็เอาเลนมากองไว้แล้วก็ไปเก็บบางพื้นที่ดินอ่อนนุ่มทำไม่ได้ก็ใช้การฉีดเลนเพราะการฉีดเลนเนี่ยก็จะต้องมีบ่อเก็บเลนนะครับพอหลังจากเตรียมบ่อเสร็จแล้วตากบ่อเสร็จแล้วก็มีการส่วนใหญ่นะครับจะมีการหว่านวัสดุปูนจะใช้มากใช้น้อยอย่างในภาพนี้ค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับแสดงว่าที่ดินอาจจะเป็นกรดมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้มากใช้น้อยเนี่ยผู้เลี้ยงจะรู้ว่าถ้าดิน pH ขนาดนี้ต้องใช้วัสดุปูนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีในรายละเอียดในหนังสือด้วยแล้วนะครับส่วนการเตรียมน้ำเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยว่าเราจะต้องเตรียมน้ำที่ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปหรือว่าสัตว์ที่เป็นพาหะนำเชื้อเนี่ยจะต้อง
ไม่เข้าไปในบ่อนะครับโดยเฉพาะโรคไวรัสเนี่ยไอ้พวกกุ้งธรรมชาติกุ้งเคยกุ้งฝอยหรือว่าอาจจะเป็นปูหรือว่าเป็นลูกปูอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้จะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเกือบทุกชนิดสำหรับกุ้งนะครับเพราะกุ้งก็เป็นแมลงเหมือนกับพวกปูนะครับเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่มากับไวรัสพวกนั้นอ่ะมันก็จะมีเยอะเพราะการเตรียมเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีโรคไวรัสค่อนข้างจะระบาดเยอะเกษตรกรก็จะใช้สารก็เรียกว่าสารฆ่าพาหะก็ฆ่าพวกปูที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่โรคไม่เยอะนะครับก็อาจจะใช้การกรองธรรมดาก็ได้นะครับเพราะก็มีหลายรูปแบบในภาพนี้ก็จะเห็นว่าการทำมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีการสูบน้ำเข้ามาแล้วก็ผ่านถุงกรองนะครับแล้วก็ลงไปในบ่อแล้วก็จะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วแต่นะครับบางพื้นที่ใช้คลอรีนบางพื้นที่ก็ใช้สารเคมีปัจจัยต่างๆแต่ทุกสารเคมีจะต้องระบุที่กรมประมงให้ใช้เท่านั้นนะครับทีนี้มาดูว่าการเตรียมน้ำอันนี้ก็เป็นให้ดูคุณภาพน้ำคร่าวๆในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวออกซิเจนจะต้องไม่ต่ำกว่า5ตลอดเวลาผลออกซิเจนสำคัญที่สุดก็หมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยถ้าเราเอามีตัววัดออกซิเจนก็หมายถึงว่าน้ำที่อยู่ห่างจากพื้นบ่อสัก 4-5 เซนติเมตรนะครับตรงนั้นจะเป็นออกซิเจนต่ำที่สุดถ้าเราวัดได้ไม่ต่ำกว่า5นี่ก็จะถือว่าดีมาก pH อีกตัวนึงครับถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับเราจะต้องควบคุมpHระหว่างการเลี้ยงกุ้งตลอดตั้งแต่เริ่มปล่อยกุ้งจนจับกุ้งเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า 7.5 นะครับตอนบ่ายก็ประมาณสักบ่าย2บ่าย3เนี่ยไม่ควรจะเกิน 8.3 นะครับนี่เป็นหลักเลยส่วนค่าที่เราเรียกว่าค่าความเป็นด่างเกษตรกรไม่เรียกนะครับเกษตรกรจะเรียกว่าค่าอังคารายภาษาอังกฤษก็คืออังคารินิตี้ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะต่ำกว่า100นะครับอาจจะถึง150หรือว่าเกือบ200ก็ได้โดยที่ pH จะต้องอยู่ระหว่าง 7.5 ถึง 8.3 ดับไปแล้วนะครับส่วนค่าความเข้มของสีน้ำนะครับก็ประมาณสัก30ถึง45เซนติเมตรนะครับส่วนอุณหภูมิก็ปกติบ้านเราก็อุณหภูมิน้ำก็ประมาณ28ถึง30องศาเซลเซียสถ้าเป็นปีนี้อย่างปีนี้ค่อนข้างร้อนก็อาจจะเดือนเมษายนเข้าถึง32องศาเซลเซียสก็ได้แต่ค่าต่างๆก็ตามตารางนี้นะครับลูกกุ้งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเผื่อเราได้ลูกกุ้งที่ดีก็หมายถึงว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อลูกกุ้งจากโรงเพาะหรือว่าบริษัทที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับเกษตรกรจะมีวิธีการเลือกการคัดเลือกซึ่งในหนังสือเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเลือกลูกกุ้งคุณภาพดีได้อย่างไรนะครับเราจะปล่อยแน่นเท่าไหร่อันนี้ก็มีคำถามนะครับว่าเราจะปล่อยหนาแน่นเท่าไหร่ดีขึ้นกับความพร้อมของฟาร์มนั้นถ้าเราเก่งแล้วนะครับฤดูกาลเหมาะสมเราก็ปล่อยแน่นได้อาจจะไล่หนึ่งแสนสองหมื่นตัวแต่ถ้าเผื่อความเก็บเราต่ำมากๆเราอาจจะปล่อยประมาณสักไล่ละ80,000ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของฟาร์มแล้วก็ฤดูกาลที่เหมาะสมนะครับว่าแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนแล้วก็คนงานของเราเนี่ยรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถในการเลี้ยงสักเท่าไหร่นะครับส่วนระหว่างการเลี้ยงเนี่ยเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาจริงๆเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเราจะใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งมีทุกขนาดตั้งแต่กุ้งเล็กกุ้งตัวเล็กเดือนแรกใช้เบอร์เท่าไหร่กุ้งโตขึ้นมาก็เบอร์สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนโปรแกรมอาหารเนี่ยเราก็จะมีทุกบริษัทก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊กนะครับบันทึกว่าเริ่มปล่อยกุ้งเนี่ยวันแรกให้เท่าไหร่แล้วก็มาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีการปรับโดยใช้ยอนะครับแล้วก็มีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อกุ้งอายุประมาณสัก20กว่าวันหรือว่าเริ่มโตแล้วเราจะใส่อาหารในเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแทนที่คนจะเดินหวานรอบบ่อหรือว่าพายเรือซึ่งจะเสียเวลามากนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอาหารมีหลายขนาดเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กจน

0: ขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับกุ้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเห็นว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีวางยอไว้สำหรับตรวจดูว่าอาหารเหลือหรือไม่เหลือเนี่ยสัก2ยอยอหนึ่งก็อยู่ใกล้เครื่องให้อาหารอีกยอหนึ่งก็อยู่ไกลสักหน่อยนะครับหลักสำคัญก็การเช็คยอของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยจะต้องไม่มีอาหารเหลืออยู่ในยอเลยนะครับเวลายกขึ้นมาดูจะต้องไม่มีเหลือเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพให้เห็นว่ายอมีรูปร่างกลมบ้างเหลี่ยมบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่มีความชอบของแต่ละฟาร์มส่วนการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะครับพูดนิดหนึ่งนะครับว่ากุ้งกล้ามกรามจะไม่พัฒนาเท่ากับกุ้งทะเลเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะตรวจอาหารเนี่ยส่วนมากจะไม่ตรวจโดยใช้ยอเขาจะทำเป็นสวิงนะครับให้อาหารไปแล้ว3ชั่วโมงก็เอาสวิงเนี่ยไปถูที่พื้นนะครับลากที่พื้นบ่อแล้วมาดูว่ามีอาหารหลงเหลือหรือเปล่านะครับระหว่างการเลี้ยงอันนี้สำคัญมากนะครับเราจะต้องเน้นเลยว่าเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญรองลงมาก็คือพื้นบ่อกุ้งทะเลเนี่ยอาศัยพื้นบ่อต้องสะอาดถ้าพื้นบ่อไม่สะอาดเนี่ยสุดท้ายแล้วกุ้งจะป่วยเป็นโรคแล้วอีกอย่างก็คือว่าสีน้ำเราเกษตรกรจะเรียกว่าสีน้ำน้ำในบ่อต้องมีสีเราเรียกว่าเรานึกถึงสีน้ำอ้อยคั้นนะสีประมาณนั้นนะครับหรือว่าสีตองอ่อนเป็นสีที่เหมาะมากในการเลี้ยงกุ้งแล้วสีน้ำอันนี้มันจะนิ่งไม่ค่อยแกว่งสีน้ำสีน้ำตาลจะเลี้ยงยากหน่อยเพราะว่าแพลงก์ต้อนจะล้มง่ายเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหนักนี่มีปัญหาละแพลงก์ต้อนต่างๆที่เกิดเป็นสีน้ำเนี่ยก็จะตายกุ้งจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องระวังเวลาฝนตกหนักต้องใส่วัสดุปูนต้องเติมแร่ธาตุอะไรบ้างนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีการเป็นภาพเลี้ยงแบบพัฒนาเลยเราเห็นว่ามีการเปิดเครื่องให้อากาศนี่เป็นกลางวันนะครับเพราะจะเปิดเครื่องให้อากาศไม่ทุกตัวเปิดเป็นบางส่วนเช่นตอนเช้าเปิดทางซีกซ้ายตอนบ่ายเปิดซีกขวาแต่พอกลางคืนนี่เขาจะเปิดหมดเลยนะครับเพราะออกซิเจนจะต่ำที่สุดตอนกลางคืนประมาณสัก4 ทุ่มเนี่ยเริ่มต่ำแล้วจนถึงเช้ามืดเลยเพราะประมาณสัก4 ทุ่มเนี่ยจะเปิดทุกตัวทั้งบ่อเลยนะครับเพื่อรวมให้ตะกอนต่างๆที่อยู่พื้นบ่อไปรวมกลางบ่อจะได้ดูดออกมาได้ในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเวลาเราเตรียมบ่อเนี่ยมันจะมีการขุดหลุมตรงกลางเพื่อให้ตะกอนต่างๆเนี่ยที่มาจากกระแสน้ำที่เราเปิดเครื่องให้อากาศทุกตัวเนี่ยน้ำก็จะวนรอบบ่อแล้วจะทำให้ตะกอนที่พื้นบ่อตกมากลางบ่อมันก็ดูดง่ายนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีบ่อดูดตะกอนออกมาแล้วก็มีบ่อบ่อเนี้ยก็เป็นบ่อเก็บเลนด้วยนะครับแล้วก็เก็บน้ำที่ใช้สำหรับน้ำวนเวียนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัสดุปูนวัสดุต่างๆที่จะใช้ก็อาจจะใส่ในถังซีเมนต์แล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปก็ได้นะครับในระหว่างการเลี้ยงเราต้องทำยังไงก็ได้อย่าให้กุ้งป่วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังตลอดเลยนะครับโรคมาตลอดเลยระหว่างการเลี้ยงถ้าเผื่อกุ้งไม่ป่วยเราจะเห็นว่าตัวจะใสอย่างนี้เลยนะครับกุ้งขาวอนามัยเนี่ยตัวจะใสมากถ้าเมื่อไหร่ตัวขุ่นขาวตัวสกปรกอันนี้แสดงว่าป่วยนะครับอย่างภาพนี้เราเห็นว่าเหงือกสีดำเรารู้เลยว่ามาจากพื้นบ่อสกปรกนะครับโรคที่พบบ่อยๆเราเรียกว่าโรคตายด่วนนะครับกุ้งปล่อยลงไปถ้ามีเชื้อแบคทีเรียวิบริโอพาราฮิโมเลติกัสชนิดที่ทำให้ตับกุ้งตายเฉียบพลันอันเนี้ยกุ้งจะตายภายในก่อน1 เดือนนะครับเราเรียกว่าโรค EMS หรือว่า Early Mortality Syndrome นะครับส่วนอีกโรคหนึ่งที่มีปัญหาคือโรคไวรัสนะครับ Yellow Head Virus หรือว่าโรคหัวเหลืองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะครับใช้คล้ายๆกับ ATK ที่เราตรวจโควิดนะครับถ้าเป็น2ขีดก็มีเชื้อไวรัสถ้าเป็นขีดเดียวก็ไม่มีเชื้อไวรัสนะครับนี่ก็เป็นไวรัสอีกตัวนึงนะครับเราเรียกว่าไวรัสดวงขาวเกษตรกรอาจจะเรียกว่าไวรัสตัวแดงดวงขาวก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้ก็มาจากเชื้อไวรัสเหมือนกันไวรัสทั้งหมดไม่มีการรักษานะครับเพราะเรามีการป้องกันอย่างเดียวก็คือว่าเราจะต้องคลิดน้ำฆ่าปาหะแล้วก็ลูกกุ้งจะต้องตรวจด้วย PCR หรือตรวจด้วยเทคคิดอะไรที่พูดไปแล้วนะครับว่าปลอดเชื้อเราถึงจะเลี้ยงลูกกุ้งนั้นนะครับโรคที่กำลังฮิตตอนนี้นะครับ ือโรคขี้ขาวจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทางเดินอาหารอย่างภาพซ้ายมือเนี่ยกุ้งปกติลำไส้จะเป็นสีดำหรือว่าเป็นสีของอาหารที่กุ้งกินเข้าไปถ้าเป็นสีขาวเมื่อไหร่เป็นโรคขี้ขาวอันนี้เป็นสลับซับซ้อนนะครับติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไมโครสโปเรีย ESP แล้วก็มาจากคุณภาพอาหารบางครั้งไม่ดีเท่าที่ควรก็ผสมผสานกันทำให้เกิดการขี้โรคขี้ขาวเพราะการแก้ปัญหาจะต้องเน้นทุกขั้นตอนต้องรัดกุมนะครับอาหารต้องดีพื้นบ่อต้องดีสีน้ำต้องไม่ล้มอย่างดีขี้ขาวก็จะน้อยลงครับทีนี้เรื่องการใช้ยากรมประมงยังให้ใช้ยาอยู่นะครับแต่ต้องเป็นกลุ่มที่อนุญาตเท่านั้นก็คือออกซิเตตราไซคลินกับไม่กี่กลุ่มที่เหลือทางซ้ายมือนี่ห้ามหมดเลยนะครับส่วนล่างสุดคือมาลาไคกรีนเนี่ยห้ามใช้ไม่ใช่ยานะครับเป็นสารเคมียังมีเกษตรกรบางรายอาจจะไม่เข้าใจนะครับเอาไปใช้ฆ่าซูแซมเนียมอย่างเงี้ยสารตัวนี้มาลาไคกรีนเนี่ยทำให้ก่อมะเร็งนะครับเพราะขอเด็ดขาดเลยว่าห้ามใช้ถ้าเขารู้ว่าเราใช้สารพวกนี้เราจะส่งออกกุ้งไม่ได้เลยจะเป็นผลเสียระดับประเทศเลยนะครับทีนี้มาดูว่าเราเลี้ยงกุ้งได้ตามเป้าหมายแล้วลูกกุ้งดีพันกุ้งดีจัดการดีป้องกันโรคได้ดีพอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยคนที่มาเก็บเกี่ยวเครื่องมือต้องสะอาดนะครับคนต้องแต่งตัวสะอาดต้องมีทุกอย่างได้มาตรฐานนะครับน้ำแข็งต้องถึงนะครับสำคัญเลยนะครับกุ้งต้องแช่ในน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งต้องเยอะต้องเย็นจัดภายในเฉียบพลันเลยเพื่อกุ้งจะได้คุณภาพที่ดีก่อนจะไปห้องเย็นนะครับเดี๋ยวนี้จะต้องมีการเขาเรียก traceability ก็คือหมายถึงว่าจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการบันทึกทุกขั้นตอนลูกกุ้งมาจากไหนอาหารมาจากไหนเบอร์ไหนใช้ยี่ห้ออะไรมีการบันทึกทุกขั้นตอนอย่างในภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรจะต้องมีการบันทึกทั้งหมดไม่งั้นถ้าไม่บันทึกแบบนี้ห้องเย็นมาจับกุ้งไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการตรวจสอบย้อนกลับการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำโดยเฉพาะการผลิตกุ้งหัวใจสำคัญเลยนะครับก็คือเราจะต้องเลือกพื้นที่ที่ดีจัดสัดส่วนให้เหมาะสมการเตรียมบ่อที่ดีเตรียมน้ำที่ดีใช้ลูกกุ้งที่ดีต้องคิดไว้เลยนะลูกกุ้งที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับระหว่างการเลี้ยงจะต้องมีการจัดการควบคุมเรื่องพื้นบ่อและระดับออกซิเจนต้องสูงป้องกันโรคที่ดีนะครับและตอนจับกุ้งก็เช่นเดียวกันจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างทุกขั้นตอนเพราะถ้าเราไม่บันทึกและมาตรฐานเราไม่สามารถที่จะส่งออกได้ครับ
1: สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำตอนแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำซึ่งก่อนจะเข้าเรื่องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทยมีอะไรบ้างมาศึกษาดูนะครับมันจะมีธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาดูต้นน้ำก่อนนะครับต้นน้ำก็ได้แก่โรงเพาะฟักสัตว์น้ำและโรงอนุบาลสัตว์น้ำรวมทั้งผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำผู้ผลิตปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำและร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำซึ่งส่วนของต้นน้ำนี้จะขายส่งไปยังฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับอย่างเช่นโรงเพาะฟักก็จะผลิตลูกพันปลาลูกพันสัตว์น้ำให้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงผู้ผลิตอาหารก็จะผลิตอาหารให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำร้านค้าก็จะผลิตก็จะขายตรงให้กับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะครับธุรกิจส่วนกลางก็คือฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำหรือตัวเกษตรกรนั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจกลางน้ำนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลานะครับแล้วก็ธุรกิจปลายน้ำก็คือคนที่รับซื้อผลผลิตของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปก็คือผู้รวบรวมแพหรือตลาดกลางนะครับหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะขายตรงไปยังห้องเย็นโรงงานแปรรูปแล้วก็ไปเป็นผู้ส่งออกนะครับซึ่งห้องเย็นโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกนี้ก็จะผลิตส่งขายในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับก็ให้ดูนะครับทั้ง3ส่วนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก่อนจะเข้าเรื่องของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำต้องว่าส่วนไหนคือต้นน้ำส่วนไหนคือกลางน้ำส่วนไหนคือปลายน้ำนะครับอย่าลืมนะครับเกษตรกรไทยอยู่ที่ส่วนของกลางน้ำนะครับคราวนี้ก็มาดูต่อว่า สิ่งที่มีการรวบรวมข้อมูลมาและมีการถกกันในวงการสัตว์น้ำก็คือปัญหาและอุปสรรคของการผลิตสัตว์น้ำไทยคืออะไรโดยส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งเลยครับก็คือราคาสัตว์น้ำตกต่ำซึ่งไม่น่าจะ

ไอ้แค่สัตว์น้ำอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าสินค้าเกษตรหลายๆตัวก็มีลักษณะภาวะอย่างนี้ในบางช่วงอันที่2คือปัญหาเทคโนโลยีการผลิตบางคนก็ผลิตสัตว์น้ำได้เก่งมากต้นทุนต่ำแต่บางคนก็ยังผลิตสัตว์น้ำได้ไม่ดีนะครับอันที่3คือปัญหาลูกพันธุ์คุณภาพที่มีไม่เพียงพอ4คือปัญหาการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายซึ่งถ้าเกิดรวมได้เนี่ยมันจะสร้างความแข็งแรงให้กับเกษตรกร5จำนวนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือมกส.เนี่ยยังมีน้อยอยู่6คือปัญหาการนำเข้าผลผลิตสัตว์น้ำจากต่างประเทศทำให้ราคาสัตว์น้ำตกต่ำในประเทศไทย7คือปัญหาการส่งออกเราส่วนใหญ่ผลิตแล้วเราได้แต่ที่กินในประเทศแต่ส่งออกเนี่ยต้องมีมาตรฐานซึ่งเราทำส่งออกได้ไม่เยอะในกรณีของปลาแต่ในกุ้งเนี่ยเราได้มาตรฐานครับและอันที่8ก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทั้งภาคของการผลิตและก็ธุรกิจต่อเนื่องนะครับคราวนี้มาดูต่อครับคือแล้วแนวทางแก้ไขปัญหาโดยรวมของการผลิตสัตว์น้ำมีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับของกรมประมงนะครับทั้งทุกส่วนเลยทั้งทุกอุตสาหกรรมของห่วงโซ่อุปทานก็มาสรุปกันว่าแนวทางการแก้ไขปัญหามันสามารถทำได้อย่างไรบ้างก็พบว่า1ครับต้องมีการส่งเสริมครับส่งเสริมด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตสัตว์น้ำเช่นเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตดีต้นทุนต่ำนะครับ2ก็คือระบบการบริหารการจัดการฟาร์มที่ดี3คือด้านความรู้ส่งเสริมด้านความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำที่เหมาะสมเช่นอย่างเมื่อกี้นะครับที่หลายๆท่านจะเจอว่าในสัตว์น้ำจะมีโรคหลายๆอย่างถ้าเกิดเรามีความรู้ในการป้องกันแล้วก็การแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำได้ดีก็สามารถผ่านตรงนี้ได้4ก็คือมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำและการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของไทยและสากล5คือการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ6คือการตลาดอื่นๆเพิ่มเติมหาตลาดอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะขายให้กับเมืองนอกได้หรือการหาตลาดออนไลน์และการที่7ก็คือการแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้ที่ผลิตได้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายได้อีกด้วยนะครับแล้วก็การส่งเสริมอีกด้านนึงคือต้องส่งเสริมทางด้านการสนับสนุนเช่นประกันราคาสินค้าสัตว์น้ำการหาความร่วมมือสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานให้ทุกๆส่วนมาเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน3คือการจัดหาลูกพันธุ์4คือการให้เกิดการรวมกลุ่มให้ได้5คือการขยายการตลาดให้กับเกษตรกร6คือการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำนะครับ7คือการตรวจสอบสินค้าประจำการผลิตสัตว์น้ำให้มีแต่ของคุณภาพไปถึงมือเกษตรกร8คือการวิจัยที่เกี่ยวข้องหางานวิจัยต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มากที่สุดนะครับมีเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็9คือโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรคราวนี้นะครับก็คือรูปแบบแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำล่ะต้องทำยังไงก็ต้องขอยกเลยนะครับว่าไม่ได้ล้าสมัยเลยนะครับต้องเอาข้อมูลของต้องเอาโมเดลของที่อาจารย์จินดาและอาจารย์เฉลิมศักดิ์ได้ตั้งไว้นะครับก็คือเรื่องของรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในยุคข่าวสารนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับต้องเอาตัวนี้มาประยุกต์นะครับก็คือเราจะเห็นว่าเกษตรกรมีปัญหาหรือเกษตรกรมีองค์ความรู้ก็มาสร้างเป็นคลังความรู้ไว้โดยนักส่งเสริมจะต้องมีการสื่อสารกับเกษตรกรเมื่อได้คลังความรู้มาแล้วนะครับก็คือเรามาประยุกต์ทำให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่นะครับแต่การส่งเสริมจบแค่นี้ไม่ได้ครับการส่งเสริมจะต้องไปต่อก็คือว่าผลิตได้แล้วต้องขายใครด้วยเพราะฉะนั้นคือรูปแบบแนวทางการส่งเสริมและการจัดการการผลิตสัตว์น้ำที่ดีนะครับคือต้องแบ่งตามมี SMCR นะครับก็คือผู้ส่งสารสารแล้วก็ช่องทางในการส่งสารแล้วก็ผู้รับสารนะครับเช่นในรูปแบบที่เหมาะสมที่เป็นรูปปลาตรงนี้นะครับของสัตว์น้ำก็จะมีก็คือผู้ส่งสารก็คือนักส่งเสริมแล้วก็ทางภาครัฐและเอกชนส่วนสารที่ส่งไปก็คือเป็นเรื่องของความรู้และการสนับสนุนเช่นความรู้ก็ย้ายแก่เทคโนโลยีการผลิตการจัดการฟาร์มที่ดีการป้องกันโรคการสนับสนุนเช่นการประกันราคาขั้นต่ำเป็นต้นนะครับส่วนช่องทางนะครับก็คือเราสามารถสื่อสารโดยตรงให้กับเกษตรกรตัวต่อตัวหรือการส่งเสริมในการที่จัดสัมมนาหรืออบรมที่เรียกว่าเป็นกลุ่มครับหรือเป็นมวลชนก็คือมีการออกเอกสารเผยแพร่นะครับเช่นทำหนังสือหรือไม่ก็คือทางสร้างสื่อออนไลน์ผู้รับสารก็ได้แก่เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตเพราะถ้าเป็นเกษตรกรอย่างเดียวก็จะรู้แค่การผลิตเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้รับสารต้องตระหนักทั้งหมดเลยว่าเราจะต้องซื้อสินค้าอย่างไรแล้วก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรทำอย่างไรภายใต้ความต้องการของตลาดและเงื่อนไขของทางการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทุกภาคส่วนในโซ่ประทานต้องมีการสื่อสารกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำที่ดีที่สุดก็คือการให้ความร่วมมือกันของห่วงโซ่อุปทาน
ทุกส่วนครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการสื่อ

สารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับจะได้รู้ว่าคนต้องการผลิตผลอย่างไรผู้ผลิตต้องผลิตอย่างไรมีมาตรฐานอย่างไรเพื่อให้ได้ต้นทุนและกำไรที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
3: เรียนมสทดีอย่างไร
4: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือแล้วตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
3: ้อมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับเทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนก็เรียนรู้ได้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับวันนี้ขอต้อนรับวิทยากรนะครับที่จะมาให้ความรู้ในรายการนะครับซึ่งจะพูดถึงวิดีโอนะครับคุณชานนท์ดุสิตธรรมกุลจาก P Sky ครับที่ P Sky เนี่ยสอนอะไรฮะช่วงนี
1: ้เราสอนให้รู้จักการทำกราฟิกการตัดต่อวิดีโอ
0: ทำไมยุคนี้นะครับคนเราถึงชอบวิดีโออ่ะ
1: อาจารย์คิดว่าจริงๆคนชอบวิดีโอมานานมากแล้วนะแต
0: ่
1: พอยุคนี้มันเหมือนกับคนทำง่ายขึ้นเข้าถึงคนง่ายขึ้นและที่สำคัญวิดีโอเนี่ยมันสื่อสารด้วยภาพและเสียงพอมาทั้งภาพและเสียงเนี่ยคนมันรู้สึกว่าจดจำได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายและรู้สึกได้ง่ายคือเอาอย่างนี้อาจารย์แนะนำทุกในคลาสทั้งหมดว
0: ่
1: าเวลาแต่งภาพตอนนี้ใครๆก็แต่งภาพได้ใครๆก็แต่งภาพสวยแต่มันจะมีสักกี่คนน่ะที่มันแต่งแล้วรู้สึกมันคนละอย่างกันนะสวยกับรู้สึก
0: ดูยังไงฮะอาจารย
1: ์มันเหมือนเราเจอผู้หญิงสวยอ่ะพอเราเจอผู้
0: หญิงสวย
1: เฮ้ยทำไมสวยจังเราก็ดูเอ้ยแต่เรากลับไม่ไปจีบเขานะแต่ผู้หญิงบางคนน่ะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สวยธรรมดาเลยแต
0: ่
1: ทำไมเรารู้สึกชอบเลยต้องจีบเขารู้สึกด้วยอะไรรู้สึกด้วยการกระทำของเขาคำพูดของเขากิริยาของเขาบุคลิกของเขามันเหมือนกับการแต่งภาพของเราเนี่ยสวยให้ตายยังไงก็ขายไม่ได้อาจารย์รับประกันแต่ถ้าสวยแล้วรู้สึกรวยเละ
0: แล้วเราเอาตรงเอาอะไรมาวัดครับว่าภาพนี้หนึ่งภาพนะครับเกิดภาพขึ้นมาหนึ่งภาพแล้วเนี่ยสวยแล้วเรารู้สึกอินไปกับภาพนั้น
1: ความรู้สึกเนี่ยมันอยู่ที่คอนเซปต์คนทำว่าอยากให้เขาไปรู้สึกทางไหนก่อนสมมติอยากให้เขารู้สึกเฮ้ยต้องซื้อแล้ววะโดยการรู้สึกกลัวแต่งภาพให้รู้สึกกลัวเฮ้ยถ้าเราไม่ซื้อของชนิดนี้มีปัญหากับเราแน่นอนดีกว่าภาพสวยเยอะๆมากมาย
0: แสดงว่าไอ้ตัววิดีโอที่เราสอนคนอื่นไปให้สามารถที่จะฝึกหรือทำเนี่ยนะครับมีผลต่อการซื้อขายขนาดนั้นทีเดียว
1: อาจารย์ให้เป็นประมาณ 80% เลยนะ
0: คือพอเห็นวิดีโอแล้วเนี่ยทุกคนก็มีแรงจูงใจหรือว่ามีความสนใจในสินค้าประเภทนั้น
1: ๆในการตัดสินใจซื้อของคนใช
0: ่ถ้าเกิดอยากจะทำวิดีโอแล้วเนี่ยผมควรเริ่มต้นยังไง
1: อันดับแรกนะต้องถามก่อนว่าจะขายอะไรก่อน
0: หมายถึงว่าผมมีสินค้าอะไรใช่ไหม
1: ยกตัวอย่างเช่นคนที่ทำสินค้าสมมติยกตัวอย่างเช่นขายกระดาษเนี่ย
0: ขาย
1: กระดาษเนี่ยอันดับแรกเลยนะจะทำวิดีโอคลิปหนึ่งนะเข้าใจตัวเองก่อนเข้าใจสินค้าตัวเองก่อนว่าส
0: ิน
1: ค้าของเราเนี่ยมันเด่นอะไรแล้วมันเข้าใจตัวเองเสร็จแล้วค่อยทำวิดีโอนะไม่ใช่ต้องทำวิดีโอแต่แล้วค่อยแบบไปเข้าใจตัวเองไม่ใช่พอเข้าใจตัวเองแล้วว่าเราจะสื่อสารอะไรในคลิปนี้หนึ่งคือคอนเซปต์จำไว้เลยคอนเซปต์ว่าคนดูจบแล้วเขารู้สึกยังไงมันหมายถึงอย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าความรู้สึกเพราะฉะนั้นในคลาสอาจารย์จะเน้นความรู้สึกเสมอพอหนึ่งพอคุณรู้ว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกเศร้าดูแล้วรู้สึกสนุกดูแล้วรู้สึกเชื่อถืออ่ะพอได้คอนเซปต์แล้วนะต่อมาหาตัวอย่าง
0: ตัวอย่างหมายถึง
1: reference
0: หมายถึงว่าเราไปดูของคนอื่น
1: ถูกต้อง
0: ไปดูเป็นแนวทาง
1: อย่างนี้ครับมันไม่มีทางหรอกที่จะแบบนั่งเฉยๆแล้วคิดออกมาเป็นฉากๆได้มันเป็นไปไม่ได้เลยอาจารย์บอกเลยมันถึงเป็นไปได้ก็นานมากๆเสียเวลาอาจารย์แนะนำว่าให้ไปดูหนึ่งเลยนะให้ไปดูตัวอย่างของคนที่วิดีโอที่เราชอบพอเราได้คอนเซปต์ได้ตัวอย่างแล้วเนี่ยหลายๆคลิปแล้วเอ้ยทำไมคลิปนี้ถ่ายสวยจังทำไมคลิปนี้พูดเพราะจังใช้คำพูดกระชับและเข้าใจคล
0: ิ
1: ปนี้เล่าเรื่องดีจังเลยเอาส่วนดีของแต่ละคลิปเนี่ยเรามารวมกันเท่านั้นเองพอเราได้ reference หรือ concept แล้วนะครับหนึ่งคืออะไรนะ concept แล้วใช่ไหมสองต่อมาเรามี reference ตัวอย่างแล้วทีนี้เราต้องมีอะไรเอ่ย storyboard ของเราถูกไหมนะครับ storyboard เนี่ยจะเขียนได้ต่อเมื่อเสียงเสร็จ
0: หมายถึงเสียงอะไรครับ
1: sound ของวิดีโอนั้นๆถ้าคุณไม่มี sound ก่อนเนี่ยคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าภาพจะดำเนินรายการหรือดำเนิน mood ยังไงในการนำคลิปพอได้คลิปได้ตัวอย่างเอาทวนใหม่หนึ่งได้คอนเซ็ปต
0: ์ได้คอนเซ็ปต์มาก่อน
1: สองได้เรฟเฟอเรนซ์แล้ว3ไปหาซาวมาลองมูดแอนด์โทนซาวเป็นอย่างนี้คอนเซ็ปต์สีซาวรูปทรงครบหมดแล้ว
0: ครับ
1: 4คือร่างสตอรี่บอร์ดอาจารย์บอกเลยว่าที่อาจารย์พูดมาเนี่ยคือ1 2 3 4ถูกไหมไอ้ที่คนที่เขาทำคลิปแล้วมีปัญหาคือเขาไม่ยอมไล
0: ่
1: คือแบบประมาณว่าชอบแบบ4แล้วไป2แล้วก็ไม่ต้องมาแก้1
0: หมายความว่าบางคนนี่อาจจะใช้วิธีการลัดขั้นตอนใช่ไหมกลับไปกลับมา
1: ใช่แล้วครับแล้วก็มันก็เลยแบบงานออกมาทุ่งนี้เลยแบบว่ากลายเป็นแบบเป็นคลิปที่ดูไม่มีใครดูหรือแบบเท่าไหร่เพราะว่าความปันดี้เนี่ยขั้นตอนแรกหรือเบสิกมันไม่แน่นพอมันมีสตอรี่บอร์ดขึ้นมาหมายความว่าถ้าเราจะแก้ไขซีนไหนเราก็สามารถแก้ที่สตอรี่บอร์ดได
0: ้ครับผม
1: หลังจากทำสตอรี่บอร์ดเสร็จปุ๊บประชุมกับทีมงานดูก่อนว่าเราประมาณนี้ได้ไหมพอเสร็จก็ดำเนินการถ่ายทำและตัดต่อ
2: ครับแล้วอาจารย์ครับถ้าเกิดเราสนใจที่จะทำได้คอนเซปต์อย่างที่อาจารย์บอกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยากจะลงมือทำเราจะใช้อุปกรณ์อะไรดีในการถ่ายทำ
1: ม
2: ือ
1: ถือตัวเองเลยแหละ
2: มือถือก็ทำได้เหรอ
1: ได้สบายมาก
2: อ่ะพอมีมือถือแล้วถ่ายได้แล้วอาจารย์ตัดต่อไงดี
1: แอปฟรีและแอปเสียเงินเอาแอปฟรีไปก่อน
2: สำหรับมือสมัครเล่นเราใช้แอปฟรี
1: แอปฟรีดีกว่าแล้วก็แอปนี้อาจารย์เทสมาแล้วว่าครอบคลุมครอบคลุมทุกฟังก์ชัน
2: บอกชื่อได้ไหม
1: ได้เลย
2: ชื่อว่า
1: Kai Master
2: KaiMaster เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยว่าKai Master เป็นยังไง

มาพบกับช่วงแอปน่ารู้นะครับที่พวกเราเองเนี่ยสามารถเป็นผู้ที่จะมืออาชีพได้นะครับจากการเรียนรู้จากการใช้แอปพลิเคชันนะครับซึ่งช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้บอกว่ามีแอปตัวนึงที่จะทำให้เราเป็นมืออาชีพนะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับก็คือชื่อว่าคลายมาสเตอร์นะครับหลายๆคนเนี่ยเคยใช้แอปพลิเคชันมาหลายแอปพลิเคชันแล้วนะครับแต่ว่ายุคนี้เนี่ยง่ายกว่ายุคก่อนๆนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยเราตัดต่อวิดีโอเนี่ยจะต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับรูปจอใหญ่ๆเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เพียงแค่เรามีมือถือเดี๋ยวเซก่อนครับฟุ๊บนะครับเรามีมือถือเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นมืออาชีพในการตัดต่อได้แล้วไม่จำกัดด้วยแล้วว่าจะเป็นมือถือรุ่นไหนนะครับเพียงแต่ว่าให้ศักยภาพของมือถือนั้นเพียงพอกับการใช้งานเท่านั้นเองนะครับวันนี้จะมาพูดถึงแอปตัวนึงที่ชื่อว่าคลายมาสเตอร์นะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับสามารถตัดต่อได้เทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวนะครับมันทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับใครที่ต้องการที่จะใช้แอปพลิเคชัน Cly Master นะครับก็เพียงแต่เข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะครับแล้วก็ไปพิมพ์คำว่า Cly Master นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดหน้าตาของแอปพลิเคชันก็เหมือนดังภาพเลยนะครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีหน้าต่างในลักษณะที่ให้เราสร้างโปรเจกต์ได้นะครับก็คือพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหน้าต่างก็จะเป็นหน้าจอฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับก็เป็นเมนูนะครับเมนูนี่ง่ายมากเลยนะครับเอาไว้สำหรับที่จะควบคุมนะครับการตัดต่อฝั่งขวามือด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นฝั่งที่เรียกทรัพยากรที่จะนำมาใช้ในการตัดต่อนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเลยนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับที่เอาไว้สำหรับการตัดต่อเลยนะครับซึ่งในไทม์ไลน์เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับทรัพยากรที่จะนำไปใช้ในการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะครับเสียงวิดีโอนะครับรวมไปถึงนะครับตัวอักษรหรือว่าข้อความต่างๆได้ด้วยนะครับขั้นตอนในเรื่องของการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูกันครับพอเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับเจอหน้าจอในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำในการตัดต่อก็คือเริ่มต้นจากการเลือกที่คลิปนะครับกดเมนูฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก็จะปรากฏขึ้นมาว่าเราสามารถที่จะย้อนกลับไปได้นะครับเราสามารถที่จะขยายวิดีโอเนี่ยให้เต็มหน้าจอได้นะครับเราสามารถที่จะลบคลิปวิดีโอนั้นได้นะครับเมื่อเราต้องการที่จะตัดคลิปนะครับเราสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกเลยเนี่ยให้เราใช้นิ้วนะครับจิ้มไปที่คลิปวิดีโอแล้วมันจะเกิดเป็นเส้นขอบสีเหลืองนะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดลงไปแรงๆนะครับที่หัวคลิปซึ่งจะมีความหนาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เลื่อนถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับคลิปก็จะมีความยาวที่สั้นลงไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะใส่นะครับเอฟเฟคต่างๆในระหว่างที่แสดงคลิปไปเนี่ยยกตัวอย่างตรงนี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการตัดเพื่อแบ่งคลิปก่อนนะครับในการตัดเพื่อแบ่งคลิปเนี่ยก็ให้กดไปที่คลิปนะครับแล้วเลือกที่รูปของกรรไกรนะครับแล้วก็ใช้คำว่าสปลิตหรือการแบ่งคลิปนั่นเองนะครับพอแบ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเกิดคลิปอยู่2ส่วนนะครับเราก็สามารถที่จะกดลงไปนะครับบนคลิปแล้วก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ transition ได้นะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะเพิ่ม transition ของตัว Cly Master ได้แล้วนะครับใครที่ต้องการที่จะเพิ่มนะครับรูปภาพก็สามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งรูปภาพที่เราจะเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นเลเยอร์ใหม่ที่แทรกเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกที่เลเยอร์นะครับหลังจากนั้นเลือกที่ตัวคลังสื่อหรือตัวมีเดียนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับให้เราสามารถเลือกไปใช้ได้ก็จะเห็นว่ารูปภาพที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นอยากจะย่อนะครับก็จะมีอยู่ที่มุมด้านขวามือซ้ายนะครับขวามือล่างนะครับก็สามารถที่จะกดย่อขยายได้เลื่อนตำแหน่งได้นะครับหรือสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนอื่นๆได้อีกนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับอยากจะเพิ่มนะครับแอนิเมชันตอนที่วิดีโอเข้ามานะครับก็สามารถที่จะกด in animation นะครับแล้วก็เลือกในส่วนตรงนี้นะครับผมเลือกที่เป็น fade in นะครับพอ fade in ได้แล้วนะครับถ้าต้องการที่จะให้ fade out นะครับก็เลือกในฝั่งที่เป็น out animation นะครับเราก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันส่วนว่าเราจะเลือกใช้ animation ตัวไหนนะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาของ animation ได้ด้วยนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างตอนที่เราเลือกนะครับมีหน่วยเป็นวินาที1วินาที 0.5 วินาทีหรือ2วินาทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเฟสที่ขึ้นรวดเร็วหรือช้าลงเท่านั้นเอง

0: ส่วนใหญ่แล้วตัดต่อบนมือถือนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันง่ายๆประมาณนี้หลังจากที่เราสามารถเพิ่มนะครับคลิปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอนะครับเสริมเข้าไปได้แล้วเนี่ยนะครับในฟังก์ชันของเลเยอร์เนี่ยนะครับเรายังสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะเพิ่มข้อความเข้าไปได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมสามารถที่จะเพิ่มข้อความว่า Happy Day นะครับพอเพิ่มพิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปนะครับก็จะปรากฏเป็นข้อความที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วเราก็สามารถที่จะย่อขยายนะครับหรือว่าเลือกตำแหน่งต่างๆได้ทำได้เช่นเดียวกันกับรูปภาพนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดเอฟเฟกต์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับข้อความได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนเนี่ยชอบให้ข้อความได้มีอาการแบบสั่นๆก็ได้นะครับสามารถที่จะเลือกใช้เอฟเฟกต์เหล่านี้ได้นะครับส่วนความยาวของการแสดงข้อความนะครับคล้ายๆกันนะครับก็สามารถที่จะเลื่อนหัวหรือเลื่อนท้ายได้นะครับฟังก์ชันต่อไปที่อยากจะแนะนำนะครับที่ Pi Master ทำได้ก็คือการเพิ่มเสียงเข้าไปนะครับซึ่งเสียงที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยมีหลายรูปแบบด้วยกันบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะอัดเสียงสำหรับบรรยายคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะทำได้นะครับก็กดตรงรูปไมโครโฟนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกเสียงของเราไปได้เลยนะครับเสียงที่เราบันทึกเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเกิดเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับให้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการบรรยายเพื่อที่จะเสริมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมก็ทดสอบอัดเสียงนะครับบรรยายในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวแอปพลิเคชัน Pi Master เวลาที่อัดไปนะครับตัวหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยนะครับก็จะแสดงนะครับคลื่นเสียงให้เราเห็นว่าขณะนี้มีการบันทึกเสียงอยู่นะครับเสียงที่ได้จากการบันทึกนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จะเกิดมาเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับให้เราสามารถที่จะเลือกที่จะตัดต่อหรือจะเพิ่มเติมในส่วนรายละเอียดต่างๆได้นะครับหลังจากที่เราสามารถที่จะบรรยายเสียงได้แล้วนะครับก็ยังมีฟังก์ชันนะครับสำหรับการเพิ่มเติมเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับหรือเสียงเพลงเพื่อให้ตัวคลิปวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะกดเพิ่มไปที่ในส่วนของออดิโอได้เลยนะครับเมื่อเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คว่าคลิปวิดีโอที่เราทำการตัดต่อไปเนี่ยสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะเผยแพร่ได้แล้วนะครับเราสามารถที่จะส่งออกนะครับคลิปวิดีโอนะครับโดยการกดปุ่มส่งออกนะครับก็จะมีฟังก์ชันให้เราเลือกว่าเราจะเลือกส่งออกวิดีโอเนี่ยคุณภาพระดับใดนะครับยกตัวอย่างตรงนี้นะครับผมก็จะเลือกส่งออกวิดีโอเนี่ยเป็น Full HD สูงที่สุดนะครับก็กด Export ได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเลือกใช้แอปพลิเคชันเพื่อการตัดต่อที่จะเป็นมืออาชีพนะครับเราสามารถที่จะฝึกทักษะของเราได้นะครับโดยการเลือกใช้แอปพลิเคชันต่างๆไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อนะครับหรือว่าใครมีฝีมือมากกว่านั้นสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อก็สามารถพัฒนาทักษะของตัวเองให้เป็นมืออาชีพได้ครับ
1: แล้วถ้าเกิดอยากจะทำงานที่มันดีขึ้นล่ะฮะง่ายขึ้นเพราะบนมือถือเนี่ยมันทำงานยากอาจารย์มีโปรแกรมอื่นแนะนำอีกไหม
2: ถ้าภาพเป็นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็น Adobe Premiere Sony VegasCut Final Cut Pro ได้หมดอาจารย์บอกก่อนว่าทุกโปรแกรมไม่มีอะไรที่มันแตกต่างกันเพราะว่ามันแค่ตัดและต่อเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหม
1: ครับคอนเซ็ปต์
2: โปรแกรมมันทำหน้าที่แค่ตัดกับต่อคลิปจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณโปรแกรมมันแค่ตัวแบบ
1: ฟังแล้วรู้สึกกดดันนะถ้าเกิดออกมาไม่ดีนะครับอย่างเทปรายการเทปนี้นะครับเราต้องอยู่ที่เราแล้วนะครับนะครับวันนี้ได้กูรูมานะครับเราแสดงว่าเราต้องทำให้มันถึงที่สุดนะครับคราวนี้อาจารย์ครับคือถ้าเกิดผมสนใจที่จะทำคลิปวิดีโอแล้วคราวนี้อาจารย์พอจะมีเทคนิคในการคัดเลือกไอ้ตัวเนื้อหาไหมว่าเฮ้ยคุณต้องเลือกแบบนี้นะแล้วเรื่องของคุณมันจะน่าสนใจ
2: โอเคก็ถ้าเป็นเรื่องพวกนี้นะครับหนึ่งคืออย่าฮาร์ดเซลจนเกินไปนะ
1: คือหมายความว่า
2: ทำคลิปฮาร์ดเซลล์คือทำคลิปขายของทำคลิปอย่างหน้าข่าวคลิปแบบพูดไปตรงๆเขาเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะมันเขารู้สึกว่ามันโดนโฆษณาโดนขายของนะ
1: ครับ
2: คลิปฮาร์ดเซลล์อาจารย์แนะนำว่าให้เลี่ยงทำได้แต่ไม่ต้องเยอะคลิปที่คนทำคือ value content ที่มันให้ความรู้หรือมันเกี่ยวข้องกับสินค้าของคุณ
1: เน้นนะครับให้ความรู้แล้วก็เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วพอได้แบบนี้มาแล้วเนี่ยมีวิธีที่จะนำเสนอให้มันสะดุดนอกจากที่เราขายตัวผลิตภัณฑ์ที่มันตรงกับความต้องการแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมฮะ
2: หนึ่งเลยคือช่วงแรกเนี่ยให้พูดในสิ่งที่ลูกค้าได้รับเลยนะครับอาจารย์จะบอกลูกศิษย์เสมอว่า ส่วนใหญ่ชอบติดกับดักง่ายๆว่าชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดอ่ะชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดไปเรื่อยๆแต่ไม่ยอมพูดในสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังซึ่งมันผิดมากลูกค้าอยากฟังในสิ่งที่เขาอยากฟังแต่เราอ่ะคนทำสื่อชอบไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดมันก็เลยกลายเป็นแบบเลื่อนหนีเหมือนกราฟิกเวลาสอนเนี่ยล
1: ู
2: กค้าก็จะบอกเอ้ยครีมฉันดีนะผลิตภัณฑ์ฉันดีนะให้เงินมันสิบข้อต้องอยู่ในแผ่นเดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหยุดอ่านแต่ถ้าพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังขึ้นมามันจะละลื่นหูกันเยอะนั่นเองแล้วก็ที่ขออาจารย์ไม่มีอะไรมากครับหนึ่งก็คือว่าเขาได้อะไรจากสินค้าเราพูดไปเลยต่อมาให้ยกตัวอย่างประกอบทันทีบางคนชอบพูดแล้วมายกตัวอย่างประกอบอาจารย์คิดว่ามันไม่เห็นภาพในบางสินค้าง
1: านวิดีโอที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ครับเอาไปเผยแพร่ตามช่องทางไหน
2: อาจารย์ก็แนะนำว่ามันก็หลักอยู่2เจ้าแหละเจ้าใหญ่ YouTube กับ Facebook ถูกไหม
1: คือส่วนใหญ่คลิปวิดีโอที่เผยแพร่อยู่ทาง Facebook นะครับก็จะอยู่บนไทม์ไลน์เนาะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะใช้พฤติกรรมในการเลื่อนสไลด์ดูนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว YouTube เหมือนที่อาจารย์บอกก็คือคนตั้งใจเข้าไปดูแล้วล่ะดังนั้นไม่ว่าจะมีความน่าสนใจระดับไหนเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะดูอยู่แล้ว
2: ใช่นะครับทีนี้มันจะมีข้อควรระวังอย่างนึงในการทำ2เจ้าเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทำของ YouTube เสร็จแล้วอัพขึ้น Facebook ได้อย่างเงี้ยผิดถามว่าทำไมมันผิดเพราะพฤติกรรมมันต่างกันไงคนเล่น YouTube เนี่ยเขาเปิดเสียงไหม
1: คนเล่น YouTube เขาเปิดเสียงไหม
2: เปิดอยู่แล้วสนั่นแต่แล้วคนเล่น Facebook เล่นในมือถือเปิดไหม
1: น้อย
2: ครั้งเพราะฉะนั้นความแตกต่างของการนำคลิประหว่าง YouTube กับ Facebook อยู่ที่อะไรซับไตเติ้ลสำคัญที่สุดคือซับไตเติ้ลคือถ้าทำคลิปออกมาดีทำใน Facebook ไม่ใส่ซับไตเติ้ลเลื่อนทิ้งคนไม่อ่านเปิดเสียงไม่ได้
1: เก็บเทคนิคตรงนี้ไว้นะคือซับไตเติ้ลนะครับ
2: แล้วก็คนดูใน YouTube มันง่ายเพราะคนจงใจกดมาหาเราถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ Facebook คือสิ่งที่เราต้องทำให้เขาหยุดกับเราพฤติกรรมมันต่างกันแล้วก็นิดนึงอาจารย์แถมให้เรื่องของ Facebook คือมันดีเทลมันจะเยอะตรงที่ Facebook เรามีเวลาอยู่ขอแค่วิเดียวหมายความว่าวิเดียวเนี่ยคือช่วงสตาร์ทน่ะวิเดียวเวลาคนเลื่อนเนี่ยถ้ามันเลยวิแล้วเขาไม่หยุดดูเราเนี่ยหรือ Facebook เนี่ยถ้ามันไม่หยุดเกิน3วิมันจะไม่นับ1วิวนี่คือ Facebook ถูกไหมครับถ้าเราค้างไว้1 2 3มันนับ1วิวเพราะฉะนั้นทำคลิปวิดีโอสมัยนี้มันจะไม่ใช่แบบเปิดด้วยรายการเรื่อยอลังแบบว่าเนิบๆมามันไม่ใช่ยุคนี้คืออะไรที่ดีที่สุดในคลิปเอามาออกวิแรกมันเป็นช่วงปล่อยหมัดแรงที่สุดไว้วิแรกสูตรของอาจารย์ในการทำคลิปวิดีโอเลยขึ้น1เขาเรียกว่าเริ่มให้รุนแรงที่สุดเริ่มให้รุนแรงที่สุดและจบให้สง่างามที่สุด
1: คำว่าเริ่มให้รุนแรงนี่คือยังไงครับอาจารย์
2: ก็คือว่าคลิปนั้นน่ะหัวใจของคลิปมันอยู่ตรงไหนเอาออกมาก่อนคำไหนที่คนดูรู้สึกว่าต้องหยุดแน่นอนเอาออกมาก่อนถ้ามันไม่มีใช้ข้อความเอา ถ้ามันแบบโอ้ที่คลิปมันดูแบบธรรมดาใช้ข้อความเอาข้อความที่มันรู้สึกว่าเขาต้องหยุดดูแน่นอน
1: ไม่ต้องรออลัมพบทหรือว่าเกิดนำเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
2: ไม่ต้องทำไม่ได้นะ
1: คือถ้าจะขายสินค้าก็คือต้องบอกเลยว่า
2: ต้องตรงๆใช่เขาได้ประโยชน์อะไรจากคลิปเราเขาได้สินค้าเราคุณต้องบอกตั้งแต่หัววันตั้งแต่วีแรกเลย
1: ผมเห็นแอบไปดูคลิปของอาจารย์หลายคลิปเลยมีการทำโมชั่นกราฟิกไอ้ตัวโมชั่นกราฟิกเองเนี่ยมาช่วยเสริมให้วิดีโอน่าสนใจยังไงครับ
2: ยกระดับครับ
1: อาจารย์ใช้อะไรทำโมชั่นกราฟิก
2: After Effects
1: โอ้ผมเห็นหลายคลิปนะครับที่ของอาจารย์ทำนะครับก็จะมีการใช้การเคลื่อนไหวของไอ้ตัวโมชั่นกราฟิกคราวนี้อาจารย์ครับถ้าเกิดมือสมัครเล่นทั่วๆไปเนี่ยทำแบบนี้ได้ไหมอ่ะ
2: ให้นำให้ซื้อเลยครับ
1: ไปซื้อหมายถึงว่าเขามีขาย
2: มีขายเยอะมากคือเดี๋ยวนี้โมชั่นกราฟิกบางคนมองเป็นเรื่องยากนะเฮ้ยมันยากมันทำไม่ได้หรอกคือจะบอกยุคนี้เป็นยุคที่แบบ how to ก็เยอะของฟรีก็เยอะของเสียเงินก็เยอะเพราะฉะนั้นบางทีอาจารย์สอนลูกศิษย์อ่ะคือมันไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำเริ่มหนึ่งใหม่หรอกมันซื้อมาแต่แก้ให้เป็นก็พอเท่านั้นเองไม่ต้องมันไม่เสียเป็นหนึ่งไม่เสียเวลาลดต้นทุนเยอะมากแล้วคุณก็แก้เป็นจบ
1: คราวนี้พอแนะนำได้ไหมครับว่าถ้าเกิดผมสนใจในเรื่องของไอ้โปรโมชั่นกราฟิกเนี่ยผมจะไปหาได้ที่ไหน
2: videohive.net
1: videohive.net นะครับแล้วเสียงอาจารย์พอมีแนะนำไหม
2: ในนั้นน่ะมีหมดแต่จริงจังมีเว็บเสียงให้อยู่แบบเยอะมากนะเว็บฟรีอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับเสียงทั้งจาเมนโดเบนซาวยูทูบเนี่ยมีหมดยูทูบจะมีช่องที่เป็นสตูดิโอผู้สร้างสำหรับซัพพอร์ตคนที่ทำคลิปลง YouTube อยู่แล้วเขาจะมีให้มาเยอะมากเป็นเพลงฟรีนะครับ
1: แล้วอาจารย์ครับช่วงสุดท้ายนี่ก็คือว่าถ้าเกิดนักศึกษาหรือคนที่มาดูรายการแล้วเนี่ยทำวิดีโอเก่งแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรต่อในชีวิตดี
2: ไม่มีวันอดตาย
1: นะครับ
2: ใช้คำ
1: นี้คือสามารถเอาไปทำช่องได้ไหม
2: ช่องเนี่ยมันจิ๊บๆมากทำช่องก็ได้รับผลิตรายการก็ได้รับผลิตสื่อก็ได้เพราะอาจารย์คิดว่าสื่อมันไม่มีวันตายอ่ะไม่ว่ายุคไหนมันก็ยังต้องอยู่เขาต้องพึ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเขาต้องพึ่งหมดแล้วก็แถมให้เรื่องนึงเรื่องของ keep character
1: อันนี้
2: เป็นเรื่องสำคัญมากคือบางสินค้าหรือบางคนเนี่ยเขาทำกราฟิกแต่เขาไม่เคย keep character character ในที่นี้คืออะไรสีคุณมีสี

0: จำตัวเองหรือยังและสมมุติใช้สีน้ำเงินเนี่ยอาจารย์ใช้สีน้ำเงินสีฟ้าก็ต้องเป็นคลิปสีฟ้าตลอดนะครับหรือแม้แต่รูปทรงบางคนชอบแนวสามเหลี่ยมก็ต้องเป็นสามเหลี่ยมตลอดแต่บางแบรนด์หลายๆที่ดูที่เป็นลูกศิษย์ที่มันเอ๊ะทำไมคุณไม่คลิปสีเลยแล้วถ้าเขาเลื่อนมาดูคู่แข่งเขาจะจำคุณได้ไหมว่าคุณเป็นใครอันนี้คือข้อควรระวัง
1: หลังจากที่ได้วิดีโอนะครับมีช่องของตนเองแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์จำเป็นไหมที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปสร้างเว็บไซต์อีก
0: อาจารย์ว่าสำคัญมาก
1: ๆมันต่างอะไรกับการที่เรามีแค่ Facebook อะครับ
0: มันต่างอย่างสุดขั้วเลยนะ Facebook คือสิ่งที่เชิงลุกFacebook คือเชิงลุกเด้งนั่งๆอยู่โฆษณาเด้งหาคุณแต่เว็บไซต์คือเชิงลับเชิงลับคือคนเขากดมาหาคุณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีมันแล้วพฤติกรรมคนเข้าเว็บไซต์ตัวนี้ไม่ได้อยู่นานหรือว่ากดหน้าอื่นต่อเขาจะเข้ามาทีเดียวแล้วถ้าเกิดเขาเลื่อนดูแล้วมันไม่มีอะไรเขาจะออกไปเลยเพราะฉะนั้นการทำเว็บไซต์มันก็จะเป็นอีกศาสตร์นึงว่าทำยังไงให้คนอยู่แล้วเขาซื้อเลยคุณก็ต้องมีปุ่มที่มันแบบ conversation กันกับลูกค้า
1: ท่านนี้คราวนี้นะครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะฝึกทำวิดีโอนะครับว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรทำอย่างไรแล้วก็เรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ได้เป็นมืออาชีพอย่างอาจารย์ณวันนี้
0: จริงๆมันเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่แค่ทำคลิปอย่างเดียวนะในทุกๆเรื่องคือดูฟังจำจด4จตุรเทพ
1: ครับ
0: ดูฟังจำ
1: ครับ
0: ถ้าไม่จดนี่จบเลยนะต้องจดด้วยต้องจดด้วยจดให้เป็นนิสัยนะครับดูฟังจำจดอาจารย์คิดว่ามันจะเรียนรู้ได้ไวมากเท่านั้นเองนะครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสื่อที่เป็นด้านบวกและด้านลบอาจารย์มีวิธีการคัดกรองการใช้สื่อยังไงครับ
0: คือพอมันมีสื่อด้านบวกและด้านลบมาอย่างเงี้ยผมคิดว่าเราจะไปห้ามคนทำไม่ได้แต่เราห้ามคนดูได้หมายความว่าคนดูคือตัวเราอะคือเราไม่สามารถไปหยุดให้เขาทำสื่อไม่ดีได้เรามันเป็นไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเราว่าเราจะดูสื่อแล้วเราจะวิเคราะห์คัดกรองยังไงมากกว่าเพราะนั้นก็แน่ๆคืออย่าเพิ่งไปว่าอะไรที่มันแบบทันทีนะตอนแทนที่เห็นก็ใช้สติแล้ววิจารณญาณให้ดีเท่านั้นเอง
1: หมายความว่าภาระต่อไปนี้เนี่ยนะครับก็คงจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับว่าจะเลือกรับสื่อได้อย่างไรนะครับแล้วก็อาจารย์ครับแนวโน้มในอนาคตนะสื่อที่พวกเรากำลังนั่งเห็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันจะไปทิศทางยังไงครับ
0: อาจารย์ว่ามันจะยิ่งสู้กันหนักขึ้นเรื่อยๆทั้งธุรกิจและพฤติกรรมพฤติกรรมคนสมัยนี้จะเป็นการที่แบบไปดูของจริงในห้างแต่กลับมาซื้อออนไลน์มันหมายความว่าธุรกิจไหนก็ตามที่ยังไม่เข้าออนไลน์หรือยังไม่เข้าออนไลน์เต็มระบบ
1: ครับ
0: คิดว่าอนาคตต้องทำหรือตอนนี้ต้องรีบทำแล้วไม่งั้นจะไม่ทันเขาแล้วก็ในทุกๆธุรกิจอาจารย์คิดว่าต้องออนไลน์หมดแล้วตอนเนี้ย
1: ครับผมก็เชื่อว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านก็คงจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ของอาจารย์ที่มาถ่ายทอดให้กับพวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเอาเทคนิคดีๆเหล่านี้นะครับไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่ทำคลิปที่เก่งมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่เสียสละเวลานะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สื่อมันไม่มีวันตายอ่ะไม่ว่ายุคไหนมันก็ยังต้องอยู่เขาต้องพึ่งสื่อไม่ว่าจะเป็นกราฟิกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเขาต้องพึ่งหมด

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทาง

0: ไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
1: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
2: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
3: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสทได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้

0: ามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: ผมเริ่มต้นเป็นเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆในแลบวิจัยครับแล้วก็ลงเรียนมสท.พอได้เรียนทีนี้ความฝันของผมก็ไม่เล็กแล้วสิครับผมคิดเป็นระบบขึ้นได้เห็นเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆพร้อมๆกับอ่านตำราเอามาต่อยอดในสายงานของผมได้ดีมากเลยครับจนตอนนี้เรียนจบได้เป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วมีความรู้มีแรงบันดาลใจมีประสบการณ์3สิ่งนี้พาผมมาได้ไกลกว่าที่ฝันไว้ซะอีกครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะในหน่วยที่3นะคะวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสื่อนี้นะคะจะเป็นสื่อประกอบเอกสารการเรียนการสอนในหน่วยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วก็จะทราบได้ว่าวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญยังไงตรงนี้นักศึกษาก็ศึกษาด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะจากในนอกเหนือจากตำราเอกสารของเรานะคะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะหรืออาจารย์กิฟต์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเชิญแนะนำตัวสั้นๆ นิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะก็ตัวอาจารย์เอง

0: เนี่ยนะคะได้เรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเกี่ยวกับวรรณกรรมสําหรับเด็กค่ะแล้วก็มาเรียนต่อการศึกษาประถมวัยในปริญญาเอกนะคะตั้งแต่เรียนปริญญาตรีแล้วค่ะก็ได้เห็นหนังสือต่างประเทศสําหรับเด็กมากมายนะคะแล้วก็อาจารย์ที่สอนเราในสมัยนั้นเนี่ยท่านได้เปิดโลกเราให้เห็นว่าหนังสือสําหรับเด็กเนี่ยมีวรรณกรรมที่น่าสนใจมากมายหลากหลายเลยค่ะก็ณปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็สอนวิชาการวิเคราะห์วรรณกรรมสําหรับเด็กการเขียนสารคดีสําหรับเด็กแล้วก็วิชาหนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์สําหรับเด็กค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ฟังประวัติของวิทยากรของเราวันนี้นะคะก็นักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับความรู้แน่นอนเลยนะคะพอทีนี้เราเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะวรรณกรรมสากลสําหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเราก็จะเห็นว่าวรรณกรรมสากลเนี่ยก็คือวรรณกรรมที่มาจากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีทั้งวรรณกรรมที่มาจากทั้งทางฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียของเรานะคะเดี๋ยวอยากจะขอให้อาจารย์นะคะรบกวนเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวรรณกรรมฝั่งทางยุโรปก่อนที่เข้ามาสู่ประเทศของเราค่ะ
0: ค่ะก็ของทางยุโรปเองนะคะก็จริงๆแล้วว่าวรรณกรรมสําหรับเด็กเนี่ยค่ะก็คือเหมือนทุกที่เลยก็คือว่าในยุคแรกเนี่ยมันยังไม่มีการพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมุกปาฐะเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วต่อมาเนี่ยค่ะเรื่องสักประมาณคริสต์ศตวรรษที่15เนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีการพิมพ์ขึ้นนะคะที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นวรรณกรรมสําหรับเด็กเนี่ยก็จะเริ่มมีการพิมพ์แต่สมัยนั้นเนี่ยค่ะวรรณกรรมสําหรับเด็กยังไม่มีภาพนะคะเพราะว่าการพิมพ์ภาพเนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากเลยล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่16ค่ะถึงจะได้มีหนังสือภาพสําหรับเด็กเล่มแรกขึ้นนะคะหนังสือภาพสําหรับเด็กเล่มแรกอะค่ะก็จะชื่อเรื่องว่า Orbit Pictus นะคะแปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆเนี่ยก็คือแปลว่าโลกที่มองเห็นผ่านภาพค่ะเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบสําหรับเด็กให้ความรู้เรื่องต่างๆในโลกนะคะตั้งแต่เรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็เรื่องถึงสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ทั้งหมดค่ะก็หลังจากนั้นนะคะถัดมาและถึงจะมีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ให้ความเพลิดเพลินกับเด็กตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความเพลิดเพลินยุคแรกของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะจะเป็นเน้นให้ความรู้เน้นให้เด็กเรียนอาจจะเป็นลักษณะของหนังสือเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กค่ะพอเริ่มคริสต์ศตวรรษที่18ค่ะก็จะมีบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กเกิดขึ้นบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยชื่อจอห์นนิวเบอร์รีนะคะเป็นคนที่ผลิตหนังสือสำหรับเด็กขายเลยตั้งสำนักพิมพ์เลยค่ะหนังสือเล่มแรกชื่อว่า A Little Pretty Pocket Book นะคะเป็นหนังสือที่รวมการละเล่นต่างๆของเด็กไว้ค่ะเป็นสิ่งกิจกรรมการเล่นของเด็กแล้วก็นอกจากนี้นะคะจอห์นนิวเบอร์รีเองเนี่ยค่ะก็ยังพิมพ์หนังสือเรื่อง Mother Goose Melody ด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะเพราะว่าจอห์นนิวเบอร์รีเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเด็กได้มากขึ้นค่ะหลังจากที่มีหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะหนังสือของต่างประเทศของทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็มาถึงในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงของทางฝั่งยุโรปหนังสือที่เรารู้จักดีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเทพนิยายใช่ไหมคะจะมาจากBrother Grimm มาจากจอห์นสเปโรพวกนี้นะคะก็จะเป็นวรรณกรรมที่มาอยู่ในประเทศไทยเข้าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะคะก็จะมีการแปลเป็นภาษาไทยค่ะหนังสือสำหรับเด็กของต่างประเทศทางฝั่งยุโรปในประเทศไทยเนี่ยค่ะในยุคแรกๆเนี่ยเนื่องจากประเทศเรายังไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการแปลหนังสือที่นิยมในยุคนั้นเพื่อที่ว่าเด็กไทยเนี่ยจะได้รู้จักหนังสือที่ดีแล้วก็เพลิดเพลินด้วยแต่ว่าจะมีการดัดแปลงค่ะมีการดัดแปลงชื่อดัดแปลงชื่อสถานที่ชื่อตัวละครมีการดัดแปลงบริบทต่างๆเพื่อที่จะให้เข้ากับของไทยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะคะก็จะเป็นการนำต้นฉบับของต่างประเทศมาตีพิมพ์ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมสำหรับเด็กของต่างประเทศอะค่ะในประเทศเราเนี่ยจะรับมาจากอเมริกาและอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ในปัจจุบันก็มีประเทศอื่นๆหลากหลายนะคะเช่นมีเยอรมันฝรั่งเศสนะคะมีการแปลมาด้วยค่ะค่ะ
1: ค่ะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะที่มาจากฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่สำคัญในเนื้อหาที่อาจารย์กิฟพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจะบอกใบให้ว่ามีอยู่ในข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยนะคะสำหรับวรรณกรรมต่อไปจะเป็นวรรณกรรมในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะวรรณกรรมฝั่งเอเชียเนี่ย ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันที่จะรับมาถ้าใครมีโอกาสได้ไปตามร้านหนังสือเราก็จะเห็นว่ามีวรรณกรรมที่มาจากทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าวรรณกรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยเข้ามายังไงแล้วก็เหมาะกับเด็กไทยมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะก็ถ้าพูดถึงวรรณกรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะคะโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กในลักษณะของเป็นเรื่องเล่านะคะตัวเล่มหนังสือเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็อาจจะมีภาพประกอบบางภาพหรืออาจจะไม่มีภาพประกอบเลยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็จะอ่านให้เด็กฟังค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เรารู้จักดีน่าจะมาจากประเทศอินเดียค่ะเช่นนิทานชาดกใช่ไหมคะที่เด็กๆน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าในของประเทศไทยเองอะค่ะก็มีโครงการผลิตหนังสือนิทานชาดกนะคะจากหม่อมราชวงศ์สายสิงห์สิริบุตรค่ะก็นอกจากในประเทศอินเดียแล้วนะคะก็จะมีเรื่องเล่าที่มาจากในโซนเดียวกันค่ะเช่นศรีลังกาบังกลาเทศนะคะปากีสถานนะคะประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะวรรณกรรมของทางเอเชียในยุคแรกๆอะค่ะจะเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าต้องการส่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาแล้วก็รวบรวมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเล่าต่อกันได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนมากไปนักค่ะค่ะถ้าพูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะในยุคแรกๆเลยเนี่ยค่ะก็จะมีการแปลมาจากประเทศจีนด้วยนะคะทั้งภาพประกอบแล้วก็เรื่องด้วยแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าดูว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กในแถบเอเชียเนี่ยเรารับมาจากประเทศไหนมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะมารับมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจะมีหนังสือที่มาแปลมาจากประเทศญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีจีนไต้หวันเกาหลีอย่างที่อาจารย์กวางบอกนะคะว่าเราก็จะไปเจอตามร้านหนังสือค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์กิฟว่านะคะก็ทำให้นึกถึงเลยค่ะเพราะที่ลืมประเด็นไปว่าที่จริงเนี่ยฝั่งอินเดียเนี่ยเราก็รับวรรณกรรมจากอินเดียมาเหมือนกันถ้านึกย้อนไปในตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราได้ฟังนิทานที่เกี่ยวกับนิทานชาดกนิทานอีสปที่เป็นเกี่ยวกับคำสอนอะไรพวกนี้มาด้วยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะอย่างที่อาจารย์กิฟบอกก็คือเห็นได้เยอะมากก็คือของหนังสือวรรณกรรมที่เป็นของญี่ปุ่นที่เป็นการแปลมานะคะอันนี้ก็จะเห็นได้พบทั่วไปนะคะกิฟเล่ามาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าวรรณกรรมเนี่ยเข้ามาวรรณกรรมสากลเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายมากเวลาเราไปตามหนังสือร้านหนังสือเนี่ยทีนี้อยากจะรบกวนให้อาจารย์กิฟเนี่ยแนะนำหนังสือที่เหมาะสมวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยให้หน่อยเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งยุโรปก่อนฝั่งยุโรปอเมริกาก่อนนะคะ
0: ได้ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงว่าหนังสือสำหรับเด็กที่ดีเนี่ยค่ะเราก็จะต้องคุยกันเรื่องของวรรณกรรมสำหรับเด็กสักนิดนึงค่ะก็คือว่าแต่ละประเทศนะคะก็พยายามที่จะสนับสนุนให้หนังสือที่ดีของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างค่ะแล้วก็วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือการจัดประกวดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะคะเขาจะมีรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กของตัวเองแล้วก็บางประเทศที่การอ่านเผยแพร่อย่างหลากหลายมากเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรางวัลเยอะมากเลยคราวนี้เราคงไม่สามารถที่จะไปทำความรู้จักรางวัลของทุกประเทศได้เนาะอาจารย์กิฟก็จะเลือกเฉพาะรางวัลที่ดังระดับโลกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มาจากประเทศอเมริกานั่นเองนะคะค่ะก็รางวัลแรกนะคะที่จะแนะนำก็คือรางวัลนิวเบอรี่ค่ะนิวเบอรี่เนี่ยนะคะเราเพิ่งคุยกันไปนะคะว่าบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะ ก็คือคุณจอห์นนิวเบอรี่รางวัลนี้ค่ะก็เป็นรางวัลที่ตั้งชื่อมาเพื่อให้เกียรติคุณจอห์นนิวเบอรี่นั่นเองนะคะก็จะตัดสินรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีคุณภาพในแต่ละปีค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะรางวัลที่ได้รับรางวัลนิวเบอรี่เนี่ยนะคะวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมที่แบบเรื่องน่าประทับใจนะคะแล้วก็แบบว่าน่าสนใจสำหรับเด็กมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูไม่รู้ว่าจะเลือกวรรณกรรมสำหรับเด็กยังไงดีเนี่ยค่ะการเลือกจากหนังสือที่ได้รางวัลเนี่ยก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าหนังสือที่ได้รางวัลเนี่ยการันตีว่าเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กประถมวัยแล้วเนี่ยครูกิ๊บแนะนำอีกรางวัลหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กหนังสือภาพนิทานภาพสำหรับเด็กแล้วก็อาจจะเป็นคอนเซปต์บุ๊กด้วยนะคะหนังสือความคิดรวบยอดด้วยนั่นก็คือรางวัลคาลดีคอตค่ะรางวัลคาลดีคอตเนี่ยตั้งขึ้นเป็นเกียรติ ของคุณรูดอล์ฟคาลดีคอตซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบแรกๆยุคแรกๆเลยที่สามารถ

0: ารถวาดภาพได้ประทับใจเด็กมากนะคะแล้วก็ทําให้วงการหนังสือภาพสําหรับเด็กเนี่ยคือมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมารางวัลนี้ก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับคุณรูดอล์ฟคาลดีคอตค่ะก็ที่อาจารย์กิฟจะแนะนำนะคะก็จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลคาลดีคอตนี่แหละค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยมากนะคะเป็นหนังสือประเภท Wordless Picture Book ค่ะเป็นหนังสือไร้คำพูดค่ะชื่อเรื่องว่า A Ball for Daisy ค่ะก็ถ้าดูจากในภาพประกอบนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีตัวอักษรเลยนะคะตัวอักษรมีแต่ชื่อเรื่องเท่านั้นนะคะพอเปิดหน้ามาเนี่ยข้างในก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าเดซี่นะคะที่มีลูกบอลแล้วก็มีความสุขกับลูกบอลของตัวเองแต่ว่าหลังจากที่มีลูกบอลมีความสุขของตัวเองแล้วเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเดซี่บ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่านักศึกษาสนใจนะคะสามารถที่จะหาติดตามต่อได้เลยค่ะแต่ว่าวรรณกรรมที่เป็น Wordless Picture Book แบบนี้นะคะก็ทำให้สามารถที่จะใช้เสริมประสบการณ์พัฒนาเด็กได้หลากหลายเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยกันในเรื่องนี้นะคะ
1: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าวรรณกรรมที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะวรรณกรรมที่มีแต่ภาพประกอบแต่ว่ายังไม่มีบทบรรยายแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยคิดตามได้โดยดูแล้วก็สังเกตจากภาพประกอบนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นต่อไปขอเป็นตัวอย่างนะคะหนังสือที่อาจารย์กิฟจะแนะนำของฝั่งเอเชียบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ถ้าเป็นหนังสือภาพนะคะสำหรับฝั่งเอเชียเนี่ยถ้าจะแนะนำให้อ่านภาษาญี่ปุ่นเลยก็คงจะยากนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์กิฟก็จะแนะนำหนังสือที่แปลมานะคะถือว่าเป็นคลาสสิกสำหรับหรือภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเลยค่ะชื่อเรื่องงานแรกของมีจังนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะค่ะก็เรื่องราวจะเป็นเรื่องของมีจังนะคะที่คุณแม่เนี่ยจะต้องเลี้ยงน้องแล้วก็ขาดนมก็เลยให้มีจังเนี่ยไปซื้อนมให้คุณแม่หน่อยแต่มีจังเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมีจังต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็ออกไปทำภารกิจที่คุณแม่บอกให้สำเร็จนะคะแล้วก็วรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็ก5ขวบที่แบบว่าต้องการที่จะไปทำภารกิจให้คุณแม่แล้วก็จะมีอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากความที่ใหม่ของเด็กที่ออกเดินทางด้วยตัวเองคนเดียวเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคมานะคะเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยค่ะภาพประกอบก็สวยงามมากเลยนะคะ
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าแล้วก็เรื่องการเดินทางของมีจังเนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ในตัวอย่างนะคะที่อยู่ในตำราเอกสารการเรียนการสอนด้วยแต่ว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสนะคะที่จะเข้าไปหาไม่รู้จะหาได้ยังไงนะคะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์กิฟก็มีตัวอย่างของภาพประกอบของหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูนะคะว่าเนื้อหาของเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้เนี่ยการฟังของอาจารย์ที่อาจารย์กิฟบรรยายมาเนี่ยก็จะพูดถึงวรรณกรรมสากลที่ได้รับรางวัลต่างๆนะคะก็จะบอกว่าวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีใช่ไหมคะแต
0: ่
1: เสมอไปไหมคะอาจารย์แล้วก็อย่างทั่วไปเวลาเราไปเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าอุ๊ยหนังสือเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการนำวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยแต่ทำไมก็ดีนี่ทำไมลูกศิษย์ฉันชอบจังเลยทำไมเด็กชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคะแล้วเราจะเลือกได้ไหมคะเราจะเอาหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมาใช้ในห้องเรียนได้ไหมคะ
0: คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราเริ่มต้นใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วเราไม่รู้เลยว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กแบบไหนดีสำหรับเด็กอะค่ะการเลือกหนังสือในประเทศนั้นๆ นะคะที่ประเทศนั้นๆให้รางวัลเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าผ่านการกันกรองแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะการันตีว่าหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่ดีแต่ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะเมื่อเรามีประสบการณ์ในการอ่านมากขึ้นนะคะเราจะทราบได้เลยว่าหนังสือบางเรื่องเนี่ยเด็กชอบมากเลยนะคะแต่ไม่ได้รับรางวัลเพราะอะไรเพราะว่ารางวัลเนี่ยค่ะตัดสินตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะจะมีทั้งนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆด้วยเวลาที่นักวิชาการตัดสินเนี่ยหนังสือเล่มนั้นจะต้องโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ดีสำหรับเด็กและชอบเด็กชอบมากเรื่องสนุกมากแต่มันไม่ได้โดดเด่นจากปีอื่นๆปีอื่นๆก็เคยมีวรรณกรรมลักษณะนั้นมาแล้วอะค่ะเปอร์เซ็นต์ที่วรรณกรรมเล่มนั้นจะไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูง พราะว่าทางผู้ให้รางวัลเนี่ยค่ะต้องการความแปลกใหม่ความโดดเด่นนะคะซึ่งวรรณกรรมในแต่ละรางวัลค่ะจะมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีรางวัลที่ให้เด็กเป็นคนตัดสินก็มีนะคะเพราะว่าเด็กเป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นเด็กชอบหรือเด็กตัดสินแบบไหนก็มีหรือว่าแม้กระทั่งของอเมริกาเองอะค่ะก็มีรางวัลที่เด็กตัดสินด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอบคำถามอาจารย์กวางค่ะถ้าเกิดถามว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กจำเป็นไหมว่าจะต้องได้รางวัลถึงเป็นหนังสือที่ดีไม่จำเป็นนะคะค่ะแต่ว่าวรรณกรรมถ้าเราเริ่มต้นนะคะการเริ่มด้วยวรรณกรรมที่มีรางวัลมันง่ายที่เราจะรู้ว่าแบบเนี้ยคือดีค่ะ
1: ค่ะก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะก็จะเปิดมุมมองเยอะแยะมากมายนะคะให้นักศึกษาได้เห็นวรรณกรรมเนี่ยที่เรานำมาเลือกใช้นะคะถึงแม้จะมาจากต่างประเทศแต่สามารถที่จะนำมาใช้กับบริบทประเทศไทยได้ที่สำคัญนะคะวรรณกรรมสากลเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะเช่นอย่างเนื้อหาของในนิทานเนี่ยที่ถ้ามาจากต่างประเทศเนาะบริบทของประเทศเขาเนี่ยมีหิมะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราเท่านั้นนะที่แบบจะเป็นบริบทแบบนี้ที่ตรงนู้นนะที่ญี่ปุ่นที่อเมริกานะตรงนี้เขามีหิมะนะเด็กก็จะเห็นความหลากหลายนะคะที่แตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพภูมิอากาศสังคมวัฒนธรรมนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นยิ่งในปัจจุบันเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็จะมีหนังสือเซตด้วยที่เป็นหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับในประเทศในโซนเอเชียด้วยกันก็จะเห็นความหลากหลายแล้วก็เห็นถึงความเหมือนด้วยไม่ใช่แค่ความต่างอย่างเดียวนะเราเห็นความเหมือนของประเทศเพื่อนบ้านของเราว่ามันมีอะไรที่คล้ายกับเราบ้างแล้วเราก็เอามาปรับใช้ได้ตอนนี้เด็กก็ชอบมากเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องรางวัลนะคะคือถ้าเป็นรางวัลคาลดีคอตเนี่ยนะคะจะเป็นรางวัลที่ให้สำหรับภาพประกอบที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจแปลกใหม่ดังนั้นเนี่ยค่ะบางเล่มเนี่ยอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่นะคะมีวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้ค่ะคือเด็กต้องมีความสามารถในการอ่านมากพอสมควรถึงจะอ่านเรื่องเหล่านั้นได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณครูอยากใช้หนังสือคาลดีคอตสำหรับเด็กอะค่ะบางเล่มเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานให้กับเด็กก่อนถ้าเด็กมีประสบการณ์ในการอ่านมาเยอะแล้วเนี่ยเขาจะอ่านวรรณกรรมที่ท้าทายสนุกแล้วก็เล่นกับองค์ประกอบของวรรณกรรมอื่นๆอย่างเช่นหนังสือที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจตื่นเต้นมีจินตนาการที่เขาอาจจะยังไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็จากประสบการณ์ของอาจารย์กิฟต์อะค่ะหนังสือที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเป็นโซนเอเชียเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงว่าเวลาเราเริ่มให้เด็กเข้าใจวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีความท้าทายมากขึ้นคือจากเดิมเนี่ยเราให้เด็กรู้จักวรรณกรรมสำหรับเด็กที่เป็นของไทยนะคะบริบทสภาพแวดล้อมเข้ากับประเทศของเราเด็กๆ เห็นได้ไงคะถ้าเราต้องการความท้าทายรู้จักเปิดโลกมากขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเราใช้วรรณกรรมสำหรับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีบริบทที่มีความใกล้เคียงกับประเทศเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่า
1: โดยถ้าอย่างนี้ในความคิดเห็นของอาจารย์กิฟต์นะคะขออนุญาตถามว่าในการนำมาใช้เนี่ยค่ะการที่เลือกใช้วรรณกรรมสากลที่มาจากฝั่งเอเชียเนี่ยเข้ากันง่ายกับเด็กไทยมากกว่าฝั่งยุโรปไหมคะ
0: คืออันเนี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กมีหลายประเภทมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของทัศนคติเรื่องของความรู้สึกเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของการแบ่งปันอะไรพวกเนี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะภาพรวมเนี่ยถ้าเลือกจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีความใกล้เคียงกันในส่วนนี้มากกว่าแต่ว่าหนังสือที่สอนเรื่องการแบ่งปันที่ดังสำหรับเด็กก็มาจากฝั่งยุโรปนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบไหนค่ะแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะเราเริ่มใช้จากฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้จากฝั่งยุโรปเนี่ยอาจารย์กิฟต์แนะนำว่าให้เลือกเรื่องที่มันดังๆแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาได้คัดกรองแล้วค่ะว่าเด็กไทยสามารถเข้าใจได้ค่ะ
1: อย่างที่อาจารย์กิฟต์พูดนะ ะคะก็คือเล่าให้ฟังว่าจะมีรางวัลนะคะสำหรับวรรณกรรมสากลนะคะที่นำมาที่ให้

0: ีการันตีเนาะว่าวรรณกรรมนี้เนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปที่ร้านหนังสือหรือว่าในห้องเรียนเราก็จะเห็นว่าวรรณกรรมเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ยน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนึงอาจจะไม่ได้มีการจัดประกวดขึ้นบ่อยทีนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราก็จะสามารถที่จะนำวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมาใช้กับเด็กของเราอะค่ะ
1: คือปกติแล้วนะคะหนังสือทั่วๆไปที่เราใช้ในห้องเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องได้รับรางวัลนะคะแต่ว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าหนังสือที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหนังสือเล่มไหนได้รางวัลนะคะก็จะมียอดขายที่ดีแล้วก็คุณครูก็จะเลือกใช้ได้อย่างสบายใจนะคะแต่ว่าจริงๆหนังสือส่วนใหญ่เลยอะค่ะไม่ได้รับรางวัลหนังสือที่ดีสำหรับเด็กส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลก็มีนะคะก็อย่างครูกิฟยกตัวอย่างเรื่องนี้นะคะสีเหลืองๆนั่นใช่ผีเสื้อหรือเปล่านะนะคะเป็นหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลแต่เป็นหนังสือที่ดีมากแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะที่เขาไล่จับผีเสื้อแล้วเขาก็เชื่อมาตลอดเลยว่าสีเหลืองๆเนี่ยจะต้องเป็นผีเสื้อแน่นอนแต่ว่าพอรอบแรกจับไปอ้าวกลายเป็นดอกไม้พอจับไปอ้าวกลายเป็นลูกบอลนะคะตลอดทั้งเรื่องนะคะเด็กคนนี้ก็จะไล่จับสิ่งที่คิดว่าเป็นผีเสื้อซึ่งเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่เลยแล้วจนสุดท้ายเด็กก็เริ่มท้อใจค่ะเด็กก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวสีเหลืองๆอ่ะต้องไม่ใช่ผีเสื้อแน่เลยเพราะผ่านมาตลอดทั้งเล่มเนี่ยสีเหลืองๆที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นผีเสื้อไม่ใช่เลยเด็กก็เลยบอกว่าสีเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ผีเสื้อหรอกสีเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ผีเสื้อแน่ๆแต่รู้ไหมคะว่าหน้าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นหน้าสุดท้ายอะค่ะผู้แต่งอะเขียนให้มีผีเสื้อสีเหลืองอะบินอยู่แถวๆนั้นค่ะหนังสือของต่างประเทศอะค่ะมีความน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือเขาจะกระตุ้นให้เด็กคิดว่าความรู้สึกเป็นยังไงเรื่องราวที่เป็นแบบเนี้ยมันจะไม่จบโดยเบ็ดเสร็จแต่จบโดยที่คิดว่าเราจะคิดต่อว่าเราหลังจากนั้นอะเด็กผู้ชายคนนั้นอะจะได้เจอผีเสื้อสีเหลืองที่บินอยู่แถวบ้านหรือเปล่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเรามองเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะอาจารย์กวางเราจะรู้เลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามปลูกฝังถ้าเกิดเขาต้องการปลูกฝังเรื่องใดอะสิ่งเหล่านั้นอะมันจะมาปรากฏในวรรณกรรมสำหรับเด็กอาจารย์กวางลองคิดดูสิคะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะหาผีเสื้อมาตลอดทั้งเล่มเลยแล้วผิดหวังแล้วเขาก็เลยเลิกที่จะเชื่อว่าสีเหลืองเป็นผีเสื้อแต่การที่หน้าสุดท้ายมีผีเสื้อเนี่ยมันบอกอะไรไหมคะ
0: ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง
1: ถ้าเขาหาอีกครั้งเดียวเขาก็เจอผีเสื้อแล้วถูกไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแบบประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็กมีความพยายามมากแล้วก็ทำซ้ำมันปลูกฝังกันตั้งแต่วรรณกรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้วรรณกรรมของต่างประเทศนะคะที่เด็กในประเทศเราพอเข้าใจได้ค่ะเราจะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยซึ่งมันจะเปิดโลกในขณะที่หนังสือในประเทศของเราอะค่ะมันก็จะมีคุณลักษณะดีๆที่เราต้องการปลูกฝังให้เด็กเราอยู่แล้วแต่ว่าคุณลักษณะอื่นนะคะเราก็สามารถหาเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่ประเทศต่างๆเห็นความสำคัญแล้วก็อยากปลูกฝังให้กับเด็กด้วยค่ะ
0: โอ้โหดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ฟังแล้วก็โอ้โหเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์กิฟยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ว่านักศึกษาก็พอจะเห็นเนาะว่าถึงแม้ว่าหนังสือวรรณกรรมเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูหรือว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าหนังสือที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นหนังสือไม่ได้รับรางวัลซึ่งที่จริงเนี่ยรางวัลเนี่ยการันตีในเรื่องของคุณภาพในเกณฑ์นั้นๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดเลือกได้นำวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องเลือกด้วยตนเองนะคะ
1: ใช่ค่ะถ้าคุณครูเลือกให้เป็นหนังสือที่เด็กสนุกเนาะไม่ยากเกินไปสำหรับความสามารถของเขานะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กเราไม่เลือกเรื่องที่เขายังเข้าใจได้ยากหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราไม่เลือกเรื่องที่เขาเข้าใจได้ยากเกินวัยนะคะโดยเฉพาะถ้าอย่างเด็กเล็กๆเลยเด็ก3ขวบเนี่ยเราจะเลือกตัวละครที่มีทั้งด้านดีด้านร้ายด้วยเนี่ยมันยากเกินไปสำหรับเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ประถม1แล้วเนี่ยเขาสามารถเข้าใจได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วเขาสนุกนะคะมีความสุขอันนี้ค่ะเป็นการเลือกหนังสือที่ถือว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเอกสารของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ธัญญามากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะอาจารย์ดร.พิชยาชวากรจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจริงๆมันก็มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของการวิจัยนะคะความหมายของการวิจัยก็สามารถสรุปออกมาเป็นประเด็นที่สำคัญได้3ประการด้วยกันนะคะในประเด็นแรกนะคะการวิจัยเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆนะคะส่วนที่2นะคะแน่นอนว่าการวิจัยเป็นการแสวงหาด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์คำว่าด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือวิธีการที่เป็นระบบระเบียบแบบแผนนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะความหมายของการวิจัยก็คือเป็นการแสวงหาที่มีจุดหมายนะคะที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ

นะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์กันบ้างเราทราบไปแล้วว่าการวิจัยคืออะไรนะคะทีนี้ลองมาเชื่อมโยงกับแขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเรากันดูบ้างนะคะความหมายของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเป็นการแสวงหาข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ด้านการบริหารกิจการสาธารณะด้วยวิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการศึกษานะคะเพื่อให้พบข้อเท็จจริงนะคะโดยต้องเป็นปรากฏการณ์นะคะเน้นว่าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐนะคะและแน่นอนว่าเมื่อเป็นการวิจัยก็ต้องทำอย่างมีระบบระเบียบแบบแผนนะคะตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองทีนี้นะคะเราลองมาดูต่อไปนะคะว่าวัตถุประสงค์ของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์สามารถสรุปได้อะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยนะคะการวิจัยมีอยู่2ประเภทการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์นะคะมาดูอันแรกกันก่อนการวิจัยพื้นฐานนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ยกตัวอย่างตรงนี้นะคะก็เช่นทฤษฎีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ของเฟเดริกเทเลอร์เนาะเดี๋ยวถ้าได้เรียนก็จะได้คุ้นเคยกันนะคะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีที่เป็นทฤษฎีใหม่นะคะเพื่อสร้างองค์ความรู้นั่นเองส่วนที่2ก็คือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้นะคะเมื่อการเวลาเปลี่ยนแปลงไปบริบทและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็แน่นอนว่าเราจะต้องพัฒนาองค์ความรู้หรือทฤษฎีเดิมนะคะให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ที่2ของการวิจัยพื้นฐานนะคะคือการพัฒนาองค์ความรู้นั่นเองและแน่นอนว่านะคะวัตถุประสงค์ที่3ก็คือการพิสูจน์ทฤษฎีและหลักการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยพื้นฐานนะคะทีนี้มาดูที่การวิจัยประยุกต์กันบ้างนะคะเพื่อองค์การตรงนี้คืออะไรนะคะแน่นอนว่าถ้าเชื่อมโยงของรัฐประศาสนศาสตร์ตรงนี้ก็คือองค์การภาครัฐนะคะให้สามารถปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายของฝ่ายการเมืองหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะหรือจะเป็นการวิจัยเพื่อการบริหารตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยนะคะผู้บังคับบัญชานะคะในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เป็นการวิจัยเชิงพฤติกรรมองค์กรนั่นเองนะคะส่วนที่3นะคะเพื่อผู้รับบริการในศาสตร์ของรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยผู้รับบริการของเรานะคะก็คือประชาชนนะคะแน่นอนว่าการวิจัยประยุกต์ตรงนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนนะคะแล้วก็นำข้อคิดเห็นของประชาชนมาปรับปรุงนโยบายสาธารณะของภาครัฐนั่นเองนะคะส่วนที่4นะคะเพื่อผู้ปฏิบัติงานตรงนี้ก็คือข้าราชการแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในองค์กรภาครัฐนะคะให้มีความพึงพอใจมีความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างต่อมานะข้อแรกเลยนะคะความสำคัญในเชิงวิชาการก็แน่นอนว่านะคะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆและทดสอบองค์ความรู้ที่สำคัญนะคะในความสำคัญในทางปฏิบัตินะคะของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะข้อแรกเลยเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจนะคะทำให้ภาครัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะในยกตัวอย่างนะคะของการจัดการภาครัฐหรือว่านโยบายสาธารณะเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะสองเลยนะคะช่วยในการติดตามปรับปรุงแก้ไขปัญหานะคะปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมของข้าราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการวิจัยและการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ภาคสรุปนะคะที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งหมดเราจะเห็นว่าการวิจัยเนี่ยมันมีหลักการสำคัญนะคะคือต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบวิธีที่แน่นอนนะคะเพื่อให้ได้ความจริงที่เป็นความจริงแท้นะคะเมื่อนำการวิจัยมาบวกกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็คือกับความพยายามในการค้นหาข้อเท็จจริงอย่างเป็นระบบระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของภาครัฐหรือการบริหารรัฐกิจดิฉันดร.พิชยาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในประเภทแรกเนาะก็จะใช้การจำแนกนะคะโดยใช้เกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะคะแล้วก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์

ตัวอย่างนะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเช่นอะไรนะคะสาขาวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะนะคะการวิจัยพวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินั่นเองนะคะส่วนการวิจัยทางสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของเราก็ถือเป็นหนึ่งในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์มนุษยวิทยารัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการวิจัยปรากฏการณ์ทางสังคมนะคะที่จัดอยู่ในประเภทของการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้วยเนาะทีนี้นะคะมาดูการจำแนกโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะส่วนที่2เนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะคือการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ส่วนแรกอาจารย์จะพูดถึงการวิจัยพื้นฐานก่อนนะคะการวิจัยพื้นฐานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะจำแนกอีกเป็นแยกย่อยลงไปนะคะเช่นจำแนกตามประเภทการวิจัยนะคะได้แก่การวิจัยเชิงทดลองแท้การวิจัยเชิงกึ่งทดลองนะคะและการวิจัยเชิงไม่ทดลองนักศึกษาลองทายกันการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทไหนนะคะอาจารย์เฉลยให้เนาะการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยจัดอยู่ในประเภทของการวิจัยเชิงไม่ทดลองนะคะต่อไปนะคะก็คือเป็นการวิจัยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะก็ได้แก่การวิจัยบุกเบิกนะคะการวิจัยพรรณนาและการวิจัยเชิงอธิบายนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นการจำแนกตามสถานที่การดำเนินการวิจัยนะคะเช่นในห้องทดลองหรือวิจัยภาคสนามการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ส่วนมากนะคะก็จะเป็นการวิจัยจากเอกสารหรือไม่ก็เป็นการวิจัยภาคสนามนั่นเองนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่สายวิทยาศาสตร์นะคะเราเป็นสายสังคมเราจึงเน้นการศึกษาวิจัยจากภาคสนามมากกว่านะคะต่อมานะคะเป็นการจำแนกลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณถ้านักศึกษาได้เรียนรู้ต่อไปเนาะ2คำนี้ก็จะเป็นคำที่ได้เห็นบ่อยมากๆนะคะในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์คือการวิจัยเชิงคุณภาพหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า qualitative research นะคะแล้วก็การวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research นั่นเองนะคะซึ่งถือเป็นการจำแนกตามลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะต่อมานะคะยังคงอยู่ในการจำแนกประเภทนะคะโดยใช้เกณฑ์ตามวัตถุประสงค์นะคะเราก็จะมาดูการวิจัยเชิงประยุกต์กันบ้างในสไลด์ที่แล้วเนาะอาจารย์อธิบายให้ฟังเกี่ยวกับการวิจัยพื้นฐานไปแล้วนะคะเรามาต่อกันที่การวิจัยประยุกต์ในการแบ่งประเภทของการวิจัยประยุกต์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะคะการวิจัยและพัฒนานะคะหรือว่า research and development นะคะการวิจัยเชิงสำรวจการวิจัยเชิงนโยบายนะคะการวิจัยประเมินการวิจัยผ่านเครือข่ายสารสนเทศและการวิจัยในสถานที่ทำงานนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะในส่วนของการวิจัยและพัฒนาตรงนี้เนี่ยที่อาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะคะก็เช่นการวิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อให้ products หรือว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องเป็นต้นนะคะส่วนการวิจัยเชิงประเมินแน่นอนว่าในสายของรัฐประศาสนศาสตร์ของเราเนี่ยการวิจัยเชิงประเมินก็เช่นประเมินผลความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการจัดการนโยบายสาธารณะเป็นต้นนะคะจะสังเกตได้ว่าการวิจัยเชิงประยุกต์เนี่ยผลวิจัยของมันเนี่ยจะนำมาเพื่อประกอบการทำงานนะคะเพื่อให้ทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะจะไม่ใช่การวิจัยเชิงพื้นฐานซึ่งเป็นการสร้างหรือพัฒนาทฤษฎีเนาะการวิจัยเชิงประยุกต์จะเน้นนะคะนำผลของมันมาใช้ประโยชน์ในการทำงานมากกว่านะคะต่อมานะคะเรามาถึงการจำแนกประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์อีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งก็คือจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือการวิจัยเอกสารและการวิจัยจากสนามนะคะตรงนี้เนี่ยการวิจัยเอกสารเช่นอะไรนะคะการศึกษาจากบันทึกหนังสือหรือตำราหรือข้อมูลที่ได้ศึกษามีคนทำไว้แล้วนะคะส่วนการวิจัยภาคสนามเนี่ยก็จะเป็นการเก็บข้อมูลในระดับของปฐมภูมินะคะเช่นการแจกแบบสอบถามการสังเกตนะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยต้องลงไปเก็บข้อมูลใหม่ด้วยตัวเองนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าองค์ประกอบหลักที่เป็นพื้นฐานของการวิจัยนะคะทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบแรกเลยนะคะก็คือทฤษฎีนะคะทฤษฎีแน่นอนว่าเราจะทำวิจัยเนี่ยเรา

ไม่มีทฤษฎีเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ก็เช่นนะคะทฤษฎีการจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นต้นนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นทฤษฎีที่เราต้องใช้นะคะในการตั้งต้นนะคะในการดันวิจัยของเรานะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นระเบียบวิธีวิจัยไม่ว่าเราจะเลือกดำเนินวิธีวิจัยทางปริมาณหรือว่าทางคุณภาพนะคะแต่ละวิธีการเก็บข้อมูลเนี่ยเขาเรียกว่าระเบียบวิจัยนะคะต้องเป็นขั้นตอนเป็นระบบนะคะอันนี้จึงถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะก็คือระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะส่วนที่3คือสถิติศาสตร์นะคะในส่วนของสถิติศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยนะคะดังนั้นนะคะโดยสรุปนักศึกษาต้องจำไว้นะคะว่าองค์ประกอบหลักของการวิจัยคือทฤษฎีนะคะซึ่งต้องมีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบระเบียบหรือที่เราเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยนั่นเองนะคะและแน่นอนว่าสถิติศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราช่วยประเมินผลการวิจัยได้อย่างแม่นยำและก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะโดยสรุปนะคะประเภทของการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จากสไลด์ที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะแบ่งตามหลักของการวิจัยพื้นฐานนะคะหรือการวิจัยประยุกต์แต่ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยประเภทอะไรนะคะก็จะต้องมีระเบียบวิธีวิจัยที่ทำอย่างเป็นขั้นตอนนะคะตรงนี้ก็จะทำให้ผลของการวิจัยนั้นถูกต้องชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะดิฉันนะคะดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะในส่วนแรกนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการวิจัยตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีจุดเริ่มต้นนะคะหรือว่าขั้นตอนแรกเนี่ยมาจากการสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะและนำมาสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือการตั้งสมมุติฐานนะคะและนำไปสู่การพยากรณ์และทดสอบสมมุติฐานนั้นเพื่อที่จะสรุปออกมาเป็นทฤษฎีนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือความพยายามและกระบวนการในการแสวงหาองค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นความพยายามในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆนั่นเองเรามาดูแผนภาพนะคะที่จะอธิบายเนาะวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเป็นการสังเกตนะคะเริ่มต้นที่การสังเกตนะคะปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมก็ได้นะคะหลังจากที่เราสังเกตแล้วเนี่ยเราก็หาความเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ต่างๆนะคะและสร้างออกมาเป็นสมมุติฐานนะคะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮโปทีซิสนะคะพอเราได้สมมุติฐานแล้วนะคะเราก็จะต้องทำการทดสอบสมมุติฐานนั้นนะคะเพื่อสร้างเป็นทฤษฎีในกรณีที่สมมุติฐานเนี่ยทดสอบแล้วผ่านนะคะก็จะเกิดออกมาเป็นทฤษฎีใหม่นะคะแต่ถ้าในกรณีที่การทดสอบสมมุติฐานนั้นล้มเหลวนะคะเราก็จะต้องนำไปสู่การทดสอบใหม่หรือการตั้งสมมุติฐานใหม่นั่นเองโดยวัตถุประสงค์หลักนะคะของกระบวนการทั้งหมดก็คือความพยายามในการพยากรณ์นะคะอธิบายและก็ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะหรือปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เชื่อถือได้นั่นเองนะคะคำว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะคะหมายความว่าวิธีการได้มาแสวงหาซึ่งความรู้ความจริงอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะแน่นอนว่าถ้านำมาเชื่อมโยงกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผลิตออกมาได้นะคะซึ่งทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจนะคะทางการบริหารงานภาครัฐที่เป็นข้อมูลซึ่งเชื่อถือได้และนำไปใช้ต่อได้อย่างเป็นประโยชน์นะคะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณแน่นอนว่าการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็เป็น2เขาเรียกว่าระเบียบวิธีวิจัยที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะคะถ้านักศึกษา
ได้เรียนต่อไปในอนาคตนะคะก็จะคุ้นเคยกับ2คำนี้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการวิจัยเชิงคุณภาพหรือ qualitative research นะคะกับการวิจัยเชิงปริมาณ quantitative research เนี่ยมีความแตกต่างกันในลักษณะขององค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานอย่างไรบ้างนะคะส่วนแรกเลยนะคะการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะแน่นอนว่าเป็นการวิจัยที่อาศัยวิธีการเชิงอุปนัยนะคะวิธีการเชิงอุปนัยคืออะไรนะคะคือวิธีการที่เรารวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะและสร้างเป็นข้อเท็จจริงที่ใหญ่ขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานหลักนะคะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยยึดถือนะคะต่อมานะคะการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยไม่มีทฤษฎีในขั้นต้นเริ่มแรกอันนี้นักศึกษาอย่างงนะคะถึงแม้ว่าการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์จะมีองค์ประกอบของทฤษฎีเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญแต่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยมักจะไม่เน้นตั้งทฤษฎีที่ตายตัวไว้ในขั้นเริ่มต้นนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์หลักคือเราต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อสร้างเป็นข้อเท็จจริงหรือทฤษฎีในขั้นหลังสุดนั่นเองนะคะต่อมานะคะพอมันไม่มีทฤษฎีที่ฟิกซ์หรือว่าตายตัวในขั้นต้นเนี่ยมันก็จะไม่มีการวางกรอบสมมติฐานที่ตายตัวเช่นกันนะคะจุดเด่นอีกข้อนึงของการวิจัยเชิงคุณภาพก็คือไม่มีการวางกรอบสมมติฐานที่แน่นอนนะคะเป็นเพียงกรอบแบบชั่วคราวเท่านั้นส่วนสุดท้ายนะคะมีลักษณะเป็นบูรณาการนะคะไม่เน้นขั้นตอนอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นนะคะจุดเน้นของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เรียกได้ว่าส่วนมากเลยนะคะหลายๆงานวิจัยเลยเนี่ยก็ใช้เชิงคุณภาพเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูเชิงปริมาณกันบ้างนะคะ quantitative research แน่นอนว่าอาศัยวิธีการแบบนิรนัยนะคะวิธีการแบบนิรนัยเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมีทฤษฎีตั้งต้นเขาเรียกว่าเป็นทฤษฎีพื้นฐานนะคะในการเริ่มดำเนินการวิจัยนะคะและแน่นอนว่ามีการตั้งสมมติฐานที่ชัดเจนนะคะตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นนะคะการเขาเรียกว่าแจกแบบสอบถามออกไปนะคะแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาประมวลด้วยวิธีการทางสถิติศาสตร์เนาะคือการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยเขาจะเน้นวัดหรือประเมินค่าสิ่งต่างๆออกมาเป็นตัวเลขนะคะในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะประเมินในลักษณะของความรู้สึกนะคะในสิ่งที่ไม่เป็นตัวเลขเนาะอันต่อไปนะคะของการวิจัยเชิงปริมาณก็คือแน่นอนว่าเน้นขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานที่เคร่งครัดมากๆนะคะและก็เพื่อเป็นการยืนยันและพิสูจน์ทฤษฎีนั่นเองนักศึกษาจะเห็นได้ว่าใน2ส่วนนี้นะคะการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนเนาะนะคะโดยการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยจะเน้นมากๆเลยนะคะในการตั้งทฤษฎีแล้วก็พิสูจน์ทฤษฎีตามสมมติฐานนั้นด้วยกระบวนการทางสถิตินะคะอันนี้ก็เป็นอธิบายคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ2กระบวนการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางคุณภาพโดยสรุปนะคะว่าวิธีการทางวิทยาศาสตร์กับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรก็แล้วแต่นะคะจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมีการทดสอบสมมติฐานในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณนะคะแล้วก็ให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการผนวกวิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ร่วมกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ค่ะดิฉันอาจารย์ดร.พิชญาชวากรนะคะจากสาขาวิทยาการจัดการนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ในส่วนแรกเลยนะคะเราก็มาดูในภาพรวมกันก่อนนะคะกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยในอนาคตถ้านักศึกษามีโอกาสได้ทำวิจัยนะคะก็ต้องทราบไปเลยว่ามันประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักใหญ่ๆนะคะในขั้นตอนแรกคือขั้นการเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะหรือขั้นตอนที่3เนี่ยก็เป็นขั้นในการนำเสนอผลการวิจัยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดนะคะ
แยกย่อยกันไปหลายข้อขั้นเตรียมการวิจัยนะคะในขั้นแรกเลยก็จะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมนะคะอันนี้มีความสำคัญมากนะคะเราจะศึกษาเรื่องอะไรในหัวข้ออะไรเราต้องระบุให้ชัดเจนนะคะและเมื่อเราทราบแล้วว่าเราจะศึกษาและทำวิจัยในเรื่องอะไรเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือศึกษางานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้เรามีองค์ความรู้ที่เพียงพอต่อการทำวิจัยในการวิจัยโดยปกตินะคะการทบทวนวรรณกรรมก็คือบทที่2ของเล่มวิจัยของเรานั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกอบสร้างเนาะเขาเรียกว่าสมมติฐานนะคะในกรณีที่เราทำวิจัยเชิงปริมาณหรือทำให้เราเข้าใจภาพรวมของบริบทที่เราจะศึกษาในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะต่อมาขั้นที่2นะคะคือขั้นตอนการออกแบบวิธีวิจัยนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะนักวิจัยทุกท่านนะคะจะต้องตัดสินใจว่าเราจะมีระเบียบวิธีการดำเนินวิจัยของเราอย่างไรนะคะข้อมูลที่เราต้องการจะเก็บเนี่ยเป็นข้อมูลประเภทไหนเหมาะกับวิธีวิจัยแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเราต้องการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะในกรณีนี้เนี่ยถ้ากลุ่มประชากรมันกว้างมากๆเราก็จะต้องดำเนินวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณนะคะหรือถ้าเราต้องการศึกษาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอันนี้นะคะเป็นการวิจัยในลักษณะของคุณภาพนะคะดังนั้นเราต้องเลือกระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมกับหัวข้อและกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะขั้นต่อมานะคะเราต้องมาทำการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะคะว่าเราจะทำวิจัยแบบไหนเราก็ต้องสโคปหรือว่าชี้ชัดลงมานะคะว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเราที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะเราจะศึกษาประชากรทั้งหมดนะคะหรือจะทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานั่นเองตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัยเชิงปริมาณนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดกลุ่มประชากรให้ชัดเจนนะคะเพราะมันจะมีผลนะคะสำคัญมากๆต่อผลการวิจัยนะคะที่จะน่าเชื่อถือหรือไม่นะคะขั้นสุดท้ายนะคะคือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะตัดสินใจเลือกว่าเราจะเก็บข้อมูลด้วยวิธีไหนด้วยการสังเกตนะคะนี้ที่เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะหรือถ้าเป็นในกรณีของการวิจัยเชิงปริมาณก็เช่นการแจกแบบสอบถามนะคะตรงนี้ก็คือการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองสรุปนะคะในขั้นของการเตรียมการวิจัยเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ขั้นตอนด้วยกันอาจารย์ทวนให้เนาะขั้นแรกนะคะเป็นการกำหนดปัญหาและทบทวนวรรณกรรมขั้นต่อมานะคะขั้นที่2เป็นการออกแบบการวิจัยนะคะและขั้นที่3เป็นการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างส่วนขั้นที่4นะคะเป็นการจัดเตรียมและวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลนั่นเองต่อมานะคะมาถึงขั้นที่2ที่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆนะคะในการดำเนินการวิจัยคือนะคะขั้นดำเนินการวิจัยนั่นเองนะคะประกอบไปด้วย1นะคะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะฟังดูงงๆเนาะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังนะคะเช่นถ้าเราเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะเราก็อาจจะไปสังเกตนะคะหรืออาจจะไปสัมภาษณ์เชิงลึกนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นการเก็บข้อมูลนะคะหรือแม้แต่จะเป็นการเก็บข้อมูลแบบเขาเรียกว่าทุติยภูมิก็ได้นะคะเป็นการเก็บข้อมูลผ่านเอกสารหรือบันทึกที่ทำเอาไว้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายวิธีนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะกับงานวิจัยของเรานะคะขั้นต่อมาคือการนำข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขั้นปฐมภูมิหรือทุติยภูมินะคะมาประมวลและวิเคราะห์นะคะตรงนี้เนี่ยแต่ละวิธีการทางการวิจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงคุณภาพหรือปริมาณก็จะมีวิธีการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเนาะถ้าเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะก็จะเป็นการใช้สถิติศาสตร์เป็นหลักนะคะส่วนวิธีการเชิงคุณภาพเราก็มีวิธีการวิจัยที่รวบรวมข้อมูลที่เราศึกษามาเนี่ยกลั่นกรองออกมาให้ได้ซึ่งข้อเท็จจริงเหมือนกันนะคะในขั้นสุดท้ายนะคะคือการสรุปผลการวิจัยขั้นนี้สำคัญมากๆนะคะเพราะเราต้องประมวลผลทั้งหมดที่เราศึกษาข้อมูลที่เราหาความเชื่อมโยงได้เนี่ยออกมาเป็นผลการวิจัยซึ่ง
ผลการวิจัยจำเป็นมากๆที่จะต้องตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญนะคะของขั้นการดำเนินวิจัยซึ่งอาจารย์ทวนให้นะคะมี3ด้านด้วยกันนะคะคือด้านแรกเลยเนี่ยคือการเก็บรวบรวมข้อมูล2นะคะการประมวลผลวิเคราะห์นะคะ

การสรุปผลการวิจัยนั่นเองต่อมานะคะแน่นอนว่าพอเราทำวิจัยเสร็จแล้วก็ต้องมีการนำเสนอนะคะขั้นการนำเสนอผลการวิจัยเนี่ยอาจจะนำเสนอในรูปแบบของรูปเล่มรายงานนะคะซึ่งต้องมีการจัดวางรูปเล่มที่เป็นมาตรฐานเป็นระบบระเบียบนะคะมีการอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะคะถามว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะเพราะว่าผลการวิจัยนะคะจะนำไปสู่

เสนออย่างเป็นขั้นตอนนะคะให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้อ่านนะคะหรือผู้ที่มาศึกษางานวิจัยต่อจากเราเนี่ยมีความเข้าใจได้ตรงประเด็นกับสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอนะคะโดยสรุปนะคะภาพรวมของกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆนะคะคือขั้นเตรียมการขั้นดำเนินการวิจัยและขั้นนำเสนอนะคะในทุกขั้นตอนจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบนะคะอาจารย์เน้นนะคะการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยอะไรนะคะจะต้องทำอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นตอนนะคะและก็เป็นกระบวนการที่รอบคอบนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์เชื่อถือได้และก็เป็นคำอธิบายปรากฏการณ์ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมหรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือในกรณีของศาสนศาสตร์ก็คือปรากฏการณ์ทางการบริหารรัฐกิจนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราวิจัยได้ดีนะคะผลวิจัยของเราก็จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยได้อย่างชัดเจนและถูกต้องขอบคุณค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการในชุดวิชานี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรจะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรและหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายคือแนวโน้มของระบบธุรกิจการเกษตรค่ะในหัวข้อแรกความหมายความสำคัญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรจะขออธิบายเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจการเกษตรก่อนธุรกิจการเกษตรก็คือการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งเป็นความหมายตามแนวคิดของศาสตราจารย์เดวิดและศาสตราจารย์โกเบิร์ตของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบิสเนสสคูลซึ่งได้ทำการเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี2495ในกรณีของความเข้าใจความรู้การศึกษาในประเทศไทยได้ใช้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านของธุรกิจการเกษตรตามความหมายของอาจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวนะคะคราวนี้ในเรื่องของความหมายตรงนี้ต้องขออนุญาตขยายความว่าธุรกิจการเกษตรที่กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งหลายดังกล่าวนั้น

กล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็จะให้ครอบคลุมถึงเรื่องของการผลิตการนำเข้าและการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสัตว์และเรื่องประมงส่วนการผลิตสินค้าเกษตรนั้นเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจฟาร์มทั้งฟาร์มพืชสัตว์ประมงไม่ว่าจะเป็นฟาร์มในเชิงเดี่ยวหรือจะเป็นเกษตรผสมผสานก็ตามส่วนคำว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นให้เป็นการดำเนินงานทั้งหลายที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรรูปกิจกรรมการแปรรูปและกิจกรรมการเก็บรักษาทั้งวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรอการจัดจำหน่ายส่วนคำว่าการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนั้นเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกและการส่งออกเพื่อส่งมอบสินค้าเกษตรขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคประการต่อมาความสำคัญของธุรกิจเกษตรมีอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันเราถือว่างานของธุรกิจการเกษตรนั้นตอบโจทย์ปัจจัย4คือพื้นฐานแห่งการดำรงชีวิตเพื่อเป็นอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคประการต่อมาก็คือการประกอบการของหน่วยธุรกิจมีความสำคัญเพราะเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการประการต่อมามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็คือทำให้เกิดการลงทุนการจ้างงานการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศความสำคัญประการสุดท้ายก็คือต่อเศรษฐกิจของโลกนั่นก็หมายความว่าธุรกิจการเกษตรของไทยตามที่ได้ประกาศตัวเป็นครัวของโลกและได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบก็คือ Fossil Energy นั่นเองและมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนในภาคการเกษตรนั่นเองทั้งนี้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรที่ควรจะเข้าใจมีอย่างน้อยเนี่ย5องค์ความรู้ที่เอาเข้ามาประกอบกันนั่นก็คือเรื่องของวิธีการตลาดสินค้าเกษตรระดับช่องทางการจัดจำหน่ายโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกเอาประเด็นแรกก่อนว่าในองค์ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงหรือนั่นก็คือสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง5ที่กล่าวไปแล้วนั้นเอาเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงความเข้าใจของธุรกิจการเกษตรในมิติของโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกนั่นเองค่ะมาดูกันองค์ความรู้ตัวแรกก็คือวิธีการตลาดสินค้าเกษตรหรือในบางเอกสารก็จะเรียกว่าช่องทางการตลาด marketing channel ซึ่งก็หมายถึงกลุ่มของกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดผลิตไปยังจุดบริโภคซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันทางการตลาดต่างๆในการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการทางการตลาดต่างๆอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพของวิธีการตลาดอย่างเช่นในกรณีของส้มโอนะคะจุดเริ่มต้นของวิธีการตลาดสินค้าเกษตรเราจะเริ่มที่ผู้ผลิตในกรณีนี้ก็คือชาวสวนส้มโอผู้ปลูกส้มโอหรือจะเรียกเกษตรกรนะคะจากส้มโอที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นส้มโอนี้ได้กระจายผ่านคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆมากมายและก็พบว่ามีทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในประเทศและความต้องการ
บริโภคของผู้บริโภคในต่างประเทศก็มีตลาดต่างประเทศหรือก็เรียกว่าตลาดส่งออกเพราะฉะนั้นในภาพวิถีการตลาดสินค้าเกษตรเราจะทราบทันทีเลยว่าส้มโอเคลื่อนย้ายจากจุดผลิตจากสวนและได้กระจายตัวผ่านคนกลางทางการตลาดประเภทใดบ้างจนกว่าที่จะส่งมอบไปยังผู้บริโภคองค์ความรู้ที่ควรจะเข้าใจต่อมาก็คือระดับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อจะผ่านหรือไม่ผ่านคนกลางทางการตลาดก็ได้ถ้าไม่ผ่านก็จะเรียกการขายนี้ว่าเป็นช่องทางตรงแต่ถ้าผ่านคนกลางทางการตลาดผู้ผลิตอาจจะผ่านคนกลางทางการตลาดเพียงหนึ่งรายนะหรือก็คือรายเดียวนั่นเองนะตรงนี้เราก็จะเรียกว่าช่องทาง1ระดับหรือมากกว่า1รายก็จะมีหลายช่องทางด้วยกันขออธิบายด้วยแผนภาพเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างที่1ก็คือช่องทางตรงนั่นหมายความว่าผู้ผลิตสินค้าเกษตรแล้วจัดจำหน่ายเองถึงผู้บริโภคดังเช่นที่เราเห็นในยุคปัจจุบันที่เกษตรกรขายสินค้าออนไลน์ติดต่อตรงไปถึงผู้บริโภคและทำการส่งมอบสินค้าเองนะคะแต่ถ้าเรียกว่าช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับโทษค่ะ1ระดับก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของแผนภาพที่แสดงนี้ผู้ผลิตได้มีการส่งผ่านสินค้าของตนเองผ่านไปอย่างเช่นผู้ค้าปลีกก่อนที่จะจัดจำหน่ายไปถึงผู้บริโภคแต่ในกรณี2ระดับจะเห็นแถบสีฟ้านั่นก็คือผู้ผลิตส่งสินค้าเกษตรผ่านผู้ค้าส่งก่อนและผ่านผู้ค้าปลีกอีกทีหนึ่งก่อนจะถึงผู้บริโภคตรงนี้เรียกว่า2ระดับในกรณีของตัวอย่าง3ระดับแถบสีเขียวตามภาพก็จะเห็นว่าผู้ผลิตได้ส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและมีผู้ค้าส่งรายย่อยก่อนจะไปถึงผู้ค้าปลีกผู้ทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคค่ะองค์ความรู้ที่3ที่ควรจะเข้าใจก็คือโซ่อุปทานโซ่อุปทานเป็นโครงข่ายซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันของหน่วยธุรกิจต่างๆหลายหน่วยธุรกิจด้วยกันเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปกลางน้ำถึงปลายน้ำเพื่อส่งต่อสินค้าและบริการไปตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคหรือจะอธิบายตามตัวอย่างของแผนภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าอุปสงค์ดีมานด์ผู้บริโภครออยู่และก็ได้มีการซัพพลายก็คือเกิดโซ่อุปทานส่งมาจากต้นน้ำไปกลางน้ำไปปลายน้ำก็จะเห็นได้ว่าตามแผนภาพนี้รวมองค์ความรู้ของวิธีการตลาดซึ่งจุดเริ่มต้นการผลิตตัวอย่างเดิมผู้ปลูกส้มโอก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตส้มโอเมื่อได้ส้มโอแล้วเขาอยู่ตรงโซ่อุปทานต้นน้ำก็จะขายต่อนะส้มโอนี้ไปยังคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆถ้าในกรณีของระดับก็หรือเรียกว่าช่องทางตรงผู้ปลูกส้มโอก็จะขายตรงไปยังผู้บริโภคเลยแต่ถ้า1ระดับก็จะขายไปที่ผู้ค้าปลีกก่อนและผู้ค้าปลีกก็จะจัดจำหน่ายไปที่ผู้บริโภคอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นสังเกตได้ว่าโซ่อุปทานกลางน้ำณขณะนี้ยกตัวอย่างไว้มีผู้รวบรวมเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กลางน้ำหลักของเราก็คือรับมอบสินค้ามาจากต้นน้ำส่วนคนกลางทางการตลาดที่อยู่ปลายน้ำก็คือผู้ที่จะทำการส่งมอบสินค้านั้นเพื่อตอบอุปสงค์ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
องค์ความรู้ที่4ที่ควรจะเข้าใจก็คือโซ่คุณค่าเป็นเรื่องของการจัดการเคลื่อนย้ายภายในองค์กรหน่วยธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆตามแนวคิดของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะคะในกรณีของโซ่คุณค่านั้นโดยหลักเราจะแบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆ2กิจกรรมนั่นคือ primary activities หรือเรียกว่ากิจกรรมหลักแล้วก็มี support activities หรือที่เรียกว่ากิจกรรมสนับสนุนตามแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าในกิจกรรมหลักนั้นเมื่อมีการนำเข้ามา inbound logistics ในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็จะเกิดกระบวนการการดำเนินการผลิตเมื่อได้ผลผลิตก็จะทำการจัดส่งสินค้าเหล่านี้ออกไปก็คือ outbound logistics เป็นเรื่องของการตลาดการขายและการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ได้รับมอบอย่างมีคุณค่าส่วนกิจกรรมสนับสนุนนั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้การดำเนินงานของกิจกรรมหลักสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นสะดวกรวดเร็วและถูกต้องนั้นกิจกรรมสนับสนุนก็ได้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานทั้งหลายนะคะเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะส่วนองค์ความรู้ที่5ที่ควรจะเข้าใจก็คือคำว่าโลจิสติกสมาคมแคนาดาด้านการจัดการโลจิสติกได้ให้ความหมายคำนี้ไว้ว่าโลจิสติกคือกระบวนการในการวางแผนการนำเสนอและการควบคุมประสิทธิภาพการไหลยังมีประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาวัตถุดิบการเก็บสินค้าคงคลังระหว่างการผลิตสินค้าสำเร็จรูปรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นไปสู่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าค่ะขอประมวลองค์ความรู้ในเชิงกระบวนการของธุรกิจการเกษตรร่วมกับโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกตามแผนภาพที่เสนอจะเห็นแนวคิดธุรกิจการเกษตรคือการดำเนินงานทั้งหลายจากจุดล่างก็คือปัจจัยการผลิตไปจนถึงการผลิตสินค้าเกษตรไปที่การแปรรูปและสุดท้ายคือการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดของธุรกิจการเกษตรในขณะที่โซ่คุณค่า value chainจากแผนภาพได้แสดงตัวอย่างว่าได้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต outbound logistics สมมุติเป็นปุ๋ยเคมีไปส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเพราะฉะนั้นก็จะได้ inbound logistics เข้าไปที่ฟาร์มหรือก็คือสวนส้มโอนั่นเองเมื่อผลผลิตส้มโอได้มาแล้วก็เอาบาวโลจิสติกค่ะส่งต่อไปให้สมมุติว่าไปที่ผู้แปรรูปเพื่อทำการแกะส้มโอเป็นถาดนะฮะแกะเนื้อใส่ถาดหุ้มฟิล์มแปรรูปก็จะเห็นได้ว่าผู้แปรรูปนี้เอาบาวนะคะส้มโอนี้ส้มโอแกะถาดนี้ส่งไปให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกจนกระทั่งผู้ค้าเหล่านี้รวมถึงมีการส่งออกอย่างเช่นไปสิงคโปร์ก็ไปตอบสนองต่อความต้องการของอุปสงค์นี่ก็จะเห็นนะคะเส้นที่ลากจาก outbound logistics ขององค์กรหนึ่งไป inbound logisticsของอีกองค์กรหนึ่งนี่คือแนวคิดของโซ่คุณค่าและโลจิสติกในขณะที่โซ่อุปทานพยายามอธิบายถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งต้นน้ำจะครอบคลุมทั้งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรไม่เหมือนวิธีการตลาดวิธีการตลาดจะเริ่มที่การผลิตสินค้าเกษตรเลยนะคะแต่ตรงนี้ธุรกิจการเกษตรเราจะมีเรื่องของ input farm input เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นทั้ง
ทุกองค์ความรู้สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันสามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้เห็นความเชื่อมโยงนั่นก็คือหัวข้อ

แรกความหมายเราเห็นการดำเนินงานทั้งหลายแล้วเราเห็นความสำคัญที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบการของหน่วยธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลกตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรตั้งแต่วิธีการตลาดสินค้าเกษตรระดับช่องทางการจัดจำหน่ายโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกส์ค่ะหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรในระบบธุรกิจการเกษตรนั้นองค์ประกอบหลักๆจะประกอบด้วย2ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนซึ่งถามว่าฝ่ายดำเนินการระบบย่อยที่1คือเรื่องของปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรบ้างก็มีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยสารป้องกันกำจัดเครื่องจักรอุปกรณ์เกษตรและอาหารสัตว์ระบบย่อยที่2การผลิตสินค้าเกษตรนั่นก็คือครอบคลุมเกี่ยวงานของธุรกิจฟาร์มที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่างๆพืชสัตว์และประมงนะคะ3การแปรรูปสินค้าเกษตรก็เป็นงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารและระบบย่อยที่4ก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านการค้าส่งค้าปลีกและส่งออกค่ะอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบธุรกิจการเกษตรนั่นคือฝ่ายสนับสนุนจะประกอบด้วยหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานของภาคเอกชนในกรณีของภาครัฐนั้นมีทั้งหน่วยงานราชการของรัฐกระทรวงกรมกองต่างๆและหน่วยงานภายใต้การกำกับของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นในกรณีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่สร้างคนและสร้างงานวิจัยต่างๆทางด้านธุรกิจการเกษตรหน่วยงานภาคเอกชนนะคะโดยหลักก็จะขอแบ่งเป็นอีก2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือหน่วยงานภาคเอกชนภายในประเทศมีทั้งหน่วยงานที่ประกอบการเพื่อผลกำไรกับองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรอย่างเช่นหอการค้ามูลนิธิสมาคมการค้าค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศด้านมาตรฐานและด้านวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าประมวลความเชื่อมโยงการทำงานของโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรฝ่ายดำเนินการใน4ระบบย่อยนะคะซึ่งในความจริงนั้นในระบบย่อยที่2สมมุติว่าเป็นในกรณีของข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งถ้ากินเป็นผักเป็นข้าวโพดฝักอ่อนสดก็สามารถที่จะข้ามตรงไประบบย่อยที่4เพื่อจัดจำหน่ายได้เลยแต่ถ้าข้าวโพดฝักอ่อนนั้นต้องการทำการแปรรูปบรรจุกระป๋องในน้ำเกลือเพื่อส่งไปจำหน่ายหรือให้มีความสามารถในการเก็บรักษาไว้ได้นานก็จะผ่านระบบย่อยที่3แปรรูปเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวไปในมิติของโซ่อุปทานก็จะพบว่าในโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรนั้นโซ่อุปทานต้นน้ำก็จะประกอบด้วยระบบย่อยที่1ปัจจัยการผลิตระบบย่อยที่2การผลิตในฟาร์มส่วนโซ่อุปทานกลางน้ำก็จะเป็นการแปรรูปและโซ่อุปทานปลายน้ำก็คือเรื่องของการจัดจำหน่ายแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีซัพพอร์ตเซกเตอร์ก็คือฝ่ายสนับสนุนซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือระบบธุรกิจการเกษตรที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนค่ะหัวข้อที่3แนวโน้มของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะหัวข้อแรกนี้จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระดับความสำคัญของระบบย่อยของระบบธุรกิจเกษตรทั้ง4ระบบย่อยในช่วงแรกของธุรกิจการเกษตร
ต้องบอกว่ากรณีประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

เริ่มต้นมาเราเน้นย้ำอยู่ที่ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรหรือก็คือเกษตรกรเป็นระบบย่อยที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือการผลักดันให้สินค้าเกษตรเหล่านั้นสามารถจัดจำหน่ายได้ระบบย่อยการจัดจำหน่ายจึงมีความสำคัญเป็นระบบย่อยที่สองที่สามก็คือการแปรรูปส่วนระบบย่อยที่4สุดท้ายก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตเพราะในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและการพัฒนา Research and Development นั้นเรายังมีขีดจำกัดอยู่แต่เมื่ออยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนนะฮะในระหว่างการปรับเปลี่ยนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะว่ามูลค่าของระบบย่อยที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือระบบย่อยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนี่มีความสำคัญเป็นที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ2คือการแปรรูปอันดับ3กับเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์หรือสารเคมีใหม่ๆนะคะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆแต่ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรจัดเป็นอันดับ4เนื่องจากว่าระบบย่อยนี้ได้มีรูปแบบของกระบวนการผลิตมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีความล้ำเป็นนำสมัยมากขึ้นและมีแบบแผนที่ชัดเจนคงที่มากขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นลำดับ4สิ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องใส่ใจก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจการเกษตรมีปัจจัยอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนโยบายรัฐสังคมเทคโนโลยีนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่อยู่ในเอกสารในเล่มนะคะประเด็นต่อมาก็คือการปรับตัวด้านแนวคิดของการประกอบการซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับแนวคิดของการจัดการธุรกิจการเกษตรทางด้านการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจตามกระบวนการแนวคิดทางด้านการจัดการโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดด้านองค์การพฤติกรรมองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นในระบบย่อยต่างๆทั้งหมดโดยมีมุมมองของลักษณะการประกอบการตามขนาดธุรกิจและตามประเภทของการลงทุนสุดท้ายก็คือการปรับตัวด้านแนวคิดของผู้ประกอบการในแนวคิดของการประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่รูปแบบของการดำเนินธุรกิจทั้งรูปแบบสำนักงานอัจฉริยะรูปแบบเกษตรดิจิทัลและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่สุดท้ายการปรับตัวด้านการเป็นผู้ประกอบการมีอยู่4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการประเด็นที่2ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสำคัญกับความสร้างสรรค์ประเด็นที่3ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรทั้งการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่หรือตอนนี้เราจะคุ้นหูกับคำว่าสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการสืบทอดกิจการเพราะธุรกิจการเกษตรเรามีมาโดยตลอดนับแต่อดีตเพราะฉะนั้นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราผู้ประกอบการรายหน้าใหม่หรือก็คือลูกหลานนั่นเองมารับช่วงกิจการต่อไปเพราะฉะนั้นการสืบทอดตรงนี้ต้องตระหนักถึงกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการ
สุดท้ายการปรับตัวด้านการเป็นผู้ประกอบการนั่นก็คือจะต้องตระหนักถึงหลักการกระทำที่ดีและที่ต้องกระทำในการประกอบธุรกิจการเกษตรซึ่งหลักการกระทำที่ดีนั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจหลักการกระทำที่ดีเหล่านี้และยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงการประกอบการในยุคนี้จะต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะในองค์กรของตนเองส่วนหลักการที่ต้องกระทำไม่กระทำไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานทั้งมาตรฐานบังคับมาตรฐานสมัครใจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการเกษตรตรงนี้หลบเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าการเป็นผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เป็นหลักการที่ต้องกระทำเหล่านี้สรุปก็คือแนวโน้มของธุรกิจการเกษตรตอนนี้เราอยู่ในยุคของการแข่งขันเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือปรับแนวคิดการจัดการปรับองค์กรปรับลักษณะการประกอบการเราจะต้องปรับตัวเองเป็นผู้ประกอบการคือคิดสร้างสรรค์มีความเป็นธุรกิจสมัยใหม่มีกลยุทธ์ในการประกอบการและต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการกระทำที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงชีวิตของเรานะคะเมื่อผ่านไประยะหนึ่งต้องมีการเกษียณอายุจากการทำงานนะคะซึ่งส่วนมากการทำงานนะคะในระบบการเกษียณอายุก็จะประมาณ60ปีนะคะหรือการทำงานในระบบของเอกชนก็เกษียณเร็วหน่อยนะคะประมาณสักไม่ถึง60ปีค่ะเพราะช่วงอายุขนาดนั้นคงไม่สนุกกับการทำงานเหมือนช่วงวัยรุ่นแน่นอนค่ะ

ความฝันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันได้อาจจะฝันเป็นสีเขียวทางด้านการเกษตรอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านทำการเกษตรนะคะหลังการเกษียณค่ะ

0: ผมก่อนเกษียณนะครับผมเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเดิมนั้นเคยสอนที่วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์มาก่อนแล้วก็ย้ายมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2529ครับแล้วก็อยู่ในสาขาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับมหาวิทยาลัยจ้างต่ออีกเป็นปีๆอีก5ปีก็จะมาปลดเกษียณในปี2554นะครับเป็นเท่ากับ66ปีพอดีนะครับก็ถือว่าเป็นข้างโชคดีและอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้อบอุ่นมากครับตอบได้เลยโดยเฉพาะทางเพื่อนร่วมงานอธิการบดีต่างๆก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีนะครับถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีคนหนึ่งทีเดียวปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานให้กับมหาวิทยาลัยอยู่นะครับเป็นกรรมการ2กรรมการใหญ่ๆด้วยกันก็คือกรรมการวางผังแม่บทมหาวิทยาลัยกับกรรมการอุทยานการศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยครับ
1: ด้วยความรักในด้านการเกษตรหลังจากที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเกษียณมาแล้วได้มาทำเกษตรที่บ้านของอาจารย์เองที่เรียกว่าฟาร์มโฮมตั้งอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกตำบลหลัก6อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนี่เองค่ะแต่กว่าจะมีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ได้นั้นจุดเริ่มต้นเกิดจากอะไรเราลองไปรับชมกันนะคะ
0: มาผมมีความสุขกับนี้อยู่แล้วผมรักกับการเกษตรมาโดยตลอดนะครับตอนเรียนปริญญาตรีก็ตามนะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทก็ตามผมก็ทำฟาร์มผมไปทำฟาร์มปลูกพวกถั่วในแปลงนาผสมกับนาเลยแล้วก็ทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์สวรรค์หนึ่งตั้งแต่ปี2516ปริญญาโทนะผมทำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นมันก็เลยผูกพันนะครับเนาะ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้เล่าให้ฟังว่าการให้ความรักกับต้นไม้เป็นสิ่งที่สำคัญคล้ายกับว่าเราได้ฝากวิญญาณให้ความรู้สึกกับเขาเขาก็จะตอบสนองเราโดยการเติบโตให้ความสวยงามให้เราได้ชื่นชมและใช้ประโยชน์จากต้นของเขาได้นอกจากความผูกพันกับต้นไม้ทุกต้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรก็คือการออกกำลังกาย
0: แล้วที่สำคัญที่สุดได้ออกกำลังกายครับเป็นการที่ออกกำลังกายจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแก่เราผมจะตื่นตีห้าเนาะผมจะรดน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะครับแล้วผมก็บริหารจัดการของผมมาเรื่อยๆภรรยาผมก็ช่วยผมด้วยน้องเมื่อผมทำเสร็จแล้วเนี่ยครอบครัวอบอุ่นครับภรรยาก็ไปช่วยน้องก็ไปเก็บผักไปห่อมะระไปอะไรต่ออะไรน้องสาวภรรยาผมนะครับและนอกจากนี้เขาก็สิ่งสำคัญที่สุดเราได้บริโภคผักที่มีคุณภาพจากใจเราจริงๆเพราะเราไม่มั่นใจว่าข้างนอกที่ว่าปลอดภัยจากสารพิษมันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้สำคัญจริงๆแต่เราทำกับมือเรารู้เลยเพราะฉะนั้นผักที่ผมทำทั้งหมดคือกางมุ้งหมดเลยป้องกันพวกนี้นะครับถึงไม่ 100% ก็ได้ 90% นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยความรักมีผูกพันเลยครับได้เรื่องมีแต่เรื่องดีๆครับมีแต่เรื่องดีๆจริงๆ
1: ของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้จัดแบ่งสวนในบ้าน3หลังแต่ละหลังมีสไตล์แตกต่างกันไปบ้านหลังแรกเป็นแบบสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเนื่องจากอาจารย์ไม่ชอบเที่ยวจึงอยากพักผ่อนในบ้านของอาจารย์เองหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาบ้านหลังที่2สไตล์ไม้ดัดและสวนหินกับพื้นที่100ตารางวาบ้านหลังที่3เป็นสไตล์ไม้แคระแปลงผักและพืชสวนครัวหลังนี้มีพื้นที่125ตารางวาสวนแต่ละสไตล์ของอาจารย์จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรจากนั้นมาสร้างแนวคิดว่าจะทำอะไรบ้างแล้วจึงทำการออกแบบสวนซึ่งอาจารย์ได้ฝากแนวคิดไว้สำหรับผู้ที่มีใจรักด้านการเกษตรค่ะ
0: คือผมฝากนะครับขอเชิญชวนเนาะฝากแนวคิดไว้แล้วแต่ท่านจะนำไปใช้นะครับตรงนี้คงอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อท่านมีบ้านมีพื้นที่แล้วยังไงก็ต้องวางแผนก่อนนะครับวางแผนการวางแผนสำคัญที่สุดเลยจากนั้นก็ดูซิความคิดเราความคิดของท่านเองหรือจะระดมมาจากครอบครัวก็ได้นะหมายความว่าตัวภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามลูกๆก็ตามเขาต้องการอะไรก็เซตแนวความคิดว่าจะให้เป็นลักษณะอย่างไรจากนั้นก็ทำการออกแบบครับ
2: การออกแบบนั้นจะถ้าท่านมีความรู้ท่านจะออกแบบเองก็ได้หรือท่านจะจ้างมืออาชีพก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ยังไงก็ตามผมคิดว่าอย่าเริ่มต้นงานโดยไม่มีแบบนะครับเพราะแบบเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับมันจะบอกว่าราคาค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไร
1: คุณผู้ชมคะรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นอาจารย์นะคะวัยเกษียณที่มากด้วยรอยยิ้มและความสุขผู้ที่มีความตั้งใจนะคะเลือกชีวิตหลังการเกษียณนี่ค่ะเป็นเกษตรกรนะคะจากงานประจำนะคะอาจารย์ยังมีความสุขนะคะกับนะการทำการเกษตรอีกด้วยค่ะ

0: เกษตรแบบผสมผสานไม่มีคำจำกัดความหรือมีกติกาหรือกฎตายตัวนะคะว่าต้องปลูกพืชชนิดใดนะคะที่ฟาร์มโฮมของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงท่านอาจารย์นะคะทำการเกษตรหลังการเกษียณเปลี่ยนนะคะพื้นที่บ้านนะคะเป็นแปลงนะคะเกษตรที่สวยงามเพื่อการบริโภคในครอบครัวและสร้างความสุขให้กับครอบครัวที่นี่นะคะท่านทำการเกษตรที่มีความหลากหลายสไตล์นะคะและแต่ละสไตล์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกไปรับชมได้เลยค่ะ
1: ที่นี่อากาศสดชื่นมากนะครับวันนี้นะครับเราพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับฟาร์มโฮมครับนะครับที่ฟาร์มโฮมของเรานี่นะครับมีต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดครับแล้วก็วิทยากรของเราในวันนี้นะครับคือรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตครับอาจารย์สมจิตอยู่ตรงไหนครับ
2: อาจารย์ตรงน
1: ี้อ๋ออาจารย์สมจิตตรงนั้นนะครับอาจารย์กําลังทําสวนอย่างมีความสุขมากเลยครับเราไปพบอาจารย์กันเลยดีกว่าครับอาจารย์สมจิตสวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีครับอาจารย์ดร.ยาย
1: ครับอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย
3: พอดีผมกำลังตัดแต่งทรงพุ่มของต้นมิกกี้เมาส์ครับอาจารย์ต้นนี้เป็นนี่ปลูกมานานแล้วต้นนี
1: ้
3: นะครับให้เป็นทรงพุ่มมังกรให้สวยๆ
1: ส่วนนี้อากาศสดชื่นมากเลยครับอาจารย์นี่ถือว่าอาจารย์ปลูกต้นไม้3สไตล์ใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: สวนสไตล
3: ์ตามบ้านที่ผมมีทั้งหมด3หลังนะ
1: โอ้ครับ
3: และบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกของผมที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2529แล้วเราก็สร้างสวนปลายปี2529ครับอาจารย์และผมต้องการให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ท
1: แนวคิดในการทำสวนของอาจารย์นี่เริ่มจากอะไรครับอาจารย
3: ์ผมจะเน้นเลยนะครับว่าสวนนี้เมื่อเป็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทเราจะต้องทำอะไรมีองค์ประกอบอะไรมีหินและประเด็นสำคัญที่สุดคือ
1: ครับ
3: ผมจะไม่มีหญ้าเพราะผมไม่ต้องการได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้า
1: แต่ผมเห็นมีต้นมอสขึ้นเต็ม
3: ครับอันนั้นความชื้นอาจารย
1: ์
3: ฉะนั้นเป็นสวนป่าดิบก็ตามเต็มไปผสมด้วยสวนหินและเป็นจะมีหินทั้งหมดเต็มไปหมดและที่หัวใจสำคัญที่สุดของสวนนี้คือสวนไม้แคระใหญ
1: ่
3: นะครับผมจะเล่นพวกตะโกที่อายุจริงๆก็เกือบร้อยปีนะ
1: อาจารย์ครับผมอยากจะดูแล้วครับว่าไอ้ไม้แคระเป็นยัง
3: ไงได้สิอาจารย์ได้ครับไม้แคระจริงๆคือไม่มีการพันธนาการแล้ว
1: ครับ
3: เอาคือโซ่ตรวนที่ผูกรัดเขาทั้งหลายต้องออกหมด
1: ครับ
3: นะครับออกหมดจนกระทั่งเขาได้ฟอร์มเหมือนกับต้นข่อยต้นนี
1: ้
3: นี่คือต้นข่อยต้นข่อยนี่ให้ต้นข่อยครับเห็นไหมครับเหมือนตะโกต้นนี
1: ้ครับ
3: ตะโกต้นนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาจากป่าเดียวกันนะครับ
1: แต่ต้นข่อยต้นนี้ผมไม่เคยเห็นต้นข่อยฟอร์มแบบนี้เลยครับ
3: โอ้ใช่คือเราจะต้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็พยายามดัดตามแล้วก็มีการขูดข้างเห็นไหมครับ
1: ขูด
3: แต่งแผลแต่งแผลช่วย
1: ใช้เทคนิค
3: เป็นแผลให้เกิดแผลแล้วเขาก็จะเกิดหูดหุ้มนั่นแหละคือความนี่คือความเท่ของเขาอาจารย
1: ์ใช่เห็นไหมอาจารย์มีลวดช่วยมันนะครับ
3: นิดหน่อยตอนนี้เพียงกิ่งใหม่ที่ต้องการดึงให้เกิดความสมดุลอื่นๆแล้วก็ไม่ต้องไปช่วยครับ
1: ท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นสวนป่าสไตล์รีสอร์ทของอาจารย์สมจิตแล้วนะครับลำดับต่อไปครับเราจะพาท่านผู้ชมไปบ้านหลังที่2กันเลยครับเป็นสวนหินใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
3: ครับเป็นสวนหินกับสวนไม้ดัดครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
3: เดี๋ยวเชิญครับอาจารย์ดร.ใหญ่

0: จารย์ครับวันนี้เรามาพูดถึงบ้านสไตล์โซนหินบ้างครับอาจารย์มีลักษณะจุดเด่นยังไงบ้างครับ
1: บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับที่ผมทํานี่เป็นลักษณะของสวนหินผสมกับพวกเรียกว่าไม้ดัดนะอาจารย
0: ์
1: ไม้ดัดที่ผมนํามาใช้ที่เป็นไม้หลักๆนั่นคือตะโกดัดอาจารย์อายุก็เป็นคิดไปแล้วก็น่าจะร่วมเกือบ100ปีแล้วล่ะ
0: 100ปี
1: นะครับเป็นไม้เก่าแก่ของผมตั้งแต่คู่กับไม้แคระที่อาจารย์เห็นที่บ้านหลังแรกของผมเนาะและนอกจากนั้นก็ผมจะจัดรอบบริเวณบ้านเลยให้มีทางเดินเชื่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม้สูงๆก็เป็นพวกปาล์มด้วยแล้วก็มีไม้ป่าพวกเสม็ดป่านะครับแล้วก็มีผักเม็กนะครับพวกนี้นะครับผมก็จะเอามาเสม็ดหรือก็พวกผักเม็กแล้วก็เป็นหลายอย่างที่ผมปลูกลงไปที่ในบริเวณแต่ด้านหน้าบ้านของผมที่เป็นฟุตบาทเนี่ยผมจะจัดเป็นแบบคล้ายๆกับไม้ตัดแต่งเป็นแบบไม้ทำเป็นรั้วก่อนเข้าประตูบ้านผมนะครับและบริเวณของบริเวณลานของสวนหินต่างๆที่ผมทำนะผมจะทำเป็นลานอาจารย์ผมใช้พวกหินอ่อนที่เป็นแบบปรุมาผสมกับหินสันเพื่อเป็นลานพักผ่อนของผมและมีม้านั่งประกอบและบ้านของผมทุกหลังเนี่ยนะอาจารย์จะมีศาลาพักหมดเลยไฟเนี่ยผมจะใช้แบบดุมเกวียนนะครับและจะวางสายไฟตามรั้วหมดสายไฟที่ใช้ผมใช้ของเยอรมันเลย
0: โอ้
1: วันทีเดียวให้จบอาจารย์
0: ครับผมจะครับอาจารย์มีสวนป่าใช่ไหมครับสวนหินและสวนอันที่3นี่คืออะไรครับ
1: คอนเซปต์ก็คือแนวคิดผมก็คือ1มีสวนมีไม้แคระกลางเล็กจิ๋วแล้วก็มีพวกพืชผักที่ไว้บริการในครอบครัวในบริโภ
0: ค
1: ซึ่งในบ้านหลังที่3ผมต้องการให้ครบ3อย่างคืออาหารกายอาหารใจและอาหารสมอง
0: อาจารย์ครับนี่เรามายืนกันอยู่ที่บ้านหลังที่3ใช่ไหมครับ
1: อย่างในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นสวนสวนลักษณะของค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกแบบทันสมัย contemporary design และสไตล์เนาะทั้งหมดนี่คือเป็นไม่ให้เหยียบดินนะครับผมใช้โครงสร้างที่แข็งแรงทั้งหมดแล้วตรงนี้จะมีด้านหน้าจะเห็นเป็นกลุ่มไม้แคระต่าง
0: ๆ
1: ที่เป็นไม้แคระกลางไม้แคระเล็กและก็ไม้แคระที่เป็นจิ๋วอันดับต่อไปนี้เราจะพามาดูสวนผักนะดอกใหญ่นะ
0: ผักเต็มเลยครับอาจารย์
1: เนี่ยครับเป็นผักกลางมุ้งครับอยู่ในมุ้งหมดเลยเพราะแมลงมันเยอะที่นี่ต้องอยู่ในมุ้งอย่างแปลงนี้ก
0: ็สวยมาก
1: แปลงนี้เป็นแปลงที่เพาะมาประมาณไม่ถึง20วันแต่ว่าพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยคือในแปลงปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักทั้งหมด
0: ปลอดสารพิษด้วย
1: ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษแล้วก็อยู่แมลงก็ไม่มีแต่แปลงที่สองนี้จะเห็นไหมครับว่ามี3ชนิดบุกแบบเหลื่อมมีทั้งผักบุ้งนะครับเดิมๆนี่มีแครอทด้วยนะครับแล้วก็มี
0: คะน้า
1: แล้วก็นี่ผมเพิ่งหวานกวางตุ้งลงไป
0: ผมอยากจะถามอาจารย์นึงว่าเคล็ดลับที่สำคัญยังไงเพราะผักอาจารย์ดูสุขภาพดีมาก
1: ผมจำคำพูดของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปาโมทท่านบอกว่าจะให้พืชพันธุ์งามไม่ใช่ปุ๋ยนะแต่เงาทับหมายก็ว่าเงาของเราไปทับดูแลบำรุงรักษาเขาตลอดเวลาเลยอันนี้สำคัญนั่นอาจารย์จะเห็นเมื่อตอนแรกสุดเนี่ยอยู่ในมงทั้งหมดเลยแม้กระทั่งแตงกวาด้วยและผมปลูกเนื่องจากว่าผมปีแปลงไม่มากผมจะปลูกทั้งผสมแบบเหลื่อมทั้งแบบขนาดคือเป็นแบบชนิดเดียว
0: ฟาร์มโฮมของอาจารย์คือการบูรณาการนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มีสวนป่าสวนหินแล้วก็ผัก
1: ผมใช้ความวิทยาศาสตร์เข้ามาครับอาจารย์และต่อมาอาจารย์จะเห็นว่าด้านฝั่งนี้อาจารย์จะเห็นเป็นสวนป่าสมรม
0: อาจารย์ครับทีนี้ผมสงสัยอย่างนึงครับว่าสวนป่าสมรมนี่มันเป็นยังไงคร
1: ับ สวนป่าสมรมจริงๆแล้วเป็นภาษาภาคใต้นะเป็นทางใต้นะครับในความหมายทางใต้ความหมายว่าการปลูกพืชผักหลายๆชนิดพันไม้ผสมผสานกันมีตั้งแต่บนดินบนฟ้าลองลงมาเรื่อยๆจนถึงดินและใต้ดินให้ระบบนิเวศเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวสามารถเก็บกินได้ตลอดเวลาเพราะว่าผักทั้งหมดที่นำมาปลูกนั้นพืชที่นำมาปลูกนั้นต้องอายุยืนยาว
0: คุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะจัดสวนแบบบ้านอาจารย์สมจิตนะครับก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้เลยครับ
2: คุณผู้ชมคะการปลูกพืชผสมผสานทั้ง3สไตล์นะคะของฟาร์มโฮมยึดหลักนะคะสร้างความร่มรื่นนะคะการให้พืชนะคะหลายชนิดปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะมีการเกื้อกูลกันทางธรรมชาตินะคะให้ได้มากที่สุดที่สำคัญนะคะปลูกยังไงต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างมากแล้วก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเช่นกัน

0: การทำการเกษตรหลังการเกษียณไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จขอให้มีใจรักนะคะที่จะทำก็เพียงพอแล้วค่ะการทำการเกษตรก็ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะแค่เรามีพื้นที่เล็กๆก็สามารถทำการเกษตรได้แล้วค่ะ
1: วัย75ปีของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีความสุขอาจารย์ได้ทำการศึกษาทดลองต่างๆโดยใช้แปลงผักรอบบ้านในการปลูกจนมีเคล็ดลับในการปลูกพืชผักหลายชนิดเราไปชมเคล็ดลับในการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกของอาจารย์กันนะคะ
2: อันดับแรกสุดก็คือนำดินร่วนที่เราร่อนแล้วนี่นะฮะมาไว้ในไว้มาใส่ในกะละมังนะครับในสัดส่วนขององค์ประกอบที่เราจะผสมดินก็คือดินร่วน2ส่วนนะครับดินร่วน2ส่วนแล้วก็ดินกาบมะพร้าวนะครับ1ส่วนจากนั้นผมก็ใช้มูลโคร่อนดีแล้วใส่ลงไปอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น4ส่วนด้วยกันโดยอนุมานนะครับไม่ใช่ว่า 100% เต็มทีเดียวครับหลังจากคลุกเคล้าแล้วก็ใช้น้ำพรมนะครับเพราะได้มีความชื้นทั้งหมดนะก่อนที่เราจะนำเข้าสู่กระบะนะครับจากนั้นเราก็จะนำทำกระบวนการเพาะต่อไปสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือว่าต้องเอากาบมะพร้าวสับนี่นะครับโรยลงในก้นกระบะนะครับบางๆนะครับไม่ต้องมาก ต่อไปก็จะเอาดินลงในกระบะนะครับเอาดินลงในกระบะที่เราผสมแล้วนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปโรยครับโรยนี้อย่าให้เต็มกระบะดีนะครับให้กระจายทั่วนะครับแล้วจากนั้นใช้เกลียงนะครับเกลียงฉาบอันนี้เขาเรียกว่าเกลียงฉาบนะเกลียงฉาบตบครับตบให้เรียบขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นการโรยเมล็ดที่เราแช่น้ำอุ่นไว้แล้วนี่นะครับเราก็ต้องเทออกให้หมดแล้วนำเมล็ดนี้ไปคลุกกระสายนะครับที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับอันนี้เป็นคลุกกระสายที่เราเตรียมไว้ง่ายๆก็คือใช้มือนี่แหละคลุกนะครับเมื่อได้ที่แล้วเราก็ใช้เมล็ดนี้โรยนะครับทรายนี่เราจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่ารู้ว่าน้ำหนักเบาของมือเป็นยังไงนะครับเห็นไหมครับพอเราโรยเอาเมล็ดผสมทรายเราจะเห็นความหนาความบางของการโรยของเราเองจากนั้นครับเราก็ใช้เกลียงฉาบนี่แหละตบอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เมล็ดจมลงไปในดินนะครับจมจากนั้นเอาดินผสมร่อนเนี่ยทับหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อโรยทับก่อนจะโรยทับเราขีดก่อนนิดนึงให้ความชื้นอันนี้ใช้มือดีที่สุดนะครับการโรยก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าโรยหนาโรยบางก็มีผลต่อการงอกเหมือนกันว่าต้องใช้เวลามากน้อยกว่ากันหรือเปล่านะครับนี่สำคัญจากนั้นใช้เกลียงใบโพนะครับเกลี่ยช่วยนะครับเกลี่ยช่วยตบบางๆแล้วก็พ่นน้ำนิดนึงก่อนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะครับเราก็คลุมด้วยผ้าขาวบางนะครับและเมื่อคลุมผ้าขาวบางเสร็จแล้วก็เย็บนะทั้งเย็บขอบเขาหลังจากที่เราคลุมผ้าขาวบางได้รดน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำผักบุ้งนี้ไปเก็บไว้ในที่มืดก็ได้นะครับเพราะว่าธรรมชาติของการงอกของเมล็ดจะงอกในที่มืดหลังจากที่เขาพอเห็นว่าเขางอกแล้วค่อยๆเลื่อนตัวมาที่แสงสว่างนะครับเพื่อให้เขาเกิดใบของเขาได้เขียวขึ้นก็จะเปิดขึ้นถ้าในกรณีอย่างนี้นะครับถ้าเราแช่น้ำอย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นก็เริ่มงอกแล้วอาจจะเกือบหมดทั้งแปลงเลยทีเดียวนะครับการเพาะผักบุ้งแบบนี้นะครับก็จะสะดวกที่สุดครับนะครับเราก็จะได้ต้นผักบุ้งที่สวยงาม
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมการเพาะเมล็ดผักบุ้งในถาดพลาสติกไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปขอเชิญท่านผู้ชมไปรับชมเคล็ดลับในการปลูกผักอีกชนิดนึงกันค่ะจะเป็นผักอะไรนั้นไปติดตามรับชมกันนะคะ
2: คืออันดับต่อไปที่ผมจะนำเสนอเนี่ยเป็นเทคนิคเพาะผักน้ำแบบไร้ดินหรือ water less นะฮะอุปกรณ์สำคัญที่สุดหนึ่งเราก็ต้องมีกระบะเนาะ ื่อใส่น้ำนะครับนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดรองลงมาก็คือโฟมครับที่เราจะต้องมาเจาะเพื่อเป็นช่องสำหรับที่เราจะใช้ผักลงไปนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของเครื่องมือนะครับและที่หัวใจสำคัญที่สุดครับอันหนึ่งที่จะทำให้ผักมันอยู่ยึดอยู่ได้ก็คือฟองน้ำฟองน้ำนี่มีขนาดความหนานะครับเป็นลูกบาศก์เหมือนกันจากนั้นนี่คือตัวอย่างของที่ผมเจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเจาะเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำหลุมที่เราทำได้ทั้งหมดนี้ไปวางลงยังกระบะที่เราใส่น้ำไว้โดยเรียบร้อยแล้วจะพอดีปั๊บเลยต่อมาก็คือเรื่องของกล้าผักกล้าของผักน้ำที่เราไปตัดมานะครับเอาไปใส่ในโฟมที่เราตัดเรียบร้อยเห็นไหมครับหุ้มเลยให้มีส่วนหนึ่งลงไปในน้ำให้ได้เพราะส่วนนี้แหละจะพัฒนาเป็นรากต่อไปนะครับตัวอย่างนะฮะผมก็จะมาใส่ให้ดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะฝากไว้น้ำที่เราแช่สำหรับที่จะวางโฟมลงไปนั้นอย่าใส่ปุ๋ยไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นอันนี้คือเสร็จขั้นตอนของการทำเขาเรียกว่าผักไร้ดินผมภาษาง่ายๆแบบว่าเทคโนโลโซนะครับเราใช้วัสดุที่ง่ายที่สุดเลยนะครับเข้ามานะครับ
1: เคล็ดลับในการปลูกผักทั้ง2ชนิดของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้ายังไงลองนำไปปลูกกันนะคะท่านผู้ชมคะการเกษียณก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกช่วงหนึ่งของชีวิตยิ่งได้ใช้ชีวิตบนพื้นฐานเกษตรนับเป็นความสุขที่หาจากที่ใดไม่ได้อย่างที่รองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงได้รับความสุขจากการทำเกษตรหลังเกษียณค่ะ
3: ในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเนี่ยเริ่มต้นจากความรักในเรื่องของต้นไม้นะคะแล้วท่านก็สามารถที่จะวางแผนผังฟาร์มนะคะหรือว่าเรื่องของการออกแบบพื้นที่ที่มีอย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะให้เกิดความร่มรื่นในพื้นที่บ้านได้นั่นเองมองไปรอบๆนะพันไม้เนี่ยมีมากมายเลยนะคะมีแบบเรียกว่าเป็นร้อยๆชนิดเลยแล้วก็อีกสิ่งนึงก็คือพืชผักนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันว่ามีความหลากหลายในพื้นที่นะสร้างระบบนิเวศนะที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราจะได้ยินบางทีเราได้ยินเสียงนกเสียงน้ำต่างๆนะอันนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในบริเวณบ้านนะคะสุดท้ายเลยนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของเกษตรหลังเกษียณคงเป็นทางเลือกหนึ่งเลยที่จะนำไปสู่เรื่องของความสุขที่แท้จริงนะคะ
0: คุณผู้ชมคะฟาร์มโฮมเป็นฟาร์มที่ทำการเกษตรหลังการเกษียณของรองศาสตราจารย์ดร.สมจิตโยธคงเป็นความสุขไม่ได้ผูกติดนะคะกับอนาคตแต่ผูกติดกับปัจจุบันอย่างมีความสุขนะคะซึ่งเป็นความสุขที่ทำหลังการเกษียณหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel รวมถึงรับชมย้อนหลังทั้ง YouTube และ Facebook STOU Channel เช่นเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษา

0: สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่1ตอนที่ 1.1 นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการเงินค่ะก็ในหน่วยนี้นะคะเราก็จะต้องรู้เกี่ยวกับว่าวัตถุประสงค์ของการจัดการการเงินเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายข้อเลยนะคะในการที่ว่าเราต้องจัดการการเงินให้กับองค์กรนะทั้งเรื่องของความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นการสร้างกำไรการให้เกิดสภาพคล่องนะคะการให้รางวัลกับในการบริหารงานนะคะแล้วก็ยังมีเป้าหมายเชิงพฤติกรรมขององค์กรแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีเรื่องคำนึงถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาด้วยนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของวัตถุประสงค์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบางบริษัทนะคะที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในรูปแบบของบริษัทนะคะก็จะไม่มีผู้ถือหุ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะ เรียกวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างความมั่งคั่งสูงสุดเนี่ยเป็นการสร้างมูลค่ากิจการให้สูงสุดนะคะก็คือ maximized value of the firm ค่ะทีนี้แนวทางหลักๆที่จะไปถึงในการไปถึงการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีด้วยกัน2แนวทางหลักๆนะคะก็คือได้แก่เรื่องของการปรับปรุงกระแสเงินสดของกิจการให้มีสภาพคล่องนะคะแล้วก็อีกแนวทางนึงก็คือการลดต้นทุนเงินทุนของกิจการนะคะเราก็ต้องทำทั้ง2แนวทางนี้ค่ะควบคู่กันไปนะคะเพื่อที่จะทำให้มูลค่ากิจการเนี่ยมากที่สุดนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นได้นะคะนี้เราก็มาดูในรูปได้เลยนะคะก็จะเห็นได้ว่าในด้านบนก่อนเนาะก่อนที่จะสร้างมูลค่าของกิจการเนี่ยได้นะคะด้านบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงกระแสเงินสดนะคะให้มีสภาพคล่องในองค์กรเนาะคือองค์กรทุกองค์กรเลยค่ะถ้าจะมีแต่กำไรแต่ว่าไม่มีสภาพคล่องไม่มีกระแสเงินนะคะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินต่อไปได้หรือว่าเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระแสเงินสดเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของกำไรจากการดำเนินงานนะคะก็เริ่มจากการที่เราจะต้องหารายได้เข้ามาให้กับกิจการแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายหรือว่าควบคุมค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินต่างนะคะแล้วเราก็เอาเงินตัวเนี้ยมาหักกับเงินลงทุนของเราที่ได้ลงทุนในพวกสินทรัพย์ในการดำเนินงานนั้นไปเราก็จะได้เป็นตัวกระแสเงินสดนะคะส่วนด้านล่างของรูปนะคะจะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเงินทุนนะคะเนื่องจากว่าในทุกกิจการนะคะเราต้องมีแหล่งเงินทุนแหล่งเงินทุนเนี่ยมาได้จากส่วนของเจ้าของแล้วก็ส่วนของเจ้าหนี้นะคะเป็น2แหล่งเงินทุนหลักๆเลยนะคะทีนี้เราจะต้องพยายามที่จะทำให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยของทั้งส่วนของเจ้าของและส่วนของเจ้าหนี้เนี่ยต่ำที่สุดนะคะเพื่อจะทำให้มูลค่าของกิจการเนี่ยสูงที่สุดนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในการที่จะควบคุมทั้งต้นทุนเงินทุนให้ต่ำที่สุดแล้วก็เพิ่มกระแสเงินสดให้สูงที่สุดเนี่ยเราก็จะสู่ในรูปตรงกลางก็คือมูลค่าของกิจการนะคะมันก็จะ เพิ่มขึ้นสูงที่สุดนั่นเองนะคะซึ่งระหว่างทางในการคำนวณหรือว่าเพิ่มมูลค่าของกิจการเนี่ยเราต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านเนาะซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกด้วยนะคะซึ่งสามารถที่จะมากระทบกิจการได้ทั้งอัตราดอกเบี้ยของตลาดความเสี่ยงจากภาวะตลาดหรือว่าความเสี่ยงในธุรกิจเองด้วยนะคะพวกนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งต้นทุนเงินทุนด้วยนะคะแล้วก็มูลค่ากิจการทั้งหมดนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยค่ะนอกจากที่เราต้องคำนึงถึงแนวทาง2แนวทางเมื่อกี้แล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยยังคำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainable ด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่กำลังป๊อปปูล่าแล้วก็สำคัญมากๆหลายกิจการธุรกิจเนี่ยมีกำไรนะคะมีสภาพคล่องดีหมดเลยแต่ผู้บริหารไม่มีจริยธรรมนะคะการดำเนินงานเนี่ยก็แทนที่จะเอาเงินมาทำให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจนะคะก็เอาเงินไปใช้จ่ายในเรื่องของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะทำให้กิจการไปไม่รอดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของจริยธรรมหรือว่าเรื่องของcorporate governance ต่างๆเนี่ยมีความสำคัญมากเลยค่ะทีนี้เรามาดูหน้าที่ในการจัดการการเงินกันนะคะการจัดการการเงินเนี่ยมีหน้าที่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5หน้าที่หลักเลยนะคะก็หน้าที่แรกนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนทางการเงินนะคะธุรกิจเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินนะคะว่าเราจะเอาเงินทุนมาจากไหนในอนาคตเราจะไปลงทุนอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มาถึงเรื่องของการตัดสินใจลงทุนค่ะในการตัดสินใจลงทุนเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่อายุมากกว่า1ปีนะคะหรือว่าเรียกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะเป็นหลักซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่4แล้วก็หน้าที่ที่3ก็คือการจัดการจัดหาเงินทุนเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนระยะสั้นแล้วก็แหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะก็เราจะเรียนต่อไปในหน่วยที่5 6แล้วก็7นะคะถัดมาค่ะเป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรทางการเงินนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ที่หมุนเวียนนะคะหรือมีอายุไม่เกิน1ปีก็จะเป็นเรื่องของเงินสดลูกหนี้สินค้าคงเหลืออันนี้เราจะเรียนในหน่วยที่3แล้วก็การจัดการทางการเงินหน้าที่สุดท้ายก็คือการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจซึ่งเราจะเรียนในเล่มหลังนะคะคือเล่มที่หน่วยที่9ถึงหน่วยที่15เลยนะคะในเรื่องของการบริหารกิจการนะคะเรายังต้องคำนึงถึงปัญหาของเรื่องตัวแทนด้วยนะคะโดยปัญหาตัวแทนเนี่ยมันมีแบ่งด้วยกันเป็น3ประเภทหลักๆนะคะสาเหตุหลักๆอย่างแรกก็คือมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาตัวแทนก็คือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานเพียงลำพังได้นะคะเขาก็ไปจ้างคนมาบริหารงานมาช่วยกันนะคะผู้บริหารมาช่วยนะคะมาช่วยบริหารงานให้เพราะฉะนั้นอำนาจในการบริหารงานเนี่ยก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารนะคะโดยผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าผู้บริหารเนี่ยจะทำบริหารงานให้เกิดกำไรสูงสุดแก่บริษัทนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นก็จะได้ผลตอบแทนสูงสุดด้วยนะคะก็คือเมื่อมูลค่าของกิจการสูงแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลประโยชน์นั้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ยผู้บริหารนะคะเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าของผู้ถือหุ้นนะคะจึงทำให้บางครั้งเนี่ยการบริหารงานเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงมูลค่าของกิจการและแต่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวเช่นผู้บริหารบางคนก็มีรถประจำตำแหน่งนะคะมีห้องที่ห้องทำงานใหญ่โตเลยโอ่งโถงเลยแล้วก็บางทีเนี่ยรถประจำตำแหน่งอาจจะไม่ได้ใช้ในการทำงานกิจการอาจจะไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือฉันได้เห็นว่าผู้บริหารเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้

หุ้นแต่ว่าเกิดปัญหาตัวแทนก็คือว่าไม่ได้บริหารงานให้เกิดกำไรสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นหรือว่าลดต้นทุนในการดำเนินงานนั่นเองนะคะนะคะประมาณนี้เนาะปัญหาที่1ตัวแทนปัญหาที่1นะคะส่วนเรื่องที่2ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหนี้กับผู้ถือหุ้นนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาให้เงินเราให้บริษัทเนี่ยให้มากู้ยืมได้เนี่ยเพราะว่าเขาก็คาดหวังว่าบริษัทเนี่ยจะดำเนินงานตามที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ขอกู้หนี้เขาไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าตัวผู้ถือหุ้นเนี่ยก็คือจะให้ตัวผู้บริหารเนี่ยมาบริหารงานให้เนาะปรากฏว่าลงทุนในโครงการบางโครงการที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่ได้บอกเจ้าหนี้ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาตัวแทนอีกประเภทนึงนะคะเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนมีแล้วมีความเสี่ยงสูงๆเนี่ยอาจทำให้เกิดการผิดลับชนะหนี้ที่เราได้ไปบอกเจ้าหนี้ไว้ว่าเราจะคืนเงินเขาเนี่ยอาจจะมีเงินไปไม่คืนเงินไม่ทอหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นปัญหาตัวแทนอันที่2นะคะส่วนปัญหาตัวแทนอันสุดท้ายคือเป็นความเสี่ยงเป็นความสัมพันธ์ค่ะระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้วก็ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะก็ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยถ้าเขาถือหุ้นปริมาณที่ค่อนข้างมากเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจเนาะมีเหมือนกับว่าสามารถที่จะไปใช้อำนาจเบ็ดเสร็จตรงนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้บริหารได้นะคะก็ทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตัวผู้บริหารรายใหญ่นะคะซึ่งปัญหาเนี้ยมักจะพบกับบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งผู้บริหารกับเจ้าของเนี่ยดันเป็นคนคนเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเป็นครอบครัวเนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เกิดปัญหาตรงนี้ได้ก็คืออาจจะไม่ได้อาจจะเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆได้นะคะถัดมาค่ะเป็นหน้าที่ทางการเงินในโครงสร้างขององค์การนะคะก็ในทุกกิจการนะคะก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเงินเนาะทีนี้เนี่ย เรื่องเงินเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์การมีส่วนได้ส่วนเสียของฝ่ายต่างๆนะคะทีนี้เราจะมาดูโครงสร้างตัวอย่างเนาะเป็นโครงสร้างในรูปโครงสร้างตัวการเงินในโครงสร้างขององค์การในรูปแบบบริษัทนะคะก็จะเริ่มจากผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาเลือกคณะกรรมการก่อนในคณะกรรมการเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการอิสระมีกรรมการอิสระอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะมาบริหารงานเราเนี่ยให้สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับกิจการนะคะแล้วก็เกิดความโปร่งใสนะคะมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องนะคะในการทำงานทีนี้พอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแผนกต่างๆเนาะก็จะมีแผนกตลาดการเงินการผลิตอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาจะดูในเรื่องของด้านการเงินนะคะในการเงินเนี่ยรองประธานฝ่ายการเงินเนี่ยนะคะเขาก็จะดูแลเยอะเลยทั้งในเรื่องของการวางแผนควบคุมดูงบประมาณดูทุกอย่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสามารถแตกแยกย่อยมี2แผนกเนาะแผนกอันนี้แผนกนี้แตกคร่าวๆนะคะก็คือจะมีแผนกด้านการเงินกับด้านบัญชีการเงินต่างจากบัญชีตรงที่ว่าของด้านการเงินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินสดสินเชื่อการลงทุนนะคะการวางแผนต่างๆส่วนทางด้านบัญชีเนี่ยจะเป็นเรื่องของบัญชีต้นทุนบัญชีการเงินแล้วก็ด้านภาษีค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะที่เป็นรูปแบบของบริษัทค่ะหวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเข้าใจมากขึ้นมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการค่ะที่ 1.2 นะคะเราจะเรียนเรื่องของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะเรามาดูเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุนก่อนนะคะผลตอบแทนจากการลงทุนก็คือผลตอบแทนในอนาคตนะคะณเวลาหนึ่งของหลักทรัพย์นั้นๆที่ผู้ลงทุนได้รับจากสิ่งที่ลงทุนในระหว่างที่ผู้ลงทุนได้ครอบครองหรือว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่ลงทุนนั่นเองค่ะทีนี้สามารถแบ่งประเภทของการลงทุนนะผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยได้เป็น2ประเภทก็คือผลตอบแทนที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเลขตัวเงินได้กับอันที่2ก็คือประเภทที่2คือผลตอบแทนที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินได้แล้วก็ไม่มีตัวตนนะคะต่างกันยังไงคะแบบแรกนะคะผลตอบแทนที่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินเนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่สามารถวัดเป็นมูลค่าได้เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนต้องการนะคะในรูปของรายได้เงินปันผลกำไรดอกเบี้ย
กำไรส่วนทุนนะคะ capital gain นะคะแล้วก็หุ้นปันผลก็ได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินได้เนาะส่วนผลตอบแทนที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินได้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้ลงทุนเช่นความพึงพอใจนะคะการได้ความต้องการด้านการเติบโตจากผลตอบแทนของเงินทุนลงทุนนั้นๆความปลอดภัยของเงินลงทุนหรือว่าการได้กระจายความเสี่ยงการได้กระจายเงินลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยการได้มาซึ่งผลตอบแทนประเภทที่ไม่สามารถกำหนดค่าเป็นตัวเงินแล้วก็ไม่มีตัวตนเนี่ยมักจะต้องชดเชยด้วยการลดมูลค่าในผลตอบแทนประเภทแรกนะคะซึ่งเป็นผลตอบแทนที่สามารถตีเป็นตัวเงินได้นะคะต่อมาค่ะความเสี่ยงจากการลงทุนนะคะความหมายของความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็คือโอกาสนั่นเองนะคะที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นแล้วก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้นั่นเองนะคะทำให้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูประเภทของความเสี่ยงนะมี5ประเภทนะคะมีความเสี่ยงด้านของสภาพคล่องจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะคะความเสี่ยงเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ความเสี่ยงจากภาวะตลาดความเสี่ยงจากการจากอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อหรือว่าค่าของเงินนะคะในประเภทที่1เนี่ยความเสี่ยงอันแรกก็คือการที่ว่าเราจะต้องจำหน่ายหลักทรัพย์นั้นๆเนี่ยแล้วมันทำได้ยากก็จะเป็นความเสี่ยงแบบนึงนะคะอีกแบบที่2ก็คือความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้อันนี้ก็คือกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยมีฐานะทางการเงินที่อ่อนแอนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ผลตอบแทนเราได้นะคะตามที่เราคาดหวังเนาะก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์เนี่ยแย่ลงนะคะเราต้องคอยดูเครดิตเรตติ้งด้วยนะคะประกอบอันที่3คือความเสี่ยงจากภาวะตลาดภาวะเศรษฐกิจการเมืองนะคะในช่วงนั้นๆแล้วก็ที่4เป็นความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือถ้าเกิดว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขึ้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่าต้นทุนทางการเงินทางการของกิจการเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นราคาตราสารหนี้เนี่ยก็จะต่ำลงนะคะแล้วก็ทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยลดลงได้นะคะอันสุดท้ายเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอำนาจซื้อหรือว่าค่าของเงินก็คือภาวะเงินเฟ้อนะคะก็ทำให้เงินในวันนี้1บาทนะคะในอนาคตเนี่ยมีมูลค่าที่ต่ำกว่า1บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะรับจากหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะคือดูแค่ตัวเดียวก่อนเนาะในตัวหนึ่งๆนะคะเราจะวัดยังไงดีนะคะก็จะวัดจากความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคูณกับอัตราผลตอบแทนนั้นๆนะคะในแต่ละสถานการณ์เนาะเช่นสภาวะที่ดีผลตอบแทนก็มักจะสูงนะคะสภาวะเหตุการณ์ที่โอกาสที่สภาวะที่แย่เศรษฐกิจแย่ผลตอบแทนก็จะต่ำลงเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมาคิดคำนวณก็ให้นักศึกษาดูที่สูตรการคำนวณประกอบด้วยนะคะทีนี้พอมาดูในก็จะเห็นได้สูตรเนาะก็จะเป็นตัวผลตอบแทนคูณกับความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็มาบวกกันในทุกสถานการณ์นะคะประมาณนี้ทีนี้เรามูในกลุ่มหลักทรัพย์ค่ะกลุ่มหลักทรัพย์จะแตกต่างจากหลักทรัพย์แต่ละตัวเพราะว่ามีการลงทุนที่กระจายในหลักทรัพย์หลายๆตัวนะคะทีนี้การคำนวณเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยควบคู่กับการถ่วงน้ำหนักอัตราผลตอบแทนในแต่ละหลักทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์นั้นๆที่เราถือครองอยู่ในเขาเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะคะที่เราถือครองในพอร์ตเราอะค่ะเพราะฉะนั้นในการคำนวณเนี้ยก็จะขึ้นจะมีเวทในการในที่เราลงทุนไปด้วยเนาะในหลักทรัพย์แต่ละตัวนะคะคูณกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละหลักทรัพย์นั่นเองนะคะตอนนี้เราก็มาดูความหมายของความเสี่ยงบ้างเนาะความเสี่ยงในหลักทรัพย์แต่ละตัวบ้างนะคะเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนได้ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงตัวเดียวเนาะแล้วก็มันจะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะเวลาเราคำนวณเนี่ยก็จะต้องใช้คำนวณจากค่าความแปรปรวนแล้วก็ค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานนะคะของหลักทรัพย์นั้นๆนะคะนี่ก็เป็นเครื่องมือแรกนะคะก็คือ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเนาะก็ใช้วัดการกระจายตัวของการแจกแจงความน่าจะเป็นนะคะของอัตราผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจหรืออาจกล่าวได้ว่าใช้วัดโอกาสที่อัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจริงมีโอกาสที่จะเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่คาดไว้เท่าไหร่ว่าเท่าไหร่นะคะทั้งนี้เนี่ยหากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยยิ่งน้อยนะการกระจายตัวของความแจกแจงความน่าจะเป็นก็จะน้อยก็แสดงเห็นว่าความเสี่ยงที่จะลงทุนในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีน้อยนั่นเองนะคะก็ให้ไปดูสูตรการคำนวณเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะสูตรตามนี้เนาะอีกตัวนึงค่ะที่ใช้วัดความเสี่ยงก็คือค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนนะคะก็เรียกสั้นๆว่า CV เนาะ Coefficient of Variation นะคะก็อันนี้ก็คือเป็นค่าสถิติอีกตัวนึงที่เป็นที่นิยมในการวัดการกระจายตัวของเหตุการณ์สหสัมพันธ์โดยมักใช้ในการเปรียบเทียบความเสี่ยงแบบสัมพันธ์กล่าวได้ว่าความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทน1หน่วยนั่นเองนะคะก็คือเวลาเรามีหลักทรัพย์หลายๆตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเราอยากรู้ว่า2ตัวนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยตัวนึงอาจจะให้ผลตอบแทนความเสี่ยงน้อยหรือว่าอันนึงความเสี่ยงมากแล้วผลตอบแทนก็มากด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะเปรียบเทียบกันยังไงนะคะก็จะใช้เจ้าตัว CV นั่นแหละค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนเนี่ยมาเปรียบเทียบความเสี่ยงของหลักทรัพย์A กับหลักทรัพย์ B ง่ายๆนะคะหลักทรัพย์แต่ละตัวนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูในเรื่องเรารู้แล้วว่าเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละตัวแล้วเนาะทีนี้เรามาดูความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เลยค่ะนักลงทุนเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนหลักทรัพย์แค่ตัวเดียวหรอกเขาจะลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆตัวก็คือมีพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เกิดความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์ขึ้นมานะคะแล้วก็ความเสี่ยงนี้เนี่ยมันเราจะใช้ตัวหนึ่งที่เราจะใช้เลยก็คือเป็นเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์ A กับหลักทรัพย์ B ค่ะอันนี้ค่านี้คือค่า P นี้นะคะเนี่ยค่ะจะโผล่ขึ้นมาคือจะไม่ใช่แค่ดูเวทหรือว่าดูน้ำหนักที่เหมือนเรื่องของผลตอบแทนแล้วแต่จะมีเรื่องของการถ่วงน้ำหนักในเรื่องของความเสี่ยงที่มีความสหสัมพันธ์กันในหลักทรัพย์ที่เราลงทุนในพอร์ตโฟลิโอเราอะค่ะในกลุ่มหลักทรัพย์นี้นะคะก็ระหว่าง A กับ B ด้วยนะโดยค่าสหสัมโดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ 1 ถึง 1นะคะซึ่งระดับความเสี่ยงในการลงทุนของหลักทรัพย์เนี่ยมันจะเพิ่มหรือมันจะลดลงอะไรเงี้ยมันจะขึ้นอยู่กับค่านี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถใช้ตัวนี้ในการกระจายความเสี่ยงได้นั่นเองก็คือลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันถ้าตัวนึงผลเมื่ออยู่ในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยตัวนึงเนี่ยมีความเสี่ยงที่ขึ้นเดี๋ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอีกตัวเนี่ยจะลดลงเงี้ยในการกระจายความเสี่ยงได้นะคะโดยจะพบว่าหากค่าความสัมพันธ์ตัวนี้เป็นเชิงบวกก็แสดงว่าเมื่อราคาหลักทรัพย์ A เพิ่มหลักทรัพย์ B ก็จะเพิ่มไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นเชิงลบก็คือถ้าราคาของหลักทรัพย์ตัว A เพิ่มนะคะตัว B ก็จะลดลงนะคะแล้วถ้าเป็น0ก็แสดงว่าหลักทรัพย์ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ได้มีราคาที่สัมพันธ์กันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลงทุนในหลักทรัพย์ที่ตัวค่าสหสัมพันธ์ตัวนี้นะคะมีค่าเป็นตัวนี้นะคะมีค่าเป็นลบ 1ก็คือว่าเป็นเชิงลบแบบสมบูรณ์เนี่ยก็จะสามารถกระจายความเสี่ยงได้ 100% เลยนะคะคือว่าความเสี่ยงเนี่ยมันความเสี่ยงในกลุ่มหลักทรัพย์จะถูกกำจัดออกไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อ A เพิ่ม B ก็ลดลงอย่างเท่ากันนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปลงทุนแล้วตัวนี้เป็นค่าเป็นบวก 1อะค่ะก็จะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 100% นั่นเองนะคะแบบสมบูรณ์ค่ะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของความเสี่ยงนะคะก็จะเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระบบแล้วก็ความเสี่ยงที่มีระบบนะคะความเสี่ยง2ตัวนี้แตกต่างกันยังไงนะคะก็คือว่าความเสี่ยงที่ไม่มีระบบเนี่ยเราเรียกชื่อหนึ่งว่าเป็นว่าความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงได้นะคะก็คือไม่มีระบบนี่คือหลีกเลี่ยงได้นะเป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นั้นๆ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าซึ่งตัวนี้สามารถกระจายความเสี่ยงได้นะ

ไอ้ความเสี่ยงที่ไม่มีระบบแต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบอะค่ะเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตัวตลาดก็คือตัวสภาพแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจสภาพสังคมเราไม่สามารถที่จะไปกระจายความเสี่ยงได้นะทีนี้อย่างที่เมื่อกี้อาจารย์บอกนะถ้าเราลงทุนหลักทรัพย์ที่เราสามารถกระจายความเสี่ยงได้ถ้าเราลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์อ่ะนะก็จากในรูปนะคะเห็นไหมว่าถ้าลงทุนหลักทรัพย์แค่ตัวเดียวความเสี่ยงเนี่ยค่าของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ 35% ตรงข้างบนนี้เลยนะคะแต่เมื่อเราเพิ่มปริมาณการถือหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มเป็น 2,000 ตัวหรือว่าเพิ่มเป็นเท่ากับทั้งหมดหลักทรัพย์ทุกตัวในตลาดนั้นๆได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราเพิ่มไปลงทุนทุกหลักทรัพย์เลยนะคะแล้วก็ลงทุนในจำนวนแล้วก็ปริมาณที่มันมากพอเนาะแล้วก็ค่าสะสมพันธ์เนี่ยเป็นขั้นติดลบ1คือติดลบสมบูรณ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะกำจัดความเสี่ยงออกไปได้นะคะเป็นการกระจายความเสี่ยงได้เมื่อเราถือหลักทรัพย์เยอะมากเลยในกลุ่มในพอร์ตโฟลิโอเราเนาะความเสี่ยงจาก 35% นะคะค่าเบี่ยงมาตรฐานเนี่ยก็จะเหลือแค่ 20% ซึ่งเท่ากับค่าเบี่ยงเบนของตลาดนะคะเพราะว่านี่คือส่วนที่ด้านบนเนี่ยคือส่วนที่เราเป็นความเสี่ยงที่ไม่มีระบบเนาะมันหลีกเลี่ยงได้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นที่ 20% เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยของตลาดนะคะมันก็คือเท่ากับตลาดและอันนี้มันเลี่ยงไม่ได้มันเกิดในตลาดนะคะทุกหลักทรัพย์ได้รับผลกระทบหมดนะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดูแบบจำลองนะคะของราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่าเรียกสั้นว่า CAPM นะคะก็คือ Capital Asset Pricing Model นะคะอันนี้ก็อยากให้นักศึกษาจำสูตรไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นการแสดงความสัมพันธ์ของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะคะโดยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวหนึ่งเนาะก็คือ RJ เนี่ยหลักทรัพย์ J นะคะจะเท่ากับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่งส่วนมากก็จะเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาลนะคะที่เขาเอามาอิงนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทนจากผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงเนี่ยบวกกับตัวลิกพรีเมียมก็คือตัว RM ลบ RF ก็คืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยลบจากอัตราผลตอบแทนที่เป็นลิกฟรีนะคะก็จะเป็นลิกพรีเมียมนะคะแล้วก็คูณกับค่าเบต้าของหลักทรัพย์ J นะคะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของหลักทรัพย์นั้นกับผลตอบแทนโดยรวมของตลาดหลักทรัพย์ก็คือเป็นการซึ่งค่าเบต้านี้สามารถแทนความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะก็ให้ดูสูตรของ CAPM ประกอบไปด้วยเนาะทีนี้ในสูตร CAPM เนี่ยเราสามารถจริงๆแล้วเนี่ยสามารถมาวาดเป็นกราฟให้เห็นชัดได้เลยนะคะว่าตัวนี้นะคะคือ RF ก็คือ Risk Free นะฮะ Risk Free Rate Return ตรงนี้ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะคะซึ่งมันก็เช่นเราลงทุนในพันธบัตรอย่างเงี้ยไม่มีความเสี่ยงรัฐบาลไม่ล้มแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ออกพันธบัตรก็คือรัฐบาลเนาะรัฐบาลไม่ล้มก็แนวโน้มก็จะเป็นผลตอบแทนเท่ากับที่นะคะความเสี่ยงเป็น0เนี่ยความลิกฟรีก็จะเท่านี้เนาะทีนี้เมื่อความเสี่ยงมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะผู้ลงทุนก็ต้องการผลตอบแทนเพื่อมาชดเชยความเสี่ยงนะผลตอบแทนก็จะเพิ่มไงคะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะคะนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนที่เราเพิ่มตรงนี้เนี่ย RM ลบอันนี้คือเรียก RM เนาะเส้นนี้เนาะ RM ลบกับ RF นะคะคือเส้นปะลบกับเส้นปะก็จะได้เป็นส่วนลิกพรีเมียมนะคะนี่คือส่วนชดเชยความเสี่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายิ่งมีความเสี่ยงสูงเนี่ยผลตอบแทนที่นักทุนคาดหวังก็จะต้องสูงตามไปด้วยนั่นเองนะคะเป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันก็คือเชิงบวกนั่นเองค่ะก็อาจารย์ก็หวังว่าที่เราได้รู้ในเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงแล้วนะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานนะคะไปใช้ในหน่วยต่อๆไปได้ค่ะ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยกลุ่มแนวคิดหลัก3กลุ่มแนวคิดกลุ่มแนวคิดที่1ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารแบบดั้งเดิมที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยกลุ่มแนวคิดที่2ได้แก่กลุ่มแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยและกลุ่มแนวคิดรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยสำหรับกลุ่มแนวคิดแรกนะครับกลุ่มแนวคิดทางการปกครองและการบริหารดั้งเดิมประกอบด้วยการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรซึ่งเกิดขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยลักษณะทางการบริหารในยุคนี้พระมหากษัตริย์มีลักษณะความสัมพันธ์กับราษฎรในลักษณะพ่อกับลูกได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพุทธได้รับอิทธิพลมาจากพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนที่ให้ความสนิทสนมกับราษฎรแนวคิดที่2แนวคิดแบบเทวสิทธิ์ลักษณะของแนวคิดแบบเทวสิทธิ์เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาในการบริหารงานจะแบ่งการบริหารงานออกเป็น4รูปแบบซึ่งเราคุ้นชื่อกันในชื่อของจตุสดมคือเวียงวังคังนาอิทธิพลที่ได้รับมาจากอาณาจักรขอมมากกว่าสุโขทัยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดที่3ได้แก่แนวคิดการปฏิรูปการบริหารราชการหรือการทำให้ประเทศทันสมัยที่เรารู้จักกันในชื่อของ Modernization นะครับอิทธิพลมาจากประเทศทางตะวันตกนะครับลักษณะการบริหารงานในช่วงนี้นะครับเห็นได้ชัดในช่วงของรัชกาลที่4รัชกาลที่5โดยเฉพาะการปฏิรูปราชการในสมัยรัชกาลที่5ได้แบ่งกระทรวงออกเป็น12กระทรวงนะครับโดยมีพื้นฐานมาจาก12กรมหรือ4กรมหลักในสมัยจตุสดมนะครับต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับอิทธิพลที่ได้รับนะครับมาจากการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเรามาดูกลุ่มแนวคิดที่2หรือที่เรียกว่าแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยนะครับแนวคิดแรกได้แก่แนวคิดการบริหารแบบดั้งเดิมนะครับหรือในชื่อของรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิมหรือแนวเก่านะครับเราเรียกว่า OPA การบริหารงานแบบดั้งเดิมนี้จะให้ความสำคัญกับในเรื่องของ 3E นะครับก็คือประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดทฤษฎีที่เราคุ้นเคยได้แก่ทฤษฎีระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับในยุคนี้การบริหารราชการไทยมีจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของการยึดติดกับกฎระเบียบทำให้ไม่สามารถทำงานได้เกิดผลสัมฤทธิ์แนวคิดที่2ได้แก่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่จะให้ความสำคัญกับค่านิยมของผู้ที่เสียเปรียบในสังคมให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างไรก็ตามนะครับข้อจำกัดสำหรับแนวคิดนี้จะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการทำงานที่ล่าช้าจึงนำมาสู่นะครับอีกแนวคิดหนึ่งในระยะเวลาต่อมานั่นก็คือแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของ New Public Management การบริหารงานในยุคนี้ได้นำเอาแนวคิดจากภาคเอกชนนะครับมาประยุกต์ใช้กับระบบราชการอย่างไรก็ตามนะครับจุดอ่อนที่พบในช่วงเวลานี้ก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวหรือself interest นะครับเพราะว่าการบริหารงานที่ประยุกต์ใช้เทคนิคจากภาคเอกชนมานะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าลักษณะการทำงานที่นำแนวคิดต่างๆจากเอกชนมาใช้เนี่ยนะครับก็ดึงผลประโยชน์สาธารณะไปสู่ภาคเอกชนได้แล้วก็เรียกประชาชนว่าลูกค้านะครับแนวคิดต่อมานะครับก็คือแนวคิดของในส่วนของที่เราเรียกว่า New Public Service นะครับหรือการบริการสาธารณะแนวใหม่หลักการบริหารในยุคนี้นะครับจะเป็นการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่เมื่อสักครู่นี้นะครับในส่วนของควรจะให้ความสำคัญกับภาคประชาชนและนะครับควรให้ความสำคัญกับบุคลากรในหน่วยงานเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้ก็คือในเรื่องของการแปลงจากแนวคิดมาสู่การปฏิบัตินะครับและแนวคิดสุดท้ายนะครับเรียกว่าแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่หรือ New Public Governance นะครับในชื่อของ NPG การบริหารในยุคนี้จะให้ความสำคัญกับการทำงานแบบอาศัยความร่วมมือที่หลากหลายจากกลุ่มพหุนิยมต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาสังคมเอกชนภาคประชาชนมาร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับสำหรับข้อจำกัดในยุคนี้นะครับในเรื่องของการบริหารราชการไทยก็คือในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการทำงาน
ร่วมกันนะครับยังต้องอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมและก็แนวทางการปฏิบัติที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสแล้วก็มีกฎระเบียบที่รองรับต่อไปนะครับมาสู่กลุ่มแนวคิดที่3นะครับก็คือกลุ่มแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญแนวนโยบายแห่งรัฐแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับซึ่งเป็นกระแสหลักของการบริหารราชการไทยนะครับสำหรับกลุ่มแนวคิดนี้นะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา65นะครับได้ระบุไว้ในหมวดของแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับโดยที่จะต้องมีการจัดทำพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ.2560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศพ.ศ.2560นะครับซึ่งส่งผลต่อการบริหารราชการไทยโดยตรงกลุ่มที่2นะครับก็คือแนวนโยบายของรัฐบาลนโยบายที่ดีจะต้องมาจากความต้องการของประชาชนโดยที่รัฐบาลจะต้องรวบรวมปัญหาของประชาชนมาสู่การบริหารราชการไทยนะครับและกลุ่มที่3นะครับแนวคิดระบบราชการ 4.0 นะครับซึ่งเป็นกระแสนิยมหลักในปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อมุ่งไปสู่ให้ประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับเป็นโมเดลที่ต้องการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ 4.0 นะครับขับเคลื่อนให้เกิดการปรับตัวและต้องการพลิกโฉมเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับแล้วก็การเป็น e-government นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของแนวคิดหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการบริหารราชการไทยครับ

หลักการในการบริหารราชการไทยหลักการในการบริหารราชการไทยที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยหลักการในการบริหารราชการไทยจะเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจในการบริหารราชการไทยเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับหลักการในการบริหารราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยการใช้อำนาจอธิปไตยโดยทั่วไปเป็นที่ทราบกันแล้วนะครับจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและก็อำนาจตุลาการสำหรับวิชาการบริหารราชการไทยอำนาจที่เราสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คืออำนาจบริหารราชการก็คืออำนาจในส่วนของการบริหารนั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานะครับจะมีแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการไทยซึ่งแบ่งนะครับส่วนราชการออกเป็น3ส่วนก็คือการบริหารราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อทำให้การบริหารนั้นเกิดความชอบธรรมนะครับหรือที่เราเรียกว่า legitimacy นะครับเพื่อทำให้การบริหารงานนั้นนะครับมีลักษณะเป็นการบริหารปกครองหรือที่เราเรียกว่า governance นะครับแล้วก็เพื่อทำให้การบริหารเป็นการบริหารงานสมัยใหม่และประสบความสำเร็จนะครับเรามาดูเรื่องของรัฐนะครับโดยทั่วไปรัฐมีองค์ประกอบ4ประการนะครับนักศึกษาเคยได้เรียนและได้อ่านมาแล้วนะครับองค์ประกอบ4ประการที่ว่านี้ก็คืออาณาเขตประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยนะครับถ้ารัฐไหนหรือประเทศไหนนะครับขาดอำนาจอธิปไตยก็ไม่มีสิทธิ์นะครับในการบริหารประเทศเราจะเห็นในเรื่องของรัฐบาลพัฒน์ถิ่นนะครับตัวอย่างเช่นองค์ดาไลลามะอย่างนี้นะครับท่านก็จะมีลักษณะเป็นรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเพราะว่าไม่มีอธิปไตยในการบริหารประเทศแต่องค์ประกอบอื่นมีหมดครับมีรัฐบาลมีประชากรมีดินแดนดังนั้นนักศึกษาจะเห็นความสำคัญของอำนาจอธิปไตยนะครับซึ่งถือเป็นอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศนะครับคือความมีเอกราชมีสิทธิ์ทางการบริหารในการปกครองประเทศของตนนะครับอำนาจนี้เนี่ยแหละครับเป็นอำนาจที่ขับเคลื่อนระบบราชการและทำให้การบริหารเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของรัฐบาลและประชาชนนะครับเรามาดูสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญในการใช้อำนาจเราเรียกว่าการใช้อำนาจนะครับหนึ่งก็คือการใช้อำนาจทางการบริหารอำนาจทางการบริหารผู้ใช้อำนาจก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะใช้อำนาจตามที่กฎหมายให้นะครับโดยที่กฎหมายเนี่ยได้รับรองการใช้อำนาจจากอำนาจอธิปไตยนะครับแล้วก็มีอำนาจทางนิติบัญญัติที่ออกเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการให้อำนาจแก่รัฐบาลนะครับจากนั้นระบบราชการก็จะทำการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติออกมาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อจัดบริการสาธารณะทางด้านต่างๆนะครับให้แก่ประชาชนต่อไปนะครับอำนาจที่2ครับเรียกว่าอำนาจนิติบัญญัตินะครับหรือการใช้อำนาจนิติบัญญัติองค์การทางนิติบัญญัติหรือหน่วยงานที่ใช้เราเรียกว่ารัฐสภานะครับซึ่งจะมีผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเราเข้าไปใช้อำนาจนิติบัญญัตินะครับความสำคัญของอำนาจนิติบัญญัติก็คือจะให้ความชอบธรรมกับระบบราชการในการใช้อำนาจนะครับหลังจากออกเป็นพระราชบัญญัติมาแล้วนะครับก็จะมีการออกกฎหมายอื่นๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไปเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบข้อบังคับประกาศต่างๆซึ่งเราถือว่าเป็นกฎหมายที่มีศักดิ์ในลำดับรองๆนะครับเพื่อที่จะทำให้ระบบราชการนำไปแก้ไขปัญหาหรือปฏิบัติราชการต่อไปนะครับมาดูอำนาจสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าอำนาจตุลาการการใช้อำนาจตุลาการมีลักษณะเป็นอำนาจวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐด้วยกันเองรัฐกับเอกชนนะครับรัฐกับประชาชนหรือเอกชนกับเอกชนนะครับเราคงมีประสบการณ์หรือเปล่าบางท่านนะครับเช่นเกี่ยวข้องกับรัฐกับประชาชนนะครับหรือรัฐกับรัฐนะครับก็จะอยู่ในศาลปกครองนอกจากนี้ยังมีศาลอื่นๆนะครับเช่นศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาแผนกคดีอาญาแล้วก็ศาลทหารเป็นต้นนะครับก็ไปแล้วในส่วนที่1นะครับก็คือการใช้อำนาจอธิปไตยทีนี้เรามาดูในส่วนของระบบราชการราชการบริหารต่างๆจะมีการใช้อำนาจที่แตกต่างกันนะครับที่คุ้นชื่อเลยก็คือการรวมอำนาจนะครับหรือหลักการรวมอำนาจ centralization นะครับหลักการแบ่งอำนาจนะครับ deconcentration และหลักการกระจายอำนาจ decentralization นะครับการรวมอำนาจใครเป็นผู้ใช้ครับการรวมอำนาจก็คือรัฐบาลกลางนะครับหรือหน่วยงานซึ่งอยู่ในส่วนกลางอันได้แก่กระทรวงทบวงกรมนะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาและสั่งการนะครับเพื่อให้เกิดเอกภาพประเทศไหนนะครับจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากหรือน้อยเขาดูจากการรวมอำนาจนะครับยิ่งถ้ารวมอำนาจมากนี่เขาถือว่ามีความเป็นประชาธิปไตยน้อยนะครับถ้ามีการกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนในประเทศได้บริหารงานนะครับเขาจะถือว่าระดับความเป็นประชาธิปไตยนั้นสูงนะครับ
อำนาจที่2เราเรียกว่าการแบ่งอำนาจการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นการแบ่งนะครับจากราชการส่วนกลางมีการมอบอำนาจให้กับราชการในส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งหลักๆ ก็คือนะครับจังหวัดและอำเภอนะครับเพื่อนำงานของส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างๆนะครับหลักการสุดท้ายครับหลักการกระจายอำนาจเป็นหลักการที่รัฐบาลส่วนกลางนะครับมอบอำนาจหรือคืนอำนาจนะครับบางส่วนบางประการให้กับท้องถิ่นนะครับไปบริหารงานได้อย่างอิสระนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของราชการส่วนกลางแล้วก็ราชการส่วนภูมิภาคนะครับโดยมีผู้ว่าราชการแล้วก็ท่านนายอำเภอคอยกำกับการบริหารงานของท้องถิ่นนะครับสรุปนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะมีการบริหารอยู่2ประเด็นนะครับก็คือในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับก็แบ่งออกเป็นอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและการใช้อำนาจที่เราเรียกว่ารวมอำนาจแบ่งอำนาจและกระจายอำนาจครับ

พัฒนาการของการบริหารราชการไทยพัฒนาการของการบริหารราชการไทยอาจจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะครับเรื่องที่1ก็คือพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชและเรื่องที่2พัฒนาการการบริหารราชการไทยในสมัยประชาธิปไตยเรามาดูเรื่องแรกนะครับพัฒนาการของการบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชอาจจะแบ่งได้ออกเป็น3ยุคนะครับก็คือในสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1782ถึง1981นะครับสมัยที่2สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับพ.ศ. 1893ถึง2310และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับพ.ศ. 2325นะครับจนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เรามาดูการบริหารราชการไทยในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งมีลักษณะทางการบริหารแบบบิดาปกครองบุตรหรือพ่อปกครองลูกนะครับในขณะที่นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีลักษณะการบริหารคล้ายแบบประชาธิปไตยโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอนะครับกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้อธิบายว่ามีลักษณะคล้ายดิโมแครติกเนื่องจากพ่อขุนรามคำแหงให้ความสนิทสนมทรงมีอัธยาศัยนะครับกับราษฎรหรือไพร่นะครับในลักษณะเสมอหรือพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากับท่านได้นะครับสภาพเศรษฐกิจในยุคนี้หรือในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับก็มีการทำหรือริเริ่มนะครับในเรื่องของทำนบพระร่วงหรือการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในสมัยสุโขทัยเรามาดูในส่วนของโครงสร้างการบริหารนะครับโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็นราชธานีก็คือส่วนกลางนั่นเองก็คือกรุงสุโขทัยนะครับในส่วนของหัวเมืองชั้นในนะครับแบ่งออกเป็นเมืองอุปราชเมืองอุปราชก็คือคนที่พระมหากษัตริย์นะครับได้ทรงวางไว้ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์คนต่อไปนะครับให้ไปครองเมืองอุปราชเมืองลูกหลวงนะครับแล้วก็เมืองหน้าด่านเมืองลูกหลวงคือเมืองที่เชื้อพระวงศ์ไปปกครองนะครับเมืองหน้าด่านคือเมืองที่มีในส่วนของข้าราชการนะครับหรืออำมาตย์ไปปกครองดูแลแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือหัวเมืองชั้นในนะครับซึ่งกรุงสุโขทัยและหัวเมืองชั้นในเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นการบริหารแบบส่วนกลางนะครับแล้วก็ภูมิภาคนะครับในส่วนด้านนอกนะครับจะมีเมืองพญามหานครซึ่งยังถือว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองประเทศราชซึ่งเป็นชาวต่างชาติเราจะถือว่ามีลักษณะคล้ายการกระจายอำนาจนะครับชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้ของสุโขทัยนี้นะครับอาทินะครับเมืองมรกายะโฮทวายหงสาวดีเวียงจันทร์เวียงคำนะครับก็จะใช้ลักษณะการส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับพัฒนาการต่อมาคือในสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับมีลักษณะการบริหารซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจากกรุงสุโขทัยคือได้รับอิทธิพลจากขอมหรือที่เรารู้จักกันในเรื่องของระบบเทวสิทธิ์นะครับการบริหารงานมีพัฒนาการที่สำคัญ3ครั้งคือครั้งที่1ในสมัยพระเจ้าอู่ทองนะครับเป็นการริเริ่มหรือเกิดระบบทางการบริหารที่เรียกว่าจตุสดมครั้งแรกนะครับประกอบไปด้วยราชการส่วนกลางคือเวียงวังคังนานะครับเวียงดูแลราชธานีวังดูแลในส่วนของราชสำนักนะครับแบ่งหน้าที่กับเวียงคือเวียงดูแลเรื่องความสงบนะครับคลังดูแลเรื่องของภาษีอากรและนาดูแลเรื่องเกษตรเรื่องเศรษฐกิจนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรการเพาะปลูกนะครับเรามาดูในส่วนของราชการส่วนภูมิภาคนะครับกรุงศรีอยุธยายังยึดหลักตามแบบสุโขทัยนะครับก็คือมีเมืองหลวงหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศราชมาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญครั้งที่2ก็คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับการบริหารราชการส่วนกลางมีวิวัฒนาการที่เพิ่มจากระบบจตุสดมก็คือเกิดสมุหนายกกับสมุหกลาโหมนะครับก็คือฝ่ายทหารและก็ฝ่ายพลเรือนนะครับโดยสมุหกลาโหมเนี่ยจะเป็นฝ่ายทหารส่วนสมุหนายกนะครับก็จะดูแลเรื่องเวียงวังคลังนานะครับเกิดอัครมหาเสนาบดี2ตำแหน่งนะครับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการดึง

อำนาจเข้าสู่พนครนะครับโดยจะเห็นได้จากในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเองก็จะไม่มีตำแหน่งเจ้าเมืองแล้วนะครับเปลี่ยนจากการเรียกเจ้าเมืองว่าผู้รั้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองในหัวเมืองชั้นในและชั้นนอกในส่วนของการแบ่งอำนาจในยุคนี้นะครับมีระบบที่เรียกว่าระบบเมืองแขวงตำบลหมู่บ้านนะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เราจะเรียกว่าราชการส่วนภูมิภาคในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายของอยุธยานะครับเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับถ้าใครเคยดูละครนะครับก็จะพบว่าจะมีฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหกลาโหมซึ่งมีอำนาจทางการทหารมากเมื่อพระเพทราชาเข้าสู่ตำแหน่งพระมหากษัตริย์ปราบดาภิเษกเนี่ยก็เลยทำการขานอำนาจครับทำให้ทหารในฝ่ายของสมุหกลาโหมเหลือเพียงครึ่งหนึ่งและให้ดูแลนะครับเพียงหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนหัวเมืองฝ่ายเหนือให้สมุหนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าตัวสมุหนายกนี่แหละเป็นรากฐานทำให้มหาดไทยเนี่ยมีอิทธิพลมาจนปัจจุบันนะครับเพราะว่าได้รับการดูแลทหารในหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งหมดเหตุผลก็คือการขานอำนาจนั่นเองนะครับของสองตำแหน่งนี้นะครับเรามาดูพัฒนาการในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งจะเน้นในสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการปฏิรูปต้องบอกเลยว่าเป็นการปฏิรูปการปกครองของประเทศไทยในครั้งแรกนะครับการบริหารราชการส่วนกลางนะครับเห็นได้ชัดเลยก็คือมี12กระทรวงนะครับจากเดิมเนี่ยมีเพียง4กรมนะครับจาก4กรมเนี่ยก็คือเวียงวังคังนานะครับแล้วก็พัฒนาการในช่วงนี้เปลี่ยนเป็น12กรมแล้วก็ยกฐานะเป็น12กระทรวงต่อมายุบเหลือ10กระทรวงนะครับส่วนราชการส่วนภูมิภาคเราเรียกว่าเทศาภิบาลหรือมณฑลเทศาภิบาลนะครับประเทศไทยในอดีตเนี่ยเคยมีมณฑลนะครับคือหลายๆเมืองรวมกันนะครับจากนั้นเองนะครับราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็นเมืองและก็อำเภอจะเห็นว่าคำว่าจังหวัดยังไม่มีนะครับคำว่าจังหวัดเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับเราจะเรียกว่าผู้ว่าราชการเมืองนะครับส่วนการบริหารท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นแห่งแรกเนี่ยก็คือสุขาภิบาลกรุงเทพนะครับส่วนสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกคือสุขาภิบาลท่าฉลอมนะครับการดำเนินงานของสุขาภิบาลประสบความสำเร็จในช่วงแรกและได้ขยายผลต่อมานะครับเรามาดูพัฒนาการอีกยุคนึงก็คือในสมัยประชาธิปไตยนะครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับก็ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับระเบียบราชการบริหารครั้งแรกนะครับในปีพ.ศ.2476กฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเกิดขึ้นก็คือพ.ร.บ.ปี2476พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2495และฉบับที่สำคัญที่สุดใช้ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534นะครับปรับปรุงฉบับสำคัญคือฉบับที่5ปี2145นะครับฉบับที่6ฉบับที่7ปัจจุบันนี้เราใช้ถึงฉบับที่8นะครับในปีพ.ศ.2553การบริหารราชการไทยจะใช้คู่กับพ.ร.บ.อีกฉบับนึงเราเรียกว่าพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545นะครับล่าสุดนะครับปรับปรุงถึงฉบับที่20พ.ศ.2564นะครับโครงสร้างในปัจจุบันเป็นอย่างไรเกี่ยวกับการบริหารราชการไทยโครงสร้างในปัจจุบันเป็น20กระทรวงนะครับแบ่งเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆทบวงในปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับ20กระทรวงนี้เราหมายถึง19กระทรวงครับบวก1สำนักนายกในอดีตนะครับเคยมี14กระทรวงในสมัยอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุน12กระทรวงในสมัยรัชกาลที่5นะครับสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับยังคงแบ่งเป็นจังหวัดและอำเภอส่วนการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลอบต.กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครับ

ระบบในการบริหารราชการไทยระบบในการบริหารราชการไทยประกอบไปด้วยพันธกิจโครงสร้างประเภทขององค์กรภาครัฐบุคลากรและกลไกในการบริหารราชการไทยในส่วนของพันธกิจของระบบราชการไทยอาจอธิบายได้ใน3ส่วนส่วนแรกก็คือพันธกิจที่เราแบ่งตามนโยบายของรัฐแนวนโยบายของรัฐจะถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญการแบ่งพันธกิจในลักษณะนี้จะแบ่งเป็นด้านใหญ่ๆเช่นด้านความมั่นคงของรัฐด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านศาสนาสังคมสาธารณสุขเป็นต้นการแบ่งแบบที่2เราเรียกว่าการแบ่งตามภารกิจพื้นฐานของรัฐและภารกิจในลำดับรองลักษณะภารกิจพื้นฐานนะครับเช่นด้านความมั่นคงด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านงานตำรวจด้านงานตุลาการภารกิจในลำดับรองเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการป้องกันโรคด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเป็นต้นนอกจากนี้เรายังอาจแบ่งภารกิจในด้านกว้างๆโดยอาจจะแบ่งประเภทออกเป็นเช่นประเภทงานบริการสังคมประเภทงานควบคุมและจัดระเบียบประเภทงานสนับสนุนและประเภทงานสงเคราะห์หรือช่วยเหลือเช่นงานสวัสดิการงานพัฒนาชุมชนเป็นต้นส่วนที่2ภายใต้ระบบจะมีโครงสร้างระบบราชการซึ่งประกอบไปด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการการจัดระเบียบบริหารราชการแบ่งออกเป็นราชการส่วนกลางราชการส่วนกลางจะมีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและกรมหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคสำหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างประกอบไปด้วย2ส่วนคือจังหวัดและอำเภอซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษโครงสร้างในรูปแบบทั่วไปประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรูปแบบพิเศษประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาองค์การภาครัฐสำหรับองค์การภาครัฐประกอบไปด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงเช่นสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาเช่นสำนักราชเลขาธิการสำนักพระราชวังเป็นต้นองค์การภาครัฐรูปแบบที่4เช่นองค์การตามรัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยศาลศาลรัฐธรรมนูญศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอิสระเช่นกกต.ปปช.คตง.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและองค์การอื่นตามรัฐธรรมนูญเช่นสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจอัยการสูงสุดคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นต้นรูปแบบองค์การภาครัฐในรูปแบบที่5เช่นองค์การมหาชนองค์การมหาชนเป็นลักษณะองค์การที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้แสวงหากำไรแต่เน้นความคล่องตัวและความมีประสิทธิภาพที่สูงในการจัดบริการเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้วเรื่องต่อไปนะครับคือบุคลากรของรัฐบุคลากรของรัฐหมายถึงบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบราชการไทยอันหมายรวมถึงข้าราชการทุกประเภทข้าราชการการเมืองข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนข้าราชการฝ่ายตุลาการเป็นต้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพนักงานเทศบาลพนักงานส่วนตำบลพนักงานเมืองพัทยาพนักงานรัฐวิสาหกิจและรวมถึงลูกจ้างของส่วนราชการประเด็นสุดท้ายได้แก่เรื่องของกลไกในการบริหารราชการไทยกลไกที่ใช้ในการบริหารราชการไทยโดยปกติจะปรากฏอยู่ในรูปของกฎหมายต่างๆได้แก่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับซึ่งล่าสุดได้แก่กฎหมายการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับพ.ศ.2545แก้ไขฉบับที่18นะครับพ.ศ.2562ยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้มีกรมการขนส่งทางรางสังกัดอยู่ในกระทรวงคมนาคมกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้ปัจจุบันเช่นฉบับปีพ.ศ.2551นะครับกฎหมายที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับฉบับสำคัญสำคัญเช่นพ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปี2548และกฎอัยการศึกพ.ศ.2457เป็นต้นนะครับกฎหมายที่มีความสำคัญและเป็นกลไกหลักในปัจจุบันได้แก่กฎหมายที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นพ.ร.บ.จัดทำยุทธศาสตร์ชาติพ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินปฏิรูปประเทศปี2560พ.ร.บ.การบริหารงานและให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิตอลปีพ.ศ. 2562เป็นต้น

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์

0: การจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
3: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
2: ไม่รู้
3: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านพระเจ้าม
4: าเร็ว
3: ลมวงไปสักสักหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไ
5: ม้นะน่ารัก
6: เมื่อไหร่จะเลิก
7: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

านักศึกษายินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา52314การป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขค่ะอันนี้เราจะมาเรียนกันที่หน่วยที่1นะคะหน่วยที่1แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความรู้ทั่วไปค่ะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการป้องกันและการควบคุมโรคทางสาธารณสุขกันนะคะเนื้อหาของหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น4ตอนค่ะตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องความหมายและความสำคัญนะคะตอนที่2จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องตอนที่3จะเป็นหลักการป้องกันและควบคุมโรคและตอนสุดท้ายคือมาตรการการป้องกันทางกฎหมายค่ะแน่นอนนะคะเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็ต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ค่ะก็คือนักศึกษาจะต้องอธิบายความหมายประเภทความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อการป้องกันและควบคุมโรคได้นะคะ2ก็คือจะต้องอธิบายระบาดวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขได้ค่ะ3ก็คือจะต้องอธิบายหลักการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะคะและสุดท้ายจะต้องอธิบายมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคทางสาธารณสุขค่ะเรามาดูกันที่ความหมายของการป้องกันและควบคุมโรคกันนะคะความหมายของการป้องกันโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า prevention disease ก็จะมีหลายนิยามด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นของ WHO นะคะของบุคคลอื่นๆนะคะหรือของกรมควบคุมโรคนะคะ WHO ได้ให้นิยามของ prevention ไว้ว่าการป้องกันโรคเนี่ยคือการควบคุมปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆแล้วก็รวมถึงการที่จัดการนะคะไม่ให้โรคนั้นนะคะเกิดการแพร่กระจายออกไปหรือว่าลดผลกระทบที่เกิดจากโรคนั้นแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะมีนิยามที่สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำจัดโรคนะคะ2คือการชะลอการดำเนินของโรคและความพิการค่ะและ3คือการลดผลกระทบของโรคให้น้อยเกิดโรคให้เกิดโรคน้อยที่สุดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทิศทางเดียวกับ WHO เนาะหรือว่าจะเป็นนิยามของกรมควบคุมโรคนะคะที่ได้บอกว่าการป้องกันโรคคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ดำเนินการก่อนที่จะเกิดโรคหรือภัยก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดโรคหรือภัยพิบัติดังกล่าวขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูความหมายของการควบคุมโรคนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า control disease ค่ะ control disease นะคะก็จะมีความหมายหลากหลายกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการนะคะอย่างต่อเนื่องที่ลดมุ่งลดนะคะลดการเกิดโรคลดระยะเวลาของการแพร่กระจายของโรคนะคะหรือว่าความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคนะคะรวมถึงการลดผลกระทบของการติดเชื้อนะคะลดภาวะแทรกซ้อนนะคะแล้วก็ลดภาระทางการเงินแก่ชุมชนด้วยค่ะ

หรือบางทีนะคะกรมควบคุมโรคนะคะเขาก็จะมีนิยามนะคะของเกี่ยวกับเรื่องคอนโทรลนะคะว่ามันคือมาตรการหรือกิจกรรมที่ดําเนินการหลังจากที่เกิดโรคหรือภัยแล้วนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรคหรือภัยนั้นสงบโดยเร็วนะคะลดความเสียหายต่อชีวิตและความเป็นอยู่ให้เกิดน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วนะคะก็สามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการป้องกันโรคนะคะกับการควบคุมโรคเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะการป้องกันโรคเนี่ยก็จะใช้ควบคู่กับการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมโรคและการฟื้นฟูค่ะเพราะมันมีบริบทที่คล้ายๆกันนะคะแต่ในชุดวิชานี้นะคะหรือว่าในหน่วยโดยเฉพาะในหน่วยนี้นะคะเราจะขอนิยามความหมายของการป้องกันโรคนะคะให้ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคไปด้วยค่ะโดยเราจะได้กําหนดนิยามการป้องกันโรคนะคะครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมที่ดําเนินก่อนการเกิดโรคนะคะหรือว่า primary นะคะ prevention หรือว่าการเกิดโรคแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็น secondary prevention นะคะรวมถึงการที่เกิดโรคไปแล้วนะคะแล้วเรามาแก้ไขที่หลังนะคะ tertiary prevention ค่ะส่วนกิจกรรมของการควบคุมโรคนะคะเราจะเน้นที่การดําเนินกิจกรรมในช่วงก่อนเกิดโรคระหว่างเกิดโรคแต่ยังไม่แสดงอาการนะคะเป็นหลักนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดําเนินการทํากิจกรรมในทั้ง2ช่วงเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องมาเรียนรู้คําศัพท์เกี่ยวกับระบาดวิทยากันก่อนนะคะคําศัพท์แรกที่นักศึกษาจะต้องจําให้ได้เลยนะคะเพราะเราจะใช้กันทุกหน่วยเลยนะคะก็คือปัจจัย3ทางวิทยาการระบาดของการเกิดโรคค่ะก็คือ epidemiology triad นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามันคือ3นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง3ด้านนะคะได้แก่ agentโฮสต์แล้วก็ environment ค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคคนหรือสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งก่อโรคหรือเอเจนต์นะคะก็คือปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคค่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ค่ะก็จะแบ่งเป็นประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อโรคทางชีวภาพเคมีกายภาพหรือว่าเกิดจากการที่เราเกิดได้สารอาหารมากเกินหรือว่าขาดสารอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะปัจจัยต่อมาก็คือโฮสต์ค่ะโฮสต์หรือว่าคนนะคะก็คือผู้ที่อาจจะรับเชื้อหรือว่ารับสิ่งก่อโรคเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเป็นตัวที่เกิดการป่วยขึ้นนะคะปัจจัยหลักของคนนะคะที่เกิดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็พฤติกรรมค่ะปัจจัยสุดท้ายนะคะ environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะคะคือทางกายภาพเคมีชีวภาพเศรษฐกิจและสังคมค่ะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเขามีปฏิสัมพันธ์ที่สมดุลกันนะคะมีเอเจนต์อยู่ด้านหนึ่งมีโฮสต์อยู่ด้านหนึ่งและเอเวอร์เมนต์เป็นอยู่ตรงกลางนะคะ3อันนี้สมดุลกันนะคะมันก็จะไม่เกิดการเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดการเสียสมดุลนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านเอเจนต์ทางโฮสต์หรือทางเอเวอร์เมนต์นะคะก็จะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการเสียสมดุลในแต่ละปัจจัยมันเป็นยังไงนะคะอันดับแรกคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเกี่ยวกับคนนะคะเราจะเห็นว่าโฮสต์นะคะก็จะหนักลงนะคะมันก็จะทําให้เกิดการเจ็บป่วยนะคะโดยคนเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องภูมิต้านทานกับพฤติกรรมเนาะมันก็คือจะเกี่ยวกับคนเนี่ยค่ะมีความไวต่อการรับเชื้อหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการติดโรคหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในจํานวนที่มากขึ้นนะคะเมื่อสัดส่วนของคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดภาวะที่ติดเชื้อหรือว่ามีความต้านทานในโรคในกลุ่มประชากรนั้นได้น้อยลงนะคะหรือว่าอย่างไรโดยกรณีของโรคที่ไม่ติดต่อเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นถ้าคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติหรือพฤติกรรมเสี่ยงเยอะไม่สวมหมวกกันน็อกรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรประมาณนี้นะคะหรือว่ามีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคที่ลดลงเนี่ยก็จะทําให้มีการโอกาสที่จะเกิดโรคได้มากขึ้นนะคะมันได้ไปทางโฮสต์ค่ะทีนี้นะคะการเสียสมดุลต่อมาคือการเสียสมดุลในปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งก่อโรคนะคะมันก็จะเบ้มาทางเอเจนต์นะคะอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สิ่งก่อโรคมันมีมากขึ้นนะคะหรือว่ามันจะมีโอกาสเนี่ยสิ่งก่อโรคมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้มีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นนะคะหรือว่าจะมีสิ่งก่อโรคหรือว่าเชื้อที่เกิดใหม่ขึ้นมาในชุมชนนะคะหรือก็คือโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าเชื้อโควิดที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทําให้เกิดการติดต่อได้นะคะในกรณีที่เป็นโรคติดต่อนะคะเชื้อโรคเนี่ย

มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะเชื้อไวรัสเนอะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อได้นะคะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะแล้วก็ทำให้การป้องกันและควบคุมโรคเนี่ยยากขึ้นนะคะหรือว่าในกรณีของโรคไม่ติดต่อเนี่ยสิ่งก่อโรคอาจจะไม่ใช่เชื้อนะคะแต่อาจจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าสิ่งของบางอย่างเช่นบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็ได้นะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้เกิดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะพวกนี้นะคะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเราได้รับมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดเจ็บการเจ็บป่วยแล้วก็เกิดโรคได้ค่ะสุดท้ายนะคะคือปฏิสัมพันธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะทางสิ่งแวดล้อมมันเป็นสามเหลี่ยมตรงกลางใช่ไหมคะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปก็คือมันจะเบ้นะคะเอียงไปทางด้านโฮสต์หรือเอียงไปทางด้านเอเจนต์นะคะก็จะทำให้เกิดความผิดปกติทั้งสองอย่างเลยค่ะถ้าสามเหลี่ยมนะคะมันเอียงไปทางด้านโฮสต์นะคะมันก็จะทำให้การเสียสมดุลในการป้องปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับคนค่ะเช่นเกิดอุทกภัยอัคคีภัยวัตภัยนะคะหรือว่าเกิดการขาดอาหารสงครามนะคะพวกนี้ก็จะทำให้การดำรงชีวิตของคนเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็คนเนี่ยก็จะอ่อนแอลงนะคะมีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะหรือลดลงนะคะก็จะทำให้คนเนี่ยค่ะหรือว่าโฮสต์เนี่ยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายขึ้นนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยมันเบ้ไปทางเอเจนต์นะคะก็จะเป็นการเกิดเรียกว่าการเสียสมดุลในปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งก่อโรคในคนเพิ่มขึ้นค่ะเช่นนะคะสิ่งแวดล้อมฤดูกาลนะคะฤดูฝนเนี่ยทำให้ยุงเนี่ยนะคะมันมีมากขึ้นนะคะก็จะมีพาหะในการนำโรคเพิ่มขึ้นค่ะก็จะสามารถเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากยุงได้เพิ่มขึ้นค่ะมานะคะคือธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะหรือ natural history of disease ค่ะธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเราจะดูกันเป็นไทม์ไลน์นะคะจะเริ่มตั้งแต่ระยะวัยต่อโรคจนถึงระยะหายพิการตายนะคะอันดับแรกเลยนะคะคือเราจะบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยอยู่รูปปกติเนี่ยเราจะมีความวัยต่อโรคเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เราวัยหรือว่าบางทีเราจะเป็นช่วงอ่อนแอเงี้ยนะคะพอระยะวัยต่อโรคนะคะถ้าเราได้รับเชื้อหรือปัจจัยเข้าไปนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อค่ะแต่ว่าช่วงแรกนะคะมันจะเป็นช่วงระยะฟักตัวนะคะหรือว่าระยะที่เชื้อมันก่อโรคเนี่ยเราก็ยังไม่มีอาการนะคะมันจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพนะคะเบื้องต้นค่ะมันก็จะเป็นช่วงไทม์ไลน์นะคะคือติดเชื้อแต่ไม่มีอาการแสดงออกมานะคะทีนี้ต่อมานะคะเราก็จะเริ่มมีอาการนะคะเราก็จะเรียกระยะตรงนี้ว่าออนเซ็ตนะคะพอระยะมีอาการเริ่มมีอาการเสร็จนะคะเราก็จะมีระยะที่แสดงอาการออกมาหรือมีคลินิคอลดีซีสนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเพราะจะมีอาการออกมาเนาะก็จะไปหาหมอนะคะก็จะมีการได้รับการวินิจฉัยนะคะถ้าได้รับการวินิจฉัยนะคะก็จะได้รับการรักษากันในขั้นตอนนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าโรคมันร้ายแรงนะคะรักษาเนี่ยอาจจะไม่ได้หายขาดนะคะก็อาจจะมีความพิการติดตัวหรือว่าจะเสียชีวิตไปได้นะคะหรือว่าถ้าโรคที่รักษาทันนะคะได้รับการวินิจฉัยที่ทันรักษาได้ถูกต้องแล้วก็ทันแล้วก็เกิดการหายได้นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วไปนะคะคำศัพท์คำต่อไปนะคะคือคำว่าห่วงโซ่ของการติดเชื้อค่ะหรือว่า chain of infection นะคะคำว่าห่วงโซ่นะคะเราก็จะเห็นอยู่แล้วมันก็จะมีปัจจัยนะคะร้อยเรียงกันนะคะเกี่ยวข้องกันโยงกันเป็นห่วงโซ่นะคะเราจะเริ่มจากตัวก่อโรคนะคะหรือว่าเอเจนต์นะคะเอเจนต์อาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่ามันคือสิ่งที่ก่อโรคเนาะมันมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้รวมถึงอาจจะเรามองเห็นหรือเรามองไม่เห็นก็ได้นะคะตัวก่อโรคนะคะก็จะทำการก่อนที่มันจะไปก่อโรคที่โฮสต์เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะไปฝังตัวอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเราเรียกที่เชื้อเนี่ยไปฝังตัวนะคะว่าแหล่งรังโรคค่ะแหล่งรังโรคนะคะหรือว่ารีเซอร์วัวนะคะก็จะมีทั้งหมด3แบบใหญ่ๆนะคะคือในคนในสัตว์หรือว่าในสิ่งแวดล้อมนะคะคนที่มีแหล่งรังโรคนะคะเก็บกักเชื้อไว้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีแสดงอาการหรือไม่มีการเจ็บป่วยนะคะเมื่อเชื้อนะคะไปอยู่ที่แหล่งรังโรคไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมนะคะในดินนะคะในน้ำอะไรพวกนี้ค่ะเชื้อนะคะก็จะรอเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสมนะคะเมื่อเข้าสู่ในภาวะที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีทางออกนะคะจากแหล่งรังโรคเนี่ยไปเชื่อมต่อกับโฮสต์นะคะโดยทางออกของแหล่งรังโรคเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดเชื้อนะคะทาง

ของแรงรังโรคก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมันขึ้นอยู่กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อด้วยนะคะว่ามันออกมาทางไหนนะคะส่วนใหญ่นะคะก็จะถ้าอยู่ในคนหรือในสัตว์นะคะก็จะมีออกมาจากสิ่งคัดหลั่งนะคะหรือว่าออกมาทางอุจจาระนะคะปนเปื้อนมาจากการที่เราขับถ่ายอุจจาระนะคะรวมถึงการที่มีการสัมผัสนะคะออกจากผิวหนังก็ได้นะคะที่แบบติดต่อโดยตรงนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าในสัตว์เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการรับประทานอาหารที่เขาอยู่ในเนื้อนะคะปนเปื้อนอยู่ในเนื้อแล้วเรารับประทานเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้เมื่อมีทางออกจากเชื้อก็ออกมาจากรีเซอร์วัวแล้วนะคะมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการถ่ายทอดเชื้อไปสู่โฮสต์นะคะวิธีการถ่ายทอดเชื้อเนี่ยก็จะต้องเหมาะสมนะคะกับทางออกของเชื้อนะคะเช่นวิธีการถ่ายทอดเชื้อหลักๆจะมี2แบบนะคะคือถ่ายทอดโดยตรงนะคะไดเรกนะคะถ่ายทอดทางตรงนี่คือการจากสัมผัสนะคะหรือว่าถ่ายทอดโดยทางอ้อมนะคะจากสิ่งคัดหลั่งจากทางอากาศจากทางฝุ่นหรือว่าจากการที่เราเนี่ยรับประทานเข้าไปนะคะปนเปื้อนอยู่ในอาหารนะคะหรือจากการที่เรามีแมลงนะคะหรือว่าเวกเตอร์เนี่ยเป็นตัวนำพาก็ได้นะคะก็จะเป็นวิธีการถ่ายทอดเชื้อเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะมันก็จะต้องเข้าสู่เชื้อผู้รับเอาเชื้อเนี่ยค่ะเข้าสู่ตัวผู้รับหรือตัวโฮสต์นะคะซึ่งการช่องทางการเข้าสู่ผู้รับเนี่ยค่ะก็จะต้องสัมพันธ์กับวิธีการถ่ายทอดเชื้อนะคะเช่นถ้ามันเป็นวิธีการถ่ายทอดโดยตรงนะคะจากการสัมผัสเนี่ยช่องทางการรับก็จะเป็นทางผิวหนังนะคะหรือการหายใจเข้าไปนะคะหรือว่าจากซีคีชันนะคะน้ำหูน้ำตาน้ำลายนะคะก็จะเป็นปนเปื้อนจากการหายใจสูดดมเข้าไปนะคะรวมถึงถ้าจะมีวิธีการถ่ายทอดจากการกินนะคะก็จะได้รับเชื้อจากการรับประทานเข้าไปค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายทอดจากเวกเตอร์นะคะก็จะเป็นการถูกกัดนะคะถูกดูดนะคะก็จะเผยแพร่เลือดแพร่เชื้อเข้าไปจากทางผิวหนังนะคะเข้าสู่กระแสเลือดค่ะทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยทางโฮสต์เนี่ยเราจะได้เชื้อเนี่ยได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยตลอดค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยทุกครั้งที่เราได้รับเชื้อเข้าไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราก็มีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนาะแต่เมื่อใดก็ตามนะคะที่เรามีระบบภูมิคุ้มกันที่ลดลงนะคะหรือมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นนะคะเราก็จะมีความไวต่อการเกิดโรคค่ะซึ่งเชื้อนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีความไวต่อการเกิดโรคนะคะเมื่อเราได้รับเชื้อเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นค่ะนอกจากการที่เรามีความไวจากการที่เรามีภูมิต้านทานลดลงนะคะหรือว่าเรามีพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเราก็จะมีโอกาสที่มีความไวต่อโรคเนี่ยเกิดจากช่วงวัยนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเช่นวัยเด็กหรือวัยทารกกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีความไวต่อโรคบางโรคนะคะมากกว่านะคะวัยผู้วัยทำงานหรือว่าวัยผู้ใหญ่เนาะหรือว่าถ้าเป็นเพศหญิงนะคะในภาวะที่เรามีประจำเดือนหรือภาวะที่เราตั้งครรภ์เนี่ยเราก็จะมีความไวต่อโรคได้มากกว่าปกติค่ะซึ่งในสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้นนะคะจากการที่นักศึกษาดูห่วงโซ่ของการติดเชื้อทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันนะคะการเกิดโรคไม่ใช่แค่ตัวก่อโรคไปสู่เอเจนต์เนี่ยไปสู่โฮสต์แล้วก็ติดนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันและการควบคุมโรคนะคะก็คือการจะต้องตัดห่วงโซ่ของการติดเชื้อนี้ค่ะตัดวงจรนะคะไม่ให้ตัวก่อโรคเนี่ยมันไปเข้าสู่แหล่งรังโรคได้หรือไม่ให้แหล่งรังโรคเนี่ยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถออกจากแหล่งรังโรคได้หรือว่าไม่ให้ตัดวิธีการถ่ายทอดเชื้อเลยไม่ให้เชื้อเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดไปสู่เอเจนต์ได้หรือว่ารวมถึงการทำไม่ทำให้เชื้อเนี่ยไปสู่โฮสต์ได้นะคะหรือว่ารวมถึงการทำให้โฮสต์เนี่ยมีความแข็งแรงนะคะร่างกายสุขภาพของโฮสต์เนี่ยแข็งแรงมีภูมิต้านทานนะคะจะได้ไม่ไวต่อการติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นห่วงโซ่ของการติดเชื้อก็จะสำคัญมากต่อการป้องกันและควบคุมโรคค่ะเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ของระบาดวิทยากันไปแล้วนะคะเราก็จะมาดูเกี่ยวกับระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขกันค่ะระดับของการป้องกันโรคทางสาธารณสุขนะคะหลักๆเราจะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะคะคือระดับปฐมภูมินะคะ primary prevention ค่ะระดับทุติยภูมินะคะ secondary prevention นะคะแล้วก็ระดับตติยภูมิค่ะ tertiary prevention นะคะแต่ในบางตำรานะคะเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ระดับนะคะก็คือจะมีการเพิ่มระดับก่อนปฐมภูมิหรือว่า primary prevention ขึ้นมาค่ะทีนี้นะคะก่อนที่เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระดับ
การป้องกันโรคต่างๆนะคะอาจารย์อยากให้นักศึกษานึกกลับไปที่คำว่าธรรมชาติของการเกิดโรคนะว่าเราจะ

ระยะการเกิดโรคเป็น3ระยะใหญ่ๆได้แก่ระยะก่อนเกิดโรคระยะการเกิดโรคแล้วก็ระยะหลังเกิดโรคนะคะทีนี้การป้องกันมันก็จะขึ้นอยู่กับธรรมชาติการเกิดโรคด้วยเนาะถ้าสมมุติว่าเราป้องกันโรคนะคะในระยะการก่อนเกิดโรคเนี่ยเราจะเรียกว่าการป้องกันโรคล่วงหน้านะคะซึ่งก็จะมี2ระยะอยู่ในนี้นะคะก็จะเป็นระยะการป้องกันโรคปฐมภูมินะคะหรือว่าจะมีบางตำราก็จะมีระยะการป้องกันโรคก่อนระดับปฐมภูมิขึ้นมาด้วยนะคะเป็น2ระยะอยู่ในระดับนี้นะคะต่อมานะคะคือระยะการเกิดโรคนะคะซึ่งระยะการเกิดโรคเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่ามันไม่ได้แค่ว่าเราแสดงอาการออกมามันตั้งแต่ติดเชื้อเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงติดเชื้อแล้วก็เชื้อเนี่ยฟักตัวนะคะมันก็ยังไม่มีอาการเนอะก็คือเป็นระยะก่อนมีอาการแล้วก็มีเริ่มแสดงอาการออกมาคือระยะมีอาการรวมถึงระยะที่เริ่มเสื่อมความสามารถนะคะหรือเริ่มมีปัญหาเริ่มที่จะเป็นพิการนะคะเกิดขึ้นนะคะพวกนี้จะรวมกันเป็นระยะเกิดโรคเหมือนหมดเลยนะคะพอเรามีความพิการหรือว่ามีอะไรที่เกิดความเสื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องมีการฟื้นฟูต่อไปซึ่งตรงนี้จะถือว่าเป็นระยะหลังการเกิดโรคนะคะทีนี้นะคะเรามาดูเรื่องการป้องกันนะคะการป้องกันทุติยภูมินะคะคือการป้องกันในช่วงที่ก่อนมีอาการจนถึงช่วงมีอาการนะคะเป็นการป้องกันในระยะเกิดโรคนะคะในขณะที่การป้องกันตติยภูมิเนี่ยเป็นการป้องกันเริ่มตั้งแต่ระยะที่เกิดความเสื่อมนะคะจนถึงระยะฟื้นฟูสภาพเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของเธอนะคะหรือตติยภูมิค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะว่าการป้องกันโรคเนี่ยที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยหรือว่าจะเป็น4กลุ่มในบางตำราเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเมื่อเทียบกับระยะการเกิดโรคนะคะหรือว่าธรรมชาติของการเกิดโรคค่ะทีนี้นะคะนักศึกษาจะงงว่าก่อนปฐมภูมิกับปฐมภูมิเนี่ยมันต่างกันยังไงนะคะซึ่งบางตำราเขาก็จับรวมกันไปเลยก็คือเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคนะคะแต่ว่าหลายๆตำราเนี่ยบางตำราก็มีแยกเนาะทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่า2อันนี้แน่นอนว่ามันเหมือนกันแน่ๆตรงที่ว่ามันเป็นการป้องกันก่อนที่จะมีการเกิดโรคเหมือนกันนะคะแต่ความต่างมันอยู่ที่ว่าการป้องกันโรคก่อนที่จะเกิดปฐมภูมิเนี่ยจะเป็นการป้องกันโรคแบบไม่จำเพาะเจาะจงนะคะไม่ใช่แบบจะป้องเป็นโรคหวัดเท่านั้นเป็นโรคหัดเท่านั้นอะไรเงี้ยเป็นการป้องกันโรคทั่วไปค่ะเบสิกไม่จำเพาะเจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันโรคประเภทนี้นะคะมันจะเหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับการป้องกันโรคที่ไม่เกิดจากเชื้อค่ะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อนะคะพวก NCD ทั้งหลายนะคะมันจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะหรือปัจจัยเสี่ยงของการก่อโรคนะคะรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็จะดำเนินเราจะทำกันในช่วงที่คนเนี่ยมีสภาวะสุขภาพยังแข็งแรงอยู่เนาะแล้วก็ไม่มียังไม่เกิดโรคนั้นขึ้นนะคะการป้องกันประเภทนี้ก็เช่นการออกกำลังกายนะคะการรับประทานอาหารให้ครบนะคะตามหลัก5หมู่นะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะแล้วก็การนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะสภาพจิตมีสภาพจิตดูแลสุขภาพจิตแจ่มใสนะคะไม่เครียดอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการป้องกันโรคโดยกว้างๆนะคะไม่จำเพาะเจาะจงโรคใดโรคหนึ่งค่ะในขณะที่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมินะคะหรือ primary prevention เนี่ยจะมีความเป็นการป้องกันโรคก่อนการเกิดโรคเหมือนกันแต่จะมีความจำเพาะนะคะต่อโรคนั้นๆนะคะจะเน้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลดปัจจัยระบาดนะคะก็จะเหมาะสมกับโรคติดเชื้อมากกว่านะคะแล้วก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการตัดนะคะเอเจนต์นะคะตามหลักปัจจัยทาง3ทางทางระบาดวิทยาค่ะซึ่งของการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระราชบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

การวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งขอส่งความอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพราะท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:57 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่ในการนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์คณะจิตวิทยาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะอักษรศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขวิทยาลัยประชากรศาสตร์และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมีในภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจำนวน 3,430 คนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมีนิสิตเป็นศูนย์กลางและขยายบทบาทของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาของสังคมวางทิศทางเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายจุฬาเติบโตท่วมท้นมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรอบปีที่ผ่านมาได้ขยายงานเพื่อรองรับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนิสิตและบุคลากรได้มีส่วนร่วมแก้ไขวิกฤตภัยของสังคมเพิ่มความเป็นผู้นำทางการศึกษาในระดับโลกทางด้านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้เพื่ออนาคตและขยายความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำของโลกนอกจากนี้ยังเป็นผู้นำการพัฒนากำลังคนแห่งอนาคตผ่านหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ด้านวิศวกรรมศาสตร์การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับเอเชียและการมีส่วนร่วมกับ World Economic Forum ในการขับเคลื่อนทักษะแห่งอนาคตควบคู่กับการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติการส่งเสริมศักยภาพในเวทีโลกการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนมีการใช้เทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้แก่คณาจารย์นิสิตรวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชนในรูปแบบการเรียนแบบนำดีกรี

รีด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมีการขับเคลื่อนและสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตอบโจทย์ประเด็นท้าทายของสังคมไทยและสังคมโลกผ่านการขับเคลื่อนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆด้านศิลปวัฒนธรรมให้ความสำคัญทั้งการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และสร้างการมีส่วนร่วมด้านดนตรีศิลปะศาสนาและประวัติศาสตร์รวมทั้งสร้างคุณค่าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและต่างประเทศโดยวงมหาดุริยางค์ไทยบัชชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจุฬาไทโยและเป็นวงดนตรีไทยประจำมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยไทยด้านความสำเร็จในการยกระดับมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติในปี 2568 ถึง 2569 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยจากหลายหน่วยงานจัดอันดับโลกและเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดท็อป10ของอาเซียนในการจัดอันดับ QS World University Ranking 2026และอยู่ในอันดับ221ของโลก

องค์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกทุกคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2569วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชซึ่งประดิษฐานณด้านหน้าพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครเนื่องในวันทลายวันสวรรคต1ตุลาคม2569ในการนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามงกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4แห่งพระราชวงศ์จักรีมีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริยินทราบรมราชินีเสด็จทะลุถวัลยราชสมบัติเมื่อวันที่2เมษายน2394ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์โดยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้า2ปีว่าจะเกิดขึ้นในวันที่18สิงหาคม2411มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่บ้านว่ากอเมืองประจวบคีรีขันธ์และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาครั้งนั้นหลังจากที่เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระนครพระองค์ทรงพระประชวรเป็นไข้และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชนมพรรษา64พรรษาทรงครองราช17ปีต่อมารัฐบาลได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณรัชกาลที่4ให้เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์และกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติองคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลจำนวน10โครงการหลัก134โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ42โครงการการพัฒนาด้านสังคม40โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม23โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา29โครงการในพื้นที่211หมู่บ้านและโรงเรียนขนาดเล็ก140แห่งมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 8,000 คนปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการผสานพลังระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนหรือ BCG โมเดลและ Creative Economy เป็นประเด็นขับเคลื่อนเกิดเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์สร้างรายได้168รายการโอกาสนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเครดิตแบงก์เพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปมาตั้งแต่ปี2567เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่1ได้เรียนรู้เบื้องต้นและพร้อมต่อยอดบ่มเพาะ soft skills สำหรับนักศึกษาที่สนใจต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดทองสุทธารามเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครมูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอรุณราชวรารามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุหมื่นหินวัดป่าดงเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดกำแพงจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรีในโครงการพระราชดำริโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาและโรงเรียนศรีสมบัติพิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดสะเกดวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครและวัดปรางหลวงจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวแก้วหานามนางสาวชัชยาวัฒุรสพร้อมคณะและนางประยูนเหล่าชายเชื้อพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญาประเสริฐศรีพร้อมคณะและบริษัท God It Entertain จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปราชินีกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้า

พระชนกิติยาภาดเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทองจังหวัดอ่างทองและนายสมพงษ์อยู่คงพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดอุบลวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดบ้านไร่วัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีและวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลจากวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องโชติกถากล่าวถึงความดีความรุ่งเรืองที่ทำไว้เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่แม้ตายไปแล้วคุณความดีก็ยังคงอยู่เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา10:30 นราชินีกุลบุญนาคสำนักงานโครงข่ายทหารผ่านศึกกรมพระนครเหนือครอบครัวกิติขจรและมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดทองนพคุณวัดคูหาสวรรค์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครและวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17 นาฬิกาจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดคูวัดคลองโพวัดขวางชัยภูมิจังหวัดอุตรดิตถ์วัดจักรพรรดิราชาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารวัดตลิ่งชันกรุงเทพมหานครวัดสำรังจังหวัดพิษณุโลกวัดเกาะจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดดงพลับจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19 นาฬิกาสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
ันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมธานีและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาดรเทวดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุงจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนบ้านดงบากนนสวรรค์จังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านพลอยจังหวัดปทุมและชมรมทีมข่าวในพระราชสำนักทำที่สำนักพระราชวังเพื่อให้ประชาชนเข้ากราบถวายพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีวันนี้นักมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานีดังนี้ณชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือชุมชนสามัคคีร่วมใจเขตบางเขนกรุงเทพมหานครณชุมชนอมรพันธ์ชุมชนดาวทองเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครณชุมชนมินบุรีอุปถัมภ์เขตนนทบุรีกรุงเทพมหานครและณศาลาเอเนกประสงค์หมู่บ้านทารารินเทศบาลเมืองลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยในเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุทุกข์ภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ณวัดบางเตยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกลุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือประชาชนจนถึงวันที่3ตุลาคม2569ซึ่งทำครัวฮาลาล 100% ให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาได้รับประทานอาหารสุกสะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะมีเป้าหมายวันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบร
่วมกับการเคหะแห่งชาติในการแจกจ่ายอาหารพระราชทานไปยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์พระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในบางพื้นที่การจัดตั้งโรงครัวพระราชทานและการได้รับสิ่งของพระราชทานต่างๆยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์รวมจำนวน300ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่ชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจากสถานการณ์ทุกข์ภัยอันเนื่องมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายจุดของพื้นที่กรุงเทพมหานครหนึ่งในนั้นคือชุมชนตลาดหลัก4แห่งนี้โดยมีนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปมอบยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
16: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: delicious
3: ว้าว looks so อร่อยมากมาก
2: ใช่
3: วีมีอะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่ชอบมากเลย
2: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
2: แกะสลัด
3: แกะสลัด
2: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
2: อ
3: ร่อย
2: อร่อย
3: 1 2 3
1: Cheers
3: มันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับภาพตัวเองก่อนขึ้น

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: วัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะนักศึกษาก็จะได้รับความรู้นะคะในหน่วยที่3นะคะวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งสื่อนี้นะคะจะเป็นสื่อประกอบเอกสารการเรียนการสอนในหน่วยนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาอาจจะมีโอกาสได้ศึกษาด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วก็จะทราบได้ว่าวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญยังไงตรงนี้นักศึกษาก็ศึกษาด้วยตนเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะจากในนอกเหนือจากตำราเอกสารของเรานะคะโดยวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะหรืออาจารย์กิฟต์นะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยมีความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ขอเชิญอาจารย์แนะนำตัวสั้นๆนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.ธัญญาพิทยาพิทักษ์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะก็ตัวอาจารย์เองเนี่ยนะคะได้เรียนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะแล้วก็มาเรียนต่อการศึกษาปฐมวัยในปริญญาเอกนะคะตั้งแต่เรียนปริญญาตรีแล้วค่ะก็ได้เห็นหนังสือต่างประเทศสำหรับเด็กมากมายนะคะแล้วก็อาจารย์ที่สอนเราในสมัยนั้นเนี่ยท่านได้เปิดโลกเราให้เห็นว่าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยมีวรรณกรรมที่น่าสนใจมากมายหลากหลายเลยค่ะก็ณปัจจุบันเนี่ยนะคะอาจารย์ก็สอนวิชาการวิเคราะห์วรรณกรรมสำหรับเด็กการเขียนสารคดีสำหรับเด็กแล้วก็วิชาหนังสือและสื่อเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ฟังประวัติของวิทยากรของเราวันนี้นะคะก็นักศึกษาเนี่ยก็จะได้รับความรู้แน่นอนเลยนะคะพอทีนี้เราเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเราก็จะเห็นว่าวรรณกรรมสากลเนี่ยก็คือวรรณกรรมที่มาจากต่างประเทศซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีทั้งวรรณกรรมที่มาจากทั้งทางฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียของเรานะคะเดี๋ยวอยากจะขอให้อาจารย์นะคะรบกวนเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวรรณกรรมฝั่งทางยุโรปก่อนที่เข้ามาสู่ประเทศของเราค่ะ
2: ค่ะก็ของทางยุโรปเองนะคะก็จริงๆแล้วว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะก็คือเหมือนทุกที่เลยก็คือว่าในยุคแรกเนี่ยมันยังไม่มีการพิมพ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมุกพาฐะเป็นเรื่องเล่าปากต่อปากแล้วต่อมาเนี่ยค่ะเรื่องจักประมาณคริสต์ศตวรรษที่15เนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีการพิมพ์ขึ้นนะคะที่ประเทศอังกฤษเพราะฉะนั้นวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยก็จะเริ่มมีการพิมพ์แต่สมัยนั้นเนี่ยค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กยังไม่มีภาพนะคะเพราะว่าการพิมพ์ภาพเนี่ยเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมากเลยล่วงเลยมาจนถึงศตวรรษที่16ค่ะถึงจะได้มีหนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มแรกขึ้นนะคะหนังสือภาพสำหรับเด็กเล่มแรกอะค่ะก็จะชื่อเรื่องว่า Orbit Pictus นะคะแปลเป็นภาษาไทยคร่าวๆเนี่ยก็คือแปลว่าโลกที่มองเห็นผ่านภาพค่ะเป็นหนังสือที่มีภาพประกอบสำหรับเด็กให้ความรู้เรื่องต่างๆในโลกนะคะตั้งแต่เรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็เรื่องถึงสิ่งที่เด็กควรเรียนรู้ทั้งหมดค่ะก็หลังจากนั้นนะคะถัดมาแหละถึงจะมีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ให้ความเพลิดเพลินกับเด็กตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ความเพลิดเพลินยุคแรกของวรรณกรรมสำหรับเด็กค่ะจะเป็นเน้นให้ความรู้เน้นให้เด็กเรียนอาจจะเป็นลักษณะของหนังสือเรียนที่เหมาะสำหรับเด็กค่ะพอเริ่มคริสต์ศตวรรษที่18ค่ะก็จะมีบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กเกิดขึ้น

0: บิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยชื่อจอห์นนิวเบอร์รี่นะคะเป็นคนที่ผลิตหนังสือสำหรับเด็กขายเลยตั้งสำนักพิมพ์เลยค่ะหนังสือเล่มแรกชื่อว่าA Little Pretty Pocket Book นะคะเป็นหนังสือที่รวมการละเล่นต่างๆของเด็กไว้ค่ะเป็นสิ่งกิจกรรมการเล่นของเด็กแล้วก็นอกจากนี้นะคะจอห์นนิวเบอร์รี่เองเนี่ยค่ะก็ยังพิมพ์หนังสือเรื่อง Mother Goose Melody ด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะเพราะว่าจอห์นนิวเบอร์รี่เนี่ยแหละที่ทำให้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเด็กได้มากขึ้นค่ะหลังจากที่มีหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กมากขึ้นแล้วเนี่ยนะคะหนังสือของต่างประเทศของทางฝั่งยุโรปเนี่ยก็มาถึงในประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราพูดถึงของทางฝั่งยุโรปหนังสือที่เรารู้จักดีค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเทพนิยายใช่ไหมคะจะมาจากBrother Grimm มาจากจอห์นสเปโรพวกนี้นะคะก็จะเป็นวรรณกรรมที่มาอยู่ในประเทศไทยเข้าอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะคะก็จะมีการแปลเป็นภาษาไทยค่ะหนังสือสำหรับเด็กของต่างประเทศทางฝั่งยุโรปในประเทศไทยเนี่ยค่ะในยุคแรกๆเนี่ยเนื่องจากประเทศเรายังไม่มีลิขสิทธิ์ค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการแปลหนังสือที่ได้รับความนิยมในยุคนั้นเพื่อที่ว่าเด็กไทยเนี่ยจะได้รู้จักหนังสือที่ดีแล้วก็เพลิดเพลินด้วยแต่ว่าจะมีการดัดแปลงค่ะมีการดัดแปลงชื่อดัดแปลงชื่อสถานที่ชื่อตัวละครมีการดัดแปลงบริบทต่างๆเพื่อที่จะให้เข้ากับของไทยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีกฎหมายเรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะคะก็จะเป็นการนำต้นฉบับของต่างประเทศมาตีพิมพ์ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้ววรรณกรรมสำหรับเด็กของต่างประเทศอะค่ะในประเทศเราเนี่ยจะรับมาจากอเมริกาและอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็ในปัจจุบันก็มีประเทศอื่นๆหลากหลายนะคะเช่นมีเยอรมันฝรั่งเศสนะคะมีการแปลมาด้วยค่ะค่ะ
1: ค่ะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะที่มาจากฝั่งอเมริกาหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่สำคัญในเนื้อหาที่อาจารย์กิฟพูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะจะบอกใบให้ว่ามีอยู่ในข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ด้วยนะคะสำหรับวรรณกรรมต่อไปจะเป็นวรรณกรรมในฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะวรรณกรรมฝั่งเอเชียเนี่ยประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันที่จะรับมาถ้าใครมีโอกาสได้ไปตามร้านหนังสือเราก็จะเห็นว่ามีวรรณกรรมที่มาจากทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันค่ะว่าวรรณกรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยเข้ามายังไงแล้วก็เหมาะกับเด็กไทยมากน้อยแค่ไหนคะ
0: ค่ะก็ถ้าพูดถึงวรรณกรรมทางฝั่งเอเชียเนี่ยนะคะโดยดั้งเดิมเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นวรรณกรรมสำหรับเด็กในลักษณะของเป็นเรื่องเล่านะคะตัวเล่มหนังสือเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นตัวอักษรนะคะแล้วก็อาจจะมีภาพประกอบบางภาพหรืออาจจะไม่มีภาพประกอบเลยผู้ใหญ่เนี่ยค่ะก็จะอ่านให้เด็กฟังค่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยที่เรารู้จักดีน่าจะมาจากประเทศอินเดียค่ะเช่นนิทานชาดกใช่ไหมคะที่เด็กๆน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าในของประเทศไทยเองอะค่ะก็มีโครงการผลิตหนังสือนิทานชาดกนะคะจากหม่อมราชวงศ์สายสิงห์สิริบุตรค่ะก็นอกจากในประเทศอินเดียแล้วนะคะก็จะมีเรื่องเล่าที่มาจากในโซนเดียวกันค่ะเช่นศรีลังกาบังคลาเทศนะคะปากีสถานนะคะประเทศต่างๆเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะวรรณกรรมของทางเอเชียในยุคแรกๆอะค่ะจะเป็นนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องเล่าที่เราเห็นว่ามันมีคุณค่าต้องการส่งต่อนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาแล้วก็รวบรวมเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะเล่าต่อกันได้โดยที่ไม่ผิดเพี้ยนมากไปนักค่ะค่ะถ้าพูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กนะคะในยุคแรกๆเลยเนี่ยค่ะก็จะมีการแปลมาจากประเทศจีนด้วยนะคะทั้งภาพประกอบแล้วก็เรื่องด้วยแล้วก็แปลเป็นภาษาจีนค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าดูว่าหนังสือภาพสำหรับเด็กในแถบเอเชียเนี่ยเรารับมาจากประเทศไหนมากที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะมารับมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจะมีหนังสือที่มาแปลมาจากประเทศญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็มีจีนไต้หวันเกาหลีอย่างที่อาจารย์กวางบอกนะคะว่าเราก็จะไปเจอตามร้านหนังสือค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่อาจารย์กิฟว่านะคะก็ทำให้นึกถึงเลยค่ะเพราะที่ลืมประเด็นไปว่าจริงเนี่ยฝั่งอินเดียเนี่ยเราก็รับวรรณกรรมจากอินเดียมาเหมือนกันถ้านึกย้อนไปในตอนที่เราเด็กๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราได้ฟังนิทานที่เกี่ยวกับนิทานชาดกนิทานอีสปที่เป็นเกี่ยวกับคำสอนอะไรพวกนี้มาด้วยนะคะแต่ว่าในปัจจุบันก็อย่างที่บอกอะอย่างที่อาจารย์กิฟบอกก็คือเห็นได้เยอะมากก็คือของหนังสือวรรณกรรมที่เป็นของญี่ปุ่นที่เป็นการแปลมานะคะอันนี้ก็จะเห็นพบทั่วไปนะคะ

0: จากที่อาจารย์กิฟเล่ามาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าวรรณกรรมเนี่ยเข้ามาวรรณกรรมสากลเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีหลากหลายมากเวลาเราไปตามหนังสือร้านหนังสือเนี่ยทีนี้อยากจะขอรบกวนให้อาจารย์กิฟเนี่ยแนะนำหนังสือที่เหมาะสมวรรณกรรมที่เหมาะสมกับเด็กประถมวัยให้หน่อยเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งยุโรปก่อนฝั่งยุโรปอเมริกาก่อนนะคะ
1: ได้ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงว่าหนังสือสำหรับเด็กที่ดีเนี่ยค่ะเราก็จะต้องคุยกันเรื่องของวรรณกรรมสำหรับเด็กสักนิดนึงค่ะก็คือว่าแต่ละประเทศนะคะก็พยายามที่จะสนับสนุนให้หนังสือที่ดีของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างค่ะแล้วก็วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะก็คือการจัดประกวดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศนะคะเขาจะมีรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กของตัวเองแล้วก็บางประเทศที่การอ่านเผยแพร่อย่างหลากหลายมากเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรางวัลเยอะมากเลยคราวนี้เราคงไม่สามารถที่จะไปทำความรู้จักรางวัลของทุกประเทศได้เนาะอาจารย์กิฟก็จะเลือกเฉพาะรางวัลที่ดังระดับโลกนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะก็มาจากประเทศอเมริกานั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็รางวัลแรกนะคะที่จะแนะนำก็คือรางวัลนิวเบอรี่ค่ะนิวเบอรี่เนี่ยนะคะเราเพิ่งคุยกันไปนะคะว่าบิดาของวรรณกรรมสำหรับเด็กนะคะ ก็คือคุณจอห์นนิวเบอรี่รางวัลนี้ค่ะก็เป็นรางวัลที่ตั้งชื่อมาเพื่อให้เกียรติคุณจอห์นนิวเบอรี่นั่นเองนะคะก็จะตัดสินรางวัลวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีคุณภาพในแต่ละปีค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะรางวัลที่ได้รับรางวัลนิวเบอรี่เนี่ยนะคะวรรณกรรมเนี่ยจะเป็นวรรณกรรมที่แบบเรื่องน่าประทับใจนะคะแล้วก็แบบว่าน่าสนใจสำหรับเด็กมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณครูไม่รู้ว่าจะเลือกวรรณกรรมสำหรับเด็กยังไงดีเนี่ยค่ะการเลือกจากหนังสือที่ได้รางวัลเนี่ยก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าหนังสือที่ได้รางวัลเนี่ยการันตีว่าเป็นหนังสือที่ดีสำหรับเด็กนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าสำหรับเด็กประถมวัยแล้วเนี่ยครูกิฟแนะนำอีกรางวัลหนึ่งนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ให้กับหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กหนังสือภาพนิทานภาพสำหรับเด็กแล้วก็อาจจะเป็นคอนเซปต์บุ๊กด้วยนะคะหนังสือความคิดรวบยอดด้วยนั่นก็คือรางวัลคาลดิคอตค่ะรางวัลคาลดิคอตเนี่ยตั้งขึ้นเป็นเกียรติของคุณรูดอล์ฟคาลดิคอตซึ่งเป็นนักวาดภาพประกอบแรกๆยุคแรกๆเลยที่สามารถวาดภาพได้ประทับใจเด็กมากนะคะแล้วก็ทำให้วงการหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยคือมีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังมารางวัลนี้ก็ตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับคุณรูดอล์ฟคาลดิคอตค่ะก็ที่อาจารย์กิฟจะแนะนำนะคะก็จะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลคาลดิคอตนี่แหละค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับเด็กประถมวัยมากนะคะเป็นหนังสือประเภท Wordless Picture Book ค่ะเป็นหนังสือไร้คำพูดค่ะชื่อเรื่องว่า A Ball for Daisy ค่ะก็ถ้าดูจากในภาพประกอบนะคะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าไม่มีตัวอักษรเลยนะคะตัวอักษรมีแต่ชื่อเรื่องเท่านั้นนะคะพอเปิดหน้ามาเนี่ยข้างในก็จะเป็นเรื่องราวของเจ้าเดซี่นะคะที่มีลูกบอลแล้วก็มีความสุขกับลูกบอลของตัวเองแต่ว่าหลังจากที่มีลูกบอลมีความสุขของตัวเองแล้วเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเดซี่บ้างนะคะก็ถ้าเกิดว่านักศึกษาสนใจนะคะสามารถที่จะหาติดตามต่อได้เลยค่ะแต่ว่าวรรณกรรมที่เป็น Wordless Picture Book แบบนี้นะคะก็ทำให้สามารถที่จะใช้เสริมประสบการณ์พัฒนาเด็กได้หลากหลายเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็คุยกันในเรื่องนี้นะคะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าวรรณกรรมที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนักศึกษาบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะคะวรรณกรรมที่มีแต่ภาพประกอบแต่ว่ายังไม่มีบทบรรยายแต่ว่าสิ่งนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยคิดตามได้โดยดูแล้วก็สังเกตจากภาพประกอบนะคะอันนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นต่อไปขอเป็นตัวอย่างนะคะหนังสือที่อาจารย์กิฟจะแนะนำของฝั่งเอเชียบ้างค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าเป็นหนังสือภาพนะคะสำหรับฝั่งเอเชียเนี่ยถ้าจะแนะนำให้อ่านภาษาญี่ปุ่นเลยก็คงจะยากนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นอาจารย์กิฟก็จะแนะนำหนังสือที่แปลมานะคะถือว่าเป็นคลาสสิกสำหรับหนังสือภาพญี่ปุ่นที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเลยค่ะชื่อเรื่องงานแรกของมีจังนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะได้รับรางวัลเหรียญเงินของสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะค่ะก็เรื่องราวจะเป็นเรื่องของมีจังนะคะที่คุณแม่เนี่ยจะต้องเลี้ยงน้องแล้วก็ขาดนมก็เลยให้มีจังเนี่ยไปซื้อนมให้คุณแม่หน่อยแต่มีจังเนี่ยไม่เคยออกไปข้างนอกคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมีจังต้องรวบรวมความกล้าแล้วก็ออกไปทำภารกิจที่คุณแม่บอกให้สำเร็จนะคะแล้วก็วรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของเด็ก5ขวบที่แบบว่าต้องการที่จะไปทำภารกิจให้คุณแม่แล้วก็จะมีอุปสรรค

0: ต่างๆที่เกิดขึ้นจากความที่ใหม่ของเด็กที่ออกเดินทางด้วยตัวเองคนเดียวเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ผ่านอุปสรรคมานะคะเป็นเรื่องที่น่ารักมากเลยค่ะภาพประกอบก็สวยงามมากเลยนะคะ
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าแล้วก็เรื่องการเดินทางของมีจังเนี่ยนะคะก็จะเป็นอยู่ในตัวอย่างนะคะที่อยู่ในตำราเอกสารการเรียนการสอนด้วยแต่ว่านักศึกษาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสนะคะที่จะเข้าไปหาไม่รู้จะหาได้ยังไงนะคะแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์กิฟต์ก็มีตัวอย่างของภาพประกอบของหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะติดตามแล้วก็ดูนะคะว่าเนื้อหาของเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงนะคะทีนี้เนี่ยการฟังของอาจารย์ที่อาจารย์กิฟต์บรรยายมาเนี่ยก็จะพูดถึงวรรณกรรมสากลที่ได้รับรางวัลต่างๆนะคะก็จะบอกว่าวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีใช่ไหมคะแต
0: ่
1: เสมอไปไหมคะอาจารย์แล้วก็อย่างทั่วไปเวลาเราไปเห็นเนี่ยเราก็เห็นว่าอุ๊ยหนังสือเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการนำวรรณกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ในห้องเรียนแต่ปรากฏว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้รับรางวัลอะไรเลยแต่ทำไมก็ดีนี่ทำไมลูกศิษย์ฉันชอบจังเลยทำไมเด็กชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรคะแล้วเราจะเลือกได้ไหมคะเราจะเอาหนังสือที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมาใช้ในห้องเรียนได้ไหมคะ
0: คืออย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเราเริ่มต้นใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กแล้วเราไม่รู้เลยว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กแบบไหนดีสำหรับเด็กอะค่ะการเลือกหนังสือในประเทศนั้นๆ นะคะที่ประเทศนั้นๆให้รางวัลเนี่ยก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าผ่านการกันกรองแล้วก็ได้รางวัลมาแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะการันตีว่าหนังสือนั้นเป็นหนังสือที่ดีแต่ไม่จำเป็นเสมอไปค่ะเมื่อเรามีประสบการณ์ในการอ่านมากขึ้นนะคะเราจะทราบได้เลยว่าหนังสือบางเรื่องเนี่ยเด็กชอบมากเลยนะคะแต่ไม่ได้รับรางวัลเพราะอะไรเพราะว่ารางวัลเนี่ยค่ะตัดสินตามเกณฑ์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะจะมีทั้งนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆด้วยเวลาที่นักวิชาการตัดสินเนี่ยหนังสือเล่มนั้นจะต้องโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่ดีสำหรับเด็กแล้วชอบเด็กชอบมากเรื่องสนุกมากแต่มันไม่ได้โดดเด่นจากปีอื่นๆปีอื่นๆก็เคยมีวรรณกรรมลักษณะนั้นมาแล้วอะค่ะเปอร์เซ็นต์ที่วรรณกรรมเล่มนั้นจะไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่าทางผู้ให้รางวัลเนี่ยค่ะต้องการความแปลกใหม่ความโดดเด่นนะคะซึ่งวรรณกรรมในแต่ละรางวัลค่ะจะมีเกณฑ์ที่ไม่เหมือนกันค่ะมันเนี่ยนะคะก็จะมีรางวัลที่ให้เด็กเป็นคนตัดสินก็มีนะคะเพราะว่าเด็กเป็นคนอ่านเพราะฉะนั้นเด็กชอบหรือเด็กตัดสินแบบไหนก็มีหรือว่าแม้กระทั่งของอเมริกาเองอะค่ะก็มีรางวัลที่เด็กตัดสินด้วยเหมือนกันค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตอบคำถามอาจารย์กวางค่ะถ้าเกิดถามว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กจำเป็นไหมว่าจะต้องได้รางวัลถึงเป็นหนังสือที่ดีไม่จำเป็นนะคะค่ะแต่ว่าวรรณกรรมถ้าเราเริ่มต้นนะคะการเริ่มด้วยวรรณกรรมที่มีรางวัลมันง่ายที่เราจะรู้ว่าแบบเนี้ยคือดีค่ะ
1: ค่ะก็ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กประถมวัยนะคะก็จะเปิดมุมมองเยอะแยะมากมายนะคะให้นักศึกษาได้เห็นว่าวรรณกรรมเนี่ยที่เรานำมาเลือกใช้นะคะถึงแม้จะมาจากต่างประเทศแต่สามารถที่จะนำมาใช้กับบริบทประเทศไทยได้ที่สำคัญนะคะวรรณกรรมสากลเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กเนี่ยเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปนะคะเช่นอย่างเนื้อหาของในนิทานเนี่ยที่ถ้ามาจากต่างประเทศเนาะบริบทของประเทศเขาเนี่ยมีหิมะแต่ว่าประเทศเราเนี่ยไม่มีเด็กเขาก็จะได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ในประเทศเราเท่านั้นนะที่แบบจะเป็นบริบทแบบนี้ที่ตรงนู้นนะที่ญี่ปุ่นที่อเมริกานะตรงนี้เขามีหิมะนะเด็กก็จะเห็นความหลากหลายนะคะที่แตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งสภาพภูมิอากาศสังคมวัฒนธรรมนะคะอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นยิ่งในปัจจุบันเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็จะมีหนังสือเซตด้วยที่เป็นหนังสือที่แนะนำเกี่ยวกับในประเทศในโซนเอเชียด้วยกันก็จะเห็นความหลากหลายแล้วก็เห็นถึงความเหมือนด้วยไม่ใช่แค่ความต่างอย่างเดียวนะเราเห็นความเหมือนของประเทศเพื่อนบ้านของเราว่ามันมีอะไรที่คล้ายกับเราบ้างแล้วเราก็เอามาปรับใช้ได้ตอนนี้เด็กก็ชอบมากเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องรางวัลนะคะคือถ้าเป็นรางวัลคาลดีคอร์ดเนี่ยนะคะจะเป็นรางวัลที่ให้สำหรับภาพประกอบที่มีวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจแปลกใหม่ดังนั้นเนี่ยค่ะบางเล่มเนี่ยอาจจะยากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพูดถึงหนังสือภาพสำหรับเด็กเนี่ยที่มีการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่นะคะมีวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้ค่ะคือเด็กต้องมีความสามารถในการอ่านมากพอสมควรถึงจะอ่านเรื่องเหล่านั้นได้เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า

0: ครูอยากใช้หนังสือคาลดิคอร์ดสำหรับเด็กอะค่ะบางเล่มเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องปูพื้นฐานให้กับเด็กก่อนถ้าเด็กมีประสบการณ์ในการอ่านมาเยอะแล้วเนี่ยเขาจะอ่านวรรณกรรมที่ท้าทายสนุกแล้วก็เล่นกับองค์ประกอบของวรรณกรรมอื่นๆอย่างเช่นหนังสือที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจตื่นเต้นมีจินตนาการที่เขาอาจจะยังไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วก็จากประสบการณ์ของอาจารย์กิฟต์อะค่ะหนังสือที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเป็นโซนเอเชียเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงว่าเวลาเราเริ่มให้เด็กเข้าใจวรรณกรรมสำหรับเด็กที่มีความท้าทายมากขึ้นขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเราใช้วรรณกรรมสำหรับของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีบริบทที่มีความใกล้เคียงกับประเทศเราจะเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะ
1: โดยถ้าอย่างนั้นเนี่ยในความคิดเห็นของอาจารย์กิฟต์นะคะขออนุญาตถามว่าในการนำมาใช้เนี่ยค่ะการที่เลือกใช้วรรณกรรมสากลที่มาจากฝั่งเอเชียเนี่ยจะเข้ากันง่ายกับเด็กไทยมากกว่าฝั่งยุโรปไหมคะ
0: คืออันเนี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กมีหลายประเภทมากค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเภทเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของทัศนคติเรื่องของความรู้สึกเรื่องของสภาพสังคมเรื่องของการแบ่งปันอะไรพวกเนี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วอะค่ะภาพรวมเนี่ยถ้าเลือกจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจะมีความใกล้เคียงกันในส่วนนี้มากกว่าแต่ว่าหนังสือที่สอนเรื่องการแบ่งปันที่ดังสำหรับเด็กก็มาจากฝั่งยุโรปนะคะ ค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะต้องเป็นแบบไหนค่ะแต่ว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยเพิ่งเริ่มใช้วรรณกรรมสำหรับเด็กเนี่ยค่ะเราเริ่มใช้จากฝั่งเอเชียเนี่ยก็จะง่ายนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้จากฝั่งยุโรปเนี่ยอาจารย์กิฟต์แนะนำว่าให้เลือกเรื่องที่มันดังๆแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วเพราะว่าทางสำนักพิมพ์เนี่ยเขาได้คัดกรองแล้วค่ะว่าเด็กไทยสามารถเข้าใจได้ค่ะ
1: พูดนะคะก็คือเล่าให้ฟังว่าจะมีรางวัล นะคะสำหรับวรรณกรรมสากล นะคะที่นำมาที่ให้การันตีเนาะว่าวรรณกรรมนี้เนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ดีแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราไปที่ร้านหนังสือหรือว่าในห้องเรียนเราก็จะเห็นว่าวรรณกรรมเนี่ยที่ได้รางวัลเนี่ยน้อยเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีนึงอาจจะไม่ได้มีการจัดประกวดขึ้นบ่อยทีนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมคะที่เราก็จะสามารถที่จะนำวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยมาใช้กับเด็กของเราอะค่ะ
0: คือปกติแล้วนะคะหนังสือทั่วๆไปที่เราใช้ในห้องเนี่ยค่ะก็อาจจะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องได้รับรางวัลนะคะแต่ว่าเนื่องจากทุกคนเนี่ยพอรอบแรกจับไปอ้าวกลายเป็นดอกไม้พอจับไปอ้าวกลายเป็นลูกบอลนะคะตลอดทั้งเรื่องนะคะเด็กคนนี้ก็จะไล่จับสิ่งที่คิดว่าเป็นผีเสื้อซึ่งเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่เลยแล้วจนสุดท้ายเด็กก็เริ่มท้อใจค่ะเด็กก็เริ่มรู้สึกว่าอ้าวสีเหลืองๆอ่ะต้องไม่ใช่ผีเสื้อแน่เลยเพราะผ่านมาตลอดทั้งเล่มเนี่ยสีเหลืองๆที่ตัวเองเข้าใจว่าเป็นผีเสื้อไม่ใช่เลยเด็กก็เลยบอกว่าสีเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ผีเสื้อหรอกสีเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ผีเสื้อแน่ๆแต่รู้ไหมคะว่าหน้าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นหน้าสุดท้ายอ่ะค่ะผู้แต่งอ่ะเขียนให้มีผีเสื้อสีเหลืองอ่ะบินอยู่แถวๆนั้นค่ะหนังสือของต่างประเทศอ่ะค่ะมีความน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือเขาจะกระตุ้นให้เด็กคิดว่าความรู้สึกเป็นยังไงเรื่องราวที่เป็นแบบนี้มันจะไม่จบโดยเบ็ดเสร็จแต่จบโดยที่คิดว่าเราจะคิดต่อว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะจะได้เจอผีเสื้อสีเหลืองที่บินอยู่แถวบ้านหรือเปล่าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะแล้วถ้าเรามองเกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็กอะค่ะอาจารย์กวางเราจะรู้เลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาพยายามปลูกฝังถ้าเกิดเขาต้องการปลูกฝังเรื่องอะไรอะสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะมาปรากฏในวรรณกรรมสำหรับเด็กอาจารย์กวางลองคิดดูสิคะว่าเด็กคนนั้นเนี่ยนะคะหาผีเสื้อมาตลอดทั้งเล่มเลยแล้วผิดหวังแล้วเขาก็เลยเลิกที่จะเชื่อว่าสีเหลืองเป็นผีเสื้อแต่การที่หน้าสุดท้ายมีผีเสื้อเนี่ยมันบอกอะไรไหมคะ
1: ก็อย่าเพิ่งหมดหวัง
0: ถ้าเขาหาอีกครั้งเดียวเขาก็เจอผีเสื้อแล้วถูกไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะแบบประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เด็กมีความพยายามมากแล้วก็ทำซ้ำมันปลูกฝังกันตั้งแต่วรรณกรรมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้วรรณกรรมของต่างประเทศนะคะที่เด็กในประเทศเราพอเข้าใจได้อะค่ะเราจะได้สิ่งเหล่านี้ด้วยซึ่งมันจะเปิดโลกในขณะที่หนังสือในประเทศของเราอะค่ะมันก็จะมีคุณลักษณะดีๆที่เราต้องการปลูกฝังให้เด็กเราอยู่แล้วแต่ว่าคุณลักษณะอื่นนะคะเราก็สามารถหาเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่ประเทศต่างๆเห็นควันแล้วก็อยากปลูกฝังให้กับเด็กด้วยค่ะ

0: ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็ฟังแล้วก็หูเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์กิฟยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลแต่ว่านักศึกษาก็พอจะเห็นเนาะว่าถึงแม้ว่าหนังสือวรรณกรรมเล่มนั้นเนี่ยไม่ได้รับรางวัลแต่ว่าก็ยังมีเนื้อหาที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูหรือว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าเฮ้ยหนังสือที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นหนังสือไม่ได้รางวัลซึ่งที่จริงเนี่ยรางวัลเนี่ยการันตีในเรื่องของคุณภาพในเกณฑ์นั้นๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดเลือกได้นำวรรณกรรมที่ไม่ได้รับรางวัลเนี่ยไปใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะต้องเลือกด้วยตนเองนะคะ
1: ใช่ค่ะถ้าคุณครูเลือกคุณครูเลือกให้เป็นหนังสือที่เด็กสนุกเนาะไม่ยากเกินไปสำหรับความสามารถของเขานะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับเด็กเราไม่เลือกเรื่องที่เขายังเข้าใจได้ยากหรือว่าเป็นเรื่องที่โทษนะคะเป็นเรื่องที่เราไม่เลือกเรื่องที่เขาเข้าใจได้ยากเกินวัยนะคะโดยเฉพาะถ้าอย่างเด็กเล็กๆ เลยเด็ก3ขวบเนี่ยเราจะเลือกตัวละครที่มีทั้งด้านดีด้านร้ายด้วยเนี่ยมันยากเกินไปสำหรับเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ประถม1แล้วเนี่ยเขาสามารถเข้าใจได้อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับวัยของเขาแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วเขาสนุกนะคะมีความสุขอันนี้ค่ะเป็นการเลือกหนังสือที่ถือว่าเหมาะสมสำหรับเด็กแล้วล่ะค่ะ
0: ค่ะวันนี้นะคะนักศึกษาก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับวรรณกรรมสากลสำหรับเด็กประถมวัยนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเอกสารของเรานะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ธัญญามากเลยค่ะที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ

0: ป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ลังคุณธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของการเปิดประตูดูสารผ่านบลังคุณธรรมนะครับ3สัปดาห์ที่แล้วเราพาไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งกำลังเข้มข้นนะครับในเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับเด็กและก็เยาวชนนะครับสัปดาห์นี้คงยังอยู่นะครับยังมีสาระที่น่าสนใจอยู่ใช้ประธานอาจารย์วิน
2: ครับครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับเราก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กอยู่นะครับคราวที่แล้วเราก็คุยกันไปเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสอบสวนเด็กนะครับและวันนี้เนื้อหาสาระที่เราจะนำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการในการสอบสวนเด็กนะครับ และผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับก็คือท่านอัยการมาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน
3: ปฏิบัติเนี่ยคือก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการของการสอบเด็ก
1: ครับ
3: เราไม่มีห้องในการซักถาม ผมขออนุญาตเรียนว่าต่างประเทศเนี่ยนะเพราะจะมีห้องในการที่จะเอาไว้สำหรับซักถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการการสอบสวน
1: ที่สาขาวิชาชีพเนี่ย
3: ใช่ครับเพราะฉะนั้นในกรณีอันนี้ถึงของผู้ใหญ่ก็มีนะครับของเราในโดยส่วนใหญ่เวลามาถึงปุ๊บผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันในภาษาอังกฤษเราเรียกคำนี้ว่ามันเป็นเรื่องของ interrogation เป็น interrogation interview interrogation ก็คือเป็นการซักถามเพื่อให้ได้ข้อมูลก่อนไม่ใช่ไปถึงปุ๊บหน้า
2: จัดการเลย
3: ถึงปุ๊บก็คือเปิดคอมปุ๊บแล้วก็ถามชื่ออะไรพื้นที่อยู่ที่ไหนเนี่ยหร
1: อ
3: มันทำให้การสร้างบรรยากาศในการให้ข้อมูลเนี่ยมันเกิดความกลัวเกิดความเกรงแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีห้องเรียบร้อยปุ๊บผมยกตัวอย่างบางคนเนี่ยไปถ้าไปต่างประเทศจะเคยเห็นของหายเวลาจะไปแจ้งความหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาถึงปุ๊บนั่งแล้วก็ทั้งการสอบสวนมาถึงปุ๊บชื่ออะไรมาที่ไหนอยู่กี่วันนึกออกไหมครับแต่เขาใช้วิธีการว่าพูดคุยถามเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสัก 2-3 คนคนนึงถามคนนึงพูดแล้วคุยอยู่ที่ไหนแล้วเป็นไงก็เล่าเราก็เล่าข้อที่จริงไปตามปกติไอ้อารมณ์ตรงเนี้ยมันทำให้การคลายข้อมูลมันค่อยๆเกิดขึ้นในกระบวนการนะครับแต่ว่าบ้านเราอย่างที่บอกว่าไอ้เฉพาะที่จะต้องมีอยู่แล้วก็ยังมีไม่ครบเลยเพราะฉะนั้นไอ้กรณีการจะคาดหวังว่าให้มันมีไอ้ห้องลักษณะแบบนี้อีกก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้น
2: ก็อาจจะเป็นการสร้างห้องที่มีสภาพแวดล้อมที่มันดูแล้วมันเป็นมิตรมากกว่านี
3: ้เป็นมิตรมากกว่านี
2: ้ทีถ้าเกี่ยวกับเด็กก็อาจจะมีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นดูแล้วเด็กรู้สึกสบายใจในการที่เข้ามานั่งใช่ไหมครับ
3: ครับแล้วก็นอกจากตัวเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่เข้าไปทำงานจริงๆนะครับอันที่เป็นอันเขาเรียกอะไรอ่ะปัญหาหลักๆในกรณีที่ทำจากประสบการณ์ของทั้งตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อนร่วมงานนะครับที่จะเจอกันมาก็คือกรณีที่มันมีจำนวนคดีเยอะเด็กเนี่ยมันมีจำนวนคดีเยอะแล้วมันก็จะมีการลงนัดไว้นะครับเอาผมมาพูดในทางปฏิบัติแล้วกันว่าลงนัดไว้คำว่าลงนัดไว้ก็คือตัวอย่างเช่นเขาจะมีการแจ้งมานะครับศูนย์ที่มีการสอบเด็กเขาก็จะมีการแจ้งว่าวันนี้อัยการท่านไหนเป็นเจ้าของเรื่องให้เข้ามาทั้งหมดจะมีกี่คดี1คดีมีกี่ปากเราเรียกภาษาบ้านๆของเราในทางการทำคดีว่า1พยาน1คนเรียกเป็น1ปากเงี้ยสมมติว่าคดีนี้มี3ปากก็ต้องไล่ไปว่าพยายามทำเพราะบางทีมันสอบช่วงนี้ช่วงเย็นมันก็จะไม่ต้องดึกมากแต่ว่าเวลาทำในลักษณะแบบนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าบางคนใช้วิธีการเตรียมเอาไว้เลยนึกออกไหมพิมพ์เป็นแพทเทิร์นไว
1: ้
3: นึกออกไหมแล้วก็มาสอบเป็นพิธีซึ่งไอ้ลักษณะโครงสร้างแบบนี้มันทำให้ได้ข้อเท็จจริงซึ่งบางทีเราไม่รู้เลยเราในที่นี้ผมหมายถึงสาขาวิชาชีพนะครับ

0: เพราะว่าบางทีสำนวนที่ตำรวจทำแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมีข้อจำกัดตรงในเรื่องของปริมาณของคดีเยอะถ้าจะมานั่งบางคนบอกว่าโอ้ยอัยการมากคุณอยู่โลกสวยอ่ะ คุณจะมานั่งรอให้
1: ตำรวจแล้วมันก็ไม่ไหว
0: ตำรวจก็ไม่ไหวเพราะคดีมันมีรออย
2: ู่หลายคดี
0: อันนี้ก็เข้าใจเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเรายิ่งรีบกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: กับเรื่องละเอียดอ่อนบางทีสิ่งที่มันจะได้มาม
1: ันไม่บรรลุตาม
0: มันไม่บรรลุ
1: นะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: เจตนารมณ์เลย
0: เพราะฉะนั้นปริมาณคดีมีผลต่อรูปแบบการทำงานประมาณหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายเวลาที่เขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับผมอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้เยอะที่สุดส่วนใหญ่ต้องเรียนตามตรงนะครับพี่ๆที่เป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์มักจะผมว่าอย่าใช้คำว่าผมว่าท่านเกรงใจเจ้าหน้าที่ที่เป็นพนักงานสอบสวนท่านก็เลยมักจะปล่อยท่านก็จะนั่งแล้วก็ปล่อยให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ถามทั้งที่จริงๆแล้วในกระบวนการนี้เอาท่านมาไว้เนี่ยท่านเป็นผู้ที
1: ่ควรจะต้องเริ่ม
0: ท่านเป็นผู้ที่มีความสำคัญแต่อันนึงที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามีปัญหาในความรู้สึกของผมเองนะครับก็คือผู้ที่เด็กไว้ใจกลายเป็นว่าผมไม่แน่ใจบางทีเข้ามาแล้วกลายเป็นเมื่อกี้เราคุยครั้งตอนที่แล้วเราคุยกันว่าพ่อแม่เข้ามาปุ๊บ
2: น่าจะสบายใจกว่า
0: น่าจะสบายใจกว่าการพูดแต่เอาจริงๆแล้ว
2: กลายเป็นอุปสรรคซะงั้น
0: กลายเป็นอุปสรรคนะครับในทางทฤษฎีกับในทางปฏิบัติอาจจะกลายเป็นว่าพ่อแม่มานั่งปุ๊บแล้วเวลาพูดถึงเรื่องเพศปุ๊บเงียบนึกออกไหมเพราะเขาในทางกฎหมายบอกว่าเอาคนพวกนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยนะครับต้องอันนี้ต้องบอกว่ากลุ่มคนที่อยู่ในสาวิชาชีพก็ต้องtake action ละคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่างเพราะคุณจะรู้ว่าพฤติกรรมในเรื่องของการกระทำเช่นไปติดยามาบ้างไปล่อลวงหรือไปมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนบ้างเขาไม่กล้าเล่าหรอกครับถ้าพ่อแม่นั่งอยู
1: ่
0: หรือญาติผู้ใหญ่นั่งอยู่ถ้าเป็นคนที่ทำอยู่ในกระบวนการก็ต้องทราบว่าการเอาคนที่เด็กไว้ใจต้องหมายความว่าเด็กไว้ใจที่จะพู
1: ด
0: หรือให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้ดูองค์ประกอบแค่ว่าเขาเป็นบิดามารดาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจปกครองหรือเด็กบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของกระบวนการการสอบสวน
1: โทษนะอาจารย์แล้วตรงนี้ใครเป็นคนกำหนดคนที่เด็กไว้ใจเนี่ย
0: เด็กเป็นคน
1: ให้เด็กบอกเองหรือเปล่า
0: เด็กจริงๆต้องเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่าเด็กธรรมดาแล้วเขาจะมาด้วยกันโดยส่วนใหญ่อย่าลืมว่าพอเราเด็กปุ๊บเนี่ยสมมติเด็ก8ขวบ10ขวบปุ๊บพ่อแม่เป็นคนพามานั่นแหละเพียงแต่เวลาพ่อแม่พามาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเด็กไม่พูดเลย
1: ใช่อ
0: ย่างเงี้ยต้องเป็นกรณีที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนบอกแล้วว่าเอ้ยกรณีเด็กไม่พูดแล้วพ่อแม่อาจจะต้องออกข้างนอกก่อนหาบุคคลที่เด็กไว้ใจคนอื่นได้ไหมและประเด็นอันนึงที่ผมกังวลก็คือเรื่องของการชี้ตัวเด็กการชี้ตัวเด็กเนี่ยรุนแรงมากกว่ากรณีของการให้ปากคำในชั้นจับสอบสวนสาเหตุเพราะว่าถ้าเราไม่มีห้องนะครับอาจารย์แล้วอยู่ดีผู้กระทำความผิดมายืนอยู่5คนแล้วบอกให้คนไหนผิดแล้วให้เด็กชี้ตัวเลยอันนี้ไม่มีงบต้องหางบให้ได้นะครับเพราะถ้าอยู่ดีๆปุ๊บเด็กเป็นคนชี้ตัวแล้วเขาเป็นบุคคลที่ถูกชี้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดเขาก็จะจำหน้าเด็กแล้วมันก็จะไปเกิดผลเสียกับตัวเด็กต่างประเทศเขาบอกเลยว่าการจัดควรต้องมีทั้งห้องในการซักถามที่เหมาะสมการจัดให้มีห้องในการที่เป็นห้องชี้ห้องชี้หมายความว่าไงเราคงจะเคยเห็นกระจกที่มองได้ฝั่งเดียวคือเรามองเห็นเขาแต่เขามองไม่เห็นเราอย่างเงี้ยเป็น
1: เออของผู้ใหญ่ตรงนี้มีไหมฮะที
0: ่ของผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ก็จริงๆก็กฎหมายก็กำหนดให้จะต
1: ้
0: องทำเหมือนกัน
1: แต่ว่าทางปฏิบัติบางทียัง
0: ก็ยัง
1: ดูเหมือนยืนกันอยู่
2: เลยเห็นหน้าเห็นตากันอยู่เลย
0: ตัดไปเรื่องเดิมใช่ครับแต่บางทีผมเห็นในทางปฏิบัติบางทีเขาเอารูปถ่ายมาเลยครับแล้วก็ให้ชี้รูปเอาเฉยๆที่ทำในทางปฏิบัติดูตัวรูปไม่ดูตัวจริงนะก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายเขียนไว้ดีแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันไม่สวยหรูมันไม่ได้เป็น
1: ปุ้ง
0: ด้วยทุ่งลาเวนเดอร์ที่ดีแล้วก็ติดด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างแต่ในฐานะผู้ปฏิบัติเราต้องพยายามหาช่องทางที่ทำยังไงให้กฎหมายมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับอาจารย์ครับ
2: ครับผมและนั่นก็คือเป็นมุมมองในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะครับจากผู้ที่ได้อยู่ในภาคปฏิบัติอย่างแท้จริงนะครับว่าในมุมมองบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการในการสอบสวนเด็กนะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มาร์คเจริญวงศ์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์คร
0: ับอาจารย์ครับ
3: ช่วง
4: ผู้หญิงรู้ได
3: ้ผู้ชายรู้ดี
5: ค่ะกลับมาพบกับพี่ออยและพี่แนนค่ะ
6: ในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราอีกแล้วค่ะพี่ออย
5: ค่ะ
6: ชุมชนหันษาของเราค่ะ
5: วันนี้หันษาค่ะเล่นใหญ่นิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดิน
6: ค่ะชื่อตอนว่าซื้อขายที่ดินพ.บ.ท.5ค่ะไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: น้ำมาแล้วจ้าเออพี่สาวฉันมีเรื่องจะปรึกษาหน่อยอ่ะ
1: เรื่องอะไรหรอ
0: คือครั้งก่อนที่ฉันกลับบ้านที่ปาจีนอ่ะแล้วแม่ฉันซื้อที่ดิน20ไร่ไร่ละ 100,000 อ่ะ
1: อุ๊ยก็ถูกดีนะ
0: มันไม่ใช่แค่นั้นนะสิพี
1: ่ทำไมอ่ะ
2: นี่คุยอะไรกันอยู่หรือจ๊ะสาวสาว
1: ก็คุยกันเรื่องที่ดินนะจ๊ะ
2: เรื่องที่ดินอ๋อเรื่องที่ดินเหรอนี่ที่รักจ๋
0: า
2: พอดีเลยพี่มีข่าวเรื่องที่ดินที่ปราจีนบุรีอ่ะที่บ้านเราจะมาเล่าให้ฟัง
0: ทำไมเหรอพี
2: ่ก็ตอนนี้เขากำลังรวมตัวกันว่าถูกหลอกให้ซื้อที่ดินที่มีเพียงแต่ใบภาษีบำรุงท้องที่ที่เรียกว่าใบพ.บ.ท.5ไง
1: ใบพ.บ.ท.5ก็ถูกแล้วนี่คะแล้วมันโดนหลอกตรงไหนอ
2: ่
1: ะ
2: เอ้าปะเนี่ยคนกลุ่มนี้นะเขาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินแล้วต้องการขายในราคาถูกแต่มีเพียงแค่ใบเสร็จภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยมาเป็นหลักฐานเท่านั้นเองแล้วยังอ้างข้าราชการคนหนึ่งว่าสามารถซื้อขายได้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
0: โอ้ยแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะพี
1: ่เออนี่ไม่สิเธอจะทำยังไงอ่ะ
2: เนี่ยเดี๋ยวบอกนะว่าที่รักกับแม่ของที่รักเนี่ยถูกหลอกเหมือนกัน
0: ก็นิดนึงอ่ะ
2: โอ้ย
1: มันจะเอายังไงล่ะทีเนี้ย
0: นั่นน่ะดิก็เครียดอยู่นี่ไงพี่
3: จะไปยากอะไรก็ไปถามพี่ออยกับพี่แนนดูสิ
2: ใครอ่ะ
3: นู่นไง
0: พี่ออยพี่แนนคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนูต้องทำยังไงดีล่ะคะ
4: ค่ะพี่ออยคะชุมชนหันษาเราเอาอีกแล้วค่ะจะซื้อที่ดินทั้งทีนะคะก็ดันไปซื้อที่ดินพ.บ.ท.5
5: ใช่
4: นะคะทีนี้เรามาให้คำแนะนำชุมชนหันษากันดีกว่าค่ะว่าในการซื้อขายที่ดินเนี่ยที่เป็นที่ดินประเภทพ.บ.ท.5นะคะมันคืออะไรแล้วมันสามารถทำได้หรือไม่นะคะก่อนอื่นเลยเรามาอธิบายกันก่อนไหมคะพี่ออยว่าที่ดินพ.บ.ท.5เนี่ยคืออะไรแล้วก็ถือว่าเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ถือครองได้หรือเปล่านะคะค่ะ
5: พ.บ.ท.5เนี่ยนะคะมันย่อมาจากว่าภาษีบำรุงท้องที
4: ่ค่ะ
5: เป็นเรื่องภาษี
4: ค่ะ
5: หรือว่าอีกอันนึงเคยได้ยินไหมคะเขาเรียกว่าภาษีดอกหญ้า
4: ชื่อน่ารักนะภาษีดอกหญ้า
5: บำรุงที่นะคะซึ่งไอ้พ.บ.ท.5ที่ว่าเนี่ยนะคะเป็นเอกสารนะคะที่รับรองการเสียภาษีถือว่าคือมันไม่ได้บอกว่าใครเป็นเจ้าของอ่ะบอกแค่ว่าที่ดินเนี้ยมีการเสียภาษีนะแล้วเป็นใครออกให้ทราบไหมคะจันแนน
4: อบต.หรือเปล่าคะ
5: เป็นอบต.นะคะไม่ใช่เป็นกรมที่ดินออกให้
4: ค่ะ
5: นะคะ
4: เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่ดินประเภทพ.บ.ท.5นะคะของเราเนี่ยนะคะมันเป็นที่ดินที่เอาไว้ครอบครองได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถมีกรรมสิทธิ์ได
5: ้
4: เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าที่ดินที่เราจะมีกรรมสิทธิ์ที่ดินได้เนี่ยจะต้องเป็นที่ดินที่กรมที่ดินออกให้เป็นเรียกเป็นโฉนดนะคะซึ่งมันก็มีบอกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าม
5: ันจะตรวจสอบได้ว่าเป็นของใคร
4: เพราะว่าเขาจะไปทำการรังวัดที่ดินใช่ไหมคะ
5: การที่เราได้มีพ.บ.ท.5มีใบอันนี้แสดงเนี่ยไม่ได้เป็นเอกสารสิทธิ์ว่าเรามีกรรมสิทธิ์นะคะ
4: เพียงแต่ว่าเป็นหลักฐานที่บอกว่าเราได้ครอบครองที่ดินผืนนี้นะได้ทำกินที่ดินผืนนี้นะนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายต่อเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะพี่ออยว่าที่ดินที่ถือว่ามีกรรมสิทธิ์นะคะแล้วก็เราเนี่ยพอเราซื้อขายกันเนี่ยเราได้กรรมสิทธิ์นั้นนะคะที่กรมที่ดินออกมีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ได้แก่ที่ดินโฉนดที่ดินนะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อขายที่ดินเขาจะบอกว่าไหนโฉนด
5: เราต้องไปที่
4: กรมที่ดิน
5: กรมที่ดินนะคะเป็นเขตไปจดทะเบียนต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนด้วย
4: ใช่ค่ะซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นที่ดินนสสี
5: ่
4: นสสี่จออันนี้นะคะคือเป็นที่ดินที่มีโฉนดที่ดินนะคะอีกอันนึงค่ะก็คือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือเรียกว่านสสามกนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีกรรมสิทธิ์นะคะไม่ใช่เป็นเพียงสิทธิครอบครอง
5: เป็นนสสามเลยนะคะ
4: นสสามกนะคะคือหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะคือนสสามเฉยๆนะคะก็คือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินค่ะนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายค่ะก็คือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินนคสามค่ะ
5: อ
4: ันนี้นะคะก็คือเป็น
5: ชื่อย่อเยอะแยะเลย
4: ชื่อย่อเยอะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าก็เป็นอันรู้กันนะคะว่าถ้าการจะซื้อขายที่ดินที่เราจะได้กรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นที่ดินประเภทที่

0: หลักๆเอาให้มันมีโฉนดอ่ะ
1: นะคะดีกว่านะคะ
0: นสสามเฉยๆเนี่ยก็คือเป็นที่ดินที่เป็นที่มีเขาเรียกว่าสิทธิครอบครอง
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่การแสดงกรรมสิทธิ์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าถ้าในกรณีที่ซื้อมาแล้วทำอะไรได้บ้างไห
0: ม
1: เพราะว่ากรณีเนี้ยเหมือนเขาซื้อไปแล้วเลยเนาะตามละครเขาได้มาแล้วเขาซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการซื้อขายที่ดินพบท.5ของเราเนี่ยนะ
0: คะ
1: ถ้าสมมติว่าซื้อขายเนี่ยซื้อได้ไหมจริงๆเขาก็ซื้อได้กันนะคะพี่ออยในทางปฏิบัติเพราะว่าเขาก็จะไปจดเขาเรียกว่านะคะไปเปลี่ยนชื
0: ่
1: อนะคะที่อบต.นี่แหละอบต.เขาก็จะทำให้คือเขาจะไม่ได้ไปกรมที่ดินกันนะคะพี่ออยเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ที่ดินอันเนี้ยพบท.5เนี่ยมันไม่ได้ออกโดยที่กรมที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปที่อบต.ค่ะแล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนการครอบครองเปลี่ยนมือ
0: ไปหาผู้ใหญ่บ้านนะไปหากำนัน
1: ไปอบต.นะคะพี่ออยไม่ใช่อยู่ดีเอาผู้ใหญ่มาเป็นพยานหน่อยทำหนังสือสัญญาซื้อขายอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขาก็จะไปที่อบต.กันนะคะพี่ออยพอไปอบต.เสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการเปลี่ยนชื่อในไอ้ใบพบท.5เนี่ยแหละค่ะเปลี่ยนชื่อจากคน
0: เปล
1: ี่
0: ยนจากคุณแนนเปลี่ยนจากแนนเป็นชื่อพี่ออย
1: อย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็จะเปลี่ยนกันง่ายๆอย่างนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วต่อไปเนี่ยก็กลายเป็นว่าถ้าพี่ออยซื้อจากแนนไปพี่ออยก็ต้องเสียทุกปีภาษีบน
0: พื้นที่ก็เอาภาระนี้ไปด้วยการเสียภาษีดอกหญ้าเนี่ยไปด้วย
1: ใช่ค่ะก็ไปเสียที่อบต.เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากเดิม
0: ที่แนนเสีย
1: ก็จะไปเป็นอาจารย์พี่ออย
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเปลี่ยนกันเนี่ยไม่ใช่แปลว่าการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะคะเพียงแค่เป็นการเปลี่ยนสิทธิครอบครองเท่านั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ในเรื่องของสิทธิครอบครองเนี่ยกฎหมายก็สันนิษฐานว่าถ้าเกิดใครครอบครองอยู่เนี่ยก็ถือว่าคนนั้นเนี่ยมีสิทธิครอบครองเท่านั้นเองนะคะ
1: ใช่ค่ะทีนี้ความเสี่ยงในการซื้อขายที่ดินพบท.5เนี่ยนะคะมันก็มีเยอะแยะเลยค่ะพี่ออยเพราะว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเล่าที่มาก่อนเขาบอกว่าที่ดินพบท.5เนี่ยมันเกิดขึ้นจากในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่รกร้างว่างเปล่ามันเยอะ
0: ค่ะ
1: คือชาวบ้านที่เขาอยู่กันเนี่ยนะคะเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ใครที่ใครเขาก็ไปทำประโยชน์พอเขาไปทำประโยชน์เสร็จสรรพปั๊บนะคะทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นก็ให้เขาทำกินไป
0: ก็ดีกว่าปล่อยให้มันรกร้าง
1: ก็ให้เขาอยู่ไปแล้วก็ออกเอกสารพบท.5เนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จึงไม่มีการรังวัดพอมันไม่มีการรังวัดเหมือนการออกโฉนดที่ดินค่ะพี่ออยมันอาจจะออกไปทับซ้อน
0: มีความเสี่ยงละ
1: ออกไปทับซ้อนเขตป่าสงวนบ้างละหรือว่าไปทับที่ทหารหรือว่าไปทับที่ที่มันเป็นที่ของบุคคลอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้มาทำประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะพี่ออยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความเสี่ยงประการแรกที่ว่าพอเราซื้อไปแล้วพอวันนึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่
0: าจะโดนเจ้าของ
1: มาไล
0: ่
1: นะคะบอกว่า
0: อัน
1: นี้ที่ฉันนะนะคะอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงนะคะ
0: เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรใดๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ออกแต่โดยดี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ความเสี่ยงประการที่2อย่างที่บอกว่านี่คือความเสี่ยงประการแรกคืออาจจะไปทับที่ของทางราชการที่ป่าสงวนหรือว่าที่ของบุคคลอื่นนะคะประการที่2ก็คือเนื่องจากว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมันไม่ได้มีการรังวัดเหมือนการออกโฉนดเพราะฉะนั้นเนื้อที่อะค่ะมันก็อาจจะคลาดเคลื่อนได
0: ้
1: หมายความว่าเราไปแจ้งอบต.ว่าฉันเนี่ยนะคะครอบครองที่ดินทั้งหมด5ไร
0: ่
1: 5ไร่ปรากฏว่าพอเอาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ถึง5ไร่ก็เป็นไปได้นะคะพี่ออย
0: เพราะอย่างว่ามันไม่มีการวัดกันจริงๆไม่มีการรับรองแบบจากทางราชการเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องยอมรับด้วยถ้าเราจะซื้อหรือว่าถ้าเราจะครอบครองที่ดินพบท.5อันน
1: ี้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมคะพี่ออยว่าที่ดินพบท.5เนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าเคยมีคนมาหลอกขายเนี่ยนะคะว่าถ้าสมมติว่าต่อไปเดี๋ยวก็เอาโฉนดได้เอาโฉนดได้มันจริง
0: ไหมคะโดนเยอะเนาะแล้วก็ประเด็นคือแหละซื้อแพงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่พวกที่ดินพวกนี้มันจะสวยเขาบอกว่าที่ดินพบท.5เนี่ยนะคะมันก็สามารถออกโฉนดได้นะคะพี่ออยแต่ว่ามันจะต้องมีการประกาศค่ะพี่ออยหมายความว่าอยู่ดีเราจะไปยื่นกรมที่ดินเนี่ยนะคะไม่ได้นะคะทำไม่ได้ค่ะมันต้องมีการประกาศจากรัฐบาลค่ะว่าเรียกให้คนที่ถือครองที่ดินพบท.5เนี่ยเรียกมาขอออกโฉนดถ้ามีประกาศปุ๊บท่านก็โอเคนะคะ
0: แต่เอาเข้าจริงมันก็ไม่ง่ายนะ
1: ซึ่งเราก็ไม่รู้
0: รัฐบาลที่จะเรียกเขาเวลาเรียกเขาก็ไม่ได้เรียกแค่ลาย200เขาก็ต้องเรียกให้ทั่วทั้งประเทศต้องแบบเหมือนกันทั่วกัน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นความเสี่ยงของชุมชนหันษาเองว่าเอ๊ะจะซื้อหรือไม่ซื้อดี
0: ซื้อก็ได้แต่ว่าดูราคาให้มันสมเหตุสมผลแต่ถ้ามันแพงไปแล้วได้แบบเนี้ย
1: ได้สิทธิ์
0: แบบเน
1: ี้
0: ยก็ลองไปวัดดูไปเลือกดูแล้วกันนะคะว่ามันคุ้มไหมที่จะซื้อที่ดินอันนี้นะคะ
2: ที่ดินภาษีบำรุงท้องที่

0: หรือพบท.5มีการซื้อขายเกิดขึ้นแต่จะต่างจากการซื้อขายที่ดินทั่วไปซึ่งมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินรับรองโดยการซื้อขายที่ดินพบท.5จะเป็นเพียงการโอนสิทธิ์การครอบครองจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ทำให้บุคคลใดมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นเกิดขึ้นมาแต่อย่างใดโดยการซื้อขายโอนสิทธิ์ครอบครองนั้นทำได้โดยการแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จากชื่อผู้ขายเป็นชื่อของผู้ซื้อการดำเนินการเกิดขึ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโดยเจ้าพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจะลงชื่อเป็นพยานรับทราบซึ่งในการซื้อขายจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีในการโอนใดๆทั้งสิ้น
1: โอ้แต่จริงๆแล้วเป็นดิฉันไม่กล้าซื้อหรอกค่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นของจริงๆเลยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: นี่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่ได้คิดแบบอาจารย์แล้ว
1: ใช่ค่ะท่านผู้ชมท่านนี้ก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะอาจารย์มาค
2: ่
1: ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าอาจารย์คะหนูไปสั่งซื้อของเอาไว้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยก็โอนเงินโอนอะไรให้เขาเสร็จแล้วรอของอยู่ค่ะอาจารย์ปรากฏว่าเขาไม่ส่งของมาให้รอร้องเพลงรออยู่ตั้งนานก็ไม่ส่งค่ะอาจารย์คะแล้วท่านผู้ชมก็เลยไปถามคนอื่นๆอีกหลายคนที่ซื้อของเจ้าเดียวกันเนี่ยค่ะอาจารย์ก็แบบนี้เหมือนกันคือไม่ได้ของกันสักคนเดียวค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ชมกับหลายๆคนเนี่ยจะรวมตัวกันนะคะแล้วไปแจ้งตำรวจเนี่ยให้ไปจับไอ้คนที่เป็นผู้ขายเนี่ยค่ะจากบ้านหรือว่าสำนักงานหรือที่ทำงานเขาเลยเนี่ยจะได้ไหมค่ะอาจารย์คะ
2: ค่ะอาจารย์นะถ้าเป็นการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
1: ค่ะ
2: แล้วก็เป็นการซื้อขายตามปกติทั่วไปนะ
1: ค่ะ
2: ที่เขาทำกันอยู่เนี่ยอาจารย
1: ์ค่ะ
2: ปรากฏว่าเราสั่งซื้อโอนเงินไปแล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วไม่มาจ่ายอย่างที่อาจารย์ว่านี่
1: นั่นแหละ
2: ไม่ขอโทษไม่เอาของมาส่งให
1: ้ค่ะ
2: ปรากฏว่าอย่างนี้ในทางกฎหมายเขาเรียกว่าช่อโกง
1: ค่ะ
2: ถ้าเป็น10คนขึ้นไปเยอะแยะเลยอาจจะเป็นช่อโกงประชาชนได้
1: ใช่
2: คุณไม่ได้ขายของแต่เที่ยวไปโฆษณาอย่างที่เขาคนโดนกันเยอะแยะอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ไปแจ้งความกับตำรวจที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านเทคโนโลยีดำเนินคดีกับไอ้คนที่เป็นเจ้าของเพจเจ้าของโฆษณาประชาสัมพันธ์นี้ได้เลย
1: ค่ะ
2: ผิดฐานช่อโกง
1: ค่ะ
2: และยังผิดฐานเรียกว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในคอมพิวเตอร์อีกอันนี้อาจจะโทษหนัก5ปีนะอาจารย์โทษจำคุก5ปีเลยเพราะฉะนั้นต้องดูถ้าเป็นการซื้อขายตามปกติเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ถ้าตั้งใจหลอกลวงช่อโกง
1: ค่ะ
2: เป็นอาญาจัดการเลย
1: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงก็ต้องไปดูว่าจริงๆแล้วเขามีเจตนาจะมาซื้อขายกันจริงๆหรือเปล่าแล้วไม่ส่งของไม่ส่งอะไรก็ผิดสัญญาซื้อขายก็ฟ้องกันไปนะคะแต่ถ้าสมมติไม่ได้มีเจตนาซื้อขายเลยเจตนาหลอกล้วน
2: ๆ
1: อย่างนี้ก็คดีอาญาติดคุกใช่ไหมคะอาจารย์นะคะงั้นวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
4: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
5: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
6: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
3: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
7: ้สวัสดีครับ

ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชา

0: าชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรและการเป็นผู้ประกอบการในชุดวิชานี้จะขอกล่าวถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรจะประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักหัวข้อที่1ก็คือเรื่องของความหมายความสำคัญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรและหัวข้อที่3หัวข้อสุดท้ายคือแนวโน้มของระบบธุรกิจการเกษตรค่ะในหัวข้อแรกความหมายความสำคัญและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรจะขออธิบายเกี่ยวกับความหมายของธุรกิจการเกษตรก่อนธุรกิจการเกษตรก็คือการดำเนินงานทั้งหลายที่เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตรการผลิตสินค้าเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรและการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรซึ่งเป็นความหมายตามแนวคิดของศาสตราจารย์เดวิดและศาสตราจารย์โกเบิร์ตของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบิสซิเนสสคูลซึ่งได้ทำการเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี2495ในกรณีของความเข้าใจความรู้การศึกษาในประเทศไทยได้ใช้ความเข้าใจพื้นฐานทางด้านของธุรกิจการเกษตรตามความหมายของอาจารย์ทั้งสองท่านดังกล่าวนะคะคราวนี้ในเรื่องของความหมายตรงนี้ต้องขออนุญาตขยายความว่าธุรกิจการเกษตรที่กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งหลายดังกล่าวนั้นเมื่อกล่าวถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรก็จะให้ครอบคลุมถึงเรื่องของการผลิตการนำเข้าและการจัดจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเพื่อการผลิตพืชสัตว์และเรื่องประมงส่วนการผลิตสินค้าเกษตรนั้นเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบธุรกิจฟาร์มทั้งฟาร์มพืชสัตว์ประมงไม่ว่าจะเป็นฟาร์มในเชิงเดี่ยวหรือจะเป็นเกษตรผสมผสานก็ตามส่วนคำว่าการแปรรูปสินค้าเกษตรนั้นให้เป็นการดำเนินงานทั้งหลายที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนำมาแปรรูปกิจกรรมการแปรรูปและกิจกรรมการเก็บรักษาทั้งวัตถุดิบและสินค้าเพื่อรอการจัดจำหน่ายส่วนคำว่าการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนั้นเป็นการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจการค้าส่งค้าปลีกและการส่งออกเพื่อส่งมอบสินค้าเกษตรขั้นปฐมและผลิตภัณฑ์แปรรูปไปตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและผู้บริโภคประการต่อมาความสำคัญของธุรกิจเกษตรมีอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อการดำรงชีวิตประจำวันเราถือว่างานของธุรกิจการเกษตรนั้นตอบโจทย์ปัจจัย4คือพื้นฐานแห่งการดำรงชีวิตเพื่อเป็นอาหารที่อยู่เครื่องนุ่มห่มและยารักษาโรคประการต่อมาก็คือการประกอบการของหน่วยธุรกิจมีความสำคัญเพราะเกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มและการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการประการต่อมามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนั่นก็คือทำให้เกิดการลงทุนการจ้างงานการสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศความสำคัญประการสุดท้ายก็คือต่อเศรษฐกิจของโลกนั่นก็หมายความว่าธุรกิจการเกษตรของ

ไทยตามที่ได้ประกาศตัวเป็นครัวของโลกและได้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันดิบก็คือ Fossil Energy นั่นเองและมีการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อลดภาวะโลกร้อนในภาคการเกษตรนั่นเองทั้งนี้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรที่ควรจะเข้าใจมีอย่างน้อยเนี่ย5องค์ความรู้ที่เอาเข้ามาประกอบกันนั่นก็คือเรื่องของวิธีการตลาดสินค้าเกษตรระดับช่องทางการจัดจำหน่ายโซ่อุปทานโซ่คุณค่าโลจิสติกเอาประเด็นแรกก่อนว่าในองค์ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจถึงความเชื่อมโยงหรือนั่นก็คือสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้ง5ที่กล่าวไปแล้วนั้นเอาเข้าด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงความเข้าใจของธุรกิจการเกษตรในมิติของโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกนั่นเองค่ะมาดูกันองค์ความรู้ตัวแรกก็คือวิธีการตลาดสินค้าเกษตรหรือในบางเอกสารก็จะเรียกว่าช่องทางการตลาด Marketing Channel ซึ่งก็หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดผลิตไปยังจุดบริโภคซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันทางการตลาดต่างๆในการดำเนินกิจกรรมและกระบวนการทางการตลาดต่างๆอยากจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพของวิธีการตลาดอย่างเช่นในกรณีของส้มโอนะคะจุดเริ่มต้นของวิธีการตลาดสินค้าเกษตรเราจะเริ่มที่ผู้ผลิตในกรณีนี้ก็คือชาวสวนส้มโอผู้ปลูกส้มโอหรือจะเรียกเกษตรกรนะคะจากส้มโอที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นส้มโอนี้ได้กระจายผ่านคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆมากมายและก็พบว่ามีทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในประเทศและความต้องการบริโภคของผู้บริโภคในต่างประเทศก็มีตลาดต่างประเทศหรือก็เรียกว่าตลาดส่งออกเพราะฉะนั้นในภาพวิถีการตลาดสินค้าเกษตรเราจะทราบทันทีเลยว่าส้มโอเคลื่อนย้ายจากจุดผลิตจากสวนและได้กระจายตัวผ่านคนกลางทางการตลาดประเภทใดบ้างจนกว่าที่จะส่งมอบไปยังผู้บริโภคองค์ความรู้ที่ควรจะเข้าใจต่อมาก็คือระดับช่องทางการจัดจำหน่ายนั่นก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อจะผ่านหรือไม่ผ่านคนกลางทางการตลาดก็ได้ถ้าไม่ผ่านก็จะเรียกการขายนี้ว่าเป็นช่องทางตรงแต่ถ้าผ่านคนกลางทางการตลาดผู้ผลิตอาจจะผ่านคนกลางทางการตลาดเพียง1รายนะหรือก็คือรายเดียวนั่นเองนะตรงนี้เราก็จะเรียกว่าช่องทาง1ระดับหรือมากกว่า1รายก็จะมีหลายช่องทางด้วยกันขออธิบายด้วยแผนภาพเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างที่1ก็คือช่องทางตรงนั่นหมายความว่าผู้ผลิตสินค้าเกษตรแล้วจัดจำหน่ายเองถึงผู้บริโภคดังเช่นที่เราเห็นในยุคปัจจุบันที่เกษตรกรขายสินค้าออนไลน์ติดต่อตรงไปถึงผู้บริโภคและทำการส่งมอบสินค้าเองนะคะแต่ถ้าเรียกว่าช่องทางการจัดจำหน่าย2ระดับโทษค่ะ1ระดับก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าในกรณีของแผนภาพที่แสดงนี้ผู้ผลิตได้มีการส่งผ่านสินค้าของตนเองผ่านไปอย่างเช่นผู้ค้าปลีกก่อนที่จะจัดจำหน่ายไปถึงผู้บริโภคแต่ในกรณี2ระดับจะเห็นแถบสีฟ้านั่นก็คือผู้ผลิตส่งสินค้าเกษตรผ่านผู้ค้าส่งก่อนผ่านผู้ค้าปลีกอีกทีหนึ่งก่อนจะถึงผู้บริโภคตรงนี้เรียกว่า2ระดับในกรณีของตัวอย่าง3ระดับแถบสีเขียวตามภาพ

จะเห็นว่าผู้ผลิตได้ส่งสินค้าไปยังผู้ค้าส่งและมีผู้ค้าส่งรายย่อยก่อนจะไปถึงผู้ค้าปลีกผู้ทำหน้าที่ส่งมอบสินค้าไปยังผู้บริโภคค่ะองค์ความรู้ที่3ที่ควรจะเข้าใจก็คือโซ่อุปทานโซ่อุปทานเป็นโครงข่ายซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันของหน่วยธุรกิจต่างๆหลายหน่วยธุรกิจด้วยกันเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อส่งต่อสินค้าและบริการไปตอบสนองต่ออุปสงค์ของผู้บริโภคหรือจะอธิบายตามตัวอย่างของแผนภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าอุปสงค์ดีมานด์ผู้บริโภครออยู่และก็ได้มีการซัพพลายก็คือเกิดโซ่อุปทานส่งมาจากต้นน้ำไปกลางน้ำไปปลายน้ำก็จะเห็นได้ว่าตามแผนภาพนี้รวมองค์ความรู้ของวิธีการตลาดซึ่งจุดเริ่มต้นการผลิตตัวอย่างเดิมผู้ปลูกส้มโอก็จะเห็นได้ว่าผู้ผลิตส้มโอเมื่อได้ส้มโอแล้วเขาอยู่ตรงโซ่อุปทานต้นน้ำก็จะขายต่อนะส้มโอนี้ไปยังคนกลางทางการตลาดประเภทต่างๆถ้าในกรณีของระดับก็หรือเรียกว่าช่องทางตรงผู้ปลูกส้มโอก็จะขายตรงไปยังผู้บริโภคเลยแต่ถ้า1ระดับก็จะขายไปที่ผู้ค้าปลีกก่อนและผู้ค้าปลีกก็จะจัดจำหน่ายไปที่ผู้บริโภคอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นสังเกตได้ว่าโซ่อุปทานกลางน้ำณขณะนี้ยกตัวอย่างไว้มีผู้รวบรวมเพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่กลางน้ำหลักของเราก็คือรับมอบสินค้ามาจากต้นน้ำส่วนคนกลางทางการตลาดที่อยู่ปลายน้ำก็คือผู้ที่จะทำการส่งมอบสินค้านั้นเพื่อตอบอุปสงค์ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศองค์ความรู้ที่4ที่ควรจะเข้าใจก็คือโซ่คุณค่าเป็นเรื่องของการจัดการเคลื่อนย้ายภายในองค์กรหน่วยธุรกิจเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรนั้นๆตามแนวคิดของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะคะในกรณีของโซ่คุณค่านั้นโดยหลักเราจะแบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆ2กิจกรรมนั่นคือ primary activities หรือเรียกว่ากิจกรรมหลักแล้วก็มี support activities หรือที่เรียกว่ากิจกรรมสนับสนุนตามแนวคิดนี้จะเห็นได้ว่าในกิจกรรมหลักนั้นเมื่อมีการนำเข้ามา inbound logistics ในเรื่องของวัตถุดิบแล้วก็จะเกิดกระบวนการการดำเนินการผลิตเมื่อได้ผลผลิตก็จะทำการจัดส่งสินค้าเหล่านี้ออกไปก็คือ outbound logistics เป็นเรื่องของการตลาดการขายและการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่ได้รับมอบอย่างมีคุณค่าส่วนกิจกรรมสนับสนุนนั้นเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆเพื่อทำให้การดำเนินงานของกิจกรรมหลักสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นสะดวกรวดเร็วและถูกต้องนั้นกิจกรรมสนับสนุนก็ได้แก่สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานทั้งหลายนะคะเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆค่ะส่วนองค์ความรู้ที่5ที่ควรจะเข้าใจก็คือคำว่าโลจิสติกสมาคมแคนาดาด้านการจัดการโลจิสติกได้ให้ความหมายคำนี้ไว้ว่าโลจิสติกคือกระบวนการในการวางแผนการนำเสนอและการควบคุมประสิทธิภาพการไหลยังมีประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาวัตถุดิบการเก็บสินค้าคงคลังระหว่างการผลิตสินค้าสำเร็จรูปรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นจากจุดเริ่มต้นไปสู่ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าค่ะขอประมวลองค์ความรู้ในเชิงกระบวนการของธุรกิจการเกษตรร่วมกับโซ่อุปทาน

โซ่คุณค่าและโลจิสติกตามแผนภาพที่เสนอจะเห็นแนวคิดธุรกิจการเกษตรคือการดำเนินงานทั้งหลายจากจุดล่างก็คือปัจจัยการผลิตไปจนถึงการผลิตสินค้าเกษตรไปที่การแปรรูปและสุดท้ายคือการจัดจำหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือแนวคิดของธุรกิจการเกษตรในขณะที่โซ่คุณค่า value chain จากแผนภาพได้แสดงตัวอย่างว่าได้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต outbound logistic สมมุติเป็นปุ๋ยเคมีไปส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอเพราะฉะนั้นก็จะได้inbound logistic เข้าไปที่ฟาร์มหรือก็คือสวนส้มโอนั่นเองเมื่อผลผลิตส้มโอได้มาแล้วก็ outbound logistic ค่ะส่งต่อไปให้สมมุติว่าไปที่ผู้แปรรูปเพื่อทำการแกะส้มโอเป็นถาดนะฮะแกะเนื้อใส่ถาดหุ้มฟิล์มแปรรูปก็จะเห็นได้ว่าผู้แปรรูปนี้ outboundนะคะส้มโอนี้ส้มโอแกะถาดนี้ส่งไปให้กับผู้ค้าส่งหรือผู้ค้าปลีกจนกระทั่งผู้ค้าเหล่านี้รวมถึงมีการส่งออกอย่างเช่นไปสิงคโปร์ก็ไปตอบสนองต่อความต้องการของอุปสงค์นี่ก็จะเห็นนะคะเส้นที่ลากจาก outbound logistic ขององค์กรหนึ่งไป inbound logisticของอีกองค์กรหนึ่งนี่คือแนวคิดของโซ่คุณค่าและโลจิสติกในขณะที่โซ่อุปทานพยายามอธิบายถึงต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำซึ่งต้นน้ำจะครอบคลุมทั้งปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตรไม่เหมือนวิธีการตลาดวิธีการตลาดจะเริ่มที่การผลิตสินค้าเกษตรเลยนะคะแต่ตรงนี้ธุรกิจการเกษตรเราจะมีเรื่องของ input farm input เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นทั้งทุกองค์ความรู้สามารถบูรณาการเข้าด้วยกันสามารถใช้ประโยชน์จากตัวนี้เห็นความเชื่อมโยงนั่นก็คือหัวข้อแรกความหมายเราเห็นการดำเนินงานทั้งหลายแล้วเราเห็นความสำคัญที่มีต่อการดำรงชีวิตประจำวันการประกอบการของหน่วยธุรกิจต่อเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจของโลกตลอดจนองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรตั้งแต่วิธีการตลาดสินค้าเกษตรระดับช่องทางการจัดจำหน่ายโซ่อุปทานโซ่คุณค่าและโลจิสติกค่ะหัวข้อที่2ก็คือเรื่องของระบบธุรกิจการเกษตรในระบบธุรกิจการเกษตรนั้นองค์ประกอบหลักๆจะประกอบด้วย2ฝ่ายด้วยกันคือฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนซึ่งถามว่าฝ่ายดำเนินการระบบย่อยที่1คือเรื่องของปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรนั้นครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรบ้างก็มีพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ปุ๋ยสารป้องกันกำจัดเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรและอาหารสัตว์ระบบย่อยที่2การผลิตสินค้าเกษตรนั่นก็คือครอบคลุมเกี่ยวงานของธุรกิจฟาร์มที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรประเภทต่างๆพืชสัตว์และประมงนะคะ3การแปรรูปสินค้าเกษตรก็เป็นงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารและระบบย่อยที่4ก็คือการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรครอบคลุมเกี่ยวกับงานด้านการค้าส่งค้าปลีกและส่งออกค่ะอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบธุรกิจการเกษตรนั่นคือฝ่ายสนับสนุนจะประกอบด้วยหน่วยงานของภาครัฐและหน่วยงานของภาคเอกชนในกรณีของภาครัฐนั้นมีทั้งหน่วยงานราชการของรัฐกระทรวงกรมกองต่างๆและหน่วยงานภายใต้การกำกับของหน่วยงานรัฐอย่างเช่นในกรณีของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่สร้างคนและสร้างงานวิจัยต่างๆทางด้านธุรกิจการเกษตรหน่วยงานภาคเอกชนนะคะโดยหลักก็จะขอแบ่งเป็นอีก2กลุ่มด้วยกัน

กลุ่มแรกก็คือหน่วยงานภาคเอกชนภายในประเทศมีทั้งหน่วยงานที่ประกอบการเพื่อผลกำไรกับองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรอย่างเช่นหอการค้ามูลนิธิสมาคมการค้าค่ะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศด้านมาตรฐานและด้านวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าประมวลความเชื่อมโยงการทำงานของโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรฝ่ายดำเนินการใน4ระบบย่อยนะคะซึ่งในความจริงนั้นในระบบย่อยที่2สมมุติว่าเป็นในกรณีของข้าวโพดฝักอ่อนซึ่งถ้ากินเป็นผักเป็นข้าวโพดฝักอ่อนสดก็สามารถที่จะข้ามตรงไประบบย่อยที่4เพื่อจัดจำหน่ายได้เลยแต่ถ้าข้าวโพดฝักอ่อนนั้นต้องการทำการแปรรูปบรรจุกระป๋องในน้ำเกลือเพื่อส่งไปจำหน่ายหรือให้มีความสามารถในการเก็บรักษาไว้ได้นานก็จะผ่านระบบย่อยที่3แปรรูปเพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวไปในมิติของโซ่อุปทานก็จะพบว่าในโครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรนั้นโซ่อุปทานต้นน้ำก็จะประกอบด้วยระบบย่อยที่1ปัจจัยการผลิตระบบย่อยที่2การผลิตในฟาร์มส่วนโซ่อุปทานกลางน้ำก็จะเป็นการแปรรูปและโซ่อุปทานปลายน้ำก็คือเรื่องของการจัดจำหน่ายแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะมีซัพพอร์ตเซกเตอร์ก็คือฝ่ายสนับสนุนซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็ระบบธุรกิจการเกษตรที่สำคัญจะต้องประกอบด้วยฝ่ายดำเนินการและฝ่ายสนับสนุนค่ะหัวข้อที่3แนวโน้มของระบบธุรกิจการเกษตรนะคะหัวข้อแรกนี้จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระดับความสำคัญของระบบย่อยของระบบธุรกิจเกษตรทั้ง4ระบบย่อยในช่วงแรกของธุรกิจการเกษตรต้องบอกว่ากรณีประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเริ่มต้นมาเราเน้นย้ำอยู่ที่ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรหรือก็คือเกษตรกรเป็นระบบย่อยที่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็คือการผลักดันให้สินค้าเกษตรเหล่านั้นสามารถจัดจำหน่ายได้ระบบย่อยการจัดจำหน่ายจึงมีความสำคัญเป็นระบบย่อยที่สองที่สามก็คือการแปรรูปส่วนระบบย่อยที่4สุดท้ายก็คือเรื่องของปัจจัยการผลิตเพราะในช่วงยุคนั้นสมัยนั้นองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยและการพัฒนา Research and Development นั้นเรายังมีขีดจำกัดอยู่แต่เมื่ออยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนนะฮะในระหว่างการปรับเปลี่ยนนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงค่ะว่ามูลค่าของระบบย่อยที่มีความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือระบบย่อยการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรนี่มีความสำคัญเป็นที่สุดรองลงมาเป็นอันดับ2คือการแปรรูปอันดับ3กับเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อที่จะได้ทำการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์หรือสารเคมีใหม่ๆนะคะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่างๆแต่ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตรจัดเป็นอันดับ4เนื่องจากว่าระบบย่อยนี้ได้มีรูปแบบของกระบวนการผลิตมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีความล้ำเป็นนำสมัยมากขึ้นและมีแบบแผนที่ชัดเจนคงที่มากขึ้นค่ะการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นลำดับ4สิ่งที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องใส่ใจก็คือเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจการเกษตรมีปัจจัยอะไรบ้างที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจก็คือปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนโยบายรัฐสังคมเทคโนโลยีนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่

อยู่ในเอกสารในเล่มนะคะประเด็นต่อมาก็คือการปรับตัวด้านแนวคิดของการประกอบการซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมีการปรับแนวคิดของการจัดการธุรกิจการเกษตรทั้งด้านการจัดการตามหน้าที่ทางธุรกิจตามกระบวนการแนวคิดทางด้านการจัดการโซ่อุปทานและโซ่คุณค่าผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดด้านองค์การพฤติกรรมองค์การการจัดการทรัพยากรมนุษย์ผู้ประกอบการจะต้องปรับแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะการประกอบการนะคะเพราะฉะนั้นในระบบย่อยต่างๆทั้งหมดโดยมีมุมมองของลักษณะการประกอบการตามขนาดธุรกิจและตามประเภทของการลงทุนสุดท้ายก็คือการปรับตัวด้านแนวคิดของผู้ประกอบการในคิดของการประกอบการธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่รูปแบบของการดำเนินธุรกิจทั้งรูปแบบสำนักงานอัจฉริยะรูปแบบเกษตรดิจิทัลและความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่สุดท้ายการปรับตัวด้านการเป็นผู้ประกอบการมีอยู่4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและกระบวนการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการประเด็นที่2ก็คือแนวคิดเกี่ยวกับความสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสำคัญกับความสร้างสรรค์ประเด็นที่3ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวในเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรทั้งการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่หรือตอนนี้เราจะคุ้นหูกับคำว่าสตาร์ทอัพและการเป็นผู้ประกอบการสืบทอดกิจการเพราะธุรกิจการเกษตรเรามีมาโดยตลอดนับแต่อดีตเพราะฉะนั้นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของเราผู้ประกอบการรายหน้าใหม่หรือก็คือลูกหลานนั่นเองมารับช่วงกิจการต่อไปเพราะฉะนั้นการสืบทอดตรงนี้ต้องตระหนักถึงกลยุทธ์การเป็นผู้ประกอบการสุดท้ายการปรับตัวด้านการเป็นผู้ประกอบการนั่นก็คือจะต้องตระหนักถึงหลักการกระทำที่ดีและที่ต้องกระทำในการประกอบธุรกิจการเกษตรซึ่งหลักการกระทำที่ดีนั้นจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจธรรมาภิบาลบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคมธุรกิจเพื่อสังคมผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจหลักการกระทำที่ดีเหล่านี้และยอมรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักถึงการประกอบการในยุคนี้จะต้องเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะในองค์กรของตนเองส่วนหลักการที่ต้องกระทำไม่กระทำไม่ได้ค่ะนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานทั้งมาตรฐานบังคับมาตรฐานสมัครใจและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจการเกษตรตรงนี้หลบเลี่ยงไม่ได้นั่นหมายความว่าการเป็นผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เป็นหลักการที่ต้องกระทำเหล่านี้สรุปก็คือแนวโน้มของธุรกิจการเกษตรตอนนี้เราอยู่ในยุคของการแข่งขันเรามีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจึงต้องปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือปรับแนวคิดการจัดการปรับองค์กรปรับลักษณะการประกอบการเราจะต้องปรับตัวเองเป็นผู้ประกอบการคือคิดสร้างสรรค์มีความเป็นธุรกิจสมัยใหม่มีกลยุทธ์ในการประกอบการและต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีการกระทำที่ดีทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับต่างๆนะคะ

สวัสดีครับวันนี้จะขอพูดเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรนะครับโดยเนื้อหาได้แบ่งออกเป็น3ตอนตอนแรกก็จะขอพูดถึงการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารเมื่อพูดถึงเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารแล้วนะครับเราก็จะพูดถึงตอนที่2ต่อไปก็คือการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมและสุดท้ายก็พูดถึงตอนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรตอนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับแต่นี้สิ่งหนึ่งที่ตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับว่าเมื่อเราไปผลิตอาหารเนี่ยคือการเกษตรเนี่ยหลักใหญ่คืออาหารก่อนนะครับแล้วก็ส่วนผลิตผลการเกษตรตรงอื่นค่อยตามมาซึ่งจะพูดในตอนต่อไปนะครับก็ตามมาแต่นี้อันแรกสิ่งแรกเราจะพูดถึงก็คือความหมายของความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับอันนี้ความหมายของความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารนะครับสิ่งแรกจะพูดถึงก็คือความหมายของความมั่นคงทางอาหารที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า food security นะครับตอนนี้ความหมายตัวนี้ก็คือสถานการณ์ที่ทุกคนในทุกเวลาสามารถเข้าถึงอาหารได้ทั้งทางกายภาพสังคมและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการและตรงกับรสนิยมของตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดีข้อหมายนี้ได้บัญญัติไว้โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า FAO นะครับซึ่งอันนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกประเทศจะมีอาหารกินเราจะเห็นว่าอย่างเช่นประเทศที่การพัฒนาน้อยแล้วกันนะครับเราไม่ใช้คำว่าด้อยพัฒนาอย่างเช่นในแอฟริกาเนี่ยหรือในเอเชียบางประเทศเนี่ยนะครับอาหารก็ไม่พอกินอันนี้เนี่ยก็เลยพูดถึงความมั่นคงทางอาหารนะครับโดยประกอบด้วย4มิติที่ต้องดูนะครับได้แก่การมีอาหารเพียงพอ food availability นะครับการเข้าถึงอาหาร foodaccess การใช้ประโยชน์อาหาร food utilization และการมีเสถียรภาพทางอาหารก็คือ food sustainability นะครับโอเคตอนนี้ความหมายของความมั่นคงอาหารพูดถึงต่อแล้วกันนะครับเมื่อกี้ที่พูดถึงตามคำบัญญัติของ FAO แล้วนะครับต่อไปก็จะพูดถึงเรื่องตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาตินะครับพ.ศ. 2551กล่าวว่าการเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอสำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศนะครับอาหารมีปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมตามความต้องการตามวัยเพื่อการมีสุขภาพที่ดีรวมทั้งการมีระบบการผลิตที่เกื้อกูลหรือเกื้อหนุนนะครับรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาและความมั่นและความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติสาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหารนะครับซึ่งความมั่นคงทางอาหารเนี่ยครับประเทศไทยไม่ค่อยมีอาหารไม่ค่อยมีปัญหาพูดผิดนะครับไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับประเทศไทยมีความผิดอย่างมีอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับแต่อาจจะมีปัญหาคนบางกลุ่มเท่านั้นเองนะครับที่มีปัญหาเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปถึงปัญหาตรงนั้นแล้วกันนะครับโอเคคราวนี้ตอนนี้เราสรุปแล้วกันนะครับความมั่นคงความหมายของความมั่นคงทางอาหารสรุปทั้ง FAO แล้วก็ของประเทศไทยแล้วก็เอามาเป็นข้อความสรุปก็คือความมั่นคงทางอาหารหมายถึงการที่ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเพียงพอซึ่งเป็นความหมายที่กว้างโดยครอบคลุมทั้งปริมาณและคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารด้วยแต่นี้เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยครับ
ก็คือได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าเรามีอาหารอย่างมากมายลดเหลือด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราผลิตได้เกินความต้องการของการบริโภคในประเทศมองในแง่ความมั่นคงเราไม่มีปัญหาตรงนั้นแล้วก็เลยมีการส่งออกแล้วกันนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีการส่งสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นอาหารมากที่สุดอันหนึ่งของโลกนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยด้วยไม่ได้มองในแค่ปริมาณอย่างเดียวต้องมองในแน่คุณภาพของความปลอดภัยทางอาหารด้วยนะครับดังนั้นความหมายของความปลอดภัยทางอาหารภาษาอังกฤษเรียกว่า food safety นะครับก็คือความหมายก็คืออาหารนั้นจะต้องปลอดจากสารพิษและไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภคทั้งนี้ต้องมีกรรมวิธีในการเตรียมปรุงผสมและรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของอาหารนั้นๆอันนี้เป็นคำบัญญัติขององค์การมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือโคเด็กซ์นะครับทีนี้ประเทศไทยก็เอามาใช้กับประเทศไทยความหมายนะครับก็คือการจัดการให้อาหารและสินค้าเกษตรที่นำเป็นอาหารบริโภคสำหรับมนุษย์มีความปลอดภัยเพื่อการดำรงสุขภาวะที่ดีของประชาชนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอันนี้ก็คือคณะกรรมการอาหารแห่งชาติกำหนดขึ้นนะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะครับสถานการณ์การผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารก่อนนะครับปัญหาก็มีอะไรนะครับก็มีการ ผลิตอาหารให้เพียงพอนะครับก็คือปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นเพราะมีความไม่เพียงพอในนี้พูดถึงในระดับโลกนะครับประเทศไทยก็จะต้องผลิตให้เขาเนื่องจากประเทศไทยผลิตเยอะเขาต้องมีการส่งออกนะครับให้ทั่วโลกเพียงพอต่อการบริโภคนั่นเองราคาอาหารทั่วโลกสูงขึ้นปัญหาและก็การขาดสารอาหารซึ่งประเทศไทยก็มีการขาดสารอาหารแม้แต่เรามีอาหารอย่างเพียงพอนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหารมีอะไรบ้างนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกวิกฤตการพลังงานโลกวิกฤตการอาหารโลกการเปิดเสรีทางการค้าการเปิดเสรีทางการลงทุนและการวิจัยและพัฒนาปัจจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประเทศไทยก็ต้องนำมาพิจารณานะครับว่าจะปรับการผลิตยังไงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือวิกฤตการต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณานะครับต่อไปจะพูดถึงสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการผลิตการเกษตรเพื่อความปลอดภัยทางอาหารนะครับก็จะพูดถึงก็จะมีสิ่งที่เราต้องพิจารณาก็คือสถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารสถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารระดับนานาชาติแล้วก็สถานการณ์ความปลอดภัยทางอาหารของไทยนะครับ3อย่างเนี้ยก็มีปัจจัยนะครับก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูว่าความปลอดภัยดูในกลุ่มของผลิตผลการเกษตรแล้วกันนะครับก็มีกลุ่มธัญพืชถั่วและผลิตภัณฑ์ถั่วเมล็ดผลิตภัณฑ์นะครับกลุ่มสัตว์บกและสัตว์น้ำกลุ่มสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์กลุ่มผักและผลไม้และสุดท้ายก็คือกลุ่มน้ำนมและผลิตภัณฑ์ก็จะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆนั้นแล้วก็มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดปัญหาในต่างๆเหล่านี้นะครับคราวนี้เราก็จะพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อความปลอดภัยทางอาหารแล้วกันนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปัญหาปลอดภัยอาหารมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เกิดปัญหาก็คืออันตรายในตัวอาหารเองที่มีทั้งชีวภาพเคมีกายภาพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยทางอาหารโดยภาวะโลดร้อนการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเทคโนโลยีแนวโน้มการส่งเสริมการจัดการผลิตการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางปลอดภัยอาหารก็มีตลาดอาหารในยุคโลกาภิวัตน์นะครับกระแสสังคมเทคโนโลยีการใหม่ความตื่น
ลัวต่ออาหารไม่ปลอดภัยและโรคระบาดความตกลงภายใต้การค้าโลกสิ่งเหล่านี้นะครับเวลาเราผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับส่งเสริมผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มานั่งพิจารณาประกอบด้วยนะครับในตอนถัดไปนะครับตอนที่2นะครับก็คือการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเรามีความมั่นคงทางอาหารเราเหลือนะครับเยอะมากเราก็จําเป็นต้องส่งออกรายได้ของประเทศแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีการส่งออกมากที่สุดประเทศหนึ่งนะครับเราก็เลยต้องมาเน้นเรื่องการผลิตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับแต่นี้การส่งเสริมการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเราก็จะพูดถึงอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็จะพูดถึงความหมายความสำคัญและกระบวนการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอันที่2ระบบการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมและอันที่3ก็คือหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับตอนนี้สิ่งแรกเราพูดถึงความหมายความสำคัญและกระบวนการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับว่าความหมายก่อนนะครับก็คือหมายถึงอะไรการจัดการผลิตผลการเกษตรก็หมายถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่การวางแผนการจัดองค์การการชี้นำและการควบคุมการที่ชี้ที่ใช้นะครับไม่ใช่ที่ชี้ขอโทษครับกับการดำเนินการผลิตผลการเกษตรและการแปรรูปผลการเกษตรเพื่อให้การดำเนินการผลิตและการแปรรูปผลิตผลการเกษตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ผู้ประกอบการและการได้ตั้งไว้เพื่อให้นักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสามารถคิดเชิงระบบต่อไปเนี่ยเราควรจะเน้นแล้วกันนะครับการแปรรูปผลผลการที่เนื่องจากผลผลการเกษตรเราไม่สามารถจะกำหนดคุณภาพออกมาได้นะครับอย่างเต็มที่ดังนั้นเราก็เอาไอ้พวกถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือตกเกรดแล้วกันนะครับก็เอามาแปรรูปก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการแปรรูปผลผลิตการเกษตรก็หมายถึงการนำผลผลิตการเกษตรจากพืชและสัตว์หรือจากเศษเหลือของพืชและสัตว์ผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปเป็นสินค้าเก็บถนอมในสภาพสดอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหารอะไรต่างๆนะครับก็เป็นการเพิ่มรายได้และเพิ่มมูลค่านั่นเองนะครับต่อไปความสำคัญของการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากผลผลการเกษตรเพิ่มขึ้นเหมือนเมื่อกี้ที่จันบอกไปแล้วนะครับถ้ามีการใช้ประโยชน์มีการแปรรูปอะไรต่างๆแทนที่จะทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตการเกษตรนะครับอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วว่าถ้าเราได้มีการแปรรูปเนี่ยก็จะทำให้ได้รายได้ที่สูงขึ้นหรือมีการคัดเกรดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะให้ผลผลิตขายได้ราคาได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับต่อไปการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการแปรรูปนะครับเป็นแหล่งตลาดของวัตถุดิบทางการเกษตรนะครับก็แล้วก็ให้เกิดการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจถ้ามีการแปรรูปการเกษตรมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ก็คือความสำคัญของการผลิตเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับต่อไปกระบวนการผลิตการเกษตรเพื่อการทางการที่พูดถึงต่อไปก็คือการจัดการผลิตการเกษตรที่เราจะพูดถึงก็มี3อย่างนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อ

เราได้ผลผลิตการเกษตรมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการผลผลิตตรงนั้นอย่างไรก็จะพูดในเรื่องแรกก็คือการจัดการการผลิตการเกษตรนะครับและอันที่สองที่เราจะต้องพูดถึงก็คือการแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็อย่างที่พูดไปแล้วว่าไม่ใช่ขายสดอย่างเดียวเราต้องมีการแปรรูปจะได้มีการเพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นและก็สิ่งสำคัญก็คือการบรรจุและขนส่งสินค้าเกษตรโดยทั่วไปเกษตรกรเนี่ยชอบแล้วนะครับชอบไม่คิดแค่จบแค่ผลิตเสร็จได้ผลผลิตมาไปแล้วไม่ชอบคิดอันนี้คือชอบก่อนคิดแต่ผลผลิตแต่ไม่ชอบคิดถึงการแปรรูปต่อและสิ่งที่สำคัญไม่ค่อยคิดเลยก็คือการบรรจุและขนส่งสินค้าเกษตรซึ่งตรงนี้คิดส่วนใหญ่เกษตรกรคิดว่าเป็นหน้าที่ของพ่อค้าที่ซื้อไปแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเราต้องการเพิ่มมูลค่าต่างๆเราต้องคิด3ปัจจัยนี้เข้าไปพร้อมกันนะครับอันแรกก็คือพูดถึงประเภทของการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมนะครับอันแรกเราต้องพูดถึงระบบการผลิตการเกษตรว่ามีอะไรบ้างทีแรกก็จะพูดถึงประเภทก่อนแล้วกันนะครับก็จะพูดถึงการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าโดยตรงนะครับก็มีผลจากพืชปศุสัตว์และสัตว์น้ำอันนี้นะครับแล้วก็อันนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ทำแค่นี้อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับอันที่สองการผลิตการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรมอาหารก็มีอาหารกึ่งสำเร็จรูปกับอาหารสำเร็จรูปนะครับอันนี้นะครับกึ่งสำเร็จรูปนี้ก็หมายความว่าก็เรามีการแปรรูปในระดับหนึ่งแล้วผู้บริโภคก็นำเอาไปบริโภคเอาไปปรุงต่อนั่นเองแต่ถ้าอาหารสำเร็จรูปเนี่ยเดี๋ยวนี้ฮิตมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีการส่งออกอาหารสำเร็จรูปเหล่านี้เลยนะครับก็คือที่เขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ready to eat นั่นเองก็หมายความกินแล้วก็พอผลิตสายแล้วก็ผู้บริโภคก็กินได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้มูลค่าที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปการจัดการผลิตผลการเกษตรที่จะพูดถึงต่อไปก็คือการให้ความสำคัญกับวัตถุดิบในอุตสาหกรรมนะอาหารนะครับก็คือมีการพูดถึงที่เราจะพูดถึงก็คือวิธีการแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิตอะไรต่างนะครับการให้ความสำคัญของวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็จะดูถึงขนาดและรูปร่างต่างๆเพราะฉะนั้นการเกษตรเวลาผลิตนะครับไม่ได้ผลิตให้ผลผลิตออกมาเฉยๆให้ผลผลิตมากไม่ใช่นะครับจะต้องดูคุณภาพทางด้านอื่นด้วยก็คือขนาดและรูปร่างความแก่อ่อนตำหนิคุณสมบัติของคุณภาพที่ต้องการและการสุขาภิบาลของวัตถุดิบก็คือการทำความสะอาดต่างๆนั่นเองไม่ใช่ออกมาแล้วปนเปื้อนมากมายนะครับโอเคแต่นี้การจัดการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรตัวนี้ก็ส่งผลถึงคุณภาพของผลผลิตที่ออกไปนะครับก็คือการจัดการการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราต้องดูตั้งแต่วิธีการเครื่องมืออุปกรณ์และการรวบรวมผลิตผลต่างๆตอนนี้ก็มีมาตรฐานนะครับ GAP เนี่ยนะครับแล้วก็GMP อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มากำหนดว่าวิธีการเก็บเกี่ยวที่อย่างถูกต้องมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับคือคนที่ไม่ได้ปลูกมังคุดละกันก็จะไม่รู้เรื่องนี้มังคุดเนี่ยถ้าเกิดการขนส่งไม่ดีนะครับก็จะแข็งขับเสียเลยนะครับอันนี้ก็คือนี่คือปัญหาแล้วโดยสินค้าที่เป็นสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหามากนะครับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรนะครับก็คือการแยกสิ่งแปลกปลอมหรือการทำให้วัตถุดิบสะอาดการใช้เทคโนโลยีเฉพาะอย่างเพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและยืดเวลาการเสื่อมเสียซึ่งอันนี้เนี่ยที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก post harvest นะครับและการที่เราต้องส่งออกอะไรต่างๆเราต้องคิดถึงตรงนี้ให้มากให้เก็บไว้ได้นานเองแล้วก็การเก็บรักษาเพื่อการรอรับการขนส่งนะครับแต่นี้การจัดการขนส่งผลิตผลการเกษตรนะครับไม่คือที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกษตรกรก็พอเก็บเกี่ยวเสร็จก็

กองรวมๆแล้วกันนะครับก็ให้พ่อค้ามาซื้อแต่จริงๆไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมีการคัดแยกต่างๆแล้วก็บรรจุต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขนส่งก็จะต้องมีความเหมาะสมเหมือนที่ได้ยกตัวอย่างมงคุดไปนะครับว่าถ้าขนส่งไม่ถูกต้องก็จะทำให้มงคุดแข็งนะครับกินไม่ได้แล้วก็สัตว์น้ำต่างๆก็ให้เกิดการเน่าเสียอะไรต่างๆคือมีการรวบรวมข้อมูลนะครับผักนี่นะครับสูญเสียจากคนการขนส่งตั้ง 20% นะครับอะไรตรงนี้ก็มีผลต่อไปจะพูดถึงหลักการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการการผลิตการเกษตรเพื่อการค้าอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีอยู่3ประเด็นที่พูดถึงก็คือการพยากรณ์การผลิตการเกษตรการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการผลิตการเกษตรและการวางแผนการผลิตการเกษตรนะครับต่อไปการพยากรณ์นี้ให้ดูอะไรบ้างนะก็มีการพยากรณ์เชิงคุณภาพและการพยากรณ์เชิงปริมาณคุณภาพก็จะมองถึงวิเคราะห์โดยการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์และวิธีเดลฟายนะครับแล้วก็ส่วนปริมาณก็จะดูด้วยข้อมูลในอดีตเป็นหลักแล้วครับแล้วก็ดูดัชนีและวิจัยการทางการตลาดอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ต่อไปวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอันนี้สำคัญนะครับก็จะมีทั้งปัจจัยภายในและภายนอกนะครับก็ปัจจัยภายในก็ดูตัวในฟาร์มของเกษตรกรเองแล้วก็ภายนอกก็ดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันเราจะเห็นว่าภาวะการตลาดแล้วก็ภาวะของภูมิการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้พูดถึงตลาดก็ต้องดูทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลกครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากที่มีการวิเคราะห์ไปแล้วการพยากรณ์วิเคราะห์ไปเสร็จแล้วเราก็มานำมาวางแผนแล้วล่ะนะครับวางแผนเราก็ต้องกำหนดกับปริมาณการผลิตตารางการผลิตและการผลิตในระดับการปฏิบัติการต่างๆนะครับอันนี้ก็จบตอนที่2นะครับนะครับต่อไปก็จะพูดถึงตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องนี้นะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลทางการเกษตรนะครับก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบโอเคปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตการเกษตรนะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของประชากรและกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับแรงงานภาคการเกษตรลดลงและสูงอายุมากขึ้นนะครับพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อผลิตพืชอาหารลดลงเพราะเอาพื้นที่ไปทำอย่างอื่นนั่นเองต้นทุนการผลิตสูงและพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกความสามารถในการแข่งขันภายใต้การค้าเสรีและการเปิดการลงทุนอย่างเสรีสิ่งเหล่านี้ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบนะครับต่อไปก็จะพูดถึงแนวทางนะครับการส่งเสริมการจัดการการผลิตแต่นี้ก็จะพูดถึงผลการผลิตการเกษตรนะครับก็จะมียุทธศาสตร์ของชาติระยะ20ปีนะครับก็จะคือตั้งเริ่มตั้งแต่ปี2560จนถึง2579ก็แบ่งทีละ5ปีแล้วกันนะครับคือปัจจัยของชาติก็จะบอกว่าการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์นะครับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนการบริหารจัดการในภาครัฐการประกันติดประพฤติชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาการภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจและสุดท้ายคือความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ชาติโดยรวมนะครับแต่นี้พอมาพูดถึงเอามาแปลงทางด้านการเกษตรแล้วครับก็คือยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์20ปีเหมือนกันนะครับก็คือการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสาธารณเกษตรกรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกตัวฐานมาตรฐานสินค้าเกษตรการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนและการพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐนะครับคราวนี้มาจากของเกษตรเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงแผนพัฒนาเกษตรกรเลยนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่พูดถึงครับก็คือเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีความนี่คือวิสัยทัศน์นะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและรายได้ที่มั่นคงนะครับ

0: กลุ่มเป้าหมายก็คือการผลิตเพื่อความมันจะมีกลุ่มเป้าหมายก็แบ่งเกษตรกรออกเป็น3กลุ่มกลุ่มการผลิตเพื่อการยังชีพนะครับแล้วก็การผลิตกึ่งพาณิชย์และเกษตรกรผลิตเชิงพาณิชย์โดยแผนพัฒนาบอกไปแล้วว่าแบ่งออกเป็นช่วง20ปีก็ช่วงละ5ปีก็เป็นอยู่4ช่วงนะครับโอเคสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดในตอนที่3นี้ก็คือปัจจัยที่มีผลกระทบและแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตและผลผลิตการเกษตรนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: การศึกษาไม่จำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
11: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
12: สวัสดีครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรนะครับในส่วนของด้านนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรซึ่งเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของความหมายความสําคัญของทรัพยากรนะครับว่าทรัพยากรตรงด้านนี้ฮะทางการผลิตทางการเกษตรเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรประเด็นต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของประเภทของทรัพยากรนะครับในการผลิตทางการเกษตรนี้แล้วก็ในเรื่องของการจัดการผลิตทางการเกษตรในการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะมองในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรก็เป็นเรื่องของการจัดการในเรื่องของดินน้ำปุ๋ยนะครับเพื่อการผลิตซึ่งเราก็จะมองแยกออกเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินทรัพยากรน้ำแล้วก็ทรัพยากรปุ๋ยนะครับสำหรับในตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมนะครับว่าเราจะส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างไรบ้างซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับในครัวเรือนระดับชุมชนแล้วก็

ไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างตลอดเลยนะครับคนไทยมีความคุ้นเคยนะครับกับในเรื่องของทางด้านอาชีพเกษตรกรรมเป็นสิ่งที่ท่าสร้างรายได้ให้กับประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรที่จะทําให้เกิดภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยนะครับอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยฮะก็จะเป็นอาชีพที่ทําให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่มั่นคงออกมานะครับวัฒนธรรมทางด้านการเกษตรนะครับก็ทำให้เกิดวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆนะครับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดไปสู่อนาคตได้ด้วยนะครับอาชีพทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดความยั่งยืนได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงท่านนี้เป็นความสำคัญของทางด้านการเกษตรแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่เราเห็นนะครับในยุคของโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านกายภาพอุณหภูมิต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆตรงด้านนี้สังคมวัฒนธรรมรวมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันทำให้ทุกคนเนี่ยเกิดการที่เรียกว่า disruption ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดไปเลยซึ่งมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับทางด้านทรัพยากรในเรื่องของการผลิตทีนี้ในหน้าที่ของพวกเราเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องมามองในเรื่องของการที่เรียกว่าการปรับตัวหรือ adaptation ตรงด้านนี้เราจะปรับตัวอย่างไรในอนาคตตรงด้านนี้นะครับเราลองมามองดูในเรื่องของการจัดการการผลิตว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับปัญหาในทางด้านการเกษตรของเรานะครับที่เจอกันอยู่ในปัจจุบันที่เราเจอกันมากๆเลยก็คืออันดับแรกก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเราต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันนี้นะฮะในเรื่องของต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเนี่ยเราต้องมีการนําเข้านะครับหรือในเรื่องของการทรัพยากรต่างๆนั้นนะครับมันมีน้อยลงประชากรเรามีมากขึ้นต้นทุนเราก็มีมากขึ้นด้วยนะครับตัวก็คือในเรื่องของการตลาดนะครับการตลาดตรงด้านนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการเกษตรของเรานั้นนะฮะยังไม่มีการตลาดที่ชัดเจนที่แน่นอนเรามักจะเรื่องของการผลิตแล้วผลิตอะไรเก่งปุ๊บเราก็จะผลิตแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะไปขายตรงด้านไหนช่องทางในเรื่องของการจําหน่ายเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นจําหน่ายแบบใดเพราะฉะนั้นปัญหาตรงด้านนี้ฮะมันเป็นในเรื่องของสิ่งที่พวกเราจะต้องคิดแล้วก็ทําในอนาคตนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของตัวเกษตรกรเองนะครับเกษตรกรเนี่ยตอนนี้ในภาคเฉลี่ยในการเฉลี่ยเนี่ยอายุค่อนข้างจะมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพความทักษะและความคล่องตัวแล้วก็การต่อรองต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่หรือในเรื่องของการที่จะต้องสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตัวเกษตรกรย่อมมีผลต่อการทําการเกษตรของเรานะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรอย่างที่เราทราบนะครับว่าผลผลิตทางการเกษตรนั้นนะครับอันดับแรกเลยก็คือคุณภาพเพราะเป็นในเรื่องของการบริโภคการที่มีสารเคมีหรือมีลักษณะแบบนี้มันจะทำให้พวกเราเนี่ยมีผลผลิตที่ต่ำลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของสินค้าเกษตรเนี่ยจะเกิดการเน่าเสียได้ง่ายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาตรงด้านนี้ก็คือทำอย่างไรที่จะเป็นเรื่องของการถนอมอาหารลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาประเด็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมันจะทำให้การผลิตทางการเกษตรเรานั้นมีปัญหานะครับรวมถึงภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือน้ำท่วมลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเกิดขึ้นประเด็นต่อมาประเด็นที่6ของเรานะครับก็คือนโยบายนะครับเราจะเห็นว่าในส่วนของการเมืองของภาคเราเนี่ยภาคไทยในประเทศไทยเราเนี่ยมีการมองในเรื่องของนโยบายที่มองในเรื่องของภาคการเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเกือบทุกภาคการเมืองจะต้องมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของทางบ้านภาคการเกษตรซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาหรือจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่จะแก้ไขปัญหาหรือเปล่านะครับในส่วนของการทํานโยบายตรงด้านนี้และที่สําคัญก็คือนโยบายทางด้านการเมืองเนี่ยจะต้องมองในเรื่องของมหาภาคก็คือมองในภาพกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการพาณิชย์ต่างการส่งออกนะครับสวนละไม้ไทยผักไทยหรือในเรื่องของอาหารทะเลของไทยตรงด้านนี้นโยบายก็เลยมีความสำคัญนะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมของเราเนี่ยมันมักจะมีปัญหาตรงที่ว่าเราอาจจะมองในเรื่องของการตัดหรือว่าการมองนโยบายที่อย่างเดียวนะครับกว้างขวางไปทั้งประเทศเลยแต่ในงานส่งเสริมการเกษตรของเราจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการวิเคราะห์พื้นที่นะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับลงไปในส่วนของเกษตรกรให้เหมาะสมกับในเรื่องของการผลิตต่างๆนะครับสุดท้ายที่เราจะต้องคุยกันก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้ที่เราเป็นปัญหามากๆเลยก็คือในเรื่องของดินน้ำปุ๋ยซึ่งเราจะได้คุยกันในส่วนของต่อไปนะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของการผลิตนะครับทางการเกษตรถ้าเราพูดถึงการผลิตทางการเกษตรก็คือการที่เกษตรกรนะครับก็คือผู้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเกษตรเนี่ยได้ผลิตสินค้านะครับเป็นผลผลิตทางด้านต่างๆนะครับอย่างที่เราทราบนะครับผลผลิตทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชนาพืชสวนพืชผัก
นะครับพืชไร่สัตว์น้ำนะครับปศุสัตว์สัตว์ปีกรวมทั้งในเรื่องของผลิต

ันธุ์จากป่าไม้นะครับรวมถึงบริการทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการแปรรูปสินค้าเกษตรดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงตรงด้านนี้นะครับการผลิตทางการเกษตรก็คือการแปลงสภาพนะครับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรหรือทรัพยากรทางการผลิตเนี่ยแปลสภาพออกมาให้มาเป็นสินค้านะครับทำให้เกิดสินค้าเนี่ยเป็นประเภทต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูนะครับทรัพยากรต่างๆนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตรคืออะไรทรัพยากรนะครับหมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์ที่มีค่านำมาทำมาปรุงแต่งมาเป็นสินค้านะครับหรือมาเป็นผลผลิตทางการเกษตรในต่างๆได้ที่สำคัญนะครับที่เน้นย้ำก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดนะครับเน้นย้ำเลยนะครับใช้อย่างชาญฉลาดการที่จะมีทรัพยากรไม่ใช่ว่าเกี่ยวแต่เราต้องใช้อย่างไรครับใช้อย่างชาญฉลาดดังนั้นทรัพยากรก็คือสิ่งที่มีคุณค่าปรุงแต่งนะครับหรือเป็นวัตถุสินค้าได้มีการผลิตสินค้าและทุกอย่างจะต้องใช้อย่างชาญฉลาดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกเราจะเห็นว่าปัจจัยการผลิตโดยทั่วไปนะครับก็คือปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ย4ปัจจัยนะครับในด้านการเกษตรที่สำคัญก็คือในเรื่องของที่ดินนะครับแรงงานทุนแล้วก็ผู้ประกอบการตรงด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวของการประกอบการนะครับเรามาคุยถึงเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของความหมายของทรัพยากรตอนนี้มาดูความสำคัญนะครับทรัพยากรเนี่ยทางด้านการผลิตทางการเกษตรเนี่ยจะมีความสำคัญแน่นอนเลยครับอันดับแรกเลยก็คือมีความสำคัญตัวเกษตรกรเพราะว่าถ้าไม่มีทรัพยากรตรงด้านนี้เกษตรกรก็จะไม่มีทรัพยากรต่างๆไปผลิตทางด้านสินค้าทางการเกษตรนะครับต่อมานะครับก็มีผลต่อเรื่องของความสำคัญต่อระบบการผลิตทางการเกษตรทั้งกระบวนการทางการตลาดและก็ผู้บริโภคทางด้านการเศรษฐกิจด้วยแล้วที่สำคัญก็คือทรัพยากรตรงด้านนี้นะฮะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรต่างๆก็คือความสำคัญตรงด้านนี้มันจะพุ่งเข้าไปสู่ในส่วนของ6ตัวที่สำคัญตรงด้านนี้นะครับทีนี้เรามานั่งคุยกันนะครับในส่วนของความคำว่าทรัพยากรเราจะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของทรัพยากรนะครับในที่นี้นะครับอาจารย์ได้แบ่งออกมาเป็นอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวที่1ก็คือทรัพยากรตามธรรมชาตินะครับ1นะครับทรัพยากรตามธรรมชาติ2ก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ3ก็คือในส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของทรัพยากรตามธรรมชาตินั้นแบ่งออกมาเป็นอะไรบ้างนะครับทรัพยากรตามธรรมชาติจะแบ่งออกมาเป็น1นะครับก็คือในส่วนของที่เขาเรียกว่าใช้แล้วหมดสิ้นไม่หมดสิ้นนะครับก็คือใช้อย่างไรก็ไม่หมดเลยนะครับอย่างเช่นน้ำอากาศแสงแต่พวกนี้นะครับต้องมีการดูแลนะครับอย่างเช่นน้ำอากาศแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่มีดูแลหรือว่ามนุษย์ทำลายไปลักษณะนี้ถึงแม้ไม่หมดสิ้นแต่คุณภาพมันก็จะต่ำลงนะครับต่อมาก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดสิ้นไปอันนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงสิ่งที่เราใช้ปุ๊บไม่สามารถที่จะกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นแร่ธาตุต่างๆที่เราเอามานะครับหรือสภาพที่มันสวยงามตามธรรมชาตินะครับถ้าเกิดเราเข้าไปทำลายมันเนี่ยมันก็จะหมดเปลือกนะครับแล้วก็สิ้นไปสุดท้ายนะครับก็คือเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สามารถที่จะบำรุงรักษาและให้คงสภาพได้อย่างเช่นเรื่องของดินเรื่องของป่าแล้วก็เรื่องของทุ่งหญ้าต่างๆตรงด้านนี้นะครับต่อมาในส่วนของตัวที่2นะครับก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ชัดเจนเลยนะครับก็คือเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเข้าไปมีส่วนในการดัดแปลงเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอย่างเช่นนะครับระบบชนประทานเขื่อนต่างๆนะครับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมนะครับกฎหมายข้อบังคับต่างๆไอ้พวกนี้นะฮะที่เป็นทรัพยากรที่มันทำให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตทางการเกษตรอันนี้เป็นส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับตัวสุดท้ายนะครับที่มีความสำคัญมากแล้วก็อยากจะให้เป็นส่วนสำคัญของการผลิตทางด้านการเกษตรก็คือทรัพยากรมนุษย์นะครับทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นทรัพยากรที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นทั้งผู้ที่ใช้ทางด้านของทรัพยากรต่างๆนะครับในการผลิตต่างๆทั้งนี้แล้วก็ในเรื่องของการใช้สิ่งที่มันเป็นทรัพยากรตามธรรมชาติแล้วก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ค้นนะฮะแล้วก็ดัดแปลงขึ้นมานะครับตัวของทรัพยากรมนุษย์ที่ในงานส่งเสริมการเกษตรของเรานะครับก็จะเป็นในเรื่องของนักวิชาการส่งเสริมนะครับนักวิชาการเกษตรและก็เกษตรกรยกตัวอย่างตรงด้านนี้ก็หมายถึงว่าคำว่าเกษตรกรถ้าเกษตรกรมีปัญหานะครับนักส่งเสริมการเกษตรก็จะตอบปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะครับก็จะเข้าไปสู่ในเรื่องของนักวิชาการการเกษตรต่างๆเพื่อที่ว่าได้ถ่ายทอดความรู้เข้าไปสู่เกษตรกรเพราะฉะนั้นในวงจรของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรก็จะมีความสำคัญตรงด้านนี้นะครับต่อมาเรามาคุยกันถึงเรื่องของทรัพยากรนะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสรุปนะครับทรัพยากรที่สำคัญนะครับที่อาจารย์สรุปไว้ก็คือมนุษย์นะครับธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะก็จะมีตามนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตอนต่อมานะครับเรามามองว่าในการผลิตทางการเกษตร

0: เรามักจะมองในเรื่องของเศรษฐกิจไหมนะครับบางคนต้องการในเรื่องของอะไรครับต้องการในเรื่องของรายได้มากขึ้นดังนั้นการที่ทําเศรษฐกิจมากขึ้นก็คือต้องการมีรายได้มากขึ้นอาจจะต้องมีการบุกรุกพื้นที่ป่าไปจับจองลักษณะนี้จะทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยดินน้ําป่าเนี่ยเกิดความเสียหายไหมแล้วก็สังคมจะเกิดความวุ่นวายไหมดังนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือห่วงความสมดุลนะครับห่วงความสมดุลในการผลิตการเกษตรนะครับเน้นอยู่3ห่วงนะครับก็คือห่วงที่1ก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม3ตัวนี้จะต้องเกิดความสมดุลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนที่สมมุติว่าส่วนที่เศรษฐกิจเนี่ยเบ่งมากเกินไปเห็นไหมครับว่ามันก็จะมากินในเรื่องของสังคมกับสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเกิดว่าเรารักษาสิ่งแวดล้อมมากเกินไปหรือลักษณะแบบนี้ขึ้นไปมันก็จะทําให้เศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะไม่เจริญเติบโตดังนั้นสิ่งไหนที่มันเกิดความสมดุลตรงด้านนี้ก็คือความสมดุลทั้ง3ด้านก็คือเศรษฐกิจต้องดีนะครับสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างต้องมีความสมดุลตรงด้านนี้แต่ถามว่าความสมดุลมันอยู่ตรงด้านไหนมันต้องขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของพื้นที่นะครับที่จะเกิดข้อตรงด้านนี้ต่อมานะครับสิ่งที่เราจะต้องมองในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับการจัดการเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอาจารย์มีหลักให้อยู่3หลักนะครับหลักที่1ก็คือหลักของความยั่งยืนนะครับการใช้อย่างยั่งยืนนะครับหลักการใช้อย่างยั่งยืนมีอะไรบ้างนะครับ1ก็คือใช้อย่างมีเหตุผลคำว่ามีเหตุผลหมายถึงว่าทำไมเราถึงต้องใช้นะฮะไม่ใช้ได้ไหมทำไมเราต้องใช้มันจำเป็นมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็คือหลักของความยั่งยืนที่1 นะครับคือมีเหตุผล2ก็คือต้องใช้อย่างชาญฉลาดการชาญฉลาดก็คือหมายถึงว่าการรู้จักใช้นะครับรู้จักว่าถ้าเกิดใช้ทรัพยากรตรงด้านนี้มันควรจะต้องใช้อย่างไหนเพื่อให้มันเกิดความยั่งยืนขึ้นมาและที่สุดท้ายนะครับก็คือ appropriate technology อันนี้สำคัญมากเลยนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับในการใช้ทรัพยากรหลักที่2นะครับก็คือหลักฟื้นฟูสิ่งที่มันเสื่อมโทรมนะครับคำว่าฟื้นฟูก็มีทั้งเรื่องของการฟื้นฟูให้มันเกิดขึ้นดีขึ้นนะครับการกำจัดการบำบัดหรือว่าการทดแทนนะครับและสุดท้ายนะครับก็เป็นการสงวนนะครับสงวนของยากนะครับเพื่อเก็บไว้อย่างเช่นพวกแม่พันธุ์ต่างๆนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นพันธุเรียนที่เมืองนนทบุรีนะครับหลังจากเกิดที่น้ําท่วมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต้นทุเรียนตายมากเลยแต่เรามีการสนวนหาของยากตรงด้านนี้ไว้เก็บไว้นะครับก็เลยทําให้เรายังมีพันธุเรียนตรงด้านนี้อยู่ดังนั้นในเรื่องของหลักการทรัพยากรตรงนี้ครับการอนุรักษ์ก็มีอยู่3หลักนะครับหลักยั่งยืนฟื้นฟูแล้วก็สงวนหาของยากนะครับมีอีกหลักหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนของ Seven Eyes นะครับของ McKinley นะครับก็จะพูดถึง7ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดการใช้ประโยชน์สารสนเทศนะครับการสร้างสรรค์นวัตกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการมีส่วนร่วมแล้วก็มองไปในเรื่องของความภาพกว้างด้วยนะครับก็คือความร่วมมือในระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นของ Seven Eyes นะครับของ McKinley นะครับทีนี้มาดูนะครับในส่วนของแนวทางการอนุรักษ์ซึ่งพวกเราคงทราบกันดีนะครับว่าในเรื่องของการที่จะอนุรักษ์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มองในเรื่องของภาพต่างๆซึ่งพวกเราก็คงจะพอที่จะดูอยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วอย่างเช่นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดนะครับการใช้ซ้ํานะครับการ reduce นะครับก็คือลดการใช้การบูรณะซ่อมแซมการบําบัดการฟื้นฟูนะครับการใช้สิ่งอื่นๆเข้ามาในการทดแทนนะครับมีการป้องกันนะครับเฝ้าระวังต่างๆนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาคุณภาพนะครับของเกษตรกรให้รู้จักนะครับในส่วนของการที่จะพัฒนาอย่างนี้อย่างไรในการใช้ทรัพยากรมีมาตรการนะฮะทางสังคมและกฎหมายที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนหรือคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงด้านนี้ฮะได้มีการร่วมกันนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับในเรื่องของการดูแลทรัพยากรต่างๆนะครับมีเรื่องของการวิจัยนะครับแล้วก็การกําหนดนโยบายนะครับเราก็เข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่2เลยนะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรดินนะครับพวกเราก็รู้จักว่าดินนะครับดินคืออะไรดินก็คือเทหะวัตถุนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ปกคลุมอยู่โลกตรงด้านนี้มันคุมโลกอยู่ตรงด้านนี้และเป็นชั้นบางๆตรงด้านนี้ออกมาถามว่าปัจจัยที่มันทําให้เกิดดินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก็คือ1นะฮะก็คือในเรื่องของวัตถุนะครับที่เป็นต้นกําเนิดดินสภาพแวดล้อมภูมิอากาศที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในพื้นดินนะครับแล้วก็ลักษณะของภูมิประเทศนะครับทีนี้ในส่วนของดินเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเราจะเห็นว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับของดินเนี่ยจะเป็นน้ําแล้วก็เป็นอากาศก็คือเป็นเหมือนเป็นช่องว่างอีกครึ่งหนึ่งนะครับจะเป็นในเรื่องของสารอนินทรีย์แล้วก็สารอินทรีย์สารอนินทรีย์ก็คือสาร ารที่มันสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณเยอะมากเลยนะครับก็ประมาณอยู่ตัวมาเกือบครึ่งเลยนะครับของด้านนี้เพราะฉะนั้นในส่วนที่พวกเราจะต้องมองก็คือดินนั้นเมื่อมีองค์ประกอบในลักษณะแบบนี้เราจะมีในเรื่องของการอนุรักษ์และการดูแลดินอย่างไรนะครับประเภทของดินนะครับถ้าแบ่งออกมาเป็นตามสภาพพื้นที่นะครับเราอาจจะมองในเรื่องของที่ลุ่มนะครับก็คือที่ที่ต่ำแล้วก็ที่ดอนถ้ามองในเรื่องของความลึกนะครับก็จะเป็นดินที่ตื้นนะครับดินลึกดินตื้นอะไรลักษณะแบบนี้ถ้าตามวัสดุที่เป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมองเป็นดินอนินทรีย์และดินอินทรีย์นะครับอันนี้จำไว้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปก็คือในเรื่องของวัสดุที่ออกมาลักษณะของเนื้อดินตั้งแต่เราเด็กๆเลยนะครับก็คือดินร่วนดินเหนียวดินทรายนะครับแล้วก็ตามคุณสมบัติของดินที่พวกเราจะต้องมองอีกก็คือดินดีกับดินไม่ดีหรือดินเลวนะครับจะเห็นว่าในส่วนของสภาพของดินเนี่ยที่เราพูดกันหลายอย่างเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่มีความแตกต่างกันไปนะครับเอาละเรามาดูในเรื่องของความสำคัญของดินนะครับดินทำไมถึงมีความสำคัญเพราะดินเป็นแหล่งปัจจัย4ไม่ว่าจะดินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคนะครับจำเป็นต้องอาศัยดินทั้งนั้นนะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นแหล่งในเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชนะครับเป็นแหล่งของทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็มองในเรื่องของเป็นแหล่งนะครับการทำการเกษตรอุตสาหกรรมสุดท้ายนะครับที่ทำให้ดินมีปัญหาก็คือเป็นการรองรับของเสียนะครับที่มนุษย์ทำขึ้นเรามานั่งคุยกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาของดินนะครับก่อนที่จะเป็นการจัดการเนี่ยปัญหาของดินเนี่ยแบ่งออกเป็น2ตัวใหญ่ๆก็คือปัญหาที่เกิดจากมนุษย์เราเองนะครับกับปัญหาของดินที่เกิดจากตามธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นปัญหาของดินสำหรับในเรื่องของมลพิษนะครับในดินนะครับก็คือดินเนี่ยได้รับสารพิษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิ้งของเสียการใช้สารเคมีหรือสารกัมมันตรังสีต่างๆอย่างเห็นว่าในบางพื้นที่เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์นะครับก็จะทำให้เกิดการดินเนี่ยเกิดเป็นมลพิษขึ้นมานะครับต่อมาเป็นเรื่องของการเสื่อมโทรมของดินการเสื่อมโทรมของดินก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับของดินทำให้ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการที่จะมนุษย์ใช้ประโยชน์นะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางสารเคมีต่างๆสาเหตุนะครับของการทำให้ดินเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับหรือขาดความสมบูรณ์เนี่ยก็คือการพังทลายของดินนะครับดินเนี่ยเกิดการกัดเซาะพังทลายนะครับขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะมีความเหมาะสมในเรื่องของการปลูกทีนี้ในส่วนของการแนวทางนะครับในการจัดการเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยนะครับก็คือการอนุรักษ์ดินนะครับต่อมาก็คือในการป้องกันการพังทลายของดินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะปลูกหญ้าแฝกหรือว่าการคุมดินนะครับดูแลไว้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินดินเมื่อมีการใช้ไปนะครับสารต่างๆนะครับแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในดินนั้นก็จะมีการที่ว่าสูญหายไปนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ของดินก็มีความจำเป็นนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงดินนะครับที่ไม่เหมาะสมก็ให้เหมาะนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับที่เหมาะสมกับดินก็มีการจำแนกนะครับดูดินประเภทต่างๆนะครับการปลูกพืชที่เหมาะสมกับดินนะครับในส่วนต่อมานะครับเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อการผลิตน้ำนะครับก็จะมีอยู่หลายประเภทเลยนะครับที่เรามองว่าเป็นลักษณะเหมือน H2O บ้างเป็นลักษณะเป็นทางด้านองค์ประกอบทางเคมีแต่ในที่นี้เราจะพูดถึงเรื่องของคำว่าทรัพยากรน้ำนะครับทรัพยากรน้ำนะครับก็คือทรัพยากรที่เป็นเรื่องของน้ำแล้วก็น้ำสาธารณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลองเป็นแม่น้ำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนภาพนะครับที่แสดงถึงวัฏจักรของน้ำนะครับที่เกิดขึ้นดังนั้นน้ำนะฮะถ้าเกิดว่าเราทำดีๆเนี่ยเราก็จะคงอยู่กับพวกเราได้ตลอดไปนะครับแหล่งน้ำที่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่4แหล่งที่สำคัญนะครับ1ก็คือแหล่งน้ำผิวดินที่พวกเราเห็นเป็นแม่น้ำลำคลองอย่างนี้นะครับแล้วก็น้ำใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำบาดาลด้วยนะครับน้ำจากแหล่งน้ำบนฟ้าหรือเป็นอากาศนะครับซึ่งจะเห็นว่าเราก็จะมีเรื่องของการทำฝนหลวงด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็คือเป็นแหล่งพวกฝายพวกคลองต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับน้ำมีความสำคัญอยู่แล้วนะครับทั้งโดยตรงนะครับแล้วก็โดยอ้อมจากมนุษย์โดยตรงก็คือน้ำเนี่ยเป็นองค์ประกอบในส่วนของร่างกายของเรานะครับโดยอ้อมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์เอามาใช้ประโยชน์นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือมีความสำคัญต่อพืชนะครับที่พวกเราเนี่ยเอามาใช้นะครับต่อพืชต่อสัตว์ตรงด้านนี้เรามาคุยในเรื่องของปัญหาของน้ำนะครับน้ำเสียนะครับน้ำเสียหมายถึงอะไรน้ำเสียหมายถึงนะครับน้ำที่มีของเสียปะปนอยู่นะครับรวมทั้งมีสารต่างๆอยู่นะครับคำว่าน้ำเสียหมายถึงอะไรบ้าง หนึ่งนะครับก็คือน้ำเสียตามลักษณะกายภาพก็คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับอาจจะเป็นขุ่นเป็นตะกอนเป็นลักษณะแบบนี้ตัวที่สองนะครับก็คือเป็นลักษณะของทางเคมีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะของคุณภาพทางเคมีนะครับแล้วก็สามก็คือทางด้านชีวภาพอย่างเช่นมีพวกเชื้อต่างๆพวกนี้เนี่ยเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของกัมมันตรังสีนะครับสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดน้ำเสียโดยทั่วไปโดยภาพรวมนะครับก็คือเกิดจากชุมชนชุมชนหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันมากๆเมื่อมีการใช้น้ำตรงด้านนี้นะครับก็จะมีการปล่อยลงมานะครับอาจจะเข้าไปสู่ในแหล่งน้ำนะครับตรงด้านนี้ทำให้เกิดน้ำเสียนะครับก็เป็นน้ำจากชุมชนน้ำจากอุตสาหกรรมและที่สำคัญนะครับต้องระวังนะครับก็คือในภาคของการเกษตรนะครับในการใช้น้ำตรงด้านนี้อาจจะเกิดน้ำเสียจากทางภาคการเกษตรได้นะครับเนื่องจากน้ำเสียแล้วมันจะมีอีกคำหนึ่งนะครับก็คือคำว่ามลพิษทางน้ำก็หมายถึงภาวะของน้ำที่มีของเสียหรือวัตถุอันตรายหรือกากตะกอนรวมทั้งสิ่งตกค้างเนี่ยปกคลุมอยู่นะครับก็จะมีการตรวจสอบนะที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของปริมาณออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของค่า BOD ตรงด้านนี้นะครับที่เราใช้คุ้นเคยกันนะครับแนวทางในการจัดการน้ำนะครับก็เราจะต้องมีในเรื่องของการประหยัดนะครับการอนุรักษ์น้ำมีประหยัดมีการสูญสงวนน้ำไว้มีการพัฒนานะครับรวมทั้งในเรื่องของการกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การวางแผนต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียนะครับทั้ง4ขั้นตอนเลยไม่ว่าจะเป็นกายภาพเคมีชีวภาพนะครับแล้วก็ทางด้านของฟิสิกส์ตรงด้านนี้นะครับต่อมาเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการจัดการทรัพยากรปุ๋ยนะครับปุ๋ยเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับปุ๋ยหมายถึงวัตถุของอาหารของพืช นะครับเป็นวัตถุธาตุเนี่ยของพืช นะครับที่มีที่พืชต้องการนะครับก็ในส่วนของปุ๋ยนะครับถ้าเกิดแบ่งออกเป็นตามความปริมาณความต้องการของพืช เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ตัวหลักๆเลยก็คือปุ๋ยที่เป็นธาตุอาหารหลักนะครับธาตุอาหารรองแล้วก็ธาตุอาหารเสริมโดยเฉพาะธาตุอาหารหลักจะเห็นว่าจะมีอยู่3ธาตุที่สำคัญก็คือ NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับซึ่งใน3ตัวนี้ก็จะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช นะครับทีนี้เรามานั่งดูกันว่าถ้าเกิดปุ๋ยเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับในปุ๋ยประเภทต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเราจะเห็นว่ามันจะมีแบบประเภทปุ๋ยเดี่ยวหรือที่เราเรียกว่าแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยก็เป็นพวก NPK เนาะลักษณะนี้หรือเป็นปุ๋ยที่เขาผสมมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยพืชสดแล้วก็รวมถึงในเรื่องของปุ๋ยชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะครับทีนี้ในส่วนที่พวกเราจะต้องมาใช้ปุ๋ยนั้นนะครับเราจะต้องมีหลักการอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยเราต้องรู้นะครับว่าเราจะใช้ปุ๋ยชนิดใดนะครับก็จะมีในเรื่องของอะไรครับการวิเคราะห์ดินนะครับอาจารย์แนะนำเลยนะครับการที่จะใช้ปุ๋ยเนี่ยเราควรจะต้องมีการวิเคราะห์ดินก่อนว่าดินตรงนั้นเนี่ยมันขาดอะไรนะครับเหมือนคนเราเนี่ยเวลาป่วยเราต้องการยาอะไรหรือวิตามินอะไรนะครับต่อมานะครับประเด็นที่2นะครับก็คือปริมาณที่ใช้ต้องมีความเหมาะสมเวลาที่ใช้นะครับเพราะว่าพืชเนี่ยต้องการใช้ปุ๋ยที่มีความแตกต่างกันนะครับตัวที่4ก็คือจุดหรือตำแหน่งที่ใช้นะครับว่าจะต้องใช้ปุ๋ยตรงด้านไหนใช้ในรากในใบหรืออะไรในส่วนที่ใดนะครับสุดท้ายก็คือรูปแบบหรือวิธีการในการใช้ปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยแบบอย่างเดียวหรือจะใช้แบบปุ๋ยผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่มองในเรื่องของหลักในเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับเราเข้ามาสู่ในส่วนของตอนที่3นะครับการสนทนะครับการจัดการทรัพยากรที่มองในเรื่องของการส่งเสริมนะครับการจัดการในระดับครัวเรือนชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรนะครับในส่วนของครัวเรือนนะครับเราจะคุยกันถึงเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่พวกเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าเวลาที่เราจะจัดการทรัพยากรเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของสิ่งที่มองในครัวเรือนต่างๆนะครับอย่างเช่นทฤษฎีใหม่เนี่ยจะเป็นแนวความคิดนะครับในส่วนของการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อทำที่ดินขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในชุมชนหรือครัวเรือนเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมีการบริหารนะครับจัดแบ่งที่ดินแปลงเล็กๆเนี่ยออกเป็นสัดส่วนเพื่อประโยชน์ต่างๆมีการคำนวณปริมาณน้ำที่จะกักเก็บไว้ให้เพียงพอนะมีการวางแผนที่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะในส่วนของเกษตรนะครับทฤษฎีใหม่จะมีอยู่3หลักนะครับขั้นที่1 นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการจัดสรรที่ดินนะครับ เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยตัวเองอยู่ได้แล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่ขั้นที่2นะครับก็คือในเรื่องของการรวมพลังกันเป็นกลุ่มเป็นรวมสหกรณ์นะครับและเมื่อรวมกันได้เสร็จเรียบร้อยก็จะมองในเรื่องของการดำเนินงานเป็นในส่วนของธุรกิจเลยในเรื่องของการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับก็จะมีประโยชน์ต่อเกษตรกรเลยนะครับก็คือจะทำให้เกิดการพออยู่พอกินตามอัตภาพถึงแม้ว่าหน้าแล้งนะครับก็ยังมีน้ำอยู่เพราะว่ามีการจัดสรรพื้นที่ได้อย่างดีๆนะครับก็คือ30 30 30แล้วก็10ในปีที่มีฝนตกนะครับก็จะสามารถที่จะเก็บได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอุทกภัยตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะมีการในเรื่องของการบริหารแล้วก็จัดแบ่งพื้นที่นะครับต่อมาในตัวที่2นะครับในครัวเรือนนะครับก็จะมองในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เราคงพอทราบอยู่นะครับก็จะมีอยู่3ตัวที่สำคัญนะครับก็คือ3ห่วงกับ2เงื่อนห่วงที่1นะครับก็คือคำว่าพอประมาณห่วงที่2ความมีเหตุผลแล้วก็มีความคุ้มกันนะครับทั้ง2ตัวทั้ง3ตัวตรงด้านนี้นะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยในเรื่องของการส่งเสริมนะครับในระดับครัวเรือนเนี่ยให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สามารถที่จะจัดการทรัพยากรได้อย่างมีคุณค่าโดยมีเงื่อนไขอยู่2ตัวก็คือเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขในส่วนของคุณธรรมนะครับตัวต่อมาในระดับครัวเรือนที่อยากจะแนะนำแล้วว่าเป็นเป้าหมายของงานส่งเสริมการเกษตรก็คือการพึ่งพาตนเองนะครับการพึ่งพาตนเองนะครับถ้าจะมองในเรื่องของตัวนะครับก็คือคำว่า terms นะครับ T-E-R-M-S ที่ตัวแรกก็คือเทคโนโลยีนะครับ E ก็คือ economic เศรษฐกิจนะครับแล้วก็อาก็คือทรัพยากรนะครับแล้วก็จิตใจแล้วก็ด้านสังคมซึ่งการพึ่งพาตนเองนั้นจะมองในเรื่องของการที่ดูแลตัวเองนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการพึ่งพาตนเองนะครับซึ่งอันนี้เป็นส่วนของเทอมส์นะครับจะมองในเรื่องของอะไรครับการพึ่งตนเองตัวเองเป็นสุขนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพึ่งกันเองนะครับชุมชนเป็นสุขก็มีข้อขัดข้องต่างๆอันนี้เป็นเรื่องของงานวิจัยที่ออกมาเลยนะครับว่าชุมชนเขามีความต้องการลักษณะแบบไหนนะครับเรามามองในส่วนของการจัดการทรัพยากรน้ำในส่วนของชุมชนนะครับอันนี้เรายกตัวอย่างในเรื่องของการจัดการทรัพยากรของน้ำในชุมชนก็คือมีการดำเนินการโดยชุมชนเองมีการบริหารจัดการนะครับมีบทบาทมีหน้าที่ของตัวเองนะครับต่อมานะครับในส่วนอีกตัวนึงก็คือมองในเรื่องของอาสาสมัครทางการเกษตรซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มองในเรื่องของคุณภาพของคนและการที่จะเป็นวอลันเทียร์จิตอาสาก็เลยตั้งงานอาสาสมัครขึ้นมานะครับจำนวน17ประเภทซึ่งในงานส่งเสริมเราก็ควรที่จะต้องส่งเสริมในลักษณะแบบนี้ตัวต่อมาก็คือในลักษณะของการลักษณะขององค์กรกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานทางภาครัฐเนี่ยได้มองในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของรูปแบบที่เอกชนหรือเกษตรกรเข้ามานะครับอย่างเช่นเรื่องของดินปุ๋ยนะครับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนนะครับสดปช.เป็นเครือข่ายสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แล้วก็การวิเคราะห์นะครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือสดปช.ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนนะครับก็จะมองในเรื่องของการที่ให้เกษตรกรนั้นได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับมีการรวมกลุ่มกันทำลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จัดการส่งเสริมนะครับการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตรครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรหลักสูตรที่เปิดสอนมี3ระดับด้วยกันระดับปริญญาตรีเปิดสอน3หลักสูตรระดับปริญญาโทเปิดสอน3หลักสูตรและระดับปริญญาเอกเปิดสอน1หลักสูตรสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการจัดการการผิดสัตว์นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะฮะเราจะแบ่งออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือเกี่ยวกับการเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยเกี่ยวข้องกับการผิดสัตว์นะครับ ตอนที่2นั้นก็จะเกี่ยวข้องกับประเภทสัตว์ที่เราควรจะนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงนะครับตอนที่3ก็เกี่ยวข้องกับการจัดการนะครับการจัดการฟาร์มสัตว์ซึ่งอันนี้ผมคงจะยกตัวอย่างในประเภทสัตว์ปีกคือไก่นะครับจากนั้นเราขอมาเริ่มต้นในตอนที่1ก่อนนะครับในตอนที่1นั้นนะครับเราจะแบ่งเป็นออกเป็น3เรื่องหลักๆนะครับซึ่งนักส่งเสริมควรจะรู้นะครับนักส่งเสริมผมคิดว่าเก่งมากแล้วเกี่ยวเรื่องการไปส่งเสริมการพูดจาการสนับสนุนเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาแต่เมื่อเราไปพูดส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงสัตว์สิ่งอย่างน้อยเราควรจะรู้ก็คือ3ปัจจัยหลักๆนี้นะครับปัจจัยแรกก็คือสภาพพื้นที่นะครับ

เราควรจะรู้ก่อนว่าสภาพพื้นที่ตรงนั้นนะครับมันเป็นยังไงน้ำมันท่วมขังไหมหรือมันเป็นที่สูงมากไหมหรือมันแห้งแล้งตลอดไหมอันนี้นักศึกษาครูแม้ทั้งสภาพพื้นที่นั้นนะครับมันห่างไกลจากชุมชนไหมนะครับนอกจากสภาพพื้นที่ยังต้องเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมของการผิดสัตว์เนี่ยอย่างสมมติเราไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งความชื้นไม่ถึงอะไรเนี่ยสัตว์เราก็เติบโตได้ไม่ดีนะครับก็คือเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับหัวข้อที่2เมื่อเราทราบถึงแหล่ง สภาพพื้นที่กับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์แล้วเราก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับโซ่อุปทานในการเลี้ยงสัตว์นะครับถ้าเราเลี้ยงสัตว์นี่ถ้าเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านเลี้ยงแบบไม่ต้องลงทุนอย่างนั้นเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะวางแผนยังไงจัดการยังไงให้เราสามารถมีลูกไก่หรือลูกวัวออกมาต่อเนื่องให้ป้อนตลาดได้ตลอดเวลายันโซ่อุปทานตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าโซ่อุปทานเนี่ยมันมีอะไรที่มาปัจจัยเกี่ยวข้องมั่งอันที่3อันนี้คือมาตรฐานการเลี้ยงฟาร์มเลี้ยงสัตว์อันนี้เหมาะสำหรับคนที่ทำเป็นฟาร์มนะครับเพราะปัจจุบันเราเข้าใจแล้วว่าประเทศไทยเราสามารถส่งเนื้อสัตว์ไปยังต่างประเทศเยอะนะครับมันก็ต้องมีมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงยันถ้าเราจะลงทุนทำฟาร์มเราต้องเข้าใจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราเลี้ยงแบบเพื่อเป็นแบบเขาเรียกว่าแบบพื้นบ้านง่ายๆของเราเพื่อส่งภายในอันนั้นก็ต้องจัดการก็ต้องมีความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งจากนั้นมาดูเบื้องต้นเลยนะครับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผิดสัตว์อันแรกที่เราต้องเข้าใจก็คือพื้นที่ตรงนั้นต้องน้ำไม่ท่วมขังนะครับฝนตกเราต้องไปดูก่อนเลยฝนตกน้ำท่วมขังไหมเพราะว่าเวลาคุณเลี้ยงสัตว์เนี่ยเวลาน้ำท่วมมาทีไรเนี่ยถึงแม้มันช่วงระยะสั้นแต่สัตว์เราเสียหายละเกิดสภาพภาวะเครียดเกิดสภาพภาวะทุกอย่างติดโรคง่ายเลยทั้งหมดเนี่ยเราควรจะบอกตรงนี้ไม่เหมาะนะไม่เหมาะที่จะมาทำเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะครับอันที่สองพื้นที่ต้องไม่อยู่ใกล้ชุมชนเพราะปัจจุบันเนี่ยคุณจะนักศึกษาจะเห็นนะทุกคนจะเห็นแล้วนะครับว่าชุมชนกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทะเลาะกันอยู่บ่อยนะครับเรื่องกินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเสียงนะครับเสียงส่งเสียงมลภาวะทั้งเสียงมลภาวะทั้งกินทั้งหมดเนี่ยนั้นเราควรจะรู้ว่าบริเวณพื้นที่เราที่จะทำฟาร์มนั้นหรือจะเลี้ยงสัตว์นั้นที่จะส่งเสริมนั้นควรห่างจากชุมชนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องหลายกิโลนะครับเพื่อไม่เกิดปัญหาสิ่งเหล่านี้อันที่3ก็คือต้องคมนาคมสะดวกนะครับเราเลี้ยงสัตว์เนี่ยสมมุตินะครับเราเลี้ยงสัตว์ไปอยู่ห่างจากคมนาคมเวลาคุณจะจำหน่ายสัตว์ออกไปเนี่ยต้นทุนแพงมากอาจจะแพงกว่าต้นทุนที่เราเลี้ยงอีกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้เราขาดกำไรฉะนั้นเราต้องเข้าใจคมนาคมสามารถนำสินค้านำสัตว์เราส่งออกหรือเราแปรรูปสามารถนำไปขายได้สะดวกสบายนะครับแล้วอีกอันนึงก็ต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำนี่ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยขาดน้ำไม่ได้นะครับอันนี้คือต้องมีแม่น้ำลำคลองอยู่เราสามารถใช้น้ำเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดโรคระบาดนะครับแต่ถามว่าถ้ามันเคยเกิดโรคระบาดเราเลี้ยงได้ไหมอันนี้เราต้องจัดการนะครับจัดการฆ่าเชื้อให้มันเรียบร้อยให้มันปราศจากโรคจริงๆนะครับแต่ถ้าเราเลือกพื้นที่ได้ก็คือเป็นพื้นที่ไม่เคยเกิดโรคระบาดมาก่อนดีที่สุดแต่ถ้ามันมีเราต้องหากรรมวิธีนะครับที่จะคุมโรคให้ได้นะครับแล้วก็อันปัจจัยอันนึงก็คือต้องมีไฟฟ้าแต่ไฟฟ้านี่ปัจจุบันผมให้ข้อตรงนี้ว่าเป็นข้อออปชันนิดหนึ่งเพราะปัจจุบันเรามีโซล่าเซลล์นะครับเรามีแผงความร้อนนะฮะที่เป็นแผงจากรับแสงอาทิตย์มาปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าได้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือปัจจัยเบื้องต้นที่อยากให้นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับทีนี้มาดูสภาพพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้มาดูสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องก็คือ1เราต้องเข้าใจก่อนพื้นที่นั้นมีความชื้นสัมพัทธ์ความชื้นสัมพัทธ์ก็คืออากาศสามารถอุ้มความชื้นระดับนั้นน่ะไว้สูงหรือต่ำถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงมากหรือต่ำมากอย่างนี้ก็มีผลต่อสุขภาพสัตว์นะครับอันนี้ต้องระวังอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะการเลี้ยงสัตว์เราต้องเข้าใจนะครับแม้ทั้งสัตว์ชนิดเดียวกันต่างอายุยังต้องการอุณหภูมิที่แตกต่างกันเลยนะครับบางตัวอนุบาลลูกสัตว์เนี่ยต้องการอุณหภูมิที่อบอุ่นฉะนั้นบางครั้งต้องอนุบาลมันต้องกกไฟต้องอะไรหมดแต่ถ้าโตขึ้นมาเราต้องการอากาศเย็นละต้องการสบายๆอย่างถ้าเป็นไก่ไข่อุ้ยอุณหภูมิ19 20มันชอบไข่ดกไข่ดีมากนะครับอุณหภูมิประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็แสงสว่างเราต้องเข้าใจการเลี้ยงสัตว์เนี่ยนอกจากมันกลางวันมันได้แสงจากพระอาทิตย์แต่ตอนกลางคืนล่ะตอนกลางคืนมันต้องได้รับแสงอย่างไก่ไข่เนี่ยต้องได้รับแสงอย่างน้อยวันละไม่ต่ำกว่า 14-16 ชั่วโมงนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับ

แล้วมวลภาวะทางเสียงมีไหมมีหมาสุนัขเห่าไหมไม่ใช่เราไปเลี้ยงเอาไก่ไปเลี้ยงดีๆปรากฏว่าสุนัขมันเห่ามาไก่ตกใจไก่หยุดไข่ได้นะครับประมาณนี้ก็มีผลนะครับโรงเรือนนะครับเราต้องเข้าใจว่าโรงเรือนเราควรจะสร้างแบบไหนสำหรับไก่ที่หรือสัตว์ที่เราจะเลี้ยงเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วภาวะลมด้วยลมโกกไหมในการอนุบาลลูกไก่เนี่ยเราต้องปิดกั้นลมนะครับเพราะลูกไก่ไม่ชอบลมเลยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับคือสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับที่จะมีผลต่อการผิดสัตว์ที่มาดูอันที่2คือโซ่อุปทานการเลี้ยงสัตว์อันนี้เป็นหัวใจเช่นกันนะครับเราต้องเข้าใจก่อนโซ่อุปทานการเลี้ยงสัตว์คุณจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยคุณต้องรู้แหล่งซื้อพันธุ์สัตว์คุณต้องรู้แหล่งซื้ออาหารคุณต้องรู้แหล่งซื้อยุกยาคุณต้องรู้แหล่งที่จะไปจำหน่ายอันนี้เขาเรียกเป็นโซ่อุปทานทั้งหมดแม้ทั้งข่าวเทคโนโลยีว่าคุณจะปรับปรุงฟาร์มคุณให้มีดีอย่างไรให้มันก้าวหน้ามันสามารถผลผลิตได้ 100%ดีขึ้นกว่าเดิมยังไงเราควรจะติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็กิจกรรมระหว่างการเลี้ยงคุณควรทำอะไรไม่ใช่วันนี้มีเพื่อนนัดไปสังสรรค์ก็ปล่อยสัตว์คุณเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับคือสัตว์มันก็เหมือนมนุษย์ต้องกินตรงตามเวลามันจะได้เติบโตอย่างดีนะฮะอันนี้คือเราต้องเตรียมตัวไว้ให้พอแม้ทั้งงบลงทุนเนี่ยคุณจะเอาทุนมาจากไหนนะครับต้องไปคุยกับแบงก์ต้องไปคุยทั้งหมดเนี่ยอันนี้เป็นหลักง่ายๆที่อยากให้ทุกคนต้องคำนึงถึงโซ่อุปทานฟังเหมือนเฮ้ยไม่ยากนี่โซ่อุปทานแต่จริงๆนี่เยอะมากนะครับสำคัญมากถ้าเราเข้าใจปุ๊บคุณจะทำการตลาดคุณได้ดีมากนะครับเพราะคุณเข้าใจต้นทุนละแต่ละอันแต่ละชนิดนี่คือต้นทุนต้นทุนบวกปุ๊บต้นทุนคุณปิดต่อหน่วยแค่นี้คุณต้องไปจำหน่ายต่อหน่วยเท่าไหร่คุณจะได้กำไรอันนี้เป็นหัวใจหลักของโซ่อุปทานในการเลี้ยงสัตว์นะครับอันนี้พอมาอันข้อที่3ละนะครับก็คือมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างที่บอกแล้วเราถ้าจะเลี้ยงฟาร์มแต่ถ้าคุณเลี้ยงแบบท้องถิ่นเลี้ยงแบบหมายว่าไม่ต้องเยอะเลี้ยงแบบดูแลแบบเหมือนแต่ก่อนไก่บ้านเนี่ยชาวบ้านเลี้ยงก็ปล่อยๆไม่กี่แม่นะครับก็ตามมีตามเกิดรอดก็ขายไม่รอดก็ตายไปอันนั้นก็คือเป็นปัญหานิดนึงนะครับอันนี้คือปัญหานิดนึงก็คือหมายว่าแต่ถ้าเรามีมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ซะสมมติคุณจะเลี้ยงไก่เองก็ได้เลี้ยงวัวพื้นบ้านเองก็ได้เรามีการจัดการให้ดีตลอดปีเฮ้ยจะคลอดเมื่อนี้เฮ้ยผิดเมื่อนี้เอ้ยจำหน่ายได้คุณสามารถทำตลาดได้อย่างต่อเนื่องนะครับฉะนั้นมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็มีประโยชน์ตรงวัตถุประสงค์ก็คือทำให้เราได้ผลผิดที่ดีนะครับอันนี้หัวข้ออะไรต่างๆเหล่านี้นักสามารถไปดูได้นะครับในหน่วยนะครับเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเราส่งออกทำให้ตลาดโลกก็ติดใจนะครับแล้วก็เป็นการควบคุมป้องกันโรคนะครับผมก็ยกตัวอย่างมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ต้องประกอบไปด้วยฟาร์มสถานที่นะมีคู่มือการจัดการฟาร์มต้องมีพนักงานที่พร้อมต้องสวัสดิการในการเลี้ยงต้องดีนะครับต้องมีระบบบันทึกข้อมูลอันนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับคือตัวอย่างฟาร์มไก่เนื้อนะครับประมาณนี้นะครับฉะนั้นเราก็มาดูสรุปตอนที่1นะครับตอนที่1คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์ต้องแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือ1นะครับ1ก็คือสิ่งแรกก็คือเราต้องเข้าใจก่อนสภาพแวดล้อมอะไรที่มีผลนะครับและภาพพื้นที่2ก็ต้องโซ่อุปทาน3ก็ต้องเข้าใจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยง

ตอนนี้เราก็มาเข้าสู่ตอนที่2นะครับคือประเภทสัตว์ที่เราเหมาะสำหรับการส่งเสริมนะครับประเภทสัตว์ของการส่งเสริมผมจะแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องแรกก็คือประเภทสัตว์ปีกคำว่าสัตว์ปีกเราต้องเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาขยายความประเภทที่2คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้คือทุกคนจะเวลาลงสู่ชนบทเนี่ยจะต้องเจอหมดไม่จะเป็นสัตว์ปีกก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม2ประเภทนี้เท่านั้นที่ประเภทสัตว์ปีกที่เราจะพูดหลายคนก็สงสัยอ้าวแล้วทำไมไอ้นกพิราบหรือนกกระจอกที่บินอยู่บนฟ้ามันคือสัตว์ปีกเราไปส่งเสริมทำไมอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเราพูดในกรณีนี้เราพูดสัตว์ปีกต้องเป็นสัตว์ปีกเศรษฐกิจสัตว์ปีกเศรษฐกิจก็หมายความว่าสัตว์ปีกที่เรานำมาเลี้ยงนะเพาะขยายพันธุ์นะครับเราเรียกพวกนี้สัตว์ปีกเศรษฐกิจเพาะขยายพันธุ์ได้สามารถจำหน่ายได้เพื่อทำเงินกับเราได้เราสามารถหาเงินกำไรจากตรงนี้ได้เราเรียกสัตว์ปีกเศรษฐกิจดังนั้นสัตว์ปีกเศรษฐกิจที่ทุกคนเหมาะที่จะไปส่งเสริมนั้นก็ประกอบด้วยนะครับหลายประเภทด้วยกันนะครับเราก็แบ่งออกเป็นอันแรกก็แน่นอนที่สุดคือต้องเป็นไก่แน่นอนนะครับสัตว์ปีกนะครับที่จะเหมาะสำหรับการส่งเสริมไก่นั้นก็เราก็มีหลายแบบประเภทตอนนี้ตามชนบทตามหมู่บ้านทั้งหมดเราจะเห็นเลยบางคนก็เลี้ยงไก่เนื้อนะครับไก่เนื้อสักร้อยตัวบางคนก็เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ไข่แบบอารมณ์ดีปล่อยมันธรรมชาติหากินมันไข่ดกแล้วเราขายตามท้องถิ่นบางคนก็เลี้ยงไก่บ้านลูกผสมไก่บ้านลูกผสมเนี่ยเป็นไก่ที่มาทดแทนไก่บ้านไก่บ้านเนี่ยแต่ก่อนโอ้โหคนไทยนิยมกินมากเพราะว่าเนื้อมันอร่อยมันแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ 3-40 ปีก่อนไก่กระทงมาโอ้โหทุกคนแห่กินไก่กระทงนะครับไก่บ้านก็กลัวจะหายแต่จริงๆแล้วไม่ไก่พื้นเมืองเราเนี่ยเนื้อยังไงก็อร่อยอยู่ตอนนี้ไก่กระทงคุณดูดิไปตามถนนทุกหนทางก็คือไก่เนื้อธรรมดานี่แหละเนื้อก็ไม่อร่อยเนื้อยุ่ยรสชาติไม่ดีนะครับฉะนั้นเราก็มาคุยเรื่องสัตว์ปีกสัตว์ปีกก่อนก็คือแบ่งเป็นไก่ลูกผสมพื้นบ้านไก่พื้นบ้านก็ได้นะครับไก่พื้นบ้านเราเลี้ยงไม่กี่ตัวแต่ถ้าการจัดการดีคุณก็ปีนึงสามารถทำเงินได้เป็นหมื่นอันนี้ผมยืนยันนะครับจัดการประมาณสัก10แม่พ่อสัก2พ่อก็ได้จัดการดูแลลูกให้ดีแล้วส่งแล้วก็คอยขายอย่างนี้ทำได้หมดนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมาคุยกันรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอีกประเภทนึงที่เราเหมาะก็คือไก่เบตงเบตงนี่ไก่ทางใต้เนื้ออร่อยมากวันก่อนได้ข่าวว่าโอ้โหไก่เบตงเนี่ยเป็นข้าวมันไก่จานนึงเป็นหลายร้อยนะครับก็ไก่ตวงขายเป็นหลายพันนะครับเบตงเนี่ยต้องบอกจริงๆว่าเนื้อมันอร่อยจริงอันนี้ควรรักษาไว้จากนั้นเราก็มาดูนะครับประเภทที่2ไก่เบตพวกไก่เนี่ยผมก็บอกแล้วนะครับไก่เนื้อไก่ไข่ไก่บ้านไก่ลูกผสมพื้นบ้านไก่เบตงนะครับอีกอันนึงที่ชาวบ้านทำอยู่แต่มันอาจจะผิดกฎหมายในบางอย่างคือไก่ชนโอ้ไก่ชนนี่ผมบอกเลยนะครับเพราะเลี้ยงไก่ชนเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่นแล้วฮะเซียนไก่ชนพอมาเจอเชิงดีๆเนี่ยซื้อละตัวอย่างน้อย 2,000 แต่ถ้าไปชนะในแหล่งที่สนามกีฬานะครับบางทีหลายหมื่นนะครับเนี่ยว่างๆอยู่ก็เพาะไก่ชนได้นะครับนี่สามารถส่งเสริมได้นะครับทีนี้การส่งเสริมไก่สัตว์ปีกประเภทที่2ประเภทที่2คือนกกระทาผมยืนยันนะนกกระทานี่ใช้พื้นที่น้อยมากนะครับแต่เลี้ยงได้แบบเป็นหมื่นๆแล้วตลาดไข่นกกระทาตอนนี้ก็ราคารู้สึกจะดีขึ้นด้วยนะครับการดูแลการจัดการระหว่างนกกับไก่ไม่ต่างนะฮะคือทุกอย่างมันต้องมีการอนุบาลต้องเข้าใจอาหารต้องเข้าใจการจัดการต้องเข้าใจความชื้นความอะไรทั้งหมดที่เหมาะให้กับการอนุบาลการเลี้ยงมันเติบโตได้ดีนะครับนกกระทาก็เป็นอีกชนิดนึงนะครับเป็นนกกระทาที่เลี้ยงในบ้านเราส่วนมากจะเป็นนกกระทาไข่นะครับที่ส่งเสริมกันนะนกกระทาเนื้อเราแบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันนะไก่ไข่ยังมีไก่ไข่มีไก่เนื้อนกกระทาก็มีนกกระทาไข่นกกระทาเนื้อนะครับแต่นกกระทาเนื้อบ้านเราก็เอานกกระทาไข่นั่นแหละที่ปลดเกษียณหรือนกกระทาตัวผู้เนี่ยมาเลี้ยงก็เพื่อส่งเนื้อนะครับก็หมายความว่าบ้านเราเนี่ยสายพันธุ์นกจริงๆก็มีแต่นกกระทาไข่นกกระทาเนื้อแทบไม่มีนะครับแต่เราเอาตัวผู้ไปขายเป็นเนื้อแล้วเอาตัวแม่นกเนี่ยเมื่อปลดเกษียณนะฮะมันไข่มันต้องมีหมดเกษียณก็ไปขายเป็นเนื้อนะครับอันตัวนี้ก็น่าสนใจนกกระทานะครับการจัดการเลี้ยงดูเราก็ต้องไปเรียนวิชาสัตวาละว่าเฮ้ยการจัดการดูแลนกมันก็ไม่ต่างจากไก่นะครับแต่ต้องมีวิธีการจัดการอันนี้ทุกคนก็ต้องไปเข้าใจหาความรู้เพิ่มเติมประเภทที่3ก็คือเป็ดนี่เราจะแบ่งออกเป็นทั้งเป็ดเนื้อเ
เป็ดไข่เช่นกันแล้วอีกประเภทนึงคือเป็ดเทศกับเป็ดปั้วฉายเป็ดเทศจริงๆแล้วเราเรียกเป็ดเทศแต่มันไม่ใช่เป็ดนะครับฉะนั้นเมื่อเราเป็ดเทศผสมกับเป็ดบ้านธรรมดาคุณจะได้เป็ดปั้วฉายเป็ดปั้วฉายเป็นเป็ดเนื้อแต่มันเป็นหมันโอ้ยคนนิยมกินมากนะครับฉะนั้นเป็ดเทศตอนนี้ก็มาแรงฮะเพราะเป็ดเทศโอ้ยเลี้ยงแบบชาวบ้านไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับเลี้ยงง่ายมากแล้วทนโรคฮะเป็ดเทศประเภทพวกนี้นะทนโรคฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงแบบเป็ดเราสังเกตนะครับเป็ดไข่มักจะไปเลี้ยงไร่ทุ่งก่อนตอนมันยังหนุ่มๆสาวๆไปเลี้ยงไร่ทุ่งเพื่อประหยัดอาหารหลังจากนั้นจะมีคนไปรับซื้อกลับคืนตัวเมียก็มาไว้ไข่ตัวผู้ก็ไปขุนขายเป็นเป็ดเนื้อก็ได้นะครับส่วนเป็ดเนื้อปัจจุบันก็คือเป็ดปักกิ่งนั่นแหละนะครับเป็ดปักกิ่งหรือเชอร์รี่วอลเล่นะครับขนขาวๆตัวใหญ่ๆฉะนั้นเราไปกินเป็ดย่างทั้งหมดส่วนย่างจะเป็นเป็ดแบบนี้อันนี้เราก็เลี้ยงได้แต่ต้นทุนค่าอาหารต้องเยอะมันเหมือนเลี้ยงแบบไก่เนื้อนะครับอันนี้ทุกคนก็ต้องเข้าใจหลักการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงพวกนี้แน่นอนก็เหมือนไก่เหมือนนกต้องมีการอนุบาลตอนระยะลูกเป็ดหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็ดจะเลี้ยงง่ายกว่าไก่หน่อยเพราะมันลงมีแหล่งน้ำมันก็คุ้ยๆกินแต่เราเลี้ยงแบบโรงเรือนก็ต้องว่ากันอีกแบบ

นึงนะครับก็เป็ดปั้วฉายเป็นเป็ดเนื้อที่เนื้ออร่อยนะครับนี่อีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทห่านห่านนี่นะครับบ้านเราในประเทศไทยเราส่วนมากเลี้ยงห่านพันจีนห่านมีหลายประเภทนะครับมีหลายพันมีพันทูเล่าพันเอ็มเดนพันโอแอฟริกาพันอะไรส่วนมากบ้านเรา90กว่าเปอร์เซ็นต์คือพันห่านพันจีนจะพบเลี้ยงห่านเยอะไล่ทุ่งกับเขตภาคกลางนะสิงห์บุรีอ่างทองเขตเนี่ยลงไปเห็นนาข้าวปุ๊บนั่นแหละคือลูกห่านที่เขาไปไล่ทุ่งเพื่อประหยัดต้นทุนอาหารห่านนี่ก็อีกคนตัวหนึ่งที่สำคัญแหล่งเพาะพันห่านเยอะๆลูกห่านจำหน่ายก็อยู่แถบลาดกระบังหนองจอกแถบเนี้ยที่มีคลองมีอะไรจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับอีกประเภทหนึ่งของสัตว์มาเข้าสู่สัตว์ปีกก็จบแล้วนะครับสัตว์ปีกที่เหมาะสำหรับส่งเสริมก็คุยให้ฟังแล้วนะครับตอนนี้มาดูประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเลี้ยงลูกด้วยนมสิ่งแรกก็คือสุกรสุกรหลายคนก็แปลกใจผมเห็นไปดูสุกรดำๆผูกเชือกไว้คอที่ใต้เสาอันนั้นคือสุกรพื้นบ้านนะครับเกษตรกรเลี้ยงไว้สำหรับกินเศษอาหารฉะนั้นพวกนี้เป็นพันไม่ใช่พันเนื้อนะพันมันนะครับเลี้ยงมาโอ้ยมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับกินเศษอาหารที่เหลือทิ้งหรืออะไรเปลือกแตงโมอะไรไปสุกรกินหมดแต่ถ้าเราเลี้ยงสุกรพันจริงๆเราต้องมีการนะครับพวกนี้คือมันจะให้เนื้อค่อนข้างจะดีมันน้อยแล้วตอนนี้การบริโภคเนื้อสุกรก็แตกต่างกันไปเยอะนะครับในสุกร1ตัวคุณจะสามารถแบ่งเนื้อเนี่ยตรงส่วนไหนที่น้อยๆพวกนั้นราคาแพงอย่าง3ชั้นเนี่ยบอกว่าโอ้ยมันเยอะๆโอ้โหตอนนี้แย่งกันนะครับตามไปดูตามแมคโครทั้งหมดเนี่ยไอ้พวก3ชั้นนี่หายากมากนะครับทุกคนจะจองเพราะทุกคนจะใช้ไปทำผลิตภัณฑ์อยู่เยอะนะครับสุกรเนี่ยตัวหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยสุกรบ้านเราส่วนมากเราจะสั่งพันนะครับพ่อแม่พันเองของเราก็มีมักจะหลักใหญ่คือเป็นพันลัดไว้แลนเลดกับดูหลอก3,000หลักๆนะครับทีนี้ก็อีกพันหนึ่งก็คือประเภทของโคนมก็แบ่งเป็นโคนมกับโคเนื้อโคนมก็เลี้ยงมาครอบครัวหนึ่งเลี้ยงสัก7ตัว8ตัวไว้บ้านเพื่อที่นมส่งสหกรณ์หรือผิดเป็นนมพัชเจร์ไลขายอันนี้ได้หมดนะครับโคนมก็ต้องต่างจากโคเนื้อเพราะโคนมเป็นแหล่งให้นมแต่โคเนื้อเลี้ยงเพื่อเอาเนื้อนะครับจะต่างกันนะครับก็มาดูประเภทหนึ่งโคเนื้อบ้านเราก็ขออนุญาตคุยเลยก็คือเนื้อพันลูกผสมกำแพงแสนตอนนี้ก็เป็นถือว่าเป็นพันและโคเนื้อลูกผสมพันกำแพงแสนนะครับมันก็เกิดจากชาโลเล่นะครับกับพื้นบ้านนะครับกับบาร์มันนะครับที่มาผสมกันแล้วผิดสร้างพันใหม่ขึ้นโคเนื้อตอนนี้ก็คนนิยมกินเยอะอย่างอันนึงของญี่ปุ่นคือโคเนื้อแบบมีมันแทรกอันนั้นก็น่าสนใจนะครับแต่บ้านเราก็มีมันแทรกอยู่บ้างนะก็แล้วแต่นะครับแพะก็แบ่งเป็นแพะเนื้อแพะนมแพะตอนนี้ก็มีนะครับเพราะนมแพะเนี่ยรู้สึกคุณภาพมันดีมากเราก็ต้องแบ่งพันนี่คือให้นมพันนี่คือให้เนื้อนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับในตอนที่2นี้เราก็มาสรุปว่าเราก็แบ่งประเภทสัตว์ที่เหมาะสมส่งเสริมเป็นประเภทสัตว์ปีกกับประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับผมครับตอนนี้เราเข้าสู่ตอนที่3นะคือการจัดการการผิดสัตว์นะครับ อยากให้เข้าใจเลยนะครับการจัดการเป็นหัวใจนะครับของทุกงานเลยนะครับนอกจากการจัดการการผิดสัตว์แล้วเช่นพืชก็ต้องการจัดการการผิดพืชคุณต้องการจัดการที่ดีแม้ทั้งทำธุรกิจก็ต้องเป็นการจัดการฉะนั้นคำว่าการจัดการโอ้โหมันความหมายเยี่ยมยอดมากนะครับเราต้องทำความเข้าใจหน่อยฉะนั้นการจัดการการผิดสัตว์เราก็มาดูว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับการจัดการการผิดสัตว์ตรงนี้เราก็มาคุยคุณดูนะครับนะการจัดการการผิดสัตว์นะครับก็คือเราจะแบ่งออกคือ 1. การจัดการผิดสัตว์แบบพื้นบ้านพื้นบ้านเราบอกว่าไงอย่างสมมุติผมเลี้ยงไก่ไว้3แม่เอ้ยยัง10แม่ผมมีไก่อยู่10แม่ผมมีพ่อไก่อยู่1ตัวพ่อไก่บ้าน1ตัวคุม10แม่นี่สบายๆนะครับแต่ถ้าเพื่อเซฟตี้คุณก็บอกเอาคุม2พ่อละกันแต่2พ่อนี้คุณต้องใหญ่มันทะเลาะกันนะต้องอยู่ด้วยกันนะไม่งั้นตีกันเละเทะหมดนะครับฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจว่าแล้วการจัดการทำไงคุณก็ปล่อยแม่ได้รับการผสมแม่ไก่มันจะยอมผสมก็ต่อเมื่อมันจะให้ไข่มันจะยอมให้ผสมไม่งั้นมันหนีไม่งั้นถ้าอยู่ในระหว่างเลี้ยงลูกพ่อจะมาข่มขืนมันไม่มีทางมันสู้เด็ดขาดมันไม่งั้นก็หนีหัวซุกหัวซุนนะครับอันนี้คือหลักง่ายๆดังนั้นการจัดการคุณก็ต้องมีว่าพอแม่มันฟักไข่ออกมาเราสามารถแยกลูกมันมาเลี้ยงอิสระซะเพื่อปล่อยแม่ไปให้ไข่ได้เร็วขึ้น
นะครับมันจะกลับไปกินอาหารมันสมบูรณ์พันธุ์มันก็ให้ไข่ได้เร็วขึ้นลูกพวกนี้เราใช้หลักการจัด

0: การมาอนุบาลมันซะนะครับมีทำเป็นคอกเล็กๆมีคืออนุบาลมีหลอดไฟอนุบาลแล้วก็กันลมไม่ลมมันพัดพอมันโตพ้นกกคุณก็ปล่อยมันธรรมชาติได้มาหากินธรรมชาติแบบนี้เนี่ยคุณจัดการอย่างนี้คุณก็สามารถปีงได้หลายหมื่นละนะครับไก่คุณก็วนของคุณอยู่งั้นแล้วก็ใช้พอแม่มันแก่พ่อมันแก่คุณก็รุ่นลูกแต่อย่าทั้งตัวผู้ตัวเมียครับมันผสมเลือดชิดอย่างนี้เสียหายไม่ได้คุณก็ต้องเอาตัวผู้หรือตัวเมียของเราไปเปลี่ยนกับชาวบ้านครับเปลี่ยนแพะบ้านอื่นซะนะครับแต่ถ้าคุณเลี้ยงเป็นไก่ชนนั่นเรื่องของคุณนะครับนั่นคุณต้องรู้เองนะครับอันนี้คือการจัดการแบบการเลี้ยงไก่เลี้ยงแบบอิสระนะครับโคเนื้อก็เช่นกันวัวพื้นบ้านก็เช่นกันวัวพื้นบ้านคุณไม่มีกี่แม่คุณจัดการให้ดีเถอะบางคนเนี่ยมีพื้นที่เยอะหญ้าขึ้นเยอะแยะคุณเลี้ยงวัวพื้นบ้านไปเลยนะครับแล้วจัดการดูดีๆผสมมันให้ดีลูกมันออกมาอนุบาลมันก็ขยายไปเรื่อยแล้วหลังจากนั้นก็ขายหลังจากนั้นเพียงจำไว้อย่างเดียวว่าอย่าให้ลูกสัตว์ที่เกิดจากพ่อแม่เดียวกันมาผสมกันเด็ดขาดอันนี้ไม่แนะนำนะครับนี่คือทำให้รุ่นลูกมันจะอ่อนแอไปเรื่อยอันนี้คือการเลี้ยงแบบอิสระที่คุณไปในชนบททั้งหมดคุณจะเห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ไม่ว่าจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยเลี้ยงแบบที่สองคือเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยก็อย่างที่ผมบอกไงกึ่งขังกึ่งปล่อยอย่างในไก่เนี่ยในไก่ไข่เนี่ยในไก่ไข่บางทีเขาจะขังตอนเย็นพอกลางวันนี่เขาจะมีทุ่งหญ้าปล่อยไปหากินไปกินตัวหนอนตัวอะไรตัวหนอนเป็นแหล่งโปรตีนอย่างดีนะครับพวกย่อหญ้าเป็นแหล่งวิตามินอย่างดีของไก่แล้วไก่มันก็จะอารมณ์ดีคุณสามารถเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยแม้ไก่ลูกผสมพื้นบ้านก็เช่นกันคุณสามารถเลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยได้โดยสร้างเป็นโรงเรือนนะฮะโรงเรือนขนาดว่าคุณจะจุได้กี่ร้อยตัวอยู่ที่ขนาดของคุณจะเลี้ยงนะครับคุณสามารถไปสร้างแล้วก็จัดการซะแล้วก็จัดการดูแลการอนุบาลคอกอนุบาลคุณทำอีกอันนึงพอมันโตเป็นรุ่นก็มาเลี้ยงอีกอันนึงนะครับอันนี้เราเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยซึ่งการจัดการพวกนี้เดี๋ยวจะลงลึกรายละเอียดถึงการทำวัคซีนซึ่งเป็นการจัดการนะครับอันนี้คือการเลี้ยงแบบขังในโรงเรือนการเลี้ยงขังในโรงเรือนคือเราไม่ปล่อยไก่ออกมาเลยนะครับจะเลี้ยงอยู่ในโรงเรือนสมมติว่าผมเลี้ยงสร้างโรงเรือนประมาณเลี้ยงไก่ได้500ตัวไก่ไข่500ตัวหรือไก่เนื้อ500ตัวแล้วแต่เราจะขังมันไว้ตลอดฉะนั้นคุณต้องมีอาหารคุณต้องมีถังให้อาหารต้องมีถังน้ำอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณต้องทำโปรแกรมวัคซีนด้วยนะครับทีนี้หลายคนก็ย้อนถามมาอ้าวแล้วเลี้ยงแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยเลี้ยงแบบปล่อยสัตว์ไม่ต้องทำวัคซีนเหรอทำครับทำบางตัวต้องขึ้นอยู่ถ้าเลี้ยงปล่อยสัตว์นั้นเลี้ยงปล่อยสัตว์เลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อยเราดูก่อนว่าพื้นที่เราเนี่ยมันอยู่ในแหล่งที่ว่าคนอื่นเลี้ยงไก่เหมือนเราหรือเลี้ยงสัตว์เหมือนเราไหมถ้าอยู่ใกล้โอ้โหคนเลี้ยงเยอะแยะต้องทำไว้เลยแต่ถ้ารู้สึกพื้นที่เราเฮ้ยไม่มีใครเลี้ยงเลยมีแต่เราเลี้ยงคนเดียวชิวๆเรื่องวัคซีนผมยังบอกว่าถ้าป้องกันก็ป้องกันเฉพาะนิวคาสเซิลนะครับหลอดลมพวกนี้คุมไว้ซะนะครับการทำวัคซีนก็ไม่ยากฮะซื้อจากกรมอุตสาหกรรมมีจำหน่ายฮะหลอดนึงประมาณแต่ก่อนผมซื้อ7บาทหรือ10บาทเดี๋ยวนี้อาจจะ10กว่าบาทนะครับมาปุ๊บผสมว่าหยอดตาหยอดจมูกแค่นั้นได้100ตัว1หลอดก็100ตัวละเนี่ยต้นทุนถูกมากไม่ค่อยแพงนะครับไอ้ตัวนี้ต้องเข้าใจหลักการจัดการแล้วเวลาไก่มันเป็นหวัดต้องรู้จักซื้อยาเป็นยาตัวนี้ป้องกันหวัดหน้าบวมน้ำตาไหลโยจมูกต้องรู้จักเอายาไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาติก็ตายติจะไปเหลืออะไรล่ะนะครับไม่มียาไปรักษาฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บคุณสามารถทำเงินกับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่คุณเนี่ยให้เกิดประโยชน์ดีกว่าไปปล่อยให้หญ้ารกขึ้นรกลุงรังนะครับหญ้านี่คุณถ้าคุณเลี้ยงพวกวัวพวกอะไรโอ้ยมันชอบมากแพะแกะก็ชอบมากอยู่แล้วนะครับไก่ก็ยังชอบกินเลยยอดหญ้านะครับอันนี้คือหลักการที่มาประเภทที่3คือการเลี้ยงแบบขังโรงเรือนที่บอกแล้วนะครับก็บอกว่าต้องมีการจัดการที่ดีนะครับอันนี้ก็คือเลี้ยงแบบพื้นบ้านนะครับที่มาดูอีกแบบนึงคือนี่ฮะการผิดแบบปล่อยอิสระอันนี้คือกึ่งขังกึ่งปล่อยนี่นะครับไปดูรายละเอียดนี่คือปีกย่อยละเนี่ยเมื่อกี้พูดไปแล้วนะการเลี้ยงแบบขังในโรงเรือนนะครับตรงมือที่แบบที่2ล่ะแบบที่2คือการจัดการการผิดสัตว์แบบระบบฟาร์มพอระบบฟาร์มนี่คุณบอกพอระบบฟาร์มปุ๊บเฮ้ยต้องเกี่ยวอะไรล่ะไปดูโซ่ประทานดิต้นทุนทั้งนั้นคุณจะเอาทั้งหมดคุณต้องจ้างแรงงานก็ต้นทุนทุกอย่างก็ต้นทุนค่าโรงเรือนก็ต้นทุนค่าอาหารก็ต้นทุนค่าไฟก็ต้นทุนโอ้โหค่ารถน้ำมันรถไปซื้อของนี่คือต้นทุนทั้งนั้นฉะนั้นการจัดการผิดสัตว์แบบระบบฟาร์มเราต้องเข้มงวด กว่าแบบพื้นบ้านแบบพื้นบ้านเราเลี้ยงแบบ100-200ตัวแต่การจัดการก็คล้ายๆกันแต่เราอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับแบบระบบฟาร์มเพราะระบบฟาร์มการลงทุนสูงมากนะครับฉะนั้นแบบระบบฟาร์มเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะจัดการอะไรกับมันนะครับสุขภาพมันใช่ไหมเรื่องสุขภาพสุขภาพคุณก็แบ่งผมขอยกตัวอย่างของไก่ให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะสัตว์มันมีหลายประเภทที่บอกแล้วทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกนมก็มีหลายแบบสัตว์ปีกแหละผมจะเอาตัวอย่างสัตว์ปีกก็คือผมขอเป็นไก่แล้วกันง่ายที่สุดไก่คุณมองดูเริ่มต้นเลยนะครับคุณทำฟาร์ม1คุณต้องอนุบาลมันใช่ไหมใช่ต้องอนุบาลนะครับไม่ว่าไก่เนื้อไก่ไข่ต้องอนุบาลหมดนะครับจะหลีกหนีการอนุบาลไม่ได้เพียงแต่ว่าไก่เนื้อเราใช้ระยะเวลาในการอนุบาลสั้นหน่อยอย่างประเทศไทยเนี่ยไก่เนื้อหน้าหนาวอย่างเงี้ยสักอาทิตย์เสร็จไม่เกิน10วันพอแล้วนะครับเพราะไก่เนื้อมันโตเร็วส่วนไก่ไข่นะครับเราก็ต้องอย่างหน้าหนาวเนี่ยฤดูหนาวเนี่ยต้องใช้เวลา 3-4 สัปดาห์เราต้องเข้าใจอุณหภูมิที่มาใช้อนุบาลก่อนถ้าลูกไก่แรกเกิดเนี่ยอุณหภูมิที่ใช้ 32-34 องศาเซลเซียสหลายคนบอกอ้าวแล้วรู้ได้ไงมัน3-2-3-4สัมผัสไม่ได้โถยปลอดเนี่ยคุณปลอดเนี่ยไปไว้ใต้เลยใต้กกของคุณเนี่ยห่างตรงใต้กกคุณวางไว้เลยถ้าอุณหภูมิ3-2-3-4ได้คุณมั่นใจเลยแล้วคุณสังเกตดูไก่ลูกไก่เนี่ยถ้าอุณหภูมิเหมาะสมมันจะวิ่งจุ๊กจิ๊กมันสดชื่นอ่ะแต่ถ้าคุณไปมองลูกไก่ปุ๊บทุกตัวยืนก้มหน้าซึมตาปิดอย่างนี้คุณรู้ว่าไก่คุณมีปัญหาแน่นอนอันนี้คือหลักการง่ายๆคุณสังเกตได้นะครับสังเกตได้จัดการได้นะครับแล้วหลังจากนั้นคุณต้องมีโปรแกรมขออนุญาตพูดเป็นโปรแกรมคือแผนนั่นแหละคือแผนในการทำวัคซีนไก่ของคุณวัคซีนไก่ถ้าเป็นไก่ไข่คุณต้องโอ้โหแผนระยะยาวเลยแต่ถ้าไก่เนื้อก็แค่ 3-4 อาทิตย์แรกนะครับเพราะไก่เนื้อมันเลี้ยงประมาณ5อาทิตย์แค่นั้นก็จับขายแล้วเดี๋ยวนี้คงบางคนเลี้ยง2โลกว่าไปขายเป็นไก่ตอนอะไรเป็นไข่ข้าวมันไก่ก็แล้วแต่นะครับอันนี้หลักการถ้าไก่ไข่คุณต้องมีแผนการวางแผนว่าระยะนี้ทำตัวนี้ระยะนี้ทำตัวนี้ถ้าคนมีประสบการณ์เขาจะรู้เลยอากาศแบบนี้เขารีบทำตัวนี้ก่อนคุมไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันหวัดเพื่อป้องกันทั้งหมดอันนี้คือการจัดการการผิดสัตว์ระบบฟาร์มฉะนั้นทุกคนฟังแล้วความรู้เนี่ยมันอยู่ในเน็ตในมสทนี่ก็เยอะความรู้เนี่ยแผนคุณไปเข้ารายวิชาการผิดสัตว์คุณไปดูรายละเอียดมันปีกย่อยจึ๊กๆๆๆแต่เราเข้าใจกับมันปุ๊บจัดง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับคือก็ขอจบนะครับในหน่วยการส่งเสริมการผิดสัตว์ครับสวัสดีครับ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047781

สวัสดีครับสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาบรรยายเรื่องการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำซึ่งในหน่วยนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยจะเกี่ยวกับการจัดการผลิตกุ้งส่วนตอนที่2ก็จะเป็นการจัดการผลิตปลานะครับสำหรับส่วนของอาจารย์วันนี้จะบรรยายการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกุ้งนะครับแต่โดยรวมแล้วการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นกระบวนการผลิตที่เราจะต้องมีขั้นตอนต่างๆเนี่ยในการผลิตเนี่ยเหมือนกันจะเป็นกุ้งหรือปลาเนี่ยสัตว์น้ำทุกชนิดเนี่ยเหมือนกันนะครับก็คือมีอยู่

เจ็ดแปดขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งจะต้องมองดูนะฮะหนึ่งเราจะต้องเลือกพื้นที่แบ่งให้เหมาะสมนะครับพื้นที่มันจะต้องมีทั้งต้องแบ่งเป็นบ่อพักน้ำบ่อ

แบ่งออกเป็น8ขั้นตอนจะเป็นกุ้งหรือปลาเหมือนกันหมดก็คือว่าต้องแบ่งพื้นที่ให้มีอย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วเมื่อกี้ว่าต้องมีบ่อเลี้ยงบ่อพักน้ําให้เหมาะสมนะครับกับชนิดของสัตว์น้ํานั้นๆแล้วก็มีการเตรียมบ่อที่ดีเตรียมบ่อที่ดีแล้วต้องเตรียมน้ําที่ดีนะครับเตรียมน้ําที่ดีแล้วจะต้องมีการปรับจัดการคุณภาพน้ําให้เหมาะสมนะครับว่าเราจะจัดการยังไงกับสัตว์น้ําชนิดนี้นะครับโดยเฉพาะกุ้งจะต้องทํายังไงแล้วก็มีการเตรียมน้ําอย่างไรแล้วก็หาลูกกุ้งลูกพันธุ์ที่ดีเพราะว่าถ้าเผื่อได้ลูกพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งละได้ลูกพันธุ์ที่ดีแล้วเตรียมน้ําดีแล้วถ้าเผื่อการให้อาหารไม่ดีระหว่างการเลี้ยงให้อาหารผิดพลาดต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นให้อาหารมากเกินไปน้ําก็เสียพื้นบ่อก็เน่าสัตว์น้ำก็ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างการเลี้ยงจะต้องมีการจัดการระหว่างการเลี้ยงที่ดีด้วยควบคู่กันไปการจัดการที่ว่านี้หมายถึงว่าเราจัดการคุณภาพน้ําคุณภาพดินทุกอย่างให้เหมาะสมรวมทั้งจะต้องป้องกันไม่ให้สัตว์น้ําป่วยเป็นโรคท้ายที่สุดพอเราเลี้ยงถึงเป้าหมายแล้วตามกําหนดที่เราจะจับได้ขนาดที่เราตลาดต้องการเราก็จะต้องมีการจะจับยังไงให้มีคุณภาพดีที่สุดเช่นน้ําแข็งจะต้องพร้อมนะครับเครื่องอุปกรณ์ต่างๆคนจับทุกอย่างต้องสะอาดได้มาตรฐานนะครับเพราะว่ากุ้งเป็นสัตว์น้ําที่เราส่งออกมากกว่า 80% นะครับทีมาดูว่าในส่วนของสําหรับกุ้งที่อาจารย์จะบรรยายเนี่ยเนื่องจากกุ้งมันจะมีหลายชนิดนะครับมันจะมีกุ้งขาวบรรณไมเลี้ยงประมาณ 95% แล้วก็กุ้งทะเลที่เป็นกุ้งระดำประมาณ 5% และส่วนที่อีกอันนึงก็เป็นกุ้งน้ำจืดได้แก่กุ้งกำกรามซึ่งจะมีการเลี้ยงเยอะเหมือนกันแต่ว่าบริโภคภายในประเทศนะครับมาดูการผลิตกุ้งครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเราจะมี8ขั้นตอนการแบ่งพื้นที่นะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการหาลูกพันธุ์ที่ดีการให้อาหารที่ดีการจัดการควบคุมระหว่างการเลี้ยงที่ดีการป้องกันโรคที่ดีแล้วก็การเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องตามสุขอนามัยนะครับเทียบมาดูการแบ่งพื้นที่ในฟาร์มเลี้ยงถ้าเป็นบ่อกุ้งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเราจัดการไม่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่เราจะได้มาตรฐานฟาร์มก็ไม่ได้นะครับเพราะจะต้องมีบ่อเลี้ยงมีบ่อพักน้ําตามความเหมาะสมนะครับโดยทั่วไปบ่อพักน้ําก็ประมาณสัก 30% ของพื้นที่บ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จะต้องมีบ่อเก็บเลนเพราะว่าระหว่างเลี้ยงเสร็จแล้วเราเตรียมบ่ออาจจะต้องมีการดูดเลนของเก่าไปวางไว้เราจะทิ้งข้างนอกไม่ได้นะครับสิ่งแวดล้อมเสียหายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บไว้ในฟาร์มของเราเองเราเรียกว่าบ่อเก็บเลนนะครับในส่วนของการเตรียมบ่อเนี่ยถ้าเป็นบ่อใหม่เนี่ยอาจจะเตรียมบ่อไม่ยากเย็นมากแต่ถ้าเป็นบ่อที่เลี้ยงผ่านการเลี้ยงมาแล้วเนี่ยมันจะมีอาหารระหว่างการเลี้ยงมันจะมีเศษของแพลงก์ตอนที่ตายระหว่างการเลี้ยงทุกอย่างสารอินทรีย์เนี่ยมันจะอยู่ที่พื้นบ่อเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อการเตรียมบ่อเนี่ยหลักสําคัญหัวใจของการเตรียมบ่อก็คือว่าทํายังไงก็ได้ที่จะทําให้สารอินทรีย์เนี่ยในบ่อเนี่ยที่พื้นบ่อเนี่ยมันให้เหลือน้อยที่สุดนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างปัญหาเพราะว่ามีสารอินทรีย์เยอะเดี๋ยวก็จะมีเชื้อโรคตามมาเยอะนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นภาพให้เห็นว่าการเตรียมบ่อก็แล้วแต่พื้นที่บางทีก็ใช้เครื่องจักรลงไปลุยได้เลยนะครับแล้วก็เอาเลนมากองไว้แล้วก็ไปเก็บบางพื้นที่ดินอ่อนนุ่มทําไม่ได้ก็ใช้การฉีดเลนเพราะการฉีดเลนเนี่ยก็จะต้องมีบ่อเก็บเลนนะครับพอหลังจากเตรียมบ่อเสร็จแล้วตากบ่อเสร็จแล้วก็มีการส่วนใหญ่นะครับจะมีการหว่านวัสดุปูนจะใช้มากใช้น้อยอย่างในภาพนี้ค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับแสดงว่าที่ดินอาจจะเป็นกรดมากนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้มากใช้น้อยเนี่ยผู้เลี้ยงจะรู้ว่าถ้าดิน pH ขนาดนี้ต้องใช้วัสดุปูนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะมีในรายละเอียดในหนังสือด้วยแล้วนะครับส่วนการเตรียมน้ำเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจสําคัญเลยว่าเราจะต้องเตรียมน้ําที่ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปหรือว่าสัตว์ที่เป็นพาหะนําเชื้อเนี่ยจะต้องไม่เข้าไปในบ่อนะครับโดยเฉพาะโรคไวรัสเนี่ยไอ้พวกกุ้งธรรมชาติกุ้งเคยกุ้งฝอย
หรือว่าอาจจะเป็นปูหรือว่าเป็นลูกปูอะไรต่างๆเนี่ย

0: พวกนี้จะเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเกือบทุกชนิดสำหรับกุ้งนะครับเพราะกุ้งก็เป็นแมลงเหมือนกับพวกปูนะครับเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่มากับไวรัสพวกนั้นอ่ะมันก็จะมีเยอะเพราะการเตรียมเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีโรคไวรัสค่อนข้างจะระบาดเยอะเกษตรกรก็จะใช้สารเขาเรียกว่าสารฆ่าพาหะก็ฆ่าพวกปูที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งอาจจะเป็นพาหะนำเชื้อแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่โรคไม่เยอะนะครับก็อาจจะใช้การกรองธรรมดาก็ได้นะครับเพราะก็มีหลายรูปแบบในภาพนี้ก็จะเห็นว่าการทำมีหลายรูปแบบนะครับก็จะมีการสูบน้ำเข้ามาแล้วก็ผ่านถุงกรองนะครับแล้วก็ลงไปในบ่อแล้วก็จะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อแล้วแต่นะครับบางพื้นที่ใช้คลอรีนบางพื้นที่ก็ใช้สารเคมีปัจจัยต่างๆแต่ทุกสารเคมีจะต้องระบุที่กรมประมงให้ใช้เท่านั้นนะครับทีนี้มาดูว่าการเตรียมน้ำอันนี้ก็เป็นให้ดูคุณภาพน้ำคร่าวๆในกุ้งเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือตัวออกซิเจนจะต้องไม่ต่ำกว่า5ตลอดเวลาเพราะออกซิเจนสำคัญที่สุดก็หมายถึงว่าตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยถ้าเราเอามีตัววัดออกซิเจนก็หมายถึงว่าน้ำที่อยู่ห่างจากพื้นบ่อสัก 4-5 เซนติเมตรนะครับตรงนั้นจะเป็นออกซิเจนต่ำที่สุดถ้าเราวัดได้ไม่ต่ำกว่า5นี่ก็จะถือว่าดีมาก pH อีกตัวนึงครับถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับเราจะต้องควบคุม pH ระหว่างการเลี้ยงกุ้งตลอดตั้งแต่เริ่มปล่อยกุ้งจนจับกุ้งเนี่ยตอนเช้าเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า 7.5 นะครับตอนบ่ายก็ประมาณสักบ่าย 2 บ่าย 3 เนี่ยไม่ควรจะเกิน 8.3 นะครับนี่เป็นหลักเลยส่วนค่าที่เราเรียกว่าค่าความเป็นด่างเกษตรกรไม่เรียกนะครับเกษตรกรจะเรียกว่าค่าอัลคาไลน์ภาษาอังกฤษก็คืออัลคาไลนิตี้ถ้าเป็นไปได้ไม่ควรจะต่ำกว่า100นะครับอาจจะถึง150หรือว่าเกือบ200ก็ได้โดยที่ pH จะต้องอยู่ระหว่าง 7.5 ถึง 8.3 ดังที่กล่าวไปแล้วนะครับส่วนค่าความเข้มของสีน้ำนะครับก็ประมาณสัก30ถึง45เซนติเมตรนะครับส่วนอุณหภูมิก็ปกติบ้านเราก็อุณหภูมิน้ำก็ประมาณ28ถึง30องศาเซลเซียสถ้าเป็นปีนี้อย่างปีนี้ค่อนข้างร้อนก็อาจจะเดือนเมษายนอาจจะเข้าถึง32องศาเซลเซียสก็ได้แต่ค่าต่างๆก็ตามตารางนี้นะครับลูกกุ้งอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับถ้าเผื่อเราได้ลูกกุ้งที่ดีก็หมายถึงว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อลูกกุ้งจากโรงเพาะหรือว่าบริษัทที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับเกษตรกรจะมีวิธีการเลือกการคัดเลือกซึ่งในหนังสือเนี่ยจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเราจะเลือกลูกกุ้งคุณภาพดีได้อย่างไรนะครับเราจะปล่อยแน่นเท่าไหร่อันนี้ก็มีคำถามนะครับว่าเราจะปล่อยหนาแน่นเท่าไหร่ดีขึ้นกับความพร้อมของฟาร์มนั้นถ้าเราเก่งแล้วนะครับฤดูกาลเหมาะสมเราก็ปล่อยแน่นได้อาจจะไล่หนึ่งแสนสองหมื่นตัวแต่ถ้าเผื่อความเก็บเราต่ำมากๆเราอาจจะปล่อยประมาณสักไล่ละ80,000ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมของฟาร์มแล้วก็ฤดูกาลที่เหมาะสมนะครับว่าแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเรามีความพร้อมขนาดไหนแล้วก็คนงานของเราเนี่ยรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยมีความสามารถในการเลี้ยงสักเท่าไหร่นะครับส่วนระหว่างการเลี้ยงเนี่ยเนื่องจากการเลี้ยงกุ้งทะเลเนี่ยเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนาจริงๆเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยเราจะใช้อาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งมีทุกขนาดตั้งแต่กุ้งเล็กกุ้งตัวเล็กเดือนแรกใช้เบอร์เท่าไหร่กุ้งโตขึ้นมาก็เบอร์สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับส่วนโปรแกรมอาหารเนี่ยเราก็จะมีซุปบริษัทก็จะมีเป็นโน้ตบุ๊กนะครับบันทึกว่าเริ่มปล่อยกุ้งเนี่ยวันแรกให้เท่าไหร่แล้วก็มาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็มีการปรับโดยใช้ยอนะครับแล้วก็มีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติด้วยเดี๋ยวนี้นะครับเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยเราจะใช้ก็ต่อเมื่อกุ้งอายุประมาณสัก20กว่าวันหรือว่าเริ่มโตแล้วเราจะใส่อาหารในเครื่องให้อาหารอัตโนมัติแทนที่คนจะเดินหว่านรอบบ่อหรือว่าพายเรือซึ่งจะเสียเวลามากนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นนะครับว่าอาหารมีหลายขนาดเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กจนโตขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับกุ้งขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเห็นว่าเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีวางยอไว้สำหรับตรวจดูว่าอาหารเหลือหรือไม่เหลือเนี่ยสัก2ยอยอหนึ่งก็อยู่ใกล้เครื่องให้อาหาร อีกยอหนึ่งก็อยู่ไกลสักหน่อยนะครับหลักสำคัญก็การเช็คยอของเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเนี่ยจะต้องไม่มีอาหารเหลืออยู่ในยอเลยนะครับเวลายกขึ้นมาดูจะต้องไม่มีเหลือเลยนะครับนะครับนี่ก็เป็นภาพให้เห็นว่ายอมีรูปร่างกลมบ้างเหลี่ยมบ้างแล้วแต่นะครับแล้วแต่มีความชอบของแต่ละฟาร์มส่วนการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะครับพูดนิดหนึ่งนะครับว่ากุ้งกล้ามกรามจะไม่พัฒนาเท่ากับกุ้งทะเลเพราะฉะนั้นเวลาเขาจะตรวจอาหารเนี่ยส่วนมากจะไม่ตรวจโดยใช้ยอเขาจะทำเป็นสวิงนะครับให้อาหารไปแล้ว3ชั่วโมงก็เอาสวิงเนี่ยไปถูที่พื้นนะครับลากที่พื้นบ่อแล้วมาดูว่ามีอาหารหลงเหลือหรือเปล่านะครับระหว่างการเลี้ยงอันนี้สำคัญมากนะครับเราจะต้องเน้นเลยว่าเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะครับว่าออกซิเจนเนี่ยสำคัญที่สุดสำคัญรองลงมาก็คือพื้นบ่อกุ้งทะเลเนี่ยอาศัยพื้นบ่อต้องสะอาดถ้าพื้นบ่อไม่สะอาดเนี่ยสุดท้ายแล้วกุ้งจะป่วยเป็นโรคแล้วอีกอย่างก็คือว่าสีน้ำเราเกษตรกรจะเรียกว่าสีน้ำหมายถึงว่าน้ำในบ่อต้องมีสีเราเรียกว่าเรานึกถึงสีน้ำอ้อยคั้นนะสีประมาณนั้นนะครับหรือว่าสีตองอ่อนเป็นสีที่เหมาะมากในการเลี้ยงกุ้งแล้วสีน้ำอันนี้มันจะนิ่งไม่ค่อยแกว่งสีน้ำสีน้ำตาลจะเลี้ยงยากหน่อยเพราะว่าแพลงต้นจะล้มง่ายเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหนักนี่มีปัญหาแล้วแพลงต้นต่างๆที่เกิดเป็นสีน้ำเนี่ยก็จะตายกุ้งก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเกษตรกรต้องระวังเวลาฝนตกหนักต้องใส่วัสดุปูนต้องเติมแร่ธาตุอะไรบ้างนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีการเป็นภาพเลี้ยงแบบพัฒนาเลยเราเห็นว่ามีการเปิดเครื่องให้อากาศนี่เป็นกลางวันนะครับเพราะอย่าเปิดเครื่องให้อากาศไม่ทุกตัวเปิดเป็นบางส่วนเช่นตอนเช้าเปิดทางซีกซ้ายตอนบ่ายเปิดซีกขวาแต่พอกลางคืนนี่เขาจะเปิดหมดเลยนะครับเพราะออกซิเจนจะต่ำที่สุดตอนกลางคืนประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยเริ่มต่ำแล้วจนถึงเช้ามืดเลยเพราะประมาณสัก4ทุ่มเนี่ยจะเปิดทุกตัวทั้งบ่อเลยนะครับเพื่อรวมให้ตะกอนต่างๆที่อยู่พื้นบ่อไปรวมกลางบ่อจะได้ดูดออกมาได้ในภาพนี้ก็จะเห็นว่าเวลาเราเตรียมบ่อเนี่ยมันจะมีการขุดหลุมตรงกลางเพื่อให้ตะกอนต่างๆเนี่ยที่มาจากกระแสน้ำที่เราเปิดเครื่องให้อากาศทุกตัวเนี่ยน้ำก็จะวนรอบบ่อแล้วจะทำให้ตะกอนที่พื้นบ่อตกมากลางบ่อมันก็ดูดง่ายนะครับในภาพนี้ก็จะเห็นว่ามีบ่อดูดตะกอนออกมาแล้วก็มีบ่อเนี้ยก็เป็นบ่อเก็บเลนด้วยนะครับแล้วก็เก็บน้ำที่ใช้สำหรับน้ำวนเวียนได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นวัสดุปูนวัสดุต่างๆที่จะใช้ก็อาจจะใส่ในถังซีเมนต์แล้วก็ผสมกับน้ำแล้วก็ค่อยปล่อยลงไปก็ได้นะครับในระหว่างการเลี้ยงเราต้องทำยังไงก็ได้อย่าให้กุ้งป่วยนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังตลอดเลยนะครับโรคมาตลอดเลยระหว่างการเลี้ยงถ้าเผื่อกุ้งไม่ป่วยเราจะเห็นว่าตัวจะใสอย่างนี้เลยนะครับกุ้งขาวอนามัยเนี่ยตัวจะใสมากถ้าเมื่อไหร่ตัวขุ่นขาวตัวสกปรกอันนี้แสดงว่าป่วยนะครับอย่างภาพนี้เราเห็นว่าเหงือกสีดำเรารู้เลยว่ามาจากพื้นบ่อสกปรกนะครับโรคที่พบบ่อยๆเราเรียกว่าโรคตายด่วนนะครับกุ้งปล่อยลงไปถ้ามีเชื้อแบคทีเรียวิบริโอพาราฮิโมเลติกัสชนิดที่ทำให้ตับกุ้งตายเฉียบพลันอันเนี้ยกุ้งจะตายภายในก่อน1เดือนนะครับเราเรียกว่าโรค EMS หรือว่า Early Mortality Syndrome นะครับส่วนอีกโรคหนึ่งที่มีปัญหาคือโรคไวรัสนะครับเยลโลเฮดไวรัสหรือว่าโรคหัวเหลืองซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีการตรวจนะครับใช้คล้ายๆกับ ATK ที่เราตรวจโควิดนะครับถ้าเป็น2ขีดก็มีเชื้อไวรัสถ้าเป็นขีดเดียวก็ไม่มีเชื้อไวรัสนะครับนี่ก็เป็นไวรัสอีกตัวนึงครับเราเรียกว่าไวรัสดวงขาวเกษตรกรอาจจะเรียกว่าไวรัสตัวแดงดวงขาวก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้ก็มาจากเชื้อไวรัสเหมือนกันไวรัสทั้งหมดไม่มีการรักษานะครับเพราะเรามีการป้องกันอย่างเดียวก็คือว่าเราจะต้องคลิดน้ำฆ่าพาหะแล้วก็ลูกกุ้งจะต้องตรวจด้วย PCR หรือตรวจด้วยเทคคิดอะไรที่พูดไปแล้วนะครับว่าปลอดเชื้อเราถึงจะเลี้ยงลูกกุ้งนั้นนะครับโรคที่กำลังฮิตตอนนี้นะครับคือโรคขี้ขาวจะเห็นชัดเลยนะครับว่าทางเดินอาหารอย่างภาพซ้ายมือเนี่ยกุ้งปกติลำไส้จะเป็นสีดำหรือเป็นสีของอาหารที่กุ้งกินเข้าไปถ้าเป็นสีขาวเมื่อไหร่เป็นโรคขี้ขาวอันนี้เป็น สลับซับซ้อนครับติดเชื้อแบคทีเรียติดเชื้อไมโครสโปเรีย ESP แล้วก็มาจากคุณภาพอาหารบางครั้งไม่ดีเท่าที่ควรก็ผสมผสานกันทำให้เกิดการคิดโรคขี้ขาวเพราะการแก้ปัญหาจะต้องเน้นทุกขั้นตอนต้องรัดกุมนะครับอาหารต้องดีพื้นบ่อต้องดีสีน้ำต้องไม่ล้มเพี้ยทุกอย่างดีขี้ขาวก็จะน้อยลงครับทีนี้เรื่องการใช้ยากรมประมงยังให้ใช้ยาอยู่นะครับแต่ต้องเป็นกลุ่มที่อนุญาตเท่านั้นก็คือออกซิเตต้าไซคลินกับไม่กี่กลุ่มที่เหลือทางซ้ายมือนี่ห้ามหมดเลยนะครับส่วนล่างสุดคือมาลาไคกรีนเนี่ยห้ามใช้ไม่ใช่ยานะครับเป็นสารเคมียังมีเกษตรกรบางรายอาจจะไม่เข้าใจนะครับเอาไปใช้ฆ่าซูแซมเนียมอย่างเงี้ยสารตัวนี้มาลาไคกรีนเนี่ยทำให้ก่อมะเร็งนะครับเพราะขอเด็ดขาดเลยว่าห้ามใช้ถ้าเขารู้ว่าเราใช้สารพวกนี้เราจะส่งออกกุ้งไม่ได้เลยจะเป็นผลเสียระดับประเทศเลยนะครับทีนี้มาดูว่าเราเลี้ยงกุ้งได้ตามเป้าหมายแล้วลูกกุ้งดีพันกุ้งดีจัดการดีป้องกันโรคได้ดีพอเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยคนที่มาเก็บเกี่ยวเครื่องมือต้องสะอาดนะครับคนต้องแต่งตัวสะอาดต้องมีทุกอย่างได้มาตรฐานนะครับน้ำแข็งต้องถึงนะครับสำคัญเลยนะครับกุ้งต้องแช่ในน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งต้องเยอะต้องเย็นจัดภายในเฉียบพลันเลยเพื่อกุ้งจะได้คุณภาพที่ดีก่อนจะไปห้องเย็นนะครับเดี๋ยวนี้จะต้องมีการเขาเรียก traceability ก็คือหมายถึงว่าจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้เพราะจะต้องมีการบันทึกทุกขั้นตอนลูกกุ้งมาจากไหนอาหารมาจากไหนเบอร์ไหนใช้ยี่ห้ออะไรมีการบันทึกทุกขั้นตอนอย่างในภาพนี้นะครับจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เกษตรกรจะต้องมีการบันทึกทั้งหมดไม่งั้นถ้าไม่บันทึกอย่างนี้ห้องเย็นมาจับกุ้งไม่ได้นะครับเพราะเราต้องการตรวจสอบย้อนกลับการส่งเสริมการจัดการผลิตสัตว์น้ำโดยเฉพาะการผลิตกุ้งหัวใจสำคัญเลยนะครับก็คือเราจะต้องเลือกพื้นที่ที่ดีจัดสัดส่วนให้เหมาะสมการเตรียมบ่อที่ดีเตรียมน้ำที่ดีใช้ลูกกุ้งที่ดีต้องคิดไว้เลยนะลูกกุ้งที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับระหว่างการเลี้ยงจะต้องมีการจัดการควบคุมเรื่องพื้นบ่อและระดับออกซิเจนต้องสูงป้องกันโรคที่ดีนะครับและตอนจับกุ้งก็เช่นเดียวกันจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างทุกขั้นตอนเพราะถ้าเราไม่บันทึกได้มาตรฐานเราไม่สามารถที่จะส่งออกได้ครับ
1: สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำตอนแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำซึ่งก่อนจะเข้าเรื่องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องรู้ว่าห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำไทยมีอะไรบ้างมาศึกษาดูนะครับมันจะมีธุรกิจต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมาดูต้นน้ำก่อนนะครับต้นน้ำก็ได้แก่โรงเพาะฟักสัตว์น้ำและโรงอนุบาลสัตว์น้ำรวมทั้งผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำผู้ผลิตปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำและร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำซึ่งส่วนของต้นน้ำนี้จะขายส่งไปยังฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับอย่างเช่นโรงพ่อฟักก็จะผลิตลูกพันปลาลูกพันสัตว์น้ำให้กับฟาร์มพ่อเลี้ยงผู้ผลิตอาหารก็จะผลิตอาหารให้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำร้านค้าก็จะผลิตก็จะขายตรงให้กับฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นเดียวกันนะครับธุรกิจส่วนกลางก็คือฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำหรือตัวเกษตรกรนั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจกลางน้ำนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลานะครับแล้วก็ธุรกิจปลายน้ำก็คือคนที่รับซื้อผลผลิตของการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำไปก็คือผู้รวบรวมแพหรือตลาดกลางนะครับหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำก็จะขายตรงไปยังห้องเย็นโรงงานแปรรูปแล้วก็ไปเป็นผู้ส่งออกนะครับซึ่งห้องเย็นโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกนี้ก็จะผลิตส่งขายในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศนะครับก็ให้ดูนะครับทั้ง3ส่วนเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก่อนจะเข้าเรื่องของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำต้องเข้าใจว่าส่วนไหนคือต้นน้ำส่วนไหนคือกลางน้ำส่วนไหนคือปลายน้ำนะครับอย่าลืมนะครับเกษตรกรไทยอยู่ที่ส่วนของกลางน้ำนะครับคราวนี้ก็มาดูต่อว่าสิ่งที่มีการรวบรวมข้อมูลมาและมีการถกกันในวงการสัตว์น้ำก็คือปัญหาและอุปสรรคของการผลิตสัตว์น้ำไทยคืออะไรโดยส่วนใหญ่แล้วอันที่หนึ่งเลยครับก็คือราคาสัตว์น้ำตกต่ำซึ่งไม่น่าจะใช่แค่สัตว์น้ำอย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าสินค้าเกษตรหลายๆตัวก็มีลักษณะภาวะอย่างนี้ในบางช่วงอันที่สองคือปัญหาเทคโนโลยีการผลิต บางคนก็ผลิตสนามได้เก่งมากต้นทุนต่ำแต่บางคนก็ยังผลิตสนามได้ไม่ดีนะครับอันที่3คือปัญหาลูกพันธุ์คุณภาพที่มีไม่เพียงพอ4คือปัญหาการรวมกลุ่มการสร้างเครือข่ายซึ่งถ้าเกิดรวมได้เนี่ยมันจะสร้างความแข็งแรงให้กับเกษตรกร5จำนวนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือมกส.เนี่ยยังมีน้อยอยู่6คือปัญหาการนำเข้าผลผลิตสนามจากต่างประเทศทำให้ราคาสนามตกต่ำในประเทศไทย7คือปัญหาการส่งออกเราส่วนใหญ่ผลิตแล้วเราได้แต่ที่กินในประเทศแต่ส่งออกเนี่ยต้องมีมาตรฐานซึ่งเราทำส่งออกได้ไม่เยอะในกรณีของปลาแต่ในกุ้งเนี่ยเราได้มาตรฐานครับและอันที่8ก็คือปัญหาการขาดแคลนแรงงานในทั้งภาคของการผลิตและก็ธุรกิจต่อเนื่องนะครับคราวนี้มาดูต่อครับคือแล้วแนวทางแก้ไขปัญหาโดยรวมของการผลิตสนามมีการเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับของกรมประมงนะครับทั้งทุกส่วนเลยทั้งทุกอุตสาหกรรมของห่วงโซ่อุปทานก็มาสรุปกันว่าแนวทางการแก้ไขปัญหามันสามารถทำได้อย่างไรบ้างก็พบว่า1ครับต้องมีการส่งเสริมครับส่งเสริมด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิตสัตว์น้ำเช่นเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ผลผลิตดีต้นทุนต่ำนะครับ2ก็คือระบบการบริหารการจัดการฟาร์มที่ดี3คือด้านความรู้ส่งเสริมด้านความรู้การป้องกันและแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำที่เหมาะสมเช่นอย่างเมื่อกี้นะครับที่หลายๆท่านจะเจอว่าในสัตว์น้ำจะมีโรคหลายๆอย่างถ้าเกิดเรามีความรู้ในการป้องกันและก็การแก้ปัญหาโรคสัตว์น้ำได้ดีก็สามารถผ่านตรงนี้ได้4ก็คือมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำและการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มของไทยและสากล5คือการรวมกลุ่มและการพัฒนากลุ่มการสร้างเครือข่ายที่มีคุณภาพ6คือการตลาดอื่นๆเพิ่มเติมหาตลาดอื่นเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะขายให้กับเมืองนอกได้หรือการหาตลาดออนไลน์และก็อันที่7ก็คือการแปรรูปสัตว์น้ำที่ได้ที่ผลิตได้เพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อเพิ่มช่องทางการขายได้อีกด้วยนะครับแล้วก็การส่งเสริมอีกด้านนึงคือต้องส่งเสริมทางด้านการสนับสนุนเช่นประกันราคาสินค้าสัตว์น้ำการหาความร่วมมือสนับสนุนในการสร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานให้ทุกๆส่วนมาเจอกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน3คือการจัดหาลูกพันธุ์4คือการให้เกิดการรวมกลุ่มให้ได้5คือการขยายการตลาดให้กับเกษตรกร6คือการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำนะครับ7คือการตรวจสอบสินค้าประจำการผลิตสัตว์น้ำให้มีแต่ของคุณภาพไปถึงมือเกษตรกร8คือการวิจัยที่เกี่ยวข้องวิจัยต่างๆแล้วก็ส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้มากที่สุดนะครับมีเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็9คือโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรคราวนี้นะครับก็คือ รูปแบบแนวทางการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำล่ะต้องทำยังไงก็ต้องขอยกเลยนะครับว่าไม่ได้ล้าสมัยเลยนะครับต้องเอาข้อมูลของต้องเอารูปโมเดลของที่อาจารย์จินดาและอาจารย์เฉลิมศักดิ์ได้ตั้งไว้นะครับก็คือเรื่องของรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในยุคข่าวสารนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับต้องเอาตัวนี้มาประยุกต์นะครับก็คือเราจะเห็นว่าเกษตรกรมีปัญหาหรือเกษตรกรมีองค์ความรู้ก็มาสร้างเป็นคลังความรู้ไว้โดยนักส่งเสริมจะต้องมีการสื่อสารกับเกษตรกรเมื่อได้คลังความรู้มาแล้วนะครับก็คือเรามาประยุกต์ทำให้เกิดนวัตกรรมเกิดขึ้นแล้วก็มาเผยแพร่นะครับแต่การส่งเสริมจบแค่นี้ไม่ได้ครับการส่งเสริมจะต้องไปต่อก็คือว่าผลิตได้แล้วต้องขายใครด้วยเพราะฉะนั้นคือรูปแบบแนวทางการส่งเสริมและการจัดการการผลิตสัตว์น้ำที่ดีนะครับคือต้องแบ่งตามมี SMCR นะครับก็คือผู้ส่งสารสารแล้วก็ช่องทางในการส่งสารแล้วก็ผู้รับสารนะครับเช่นในรูปแบบที่เหมาะสมที่เป็นรูปปลาตรงนี้นะครับของสัตว์น้ำก็จะมีก็คือผู้ส่งสารก็คือนักส่งเสริมแล้วก็ทางภาครัฐและเอกชนส่วนสารที่ส่งไปก็คือเป็นเรื่องของความรู้และการสนับสนุนเช่นความรู้ก็ย้ายแก่เทคโนโลยีการผลิตการจัดการฟาร์มที่ดีการป้องกันโรคการสนับสนุนเช่นการประกันราคาขั้นต่ำเป็นต้นนะครับส่วนช่องทางนะครับก็คือเราสามารถสื่อสารโดยตรงให้กับเกษตรกรตัวต่อตัวหรือการส่งเสริมในการที่จัดสัมมนาหรืออบรมที่เรียกว่าเป็นกลุ่มนะครับหรือเป็นมวลชนก็คือมีการออกเอกสารเผยแพร่นะครับเช่นทำหนังสือหรือไม่ก็คือทางสร้างสื่อออนไลน์ผู้รับสารก็ได้แก่เกษตรกรผู้เกี่ยวข้องในระบบการผลิตเพราะถ้าเป็นเกษตรกรอย่างเดียวก็จะรู้แค่การผลิตเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้รับสารต้องตระหนักทั้งหมดเลยว่าเราจะต้องซื้อสินค้าอย่างไรแล้วก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรทำอย่างไรภายใต้ความต้องการของตลาดและเงื่อนไขของทางการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็คือทุกภาคส่วนในโซ่ประทานต้องมีการสื่อสารกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันและการส่งเสริมการจัดการการผลิตสัตว์น้ำที่ดีที่สุดก็คือการให้ความร่วมมือกันของห่วงโซ่ประทานทุกส่วนครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำการสื่อสารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับจะได้รู้ว่าคนต้องการ ผลิตผลอย่างไรผู้ผลิตต้องผลิตอย่างไรมีมาตรฐานอย่างไรเพื่อให้ได้ต้นทุนและกำไรที่เหมาะสมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอนหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิต3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02-504-8046-9 02-503-3577ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาคนพัฒนาชาติ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02-504-7788
3: เรียนมสทดีอย่างไร
4: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
0: ้ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลนะครับในชุดวิชากฎหมายแพ่ง1บุคคลนิติกรรมสัญญานะครับซึ่งในภาคการศึกษานี้ก็จะมีการสอนเสริมทั้งหมดนะครับ5ครั้งด้วยกันในครั้งนี้เป็นการสอนเสริมในครั้งที่1หน่วยที่จะสอนวันนี้คือหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3นะครับครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มาร่วมบรรยายกับผม2ท่านด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ทั้ง2ท่านก่อนนะครับท่านแรกครับท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิเทพทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมและอีก1ท่านครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒิครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะฮะโดยเฉพาะท่านรองศาสตราจารย์วรวุฒิของเราท่านเป็นประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับหรือว่าท่านคณบดีของเรานะครับครับได้ให้เกียรติมาในรายการของเราในภาคการศึกษานี้อีกครั้งนะครับในการร่วมบรรยายนะครับโดยเฉพาะในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งนั้นเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะได้เจอเรียนชุดแรกๆของกฎหมายที่มีทั้งข้อสอบอัตนัยและปรนัยนะครับนักศึกษาอาจจะเรียนความรู้เบื้องต้นมานะครับกฎหมายมหาชนมานะครับอันนั้นจะเป็นปรนัยล้วนๆนะครับที่เคยผ่านมาส่วนวิชานี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับในการเข้าสู่การเรียนในกฎหมายอย่างเต็มรูปแบ
1: บ
0: เรียกว่าเต็มรูปแบบไปทีเดียวนะครับในชุดนี้เราก็จะมีการพูดถึงแนวทางการเขียนตอบนะฮะว่าเขียนตอบกฎหมายนี่เขียนอย่างไรนะครับเพราะนักศึกษาบางคนเนี่ยยังติดในส่วนที่นักศึกษาเคยเรียนมายกตัวอย่างเช่นนักศึกษาอาจจะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์เคมีชีวะมีสูตรและคำนวณออกมาเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วอย่างนั้นเนี่ยอาจจะให้คำตอบที่ถูกแต่ว่าไม่มีที่มาที่ไปในทางกฎหมายนี่ก็อาจจะได้คะแนนน้อยหรือบางคนที่เขียนมาเลยลอกโจทย์ยาวยืดมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยได้ไหมนะครับได้แต่ก็อาจจะได้คะแนนน้อยนะครับเพราะหรืออาจจะไม่ได้คะแนนเลยเนื่องจากไม่ตรงกับประเด็นนะครับเราก็อาจจะมีการแทรกตรงนี้ให้นะครับครับแล้วชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่ทางสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยมีรูปแบบนะฮะในการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้เรียนนะครับแล้วก็ได้สอบหลายรูปแบบด้วยกันหลายลักษณะด้วยกันนะครับอย่างในภาคการศึกษานี้นักศึกษานะครับจะได้เจอคำว่ากร1กับกร2นะฮะกร1คือนักศึกษาก็เรียนตามปกติสอบตามปกตินั่นก็คือมีสอบปลายภาคอย่างเดียวนะฮะแล้วก็จะมีกร2ก็คือนักศึกษาสามารถเลือกสอบแบบกลางภาคก็ได้นะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงกร2สักนิดนึงครับเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ครับเดี๋ยวเราควรท่านอาจารย์ครับ
1: ก็กร2เป็นแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาเลือกนะครับ คือไม่ได้บังคับ นักศึกษาจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได
0: ้
1: ทีนี้ในลักษณะของก2ก็คือเป็นการสอบกลางภา
0: ค
1: ซึ่งหมายความว่านักศึกษาเรียนไปแล้วเดือน2เดือนนะครับ พอถึงกลางเราเรียนกัน4เดือนนะพอถึงกลางภาคเนี่ยนักศึกษาก็จะไปสอ
0: บ
1: โดยลักษณะของข้อสอบที่จะออกเนี่ยนะครับถ้าชุดวิชาไหนเป็นชุดวิชาที่มีปรนัยอย่างเดียวนะครับข้อสอบก็จะออกในหน่วยที่1หน่วยที่7หน่วยละ8ข้อนะครับ1ถึง7 8ข้อนะก็จะใช้เวลาสอบชั่วโมงครึ่งสำหรับชุดกฎหมายแพ่ง1อย่างนี้เป็นชุดวิชาที่มีทั้งปรนัยแล้วก็มีทั้งอัตนัยอย่างนี้ข้อสอบก็จะออกข้อสอบปรนัยหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7ก็จะออกหน่วยละ4ข้อนะครับ4ข้อ7 4ก็28บวกกับข้อสอบอัตนัยอีก1ข
0: ้
1: อ1ข้อโดยอัตนัย1ข้อนี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่1ถึงหน่วยที่7
0: ครับ
1: นะครับอันนี้เรียกว่าการสอบกลางภาค
0: ครับ
1: เนี่ยเมื่อนักศึกษาสอบกลางภาคไปแล้วนะครับก็คือผลคะแนนยังไม่ประกาศ
0: ครับ
1: ยังไม่แจ้งนักศึกษาก็จะไปสอบปลายภาคอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: โดยปลายภาคนะก็จะไปสอบหน่วยที่8ถึงหน่วยที่15
0: ครับ
1: ถ้าเป็นข้อสอบปรนัยล้วนก็คูณหน่วยละ8ข
0: ้อครับ
1: ถ้ามีทั้งปรนัยและอัตนัยก็แปลว่า8ถึง15คูณด้วยหน่วยละ4ข้อบวกกับอัตนัยอีก2ข้อ
0: ครับ
1: นะนี่คือนักศึกษาก2
0: ครับ
1: แล้วคะแนนก็จะรวมทั้งกลางภาคปลายภาคแล้วก็ตัดสินผลสอบทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นก1ก็คือกรณีปกติก1นี้ก็คือไปสอบปลายภาคทั้งหมดเลยต
0: ั
1: ้งแต่หน่วยที่1ถึงหน่วยที่15
0: ครับ
1: ถ้าเป็นชุดวิชาที่มีข้อสอบปรนัยล้วนก็หน่วย1ถึงหน่วยที่15คูณ8หน่วยละ8ข
0: ้
1: อนะครับถ้ามีปรนัยและอัตนัยก็แปลว่า1ถึง15คูณหน่วยละ4ข้อบวกกับอัตนัย3ข้อโดยใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับ
0: นะครับครับก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์นะฮะนี่นักศึกษาสามารถบันทึกไว้เลยนะฮะนะครับเพราะว่านี่เป็นรูปแบบในการเรียนที่เพิ่มนะฮะเพิ่มช่องทางหรือแนวทางที่ให้นักศึกษาได้เลือกนะฮะที
1: ่ว่า
0: ที
1: ่จ
0: ะ
1: สอบ
0: เป็นทางเลือก
1: ทางเลือกให้นักศึกษาน
0: ะครับนอกจากนี้ในชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งครับยังมีการจัดให้นักศึกษาได้ walk in exam นะครับนั่นก็คือการเตรียมมีความพร้อมนะครับมีความพร้อมเมื่อเรียนแล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยก็จะแจ้งว่านะกำหนดวันสอบ walk in exam ก็คือการเดินทางเข้ามาสอบนะที่มหาวิทยาลัยหรือศูนย์วิทยาพัฒนา
1: ครับ
0: นักศึกษาก็สามารถเข้ามาสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนได้นะครับนะฮะ
1: นักศึกษาต้องพิมพ์
0: ต้องพิมพ
1: ์ได้นะครับยิ่งถ้าเป็นชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งเนี่ยเวลาตอบอัตนัยก็ต้องพิมพ์ได
0: ้ครับ
1: นะต้องพิมพ์ได
2: ้ต้องความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ต้องพิมพ์ไม่ใช่มาตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กจะไม่ทันเอาครับ
0: นะครับนะเพราะว่าไม่ได้ให้สอบทั้งวันนะครับก็มีระยะเวลาที่กำหนดไว้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะ
1: ก็กรณีของสอบ walk in exam เนี่ยนักศึกษาจะต้องเสียเงินค่า
0: ลงทะเบียน
1: ค่าลงทะเบียนนะมีค่าใช้จ่ายมีค่าธรรมเนียมไม่แน่ใจว่า400หรือเปล่านะ
0: ครับ400บาท
1: 400บาทนะครับต่อชุดวิชานะครับส่วนก1ก2ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมันมาอะไรให้สิทธิ์นักศึกษาเลือกได้ฟรี
2: แล้วแต่จะชอบแบบไหน
1: ว
2: ันเดียวจบหรือจะแบ่งครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับนี่ก็เป็นช่องทางทางเลือกนะครับทางเลือกให้กับนักศึกษานักศึกษาพร้อมเอาอ่านหนังสือแตกฉานแล้วเดือนเดียวก็ไป walk in ได้นะครับแต่ถ้ายังไม่แตกฉานแล้วก็ใช้คอมไม่ถนัดก็ขอให้อยู่ก1หรือก2ปกตินะครับนะฮะ
1: ส่วนชุดวิชาไหนที่จะเปิดก2นักศึกษาดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาล
0: ั
1: ยนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เปิดทุกชุดวิชานะครับเข้าไปดูในเว็บอะไรนะอาจารย์ก้อง
0: เว็บ www.stou.ac.th ของเราครับก็จะ
1: stou นะครับ
0: stou สตู
2: ครับ
0: ICOU ก็ชื่อมหาวิทยาลัยของเรา
1: หรือเรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งสำหรับสาขาวิชานิติศาสตร
0: ์
1: ก
0: ็
1: คือเพจของสาขาวิชานิติศาสตร
0: ์
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นเพจ Facebook นะครับนักศึกษาก็สามารถเข้าไปค้นหาโดยพิมพ์คำว่าสาขาวิชาน
0: ิติศาสตร
1: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางสื่อสารข่าวสารต่างๆให้กับนักศึกษาได้ทราบนะครับ
0: นะครับก็ติดตามในช่องทางนี้ได้ก็เป็นสิ่งที่สาขาอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษานะครับครับท่านอาจารย์ครับนี่ก็เป็นทางเลือกนะครับทางเลือกว่าพวกเราจะเลือกช่องทางไหนนะครับแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือการสอบผ่านนะครับการสอบผ่านชุดวิชานี้นะครับเป็นการเสริมนะครับเป็นสื่อเสริมนะครับเป็นสื่อเสริมหลักก็คือจากเอกสารประกอบการสอนนะครับให้พวกเราได้ทำความเข้าใจในรายละเอียดนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด15หน่วยด้วยกันนะครับชื่อชุดวิชานะครับบุคคลนิติกรรมสัญญามีอยู่3ส่วนนะครับหน่วยนะครับในการเรียนนะครับหน่วยในการเรียนก็นะครับแบ่งออกเป็น3พาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทของบุคคลพาร์ทของนิติกรรมแล้วก็พาร์ทของสัญญา
1: ครับ
0: นะซึ่งสัญญาก็เป็นนิติกรรมนะครับนะครับก็พาร์ทแรกเนี่ยครับก็ตั้งแต่หน่วยที่1ถึง6นี่จะเป็นเรื่องของบุคคลความทั่วไปแล้วก็เรื่องของบุคคลครับอาจารย์นะครับส่วนหน่วยที่7นะครับหน่วยที่7จนถึงหน่วยที่11จะเป็นเรื่องของนิติกรรม
1: ครับ
0: ตลอดจนหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นพวกเงื่อนไขเงื่อนเวลาอายุความทั้งหลายนะครับนะฮะแล้วในหน่วย12ถึง15จะเป็นเรื่องของสัญญานะฮะข้อสอบนะครับข้อสอบอันนี้พูดถึงข้อสอบหลักก็คือ3ข้อเนี่ยนะครับก็จะนะข้อ1ก็จะเป็นเรื่องบุคคลข้อ2เป็นเรื่องนิติกรรมข้อ3เป็นเรื่องสัญญานะครับนอกจากนี้นะครับนักศึกษาก็ยังสามารถทำความเข้าใจอย่างหนึ่งนักศึกษาชั้นปีแรกนักศึกษาอาจจะยังไม่ทราบว่าสาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานั้นมีหน่วยเน
1: ้
0: นมีหน่วยเน้นคือหน่วยที่จะใช้ทดสอบนักศึกษาในการสอบเป็นข้อสอบอัตนัย
1: ครับหน่วยเน้นนี่เปรียบเสมือนว่าเป็นหน่วยที่สำคัญ
0: หน่วยที่สำคัญ
1: ในชุดวิชานั้น
0: ๆครับ
1: เมื่อเป็นถือว่าเป็นหน่วยสำคัญในชุดวิชานั้นๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วข้อสอบก็มักจะออกที่เป็นข้อสอบอัตนัยนะมักจะออกจากหน่วยเน้น
0: ครับผม
1: ต้องย้ำนักศึกษาว่านักศึกษาอย่าอ่านหรืออย่าศึกษาแต่เฉพาะหน่วยเน้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีข้อสอบปรนัยอยู
0: ่
1: ข้อสอบปรนัยเนี่ยจะออกบททุ
0: กหน
1: ่
0: วย
1: ก็คือหน่วย1ถึงหน่วยที่15นะครับหน่วยละ4ข้อในหน่วยละ4ข้อนี่เมื่อรวมแล้วเท่ากับ60ข้อนะ60ข้อเนี่ยนักศึกษาดูนะครับ60ข้อข้อละ1คะแนนก็เท่ากับ60คะแน
0: น
1: ส่วนอัตนัย3ข้อซึ่งโดยปกติก็จะเอาหน่วยเน้นเนี่ยมาออกอัตนัยนะ3ข้อข้อละ20คะแนนนะครับ3ข้อรวมแล้วก็60คะแนน
0: ครับ
1: 60คะแนนรวมกับปรนัยอีก60คะแนนเป็น120
0: ครับ
1: นะเวลาตัดสินผลสอบเนี่ยนักศึกษาจะต้องได้ 60%
0: 72คะแนน
1: 72คะแนนนะครับนั่นแปลว่าข้อสอบปรนัยสำคัญ
2: ก็สำคัญ
1: ต้องอ่านนะครับนักศึกษาต้องอ่าน
0: ครับ อ๋อมี2ส่วนเลยทีเดียวนะ
2: จะทิ้งไม่ได้นะโอ้อ่านหน่วยเน้นปุ๊บหน่วยอื่นไม่อ่านเลยอย่างง
0: ี้
2: ก็ทำข้อสอบประณัยไม่ได้
0: หรือบางคนมีนะอาจารย์เนี่ยเคยชินนะฮะฝนเสร็จแล้วกลับบ้านเลยนะครับนะฮะก็อย่างงี้ก็เรียกว่าฝนตกนะฮะ
2: ฝนตก
0: มีโอกาสตกสูงมาก
1: มันต้องดูว่าชุดวิชาไหนนะครับมีอัตนัยด้วยก
0: ็
1: ต้องอย่าลืมนะอย่าลืมทำอัตนัยเพราะว่าก็คะแนนก็เยอะ60คะแนนครึ่งหนึ่งนะครับ
0: แล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ได้ด้วย
1: ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะครับ
0: ไม่ใช่ว่าไปทำอัตนัย3ข้อ2ชั่วโมง50นาทีแล้วอีก10นาทีไม่มีทางทันฮะ
1: ครับ
0: ต้องการเราก็ยังไม่อาจจะยังไม่ทันนะอาจารย์นะครับนะฮะทีนี้ครับในส่วนของเนื้อหาสาระนะครับนะฮะที่เป็นหน่วยเน้นนั้นนะครับเทอมภาคการศึกษานี้ก็ได้กำหนดแล้วนะครับก็เป็นหน่วย2หน่วย3หน่วย8หน่วย9หน่วย12หน่วย13และหน่วย14นะครับนะฮะก็เป็นครึ่งนึงนะฮะครึ่งหนึ่งของชุดวิชานักศึกษาก็ไปทำความเข้าใจทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่ว่าหน่วยเน้น2 3 8 9 12 13และ14ครับในภาคการศึกษานี
1: ้หน่วยเน้นดังกล่าวนี้ก็จะครอบคลุมเรื่องของคน
0: บุคคล
1: แล้วก็เรื่องนิติกรรมนะฮะแล้วก็เรื่องของ
0: สัญญา
1: สัญญา
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะทีนี้ครับบุคคลนะครับนะฮะบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเลยครั้งนี้จะกล่าวถึงเรื่องบุคคลนะฮะแล้วก็ความสามารถของบุคคลที่พร่องในความสามารถหรือถูกจำกัดความสามารถอยู่4ประเภทเนี่ยนะครับนะว่ามีใครบ้างแต่ว่าอันนี้อดใจรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเราต้องมาศึกษาและทำความเข้าใจกับหลักการทั่วไปและการใช้การตีความกฎหมายนะตลอดจนหลักการทั่วไปของบุคคลธรรมดานะครับว่าจะ
2: สภาพ
0: บุคคลเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดลงเมื่อไหร
2: ่
0: นะครับเนี่ย
2: ลำเนาอยู่ที่ไหน
0: นะครับอกหักนี่ถือว่าสิ้นสภาพบุคคลไหมไม่ใช่นะครับคือไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่ได้สิ้นสภาพบุคคลนะครับ
1: ไม่นั้นอาจจะต้องสิ้นหลายครั้ง
2: หกหักหลายรอบ
0: ครับอย่าง MS 370เนี่ยหายไปเนี่ย 6-7 ปีแล้วไม่เจอเนี่ยนะครับญาติๆเขาจะยังไงสมมติว่าเป็นคนไทยฮะจะจัดการทรัพย์สินยังไง
1: อันนี้คือเครื่องบินใช่ไหมครับ
0: เครื่องบินครับ
1: ครับ
0: เครื่องบินนะครับ เครื่องบิน MS 370ที่หายไปนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาพูดถึงการใช้การตีความกฎหมายและบททั่วไปนะครับในหน่วยที่1นะครับเราจะเรียนกฎหมายแพ่งเราก็ต้องรู้ว่าการใช้การตีความแล้วก็เรื่องของทั่วการอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นนะครับต้องใช้ยังไงนะครับกฎหมายวางหลักเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับการใช้กฎหมายนะครับการใช้กฎหมายนั้นก็จะแบ่งออกเป็นความหมายของการใช้กฎหมายการใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงความหมายของการใช้กฎหมายก็หมายถึงการบัญญัติกฎหมายตามวิถีทางแห่งรัฐธรรมนูญนะครับหรือการบัญญัติกฎหมายที่อาศัยแม่บทในการให้อำนาจนะคร
1: ับ
0: กฎหมายนี้ก็จะมีลำดับศักดิ์ครับอาจารย์นะฮะลำดับศักดิ์ของกฎหมายก็สูงสุดลำดับศักดิ์สูงสุดก็คือรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งกฎหมายใดจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ได
1: ้
0: นะครับนะฮะแล้วก็จะมาในรูปแบบของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติซึ่งตำราบางเล่มบอกเหมือนเท่ากันตำราบางเล่มบอกไม่เท่ากันพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญต้องสูงกว่าเนื่องจากอาศัยอำนาจโดยตรงจากรัฐธรรมนูญแต่ก็มีข้อความที่ขัดแย้งก็เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติปกติก็อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันนั้นก็นะครับอาจจะอยู่ในระนาบเดียวกันแล้วแต่นั้นนะครับแล้วมีกฎหมายอย่างหนึ่งที่ให้อำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายได้เองซึ่งจริงแล้วฝ่ายบริหารไม่มีหน้าที่ในการมาออกกฎหมายได้เองนะครับต้องเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินั่นก็คือพระราชกำหนดในกรณีมีความฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนก็อาจประออกพระราชกำหนดที่มีศักดิ์เท่าเทียมกับตัวพระราชบัญญัตินะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะครับในรัฐธรรมนูญบางฉบับเนี่ยการใช้พระราชกำหนดแล้วเมื่อใช้แล้วก็ต้องนำเข้าเสนอความเห็นชอบต่อสภาก็คือสภานิติบัญญัติหรือก็ส.ส.ในขณะที่มีสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะครับแล้วก็ลำดับศักดิ์ต่อมาก็จะเป็นกฎหมายลำดับรองพระราชกฤษฎีกาท่านกฎกระทรวงประกาศกระทรวงทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งกฎหมายลำดับเล็กกว่าจะไปขัดกับกฎหมายแม่ไม่ได
1: ้
0: ยกตัวอย่างท่านอาจารย์จะไปออกพระราชบัญญัติขัดแย้งกับตัวรัฐธรรมนูญนะฮะตัวพระราชบัญญัติที่อาจารย์ออกก็จะเสียไปนะฮะหรือเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าไปนะครับไม่มีผลเนื่องจากว่านะครับอาศัยเหตุแห่งการบัญญัติกฎหมายนั้นต้องอาศัยอำนาจครับ
1: ครับ
0: เวลานักศึกษาไปเจอพระราชบัญญัตินักศึกษาจะเห็นว่าโดยอาศัยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรานั้นมาตรานี้จึงออกพระราชบัญญัตินั้นพระราชบัญญัตินี
1: ้ครับ
0: นะฮะแม่ก็ย่อมคลอดลูกออกมาและลูกก็ต้องไม่ขัดกับแม่นะครับ
1: อัน
0: นี้ก็คือความหมายของการใช้กฎหมายในเบื้องต้นนะครับทีนี้การใช้กฎหมายนั้นเราต้องพิจารณาถึงอะไรครับก็ต้องพิจารณาว่าการใช้กฎหมายของเรานั้นใช้กับเรื่องอะไรแล้วเกณฑ์ในเรื่องนั้นเป็นอย่างไรและข้อเท็จจริงที่ปรับกับหลักกฎหมายเนี่ยมีว่าอย่างไรยกตัวอย่างเช่นการใช้กฎหมายในเรื่องของความสามารถของบุคคลนะครับ เราก็ต้องรู้ว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะครับเพราะว่าบทบัญญัติที่ใช้กับบุคคลทั้งสองนั้นมีความต่างกันบ
1: ุ
0: คคลวิกลจริตครับ
1: นั่นก็แปลว่าต้องพิจารณาถึงสถานะ
0: ครับสถานะ
1: คนนั้นก่อน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเขาบกพร่องหรือหย่อนในความสามารถก็ต้องดูว่าหย่อนความสามารถหรือบกพร่อง ในลักษณะใดนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดกันถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: สำคัญนะครับนะฮะเพราะว่าถ้านักศึกษาไม่เข้าใจนักศึกษาก็จะไปปิดช่องทาง
1: ใช่เพราะว่าในการตอบข้อสอบกฎหมายต้องย้ำนักศึกษานะครับว่าเวลาเราตอบข้อสอบโดยเฉพาะอัตนัยเนี่ยนักศึกษาจะต้องยกหลักกฎหมาย
0: ใช่
1: ไหมนักศึกษาจะเขียนตอบเป็นความเรียงให้เหตุผลต่างๆโดยที่เป็นเหตุผลทั่วไปหรือเหตุผลแบบสามัญสำนึกอย่างคนทั่วไปเนี่ยก็คงไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าเราเรียนนิติศาสตร์เราเรียนกฎหมายนั้นก็ต้องสามารถที่จะปรับข้อได้จริงเข้ากับหลักกฎหมายได
0: ้
1: นั่นแปลว่านักศึกษาต้องจำหลักกฎหมายให้ได้ด้วยและอย่างที่อาจารย์พูดถึงว่าคนที่หย่อนความสามารถเนี่ยเขาจะอยู่เป็นฐานะคนวิกลจริตหรือเป็นคนไร้ความสามารถก็ต้องไปดูว่ามาตราที่เกี่ยวข้องกับคนวิกลจริตมีหลักเกณฑ์ว่ายังไงหรือวางบทบัญญัติหรือวางหลักไว้ว่าไงคนไร้ความสามารถมีหลักเกณฑ์ว่ายังไงนักศึกษาถึงหยิบเอามาปรับเอามาวินิจฉัยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆพูดกันไปนะว่าการตอบข้อสอบอาจารย์ในเนี่ยจะทำอย่างไรที่ให้นักศึกษาจะได้คะแนนได้ดีนะครับ
0: ครับนี่ก็สำคัญนะฮะ
2: นะครับหนังสือเอ๊ะสงสัยทำไมเราอ่านหนังสือเราเข้าใจหมดนะฮะไปถึงตอนสอบก็ตอบได
1: ้
2: แต่ตอบมา4บรรทัด
1: อ
2: ะไรเงี้ยนะครับยังไงมันก
1: ็คะแนนก็ได้ไม่ดีนะครับ
0: นะฮะอันนี้ก็สำคัญอีกเช่นกันนะคร
1: ับ
0: นะครับทีนี้ประเภทของการใช้กฎหมายฮะก็มีการใช้กฎหมายโดยตรงนะอันนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ว่าจะมีกรณีหนึ่งคือการใช้กฎหมายโดยเทียบเคียงนะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยมีมาตราหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหัวใจดวงหนึ่งนะฮะของกฎหมายแพ่งด้วยกันก็คือมาตรา 4นะครับมาตรา4นั้นนะครับนะฮะในกรณีที่มีการใช้กฎหมายนะครับเนี่ยกฎหมายแพ่งเนี่ยจะต่างกับกฎหมายอาญานะครับ
1: ครับ
0: กฎหมายอาญาเนี่ยหนึ่งต้องบัญญัติเคร่งครัดเป็นลายลักษณ์อักษรใช้จารีตประเพณีไม่ได
1: ้ครับทีนี้นักศึกษาบางท่านลงเทอมนี้หลายชุดวิชา
0: ครับ
1: นักศึกษาต้องเข้าใจนะครับว่าชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งเนี่ย เป็นเรื่องที่นักศึกษาจะต้องศึกษา
0: ครับ
1: กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
0: ์ครับ
1: ถ้านักศึกษาลงวิชากฎหมายอาญา1นั้นก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับนึงแล้วนะก
0: ็
1: คือประมวลกฎหมายอาญา
0: ครับ
1: นั้นบางทีเรียนไปเรียนมาตีกันนะอาจารย์
0: บางทีมีเขียนตอบมาว่าเป็นบรรดาโมฆะก็มีคือจำสับสนกันโมฆะโมคิยะแค่2คำนี้ก็คือนักศึกษาถ้าไม่ศึกษาอย่างเข้าใจเนี่ยใช้ผิดก็ถูกหักคะแนนนะฮะนี่บางทีถ้าเคร่งครัดนะคณะกรรมการท่านเคร่งครัดมากอาจจะเป็นสาระสำคัญของข้อนั้นเลยเนี่ยอาจจะตกไปเลยก็ได
1: ้
0: นะครับอันนั้นก็นักศึกษาต้องใช้ให้ระมัดระวัง
1: ต้องใช้ถูกต้อง
0: ให้ถูกต้องนะระมัดระว
1: ัง ย้ำว่าวันนี้นะรายการนี้ที่เราพูดเนี่ยก
0: ็
1: คือเน้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นหลักนั้นถ้านักศึกษามีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ในมือนะครับเอามาเปิดกลางเลยไปพร้อมกับรับฟังรายการของอาจารย์ทั้ง3คนเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์มากนะครับ
0: เปิดมันดูเป็นรายการ3หนุ่ม3มงยุคนี้หรือเปล่านะไม่ใช่นะครับท่านอาจารย์นะครับทีนี้นะครับในมาตรา4นี่เขาบอกว่านะครับนะเมื่อไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ก็ให้วินิจฉัยตามจารีตประเพณีถ้าไม่มีจารีตให้วินิจฉัยโดยการเทียบเคียงเมื่อใช้อะไรไม่ได้ก็ให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปนะครับอันนี้คือกฎหมายแพ่งในมาตรา4นะครับก็คือยังเปิดช่องอะไรครับเปิดช่องให้ใช้กฎหมายได้นะครับไม่ผูกมัดไว้เลยซะเลยทีเดียวเหมือนกับกฎหมายยา
1: ครับ
0: อันนี้ในเบื้องต้นนะครับทีนี้นะครับการตีความกฎหมายครับการตีความกฎหมายนั้นนะครับนะฮะหลักในการตีความตามกฎหมายก็ต้องดูเรื่องแรกก็คือตีความตามตัวอักษรโดยการพิเคราะห์ตัวอักษรนะครับนะฮะก็มีอยู่3ประเภทก็คือว่าต้องดูว่าศัพท์นั้นเป็นศัพท์ธรรมดาไม่ต้องตีความก็ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรนะครับศัพท์นั้นเป็นศัพท์วิชาการและศัพท์เทคนิคก็นะครับก็ต้องหาความหมายนะครับแต่ตามที่ถูกบัญญัติไว้เช่นคำศัพท์ช่างคำศัพท์วิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการตีความนะครับโดยอาศัยนะครับนะฮะ
1: อันนี้คือมาตราอะไรนะครับ
0: ครับอันนี้เป็นเรื่องของการตีความคร
1: ับ
0: อาจารย์เป็นเรื่องของการตีความโดยอาศัยหลักทั่วไปก็คือมาตรา4นะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการตีความโดยพิเคราะห์ถึงเจตนารมณ์นะครับก็ต้องดูว่ากฎหมายฉบับนั้นมีเจตนารมณ์อย่างไรอันนี้นักศึกษานะครับก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได
1: ้
0: นะครับนะฮะเมื่อไปถึงการตีความแล้วนะครับนักศึกษาก็นะครับนะฮะไปดูในเรื่องของการสิทธิ์และการใช้สิทธิ์นะครับนะฮะสิทธิ์เนี่ยเป็นสถาบันหลักในกฎหมายเมื่อกฎหมายกำหนดสิทธิ์แล้วก็จะต้องมีบุคคลที่มีหน้าที่ปฏิบัตินะฮะหรือต้องไม่ปฏิบัตินะครับนะฮะเป็นการไปรบกวนสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับ
1: เรื่องสิทธิ์นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ
0: ครับ
1: ที่เราเรียนกฎหมายกันเนี่ยในปัจจุบันนั่นคือปัญหาก็คือพิพาทกันเรื่องสิทธิ์ทั้งนั้นเลย
0: คร
1: ับนะครับคือบางคนก็ไม่รู้สิทธิของตัวเองคิดว่าตัวเองมีสิทธินะก็อยากได้นู่นอยากได้นี่นะหรือบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าสิทธิของตัวเองถูกกระทบ ตัวเองมีสิทธิ์แต่ว่าถูกกระทบด
0: ัง
1: นั้นเวลามีข้อพิพาทกันนะครับก็จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิทธิต่าง
0: ๆครับ
1: ซ
0: ึ่
1: งกฎหมายก็พูดถึงว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยต้องใช้สิทธิ์โดยสุจริต
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะครับซึ่งก็เป็นหัวใจในมาตรา5นะครับว่าการใช้สิทธิ์เนี่ยต้องให้สันนิษฐานไว้ว่าสุจริตนะในการใช้สิทธิ์นะครับนะสิทธิคืออะไรก็ประโยชน์ที่กฎหมายคุ้มครองและรับรองให้นะครับทุกคนย่อมมีสิทธิ์นะแต่ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่นะครับในการใช้สิทธิ์ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์ของคนอื่นเช่นเดียวกันนะครับนะฮะทีนี้ครับนะฮะอันนี้เป็นหลักการทั่วไปนะครับในเรื่องของการใช้การตีความและก็การใช้สิทธิ์ต่างๆนะครับนะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นอารัมภบทเบื้องต้นนะครับในหน่วยที่1
1: น
0: ะคร
1: ับ
0: ในหน่วยที่1นะครับในลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่ในเรื่องของบุคคลแล้วนะครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่นักศึกษาเพิ่งลงแห่งหนึ่งนะครับพอนักศึกษาศึกษาหน่วยที่1ตามที่อาจารย์อิงครัตได้พูดถึงโดยสรุปเนี่ยนะคร
0: ับ
1: นักศึกษาต้องระลึกไว้เลยว่าหน่วยที่1จะมีข้อสอบปรนัยออก8ข
0: ้อครับ
1: ถูกมั้ยฮะข้อสอบปรนัย
0: ขอโทษ
1: 4ข้อเพราะว่าชุดวิชานี้มีข้อสอบอัตนัยด้วยดังนั้นใน4ข้อเนี่ยนักศึกษาคิดว่าข้อสอบจอกอะไรออกตรงไหนถ
0: ู
1: กไหมครับนั่นข้อแนะนำคือเวลานักศึกษาอ่านในเอกสารการสอนมันจะมีแผนหน่วยซึ่งในแผนหน่วยเนี่ยเขาก็จะมีแบ่งออกเป็นตอนว
0: ่
1: าในหน่วยที่1เนี่ยจะมีตอนที่ 1.1 ตอนที่ 1.2 นะคร
0: ับ
1: อย่างหน่วย1เนี่ยมีกี่ตอนนะครับ
0: ครับ
1: หน่วยหนึ่ง
0: ก็นะครับหน่วยที่1ก็มี
2: 3
0: ประกอบไปด้วย3ตอน
1: มี3ตอนนั้นพอมี3ตอนในโดยปกติแล้วข้อสอบก็จะเฉลี่ยไปตอนละข้อ1ข้อแล้วอาจจะไปเบิ้ลอีกสัก1ข
0: ้อครับ
1: ทีนี้ยกตัวอย่างสมมติว่าในตอนที่ 1.1 ข้อสอบอาจจะออก1ข
0: ้อครับ
1: นักศึกษาดูตรงไหนการเรียนการสอนของปสท.เนี่ยเราสอนในระบบการศึกษาทางไกลนะครับใช้เอกสารเป็นสื่อหลักนั้นการเขียนตำราของอาจารย์เนี่ยก็จะเขียนผ่านหรือสอนผ่านเอกสารการสอนแผงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอนักศึกษาดูเนี่ยในตอนที่ 1.1 นะครับ นักศึกษาก็จะเปิดไปที่แผนตอน
0: อ
1: ันนี้เรียกว่าเป็นแผนตอนนะแผนตอนเนี่ยนะในแผนตอนเนี่ยวัตถุประสงค์นะครับจะปรากฏเลยว่าเราต้องการสอนให้นักศึกษาเข้าใจรู้เรื่องหรือวินิจฉัยในเรื่องอะไรบ้างตรงวัตถุประสงค์นะนักศึกษาก็ลองดูนะครับอย่างในตอนที่ 1.1 มีวัตถุประสงค์5ข้อนั้นเวลาอาจารย์ออกข้อสอบก็จะหยิบมาวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยมาสร้างเป็นข้อสอบนะครับอย่างวัตถุประสงค์ข้อที่1บอกอธิบายความหมายของการใช้กฎหมายได
0: ้
1: ข้อ2อธิบายและวินิจฉัยถึงผู้ใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงได
0: ้
1: ข้อ3อธิบายและวินิจฉัยประเภทการใช้กฎหมายได
0: ้
1: ข้อ4อธิบายหลักเกณฑ์การตีความกฎหมายแต่ละประเภทและสามารถนำไปใช้ได้ข้อ5อธิบายถึงวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายได
0: ้
1: นั้นสมมติอาจารย์อิงครัตอาจจะเอาข้อ5มาออกเป็นข้อสอบ
0: ครับ
1: อาจารย์ก็ต้องสร้างข้อสอบแหละว่าในเรื่องเกี่ยวกับการอุดช่องว่างของกฎหมายเนี่ยเป็นอย่างไรนะยกตัวอย่างสร้างเป็นข้อสอบว่าในกรณีที่มีคดีขึ้นสู่ศาลนะคดีแพ่งเนี่ยขึ้นสู่ศาลแล้วปรากฏว่าไม่มีตัวบทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นการเฉพาะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ศาลจะปฏิเสธไม่ตัดสินคดีเนี่ยไม่ได้นะคำถามคือศาลเนี่ยจะวินิจฉัยคดีเนี่ยโดยอาศัยอะไรนะสมมุตินะอาจารย์สร้างเป็นช้อยว่า 1. บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง 2. จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 3. คำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะ 4. หลักกฎหมายทั่วไป 5. ทุกๆข้อเอาไหมอาจารย์เพราะส่วนใหญ่ใครไม่อ่านหนังสือก็มักจะมาเลือกทุกๆข้ออย่างเงี้ยเป็นตัวลวงอย่างเงี้ยถ้านักศึกษาศึกษาเวลานักศึกษาอ่านในเอกสารการสอนต้องเน้นย้ำเลยว่าไอ้วัตถุประสงค์5ข้อตรงไหนที่มันไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์ให้ขีดเส้นใต้ไว
0: ้ครับ
1: เพราะบางคนขีดไปขีดมาเต็มหมดเลยอาจารย
0: ์
1: ทั้งเล่มเลยซึ่งไม่รู้จะขีดทำไมนะครับอย่างนั้นนั้นขีดเฉพาะจุดที่สำคัญ
0: ครับ
1: นั้นข้อนี้เฉลยก็คือว่ามันเป็นไปตามมาตรา4
0: คร
1: ับ นะฮะนั้นมาตรา4วิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายกล่าวคือถ้าไม่มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ต้องใช้อะไรครับก็ต้องใช้จารีตประเพณีนั้นช้อยที่ถูกก็คือจารีตประเพณีนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสำหรับเวลานักศึกษาศึกษาในระบบทางไกลเนี่ยเน้นเอกสารการสอนเป็นตัวหลักนะครับดูวัตถุประสงค์ในแผนตอนเพื่อตอบโจทย์เพราะเวลาการออกข้อสอบอาจารย์ก็ต้องสร้างข้อสอบให้มันสะท้อนกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสอนนักศึกษาโดยการใช้สื่อสิ่งพิมพ์นี้แหละนะครับ
0: นะครับนี่ก็นะเป็นเรื่องสำคัญดีเลยนะครับต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์เลย
2: ชัดเจน
0: แนะนำในการอ่านนักศึกษาจะได้อ่านหนังสือเนี่ยนะครับเพื่อที่จะนะครับในการเตรียมตัวด้วยนะครับนะฮะของเราไม่มีอัจฉริยะข้ามคืนนะอาจารย์
1: ไม่มีครับ
0: สอบพรุ่งนี้เนี่ยอ่านวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะตกก็มีสูงมากเลยนะครับอัจฉริยะข้ามคืนไม่ปรากฏนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของหลักการทั่วไปของบุคคลธรรมดาบุคคลเนี่ยมีอยู่2ประเภทก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลซึ่งนิติบุคคลนั้นเราจะไปว่ากันในหน่วยที่4 5และ6
2: ครับ
0: นะนิติบุคคลความทั่วไปมูลนิธิแล้วก็สมาคมมูลนิธินะครับ แล้วเราก็ยังได้จะได้ไปเรียนในกฎหมายพาณิชย์
1: 4
0: นะครับหุ้นส่วนบริษัทด้วยนะครับแต่ตอนนี้บุคคลธรรมดาจะมาดูซิครับว่านะครับบุคคลธรรมดาเนี่ยสภาพของบุคคลเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่สภาพของบุคคลเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นั้นหากมีปัญหาว่าถ้ายังไม่เริ่มล่ะทารกอยู่ในครรภ์มีสิทธิ์อะไรไห
1: ม
0: นะฮะอยู่ในครรภ์บรรดานะฮะคงไม่มีใครมีทารกอยู่ในครรภ์บิดาไม่มีนะอาจารย์นะ
1: ครับ
0: นะทีนี้นะครับแล้วสภาพบุคคลนั้นสิ้นสุดลงเมื่อไหร่นะครับสภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อไหร่การสิ้นสุดของสภาพบุคคลการตายแบ่งแยกออกเป็นกี่ชนิด
1: ร
0: วมทั้งนะครับรวมทั้งกรณีนะครับวันเดือนปีเกิดนะอาจารย
1: ์
0: นะครับนะสมมติว่าแสวงเขาเกิดนู่นเลยปีพุทธศักราช2400นะครับ85แต่เขาไม่รู้วันไม่รู้เดือนอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะมันเหมือนกับเพลงเพื่อชีวิตนะไม่รู้วันไม่รู้เดือนเนี่ยอาจารย์นะครับเขาจะนับวันเดือนปีเกิดของแสวงอย่างไรนะครับก่อนที่นะฮะเราเรียนตรงนี้เสร็จนะครับเราจึงจะไปหน่วย3ซึ่งหน่วย3นั้นมี4ประเภทนะฮะที่เป็นบุคคลธรรมดาแต่กฎหมายมุ่งที่จะให้ความคุ้มครองโดยเอามาเขียนไว้ในบทบัญญัติทั่วไปในมาตรา153
1: ครับ
0: แต่ก่อนอื่นนั้นนะครับท่านอาจารย์วิพุฒครับนะฮะในเรื่องที่นะครับกล่าวมาทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: สภาพบุคคลและก็การสิ้นสุดตลอดจนเรื่องที่กล่าวเมื่อครู่นั้นคำตอบเป็นอย่างไรครับท่านอาจารย
2: ์
0: คร
2: ับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์วรวุฒิกับท่านอาจารย์นิครัตน์นะครับ ทีนี้นะก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องบุคคลนะครับ
0: ครับ
2: ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปในหน่วยที่3ใช่ไหมครับว่าตัวไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์คนวิกลจริตคนและความสามารถหรือว่าคนเสมือนและความสามารถเนี่ยกฎหมายเขาต้องการคุ้มครองนะเขาต้องการจำกัดการใช้สิทธิ์อย่างไรบ้าง
0: ครับ
2: นะครับเบื้องต้นจะใช้สิทธิ์ได้ก็ต้องมีสิทธิ์ซะก่อนนะครับจะมีสิทธิได้นะจะมีสิ่งที่กฎหมายรับรองคุ้มครองให้ได้เนี่ยเบื้องต้นคุณต้องมีสภาพบุคคลซะก่อนนะครับนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะไปดูถึงเรื่องการเริ่มสภาพบุคคลนะครับก็มาดูว่าบุคคลธรรมดาหมายถึงอะไรนะครับก็คือบุคคลทั่วไปนะฮะที่มีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเพศอะไรอายุเท่าไหร
0: ่
2: นะครับมีฐานะจนรวยยังไงถือว่าเป็นบุคคลกฎหมายต้องกฎหมายให้ความคุ้มครองนะครับซึ่งสภาพบุคคลเนี่ยก็แน่นอนมันก็จะไปเกี่ยวพันนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในกฎหมายแพ่งนะฮะกฎหมายอาญาก็มีความสำคัญนะครับจะผิดฐานฆ่าผู้อื่นได้เนี่ยนะครับคนที่ถูกกระทำเนี่ยต้องมีสภาพบุคคลนะเราเอาปืนไปยิงศพเราไม่ผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะครับอันนี้ก็จะมีความสำคัญ
1: เพราะศพไม่ได้เป็นบุคคลไปแล
2: ้
1: วไม่ได้เป็นบุคคล
2: สิ้นสภาพบุคคลไปแล้วตายไปแล้ว
1: ตายไปแล้ว
2: นะครับหรือว่าก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแพ่งเช่นกันนะตายปุ๊บสิ้นสภาพบุคคลปุ๊บนะบรรดาทรัพย์สินกองทรัพย์สินก็ต้องนำกฎหมายมรดกมาจับ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องสภาพบุคคลว่าเมื่อสิ้นสภาพบุคคลปุ๊บบรรดาทรัพย์สินหน้าที่ความรับผิดต่างๆก็โอนไปยังทายาทนะครับนอกจากนั้นสภาพบุคคลก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงนะครับกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะสมมตินายกไก่ไปฆ่าคนตายตำรวจต้องตามจับนายกไก่มาติดคุก
0: หรือไม่อย่างไร
2: นะปรากฏว่านายกไก่ถูกรถชนตายก็ฟ้องไม่ได้แล้ว
0: อย่างนี้สำคัญ
2: เชื่อมโยงกัน
0: นะฮะก็มันมีความสำคัญกับศาสตร์อย่างวิชาอื่นในกฎหมาย
2: ครับ
0: สัมพันธ์อย่างไรแล้วมีเรื่องราวอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันในช่วงหน้าครับนักศึกษาครับมาพบกับช่วงที่2นะครับของการสอนเสริมครั้งที่1ชุดวิชากฎหมายแพ่ง1นะครับเราอยู่ที่นะครับท่านอาจารย์วิพุฒครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ต่อเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับก็เราก็จะมาต่อกันนะครับว่านะฮะตอนนี้เรากำลังดูว่าสภาพบุคคลมันเริ่มเมื่อไหร่นะครับแล้วก็สภาพบุคคลเนี่ยมันจะการจะเริ่มมีสภาพบุคคลเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไร
0: ครับ
2: นะก็คือมีความสำคัญต่อทั้งเชื่อมโยงไปทั้งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่าง
0: ๆครับ
2: นะครับทีนี้นะมาตราในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดถึงเรื่องการเริ่มสภาพบุคคล
0: ครับ
2: นะครับก็คือมาตรา15นะครับ
0: ครับ
2: ที่เขียนว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มเมื่อคลอด
0: ครับ
2: นะแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะนี่เริ่มนะฮะตรงนี้นักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจแล้วว่ามาตรา15เนี่ยนะจะเป็นมาตราที่กำหนดว่าสภาพบุคคลเริ่มเมื่อไหร่การต่อเมื่อคลอดและอยู่รอดเป็นทารก
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเงื่อนไข2ประการที่จะถือว่ามีสภาพบุคคลได
0: ้ครับ
2: นะคือต้องคลอดแล้ว
0: คลอด
2: นะและ อยู่รอดเป็นทารกด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูว่า
0: ครับการคลอดการคลอดนี่คลอดยังไงถึงจะเป็นการคลอด
2: ครับผมตรงนี้ก็เป็นข้อได้จริงนะครับว่าเอ๊ะอย่างไรจึงจะถือว่าคลอดแล้วนะฮะตรงนี้ก็มีการถกเถียงในทางวิชาการมากมายหลายอย่างนะ
0: คร
2: ับแต่สุดท้ายเบื้องต้นเนี่ยหลักการก็คือการคลอดก็คือการที่ทารกเนี่ยนะครับออกมาจากครรภ์มารดาทั้งตัวแล้วถึงแม้จะมีสายสะดืออยู่ก็ตามยังไม่ได้ตัดก็ตามเนี่ยแต่ถ้าออกมาทั้งตัวแล้วอย
0: ่
2: างนี้ก็ถือว่าเข้าเงื่อนไขประการแรกคือคลอดแล้ว
0: ไม่ใช่ไปตามสุติบัติน
1: ั่นหมายความว่าตัวทารกเนี่ยต้องแยกออกมาจากครรภ์มารดาแล้วหมดแล้วในอวัยวะ32เนี่ยทุกอย่างแยกมาหมด
0: ครับ
1: สายสะดือที่ไม่ตัดเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าสายสะดือไม่ใช่อวัยวะ
0: ครับ
1: นะนั่นต้องพ้นออกมาจากครรภ์มารดาแล้วไม่ว่าจะคลอดโดยวิธีธรรมชาติหร
0: ือ
1: คลอดโดยการ
0: ผ่าคลอด
1: ผ่า
0: สายสะดือคือสายรกนี่นะฮะอาจารย์

0: ครับผม
1: สายรก
0: ครับ
1: ทีนี้นอกจากคลอดแล้วยังไม่พอถูกไหม
2: ครับ
1: การที่จะมีสภาพบุคคลก็ต้องมีอีกเงื่อนไขหนึ่ง
0: ถู
2: กต้องครับก็คือการอยู่รอดเป็นทารก
1: การอยู่รอด
2: ออกมาแค่วินาทีเดียวนะก็ถือว่าอยู่รอดเป็นทารกแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
2: นะครับ
0: ครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าคือเสียบุญชู
1: ครับ
0: เสียบุญชูแกมีภรรยานะ
2: ครับ
0: มีภรรยานะจดทะเบียนถูกต้องแล้วทีนี้ภรรยาแกท้อง
1: ครับ
0: นะครับท้องได้ประมาณสัก3 เดือนนะแต่ปรากฏว่าแกอายุสั้นอาจารย์

0: ครับภรรยาท่านนี้ก็จะมีสิทธิ์อะไรไหมครับ
1: ครับ
0: ท่านอาจารย์นี่ก็ไปเชื่อมโยงกับวิชาแพ่งสามนะฮะนะฮะครอบครัวมรดกด้วยอ
1: ันนี้ก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในการรับมรดก
0: ใช่ใช่ครับ
1: การที่เราพูดถึงเรื่องสภาพบุคคลเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเรากำลังพิจารณาถึงสิทธิ
0: ครับ
1: เพราะสิทธิเนี่ยเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหัวใจที่มีปัญหากันอย่างที่พูดตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยก็คือพิพาทกันเรื่องสิทธินะคร
0: ับ
1: ดังนั้นการที่จะพิจารณาว่าบุคคลเนี่ยและอีกอย่างสิทธิเนี่ยคนที่จะพึงมีสิทธิ์ได้เนี่ยต้องเป็นบุคคลต้องเป็นบุคคลบุคคลเป็นผู้ที่ทรงสิทธิ
0: ์
1: นะครับเจ้าแม่ตะเคียนกุมารทองอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ได
2: ้ลูกเทพไม่มี
1: ลูกเทพก็ไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ได
0: ้
1: ทีนี้ประเด็นที่อาจารย์อิงครัตตั้งไว้ก็คือว่าพอเจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยกฎหมายมรดกนะคร
0: ับ
1: ในมาตรา1604ก็จะบอกไว้เลยว่าทารกในครรภ์มารดาเนี่ยถ้าเกิดมาอยู่รอดเนี่ยนะภายใน310วันนับแต่วันที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตายเนี่ยย่อมมีสิทธิ์รับมรดกของเจ้ามรดกได้ด้วย
0: ครับ
1: ดังนั้นในกรณีนี้ถ้าเกิดเด็กที่อยู่ในครร
0: ภ
1: ์ในครรภ์มารดาซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย
0: เสียบุญชู
1: เป็นภรรยาของเสียบุญชู
0: ครับ
1: ถ้าเขาเกิดมาภายใน310วัน
0: ครับ
1: นะครับเขาย่อมมีสิทธิ์รับมรดกของเสียบุญชู
0: ครับ
1: นั้นมรดกสมมติเสียบุญชูมีอยู่100ล้าน
0: ครับ
1: ก็จะได้เด็กทารกที่เกิดมานั้นน่ะ50ล้าน
0: ครับ
1: ก็ได้ภรรยาอีก50ล้าน
0: ครับ
1: แต่ถ้าเด็กทารกนั้นคลอดมาแล้วจริง
0: ครับ
1: แต่ไม่มีชีวิตก็คือไม่รอดไม่รอดตายนะครับตายอย่างนี้มรดกทั้งหมดก็จะได้กับภรรยา100ล้าน100ล้านนะถ้าไม่มีทายาทคนอื่นนะถ้ามีตัวละครเพียงเท่านี
0: ้
1: เพราะว่าอะไรเพราะสภาพบุคคลไม่เกิดเมื่อไม่เกิดสิทธิก็ไม่มีนะครับนั้นการอยู่รอดก็คือหายใจได้ด้วยตนเอง
0: ครับ
1: งานการวินิจฉัยว่าอยู่รอดเนี่ยหายใจได้ด้วยตนเองนะครับร้องสองอุแวนี่ก็แสดงว่าหายใจแล้วนะครับ แล้วเกิดตายมาทีหลังก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าสภาพบุคคลเกิดแล้วแล้วก็มาสิ้นสุดเพราะว่าอยู่ได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับ
0: อ๋อนี่ก็กระจ่างเลยนะฮะเสียบุญชูก็ไม่ต้องห่วงอะไรก็เดินทางไปโดยสวัสดิภาพแล้วนะนะครับ
2: ตัวลูกก็ไม่ต้องห่วงนะถึงแม้ขณะที่เสียบุญชูตายตัวเด็กในครรภ์ยังไม่มีสภาพบุคคลก็ตามยังอยู่ในท้องนะแต่กฎหมายก็ยังคุ้มครองย้อนหลังไปถึงเด็กที่ยังอยู่ในครรภ์มารดา
1: แต่เสียบุญชูยังสู้เสียบุญชัยไม่ได้
0: ครับ
1: เสียบุญชัยเนี่ยเขามีภรรยา
0: ครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่มีลูกด้วยกันนะครับแล้วเสียบุญชัยเนี่ยก็เป็นนักกอล์ฟ
0: ครับ
1: ชอบไปตีกอล์ฟที่สวนสามพลาน
0: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าตีไปตีมาก็ไปตีถูกแคดดี
0: ้
1: ของขึ้นมา
0: คร
1: ับ เสียเสียบุญชัยแกก็ดีใจมากเพราะแกไม่มีลูกอ่ะก็มามีลูกตอนแก่เนี่ยใช่ไหมเขาก็ดีใจเขาก็มีการจัดงานเลี้ยงในกวนกอล์ฟกันนะครับแล้วปรากฏว่าต่อมาเสียบุญชัยเนี่ยเกิดถึงแก่ความตายประสบอุบัติเหตุตายแคดดี้เนี่ยก็ต้องพยายามคลอดลูกให้ทันภายใน310วัน
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคลอดมาทัน310วันเนี่ยทารกนั้นย่อมมีสิทธิ์รับมรดกของเสียบุญชูในฐานะที่เป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองเพราะว่าการรับรองตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยรับรองได
0: ้ครับ
1: เพราะเสียบุญชูก็แสดงออกบุญชัยใช่ไหมโอเคครับ
0: บุญชูตายแล้วคร
1: ับบุญชูตายอันนี้เพื่อนกันนะ
0: เพื่อนกัน
1: อันนี้บุญชัยเนี่ยเสียบุญชัยเขาเนี่ยเขารับรองตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาแสดงออกโดยเปิดเผยแก่เพื่อนๆกวนกอล์ฟแก่ใครต่อใครว่าเด็กที่อยู่ในครรภ์ของแคดดี้เนี่ยเป็นลูกตัวเองนั้นถ้าเกิดมาทัน310วันปังนะเด็กคนนี้เป็นผู้สืบสันดานมีสิทธิ์รับมรดกของเสียบุญชัยภรรยาหลวงที่ไม่มีลูกด้วยกันก็เป็นทายาทโดยธรรมอยู่แล้วก็มีสิทธิ์รับมรดกเมื่อมีภรรยาหลวงนะครับกับลูกซึ่งเป็นผู้สืบสันดานก็ได้กันคนละครึ่ง
0: ครับ
1: แต่ว่าแคดดี้ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้จะว่าเป็นภรรยาที่ชอบใจก็ตาม
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าหากว่าลูกของแคดดี้ที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาได้2วินาทีอะร้องแว่แว่แล้วก็ตายไป
0: ครับ
1: อย่างนี้เสร็จเลยเพราะว่าลูกเนี่ยได้มรดกมาแล้วล่ะ
0: ครับ
1: แล้วมรดกของลูกนี่แหละจะตกไปยัง
0: แคดดี
1: ้ซึ่งเป็นมารดาเพราะว่าเป็นมารดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
0: ครับ
1: ใช่ไหมดังนั้นสิทธิสำคัญละหน้าที่ก็สำคัญดังนั้นจึงมันผูกโยงเกี่ยวกับเรื่องสภาพบุคคลเรื่องของการสิ้นสุดของบุคคล
0: ครับ
1: นะครับอันนี้ต้องก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องควรจะต้องทราบนะเราเรียนกฎหมายเราต้องรู้ในเรื่องนี้ครับ
0: นี่ครับนี่สำคัญเลยเพราะเริ่มจากแพ่งหนึ่งนี่นะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นเลย
1: ครับ
0: ทีนี้สภาพบุคคลเกิดแล้วคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกแล้วแล้วทีนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย
2: ์สิ้นสุดลงง่ายๆเลยครับ เมื่อตาย
1: ครับตายมีกี่ประเภทนั้น
2: ซึ่งการตายเนี่ยจะมีสองประเภทคร
1: ับประเภท
2: นะประการแรกง่ายๆเลยคือตายตามธรรมชาติ
0: ครับ
2: อันนี้เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วแหละนะ สิ้นอายุขัย
1: ไม่ค่อยคุ้น
2: ยังไม่ค่อยตักข่าว
1: จากประสบการณ์คนนี้
2: ขอบคุณครับอาจารย์ที่แก้
0: อยู่ใ

0: ู้ฮะวิวิวเมื่อกี้
1: นะครับนะก็ที่เห็นในข่าวนะครับสิ้นอายุขัยนะครับประสบอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคือตายตามธรรมชาติ
2: ตายโดยธรรมชาต
1: ินะครับกับอีกประเภทหนึ่งที่ถือว่าสิ้นสภาพบุคคลด้วยเช่นกันก็คือการตายโดยผลของกฎหมาย
2: ผลของกฎหมาย
1: นะที่เราเรียกว่าการสับสู
2: นสับสู
1: นนะครับ
2: ซึ่งศาลต้องสั่งถูก
1: ไหมใช่ครับนะการสับสูนนี่
2: ศาลต้อง
1: เป็นคนสั่งนะครับ
2: ก็มีอยู่2กรณีใช่ไหม
0: ครับ
2: ก็คือกรณีถ้าหายไปโดยไม่มีใครพบในพฤติการ
0: ธรรมดาปกติ
2: ธรรมดาปกติ
1: ครับ
2: ก็ต้องหายไปกี่ปีนะครับ
0: 5ปีติดต่อกัน
2: แต่ถ้าหายไปโดยพฤติการพิเศษที่กฎหมายบอกว่าพิเศษนะครับกี่ปีครับ
0: 2
1: ปีครับ
2: อะไรบ้างที่เป็นพิเศษ
0: สงครามโรคระบาดเหตุภัยธรรมชาติสึนามิมาแล้วหายไปไม่มีเจอไม่เคยเจอไม่มีใครเจอเลยนะครับแต่ว่าการหายเนี่ยยังหายในพฤติการปกติเมื่อคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าหายไป3ปีโผล่มาแล้วหายไปอีก2ปี
2: อ
0: ันนี้ยังไม่ครบ5นะครับคือต้องหายไปโดยไม่มีผู้ใดปรากฏพบตัว
2: ติดต
0: ่อกัน5ปี
2: กรณีปกติ
0: ครับ
2: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องการสิ้นสภาพบุคคล
2: สิ้นสภาพบุคคล
1: นะครับส่วนเรื่องชื่อนะก็ต้องดูตามพรบชื่อบุคคลนะครับ
0: ครับ
1: นะถ้าหากมีสมมติเราชื่ออย่างนี้สมมติพิพุฒแสนเจริญนะครับแล้วมีใครเอาไปใช้ทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่จะบอกให้เขาอ่ะหยุดซะอย่านะกระทำการนั้นต่อไปนะหรือว่าถ้ากลัวว่าจะมีการละเมิดต่อไปก็ขอให้ศาลสั่งห้ามได
0: ้ครับ
1: นะครับ
2: แต่อิงคทัศน์ดนเจิมนี่นามสกุลใหญ่นะ
1: ครับ
2: อันนี้คนอยากใช้เยอะครับ
1: ใช้เยอะ
2: อันนี้ได้อยู่แล้วใช่ใช่ไหม
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพบุคคล
2: ครับ
1: นะว่าเริ่มเมื่อไหร่นะครับและสิ้นสุดลงเมื่อไหร
2: ่
1: นะครับ
0: ทีนี้ในเรื่องของวันเดือนปีเกิด
1: ครับนะเรื่องวันเดือนปีเกิดนะอย่างที่ท่านอาจารย์ในคลาสเกิดไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการนับอายุนะครับเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละนะว่าส่วนใหญ่เด็กทารกก็ไปคลอดอยู่รอบทารกเกิดมีสภาพบุคคลที่เหมือนโรงพยาบาลนี่แหละนะก็จะไม่มีปัญหาว่าเอ้ยเกิดวันไหนเดือนไหนปีไหนนะก็ทราบ
2: ปัจจุบันยังเลือกวันได้นะเลือกวันได
1: ้นะครับเลือกวันได้เลยว่าอยากจะ
2: เวลาได
1: ้คลอดมันหลายตามดูตามเลือกดูตามยามนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับนะถ้าเกิดไม่รู้เอ๊ะไปเกิดในป่าในเขาในชนบทเอ๊ะพ่อแม่ไม่ได้จดไว้ว่าเกิดวันไหนเดือนไหนนะตรงนี้กฎหมายในมาตรา16ประมวลกฎหมายพาณิชย์ก็กำหนดเอาไว
2: ้
1: นะครับซึ่งมาตรา16บอกว่าเนี่ยนะครับการนับอายุของบุคคลนะฮะให้เริ่มนับแต่วันเกิดไออายุตรงนี้ก็มีความสำคัญซึ่งเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงไปในหน่วยที่3นะเรื่องการบรรลุนิติภาวะต่างๆนะความรับผิดทางอาญานะเหตุยกเว้นโทษต่างๆก็มีเรื่องอายุมาเกี่ยวข้องนะซึ่งอายุเนี่ยจะเริ่มนับเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกไปในมาตรา16บอกว่าเริ่มนับตั้งแต่วันเกิดนะแล้ววันเกิดคือวันไหนล่ะนะครับถ้ารู้แน่นอนก็โอเคก็คือวันนั้นแหละวันเดือนปีตามนั้นเลยนะแต่ถ้าไม่รู้กฎหมายก็กดกำหนดทางออกเอาไว
2: ้
1: นะครับนะในมาตรา16เช่นกันนะครับว่าในกรณีที่รู้ว่าเกิดเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดรู้แค่เดือน
2: รู้เดือน
1: เกิดเดือนสิงหาเดือนเมษา
0: ครับผม
1: แต่ไม่รู้วัน
0: ครับ
1: อย่างเนี้ยกฎหมายในมาตรา16ก็บอกว่าให้นับวันที่1แห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิด
0: ครับ
1: อันนี้ก็กำหนดทางออกว่าให้วันที่1ของเดือนนั้นเป็นวันเกิด
0: รู้ว่าเกิด1เกิดเดือนสิงหาไม่รู้วันเกิดปี60ก็เป็น1สิงหา60
1: ครับผม
0: ครับผม
2: เกิดเดือนสิงหา
0: ครับเกิดเดือนสิงหาก็เป็นวันที่1ครับ
2: หรือมันกรณีแบบรู้เราว่าจำได้ว่าเดือนที่เกิดตอนนั้น
0: ครับ
2: พ่อเกษียณอายุราชการพอดี
0: ครับ
2: อย่างเงี้ยนะ
0: พ่อกันยา
2: เดือนกันยา
0: ครับ
2: นั้นแต่วันไม่รู
0: ้ครับ
2: วันไม่รู้ก็ต้องวันที่1
0: วันที่1
2: กันยาครับ
0: ครับ
1: แล้วถ้ายิ่งไปกว่านั้นเดือนก็ไม่รู
2: ้
1: ครับวันยิ่งไม่รู้ใหญ
0: ่ครับ
1: ไม่รู้แค่ปี
2: อ๋อรู้ปี
1: รู้แค่ว่าปีเกิดปีเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างเงี้ย
2: อ
1: ันนี้แหละก็ถือว่าเกิดวันที่1ของเดือนที่1ของปีนั้นก็คือ1มกราคม2475
2: ครับ
1: นะครับให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทินซึ่งเป็นปีที่บุคคลนั้นเกิด
0: ถ้า2475นี่จะเป็นวัน1วันที่1นะครับแต่ว่าเป็นเมษาเพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่ใช้
1: 1มกรา
0: คมอ๋อแต่1มกราคมจะมาใช้ปี2484เนาะ
2: ครับ
0: อาจารย์อันนี้ละเอียดทีเดียวนะครับนะครับ1นะฮะ1เมษาที่ใช้หลัง2484ไปแต่ทีนี้ครับอาจารย์มันจะมีความเกี่ยวข้องกับในหน่วยที่3อย่างนึงก็คือในเรื่องของการบรรลุนิติภาวะ
1: ใช่
0: อันที่ท่านอาจารย์วิพุฒยกในเบื้องต้นน่ะนะครับในมาตรา16ในการนับอายุบุคคลให้เริ่มตั้งแต่วันเกิดเนี่ยนะครับมันก็มีตัวอย่างที่น่าสนใจคือเด็กชายหมูฮะอย
1: ่
0: างเด็กชายหมูเค้าเกิดวันที่1มีนาคม2550นะครับนะแล้วก็เขาก็เติบโตมานะฮะจนครบนะฮะวันที่1มีนาคม2551ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งนะครับนะกรณีเนี้ยนะครับเด็กชายหมูที่มีอายุครบ1ปีเนี่ยนะครับท่านอาจารย์นะครับถ้าเด็กชายหมูนะครับนับอย่างไรเนี่ยนะครับจึงจะบรรลุนิติภาวะ

0: ภาวะนะครับก็ต้องนับตั้งแต่วันที่เด็กชายหมูเนี่ยนะครับนะเด็กชายหมูมีชีวิตอยู่จนถึง1 มีนาคม 2570
1: ครับ
0: จึงจะถือว่าเด็กชายหมูเขาบรรลุนิติภาวะ
1: ครับ
0: นะครับนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ครบก็ยังถือว่าไม่เข้าบทไม่เข้าเกณฑ์ที่จะกระทำนิติแสดงเจตนาทำนิติกรรมได้ด้วยตนเองก็ต้องไปอยู่ในมาตรา21ได้พูดต่อไปนะ
2: ถือว่าเป็นผู้เยาว
0: ์ครับนะฮะ
1: ครับโอเคนะหลังจากเราทราบแล้วสภาพบุคคลเริ่มเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไรนับอายุอย่างไ
0: ร
1: นะต่อมาก็คือเป็นเรื่องที่สองสิ่งประกอบสภาพบุคคล
0: ครับ
1: เป็นมีสภาพบุคคลแล้วนะมีสิทธิมีหน้าที่ที่กฎหมายรับรองให้แล้วนะสิ่งที่ต้องดูต่อมาก็คือนะชื่อล่ะจะทำยังไงเราจะสามารถคุ้มครองสิทธิในชื่อของเราได้อย่างไรบ้างนะครับสถานะของบุคคลเป็นยังไงแล้วก็เรื่องภูมิลำเนานะครับเรื่องแรกเรามาดูชื่อก่อนนะตรงเนี้ยนะครับหลักๆเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ในพ.ร.บ.ชื่อบุคคลนะปี2505
0: ครับ
1: นะครับก็บอกว่าผู้มีสัญชาติไทยนะครับต้องมีชื่อตัวและมีชื่อสกุลจะมีชื่อรองด้วยก็ได้นะนี่ก็ต้องไปดูในรายละเอียดในกฎหมายฉบับเนี้ยนะว่าการตั้งชื่อบุคคลนะมีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์อย่างไรนะครับต้องไม่ไปพ้องนะครับหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือว่าพระนามของพระราชินีหรือพระราชินีนาม
0: ครับ
1: นะครับต้องไม่เป็นคำหยาบหรือมีความหมายหยาบคายนะต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริตนะครับต้องนะครับผู้ที่ได้รับบรรดาศักดิ์ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์โดยไม่ได้ถูกถอดจะใช้ราชินามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อจริงชื่อรองก็ได้นะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อบุคคลเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ไปพ้องหรือคล้องกับนามของพระประมาภิไธยก็ดีนะฮะถ้าไม่เป็นคำหยาบคายตรงนี้ก็สามารถตั้งเป็นชื่อตัวได
2: ้
1: นะครับชื่อรอรอรออย่างเงี้ยนะฮะจะเห็นนะฮะระรันรอนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็อยู่ที่ดุลพินิจเจ้าพนักงานด้วยแหละว่ามันจะสามารถให้ตั้งได้หรือเปล่าตรงนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดในตัวพรบชื่อบุคคลนะครับนะฮะแต่ที่จะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็คือนะจะอยู่ในมาตรา18
2: ครับ
1: นะฮะที่กฎหมายบัญญัติว่านะครับสิทธิของบุคคลในการที่จะใช้นามอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีนะครับอย่างเช่นผมชื่อวิพุฒิแม่นามสุนันเจริญมีคนบอกว่าเอ้ยคุณเป็นใครคุณไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องผมตรงนี้มีคนมาโต้แย้งแล้วผมก็ต้องไปพิสูจน์สิทธิ์ว่าผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ชื่อใช้นามสกุลนี
0: ้
1: นะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ที่มาตรา18รับรองนะครับหรือนะมีคนใดก็ตามเนี่ยหรือมีผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียมีคนเอาชื่อผมนามสกุลผมไปเปิดอาบอบนวดอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยผมก็สามารถคุ้มครองชื่อของผมได้นะคุ้มครองยังไงล่ะนะครับมาตรา18ก็บอกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับนามจะเรียกให้บุคขอแพ้นะผู้บุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลอื่นนั้นระงับความเสียหายก็ได้หยุดทำซะนะครับนะและถ้าจะเป็นที่พึงวิตกว่าจะต้องเสียอายุสืบไปนะครับก็สามารถร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได
0: ้ครับ
1: นะอันนี้ก็จะเป็นบทคุ้มครองชื่อนะครับตามมาตรา18มีคนมาโต้แย้งก็ดีนะหรือมีคนมาทำให้ต้องเสื่อมเสียก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าของนามก็สามารถบอกให้เขาระงับความเสียหายนั้นก็ได้หรือจะไปร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได
0: ้
1: นะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่คุ้มครองนะการที่จะใช้ชื่อของบุคคลนะครับต่อมานะครับหลังจากเรารู้แล้วว่าเรามีชื่อนามสกุลต่างๆมีสิทธิในการได้รับคุ้มครองในเรื่องชื่อสกุลต่างๆนะต่อมาสถานะของบุคคลนะครับข้อสิ่งที่ใช้แสดงสถานะก็เป็นเรื่องเพศนะชายหรือหญิงนะอายุนี่ก็อย่างที่บอกไปในมาตรา16เริ่มนับอายุเมื่อไหร่ก็จะสะท้อนถึงเรื่องการบรรลุนิติภาวะต่าง
2: ๆในเรื่องเพศนี่กฎหมายของบ้านเราเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยไม่ยอมให้เปลี่ยนเพศนะคร
0: ับ
2: นั้นเกิดมาเพศไหนก็ต้องใช้เพศนั้นตลอดนะครับ
1: ณปัจจุบัน
2: บางคนผ่าตัดแปลงเพศไปแล้วนะ
0: ครับ
2: ก็ยังต้องเป็นนายอยู
0: ่
2: นะครับนั้นกฎหมายบ้านเรายังไม่ยอม
1: ดูเพศสภาพตอนเกิด
2: ครับตอนเกิด
1: นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้แสดงสถานะของบุคคลนะครับนะเรื่องเพศก็สำคัญใช่ไหมฮะก็คือถ้าเป็นเพศชายก็มีหน้าที่ในเรื่องการเกณฑ์ทหารต่าง
0: ๆคร
1: ับ
2: แล้วมันก็จะไปพันกับเรื่องกฎหมายครอบครัว
1: ใช่
2: เพราะว่าในเรื่องของกฎหมายครอบครัวเนี่ยการมั่นก็ดีการสมรสก็ดีต้องต่างเพศ
0: ครับ
2: นั้นชายกับชายสมรสกันไม่มีนะครับตอนปัจจุบันในกฎหมายยังไม่ยอม
0: ครับ
2: หญิงกับหญิงสมรสกันก็ไม่มี
0: ครับ
2: แต่ที่เราเห็นในข่าวเนี่ยบางทีก็เป็นการแต่งงานตามประเพณีแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าเป็นคู่สมรส
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่าการสมรสจะต้องชายกับหญิง
1: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะฮะสำคัญเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันนะฮะก็เป็นอีกอย่างนึงที่นักกฎหมายนักศึกษาต้อง

0: ทราบว่านะเราจะจํามาตราเดียวแล้วใช้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ถูกต้องนะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นทั้งระบบนะเนื้อหาในแพ่งหนึ่งอาจจะไปเชื่อมโยงกับแพ่งสามอย่างเงี้ยนะครับนักศึกษาที่ดีก็ต้องสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของกฎหมายได
1: ้
0: นะครับต่อมานะครับเรารู้แล้วเพศนะครับอายุนะฮะและต่อมาคือสมรสสมรสแล้วหรือยังเป็นสามีภรรยาหรือเปล่าอันนี้ก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องกฎหมายครอบครัว
1: คร
0: ับนะแล้วก็ความสัมพันธ์ในทางครอบครัวนะครับก็เป็นบิดามารดากับบุตรก็อันนี้ก็จะมีสิทธิหน้าที่ระหว่างกันนะฮะต่างๆนานานะครับอันทีนี้ขออนุญาตข้ามมานะในส่วนของภูมิลำเนานะครับเกิดมาแล้วมีสภาพบุคคลมีชื่อมีสถานะต่างๆเพศหญิงเพศชายนะครับสิ่งที่ต้องดูต่อมาคือภูมิลำเนานะครับและภูมิลำเนาคืออะไรล่ะนะก็คือเป็นพูดง่ายๆคือเป็นที่อยู่ตามกฎหมายนะครับเป็นที่อยู่ตามกฎหมายนะฮะนะฮะซึ่งการที่จะถือว่าที่ใดที่หนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลได้เนี่ยนะมันจะต้องมีเงื่อนไของค์ประกอบอยู่สองประการก็คือเป็นที่อยู่นะมีการหลับอยู่อาศัยหลับนอนนะครับคือมีการอยู่อาศัยพูดง่ายในข้อได้จริงนะและประการที่สองคือต้องมีเจตนาเอาเป็นที่สำคัญนะเจตนาว่าเฮ้ยเราจะอยู่ตรงเนี้ยนะถือว่าเป็นภูมิลำเนาของเราไม่ใช่เป็นการอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวนะครับอันนี้ก็นะเป็นความหมายของภูมิลำเนานะฮะ
1: นะภูมิลำเนานี่ก็จะมีประโยชน์ถึงเรื่องเกี่ยวกับการแสดงเจตนาการทำสัญญาหรือการแสดงส่งข้อความต่างๆไปเนี่ยนะครับจะได้ส่งไปถูกต้องไหมการแสดงเจตนาสมบูรณ์ไหมเ
0: รา
1: ต้องส่งไปที่ภูมิลำเนาของอีกฝ่ายหนึ่ง
0: ใช่นะคร
2: ับ เรื่องภูมิลำเนาที่สำคัญอีกเรื่องนึงนะครับเวลาที่ข้อสอบชอบถามนักศึกษาคืออยู่มาหลายที่เลยครับไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นนะครับสุดท้ายนะครับต้องคำพิพากษาถึงที่สุดถูกคุมขังอยู่คือชื่อตามบัตรประชาชนอยู่ศรีสะเกษสมมุตินะฮะแต่มาถูกจำคุกอยู่จังหวัดชลบุรีอย่างเงี้ยภูมิลำเนาอยู่ตรงไหนนักศึกษาก็ต้องให้แม่นนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีกฎหมายมันจัดไว้ชัดว่าภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกเนี่ยก็คือสถานที่ที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในตรงนั้นก็คือจังหวัดชลบุ
1: ร
2: ีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: นะครับ
2: ผม
0: เพราะว่าเรื่องภูมิลำเนาอย่างที่ท่านอาจารย์ระบุได้เกริ่นไปก็คือมันก็มีความสำคัญนะ
2: ครับ
0: เช่นเราเวลาเราไปทำสัญญาเนี่ยนะครับเราไปตกลงทำสัญญาทางแพ่งต่างๆเนี่ยนะฮะการส่งเอกสารการแสดงเจตนาต่างๆนะฮะถ้าได้ทำไปยังภูมิลำเนาก็จะถือว่ามีการแสดงเจตนาโดยชอบ
2: แล้วก็จะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับวิธีพิจารณาความแพ่งก็คือเวลาถูกฟ้องคดีเนี่ยเราฟ้อง1มูลคดีเกิด2จำเลยมีภูมิลำเนานะครับ2อย่างนี้นะครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: ซึ่งที่ไหนเป็นภูมิลำเนานะหลักการก็อยู่ในมาตรา37ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับที่บัญญัติว่านะครับภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดานะฮะได้แก่ถิ่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ
2: คร
0: ับ นี่ที่ผมบอกไปตอนต้นว่าภูมิลำเนาเนี่ยของบุคคลธรรมดาต้องมี2เงื่อนไขนะคือเป็นที่อยู่ก็คืออยู่อาศัยหลับนอนนั่นแหละนะอยู่ในตามความเป็นจริงตามข้อที่จริงและประการที่2คือต้องการอยู่นั้นเนี่ยต้องถือเป็นแหล่งสำคัญ
2: คร
0: ับ นะคือมีเจตนายึดเอาที่นั้นน่ะเป็นแหล่งสำคัญในการอยู่อาศัยนะครับไม่ใช่ไปค้างโรงแรมคืน2คืนจะบอกเป็นภูมิลำเนาไม่ได้นะครับอันนี้คือหลักการในมาตรา37ว่าการจะพิจารณาภูมิลำเนาของบุคคลนะครับ นะแต่ก็จะมีมาอีกหลายมาตรานะครับที่จะพูดถึงภูมิลำเนาว่ามีภูมิลำเนาหลายแห่งจะทำยังไงนะครับอย่างเช่นนะฮะมสทนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่ที่จังหวัดไหนครับนักศึกษาให้ตอบในใจ
2: ครับ
0: นะครับเคยมีนักศึกษาตอบว่าอยู่ที่
2: สุโขทัย
0: สุโขทัยนะครับคำตอบคือไม่ใช่นะอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
2: ครับ
0: นะครับอย่างเงี้ยสมมติมสทอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่บ้านผมอยู่ที่สมุทรสงครามอย่างเงี้ยนะผมมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะแต่ต้องวิ่งขับรถมาทำงานที่นนทบุรีเอ้ยไม่สะดวกซื้อคอนโดในที่นนทบุรีดีกว่านะครับวันธรรมดาอยู่คอนโดที่นนทบุ
2: ร
0: ีใกล้ที่ทำงานเสาร์อาทิตย์กลับไปอยู่บ้านที่สมุทรสงครามอย่างเนี้ยสองที่ที่ไหนจะเป็นภูมิลำเนาอย่างเนี้ยนะครับนะมาตรา37ก็บอกว่าอย่างเนี้ยทั้งสองแห่งถือว่าเป็นภูมิลำเนาเพราะถือว่ามีเจตนาจะถือเป็นแหล่งสำคัญทั้งคู
2: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นทั้งคอนโดที่นนทบุรีทั้งบ้านที่สมุทรสงครามก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของผมนะครับแต่ถ้ามีหลายแห่งเหมือนกันมีคอนโดที่นนทบุรีมีบ้านที่สมุทรสงครามมีบ้านพักต่างอากาศที่หัวหินอย่างนี้ที่หัวหินจะถือเป็นภูมิลำเนาหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าไม่ใช
2: ่
0: นะครับเพราะว่าไม่ได้ถือเป็นแหล่งสำคัญนะครับ
1: ไม่ได้ไปอยู่ตลอด
0: นะฮะซึ่งตรงนี้ในมาตรา38ก็บอกไว้นะว่ามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งนะครับและทุกแห่งเนี่ยล้วนมีความสำคัญเท่ากันนะในมาตรา

0: 18บัญญัติว่านะครับถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแห่งซึ่งอยู่สลับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแห่งให้ถือเอาแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องภูมิลำเนานะครับหรือว่าถ้าเป็นกรณีไม่ปรากฏว่าบุคคลนั้นมีที่อยู่อันเป็นหลักแหล่งนะอย่างเช่นคนงานก่อสร้างเนี่ยนะฮะสร้างก่อสร้างที่กรุงเทพ3เดือนสร้างเสร็จปุ๊บย้ายไประยองระยองเสร็จย้ายไปเชียงใหม่อย่างเนี้ยจะถือว่าที่ไหนเป็นภูมิลำเนาของคนกลุ่มนี
1: ้
0: นะมาตรา39ก็บอกว่าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏคือมีแต่ถิ่นที่อยู่อ่ะ
2: ครับ
0: ไม่ได้ถือว่าที่ไหนเป็นแหล่งสำคัญเสร็จงานนี้ก็ย้ายไปที่นึงย้ายไปย้ายมาเรื่อยๆนะมาตรา39บอกว่าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนานะครับอันนี้ก็เป็นกรณีตามมาตรา39ส่วนอีกกรณีนึงนะคนจรจัดคนเร่ร่อน
1: ครับ
0: ไม่มีทั้งถิ่นที่อยู
2: ่
0: ไม่มีทั้งเจตนาจะถือที่ไหนเป็นแหล่งสำคัญ
1: ครับ
0: นะมาตรา40ก็บอกว่าพบตัวที่ไหนตรงนั้นแหละเป็นภูมิลำเนา
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปนะของภูมิลำเนา
1: ครับ
0: และก็อีกกรณีนึงก็คือกรณีเฉพาะอย่างที่ท่านอินทรัตได้เกริ่นไปก็คือผู้ต้องขังอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยนะครับก็ต้องดูภูมิสถานที่ตั้งของเรือนจำอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับแต่ก็จะมีหลายกรณีนะครับตัวผู้เยาว์อย่างเงี้ยผู้เยาว์และคนไร้ความสามารถภูมิลำเนาของเด็กเดี๋ยวเราจะดูว่าผู้เยาว์คือใ
2: คร
0: นะฮะซึ่งในมาตรา44ก็บอกว่าภูมิลำเนาของผู้เยาว์เนี่ย คือภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรม
1: คร
0: ับนะครับ
2: ซึ่งเป็นผู้ที่คุ้มครองดูแลผู้เยาว
0: ์นะครับที่มีหน้าที่ตามกฎหมายต้องอุปการะและเลี้ยงดูต่างๆนะฮะนอกจากนั้นกรณีข้าราชการนะอย่างเช่นผมมาอยู่กรุงเทพแต่ต้องไปรับตำแหน่งที่ชลบุรีอย่างเงี้ยนะครับภูมิลำเนาของข้าราชการก็คือณสถานที่อันเป็นที่ทำการตามหน้าที
1: ่อ
0: ันนี้เป็นไปตามมาตรา46นะไปประจำอยู่ที่ไหนที่นั้นก็จะเป็นภูมิลำเนาของข้าราชการคนนั้นนะครับผู้ที่ถูกจำคุกนี่ที่ท่านอาจารย์คลักเกริ่นไว้นะฮะมาตรา47นะภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดนะของศาลนะหรือตามคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายได้แก่เรือนจำหรือทัณฑสถานที่ถูกจำคุกอยู
1: ่
0: จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิลำเนาของผู้ต้องขังนะหรือว่าสามีภรรยาในมาตรา43ก็บอกว่าภูมิลำเนาของสามีภรรยาได้แก่ถิ่นอันเป็นที่อยู่ที่สามีภรรยาอยู่กินกันฉันนีภรรยา
1: คร
0: ับ นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องภูมิลำเนานะฮะก็คือที่อยู่ตามกฎหมายอ่ะว่าคือที่ใดนะครับนะส่วนเรื่องถัดไปนะครับก็อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าการสิ้นสภาพบุคคลนะที่เราได้ดูกันไปเบื้องต้นแล้วนะว่าหลังจากมีสภาพบุคคลแล้วคลอดอยู่รอดเป็นทารกแล้วนะครับนะฮะสภาพบุคคลจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ล่ะก็สิ้นสุดลงเมื่อตาย
2: นะ
0: ตายก็มี2แบ
2: บ
0: นะฮะมีตายตามธรรมชาติตายโดยผลของกฎหมาย
1: นักศึกษาต้องแยกให้ออกนะฮะนักศึกษาบางคนเนี่ยบอกว่าตายโดยธรรมชาติกับตายโหงถ้าตายโหงเนี่ยก็คือตายเข้าข่ายการตายโดยธรรมชาติ
2: ธรรมชาติก็คือสิ้
1: นลมหายใจ
2: ไม่ว่าจะมีสาเหตุการตายอย่างไรก็ตามนะครับอุบัติเหตุไม่อุบัติเหตุผูกคอตายก็ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติน
2: ะครับถูกฆ่าก็ธรรมชาติแก่ตายก็ธรรมชาติ ก็สิ้นลมหายใจ
0: ครับนะครับนะซึ่งไอ้เรื่องของสับสนเนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงนะกับเกี่ยวกับเรื่องสภาพบุคคลอย่างที่ได้เรียนไปนะแต่ก่อนที่จะเป็นผู้สับสนเนี่ยก่อนที่ศาลจะสั่งเป็นผู้สับสนเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนนึงของการเป็นผู้ไม่อยู
2: ่
0: นะขอตั้งขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นะค่าหายไปครบ1ปีขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สินนะอันนี้ก็จะเป็นขอไปนะเป็นมาตรการที่กฎหมายกำหนดขึ้นมาเพื่อขจัดความขัดข้องนะอุปสรรคของการจัดการทรัพย์สินของตัวผู้ที่ไม่อยู
2: ่
0: และถ้าหายไปครบ5ปีก็ไปร้องขอต่อศาลสั่งเป็นผู้สับสน
2: ครับ
1: ครับการตายนี่สำคัญนะฮะท่านอาจารย์ครับเราอาจจะเห็นว่ามันมีปัญหาในทางกฎหมายที่ต้องอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิจารณาว่าตายเมื่อไหร่นะอย่างเช่นคดีเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับปากซีดแล้วเนี่ยนะครับตายแล้วหรือยังนะฮะหรืออุ้มไปที่ในที่ใดที่แห่งหนึ่งแล้วเนี่ยตายแล้วหรือยังเพราะมันจะมีความไปเชื่อมโยงกับที่ท่านอาจารย์มิพุทธเรียนก
0: ็
1: คือว่าจะไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและการตั้งข้อหาตามกฎหมายอาญาแต่ตรงนี้ก็นักศึกษาก็ต้องอาศัยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในการวินิจฉัยในจุดนี้เช่นเดียวกัน
0: ครับครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาเบื้องต้นนะครับว่านักศึกษาก็ต้องทราบว่าเอ๊ะสภาพบุคคลเริ่มเมื่อไหร
1: ่สิ้นสุดลงเมื่อไหร่
0: เมื่อมีสภาพบุคคลปุ๊บมีความสามารถที่จะมีสิทธิ์ได
1: ้อย่างไร
0: นะอย่างเช่นนะสมมตินะครับนะเด็กทารกนะครับคลอดมานะครับอยู่รอดแล้วมีสภาพบุคคลแล้วนะพ่อรักมาก
1: ครับ
0: ยกที่ดินให้ 1แปลงมูลค่า10

0: ล้าน
1: ครับ
0: ถามว่าเด็กทารกคนนั้นสามารถเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้นได้ไหมคำตอบคือได
1: ้ครับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับหน่วยที่3ซึ่งเราจะมาต่อกันในช่วงหน้า
0: หล
1: ังเบรกนะครับเราจะเข้าสู่เรื่องสำคัญแล้วก็คือบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถหรือพร่องในความสามารถในการแสดงเจตนาทำนิติกรรม
2: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: ครับมาพบกับช่วงที่3ของการบรรยายนะครับในวันนี้ครั้งที่1นะครับกฎหมายแพ่ง1บุคคลนิติกรรมสัญญาเราจะเข้าสู่เดินทางเข้าสู่ที่3นะก็คือในเรื่องของการความสามารถนะครับของบุคคลที่ในเบรกก่อนหมดเวลาเมื่อสักครู่นี
6: ้
5: ที่2นะครับแล้วก็บอกว่าบุคคลที่พร่องหรือถูกจำกัดนะครับตำราบางเล่มก็บอกถูกจำกัดตำราบางเล่มก็บอกว่าพร่องความสามารถในการแสดงเจตนาธรรมนิติกรรมนะครับมีใครบ้างนะครับนะก็จะรวบรัดตัดตอนเลยก็มีอยู่4ประเภทด้วยกัน
6: นะครับ
5: ก็คือ
6: ว่าถ้าก่อน4ประเภทเน
5: ี่
6: ยให้นักศึกษาเข้าใจว่าบุคคลเน
5: ี่
6: ยบุคคลนะก็คือคนที่มีสิทธิมีหน้าที่แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล
5: ครับ
6: นิติบุคคลเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องการบกพร่องในความสามารถในการทำนิติกรรมเพราะว่านิติบุคคลเขาไม่มีชีวิตจิตใจ
5: ครับ
6: การทำนิติกรรมของเขาก็จะทำโดยผู้แทนของนิติบุคคลนะครับนิติบุคคลนั้นแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
5: ์
6: กับนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็อย่างเช่นมูลนิธิสมาคมใช่ไหมห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนบริษัทจำกัดนี่เป็นต้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นส่วนใหญ่ก็จะปรากฏอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติอย่างเช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพ.ศ. 2521
5: ครับผม
6: นะนั้นนิติบุคคลไม่มีปัญหาเรื่องความบกพร่องหรือหย่อนความสามารถนะอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือว่าเขามีผู้แทนนิติบุคคลอย่างกรณีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผู้แทนของนิติบุคคลก็คืออธิการบดี
5: ครับ
6: สำหรับบริษัทจำกัดผู้แทนของนิติบุคคลก็คือกรรมการ
5: ครับ
6: ดังนั้นผู้แทนของนิติบุคคลเนี่ยไม่มีปัญหาเขาไม่เอาผู้เยาว์มาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลแน่ๆนะครับดังนั้นที่มีปัญหาคือบุคคลธรรมดาใช่ไหมบุคคลธรรมดาเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1กลุ่มที่มีความสามารถในการทำนิติกรรมได้อย่างเต็มก็คือไม่บกพร่องนะครับสมบูรณ์เลยกับอีกกลุ่มนึงที่ยังหย่อนความสามารถหรือยังบกพร่องในความสามารถสำหรับการทำนิติกรรม
5: ครับ
6: ซึ่งกลุ่มนี้กฎหมายจะเข้ามาคุ้มครอง
5: ครับ
6: นะในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะศึกษาอยู่ในหน่วยที่3ซึ่งเป็นหน่วยสำคัญของวิชานี
5: ้
6: นะครับวิชาแพ่ง1ซึ่งอาจารย์อิครัตบอกว่าตอนนี้แบ่งได้เป็น4ประเภทสำหรับผู้ที่บกพร่องได้แก่ใครนะครับ
5: ผู้เยาว
6: ์ผู้เยาว
5: ์ผู้เยาว์นะฮะผู้เฒ่าไม่เกี่ยวนะครับ
6: ผู้เฒ่าไม่เกี่ยวผู้เฒ่านี่บรรลุนิติภาวะไปแล้วนะคร
5: ับ
6: แต่ผู้เฒ่าอาจจะหย่อนความสามารถได้นะ
7: ในด
6: ้
7: านอ
6: ื่
7: น
6: ในด้านอื่นมาเป็น
7: อายุเยอะมาก
6: อายุเยอะมากๆก็ลองดูว่าเป็นใครได้บ้างนะคนที่2เป็นใครนะครับ
5: 2ก็คือคนวิกลจริต
6: คนวิกลจริต
5: ครับ3คือคนไร้ความสามารถและ4ก็คือคนเสมือนไร้ความสามารถ
6: ไร้กับเสมือนนี่ชื่อคล้ายๆกันนะแต่ว่าต่างกันมากหลักเกณฑ์ในการทำนี่ได้ต่างกัน
5: ครับ
6: ครับ
5: นะฮะซึ่งนะครับหลักเกณฑ์เราจะเริ่มจากผู้เยาว์ก่อน
6: ผู้เยาว์ก่อน
5: ครับผู้เยาว์คือใครครับในกฎหมายแพ่งของเราผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะซึ่งผู้เยาว์จะบรรลุนิติภาวะได้2กรณีนะฮะกรณีแรกก็คือในมาตรา19คือบรรลุนิติภาวะโดยอายุนะครับอายุครบ20ปีบริบูรณ
6: ์
5: นะครับนะก็จะบรรลุนิติภาวะนะไม่ตกอยู่ในสถานะผู้เยาว์แล้วนะครับกรณีที่2ก็คือการบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสตามมาตรา20
6: ครับ
5: นะฮะ
6: ซึ่งการสมรสเนี่ยก็จะไปโยงกับมาตรา1448
5: ครับครับ
6: ใน1448นั้นบอกว่าชายหญิงจะสมรสกันได้ต้องอายุ17ปีบริบูรณ
5: ์ครับ
6: แต่ถ้าจะสมรสก่อน17ต้องให้ศาลอนุญาต
5: ครับ
6: ถึงจะทำการสมรสได
5: ้ครับผมนะฮะเราก็จะโยงไปที่มาตรา1457ก็คือต้องจดทะเบียนเท่านั้น
6: ต้องจดทะเบียนการสมรสนี่คือต้องจดทะเบียน
5: ครับ
6: นะครับ
5: เพราะ
6: ไม่ใช่อยู่กิน
5: ไม่ใช่
6: อยู่กินฉันสามีภรรยาเฉยๆไม่ได
5: ้
6: ต้องจดทะเบียนสมรสครับ
5: ครับเพราะว่ามีแนวคำพิพากษาแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกามาแล้วบอกว่าการแต่งงานตามประเพณีเนี่ยนะครับซึ่งเราก็หลอกนักศึกษานะครับลวงนะอย่าใช้ว่าหลอกเลยนะนะครับมันดูไม่ดีอย่างไม่รู้ลวงในข้อสอบนักศึกษาในบางภาคการศึกษานะครับว่าอยู่กินฉันสามีภรรยาหรือแต่งงานตามประเพณีเนี่ยแต่งงานตามประเพณีเนี่ยนะครับนะแล้วไปทำนิติกรรมในขณะที่อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์เนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนักศึกษาถูกตรงนี้นะครับลวง
3: ถ
5: ูกลวงจากการแต่งงานตามประเพณีเนี่ยครับอาจารย์นะฮะก็จะตอบว่าได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยโดยนักศึกษาลืมไปว่านะครับการสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีได้เฉพาะ
6: การจดทะเบียนเท่านั้น
5: นะครับ
6: เท่านั้น
5: ดังนั้นตรงนี้ก็ถูกลวงนะครับ
6: คือในทางกฎหมายนักศึกษาสังเกต2คำง่าย
5: ๆครับ
6: ถ้าใช้คำว่าสมรสกัน
5: ครับ
6: แม้นไม่บอกว่าจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ต้องถือว่าจดทะเบียน
5: ครับ
6: งั้นถ้าใช้คำว่าสมรสแสดงว่าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
5: ครับ
6: ถ้าใช้คำว่าคู่สมรสก็แสดงว่าเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
5: ครับ
6: แต่ถ้าใช้คำว่าแต่งงานอันนี้ต้องระวัง
5: ครับ
6: เพราะว่าบางคนเขาแต่งงานกันเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสฉะนั้นอาจจะไม่ใช่สามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย
5: ครับ
6: หรือถ้าใช้คำว่าอยู่กินฉันสามีภรรยากันอย่างนี้ชัดเจนว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแน่ๆนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้อยคำอันนี้เป็นถ้อยคำของกฎหมายซึ่งศาลฎีกามักจะเอาไปใช้ในการวินิจฉัยในคำพิพากษาอันน
5: ี
6: ้เราก็จะเข้าใจนะโดยทั่วกัน
5: ครับซึ่งผู้เยาว์นะครับที่จะทำการสมรสเนี่ย17เนี่ยนะครับนะฮะสมมติว่า17เนี่ยก็ต้องได้
6: ร
5: ับ
6: ความยินยอม
5: นะฮะชายผู้แทนโดยชอบธรรมนะไม่ได้17แล้วก็มาสมรสกันเลยเนี่ยโดยพ่อแม่ไม่รู้เนี่ย
6: สมรสกันโดยลำพังไม่ได้
5: ไม่ได้
6: เพราะว่าการจดทะเบียนสมรสต้องไปจดที่ในอำเภอ
5: ครับ
6: นั้นเขาจะต้องดูถ้ายังเป็นผู้เยาว์เช่นอายุ17 18 19อันนี้อยู่ในเงื่อนไขเกณฑ์อายุที่จะสมรสได้ก็จริง
5: ครับ
6: แต่เมื่อเป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากบิดาและมารดา
5: ครับ
6: นะหรือบิดาฝ่ายเดียวหรือมารดาฝ่ายเดียวถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งตายไปแล้วหรือไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ความยินยอมได้มีเป็นต้นหรือถ้า17 18 19นั้นไปเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับบุตรบุญธรรม
5: ครับ
6: เป็นต้นครับ
5: มีตัวอย่างครับท่านอาจารย
6: ์
5: เรื่องของพี่ซันนี
6: ่ชื่อครับซันนี
5: ่เรื่องพี่ซันนี่เนี่ยแกอายุเยอะแล้วเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวเขียนให้
6: ดี
5: ครับตุ๊กตา
6: ครับ
5: สัญลักษณ์ของกฎหมายแพ่งหนึ่งเรานะครับนะครับพี่ซันนี่ต้องสีแดงนะพี่ซันนี่ฮะยกตัวอย่างนี่คือพี่ซันนี่นะคร
6: ับ
5: นะพี่ซันนี่นี่ซันนี่นะครับเป็นภาษาไทยเลยพี่ซันนี่แกอายุ41เข้าไปแล้วครับท่านอาจารย
6: ์อ๋ออันนี้บรรลุเนี่ยบรรลุแล้วนี่นะ
5: ใกล้เคียงกับพี่ซันนี่พี่ซันนี่อายุ41ไปแล้วเป็นเพศชายนะฮะถ้ามีผม3เส้นนะครับก็ยังอยู่เพศชายอยู่นะทีนี้นะครับแกก็หลงรักนะครับน้องสายสมรนะครับสายสมรเนี่ยสายสมรแกอายุ19เองครับ
6: ผิดไหมครับคนแก่รัก
5: ไม่น่าจะผิด
6: ไม่ผิด
5: รักไม่มี
6: กฎหมายไม่ห้ามเน
5: า
6: ะ
5: ศาสนาครับได้อยู่ครับอาจารย์
3: ถ้าต่ำกว่า18นี่อาจจะต้องผู้เยาว์ต้องระวัง
5: อันนี้พี่ซันนี่แกอยู่ในสายตาพ่อแม่ของน้องสายสมรตลอดนะครับเพราะพี่ซันนี่แกเป็นคนสูงโปร่งขาวพ่อแม่ก็ชอบ
3: ครับ
5: เหมือนใคร
6: มีลำเนา
5: คร
6: ับแก่นว่า
5: อยู่ขอนแก่นเกิดที่ขอนแก่นอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ครับพี่ซันนี่แกก็ไปจดทะเบียน
6: ครับ
5: จดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนโดยพ่อแม่ของน้องสายสมรนี่ก็ยินยอมทุกอย่างนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับเมื่อในขณะที่น้องสายสมรวันจดเนี่ยนะครับวันจดเนี่ยน้องสายสมรเขาอายุ19ปี6เดือนครับท่านอาจารย์นะครับพี่ซันนี่จดเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนเลยนะครับย้ำนะฮะจดทะเบียนไม่ได้แต่งงานตามประเพณีนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าก็ย้อนกลับไปเรื่องเดิมว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่ตัวอย่างนี้พี่ซันนี่จดทะเบียนกับน้องสายสมรแต่ด้วยความที่อายุห่างกันครับนะแทนที่พี่ซันนี่แกจะไปรับน้องสายสมรเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยมาจดทะเบียนก็อยู่กินกันไม่ได้อาจารย์นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับ
3: ว่างระหว่างวัย
5: แกเป็นคนลังเลแกบอกจะน้องเขาอยากได้อะไรแกก็แบบต้องคิดดูก่อนเพราะแกเป็นผู้ใหญ่แล้วครับแกก็ลังเลไม่ซื้อให้น้องสายสมรก็งอนเนี่ยอาจารย
6: ์
5: เมื่อผ่านมาอีก1เดือน
3: โอ้อยู่กันได
6: ้
5: หม้อข้าวอย่าว่ายังไม่ทันดำเลยฮะ
3: ยังไม่ได้ซื้อหม้อข้าว
5: ยังไม่ได้ซื้อหม้อข้าวเลยครับนะครับแกลังเลแล้วน้องสายสมรอยากได้แหวนแกก็บอกว่าจะดีไม่น่าแหวนเพชรหรือแหวนทองคำอะไรอย่างเงี้ยน้องสายสมรแกก็ไม่ไหวแล้วพี่ซันนี่นี่ไม่ไหวแล้วจะหย่าแล้วไงหย่าพี่ซันนี่ก็บอกไม่เป็นไรให้เด็กไปเจอคนใหม
6: ่
5: นะฮะปล่อยให้เด็กนะครับไปเจอคนดีๆนะพี่ซันนี่คิดได้อย่างนี้ก็ไปจดทะเบียนหย่าจดทะเบียนหย่าเมื่อขณะที่น้องสายสมรเขาอายุ19ปี7เดือน
6: ครับ
5: 7เดือนทีนี้น้องสายสมรเนี่ยเป็นเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่ติดของอาจารย์ติดของหมายความว่าอยากได้ของแพงๆมาใช้อย่างเงี้ยนะครับก็ วันนั้นเลยวันที่จดทะเบียนหย่าน้องสายสมรแกก็ไปถอยแหวนเพชรนะฮะซื้อแหวนเพชรมาวงนึงนะฮะซื้อแหวนเพชรมองให้ดูเป็นแหวนเพชรนะฮะผมใส่แสงสว่างให้ด้วยราคา 100,000 ฮะราคา 100,000 นะครับ
6: ซื้อโดยซื้อจากใครครับ
5: ซื้อกับเจ้าของร้านเพชรนะครับ
6: นะฮะร้านเพชรนะฮะ
5: ที่ชื่อคุณจาคุณจาครับ
6: ค
5: ุณจา
6: อ๋อครับ
5: คุณจาเป็นเจ้าของร้านเพชรก็ซื้อมา 100,000 บาทนะฮะพ่อแม่น้องสายสมรไม่รู
6: ้ไม่ทราบเรื่องนะฮะ
5: ไม่ทราบเรื่องเลยนะครับปัญหากันอยู่ตรงนี้ฮะว่านิติกรรมของน้องสายสมรในการซื้อแหวนเพชรนั้นมีผลทางกฎหมายอย่างไร
3: เงินก็เป็นเงินของน้อง
5: น้องสายสมรเองน้องสายสมรเองนะครับนะฮะขณะนี้ขณะซื้อนะครับย้ำกันทั้งสายทีนะครับขณะซื้อ19ปี7เดือน
6: 7เดือน
5: นะฮะ
3: ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ไหม
5: ยังเป็นผู้เยาว์อยู่ไหมทำนิติกรรมได้หรือเปล่า
3: ซื้อแหวนเพชรได้หรือเปล่า
5: ตรงนี้จะเป็นการวินิจฉัย19กับ20นะฮะมาตรา19กับ20ซึ่งนะครับนะฮะวินิจฉัยตรงนี้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูมาตรา21นะเรามาถามอาจารย์ว่าอย่างนี้เนี่ยน้องสายสมรทำแล้วผลมันเป็นยังไงครับท่านอาจารย์
6: นักศึกษาก็ต้องวินิจฉัยก่อนว่าน้องสายสม
5: ร
6: เป็นผู้เยาว์ไหมบรรลุนิติภาวะแล้วยังถูกไหมครับ
5: ครับ
6: เพราะว่าผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5: ครับอาจารย
6: ์การบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์มี2กรณีก็คือ1บรรลุโดยเงื่อนไขอายุของตัวเอง
5: ครับ
6: ก็คือบรรลุด้วยตัวเอง
5: ครับ
6: คือบางคนเนี่ยอยู่มาไม่มีใครเอาเลยนะครับอยู่มาโสดมาตลอดแต่ก็บรรลุนิติภาวะได้
5: รู้สึกวิวยังไงอยู่มาไม่มีใครเอาเลยนะคร
6: ับหมายความว่าไม่มีการสมรสเลย
5: ครับ
6: อย่างอาจารย์อิคารัตเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมยังโสดอยู่ยังไม่มีการสมรสแต่บรรลุนิติภาวะได้ไหม
5: นึกว่าเป็นผู้เยาว
6: ์สามารถบรรลุนิติภาวะได้ด้วยตัวเองนะ
5: ครับ
6: นั้นการบรรลุนิติภาวะเงื่อนไขข้อที่หนึ่งก็คือเงื่อนไขเรื่องอายุเม
5: ื่
6: ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ปั๊บก็บรรลุนิติภาวะอันนี้เป็นไปตามมาตรา19ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
5: ์
6: กับกรณีที่2นะอันนี้แบบบรรลุด้วยเหตุด่วนพิเศษนั่นก็คือว่าก่อนอายุ20ถ้าได้สมรสที่อาจารย์อิงคลัดย้ำนักหนาว่าจะต้องจดทะเบียนสมรสถ้าสมรสก่อน20นะอาจารย์อิงคลัดนะเพราะว่าถ้าไปสมรสหลัง20ต้องพิจารณากันไหม
5: ไม่ต้อง
6: ไม่ต้องพิจารณาแล้วเพราะมันบรรลุโดยการอายุครบ20ไปแล้วนั้นกรณีบรรลุโดยเดชเนี่ยก็คือว่าจะต้องสมรสก่อนอายุ20นะเมื่อสมรสแล้วก็เท่ากับแปลว่าเขาบรรลุนิติภาวะไปแล้วโดยการสมรสโดยไม่ต้องไปพิจารณาว่าเขาจะหย่าหรือไม่หย่า
5: ครับ
6: นั้นการหย่าเนี่ยมันไม่เป็นเหตุที่จะทำให้การบรรลุนิติภาวะไปแล้วเนี่ยจะย้อนกลับมาเป็นผู้เยาว์อีก
5: ครับ
6: นะครับนั้นเรื่องนี้น้องสายสมรจดทะเบียนสมรสแล้วใช่ไหมครับ
5: เรียบร้อยแล้ว
6: เมื่อตอนอายุเท่าไหร่นะ
5: 19
6: ปี6เดือนเขาก็บรรลุนิติภาวะตั้งแต่เวลานั้น
5: ครับ
6: นั่นก็แปลว่าเขาไม่ใช่ผู้เยาว์อีกต่อไปแล้ว
5: ครับ
6: นั้นแม้นภายหลังเขาจะมาหย่า
5: ครับ
6: ก็ไม่ทำให้การบรรลุนั้นเป็นอันเสียไปนั้นสรุปน้องสายสมรบรรลุนิติภาวะแล้วจึงไม่อยู่ในฐานะผู้เยาว
5: ์
6: เมื่อไม่อยู่ในฐานะผู้เยาว์เขาก็สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพังตัวเองไม่มีข้อจำกัดทางกฎหมายนั้นการซื้อแหวนเพชรของเขาจากใครนะ
5: จากคุณจา
6: จากคุณจา
5: ของร้าน
6: เสียจาเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่เป็นโมฆียะเกิดพ่อแม่น้องสายสมรบอกโอ้ไม่ไหวว่าลูกเราใช้เงินเกินตัวจะมาบอกล้างนะขอให้มันตกเป็นโมฆะทำได้ไหมก็ทำไม่ได้ฮะเพราะว่าสัญญาซื้อขายนี้ไม่เป็นโมฆียะแต่ประการใด
5: ครับ
6: ครับ
5: โอ้นี่คือธงคำตอบ
6: ธงคำตอบ
5: ธงคำตอบ
6: ถ้าใช้หลักกฎหมายนักศึกษาก็จะใช้มาตรา19 20 21ได้เลยแล้วก็เชื่อเห็นว่าไม่เข้ามาตรา21เพราะว่าเขาไม่ใช่ผู้เยาว
5: ์
6: เพราะเหตุว่าเขาบรรลุนิติภาวะไปแล้วโดยการสมรสตามมาตรา20นะมาตรา19ก็ไม่ต้องใช้
5: ครับ
6: นะครับ
5: ซึ่งถ้าเทอมไหนถ้าบวกการวินิจฉัยอย่างหนึ่งก็คือว่าบอกล้างได้ไม่ได้ก็ต้องไปใช้อีกนะมาตราอีกกลุ่มนึง
6: ที่เกี่ยวข้องกัน
5: กลุ่มนึงนะครับที่เราจะได้พูดต่อไปนะครับอยู่เราสัก775 176 177 178ประมาณนี้
6: ครับ
5: นะทีนี้ครับนี่คือคำตอบนะครับนักศึกษาครับเราไล่หลักกฎหมายอย่างหนึ่งผมขอให้จำง่ายๆแล้วกันก็คือบรรลุแล้วบรรลุเลยถ้าสมรสแล้วบรรลุแล้วบรรลุเลยไม่กลับมาเป็นผู้เยาว์อีกนะครับแล้วก็ไม่กลับมาเป็นของเราอีกหรือเปล่านั้นไม่รู้นะฮะนะครับไม่รู้ว่าพี่ซันนี่เขาจะเอาหรือเปล่านะฮะแต่ที่แน่ๆน้องหมอนเนี่ยน้องสายสมรเนี่ยไม่เป็นโมฆียะ
6: ไม่เป็น
5: ครับ
6: การทำนิติกรรม
5: การทำนิติกรรมนั้นไม่เป็นโมฆียะไม่ใช่ตัวน้องหมอนเพราะตัวน้องหมอนนี่นะครับทำได้เพราะว่าบรรลุแล้วบรรลุเลยไม่กลับเป็นผู้เยาว์ทีนี้ครับมาตราสำคัญอันเป็นหัวใจของเรื่องผู้เยาว์นะครับอาจารย์จะขออนุญาตผมขออนุญาตอาจารย์เขียนตรงนี้แล้วก็จะให้นักศึกษาขีดนะฮะนี่เป็นเทคนิคของท่านอาจารย์วรวุฒิเลยนะฮะข
6: ี
5: ดแล้วทีนี้อาจารย์จะอธิบายทีละคำทีละคำนักศึกษาจะเข้าใจในเรื่องของการแสดงเจตนาทำนิติกรรมของผู้เยาว
6: ์
5: นะฮะในมาตรา21นะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการข้อยกเว้นตาม22 27เนี่ยนะครับเอา21ที่เป็นหัวใจก่อน
3: คือหลัก
6: ก่อนมาตราสำคัญอันนี้ต้องการดอกจัน กี่ดอกดีอาจารย
3: ์ล้านดอก
6: อ่ะล้าน500ดอก
5: 500ดอก
6: นี่ต้องการดอกจันไว้เลยนะครับว่าเป็นมาตราสำคัญมากเรื่องของผู้เยาว์นี่คือหัวใจเลยนะครับมาตรา21
5: 21ครับท่านอาจารย์ปปปประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21คำแรกก็คือผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆผู้เยาว์นะครับจะทำนิติกรรมใดๆนักศึกษานะครับบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่ขึ้น PowerPoint เลยมันไม่ได้ขีดครับ
6: ขีดไม่ได้ใช่ไหม
5: ขีดไม่ได้ครับเขียนไม่ได้ตรงนี้เนี่ยนักศึกษาจะได้เขียนแล้วก็จะได้ดูซ้ำนะคร
6: ับบอกว่าเดี๋ยวนี้มีไฮเทคโนโลยี
5: ครับอาจจะขีดเองอันนั้นมันก็ยกตัวอย่างประกอบไม่ได้
6: ไอเครื่องนี้เราก็เพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้เนี่ย
5: แกะกล่องครับแรกเจ้าหน้าที่ยกมา
3: ว่า
5: ไก่ชนฮะบอกเอ๊ะสำนักเทคโนโลยีเขาเลี้ยงไก่ชนนะครับนะผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมนะครับต้องได้รับความยินยอมนะครับยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมไอ้ของ
6: ของ
5: นะครับของขออภัยครับของผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับนะครับไม่ใช่ผู้แทนราษฎรนะครับนะฮะก่อนฮะ
6: ก่อน
5: ก่อนนะครับนักศึกษาดูประมวลไปด้วยนะครับนะ
6: เปิดประมวลมาตรา21ครับ
5: นะครับประมวลกฎหมายนะครับนะฮะนักศึกษาใช้เล่มที่ทันสมัย
6: ครับ
5: นักศึกษาไม่ใช่ว่าไม่มีประมวล
6: ครับ
5: นะถ้าไม่มีประมวลเนี่ยนักศึกษาจะบางทีไม่ทันไปไม่ทันนะครับนะ
6: ประมวลกฎหมายจำเป็นต้องใช้นักศึกษาต้องซื้อเองนะครับเพราะว่าคือถ้าไม่ซื้อในเอกสารการสอนเราเนี่ยในคำอธิบายก็จะมีตัวบทแต่มันอาจจะไม่สะดวก
5: ครับ
6: นะครับถ้านักศึกษาซื้อเป็นเล่มแล้วก็มาเปิดดูนะครับเปิดดูแล้วเล่มประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็ใช้เรียนจนจบด้วยแหละนะ
5: ครับ
6: ไม่ว่าจะเรียนวิชาแพ่ง1แพ่ง2แพ่ง3พาณิชย์1 2 3 4แล้วก็กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เราจะต้องศึกษากันทั้งหมด 1,755 มาตรา
5: ครับ
6: ครับอันนั้นควรจะต้องมีนะครับ
5: ครับสำคัญทีเดียวนะครับ
6: อาจารย์อินทร์ขันธ์เขียนแล้ว
5: ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมจากของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนการใดๆที่ผู้เยาว์ได้กระทำได้ทำลงนะฮะได้ทำลงโดยปราศจากความยินยอมเช่นวันนั้นเป็นโมฆียะเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นอันนี้อาจารย์จุดๆไว้นะครับเป็นข้อยกเว้นซึ่งจะได้ว่ากันต่อไปทีนี้นักศึกษาก็ต้องมาลงมือขีดแต่ละคำแล้วนะครับเพื่อที่ท่านอาจารย์ประวุฒิท่านจะบอกว่าคำนั้นใช้อย่างไรมีความหมายอย่างไรมีระยะอย่างไรนะครับคำแรกผู้เยาว์
6: คร
5: ับ ผู้เยาว์เราพูดไปแล้ว
6: ผู้เยาว์ผู้เยาว์ก็คือผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะการบรรลุนิติภาวะของผู้เยาว์นะผู้ดีทีก็คือมาตรา19กับ20
5: ครับ
6: อันใดอันหนึ่งก็ได้นะ
5: ครับ
6: ก็คืออายุครบ20ปีบริบูรณ
5: ์ครับ
6: หรือกรณีจะด่วนก็ก่อน20ก็มีการสมรสนะครับ
5: ครับ
6: โอเคคำต่อไป
5: นิติกรรมครับนิติกรรมครับ
6: คำต่อไปก็คือนิติกรรมใช่ไหมครับ ผู้เยาว์จะทำ
5: นิติกรรม
6: นิติกรรมใดๆนิติกรรมคืออะไรความหมายของนิติกรรมก็อยู่ในมาตรา149
5: ครับ
6: นะครับ149ก็คือการใดๆที่กระทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งที่จะผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ
5: ์
6: นั้นการทำนิติกรรมต่างๆนะครับนั่นความหมายละอยู่ในมาตรา149
5: ครับ
6: สัญญาทุกสัญญาที่ผู้เยาว์ไปทำนะไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายนะสัญญาเช่าทรัพย์สัญญาเช่าซื้อสัญญาให้ต่างๆเป็นนิติกรรมทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นการที่ผู้เยาว์ไปทำสัญญานะหรือไปทำนิติกรรมนิติกรรมเราแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือนิติกรรมฝ่ายเดียวกับนิติกรรมหลายฝ่ายนิติกรรมหลายฝ่ายนี่ก็คือสัญญาสัญญาทุกชนิดนะครับกับนิติกรรมฝ่ายเดียวนะครับเช่นพินัยกรรมอย่างนี้ก็เป็นนิติกรรมนะครับคำมั่นว่าจะให้รางวัลคำมั่นว่าจะซื้อคำมั่นว่าจะขายพวกนี้ก็เป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวด
5: ัง
6: นั้นนิติกรรมพวกนี้ถูกบังคับว่าถ้าผู้เยาว์จะทำต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนถูกไหมครับนี้เรามาดูคำต่อไปสิครับอาจารย์อิงคลัดเขียนไว้
5: ก็คำว่าความยินยอมนี่แหละครับอาจารย์
6: ที่เขียนนี้ลายมือดีที่สุดแล้ว
5: ดีที่สุดแล้ว
6: โอเคนะต้องได้รับความยินยอมความยินยอมนี้คือความยินยอมของใครฮะต้องของผู้แทนโดยชอบธรรมอาจารย์อิงคลัดขีดเส้นใต้ผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะผู้แทนโดยชอบธรรมนี้ก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองเ
5: กี่
6: ยวโดยปกติทั่วไปแล้วก็จะหมายถึงบิดาและมารดา
5: ครับ
6: นะบิดาก็ต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
5: ครับ
6: นะครับถ้าไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มารดาฝ่ายเดียว
5: ครับ
6: ครับหรือเป็นผู้ปกครองในกรณีที่บิดามารดาไม่มีชีวิตตายไปซะแล้วก็จะต้องมีการร้องขอต่อศาลให้ศาลตั้งผู้ปกครองผู้ปกครองนี้ก็จะเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมได้นั้นผู้เยาว์จะไปทำนิติกรรมที่ว่านี้ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน
5: ก่อนคำว่า
6: ก่อนทำนะอันนี้ต้องคิดได้ต้องก่อน
5: เลยก่อนฮะ
6: ไม่ใช่ทำไปแล้วแล้วมาขออนุญาตทีหลังนะอันนี้ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนความยินยอมเมื่อกี้ที่ขีดเส้นใต้ไว้นั่นก็คือว่าไม่กฎหมายไม่ได้กำหนดรูปแบบพิธีการเอาไว
5: ้
6: นั่นแปลว่าผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมด้วยวาจาก็ได้
5: ครับ
6: นะครับหรือจะให้ความยินยอมโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได
5: ้ครับ
6: แต่ว่าในทางปฏิบัติก็แนะนำว่าควรจะทำเป็นลายลักษณ์อ
5: ักษรครับ
6: เพราะเวลามันมีข้อฟ้องร้องกันเนี่ยเวลาการให้ความยินยอมด้วยวาจามันอาจจะพิสูจน์ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามละกฎหมายไม่ได้บังคับหรอกว่าจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรแต่เพียงประการเดียว
5: ครับ
6: ดังนั้นจะทำด้วยวาจาก็ได้เป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้นะครับ
5: ครับ
6: เพียงแต่นำว่าในทางปฏิบัติถ้าเราคิดว่าอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตก็ควรจะให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเสีย
5: ครับ
6: โดยผู้ที่ให้ความยินยอมนั้นต้องเป็นผู้แทนโดย
5: ชอบธรรม
6: และจะต้องให้ความยินยอมต่อผู้เยาว
5: ์ครับ
6: ในการไปทำนิติกรรม
5: ครับ
6: นะก่อนที่ผู้เยาว์ไปทำนิติกรรมด้วย
5: ครับ
6: ต้องก่อนด้วย
5: ครับ
6: นะครับโอเค
5: ตรงนี้สำคัญนะครับ
6: ครับ
5: นะเพราะว่านะครับถ้าไปให้ข้างหลังเนี่ยให้หลังแล้วเนี่ยมันไม่เป็นความยินยอมแล้วมันเป็นการกรณีว่าให้สัจจะบันหรือไม่แล้วในซึ่งสัจจะบันเนี่ยนะครับสัจจะบันก็จะมีคำคู่ของเขาคำหนึ่งแต่คนละความหมายนะก็คือคำว่าบอกล้างครับท่านอาจารย์
6: ครับผมเพราะว่าถ้ามาให้หลังมันไม่มีผลยกตัวอย่างเช่นชื่ออะไรครับที่เป็นผู้เยาว์ชื่อ
5: ผู้เยาว์สายสมรแล้วกันครับ
6: สายสมร
5: สายสมรจากตัวอย่างใหม่แล้วนะ
6: สายสมรอายุเท่าไหร่นะ
5: 19ครับ
6: สายสมรอายุ19นะครับยังไม่ได้สมรสนะครับก็เป็นผู้เยาว
5: ์
6: ทีนี้สายสมรเนี่ยไปซื้ออะไรดี
5: เอาแหวนเพชร
6: ซื้อแหวนเพชรนะครับราคา12,000
5: ครับ
7: ครับ
6: โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา
5: ครับ
6: พอกลับมาถึงบ้านก็มาบอกพ่อกับแม่เนี่ยหนูขออนุญาตนะไปซื้อแหวนเพชรหนูซื้อมาแล้วพ่อกับแม่บอกโอเคสวยดีถ้าอย่างนี้ถามว่าไอ้สัญญาซื้อแหวนเพชรเนี่ยเป็นโมคียะไหม
5: ค
6: ำตอบบอกก็ต้องเป็นต้องเป็นเพราะว่าผู้เยาว์ไปทำโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเพราะว่าในขณะที่ทำนิติกรรมนั้นไม่ได้มีความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเพราะกฎหมายใช้คำว่าก่อนดังนั้นแปลว่าผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องให้ความยินยอมก่อนที่ผู้เยาว์จะทำหรืออย่างน้อยก็
5: ขณะ
6: ที่ผู้เยาว์ทำนิติกรรมอันนั้นดังนั้นการให้ความยินยอมภายหลังไม่เป็นเหตุให้นิติกรรมที่เป็นโมคียะกล
5: ับ
6: กลายมาไม่เป็นโมคียะแต่ประการใด
5: ใช่
6: ไหม
5: ใช่
6: เพียงแต่ว่าไอ้นิติกรรมที่มันเป็นโมคียะเนี่ยมันมีความสมบูรณ
5: ์ครับ
6: มันมีความสมบูรณ์ของมันอยู
5: ่
6: นะตราบใดที่ยังไม่ถูกบอกล้าง
5: ครับ
6: นะนั้นถ้าไม่มีใครบอกล้างไม่มีใครไปแตะมันเนี่ยนิติกรรมนี้มันก็สมบูรณ์ไปเรื่อยแล้วที่อาจารย์อิงครัตพูดถึงการให้สัตยาบันนั่นหมายความว่าสำหรับโมคียกรรมเนี่ยถ้าไม่บอกล้างนะแล้วมีการให้สัตยาบันการให้สัตยาบันเท่ากับเป็นการยืนยันเป็นการรับรองโมคียกรรมนั้นผลก็คือว่าหลังจากนี้มาบอกล้างอีกไม่ได้แล้วนั่นการให้สัตยาบันก็คือการสละสิทธิ์บอกล้างนั่นเองเพียงแต่ว่าผู้ที่จะให้สัตยาบันได้ผู้ที่จะบอกล้างได้ต้องเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนด
5: ในมาตรา175
6: ซึ่งเราอาจจะค่อยว่ากันต่อไปก็ได้หรือจะว่าต่อก็ได
5: ้
6: นะขีดเส้นใต้นะหมดแล้วยังก็ไม่ร
5: ู้ยังไม่หมด
6: อ๋อยังไม่หมดได้ไหนดูต่อ
5: ขีดเส้นใต้เดี๋ยวเราจะไปว่ากันต
6: ่
5: อนะครับทีนี้การใดอันทำลงโดยปราศจากความยินยอมก็คือไม่ได้รับความยินยอม
6: ไม่ได้รับความยินยอม
5: โมคียะ
6: นี่คำสำคัญเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราก็พูดถึงแล้วว่าโมคียะนี่แปลว่าอะไ
5: ร
6: นะโมคียะกับโมฆะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันแน่เพราะเกียรติไม่เหมือนกันแต่ว่าผมทางกฎหมายมันก็แตกต่างกัน
5: ครับ
6: โมคียะนั่นก็คือสมบูรณ์นะตราบใดที่ยังไม่มีการบอกล้าง
5: ครับ
6: ครับคือมันสมบูรณ์แต่มันสมบูรณ์แบบมันมีเงื่อนไข
5: ครับ
6: สมบูรณ์ถามว่าสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ต้องตอบว่าสมบูรณ์
5: 100%
6: นะไม่ใช่สมบูรณ์ 50% นะครับ
5: ครับ
6: นี่มันสมบูรณ์ 100% เลยเพียงแต่ว่ามันอาจจะถูกทำลายโดยบุคคลตามมาตรา175ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สิทธิ์บอกล้างได้เพราะถ้าบอกล้างวันใดมันก็จะกลายเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ทำนิติกรรมเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ทำนิติกรรมแล้วผลก็คือว่ามันจะต้องกลับคืนกันสู่ฐานะเดิม
5: ตามมาตรา176
6: 176
5: ครับผม
6: ถ้าพ้นวิสัยจะคืนได้ก็ต้องชดใช้เงินเป็นค่าเสียหายมา
5: คือต้องคืนทั้งหมด
6: ต้องคืนทั้งหมดคืนหมดไม่เหมือนกับโมฆะนะถ้าโมฆะกรรมเนี่ยนะเวลากล่าวอ้างความเป็นโมฆะเนี่ยการกลับคืนใช้หลักลาภมีควรได
5: ้ครับ
6: นะแต่ถ้าโมคียะเนี่ยเมื่อบอกล้างแล้วเป็นโมฆะตาม176ต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิมทุกกรณี
5: ครับ
6: ถ้าพ้นวิสัยจะคืนได้ต้องจ่ายมาเป็นเงิน
5: ครับ
6: ชดใช้ค่าเสียหายมาแทน
5: ครับ
6: นะครับอันนี้เอง
5: อันนี้สำคัญเลยนะครับแล้วก็นะครับบางเทอมยากเข้าไปกว่านั้นอีกนะอันนี้พูดถึงมุมยากนะครับแต่อยากให้สาธิตเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับว่าบางเทอมเนี่ยเราก็อาจจะถามนักศึกษาไปจนถึงแล้วใครล่ะเป็นผู้มีสิทธิ์บอกล้างและให้สัตยาบัน
6: ครับ
5: นะครับนะฮะในมาตรา178จะตอบคำถามในเรื่องนี้นะครับท่านจันทร์ก็คือการ178ผู้มีสิทธิ์บอกล้างบอกล้างแล้วให้
6: 175ดิผู้มีสิทธิ์บอกล้าง
5: ขออไปครับการวิธีการบอกล้างขออภัยครับผู้มีสิทธิ์บอกล้าง175ให้สัญญาบัตร177บวก175นะครับเพราะว่า
6: 170เดี๋ยวผู้มีสิทธิ์บอกล้างอยู่ใน175
5: นะครับ
6: นะวิธีการบอกล้างหรือวิธีการให้สัตยาบันจะอยู่รวมกันใน178
5: ใน178
6: ส่วนผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบันจะอยู่ในมาตรา
5: 177
6: 177
5: ครับผม
6: โดย177บอกว่าก็คือ175นั่นแหละ
5: 175
6: นักศึกษาจะงงไหมฮะงงไหม
5: เอาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง
6: โปรดฟังอีกครั้งเอา175ก่อนนะ
5: ครับผม
6: 175คือผู้มีสิทธิ์ให้สัตยาบัน
5: ครับ
6: คนที่มีสิทธิ์ให้
5: ผู้มีสิทธิ์บอกล้างครับผม
6: โทษ175คือผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้าง
5: ครับผม
6: ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์บอกล้างตาม175ก
5: ็
6: คือบุคคลที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันเหมือนกันคนชุดเดียวกันเลย
5: ชุดเดียวกัน
6: เพียงแต่ว่าถ้าจะใช้ยกเลขมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย
5: ์
6: ผู้ที่มีสิทธิ์ให้สัตยาบันก็คือคน177นะ
5: ครับ
6: ก็คือคนชุดเดียวกับ175
5: ใช่ครับ
6: กรณีผู้ยาวทำนิติกรรมมันเป็นโมฆิยะมี3
5: ครับ
6: 3เวอร์ชัน
5: 3เวอร์ชันมีสิทธิ์บอกล้าง
6: มีสิทธิ์บอกล้าง
5: ครับครับผม
6: คือ1ผู้ยาวเองที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะที่บรรลุแล้วคือตอนที่ทำเนี่ยยังไม่บรรลุแต่ตอนมาบอกล้างเนี่ยบรรลุแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วไม่ว่าจะโดยอายุหรือโดยการสมรสก็ตาม
5: อัน
6: นี้เข้ามาบอกล้างได้ด้วยตนเองกับ2เวอร์ชัน2ก็คือผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมให้มาบอกล้าง
5: อัน
6: นี้ทำได้
5: ทำได
6: ้และเวอร์ชั่น3ก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมมาบอกล้างเอง
5: ครับ
6: เนี่ยมาบอกล้างเองนั้น3เวอร์ชันเนี่ยบอกล้างได
5: ้ครับครับ
6: ในขณะเดียวกันก็ให้สัตยาบันได้
5: ใช
6: ่ทีนี้ระหว่างการบอกล้างกับการให้สัตยาบันนักศึกษาจะต้องพิจารณาดูว่าอันไหนมาก่อน
5: ใช่ครับ
6: ถ้าบอกล้างมาก่อนหลังจากนี้จะมาเปลี่ยนใจให้สัตยาบันอีกได้ไหมครับ
5: ไม่ได้แล้ว
6: เพราะอะไรเพราะเมื่อบอกล้างไปแล้วมันกลายเป็นโมฆะแล้ว
5: ครับ
6: นั้นสิ่งที่เป็นโมฆะไปแล้วมันไม่มีทางที่จะมาให้สัตยาบันได
5: ้ครับ
6: นะครับนั้นสรุปถ้าบอกล้างแล้วจะหวนกลับมาให้สัตยาบันอีกไม่ได
5: ้
6: ถ้าให้สัตยาบันก่อน
5: ครับ
6: นะยังไม่มีการบอกล้างให้สัตยาบันก่อนภายหลังเปลี่ยนใจจะมาบอกล้างอีกได้
5: ไ
6: หมก็ไม่ได้แล้ว
5: ไม่ได้
6: เพราะการให้สัตยาบันเท่ากับการยืนยันรับรองทำให้นิกรรมนั้นมันสมบูรณ์มาตั้งแต่เริ่มแรก
5: ครับ
6: เมื่อมันสมบูรณ์เริ่มแรกแล้วมันไม่มีอะไรให้บอกล้างแล้วนั่นเองนั้นต้องดูว่าอะไรเกิดก่อนกันหลังนะครับทีนี้วิธีการที่จะบอกล้างและวิธีการที่จะให้สัตยาบันต้องทำยังไงมาตรา178ที่อาจารย์อินทรัตน์เน้นย้ำว่าเป็นมาตราสำคัญ
5: สำคัญ
6: นั่นคือกฎหมายกำหนดว่าต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่ใช่ไปแสดงเจตนาต่อสิ่งอื่น
5: เช่น
6: น้องอะไร
7: สายสมอนครับ
5: สายสมอน
6: น้องสายสมอนนะสายสมอนนี
5: ่เดี๋ยวขออนุญาตวาดภาพด้วยได้ไหม
6: ได้วาดภาพ
5: จะได้เห็นอารยธรรมล่องรอย
6: โอเค
5: น้องหมอนฮะน้องสายสมอน
6: น้องหมอนนะครับ
5: อันนี้ผู้หญิงนะฮะ
6: ผู้หญิง
5: ยังไงก็มองเป็นยังไงก็เป็นผู้หญิงนะครับ
6: ผู้
7: หญิงนะ
6: หมอนอายุเท่าไหร่ครับ
5: น้องหมอน19ครับ
6: เอาละ19ปีน้องหมอนไปถอยบิ๊กไบค์มา1คันครับพ่อแม่ไม่รู้เรื่อง
5: ไปถอยนี่คือไปซื้
6: อไปซื
5: ้อถอยบิ๊กไบค์นะครับ
6: ไปซื้อ
5: ไป
6: วาดรูปเลยครับเป็นบิ๊กไบค์เลย
5: บิ๊กไบค์เอาเป็นรถทำยังไงดีนะครับเป็นกันครับมองให้เป็นรถบิ๊กไบค์แล้วกันนะครับมีล้อฮะมีล้อใช้ได้ฮะนะไปซื้อบิ๊กไบค์นะครับ
6: นั่นมันบิ๊กไบค์หรือโปรยเสียดนะ
5: บิ๊กไบค์ทำ
7: กับผ้าต่อเงี้ยได้ง่ายหน่อยทำบิ๊กไบค์
6: โอเคครับนั้นน้องหมอนเขาก็อายุ10ไปซื้อบิ๊กไบค์มา1คันราคาเท่าไหร่จันวิฟุตบิ๊กไบค
7: ์500,000ครับ
6: 500,000เลย
5: โอ้ย500,000
6: โอ้แพงมาก500,000
5: ครับ
6: นะเขาก็มีเงินของเขานะน้องหมอนนะ
5: น้องหมอน
6: นะเขาก็ไปถอยมาซื้อบิ๊กไบค์มาพ่อแม่ไม่รู้เรื่องนี่ตอนไปซื
5: ้
6: อพอถอยกลับมาบ้านแล้วพ่อแม่บอกโอ้รถลูกสวยมากเลยนะสร้างโรงรถให้เลยเพราะว่ารถราคาแพงถูกไหม
5: ครับสร้างโรงรถ
6: ทำโรงรถเก็บไว้อย่างดีเลยล็อกมีกุญแจล็อกเรียบร้อยนะครับ
5: สร้างโรงรถ
6: กลัวคนมันจะขโมยนะครับ
7: กลัวแดดกลัวฝนเดี๋ยวรถเก่าเร็ว
6: พออยู่ไปสัก5วันพ่อแม่มารู้ราคาเท่าไหร่ลูก
5: ตกใจฮะ
6: 500,000โอ้โหแม่ก็แบบโอ้โหแบบอะไรเนี่ยทำไมรถมันแพงมาก
5: ครับผมแล้วก็เป็นห่วงพ่อกับแม่น้องหมอนว่าจะทำอย่างไร
6: ยังไงดี
5: เดี๋ยวเรามาดูในช่วงหน้าว่าพ่อแม่น้องหมอนตกใจแล้วจะเกิดผลในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้องหมอนอย่างไร
7: ให้ไปดมยาดมก่อน
5: ให้ไปดมยาดมซื้อยาทำใจกินก่อนนะคร
6: ับ
5: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อครับครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายนะครับของครั้งที่1ชุดกฎหมายแพ่ง1ของเราในภาคการศึกษานี้นะครับเราอยู่ที่สายสมอนท่านอาจารย์
6: สายสมอน
5: พ่อแม่สร้างรถกดรถให้แล้วตอนนี้ครับอาจารย์ครับ
3: แล้วมารู้ว่า 500,000
6: 500,000 พ่อแม่ตกใจมากเพราะตอนแรกคิดว่า 30,000 เท่านั้นเองนะพอมารู้ราคาจริงโอ้รับไม่ได้แล้วเพราะว่าแล้วอันตรายด้วยรถบิ๊กไบค์
3: ขับเร็วนะ
6: ขับเร็วมีข่าวเยอะ
5: ครับ
6: พ่อแม่ก็ประสงค์จะไปบอกล้าง
5: นะครับ
6: จะไปบอกล้าง
5: นะครับจะไปบอกล้าง
6: ได้มั้ยก่อนอันดับแรกได้มั้ยก่อนจะบอกล้างได้ไหม
5: ครับ
6: นะนักศึกษาหลายคนนะหลายคนเวลาไปสอนเสริม
5: ครับ
6: นะก็มักจะตอบบอกล้างไม่ได้แล้วอาจารย์ทำไมบอกล้างไม่ได้แล้วเพราะว่าไปให้สัตยาบันแล้วพ่อแม่บอกเอานักศึกษาไปดูตรงไหนว่าให้สัตยาบันน
5: ัก
6: ศึกษาบอกก็ไปสร้างโรงรถไงอาจารย
5: ์โอ้เนี่ยฮะมองแค่จุดนี
6: ้ไปสร้างโรงรถแล้วเท่ากับยอมรับแล้วยอมรับนิติกรรมอันนั้นแล้ว
5: ครับ
6: ซึ่งเรื่องนี้แสดงว่านักศึกษาไม่แม่นในตัวบทกฎหมาย
5: ครับ
6: เพราะว่าการให้สัตยาบันเนี่ยต้องเป็นไปตามมาตรา178
5: ครับ
6: ซึ่งในมาตรา178ก็บอกว่าไอ้วิธีการให้สัตยาบันก็ดีวิธีการบอกล้างก็ดีนะมันรวมอยู่ใน178เลยว่าต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่มีตัวกำหนดได้แน่นอน
5: ครับ
3: ครับ
6: นั้นแสดงว่าถ้าพ่อแม่จะให้สัตยาบันเนี่ยต้องไปแสดงเจตนาต่อคู่กรณีของน้องหมอน
5: ครับ
6: คือใครอ่ะก็ต้องคนขาย
5: คนขายรถ
6: ต้องไปแสดงเจตนากับคนขายรถเราไปยืนยันไปรับรองว่าโอเคต่อไปนี้สัญญาซื้อขายที่ซื้อมาเนี่ยฉันยินดีฉันยอมรับนะแต่ไม่บอกล้างต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนี่คือการให้สัตยาบันนะแต่เรื่องนี้เนี่ยไปสร้างโรงจอดรถเท่านั้นไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันนั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นการให้สัตยาบันเนี่ยสัญญาซื้อรถบิ๊กไบค์นี้ยังคงเป็นโมฆะอยู
5: ่
6: เมื่อเป็นโมฆะอยู่เนี่ยบิดามารดาของน้องหมอนก็สามารถไปบอกล้างได
5: ้
6: นะไปบอกล้างก็ต้องไปแสดงต่อใครก็ต้องไปแสดงต่อคู่กรณีคนขายรถก็ต้องไปบอกคนขายรถว่าไอ้รถที่ขายให้น้องหมอนวันนี้น้องหมอนเป็นผู้เยาว์นะบอกว่าเนี่ยไม่เอาฉันไม่รับรู้รับทราบด้วยดันขอบอกล้างนะขอยกเลิกเนี่ยได้ภาษาชาวบ้านก็คือการแสดงเจตนาบอกล้างนะเมื่อบอกล้างแล้วสัญญาซื้อบิ๊กไบค์ก็ตกเป็นโมฆะดันเมื่อตกเป็นโมฆะก็ต้องกลับคืนถูกไหมสู่ฐานะเดิมทุกกรณีตามมาตรา176นั้นแปลว่าถ้าน้องหมอนจ่ายไปแล้ว 500,000 ก็เอาเงินคืนมา 500,000ส่วนน้องหมอนก็ต้องคืนรถบิ๊กไบค์สภาพป้ายแดงให้กับใครเข้าไป
5: ให้เจ้าของใคร
6: ให้เจ้าของเข้าไปแต่ปรากฏว่าใช้มาแล้วกี่เดือนแล้วไม่จำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที
3: ่เก่าแล้วอ่ะ
6: ใช้มาหลายเดือนแล้วอ่ะ
5: ใช้มาหลายเดือนแล้ว
6: ใช้มา 3-4 เดือนแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ป้ายแดงแล้วทำยังไงอ่ะกฎหมายเขาก็บอกแล้วนะครับในมาตรา176บอกว่าถ้าพ้นวิสัยจะกลับคืนเช่นนั้นได้ต้องชดใช้ราคา
5: ครับ
6: การชดใช้ราคาก็จ่ายเป็นเงินก็ต้องถือว่าหักเป็นค่าเสื่อมไปก็ตกลงกันถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ฟ้องศาล
5: ครับ
6: ครับก็ต้องเป็นไปตามนั้น
5: อ
6: ันนี้ก็คือเป็นเรื่องของชีวิตน้องหมอนกับรถบิ๊กไบค์ครับ
3: วุ่นวายจริงนะน้อง
5: หมอนโอ้โหนี่สำคัญเลยนะฮะนี่แค่น้องหมอนคนเดียวแต่ว่าถ้ายากขึ้นกว่านั้นอีกก็อาจจะเอาเรื่องแรก
6: ฮะ
5: น้องหมอนสมรสแล้ว
6: ร
5: ถหรือว่าใช้คำว่าแต่งงานตามประเพณีถ้าแต่งงานตามประเพณีน้องหมอนก็อาจจะมาอยู่ในข่ายนี้คือยังไม่บรรลุนิติ
6: ก็ยังไม่บรรลุก็เป็นผู้เยาว
5: ์ครับแต่ถ้าน้องหมอนสมรสเมื่อไหร่น้องหมอนทำได้เองแล้วอย
6: ่าง นี้ก็ทำพิธีกรรมได้โดยลำพังเลยเพราะไม่ใช่ผู้เยาว์แล้ว
5: ไม่ต้องไปดูถึงลงจอดรถเลยนะ
6: ใช่
5: นี่ก็หลอกได้อีกนะครับใช้คำว่าหลอก
6: เรียกว่าทดสอบ
3: ความเข้าใจ
6: นักศึกษาได้มีความเข้าใจใช่
5: เขาบอกว่าหลอกนี่นักศึกษาจะมองว่าอาจารย์ทำไมชอบหลอกกันทดสอบให้เข้าใจอย่
6: าง
5: ลึกซึ้งทีนี้ที่ขีดเส้นใต้ไปเมื่อคู่นี้นะครับ
6: ขี
5: ดเส้นใต้ไปหมดแล้วนะฮะ
6: ทีนี้
5: มันจะมีไอ้ที่ผมจุดไว้นักศึกษานะครับนะฮะเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
6: นั่นหมายความว่าไอ้คำว่าเว้นแต่จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนั้นก็แปลว่าผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพังโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะเพราะว่าในสายตาของกฎหมายก็คงเห็นว่าไอ้นิติกรรมที่ทำโดยลำพังเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผู้เยาว์ได้รับความเสื่อมเสียหรือประโยชน์นะมาตรา21มาตราหลักที่เราพูดกันว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผู้เยาว์ทำนิติกรรมต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นกฎหมายเขาสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองผู้เยาว์ไม่ให้ผู้เยาว์ถูกเอาเปรียบนะครับเพราะว่าผู้เยาว์นี่ยังด้อยในเรื่องของประสบการณ
5: ์
6: นะครับในเรื่องของวัยวุฒิดังนั้นการทำนิกรรมต่างๆอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเสียเปรียบเสียประโยชน์ได
5: ้ครับ
6: ครับ
5: อาจารย์ครับมีคำถามจากทางบ้านที่

0: เด็กแว้นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะอายุยังประมาณสัก18อย่างเงี้ย
1: ผู้เยาว์อยู่
0: ผู้เยาว์อยู่ยังเป็นผู้เยาว์อยู่นะขับรถแว้นรถนะครับแล้วไปก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นไปชนคนบาดเจ็บ
1: ครับ
0: อย่างเนี้ยเอ๊ะพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมตัวผู้เยาว์ต้องรับผิดชอบไหมจะบอกว่าเอ๊ะยังลูกฉันเป็นผู้เยาว์อยู่ฉันไม่รู้เรื่องไม่สนใจนะได้ไหมไม่ได้ความยินยอมไปแข่งรถได้ไหมคำตอบคือไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้นะครับเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนิติเหตุ
1: นิติเหตุ
0: นะตัวขีดเส้นใต้เมื่อกี้เป็นการทำ
1: นิติกรรม
0: เท่านั้นนะครับถ้าเป็นเรื่องนิติเหตุเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เยาว์ไปทำละเมิดต่างๆเนี่ยซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนละเอียดในกฎหมายแพ่งสองนะที่ให้พ่อแม่ต้องมาร่วมรับผิด
2: ครับครับผมอ
0: ันนี้จะเป็นส่วนของนิติเหตุ
1: ครับคือในประเด็นของนิติเหตุเนี่ยที่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ผู้เยาว์ไปทำเนี่ยส่วนใหญ่การทำนิติเหตุก็คือไปก่อความเสียหายกับคนอื่นแต่นั้นเนี่ยกฎหมายก็จะในเรื่องละเมิดก็บอกว่าบิดามารดาเนี่ยก็จะต้องร่วมรับผิดด้วยนะซึ่งรายละเอียดนักศึกษาก็ไปศึกษากันในวิชาแพ่งสองในวิชาแพ่งหนึ่งเรามาเอาแต่นิติกรรมก่อน
0: ผู้เยาว์
1: นะนิติกรรมนี่ก็ความหมายก็149ใช่ไหมไม่ใช่กรรมของ
2: คนเรียนนิติ
1: คนเรียนนิติไม่ใช่กรรมของคนเรียนนิติศาสตร์นะครับหลายคนหลายคนเริ่มท้อแล้วพอเรียนแพ่งหนึ่งจะท้อนะครับ
2: วิชาแพ่งหนึ่งไม่ได้ยาก
1: ไม่ได้ยากเลยนะทุกคนเขาก็ผ่านหมดครับไม่เกิน3เที่ยวก็ผ่าน
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ฟังรายการเนี่ยก็จะเที่ยวเดียวก็ผ่าน
2: เที่ยวเดียวก็ผ่าน
1: นั้นเรียนกฎหมายไม่ได้ยากนะต้องยืนยันกับนักศึกษานักศึกษาอย่าไปท้อนะเราเรียนให้สนุกนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะเราก็อ่านให้เยอะๆ
2: ครับ
1: ยิ่งเรียนในระบบทางไกลเนี่ยคนที่อ่านมากก็ได้เปรียบ
2: ครับ
1: หลายคนก็สำเร็จไปเยอะแยะแล้วนะครับงั้นพวกเราก็ต้องสำเร็จให้ได้นะครับนะไม่ได้ยากเกินวินยูชนหรือเกินความคาดหมายนะครับอ่ะทีนี้เราดูสิ่งที่กฎหมายบอกว่าเว้นแต่ใช่มั้ยที่เป็นข้อยกเว้น
2: นะครับไม่เป็นอย่างอื่นนะครับคือข้อยกเว้นในการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เองนะครับก
1: ็22
2: มาตรา22ถึงมาตรา27นะครับนะฮะ22นั้นเป็นนิติกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะครับ23นั้นเป็นนิติกรรมที่ต้องทำเองเฉพาะตัว24เป็นนิติกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีพนะครับ25นั้นเป็นการทำพินัยกรรม26เป็นการได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินและส่วน27เป็นการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า
1: ครับ
2: ซึ่งพอไปถึง27เนี่ยนะครับจะบอกอีกทีนึงนะฮะเพราะว่า27นี่มีจำนวนวรรคเยอะ
1: ครับ
2: นะฮะมาตรานี้ยาวนะและนักศึกษาปีแรกๆครับอาจารย์ปัญหาก็คือว่าท่องไม่หมด
0: ต้องท่องหมดมั้ยครับหลักกฎหมายครับอาจารย์
2: คือก็ต้องรู้ให้หมดนะครับไม่จำเป็นคือมันก็ต้องผ่านการท่องครับอาจารย์ก็ต้องรู้ให้หมดและรู้ละเอียดนะครับเพราะว่านะครับเวลาเราทดสอบนักศึกษาเราอาจจะเอาวรรคที่5ซึ่งเป็นวรรคสุดท้ายเนี่ยมาทดสอ
1: บ
2: ทำให้นักศึกษานะครับตอบผิดเพราะว่าอ่านมาแค่4วรร
1: ค
2: ยกตัวอย่างอันนี้ข้ามวิชาหน่อยอายา1ในมาตรา59ซึ่งเป็นหัวใจนะครับอาจารย
1: ์
2: นะครับก็นักศึกษาก็จะไม่ไปดูเลยเรื่องงดเว
0: ้น
2: พอนักศึกษาเนี่ยพอเป็นเรื่องงดเว้นปุ๊บนักศึกษาไปตอบประมาณวรรค4หมดเลยเพราะว่านักศึกษาไปได้ถึงตรงนั้นแค่นั้นงั้นนักศึกษาต้องดูละเอียดครับในวิชาต้นๆอย่างเงี้ยเป็นวิชาที่ทดสอบนักศึกษาโดยความละเอียดและความตั้งใจว่านักศึกษาดูรอบข้อมั้ยนะครับเรามาเริ่มจาก22เลยดีกว่า
1: ครับ
2: ท่านอาจารย์ครับ22นั้นเป็นนิติกรรมที่เป็นประโยชน์นะฮะแก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวกฎหมายวางหลักอย่างนี้ครับว่านะครับผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นไปเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือเป็นเพื่อหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง
1: นั้นในมาตรานี้มันจะมีอยู่2ประเด็น2กรณีนะครับที่อาจารย์อิงคลัสบอกว่าทั้งหมดอ่ะมันเป็นผู้เยาว์มีแต่ได้ก็ได
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะก็คือมีแต่ได้ประโยชน์ที่2กรณีกรณีแรกก็คือผู้เยาว์ได้ไปซึ่งสิทธิ
2: ์
1: ได้ไปซึ่งสิทธิ์นะสิทธิ์ก็คือสิ่งที่กฎหมายรับรองคุ้มครอง
2: ครับ
1: หรืออย่างเช่นการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์ก็เป็นสิทธิ์ชนิดหนึ่ง
2: ครับ
1: อย่างวันดีคืนดีมีคนยกรถกระบะให้น้องหมอนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับน้องหมอนก็ได้รถมาฟรีๆอย
2: ่
1: างเงี้ยไม่จำเป็นต้องให้พ่อแม่ยินยอมหรอกก็สามารถรับการให้โดยเสน่หานั้นได
2: ้
1: นะครับเพราะเป็นการได้ไปซึ่งกรรมสิทธิ์ในรถคันนั้นก
2: ็
1: เรียกว่าได้ไปซึ่งสิทธิ์กรณีที่สองก็คือหลุดพ้นจากหน้าที
2: ่
1: หลุดพ้นจากหน้าที่นั้นหมายความว่าในกรณีที่ผู้เยาว์เป็นลูกหนี
2: ้ครับ
1: นะครับแล้วเจ้าหนี้ก็อาจจะปลดหนี้ให้อย
2: ่
1: างเช่นน้องหมอนเนี่ยนะครับไปซื้อแหวนเพชรมาแล้วหนึ่งวง
2: คร
1: ับโดยที่พ่อแม่ยินยอมละนะยินยอมไม่เป็นโมฆียะจ่ายไปแล้ว 80%
2: ครับ
1: ค้าง 20%
2: ครับ
1: ปรากฏว่าเจ้าหนี้คนขายเขาก็ปลดหนี้ 20% บอกเอาหมอนเธอไม่ต้องจ่ายแล้วเพราะว่าเธอเป็นเด็กดีนะทำความดีนะช่วยลูกสาวของฉันตกน้ำขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะเขาก็ปลดหนี้ให้ดังนั้นการรับการปลดหนี้น้องหมอนก็ไม่ต้องไปขอความยินยอมจากบิดามารดาเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกหนี้ก็คือน้องหมอนหลุดพ้นจากหน้าที่ก็สามารถทำได้โดยลำพังนะไม่เข้าหลักของมาตรา21แต่ประการใดนะครับ
2: นะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงอ
1: ันนี้อาจารย์อิงคะจะมีเสริมไหมครับ
2: มีเรื่องของการปลดหนี
1: ้ครับ
2: การปลดหนี้ถ้าเป็นหนี้กระทำการ

0: ถ้าเป็นนี่กระทำการยกตัวอย่างที่น้องหมอนี่ฮะแกไปเรียนวิชาเสริมสวยนะครับจากเจสันนี
1: ่ครับ
0: ซึ่ง
2: เจนะ
0: เจแล้วเจสันนี
2: ่หัก
0: กลายเป็นเจแต่คนละคนกับซันนี่เมื่อตอนเริ่มต้นนะฮะก็เจสันนี่ก็มีข้อตกลงบอกว่าเอ้ยสอนนะสอนให้แต่ว่าน้องหมอนี่ห้ามไปเปิดร้านตัดผมนะฮะแข่งกับเจสันนี่อันนี้เรียกว่านี่กระทำนี่งดเว้นกระทำการ
1: เป็นงดเว้น
0: การนี่งดเว้นกระทำการเนี่ยต่างกับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเพราะนี่งดเว้นการทำการนั้นต้องได้รับความยินยอมนะครับจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับอันนี้คือกรณีตามมาตรา22นะครับนะครับครับทีนี้ไป23เลยครับท่านชัด
1: ยังไงนะครับ
0: ยกตัวอย่างเช่น
1: บทนี้ยัง
0: ยกตัวอย่างเช่นนะฮะยกตัวอย่างเมื่อคู่นี้ก็คือเป็นหนี้กับทำการ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเจสันนี่เนี่ยนะครับจะสอนวิชาตัดผมให้แต่น้องหมอนต้องงดเว้นการทำการก็คือไม่ไปเปิดร้าน
1: ไปเปิด
0: ร้านแข่งกับเจสันนี
1: ่
0: นะครับซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยเงื่อนไขเนี่ยว่าน้องหมอนไม่ไปประกอบกิจการเหมือนกับเจสันนี่เนี่ยเป็นกรณีถือว่าเป็นการปลดหนี้ที่ยังไม่หลุดพ้นจากหน้าที่โดยเด็ดขาดต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
2: คือไม่ใช่ได้ไปไม่เสียด้วยค
1: ือ
2: ต้องห้ามไปประกอบหน้าที่
0: ได้ครับ
1: ดังนั้นเรื่องนี้ก็คือเข้ามาตรา21ถ
0: ู
1: กไหม
0: เพรา
1: ะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ได้ไปซึ่งสิทธ
0: ิ
1: ์แต่ประการเดียว
0: ใช่ครับ
1: ถูกไหมเพราะมันมีเงื่อนไขมันมีหน้าที่ตามมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆอีกอันนึงก็คือว่านั้นก็คือน้องหมอนได้บิ๊กไบค์มันได้รถกระบะมัน
0: กระบะหนึ่งคัน
1: ฟรีหนึ่งคันแต่คนยกให้บอกว่าน้องหมอนไปผ่อนที่เหลืออีก2เดือนนะ
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่เข้า22แล้วเพราะว่าน้องหมอนต้องมีเสียเงินด
0: ัง
1: นั้นต้องโยนเข้าไปหลักทั่วไปมาตรา21
2: ไม่เข้าก็ยกเว้นก็ต้องกลับไปสู
1: ่หลักมา
2: ตรา
1: 21นั่นก็แปลว่า
0: ต้องได้รับความ
1: ยินยอมก่อนรับรถคันนั้นก่อนทำนิติกรรมมิฉะนั้นก็เป็นโมกิยะโอเคครับ
0: ประมาณนั้นนะครับทีนี้ไป23เลยนะครับอาจารย์ก็ไป23เลยนิติกรรมที่ต้องทำเองเฉพาะตัวนะกฎหมายวางหลักในมาตรา23บอกว่าผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการต้องทำเองเฉพาะตัว
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เรื่องทำเองด้วยเรื่องทำเองโดยเฉพาะตัวนี่ยกตัวอย่างเช่นการทำพินัยกรรม
0: ครับผม
1: พินัยกรรมนี่มันเป็นเรื่องของเรื่องที่ต้องทำเองโดยเฉพาะตัว
0: ครับ
1: สมมุติว่าน้องหมออายุเท่าไหร่นะ19นะครับหมอดูทักว่าช่วงนี้อาจจะไม่น่ารอดถึง20
0: ครับ
1: น้องหมอนกกลั
0: ว
1: ก็เลยทำพินัยกรรมนะน้องหมอนมีรถกระบะแล้วก็รถบิ๊กไบค์1คันก็ทำพินัยกรรมยกรถกระบะและยกรถบิ๊กไบค์ให้พี่ซันนี่อดีตสามีเก่าอย่างเงี้ยรักมากปรากฏว่าพ่อแม่รู้เข้าไม่พอใจ
0: ครับ
1: ก็ต้องการที่จะบอกล้างบอกล้างพินัยกรรมอันนี้ได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องนี้เขาสามารถทำได้โดยเฉพาะตัวนั้นเขาสามารถทำได้โดยลำพังละในการทำพินัยกรรมนะครับเพียงแต่ว่าพินัยกรรมก็ต้องทำให้ถูกต้องตามแบบที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำพินัยกรรมเนี่ยแม้นผู้เยาว์จะสามารถทำได้ที่มันเป็นการเฉพาะตัวก็จริงอยู่แต่กฎหมายขีดเส้นอายุไว้ด้วยนะว่าการทำพินัยกรรมของผู้เยาว์เนี่ยจะต้อง15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับนั้นถ้าผู้เยาว์คนไหนต่ำกว่า15ทำพินัยกรรมก็จะตกเป็นโมฆะตามมาตรา25ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ตามมาตรา25ได้ครับ
0: ใจอยู่ฮะใจต้องหอนอยู่ฮะ
1: นั้นสรุปว่าผู้เยาว์ทำนิติทำพินัยกรรมซึ่งเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนะสามารถทำด้วยโดยลำพังเพราะเป็นการเฉพาะตัวตามมาตรา23แม้นทำไปก็ไม่เป็นโมคิยะแต่ประการใดนะครับแต่ทั้งนี้อายุจะต้อง
0: เกินกว่า15นะ
1: เกือบ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถ้าต่ำกว่านี้เป็นโมฆะเลยตามมาตรา25
0: ครับผม
1: นะฮะอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างการรับรองบุตร
0: ครับอาจารย
1: ์อันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นไม่ใช่น้องหมอแล้วคราวนี
0: ้
1: ถูกป่ะต้องเปลี่ยนเป็นพี่อะไรดีฮะ
0: พี่จาก็ได้ครับ
1: พี่จาสมมุติว่าพี่จาอายุ18
0: ครับ
1: นะครับเกิดไปได้เสียกับเด็กเกิดไม่ได้เสียกับแคดดี้ก็ได้เกิดไม่ได้เสียกับแคดดี้ท้องขึ้นมาอย
0: ่
1: างเงี้ยนะพี่จากับแคดดี้ไม่ได้จดทะเบียนกันปรากฏแคดดี้ท้องนะครับเกิดลูกมาพี่จาต้องการจดทะเบียนรับรองบุตรก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตรพ่อแม่ไม่ยอมจะไปบอกล้างได้ไหมครับอันนี้ก็ไม่ได้อีกเพราะการรับรองบุตรของผู้เยาว์เนี่ยมันเป็นการเฉพาะตัวอ
0: ัน
1: นี้ถือว่าเป็นเรื่องของมาตรา23ดังนั้นเขาสามารถทำได้โดยลำพังนั้นสรุปว่าข้อยกเว้นข้อที่2ของมาตรา23ก็คือสิ่งที่ผู้เยาว์ทำ ที่เป็นการต้องทำเองเฉพาะตัวอันนี้นั่นก็คือทำได้โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ประการใด
0: โมนักศึกษาถามมาครับอาจารย์ว่าทำไมพิจารณาต้องรับรองบุตรทำไมมีเหตุอะไรถึงต้องรับรองบุตร
1: ก็พิจารณาเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอ
0: บ
1: ใช่ไหมก็ในเมื่อเด็กเกิดมาก็ไม่อยากให้เป็นภาระต่อสังคมก็ยินดีที่จะรับรองบุตรแต่ว่าไม่ยอมจดทะเบียนกับพี่แคดดี้นะเพราะว่าพี่พิจาเขาอาจจะวันนั้นเผลอเลยเพราะว่าแคดดี้เขาอาจจะเมาหนักไปหน่อยก็เลยอาจจะพลาดทายกับแคดดี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เหตุผลของแต่ละคน
0: ใช่ครับเพื่อให้บุตรนั้นชอบด้วยกฎหมายนั่นเองของพิจานะครับ
1: จ้าม
0: าตราต่อไปครับมาตรา24เป็นนิติกรรมที่จำเป็นในการดำรงชีพในมาตรา24นี้วางหลักอย่างนี้ครับว่าผู้เยาว์อาจทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตน
1: ครับ
0: และเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรครับอาจารย
1: ์ครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีคำที่สำคัญ
0: ครับ
2: สองคำเขียนได้ไหมครับ
0: ครับได้ฮะรอการเขียนอยู่ฮะครับคำแรกครับอาจารย์
1: คำแรกก็คือสมแก่ฐานานุรูป
0: สมฐานานุรูปนะครับ
1: ถ้านักศึกษามีตัวบทก็ขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับสมแก่ฐานานุรูป
0: ฐานานุรูปครับ
1: กับจำเป็นในการดำรงชีพอีกคำหนึ่ง
0: จำเป็นครับ
1: จำเป็นในการดำรงชีพ
0: ในการดำรงชีพ
1: ครับนั้นนักศึกษาลองดูหลักกฎหมายเขาวางไว้อย่างเงี้ยว่านิติกรรมที่ผู้เยาว์ทำเนี่ยนะถ้าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปและจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว
0: ์
1: นั่นแปลว่าผู้เยาว์สามารถทำนิติกรรมได้โดยลำพังไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมยกตัวอย่างเช่นผู้เยาว์ปวดหัวเนี่ยเข้าไปเซเว่นอีเลฟเว่นไปซื้อพารากินหนึ่งซองเนี่ยนะซื้อหนึ่งซองแต่มากินหนึ่งเม็ด
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบทำไหมก็ไม่ต้องละอ
0: ัน
1: นี้ก็ทำได้หรือผู้เยาว์อายุ17ปีนะไปโรงเรียนไปกินข้าวเที่ยงซื้อราดหน้าหนึ่งจานมากินอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบทำนะ
0: ครับ
1: ทีนี้หลักสองคำที่ว่านี้สมแก่ฐานรูปเราพิจารณาไงเกิดเราไปเจอไอ้ปัญหาที่มันที่เราวินิจฉัยยากเนี่ยนะครับดูจากอะไรมาเป็นเกณฑ์สมแก่ฐานรูปเนี่ยก็คือฐานะของผู้เยาว์ใช่ไหมก็ดูฐานะของผู้เยาว์คนคนนั้นว่าผู้เยาว์คนคนนั้นเนี่ยเขามีฐานะร่ำรวยยากจนปานกลางอย่างเงี้ยถ้าเขามีฐานะร่ำรวยเช่นเขาได้รับมรดกมา 3,000 ล้านเขาไปถอยรถ BMW มา1คันราคา3ล้านอย
0: ่
1: างนี้สมแก่ฐานะรูปไหมสมแก่ฐานะรูปแล้วแต่มันก็ไม่ได้จบอยู่ตรงนี้ตรงเดียวมันก็ต้องไปดูเงื่อนไขข้อที่2ก็คือว่าจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์ไหมนะครับนั้นคำว่าจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์เนี่ยมันก็ต้องดูเป็นหลักการทั่วไปว่าในภาวะของผู้เยาว์เช่นนั้นอายุเท่านั้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจำเป็นไหมในการดำรงชีพไหมนั้นกรณีนี้ผู้เยาว์อายุ18มีมรดกมา 3,000 ล้านไปซื้อรถ3ล้านนะครับซึ่งดูแล้วเขาสมแก่ฐานะรูปแต่พอมาพิจารณาว่ามันจำเป็นในการดำรงชีพของผู้เยาว์อายุ18นี้ไหมใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นนะมันก็ยังไม่จำเป็นถ้าเมื่อไม่จำเป็นอย่างนี้ก็ไม่เข้าองค์ประกอบเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบก็มันต้องเข้ามาตรา21
0: คือ
1: ง่ายมันไม่เข้ามาตรา24ละเพราะมาตรา24มันต้องครบ2ข้อนะครบเงื่อนไขหรือครบองค์ประกอบ2ประการนั้นเมื่อไม่เข้ามาตรา24ไม่เข้าข้อยกเว้นก็ต้องเป็นมาตรา21เมื่อไปเข้ามาตรา21แปลว่าการที่ผู้เยาว์จะซื้อรถ BM ราคา3ล้านเนี่ยต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมเสียก่อนเมื่อไปซื้อโดยลำพังขึ้นมาก็ต้องตกเป็นโมคิยะ
0: คร
1: ับนะผู้แทนโดยชอบธรรมสามารถบอกล้างได้แต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมเขาไม่อยากบอกล้างอ่ะเพราะว่าเขารวยอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็อยากทำใจลูกอ่ะลูกอยากได้แล้วเขาดูแล้วว่าเขาสามารถดูแลลูกเขาได้ในการใช้รถเบนซ์คันนี้เขาไม่บอกล้างได้ไหมฮะก็ได้นิติกรรมนี้มันก็สมบูรณ์อยู่ก็สมบูรณ์อยู่นั่นเองนะแต่ถ้าเขาจะบอกล้างก็ต้องบอกล้างได้เพราะมันเป็นโมคิยะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
0: ครับ
1: นะครับ
2: ต้องมีสองอย่างนะ
1: ฮะ
2: สมฐานะรูปแล้วก็
1: จำเป็นในการดำรงชีพ
0: ข้อกฎหมายใช้คำว่าและนะครับ
1: ที่
0: ผมบวกไว้แล้วก็วงแดงไว้นี่คือสำคัญนะฮะนักศึกษาไปพิจารณาแรกแล้วหลังไม่พิจารณานี่ก็ผิด
1: ก็ผิด
0: นะครับหรือถ้ามีอันใดหนึ่งก็ต้องไปดูมาตรา21
1: ครับคือถ้าไม่เข้ามาตรา24ก็ต้องโยนไปมาตรา21ซึ่งเป็นมาตราหลัก
0: ใช่ครับ
1: 24เป็นข้อยกเว้น
0: ครับ
1: ครับ
0: เรื่องต่อมาครับการทำพินัยกรรมซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้พูดไปบ้าง
1: แล้ว
0: มาตรา23นะครับ
1: แต
0: ่ที่ถูกมันจับไว้ใน25ใช่ครับนะผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุ15ปีบริ
1: บ
0: ูรณ์ครับ
1: ถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมันเป็นโมฆะนะม
0: ัน
1: เป็นโมฆะตามมาตรา1703
0: ครับ
1: นักศึกษาเขียนเอาไว้ข้างๆตัวบทได้เลยว่าถ้าฝ่าฝืน ก็คือพูดง่ายๆทำนิติกรรมโดยอายุไม่ถึง15มันจะไปเป็นโมฆะนู่นตามมาตรา1703ในเรื่องของพินัยกรรม
0: พินัยกรรม
1: ครับ
0: ครับนะฮะอันนี้ก็นะครับละเอียดแล้ว
1: ครับ
0: นะครับในเรื่องต่อไป

0: การได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะฮะตามมาตรา26
1: นะครับนี้ครับ
0: มาตรานี้นะครับกฎหมายวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดภายในขอบเขตของการที่ระบุไว้นั้นก็ได้ตามใจสมัครอันหนึ่งถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุว่าการอันใดเป็นการอันใดเนี่ยเพื่อการอันใดนะครับผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามใจสมัครนะครับ
1: เป็นไงครับอันนี
0: ้นะครับก็ต้องแบ่งออกเป็นมีขอบเขตกับไม่มีขอบเขตนะครับการอนุญาตมีขอบเขตนะครับกับไม่มีขอบเขตยกตัวอย่างเช่นนะครับกรณีการอนุญาตมีขอบเขตผู้แทนนะครับให้เงินแก่เด็กชายจ้อยให้เงินแก่นายจ้อยเนี่ยอายุ17ปีเนี่ย5,000บาทซื้อเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ
1: ผู้แทนโดยชอบธรรมให้นะ
0: ผู้แทนโดยชอบธรรมนะฮะไม่ใช่ผู้แทนราษฎรนะฮะนี่ต้องแยกแยะนิดนึงเดี๋ยวไปสับสนกับมหาชน
1: หาเสียงนะครับ
0: แต่นายจ้อยเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อโทรศัพท์มือถือรุ่นใดแบบใดก็ได้แต่ต้องอยู่ภายในขอบเขตนะครับขอบเขตนะฮะในราคา 5,000 บาทเท่านั้นนะครับอย่างเงี้ยนายจ้อยเนี่ยนะฮะจะเอาเงินไปซื้อแหวนเพชรแหวนทองคำ1สลึง 5,000 บาทเหมือนกันเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะขอบเขตคือให้โทรศัพท์
1: ระบุไว้ชัดใช่ไหมครับ
0: นะฮะทีนี้นะครับนะฮะการอนุญาตโดยไม่มีขอบเขตนะครับถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุเนี่ยผู้เยาว์ก็จำหน่ายได้ตามสมัครนะฮะยกตัวอย่างคุณปู่ครับเขาได้ยกเครื่องเพชรให้หลานนะครับนะชื่อน้องจานะครับน้องจาอายุ10นายจาเนี่ยอายุ16ปีเนี่ยนายจาปรึกษากับพ่อของตนว่าจะขายเครื่องเพชรเพื่อเป็นค่าเรียนพิเศษนะฮะพ่อจึงบอกกับนายจาว่าเครื่องเพชรชุดนี้นะลูกนะฮะคุณปู่เขายกให้ลูกจะเอาไปทำอะไรก็ได้พ่อไม่ขัดข้องนะครับดังนั้นนะครับการที่บอกว่าจะเอาไปทำอะไรก็ได้เนี่ยเป็นกรณีที่บิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
1: อนุญาตให้จำหน่ายแล้ว
0: นะครับโดยไม่มีขอบเขต
1: ไม่มีขอบเขต
0: ครับ
1: เอาไปขายก็ได
0: ้ขายก็ได
1: ้เอาไปถวายวัดก็ได
0: ้ครับ
1: ไปยกให้แฟนคนรักก็ได
0: ้ครับ
1: ได้หมด
0: นะฮะ16เองนะฮะอาจารย์มีแฟนคนรักแล้วผมนี้ไม่มีตั้งแต่อายุ16จนถึงบัดนี้ฮะกว่านี่นะ
2: ครับอาจารย์ตลอด
1: ที่อาจารย์อิงคลัสอ่านนี่หนังสืออะไรครับ
0: หนังสือนี้นะครับเป็นสื่อเสริมของเราครับหลักกฎหมายแพ่งบุคคลนิติกรรมสัญญาในตรงนี้จะชัดกว่านะครับนะครับซึ่งนะครับสาขาวิชานิติศาสตร์โดยคณาจารย์ของเราเนี่ยได้ผลิตออกมาเป็นสื่อเสริมเพื่อนักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับชุดวิชาได้ง่าย
1: ครับแต่ตอนนี้หมดใช่ไหมครับ
0: ขาดตลาดครับ
1: เดี๋ยวเราจะเร่งผลิตนะครับเพื่อจะช่วยนักศึกษาให้มีความเข้าใจในชุดวิชานี้ดียิ่งขึ้นมากขึ้น
0: ครับมากขึ้นนะถ้านักศึกษาได้ความรู้ในชุดวิชานี้ก็สามารถไปต่อยอดในชุดวิชาอื่นได้เยอะนะครับ
1: ที่ผ่านมาขายเล่มเท่าไหร่ครับ
0: ที่ผ่านมาเดี๋ยวต้องดูด้านหลังนะครับ160บาทครับ
1: 160บาทนะครับ160
0: บาทโดยประมาณ
1: นะครับกี่หน้านะทั้งหมด
0: ก็200กว่าหน้าฮะ260กว่าหน้านะครับ
1: ก็รอติดตามนะฮะถ้าใครสนใจเดี๋ยวก็จะเร่งผลิต
0: เร่งผลิตมานะครับนะฮะครับทีนี้นะครับกรณีที่อนุญาตให้ประกอบกิจการค้านะครับก็ถือว่าถ้าอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าในเรื่องใดก็สามารถที่จะดำเนินการแต่ต้องเป็นไปตามมาตรา27
1: น
0: ะครับนะซึ่งมาตรา27เนี่ยกฎหมายเขาวางหลักนะครับนะฮะว่าผู้วรรคหนึ่งนะครับผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่นหรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างอะไร
1: เพราะว่าเรื่องนี้แสดงว่าผู้เยาว์บางคนเขามีความสามารถในเชิงพาณิชย์ในเชิงค้าขายนะครับเพราะผู้เยาว์แต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนอายุ18โอ้โหหัวการค้าเก่งแล้วอ่ะนะสามารถค้าขายนู่นนี่นั่นได้เนี่ยถ้าเขาอยากจะทำนิติกรรมนะอย่างเช่นเขาอยากจะขายอะไรดีครับ
2: เปิดร้านกาแฟนะ
0: เปิดร้านกาแฟ
1: เปิดร้านกาแฟ
0: กาแฟร้านสวยร้านสวย
1: ร้านสวยเปิดร้านกาแฟนั้นเกิดน้องอะไรนะน้องหมอนอายุ19ต้องการเปิดร้านกาแฟ
2: อะไรปี2คร
1: ับ เนี่ยมาปี2แล้วเขาก็มาขอความยินยอมจากบิดามารดา
0: ครับ
1: บิดามารดาบอกโอเคพี่นาดูแล้วไม่น่าจะเสียหายยินยอม
0: ครับ
1: นั้นเมื่อยินยอมแล้วนั้นแปลว่าน้องหมอนเนี่ยจะบรรลุนิติภาวะเกี่ยวกับเรื่องของการขายกาแฟนั่นหมายความว่าการที่น้องหมอนไปสั่งซื้อกาแฟมาจากที่เมืองเหนือ
2: ยี่ปั้ว
0: ใช่
2: ดอยคำ
0: ดอยคำ
1: ดอยคำเนี่ยดอยคำน้องหมอนเขาไปสั่งซื้อกาแฟมาจากดอยคำที่ทางเหนือเนี่ยนะ
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยเขาไม่ต้องมาขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วเขาก็สามารถสั่งซื้อเขาเองได
0: ้ครับ
1: แม้แต่ลูกค้าเข้ามาในร้านกาแฟมาสั่งคาปูชิโน่มาสั่งลาเต้อะไรเงี้ยเขาก็สามารถชงขายได้เลย
0: ไม่ต้องไปขอความ
1: ไม่ต้องขอความยินยอม
2: วิ่งไปขอความทีละแก้วนะ
1: ไม่ต้องแล้วนะครับอันนี้มันก็เกิดทำให้มันสะดวกนะคลายข้อขัดข้องนั้นก็ผู้เยาว์ที่ประกอบธุรกิจการค้าก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะในเรื่องนั้นแต่ถ้าในเรื่องอื่นยังคงเป็นผู้เยาว์อยู่นะ
0: ครับ
1: นะอย่างเช่นเกิดน้องหมอนไปทำอะไร
0: ไปซื้อสร้อยคอทองคำเนี่ยเกี่ยวกับร้านกาแฟเลย
1: เกี่ยวกับร้านกาแฟ
0: ครับ
1: อันนี้มันไม่เกี่ยวมากเลยนะไม่เกี่ยวอันนี้ก็

0: อันนี้ก็ต้องก็เข้ามาตั้ง21ละถ้าไปซื้อสร้อยคอทองคำก็ต้องมาขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมถูกไหมครับ
1: ถ้าบิดผู้แทนโดยชอบธรรมสมมติว่าเป็นบิดา
0: ครับ
1: ไม่มีเหตุอันสมควรที่จะปฏิเสธน้องหมอน
0: อ
1: คือไม่รู้ว่าพ่อทำไมไม่ให้ขายก็พร้อมที่จะขายแล้ว
0: เขาอุตส่าห์ไปร่ำไปเรียนมานะอะไรเงี้ยไปฝึกอบรมมาก็มีทางออกน้องหมอนก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลนะครับศาลยุติธรรมนะอย่าไปที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องไปที่ศาลยุติธรรมนะครับก็ให้ศาลอนุญาตแทน
1: ครับแต่ทีนี้น้องหมอนประกอบธุรกิจแล้วมันเจ๊งโทษนะฮะใช้คำว่าเละเทะไม่เป็นท่าผู้แทนโดยชอบธรรมก็ไปขอต่อศาลให้เพิกถอนได้เช่นกันครับนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนของผู้เยาว์นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันต่อในเรื่องอื่นๆในครั้งที่2ในช่วงท้ายของชุดวิชานี้นะครับก็จะมีตัวอย่างนะครับในการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แนวคำถามที่เป็นปรนัยครับข้อแรกครับในกรณีที่บุคคลหลายคนตายเพราะเหตุสึนามิและไม่อาจทราบว่าผู้ใดตายก่อนตายหลังเนี่ยข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับนักศึกษาดูช้อยนะครับด้วยความรวดเร็วนะครับนะฮะปึ๊บแล้วก็คิดในใจตอบมาแล้วครับอาจารย์สะกิดมาพอดีนะครับนะฮะคำตอบที่สุดที่ถูกที่สุดก็คือกฎหมายตามมาตรา17ครับกอไก่ให้ถือว่าตายพร้อมกันนะครับอันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา17ที่นะครับถ้าไม่ทราบว่าใครตายก่อนตายหลังกฎหมายให้ถือว่าตายพร้อมกันนะครับข้อ2ครับนะฮะข้อ2นะฮะโอ้โหนี่ยาวเลยนะครับนางบุญมีภรรยาของนายพิษณุได้โดยสารเครื่องบินจากอเมริกากับไทยในเที่ยวการบินที่ AA 999กำหนดเวลา 5:00 นเนี่ยนะครับตามเวลาของประเทศไทยเมื่อวันที่15สิงหา54รายงานข่าวใช่ครับ16สิงหา54เครื่องบินสายการบิน AA ได้พบอากาศแปรปรวนตกลงมหาสมุทรไม่พบผู้รอดชีวิตแต่การสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินยืนยันว่านางบุญมีขึ้นเป็นจริงเมื่อวันที่5นะครับ5สิงหาคมนะครับนะฮะเมื่อวันที่5สิงหาคมปีพ.ศ.
2: ผ่านไป4ปีละ2558
1: 2558อย่างเงี้ยนะครับนายพิษณุจะร้องขอต่อศาลนะครับขอต่อศาลเนี่ยให้นางบุญมีเป็นคนสาบสูญได้ไหมก็ดูนะครับ
0: ทีนี้หลักเนี่ยนักศึกษาศึกษามาก็จะจำได้ว่าการร้องขอให้เป็นคนสาบสูญเนี่ยในกรณีปกติ5ปีกรณีไม่ปกติก็คือพิเศษ2ปีนักศึกษาก็ต้องรู้สิว่ากรณีไหนที่เป็นกรณีพิเศษซึ่งจะเป็น2ปีถูกไหม
1: ครับซึ่งกรณีนี้ก็เข้าวงเล็บ2นะครับของมาตรา11ก็คือนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหาย2ปี
0: 2ปี
1: นั้น
0: ข้อนี้ก็เข้ากรณีพิเศษใช่ไหมฮะ2ปี
1: ครับข้อที่3นะครับข้อที่3เกิดที่ชลบุรีมาทำงานที่ฉะเชิงเทรานะครับต่อมาถูกตำรวจจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ที่ฉะเชิงเทราและศาลพิพากษาจำคุกถึงที่สุดนะ3ปีโดยที่อยู่เรือนจำระยองอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา47
2: นะครับ
1: ก็ศาลถูกจำที่ระยองก็ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่ระยอง
2: ข้อควายถูกต้อง
1: ครับเดี๋ยวในข้อที่เหลืออื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในครั้งต่อไปนะครับนะฮะนะครับสำหรับในการบรรยายในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะ
0: ครับ
1: นะฮะเราเรียนเชิญท่านอาจารย์อีกในทุกๆเทอมต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณนักศึกษานะครับที่ตั้งใจรับฟังนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับในครั้งนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบ

0: การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชช่อง STOU Channel และรับชมรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลช่อง DLTV 14ครับนอกจากนี้นะครับสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับทาง media.stou.ac.th เลือกไปที่ e-tutorial นะครับแล้วก็เลือกชุดวิชา99420ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เช่นเดียวกันครับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน15หน่วยนะครับซึ่งในแต่ละหน่วยนั้นก็จะมุ่งให้เนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการโปรแกรมเว็บการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆนะครับทั้ง HTML และ CSS ภาษา JavaScript Servlet นอกจากนี้ยังจะสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการใช้บริการผ่านเว็บ API บนเว็บด้วยนะครับแล้วก็รู้จักการใช้เทคโนโลยีเว็บได้อย่างปลอดภัยแล้วก็แนะนำถึงแนวโน้มทางเทคโนโลยีซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาเว็บไซต์ต่อไปนั่นเองครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งที่1เราพบกันครั้งแรกนะครับก็จะมีคำแนะนำให้กับนักศึกษานะครับสำหรับนักศึกษาที่เพิ่งชมอยู่นะครับก็สามารถหยิบปากกากระดาษหรือว่าเอกสารการสอนมาเคียงกายนะครับศึกษาไปพร้อมกับการรับชมรายการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับซึ่งหากนักศึกษามีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ทางอีเมลนะครับรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้เป็นครั้งที่1ซึ่งพบกันครั้งแรกนะครับจะนำเสนอเนื้อหาสาระทั้ง3หน่วยคือหน่วยที่1นะครับในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันครับหน่วยที่2ครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและหน่วยที่3นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบเว็บในรูปแบบ MVC นั่นเองครับซึ่งในครั้งนี้นะครับจะขอนำเสนอเนื้อหาในหน่วยที่1ก่อนครับเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์นิสาชนปิยสินนะครับขอเชิญรับชมได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับการโปรแกรมเว็บนะคะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่1นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันค่ะค่ะในเนื้อหาของหน่วยที่1เนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยกัน2ตอนนะคะตอนแรกนะคะจะพูดถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันนะคะส่วนในตอนที่2นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่า Java เว็บแอปพลิเคชันนั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะสำหรับตอนที่1เนี่ยจะประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะจะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บนะคะส่วนเรื่องที่2นะคะจะเป็นเว็บแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันค่ะในเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายของตอนที่1นะคะจะเป็นภาษาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันค่ะค่ะสำหรับตอนที่2นะคะจะประกอบไปด้วย3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1นะคะจะเป็นแนวคิด Java เว็บแอปพลิเคชันนะคะเรื่องที่2นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี Java สำหรับเว็บแอปพลิเคชันค่ะในเรื่องที่3นะคะจะพบกับเครื่องมือในการสร้างเว็บโปรเจกต์ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาของตอนที่1กันนะคะในหัวข้อของเทคโนโลยีเว็บนะคะค่ะการโปรแกรมเว็บเนี่ยคืออะไรคือการเขียนคำสั่งและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทำการสื่อสารระหว่างกันบนเครือข่ายได้โดยที่ใช้เทคโนโลยีและภาษาสำหรับการพัฒนาเว็บค่ะค่ะสำหรับเทคโนโลยีเว็บนั่นก็หมายถึงกระบวนการในการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะโดยใช้ภาษามาร์กอัพและแพ็กเกจการทำงานด้านมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายค่ะค่ะสำหรับเทคโนโลยีเว็บเนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่1ก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในส่วนของฟรอนต์เอ็นนะคะส่วนที่2ก็จะเป็นกลุ่มของแบ็คเอ็นค่ะตัวอย่างในกลุ่มของฟรอนต์เอนด์เทคโนโลยีที่คุ้นเคยกันก็จะเช่น HTML CSS XML HTTP ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการสื่อสารการทำงานระหว่างเครือข่ายนั่นเองนะคะในส่วนของ back end นะคะตัวอย่างเทคโนโลยีก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของความปลอดภัยการจัดการข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการทดสอบโปรแกรมค่ะว่าแต่ทำไมเราต้องมีเทคโนโลยีเว็บเข้ามานะคะเขามีความสำคัญอย่างไรเราไปดูกันค่ะค่ะความสำคัญของเทคโนโลยีเว็บเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมีหน้าตาที่สวยงามน่าใช้ดึงดูดผู้ใช้งานทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกเป็นมิตรกับเขานะคะหรือว่า user friendly นั่นเองนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยของเทคโนโลยีเว็บเนี่ยก็คือว่าทำให้ไม่ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องของผู้ใช้งานหรือว่าเครื่องไคลเอนต์นะคะก็สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ผ่านเว็บได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีแค่เพียงเบราว์เซอร์เนี่ยเราก็ใช้ผ่านตัวเบราว์เซอร์ได้เลยสำหรับในด้านการบำรุงรักษาเนี่ยก็จะทำให้มีการบำรุงรักษาที่ง่ายทำได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นในกรณีที่มีการอัปเดตข้อมูลหรือเนื้อหาทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสถาน

ที่หรือว่าในกลุ่มที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ลดต้นทุนในการพัฒนาเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเว็บเนี่ยเข้ามาช่วยให้ระยะเวลาในการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยสั้นลงนะคะเมื่อระยะเวลาลดลงต้นทุนก็ลดลงด้วยนั่นเองนะคะและสิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือเอื้อต่อการทํางานเป็นทีมค่ะค่ะสําหรับเทคโนโลยีเว็บเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดมาตรฐานของเขาอะนะคะให้เป็นระดับสากลเนี่ยที่รู้จักกันดีเนี่ยก็คือมาตรฐานที่เรียกว่ามาตรฐาน W3C นะคะหรือมาตรฐาน World Wide Web นั่นเองนะคะซึ่งเกิดจากสมาคมที่เขาพยายามที่จะกำหนดกระบวนการในการพัฒนามาตรฐานในการพัฒนาเว็บเนี่ยให้มีศักยภาพนะคะส่งเสริมให้ผู้พัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์เนี่ยพัฒนาตามกระบวนการที่สมาคมเนี่ยได้กำหนดไว้ค่ะค่ะทีนี้เราก็เข้ามาสู่เนื้อหาในช่วงของวิวัฒนาการของเว็บนะคะเราก็จะมาดูกันว่าเว็บในแต่ละยุคเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งขอในยุคของเว็บเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะคะนั่นคือยุคที่1ถึงยุคที่4นั่นเองนะคะเรามาดูกันทีละยุคนะคะสำหรับเว็บในยุค 1.0 เนี่ยก็จะมีลักษณะที่ให้ผู้ใช้เนี่ยอ่านเนื้อหาอย่างเดียวนะคะเป็นเว็บที่เน้นการให้บริการในระดับองค์กรมีลักษณะเป็นโฮมเพจเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จักนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยเจ้าของเนื้อหาเนี่ยก็คือเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆเองนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นข้อมูลพื้นฐานนะคะสำหรับการค้นหาเนี่ยก็จะมีวิธีการค้นหาด้วยประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหานะคะสถิติที่เขาสนใจก็จะเป็นเกี่ยวกับจำนวนผู้เข้าชมเว็บนั่นเองค่ะสำหรับในเรื่องของโฆษณานะคะก็จะเป็นแบบโฆษณาแบบเป็นภาพแบนเนอร์นิ่งๆนะคะเทคโนโลยีที่ใช้ในสมัยนั้นก็จะเป็น HTML เป็นหลักค่ะทีนี้เราก็มาดูในยุคที่2นะคะในยุคที่2เนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยมีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหาให้กับหน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะเน้นการใช้งานในระดับกลุ่มในประชาเป็นกลุ่มชนสมาคมคอมมูนิตี้หรือที่เรียกว่าคอมมูนิตี้นะคะเป็นที่รู้จักอย่างเช่นตัวเว็บวิกิหรือบล็อกต่างๆนะคะก็คือที่อนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสร้างเนื้อหาของตนเองได้แล้วก็มีการแบ่งปันแชร์กันระหว่างกลุ่มได้นะคะลักษณะของเว็บเนี่ยก็จะเริ่มเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันนะคะที่มีความแบบเป็นไดนามิกมากขึ้นมีการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้มากขึ้นเป็น two way ไม่ใช่ one way communication เหมือนกับตัวในยุค 1.0 แล้วนะคะส่วนคำค้นที่ใช้ในการหาในช่วงยุคของเว็บ 2.0 เนี่ยก็จะเป็นค้นด้วยคำหรือแท็กนะคะส่วนสถิติที่สนใจในยุคนี้ก็จะเป็นให้ค่าราคาต่อการคลิกนะคะตัวรูปแบบของโฆษณาเนี่ยก็จะมีลักษณะที่โต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้นนะคะเทคโนโลยีในสมัยนั้นที่เข้ามาใหม่เลยก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าRSS นะคะซึ่งเป็นเหมือนเทคโนโลยีที่ช่วยดึงข้อมูลเพื่อมาแสดงบนหน้าเว็บให้แบบเป็นแบบอัตโนมัติอะค่ะเหมือนฟีดข่าวที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์อะค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาเข้าสู่เว็บในยุค 3.0 นะคะเป็นเว็บที่มีความเชื่อมโยงในเนื้อหาเพื่อค้นหาความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานนะคะมีลักษณะข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลเฉพาะผู้ใช้นั้นๆเน้นที่ว่าความสนใจของผู้ใช้นั้นๆเนี่ยเขาสนใจในเรื่องอะไรก็จะพยายามดึงเนื้อหาแสดงให้กับให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะคะเนื้อหาของข้อมูลเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นไลฟ์สตรีมนะคะมีการรวบรวมเนื้อหาและอัปเดตข้อมูลค่อนข้างที่จะให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะลักษณะของเว็บเนี่ยก็จะเริ่มมีความอัจฉริยะเพิ่มมากขึ้นโดยเป็นแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็มีความอัจฉริยะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับการค้นหาของเขาเนี่ยก็จะเป็นการค้นหาด้วยบริบทและความเชื่อมโยงนะคะเน้นความสนใจการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานกับเนื้อหามากขึ้นนะคะนี่เป็นตัวสถิติที่เขาสนใจนะคะหรือว่าที่เรียกว่า user engagement นั่นเองนะคะ
สำหรับโฆษณาเนี่ยก็จะมีการแสดงโฆษณาตามพฤติกรรมของผู้ใช้งานเว็บนะคะจากนั้นในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีในเรื่องของ RDF RDFS และ OWL นะคะที่มาซัพพอร์ตในเรื่องของทำให้เว็บมีการเชื่อมโยงข้อมูลเนื้อหาที่เหมาะสมแล้วก็นำมาแสดงให้กับผู้ใช้งานได้เฉพาะรายบุคคลมากขึ้นนะคะค่ะในส่วนของเว็บ 4.0 นั้นก็คือมีความอัจฉริยะมากขึ้นกว่าในยุค 3.0 เนื่องจากว่ามีการนำ AI เข้ามาใช้ในยุคนี้นะคะก็คือเป็นเว็บที่จะสามารถตัดสินใจเลือกข้อมูลให้ผู้ใช้งานเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพตรงความต้องการมากที่สุดเน้นของความฉลาดในการตัดสินใจของตัวเว็บมีการเชื่อมโยงข้อมูลมากขึ้นนะคะเบื้องหลังของระบบเนี่ยจะมีเหมือนการประมวลผลที่คล้ายๆกับโครงข่ายที่คิดโดยสมองของมนุษย์นั่นเองนะคะเน้นการแสดงความรู้จากข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้จากข้อมูลที่มีมหาศาลนะคะเขาก็พยายามที่จะเหมือนประมวลจากข้อมูลเยอะๆเนี่ยมาแสดงที่สิ่งที่หาคนสามารถค้นหาได้จากจำนวนข้อมูลเยอะๆน่ะมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่บอกไปก็คือจะเป็นลักษณะของแอปพลิเคชันที่มีความอัจฉริยะเหมือนคนมากขึ้นนะคะลักษณะในการค้นหาก็จะเป็นข้อมูลเชิงความรู้แบบโครงข่ายประสาทนั่นเองค่ะความสนใจที่ให้ความสำคัญในยุคของ 4.0 นี้นะคะนั่นก็คือความมีส่วนร่วมของผู้ใช้กับเนื้อหาที่มีมิติมากกว่า2ด้านนะคะลักษณะของโฆษณาก็จะแสดงตามข้อมูลความรู้ที่กั่นกองได้จากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์นั่นเองนะคะอย่างที่แจ้งตอนต้นไปก็คือในยุคนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีของ AI นะคะที่จะเอื้ออำนวยต่อการทำนายพฤติกรรมข้อมูลของผู้บริโภคค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้ามาในสู่ของเนื้อหาในส่วนที่2นะคะในเรื่องเว็บแอปพลิเคชันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าตัวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะตัวเว็บแอปพลิเคชันก็คือการขยายต่อความสามารถของระบบเว็บนะคะที่มีการเพิ่มฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจเข้ามานะคะอนุญาตให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถดำเนินการตามขั้นตอนเงื่อนไขทางกระบวนการธุรกิจผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมว่าตัวเว็บแอปพลิเคชันเขามีความสำคัญอย่างไรนะคะเราก็มาเริ่มดูกันเลยค่ะก็คืออย่างแรกเลยนะคะตัวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยเข้าถึงโปรแกรมได้ในเวลาเดียวกันจะไม่ว่ามากกว่า1 user นะคะมากกว่า1ผู้ใช้งานโดยไม่จำเป็นที่จะต้องมีการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานนะคะคือตัวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถทำงานผ่านเครือข่ายได้ทั้งแบบภายในและภายนอกองค์กรนะคะจากนั้นเนี่ยอนุญาตให้ใช้ข้อมูลจากข้อมูลในส่วนกลางได้นะคะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลาหลังจากที่มีการแก้ไขข้อมูลจากฐานข้อมูลเนี่ยก็จะมีการอัปเดตไปที่หน้าโปรแกรมหน้าเว็บไซต์ได้โดยอัตโนมัติทันทีเลยนะคะค่ะในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะคะก็คือเขาก็จะง่ายในการดูแลบำรุงรักษามากขึ้นไม่จำอย่างที่บอกไปก็คือว่าไม่จำเป็นต้องมีการลงโปรแกรมใหม่หากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงโปรแกรมนั้นๆ นะคะเพราะว่าตัวที่จะคอยอัปเดตเนี่ยมันเป็นอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่แล้วเมื่อคลายแอนหรือว่าผู้ใช้ที่เข้ามาจากต่างๆที่เนี่ยเขาก็มุ่งมาที่จุดเดียวซึ่งเป็นแหล่งที่มีการอัปเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะเห็นการอัปเดตที่เป็นปัจจุบันเสมอนะคะและในส่วนถัดมาก็คือจะลดปัญหาในเรื่องความหลากหลายของระบบปฏิบัติการนะคะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือว่าเน้นว่าให้มีการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัดสถานที่ไม่จำกัดอุปกรณ์ค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูหลักการทำงานทั่วๆไปนะคะของตัวเว็บแอปพลิเคชันกันนะคะซึ่งจะหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ฝั่งด้วยกันนะคะนั่นก็คือฝั่ง Client และฝั่ง Server นะคะซึ่ง2ฝั่งเนี้ยเขาก็จะสื่อสารผ่านตัวกลางนั่นก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะว่าถ้า User เริ่มใช้งานตัวเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะเริ่มจากในส่วนของตัวเบราว์เซอร์นะคะหน้าต่างที่จะแสดงภาพโปรแกรมให้ผู้ใช้งานได้เห็นเมื่อผู้ใช้งานต้องการใช้งานผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยคำสั่งในการใช้งานนั้นๆเนี่ยก็จะส่งไปที่ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะส่งคำร้องที่ส่งมาจากฝั่งไคลเอนต์เนี่ยให้แก่ตัวเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นี้นะคะจะทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งที่เขาได้รับมาเขาก็จะดูว่าหากคำสั่งนั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับตัวข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือในส่วนของดัตเตอร์เบสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะทำการติดต่อไปที่ตัวดัตเตอร์เบสเซิร์ฟเวอร์ตัวเจ้าดัตเตอร์เบสเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่ะเขาก็จะทำหน้าที่จัดการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ร้องขอเข้ามาจากนั้นก็จะส่งข้อมูลที่ร้องขอเข้ามาเนี่ยกลับไปที่ส่วนของแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์หลังจากได้รับข้อมูลและประมวลผลตามเงื่อนไขการทำงานเบื้องหลังของตัวโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งผลลัพธ์ไปให้ที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เว็บเซิร์ฟเวอร์ก็ทำหน้าที่ส่งผลลัพธ์กลับไปแสดงให้กับฝั่งไคลเอนต์บนหน้าเบราว์เซอร์นั่นเองค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาดูกันว่าประเภทของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันในลักษณะที่เป็นแบบคงที่นะคะแบบที่2ก็คือเป็นแบบดินามิกนะแบบคงที่ก็จะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่เน้นการให้ข้อมูลทางเดียวเป็นหลักนะคะไม่ได้อนุญาตให้user ทำการโต้ตอบกับหน้าเว็บไซต์เหมือนแบบดินามิกนะคะค่ะทีนี้เราก็มาดูการแบ่งโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันกันนะคะซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆโดยแบ่งตามโครงสร้างทางซอฟต์แวร์และโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าในตัวโครงสร้างทางซอฟต์แวร์เนี่ยเขาแบ่งออกเป็น2มุมมองด้วยกันนะคะกันก็คือมุมมองในการพัฒนาแบบเลเยอร์และตัวที่2ก็คือเป็นการพัฒนาแบบ MVC นั่นเองค่ะค่ะเรามาดูในแต่ละแบบกันนะคะสำหรับการมุมมองในการพัฒนาแบบเลเยอร์เนี่ยนะคะก็จะทำการแบ่งออกเป็น3เลเยอร์ด้วยกันนะคะตามลักษณะการทำงานนะคะอย่างในส่วนแรกนะคะชั้นแรกเลเยอร์แรกเลยเนี่ยก็จะเป็น presentation layer นะคะส่วนที่2เนี่ยจะเป็น application layer นะคะส่วนที่3จะเป็น data layer ตัว presentation layer เนี่ยนะคะก็จะอย่างที่ทราบกันนี้ก็จะคือเป็น layer ในที่สำหรับรับผล input นะคะและแสดงผลจากการประมวลผลนะคะก็คือง่ายๆก็คือเป็นหน้าจอที่ผู้ใช้งานจะเห็นนั่นแหละนะคะเบื้องหลังของตัว presentation layer เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาที่ใช้เทคโนโลยีที่ใช้ก็จะเป็น HTML เช่น HTML5 JavaScript CSS เป็นต้นนะคะค่ะสำหรับในชั้นของ application layer นะคะก็จะเป็นชั้นที่เกี่ยวกับตรรกะการทำงานมีหน้าที่ประมวลผลคำนวณทุกสิ่งสับจะทำอยู่ในที่ชั้นนี้นะคะ application layer เบื้องหลังเทคโนโลยีของชั้นนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการประมวลผลนั่นก็คืออย่างเช่น Java .net C# Python C++ เป็นต้นนะคะต่อมานะคะตัวdata layer เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลภาษาที่ใช้หลักๆก็จะเป็นภาษา SQL นะคะตัวอย่างฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันก็เช่น MySQL Oracle MongoDB เป็นต้นนะคะในชั้นของตัว application layer เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางสื่อสารรับคำสั่งจากส่วน presentation เข้ามานะคะและทำการประมวลผลหลังจากนั้นถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยเขาก็จะส่งคำสั่งการเชื่อมโยงเนี่ยไปที่ชั้น data layer ค่ะ

ตัว Data Layer หลังจากที่ทำการจัดการข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะส่งกลับคืนมาที่ตัวชั้น Application Layer Application Layer ก็จะส่งไปแสดงผลที่ชั้น Presentation Layer นั่นเองค่ะค่ะอันนี้ในรายละเอียดของแต่ละชั้นก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะจากภาพนะคะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการพัฒนาแบบ MVC นะคะตัว MVC นั้นก็คือย่อมาจาก Model View Controller นะคะเรามาดูในตัวอย่างในโค้ดกันนะคะว่าตัว Model เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงนะคะ Model เนี่ยคือก็จะเน้นลักษณะความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการในฐานข้อมูลนะคะคำสั่ง SQL Select Update Delete นั่นแหละค่ะจากนั้นในส่วนของตัว V หรือ View เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการแสดงผลรับข้อมูลรับ input แสดงผลอย่างเดียวนะคะจะไม่มีการเขียนโค้ดคำนวณประมวลผลอยู่ในส่วนนี้นะคะอันในส่วนของ C หรือ Controller เนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่ในการประมวลผลดำเนินการดำเนินขั้นตอนตามเงื่อนไขของโปรแกรมนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมโยงกับตัวโมเดลถ้าเขาต้องการข้อมูลจากโมเดลเขาก็จะส่งคำสั่งไปที่โมเดลจากนั้นเมื่อเขาได้คำสั่งผลลัพธ์นะคะจากข้อมูลจากในส่วนของโมเดลเนี่ยกลับมาที่ตัวคอนโทรลเลอร์แล้วเนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์เขาก็จะทำหน้าที่ส่งผลลัพธ์กลับไปที่ตัววิวนั่นเองค่ะค่ะทบทวนกันอีกครั้งนะคะสำหรับโมเดลเขาก็คือทำหน้าที่ในการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อทำการส่งข้อมูลกลับไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์นะคะหลักๆคำสั่งที่ใช้ก็เป็นลักษณะของคำสั่ง SQL Select Update Delete นั่นเองนะคะบางทีเนี่ยอาจจะมีการส่งผลลัพธ์กลับไปที่ตัววิวโดยตรงเลยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละทีมที่พัฒนานะคะจากนั้นในส่วนของวิวเนี่ยก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นการแสดงผลของโปรแกรมเป็นส่วนที่รับ input เข้ามาติดเป็นตัวกลางติดต่อกับผู้ใช้งานนั่นเองนะคะค่ะในส่วนของคอนโทรลเลอร์ก็คือเป็นส่วนที่ประมวลผลรับข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ตามตรรกะเงื่อนไขของโปรแกรมหลังจากนั้นถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลก็จะส่งการติดต่อไปที่ส่วนของโมเดลนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งผลลัพธ์กลับไปที่วิวในกรณีที่มีคำสั่งหรือการประมวลผลเยอะๆเนี่ยสามารถเขียนแยกเป็นคลาสสำหรับการทำงานได้นะคะเพื่อให้สะดวกในการเรียกใช้งานไปที่วิวค่ะค่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าข้อดีของตัว MVC เนี่ยเขาดียังไงคืออย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมีความชัดเจนในเรื่องของการแบ่งโครงสร้างของประเภทไฟล์นะคะมีการจัดเก็บอย่างชัดเจนค่ะระหว่างไฟล์ตามหน้าที่เช่นไฟล์ส่วนนี้ทำหน้าที่ในส่วนของการแสดงผลก็จะอยู่ในส่วนของวิวส่วนนี้เป็นการทำงานในส่วนของเกี่ยวข้องกับข้อมูลจัดการข้อมูลก็จะไปอยู่ในส่วนของโมเดลนะคะจากนั้นในส่วนของคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะเน้นการประเภทไฟล์ประเภทคลาสที่เน้นในการประมวลผลนะคะค่ะจากนั้นนะคะข้อดีถัดมาก็คือสามารถนำไฟล์ที่พัฒนาแล้วเนี่ยกลับมาใช้ใหม่คือหรือว่า reuse นะคะตามหลักการการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุนะคะมีการตรวจสอบไฟล์ได้อย่างชัดเจนเพราะว่าได้ทำการแยกส่วนไฟล์ตามลักษณะของการทำงานไว้แล้วนะคะลดการเรียกใช้งานคำแบบ code behind นะคะเปลี่ยนมาเป็นการเรียกใช้ไฟล์ตามหน้าที่ของงานนั้นๆแทนนะคะค่ะทีนี้เราก็เข้ามาสู่โครงสร้างแบบทางฮาร์ดแวร์กันบ้างนะคะซึ่งเป็นสิ่งโครงสร้างที่เป็นที่นิยมกันเนี่ยก็จะเรียกว่าสถาปัตยกรรม N tier นะคะก็มาดูกันนะคะว่า N tier นั้นเป็นอย่างไรนะคะค่ะสถาปัตยกรรม N tier เนี่ยนะคะก็คือการแยกระบบทางกายภาพนะคะออกจากการตามฟังก์ชันของการใช้งานเพื่ออะไรคะเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขและดูแลบำรุงรักษาค่ะค่ะรูปแบบที่1นะคะก็จะเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบ1เทียร์หรือ1เทียร์นะคะคือลักษณะสถาปัตยกรรมแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นการเชื่อมโยงระบบที่สมบูรณ์ภายในตัวเองนะคะนั่นก็คือตัว presentation

layer ตัว application layer เนี่ยและตัวส่วนของ database layer เนี่ยเขาจะรวมกันอยู่ที่ส่วนเดียวเครื่องเดียวกันคือในส่วนของตัว client tier นะคะยกตัวอย่างนะคะลักษณะโปรแกรมที่มีลักษณะเป็น client tier หรือ one tier นั่นก็คือตัว Microsoft Excel ซึ่งเป็นตัวโปรแกรมที่ติดตั้งไว้ที่กับเครื่องของผู้ที่ต้องการใช้งานนะคะเบ็ดเสร็จอยู่ที่นี่เลยแล้วก็อย่างเช่นตัว Microsoft Excel นั่นเองหรือโปรแกรมที่ทำการเขียนแล้วก็ติดตั้งไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานโดยที่ตัวดัตเตอร์เบสอะไรก็อยู่ที่เครื่องของผู้ใช้งานด้วยนะคะเนี่ยเป็นลักษณะของ one tier ค่ะหรือ1 tier นั่นเองส่วนสถาปัตยกรรมแบบ2 tier หรือ2 tier เนี่ยนะคะก็จะทำการแยกเจ้าตัว database layer เนี่ยค่ะออกมาอยู่ใน1อีก1 server นั่นก็คือ database server นั่นเองนะคะแต่เจ้าตัวการประมวลผลการดำเนินการของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยจะอยู่ในฝั่งของเครื่องclient ของหรือว่าของผู้ใช้งานอยู่เหมือนเดิมนะคะยังไม่ถูกแยกออกมามีการเรียกใช้งานฐานข้อมูลโดยตรงเลยนะคะจากเครื่อง client เข้ามาที่ตัวฐานข้อมูลดังนั้นเนี่ยหากมีกรณีที่ผู้เขาเรียกว่าไม่หวังดีหรือว่าประสงค์ร้ายเนี่ยนะคะก็เข้าแบบมาพยายามโจมตีข้อมูลในฐานข้อมูลเนี่ยเขาก็จะสามารถทำได้ง่ายนะคะดังนั้นในกรณีที่เรามีการเขียนเว็บแอปพลิเคชันที่มีการจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับฐานข้อมูลเนี่ยควรที่จะเป็นแบบที่3นะคะนั่นก็คือสถาปัตยกรรมแบบ3เทียร์นั่นเองตัวที่เข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างตัว client กับตัว databaseเทียร์เนี่ยนั่นก็คือตัวแอปพลิเคชันเทียร์เองนะคะเจ้าตัวแอปพลิเคชันเทียร์เนี่ยค่ะจะอยู่ในส่วนของตัวแอปเซิร์ฟเวอร์แยกออกมาเลยนะคะทีเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยเขาจะเป็นตัวคอยตรวจตาคอยจัดการว่าเอ้ยยูเซอร์ที่เข้ามาผู้ใช้งานที่เข้ามาเนี่ยมีผ่านการตรวจสอบไหมมีการยืนยันตัวตนตามที่มีข้อตกลงหรือว่าควรที่จะอนุญาตให้เข้ามาใช้งานแอปพลิเคชันหรือไม่นะคะหลังจากนั้นถ้าในกรณีที่ client เขาผ่านการตรวจสอบจากฝั่งแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็จะติดต่อไปที่ database server ให้เพื่อจะไปร้องขอข้อมูลมาให้เมื่อร้องขอข้อมูลมาได้เนี่ยเขาก็จะส่งกลับคืนไปให้ฝั่ง client ให้นะคะเป็นการป้องกันไม่ให้ตัว client เนี่ยค่ะสามารถเรียกใช้งานตัวข้อ database server ได้โดยตรงนะคะป้องกันการโจมตีหรือถูกแฮกนั่นเองค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาในเรื่องที่4กันแล้วนะคะสำหรับตอนที่1นะคะเรื่องที่4ก็คือภาษาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะค่ะสำหรับภาษาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันนั่นก็คือภาษาที่ใช้ในฝั่งของ client กับภาษาที่ใช้ในฝั่งของ server นะคะค่ะเรามาดูตัวอย่างสำหรับภาษาในแต่ละฝั่งกันนะคะเริ่มต้นด้วยที่ฝั่งของ client ก่อนนะคะตัวอย่างของภาษาที่ใช้งานเช่นภาษา HTML 5นะคะแล้วก็เป็นภาษา CSS 3นะคะ CSS 3ตัวนี้ก็เป็น Cascading Style Sheetสำหรับภาษา HTML 5และ CSS 3ตัวนี้จะพบกับรายละเอียดในหน่วยที่4นะคะต่อมานะคะภาษาในฝั่ง client ที่ใช้งานกันก็จะมีภาษา JavaScript ค่ะสำหรับ JavaScript นี้จะอยู่ในหน่วยที่5ค่ะสำหรับข้อมูลรูปแบบข้อมูลนะคะ JSON ก็คือเป็นรูปแบบของข้อมูลที่ใช้งานในการระหว่างเครือข่ายนะคะลักษณะของ JSON ข้อมูลการใช้งานของ JSON เนี่ยจะพบกับตัวอย่างในการใช้งานในหน่วยที่12ในเรื่องของ API นะคะค่ะจากนั้นนะคะตัวอย่างสำหรับภาษาในฝั่งเซิร์ฟเวอร์อย่างเช่นนะคะตัวภาษา PHP Python แล้วก็ Java นะคะค่ะต่อมานะคะตอนนี้เราก็เข้าสู่ตอนที่2ของหน่วยที่1กันแล้วนะคะเป็นเรื่องของ Java Web Application ค่ะเนื่องจากว่าในรายวิชานี้นะคะเราจะเน้นใช้ภาษา Java เป็นหลักนะคะดังนั้นเราก็จะมารู้จักกับ
Java Web Application กันก่อนนะคะในส่วนของตอนที่2นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องอย่างที่แนะนำไปแล้วนั่นคือในเรื่องแรกก็จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ Java Web Application นะคะส่วนตอนที่2ก็จะเป็นเทคโนโลยี Java Web สำหรับ Web Application นะคะตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือในการสร้างโปรเจกต์ค่ะ

งสร้างและการทำงานนะคะซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นในการนำเสนอกับเว็บแอปพลิเคชันที่มุ่งเน้นให้บริการหรือว่าเรียกว่าเว็บเซอร์วิสนั่นเองค่ะค่ะตัว Java เว็บแอปพลิเคชันสำหรับมุ่งเน้นในการนำเสนอเนี่ยก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นในการนำเสนอเนื้อหาที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานนะคะมีเนื้อหาแบบไดนามิกมีการโต้ตอบตามคำร้องขอจากฝั่งผู้ใช้งานนะคะสำหรับเว็บที่มุ่งเน้นการให้บริการนะคะก็เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นให้บริการแบบลักษณะของเว็บเซอร์วิสนะคะโดยส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นคำร้องคำขอจากฝั่งไคลเอนท์ที่มีมาจากเว็บที่เป็นแบบการนำเสนอนั่นเองค่ะค่ะมาดูความสำคัญของ Java Web Application กันนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นด้วยภาษาที่เขาเป็นเนี่ยค่ะคือภาษา Java เนี่ยจะเป็นภาษาที่สามารถรองรับกับทุกระบบปฏิบัติการของทุกอุปกรณ์ได้นะคะมีกลุ่มของ Library API Plugin เนี่ยไว้รองรับในลักษณะงานที่หลากหลายแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีจำนวนมากนะคะมีความปลอดภัยน่าเชื่อถือและง่ายต่อการจัดการนะคะสะดวกในการพัฒนาต่อยอดตามหลักการพัฒนาเชิงออบเจกต์เชิงวัตถุอะนะคะแล้วก็สามารถรันได้ทุกแพลตฟอร์มมีความรวดเร็วคุ้มค่ากับแบนด์วิดท์ที่ใช้งานนะคะค่ะและมีความประหยัดในเนื่องจากว่าเป็นโอเพนซอร์สนั่นเองนะคะที่สำคัญก็คือมีวงจรในการพัฒนาโปรแกรมในระยะสั้นนะคะค่ะทีนี้เราลองมาดูสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของ Java Web Application กันนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยตัวสถาปัตยกรรมของ Java Web App เนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนของ Client Machine ส่วนที่2ก็คือเป็น Java EE Server นะคะส่วนที่3เนี่ยก็จะเป็น Database Server ค่ะในส่วนแรกของ Client Machine ในฝั่งของ Client Machine เนี่ยเขาก็จะมีแต่ส่วนของตัวโปรแกรมแอปพลิเคชันนะคะอยู่ใน Client อยู่ในชั้นนี้นะคะอยู่ในเทียร์นี้มาดูในส่วนของ Java E-Server เนี่ยเขาจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะนั่นก็คือส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเว็บเทียร์เนี่ยก็จะมีตัวพวก P-Page คือหน้าตาของเว็บนะคะอยู่ในเว็บเทียร์ในส่วนของ Business Tier เนี่ยก็จะเป็นตัว Enterprise Bean หรือตัวที่เป็นเกี่ยวกับ Business Logic ของตัวโปรแกรมตัวเว็บแอปเรานะคะค่ะส่วนในส่วนของตัว EIS Tier เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ Database นะคะถ้าจะมองง่ายๆก็คือในส่วนนี้ก็เหมือนเปรียบเป็นตัว Presentation Layer ตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของ Application Layer ตัวนี้ก็จะเป็น Database Layer นะคะถ้าเราเทียบกับสถาปัตยกรรมการมุมมองในแบบ Layer นั่นเองนะคะค่ะทีนี้เราลองมาดูว่ามีองค์กรใดบ้างที่เขาใช้เทคโนโลยี Java กันบ้างนะคะในที่นี้ก็ขอยกตัวอย่าง3องค์กรด้วยกันนะคะองค์กรใหญ่ๆหลักๆก็คือ1ก็คือตัว eBay นะคะแล้วก็มี Uber แล้วก็เป็น Netflix นะคะตัว eBay นะคะ Java ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีของ Spring นะคะและ Java 8นะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันเขาเริ่มที่จะมีการขยับขยายมาใช้ภาษาที่เรียกว่า Scala มานะคะแต่โดยพื้นฐานของภาษาตัวเนี้ยเขาก็ยังใช้เทคโนโลยีของ Java ยังใช้ JVM อยู่นะคะค่ะสำหรับ Uber นะคะโดยตัวแอปพลิเคชันที่อยู่บนมือถือในแพลตฟอร์มของ Android เนี่ยเขาก็พัฒนาโดยภาษา Java นะคะสำหรับตัวเซอร์วิสที่สำคัญของตัว Uber อย่างเช่นเซอร์วิสที่ใช้กำหนดเส้นทางในการใช้รถเนี่ยนะคะเขาก็รันบนเทคโนโลยีของ Java เช่นกันนะคะเป็น Java Based Stack นะคะตัวของ Netflix เนี่ยหลังบ้านเขาเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะมีภาษาอื่นด้วยอย่างเช่น Python JavaScript แต่หนึ่งในนั้นที่ภาษาที่เขาใช้ในระบบหลังบ้านของเขาอ่ะนะคะก็คือภาษา Java ค่ะตัวฐานข้อมูลที่มีใช้หนึ่งในนั้นก็เป็น Oracle ซึ่ง Oracle ก็เป็นเทคโนโลยีที่ based on ของ Java ค่ะค่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องในส่วนที่2กันนะคะเทคโนโลยีสำหรับ Java Web Application นะคะหลักๆแล้วเนี่ยตัวเทคโนโลยีที่จะพบในกรณีที่เราใช้ Java
ภาษาจาว่าเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะคะตัวหนึ่งเลยที่ต้องเห็นเลยก็คือจาว่าแพลตฟอร์มนะคะเป็นจาว่า EE

จะว่า EE เนี่ยจะเหมาะกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่เป็นขนาดใหญ่ระดับองค์กรนะคะซึ่งจะมีเทคโนโลยีเซิร์ฟเลตเข้ามานะคะเป็นโปรแกรมไว้ให้สำหรับทำงานในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะคะค่ะตัวแพลตฟอร์มของ Java EE นะคะเขาก็ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี1999เรื่อยมานะคะเป็นเวอร์ชันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่ Java EE 8แล้วนะคะตัวหลักๆที่เข้ามาใหม่นะคะก็จะเป็นServlet 4.0 ตัว New JSON ก็คือเป็นรูปแบบเทคโนโลยีที่กับเกี่ยวกับ JSON เข้ามาใหม่เพิ่มเติมพัฒนามาใหม่นะคะเวอร์ชันใหม่ตัว REST นี่ก็คือเป็น1ในAPI ที่เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสนะคะก็มีการเพิ่มเติมฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเข้ามาในเรื่องของ Security ก็มีพัฒนาขึ้นมาใน Java EE 8นะคะรายละเอียดสามารถดูในเนื้อหาได้นะคะในหัวข้อของแพลตฟอร์ม Java EE ค่ะค่ะในส่วนเทคโนโลยีถัดมาที่สำคัญนั่นคือเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันโดยตรงนะคะซึ่งก็จะมีหลักๆประกอบไปด้วยตัว Server Page ตัว Tag Library นี้เองนะคะเป็นไลบรารีต่างๆที่ช่วยสนับสนุนการทำงานทางด้านเว็บมีตัว Java Server Page Java Server Face ซึ่งหลักๆ2ตัวนี้เขาก็จะทำหน้าที่ในการสร้างหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันของเราอะนะคะแล้วก็จะมีตัว Java Servlet ที่เป็นตัวจัดการนะคะเบื้องหลังให้ซึ่งใน JSP หรือ Java Server Page เนี่ยจะพบกับรายละเอียดในหน่วยที่7นะคะสำหรับรายละเอียดของเรื่อง Java Server Face นี่ก็จะอยู่ในหน่วยที่10นะคะ Servlet เราจะเจอรายละเอียดกันในหน่วยที่6ค่ะค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมานะคะที่จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ระดับองค์กรนั่นก็คือจะหลักๆก็จะเป็นเกี่ยวกับ Bean นะคะ Bean นี่ก็คือพวกเกี่ยวกับ Business Logic ข้างหลังบ้านเราอะนะคะนั่นก็คือเว็บ Bean การส่งต่อการขึ้นต่อกันนะคะ Bean Validation Java Bean Enterprise Java EE Connector ค่ะสำหรับ Java Bean นะคะรายละเอียดก็จะมีการกล่าวถึงในหน่วยที่9นะคะค่ะเทคโนโลยีตัวต่อมาเป็นเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสนะคะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตในเรื่องของเว็บเซอร์วิสนะคะตัวที่1นะคะก็จะเป็น Java API RESTful นะคะซึ่งรายละเอียดของการสร้างเว็บเซอร์วิสเว็บให้บริการจะอยู่ในหน่วยที่11และเกี่ยวกับตัว API จะอยู่ในหน่วยที่12นะคะค่ะในต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเว็บเซอร์วิสระดับองค์กรนะคะจากนั้นก็เกี่ยวกับ API ที่ใช้สำหรับ XML นะคะ Metadata เกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสนะคะ Java API ในการส่งเอกสาร XML ค่ะค่ะเทคโนโลยีต่อมาก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการจัดการและความปลอดภัยของตัวเว็บแอปพลิเคชันนะคะซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยรายละเอียดก็จะอยู่ในหน่วยที่13นะคะในเทคโนโลยีในส่วนนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติเพื่อการตรวจตาความปลอดภัยตัวจัดการแพลตฟอร์มนะคะของ Java ค่ะค่ะทีนี้นะคะเราก็เข้าสู่ในส่วนของเครื่องมือที่เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการสร้างเว็บโปรเจกต์ของเรานั้นมีอะไรบ้างนะคะหลักๆก็คือตัวแพลตฟอร์มของ Java นั่นเองนะคะซึ่งในตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัว JVM ที่เป็นตัว Java Virtual Machine ที่เป็นตัว compile โค้ดภาษา Java นะคะเบื้องหลังในหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะเลือกทำตัวเว็บแอปพลิเคชันนะคะเรียกภาษา Java ก็แนะนำให้ใช้ตัว Java EE ไปเลยนะคะสำหรับตัวแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่แนะนำให้ใช้ก็จะเป็นตัว Tomcat ค่ะDatabase Server ก็เป็น MySQL นะคะส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยในการโคดดิ้งก็คือตัว Eclipse นะคะเป็นเวอร์ชันที่ใช้สำหรับ Java EE นะคะสำหรับตัว Maven นะคะเป็นตัวจัดการโปรเจกต์นะคะความสำคัญของเขาอยู่ตรงที่ว่าในกรณีที่ว่าเราโปรเจกต์ของเราเนี่ยต้องมีอ้างอิงหรือใช้ไลบรารีหรือ API จากที่อื่นเนี่ยเราสามารถระบุไปในไฟล์ config ได้เลยว่าเอ้ยโปรเจกต์ของเราเนี่ยจะใช้ API ตัวนี้นะปลั๊กอินตัวนี้นะก็ระบุไปในนี้เขาจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อตอนที่เราทำการ build project แล้วเขาก็จะเช็คดูว่าเอ้ยเรา
ภายในเครื่องเราเนี่ยมีการติดตั้งหรือยังถ้ายังไม่มีเนี่ยเขาก็จะไปดาวน์โหลดมาให้จากข้างนอกมาที่โปรเจกต์เราได้เลยเราไม่ต้องไปทำการดาวน์โหลดมาเองแล้วก็ติดตั้งก่อนอะไรเงี้ยค่ะมีประโยชน์มากในกรณีที่เราย้ายโปรเจกต์ของเราเนี่ยไปไว้ในเครื่องอื่นพอไปรันที่เครื่องอื่นแล้วเนี่ยตัวมาเว่นเนี่ยก็จะจัดการดาวน์โหลดพวกปลั๊กอิน API ที่เกี่ยวข้องอ่ะมาให้เลยนะคะทีนี้นะคะในส่วนของขั้นตอนในการสร้างโปรเจกต์เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะดูรายละเอียดขั้นตอนการทำงานการติดตั้งเนี่ยตามรายละเอียดของในเนื้อหาในหน่วยได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มาสรุปข้อในหน่วยนี้กันนะคะสำหรับหน่วยที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประกอบด้วย2ตอนใช่ไหมคะตอนแรกก็เป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันนะคะตอนที่2เนี่ยเราก็พูดถึง Java เว็บแอปพลิเคชันนะคะซึ่งตอนที่1มีเรื่องอะไรบ้างคะที่เราได้สรุปกันไปก็คือมีเทคโนโลยีเว็บมีเว็บแอปพลิเคชันมีโครงสร้างของเว็บแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีภาษาที่ใช้ในการพัฒนานั่นเองนะคะส่วนตอนที่2 Java เว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประกอบด้วยกัน3เรื่องนะคะนั่นก็คือแนวคิด Java เว็บแอปพลิเคชันเทคโนโลยี Java เว็บแอปพลิเคชันและเรื่องสุดท้ายก็เป็นเครื่องมือในการสร้างเว็บโปรเจกต์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับบรรณานุกรมอ้างอิงหากนักศึกษาต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดตามอ่านดาวน์โหลดจากอีบุ๊กนะคะจากอินเทอร์เน็ตได้นะคะตามรายชื่อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะค่ะทีนี้เราก็ลองมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนกับแบบฝึกหัดบทฝึกหัดในเนื้อหาของหน่วยนี้กันนะคะข้อที่1นะคะก็จะเป็นข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีเว็บนะคะลองดูนะคะก็ไก่นะคะเป็นการจัดการหน่วยของการทำงานในระดับตรรกะที่กระทำกับข้อมูลขอไข่เป็นบริการผ่านการสื่อสารบนระบบเครือข่ายเรียกใช้งานเว็บเบสขอควายเป็นคำสั่งเพื่อใช้ตรวจสอบหรือคำสั่งที่ต้องการให้โปรแกรมทำงานบนเว็บได้หรืององูเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษามาร์กอัพและแพ็กเกจการทำงานด้านมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายหรือจะเป็นจอจานเป็นระบบที่พัฒนาเรียกใช้งาน API จากองค์กรของผู้ทำค่ะคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยเท่าที่จำได้คุ้นๆน่าจะเป็นข้อไหนคะสำหรับคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเทคโนโลยีเว็บก็คือเป็นกระบวนการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษามาร์กอัพและแพ็กเกจการทำงานด้านมัลติมีเดียผ่านระบบเครือข่ายนั่นเองนะคะก็คือข้ององูนะคะเฉลยสำหรับข้อนี้โอเคค่ะต่อมาดูกันที่ข้อที่2นะคะข้อใดคือลักษณะสำคัญของเว็บ 3.0 เราพอจะจำกันได้ไหมคะว่าตัว 3.0 เนี่ยเขาเน้นเป็นแบบไหนนะคะมีเว็บเป็นลักษณะแบบไหนก็ไก่นะคะเป็นแบบโครงข่ายความรู้เสมือนสมองมนุษย์ขอไข่ค่ะข้อมูลมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามบริบทในการค้นหาคอควายนะคะเน้นการใช้งานระดับกลุ่มชนงองูเจ้าของเว็บไซต์เป็นเจ้าของเนื้อหาจอจานสนใจการให้ราคาต่อคลิกซึ่งคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยข้ององูใช่ไหมคะเว็บ3เขาเจ้าของเนื้อหานี่เป็นเจ้าของเว็บไซต์อย่างเดียวหรือเปล่าไม่น่าจะใช่ถูกไหมคะสนใจการให้ราคาต่อคลิกใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะคะเน้นการทำงานระดับกลุ่มชนใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นของเว็บ2แล้วตัวก็ไก่อะคะเป็นแบบโครงข่ายความรู้เสมือนสมองมนุษย์เน้นแบบสมองมนุษย์นี่ต้องเป็นเว็บยุคไหนคะยุค4ใช่ไหมคะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็จะเป็นขอไข่นะคะข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงตามบริบทในการค้นหานั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะในข้อ3ข้อ3ก็เกี่ยวกับความหมายของเว็บแอปพลิเคชันข้อใด

คือความหมายของเว็บแอปพลิเคชันคะก็ไก่สิ่งที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้นขอไข่การเพิ่มช่องทางในการสื่อสารหรือขอควายสิ่งที่ช่วยให้ส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นหรืององูนะคะการขยายต่อความสามารถของระบบเว็บที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานทางธุรกิจเข้าไปหรือจะเป็นจอจานการอัปเดตเวอร์ชันของโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันคิดว่าเป็นข้อไหนคะคิดว่าช้อยที่น่าตัดออกเลยอันแรกก็คือข้อไหนคะจอจานใช่ไหมคะไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องใดๆตัวก็ไกลเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาโปรแกรมได้เร็วขึ้นอันนี้น่าจะเป็นความสำคัญมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่ความหมายของเขาเพิ่มช่องทางในการสื่อสารก็เป็นตัวประโยชน์ข้อดีความสำคัญของเขานะคะแล้วก็สิ่งที่ช่วยให้ส่งข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ทำงานได้ง่ายและเร็วขึ้นก็ไม่น่าใช่ส่วนนี้ใช่ไหมคะความหมายของตัวเว็บแอปพลิเคชันก็คือการขยายต่อความสามารถของระบบเว็บที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเงื่อนไขทางธุรกิจเข้าไปนะคะโดยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานผ่านตัวเว็บเบราว์เซอร์ได้คำตอบก็จะเป็นข้ององูค่ะเท่านี้นะคะค่ะโอเคทีนี้เรามาต่อกันในข้อที่4นะคะเป็นเรื่องของเลเยอร์นะคะโอเคตัวแอปพลิเคชันเลเยอร์ทำหน้าที่อะไรคะพอจำกันได้ไหมคะก็ไก่เป็นตัวจัดเก็บข้อมูลขอไข่แอปพลิเคชันเลเยอร์เป็นตัวคิดคำนวณและประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจขอควายแอปพลิเคชันเลเยอร์ทำหน้าที่เป็นตัวรับอินพุตงองูแอปพลิเคชันเลเยอร์ทำหน้าที่จัดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจอจานแอปพลิเคชันเลเยอร์ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์คิดว่าเป็นข้อไหนคะตัวนี้จอจานแสดงผลลัพธ์นี่เป็นในชั้นไหนคะจะเป็นของตัว presentation layer ถูกไหมคะตัว input ก็เช่นกันตัว input นี่ก็จะเป็นตัวของตัว presentation layer การจัดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเป็นหน้าที่ของชั้นไหนคะเป็นหน้าที่ของชั้น database layer นะคะส่วนการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับจัดข้อมูลเนี่ยก็จะเป็น database layer นะคะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นข้อขอไข่นะคะ application layer มีหน้าที่คิดคำนวณประมวลผลตามเงื่อนไขทางธุรกิจตามเงื่อนไขของโปรแกรมที่ต้องการให้ทำงานนั่นเองค่ะโอเคค่ะต่อมานะคะข้อที่5โมเดลนะคะในแบบของ MVC มีหน้าที่ทำอะไรคะมาดูกันข้อที่1โมเดลมีหน้าที่ประมวลผลรับข้อมูลมาเพื่อใช้วิเคราะห์ใช่หรือไม่ขอใครติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลให้กับคอนโทรลเลอร์ขอควายแสดงผลของโปรแกรมหรือเป็นส่วนประสานติดต่อกับผู้ใช้งานงองูนะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ตามตรรกะการทำงานและการคำนวณใช่หรือเปล่าจอจานเรียกใช้งานแบบรหัสคำสั่งเบื้องหลังลองคิดดีๆว่าตัวโมเดลเขามีหน้าที่ทำอะไรนะคะใช่ประมวลผลรับข้อมูลมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะใช่หน้าที่ของเขาไหมไม่ใช่นะคะตัวนี้หน้าที่ของตัว C controller นะคะตัวแสดงผลนี่จำได้แม่นว่าเขาเกี่ยวกับอะไรคะ view ถูกไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะเป็น view ตัวต่อมาเป็นคำสั่งที่ใช้ตามตรรกะการทำงานคำนวณก็คือเป็นคำสั่งก็หมายถึงว่าเป็นโค้ดทั่วไปนี่ก็เป็นใช้หลอกไม่ได้ทำอะไรนะคะตัวเรียกใช้งานแบบรหัสคำสั่งเบื้องหลังรหัสคำสั่งเบื้องหลังก็ไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วหน้าที่ของตัวโมเดลก็คือทำหน้าที่ติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลให้กับตัวคอนโทรลเลอร์นั่นเองฉะนั้นเฉลยข้อที่5ก็คือข้อขอไข่ค่ะอันนี้คือข้อที่ถูกต้องนะคะค่ะมาต่อกันที่ข้อ6 JSP Page คือส่วนใดของสถาปัตยกรรม Java Web Application สถาปัตยกรรม Java Web Application มีกี่ส่วนนะคะพอจำกันได้ไหมคะ3ส่วนใช่ไหมคะส่วนหลักๆคื

ไรบ้างเอ่ยโอเคค่ะตัวสถาปัตยกรรมจาว่าและองค์ประกอบของเขานะคะก็ประกอบด้วย3ส่วนใช่ไหมคะ3ส่วนหลักนั่นก็คือส่วนของ Client Machine ที่มีประกอบด้วยอะไรบ้างคะก็คือตัวแอปพลิเคชันทั้งหลายแหละจะอยู่ในชั้นนี้นะคะในชั้นของ Client Tier นะคะตัวที่อยู่ใน Java EE Server เนี่ยประกอบด้วย2เทียร์ด้วยกันนั่นก็คือ Web Tier และตัว Business Tier นะคะในส่วนที่3นะคะ Database Server ซึ่งเทียร์ที่อยู่นั่นก็คือจะเป็น EIS Tier ซึ่งเป็นเทียร์ที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลโดยตรงนะคะเราก็จะมาดูองค์ประกอบในแต่ละเทียร์กันนะคะในส่วนของตัว Client Tier ก็ได้กล่าวไปแล้วนั่นก็คือตัว Applicationตัวของเว็บเทียร์นั่นก็คือตัว JSP Page และตัวใน Business Tier ก็จะเป็น Enterprise Bean นะคะตัวที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการทำงานตัว EIS Tier ก็คือ Database นั่นเองนะคะฉะนั้นเราก็จำภาพนี้ไว้ทบทวนอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็กลับไปที่แบบฝึกหัดของเราในข้อที่6นะคะ3ส่วนนั่นก็คือ Client Tier EISTier หรือ Database Tier แล้วก็ตัวที่เป็น Business Tier นั่นเองนะคะซึ่งเจ้าตัว JSP Page เนี่ยเขาอยู่ในเทียร์ไหนคะเมื่อกี้อยู่ในเว็บเทียร์ใช่ไหมคะโอเคฉะนั้นข้อ6ก็จะเฉลยเป็นข้อควายนะคะคำตอบที่ถูกต้องค่ะต่อมาเรามาดูข้อที่7กันต่อเลยค่ะค่ะในส่วนของข้อที่7นะคะมีคำถามว่าในส่วนของ Java EE Server ประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือเป็นคำถามที่ยังอยู่ในเรื่องของตัวสถาปัตยกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราทบทวนกันไปแล้วพอจำได้ไหมคะว่าตัว Java EE Server เนี่ยเขามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างตัวที่1กไก่นะคะใช้ตัวเลือกที่1ก็คือ JSP Page และ Enterprise Bean นะคะตัวที่2ขอไข่ Java EE App ตัวที่3ขอควายเป็น EIS งองูนะคะก็เป็นตัวฐานข้อมูลจอจานเป็นเงื่อนไขการทำงานของโปรแกรมเรามาไล่ดูทีละช้อยกันนะคะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ยังไงนะคะเจ้าตัวจอจานเนี่ยนะคะเงื่อนไขการทำงานของตัวโปรแกรมเนี่ยเขาจะอยู่ในไหนคะอยู่ Bean ใช่ไหมคะอันนี้เป็น Bean ซึ่ง Bean ก็อยู่ในชั้นของตัวอะไรเอ่ยตัว Java EE Server แต่ทีเนี้ยมันครบยังคะในชั้นนี้มีตัวเงื่อนไขการทำงานอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมคะงั้นข้อนี้ก็ยังไม่ถูกต้องข้องงูฐานข้อมูลฐานข้อมูลเขาอยู่ในเทียร์ไหนคะอยู่ในส่วนของ database tier ถูกไหมคะต้องเป็น EIS tier ถูกไหมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนของ Java EE server เลยเจ้าตัว EIS tier ก็เป็นช้อยหลอกถูกไหมคะ EIS มันคือชื่อเทียร์นั้นก็คือเกี่ยวข้องในส่วนของฐานข้อมูลอันนี้ก็ไม่ใช่อีกต่อมาเป็นตัว Java EE app ก็คือตัวแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้จำได้ไหมคะว่าเขาอยู่ในชั้นไหนตัวแอปพลิเคชันหน้าตาตัวแอปปกติก็คืออยู่ในชั้นของ Client Tier ถูกไหมคะฉะนั้นข้อขอไขนี้ก็ยังไม่ถูกต้องตามที่โจทย์ถามนะคะสรุปในตัว Java EE Server เนี่ยเขาก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างคะตัว JSP Page ซึ่งอยู่ในเทียร์ไหนนะคะเมื่อกี้อยู่ในเว็บเทียร์ถูกไหมคะและอีกตัวหนึ่งที่เขาอยู่ในชั้นนี้ด้วยในตัว Java EE Server ด้วยเนี่ยนั่นก็คือตัว Enterprise Bean นะคะตัว Bean ตัวที่ทำเก็บเงื่อนไขการทำงานนะคะสองตัวนี้อยู่ในส่วนของ Java EE Server ฉะนั้นสำหรับข้อที่7ที่ถามว่าในส่วนของ Java EE Server ประกอบด้วยอะไรบ้างคำตอบก็คือ JSP Page และตัว Enterprise Bean นั่นเองค่ะคำตอบก็คือกอไก่ค่ะในกรณีที่นักศึกษาต้องการเนื้อหารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถศึกษาได้ที่หน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันนะคะในชุดวิชาการโปรแกรมเว็บนะคะ99420นะคะนอกจากนั้นหากมีความข้องใจหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาตรงไหนเนี่ยนะคะนักศึกษาสามารถอีเมลมาได้ที่นี่เลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะอีเมลมาสอบถามกันได้นะคะและ

0: สุดท้ายท้ายสุดก็คือขอให้นักศึกษาโชคดีกับการสอบในครั้งนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ครับและกลับมารับชมรายการกันต่อครับ
2: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีพาณิชยกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504-8191-3หรือที่ www.sgou.ac.gh เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพ
4: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
5: ัน ไกลๆๆครับคุณ
6: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมอันนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับเป็นเนื้อหาการสอนเสริมของหน่วยที่1ครับเรามาต่อกันเลยนะครับกับหน่วยที่2ครับเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ถากรพฤกษวรรณประสุทธิ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุชชัยพรแก้วไปรับชมกันเลยครับ
10: ครับสำหรับหน่วยที่2ในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวานะครับเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับที่เราจะไปเขียนโปรแกรมบนเว็บหรือโปรแกรมเว็บนะครับต่อกันในภายในในวิชานี้แล้วก็ในหน่วยหลังๆนะครับซึ่งเราจะใช้เทคโนโลยีจาวากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจารย์ถากรพฤกษวรรณประสุทธิ์นะครับแล้ววันนี้มีวิทยากรรับเชิญอีกท่านนึงอาจารย์ปิยนุชชัยพรแก้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
10: ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาช่วยกันสอนเสริมนะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวานะครับก่อนอื่นเราจะมาดูวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนกันก่อนนะครับสำหรับหน่วยที่2นะครับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวาเนี่ยเราจะมีทั้งหมด2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยเราจะพูดถึงความรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซะก่อนนะครับซึ่งหัวเรื่องของเราก็คือจะมีแนวคิดหรือคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแล้วก็จะมีคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุต่างๆนะครับวัตถุประสงค์ของตอนที่1ของเราตอนนี้นะครับมันจะเราจะอยากให้นักศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้อธิบายคุณสมบัติต่างๆของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับและสุดท้ายอธิบายวัตถุประสงค์สำคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได้นะครับอันนี้สำหรับในตอนที่1นะครับส่วนตอนที่2นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นนะครับสำหรับวิชานี้ด้วยการเขียนโปรแกรมภาษาจาวากันนะครับซึ่งหัวเรื่องของเราก็จะมีแนวคิดของการเขียนภาษาจาวานะครับมีโครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียนภาษาจาวานะครับแล้วสุดท้ายก็จะมีตัวอย่างการโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวากันนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ4อย่างก็คืออธิบายหลักการของโปรแกรมภาษาจาวาได้นะครับเขียนโปรแกรมภาษาจาวาได้เขียนได้เลยนะครับแล้วก็อธิบายหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุของภาษาจาวาได้แล้วสุดท้ายก็คือเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวาได้นะครับทีนี้เราจะมาเริ่มต้นนะครับสำหรับเรื่องแรกของเราก็คือเราจะพูดถึงแนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับกันว่าทำไมเราถึงจะต้องเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุกันนะครับความหมายของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยให้เรานึกภาพว่าถ้าสมมุติว่าเราไปอะไรล่ะครับติดต่องานในหน่วยงานต่างๆนะครับถ้าปรากฏว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยครับสามารถที่จะทำงานของเราอย่างเช่นอาจารย์ปิยนุชเคยไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับ

0: แล้วปรากฏว่าเวลาเราจะไปหาหมอแต่ละทีเนี่ยนะครับอาจจะต้องไปหาหน่วยต้อนรับก่อนนะครับแล้วก็ไปหาพยาบาลนะครับแล้วก็สุดท้ายเราจะได้เจอหมอนะครับสุดท้ายแล้วพอหมอตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วหรือว่าวินิจฉัยโรคเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็จะให้เราไปติดต่อรับยาที่ห้องยาต่อถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะเช่นนี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีหน่วยงานต่างๆมากมายอยู่ในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แต่ละหน่วยงานเนี่ยครับก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไปครับอันนี้ครับเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นแนวคิดเลยครับสำหรับระบบงานเชิงวัตถุต่างๆนะครับถามว่าเขาแยกหน่วยงานแบบนี้ทำไม เหตุผลก็คือว่าอยากให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยครับมีหน้าที่ขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนนะครับถ้าสมมติว่าโปรเซสงานของเราอะหรือวิธีการทำงานของเราการที่เราไปพบแพทย์นะครับแล้วปรากฏว่ามีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยครับเช่นรับยาผิดหรือว่ามีการนั่งรอแล้วปรากฏว่าไม่มีใครมาบอกให้เราไปไหนสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับลักษณะเช่นนี้เราก็จะหาจุดที่ผิดพลาดได้ดีกว่าที่เราไม่แยกหน่วยงานกันนะครับถ้าเรามาอะไรล่ะฮะMap หรือว่าเรามาโยงถึงการเขียนโปรแกรมก็เช่นกันครับแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยครับเราจะเขียนโปรแกรมแบบเชิงอะไรล่ะฮะ
1: เชิงโครงสร้าง
0: เชิงกระบวนการก็คือเราจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างในการแก้ปัญหาของเราเนี่ยครับเอาไว้ในโปรแกรมเดียวนะครับเอาไว้ในโปรเซสเดียวยาวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออะไรฮะวัตถุประสงค์ของการที่เราจะเราเขียนโปรแกรมเนี่ยอาจจะเขียนโปรแกรมแล้วแก้ปัญหาได้ก็จริงแต่ปรากฏว่าเวลามีจุดผิดพลาดมันจะหาจุดผิดพลาดได้ยากนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วแก้ไขได้ยากด้วย
0: ครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราแยกวิธีการคิดแบบเป็นเชิงวัตถุนะครับโปรแกรมของเราจะแตกออกเป็นส่วนก็คือแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะครับเป็นสมมุติถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราจะเขียนหน้าจอหลักนะครับหน้าจอหลักขึ้นมาหน้าจอหนึ่งหน้าจอหลักเนี่ยก็อาจจะไปเรียกหน้าจอล็อกอินนะครับเจ้าหน้าจอล็อกอินนี่ก็อาจจะไปเรียกฐานข้อมูลนะครับต่างๆเหล่านี้ครับถ้าเราแยกแบบนี้ได้จริงๆนะครับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุจะสามารถทำให้เราจับผิดหรือแก้ปัญหาหาข้อผิดพลาดได้ดีขึ้นนะครับรวมทั้งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าวัตถุประสงค์จริงๆเลยของเราก็คือว่าเราสามารถที่จะเอาโปรแกรมต่างๆเนี่ยครับวนกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคตนะครับเราเขียนเราสมมุติว่าถ้าเปรียบเทียบกับการที่เราจะไปหาแพทย์เราไม่สบายเราจะไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะครับถ้าปรากฏว่าเราสามารถทำห้องยาเนี่ยครับทำห้องยาเนี่ยครับให้เป็นหน่วยงานหนึ่งขึ้นมาเป็นวัตถุหนึ่งขึ้นมาเนี่ยครับเจ้าห้องยาห้องยาอันนี้ครับก็จะสามารถอะไรนะแทนที่จะจ่ายยาให้คนไข้นอกได้ก็อาจจะจ่ายยาให้คนไข้ในได้หรือว่าอาจจะขายยาให้คนทั่วไปได้ด้วยนี่เป็นต้นนะครับออกแบบห้องยาขึ้นมาแค่ครั้งเดียวนะครับจะสามารถเอาห้องยาตรงนี้ครับไปแก้ปัญหาต่างโปรเซสต่างๆได้ถึงต้นนั่นคืออันนั้นคือความหมายและแนวคิดของโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับอ้าวทีนี้เราก็เลยกลับมาว่าอ้าวมันจะเป็นอะไรฮะเป็นเคสคลาสสิกถ้าเราพูดถึงโปรแกรมเชิงวัตถุเราจะเจอรูปนี้โดยเฉพาะเลยครับทุกหนังสือทุกเล่มหรือว่าการบทเรียนทุกบทเรียนนะครับจะมีคำอยู่2คำคือคำว่าคลาสและออบเจกต์
1: ใช่ค่ะ
0: แตกต่างกันยังไงครับอาจารย
1: ์ก็คลาสเนี่ยคือในลักษณะของการออกแบบลักษณะของการออกแบบเชิงวัตถุอะค่ะ
0: ครับ
1: อันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบตัวคลาสซึ่งคลาสในที่นี้เนี่ยถ้ามองกับรูปรถยนต์ที่เห็นเนี่ยค่ะตัวคลาสเนี่ยก็คือตัวต้นแบบหรือว่าตัวแม่พิมพ์ของรถยนต์นั่นหมายความว่าเวลาเราจะสร้างออบเจกต์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งซึ่งตอนนี้ออบเจกต์ของเราก็คือรถยนต์นะคะถ้าเราต้องการจะสร้างรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่งเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำก็คือเราต้องสร้างคลาสก่อนก็คือตัวแม่พิมพ์ของรถนะคะซึ่งเมื่อเราได้แม่พิมพ์ของรถขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างออบเจกต์จากคลาสต้นแบบได้กี่ออบเจกต์ก็ได้อย่างภาพที่เห็นเนี่ยค่ะจะเห็นว่าเราจะสร้างคลาสรถยนต์เนี่ยแค่คลาสเดียวนะคะแต่ว่าในตัวของออบเจกต์เนี่ยเราสามารถสร้างออบเจกต์จากตัวแม่พิมพ์หรือว่าตัวคลาสรถยนต์เนี่ยค่ะได้กี่ออบเจกต์ก็ได้จากภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าเรามี2ออบเจกต์ออบเจกต์หนึ่งก็คือรถยนต์สีแดงอีกออบเจกต์หนึ่งก็คือรถยนต์สีชมพูนะคะลักษณะแบบนี้จะเห็นว่าโครงสร้างรวมๆโครงสร้างหลักๆเนี่ยของรถยนต์2คันนี้จะเหมือนกันจะต่างกันที่ค่าของคุณลักษณะค่ะหมายความว่าอย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่ารถทุกคันเนี่ยจะต้องมีสีนะแต่ว่ารถแต่ละคันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีสีเดียวกันก็ได้อันนี้คือลักษณะของการสร้างออบเจกต์จากแม่พิมพ์หรือว่าคลาสที่เราสร้างขึ้นมาค่ะ
0: ครับถ้าจะอธิบาย ขยายความนะครับถ้าเปรียบเทียบกับห้องยาที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการที่จะเอาห้องมาทำซ้ำหลายๆครั้งหมายถึงว่าเราสามารถที่จะเอาโค้ดเดิมเนี่ยครับมาวนใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้หลายรอบใช่ไหมครับถ้าไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลก็คือเราสามารถที่จะทำห้องยาขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับวิธีการก็คือว่าเราต้องไปทำเป็นต้นแบบของห้องยาขึ้นมาซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำไงฮะคลอดห้องยาออกมาเป็นห้องยาใหม่สำหรับโรงพยาบาล A นะครับหรือว่าเราถ้าเกิดว่าเราจะเอาห้องยาเดิมไปใช้กับโรงพยาบาล B แล้วก็คลอดห้องยาขึ้นมาอีกห้องยาหนึ่งไปใช้กับโรงพยาบาล B
1: ซึ่งมีหน้าที่เหมือนกัน
0: มีหน้าที่มีหน้าที่หลักๆเหมือนกันแต่ว่าสีของห้องยาอาจจะแตกต่างไปห้องยาแรกอาจจะสีแดงห้องยาที่2อาจจะเป็นสีชมพูหรือว่าห้องยาแรกอาจจะตกแต่งแบบนึงอาจจะมีคน5คนห้องยาที่2มีคน8คนอย่างนี้เป็นต้นแตกต่างออกไปได้แต่ว่ามันจะเริ่มต้นจากแม่พิมพ์เดียวกันนั่นคือคำว่า classและออบเจกต์นะครับถ้ามาโยงใยถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากได้แม่พิมพ์ของปุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่คล้ายๆกันทำหน้าที่เหมือนกันเช่นเป็นปุ่มล็อกอินเป็นปุ่มSubmit เพื่อที่จะซื้อของนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมเป็นหัวหน้าโปรแกรมเมอร์ผมอาจจะเขียนเป็นคลาสเอาไว้เป็นปุ่มหนึ่งที่เป็นคลาสเอาไว้นะครับแล้วก็ให้ลูกน้องโปรแกรมเมอร์ใช้คลาสของเราเนี่ยแหละครับไปเขียนในโปรแกรมของเขาเป็นออบเจกต์เป็นต้นนะครับก็ผมก็จะสร้างคลาสเป็นคลาสปุ่มชื่อปุ่มอะไรก็ได้สักปุ่มนึงนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องไปพิมพ์เป็นออบเจกต์ต่างๆแล้วก็ไปแก้ไขตามสถานการณ์ต่างๆนะครับต่อไปนั่นคือคำว่าคลาสและออบเจกต์นะครับเอาล่ะทีนี้สมาชิกของคลาสคือสมาชิกของแม่พิมพ์นะครับในแม่พิมพ์เนี่ยมันจะต้องมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็น attribute และส่วนที่เป็น method นะครับ attribute คืออะไรครับอาจารย
1: ์ attribute เนี่ยก็คือตัวข้อมูลค่ะที่คลาสนั้นจะต้องเก็บไว้อย่างเช่นถ้าอิงกับตัวรูปรถเมื่อครู่นี้นะคะ attribute ของรถเนี่ยก็จะมีสีของรถนะคะหมายความว่ารถทุกคันต้องมีสีอย่างเงี้ย attribute อย่างถ้าเป็นรถยนต์ attribute ก็ตัวอย่างก็คือสีรถหรือว่า attribute ก็คือจำนวนประตูของรถอย่างเงี้ยค่ะว่ารถคันนี้มีประตูกี่ประตูอย่างนี้คือข้อมูลที่เก็บภายในคลาส
0: ครับคำจุกระบอกสูบเครื่องยนต์เป็นต้นนะครับส่วนเมธอดครับ
1: เมธอดเนี่ยก็คือตัวการดำเนินการกับคลาสค่ะหมายความว่าในคลาสนี้เนี่ยสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างอย่างเช่นถ้าเป็นรถอะค่ะตัวเมธอดของรถเนี่ยก็คือรถสามารถวิ่งได้รถสามารถหยุดได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็คือการดำเนินการกับคลาสนั้น
0: ๆก็คือเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดเชิงกระบวนการเดิมกับแนวคิดเชิงวัตถุนะครับถ้าเป็นแนวคิดเชิงกระบวนการเดิมเนี่ยถ้าเราจะออกแบบโปรเซสการทำงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับเราจะออกแบบโปรเซสตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็จะมีการทำซ้ำมีการวนลูปมีการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งปวงจะรวมอยู่ในกระบวนการเดียวนะครับทีนี้เนี่ยแบบนี้แบบแนวคิดแบบกระบวนการเนี่ยครับมันไม่สามารถทำให้สิ่งที่เราออกแบบมาเนี่ยวนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับหรือว่าจับผิดจุดสำคัญที่ผิดพลาดในกระบวนการได้สะดวกนะครับก็เลยมีแนวคิดเชิงวัตถุขึ้นมานะครับเพราะนั้นการออกแบบกระบวนการเชิงวัตถุเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องแยกกระบวนการของเราออกเป็นส่วนๆออกเป็นหน่วยงานนะครับแล้วแต่ละหน่วยงานก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะครับเอาล่ะทีนี้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก็เพื่ออย่างที่บอกครับเพื่อให้สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้เป็นต้นแบบและสามารถวนกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับสุดท้ายแล้วจับผิดได้นะครับแล้วก็จะทำให้กระบวนการของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับในการเขียนโปรแกรมอันนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาแล้วครับนักศึกษาจะเห็นว่ามันจะมีโปรแกรมนึงเขียนว่า Public Class Car นะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการเขียนโปรแกรม Java นะครับเป็นคลาสหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์ปิยนุ
1: ชใช่ค่ะอย่างคลาสนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่า Car นะคะในคลาสนี้เนี่ยจะมี Attribute อยู่ด้วยกัน2ตัวตามที่เมื่อกี้เราคุยกันไว้นะคะว่าเรา Attribute ก็คือตัวข้อมูลของคลาสตอนนี้ Attribute ในคลาสเราก็จะมี Price ซึ่งก็คือราคาแล้วก็ Color ซึ่งก็คือสีของรถค่ะ
0: อันนี้ถ้ามีพื้นฐานมาครับ Price จะเป็นตัวแปรตัวนึงที่เก็บข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มนะครับส่วน Color จะเป็นตัวแปรตัวนึงที่เก็บเป็นข้อมูลแบบตัวอักษรนะครับอันนี้สไลด์ที่แล้วเป็น attribute นะครับอันนี้ก็เป็น attribute เช่นกันใช่ไหมครับ
1: อันนี้จะเป็นลักษณะของการสร้าง object ค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อครู่นี้เราสร้างเป็นต้นแบบเป็นตัว class car ไว้นะคะคราวนี้เราจะทำการสร้าง object ก็คือตัวรถจริงๆขึ้นมาซึ่งจากสไลด์เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีการสร้างรถขึ้นมา2คันนะคะคันแรกอาจจะเห็นว่าเรากำหนดให้สีเป็นสีฟ้าแล้วก็ราคาของรถคันแรกเนี่ยคือ 500,000 บาทคันที่2เนี่ยรถจะเป็นสีแดงแล้วก็ราคาจะเป็น 800,000 บาท
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารถทั้ง2คันนะคะจะต้องมีสีแล้วก็มีแต่ว่าค่าของสีและราคาของรถ2คันนี้ไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จะมีบรรทัดนึงนะครับอันนี้สำคัญมากค่า C1 เท่ากับ new ค่าอันนี้คนที่เรียน Java ต้องรู้ดีนะครับอันนี้คือการเอาอะไรนะฮะเอา class ค่านะครับมาทำมาปั๊มให้เกิดรถยนต์คันใหม่ชื่อรถยนต์ C1 นะครับส่วนอันนี้ครับข้างล่างตรงนี้ครับค่า C2 เท่ากับ new ค่านะครับคนที่เรียนภาษา Java จะรู้นะครับว่านี่คือการเอา class ค่ามาปั๊มให้เกิดเป็นรถยนต์คันที่2ชื่อ C2 นะครับนะครับอันนี้คือประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเรียกใช้ได้หลายครั้งอันนี้พูดแล้วหลายรอบนะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ง่ายต่อการแก้ไข3อย่างนะครับเอาละคุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับโปรแกรมเชิงวัตถุจะมีคุณสมบัติสำคัญนะครับเหมือนเป็นเสาหลักอยู่4ประการด้วยกันนะครับก็คือการห่อหุ้มการสืบทอดคุณสมบัติการมีหลายรูปแบบและการเป็นนามธรรมนะครับการห่อหุ้มคืออะไรนะครับการห่อหุ้มก็คือการที่เราซ่อนattribute หรือซ่อนการทำงานอะไรบางอย่างเอาไว้ไม่ให้คนภายนอกรู้นะครับกลับมาที่ห้องยาของเราครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: ถ้าเราจะไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอจ่ายยาให้เรานะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้ว่าการทำงานภายในห้องยานะครับเขาจะมีเภสัชกรกี่คนหรือว่ายาถูกเก็บอยู่ที่ไหนแต่เราจะรู้แค่ว่าให้เราเดินไปที่ห้องยาแล้วห้องยาจะมีหน้าเคาน์เตอร์อยู่เคาน์เตอร์นึงแล้วรอเขาเรียกถ้าเขาเรียกชื่อเราเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เราก็ไปรับยาได้นะครับลักษณะเช่นนี้ครับมันหมายถึงการที่ห้องยาเนี่ยครับเขาห่อหุ้มหรือ encapsulation ภาษาอังกฤษนะครับแปลว่าเขาซ่อนการทำงานข้างในเอาไว้ไม่ให้เราเห็นนะครับถ้าการทำงานของเราของเขาข้างในวุ่นวายแค่ไหนเนี่ยครับก็จะไม่กระทบต่อคนข้างนอกนะครับมันก็เฉกเช่นกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าหัวหน้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผมเป็นหัวหน้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผมอยากสร้างปุ่มขึ้นมาปุ่มหนึ่งปุ่มของผมจะซับซ้อนแค่ไหนอันนี้ครับไม่ต้องมาทราบไม่ต้องมารู้ของผมนะครับการทำงานข้างในถูกซ่อนเอาไว้นะครับส่วนการเรียกใช้นะครับลูกน้องโปรแกรมเมอร์จะเอาปุ่มผมไปใช้ก็เอาไปใช้ได้เลยครับด้วยคำสั่งเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการห่อหุ้มนะครับรากที่มาของคำว่า encapsulation ก็คือการเอาของทั้งหมดใส่แคปซูลนะครับตามรูปภาพนะครับคุณสมบัติที่2คือสมบัติการสืบทอด
1: การสืบทอดใช่ค่ะก็คือว่าสมมติว่าในกรณีที่เรามีการสร้างคลาสไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งคลาสที่เราสร้างไว้อยู่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมติเราต้องการจะสร้างคลาสใหม่นะเราไม่จำเป็นต้องสร้างจากศูนย์เราสามารถนำคลาสที่มีการเขียนไว้อยู่แล้วอะค่ะมาใช้งานร่วมได้โดยมีเงื่อนไขอยู่นิดเดียวคือคลาสที่เราสร้างมาใหม่เนี่ยค่ะมันจะได้รับหรือว่าสืบทอดคุณสมบัติจากคลาสเดิมที่เขียนไว้นะคะนั่นหมายความอย่างเช่นตามภาพนี้เนี่ยตามภาพเนี่ยจะเห็นว่าคลาสแรกที่ถูกสร้างไว้เนี่ยคือคลาสคาร์นะคะทีนี้สมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะสร้างคาร์ตัวนี้คือคลาสที่เก็บข้อมูลรถยนต์ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเก็บเราต้องการจะสร้างคลาสใหม่ที่เป็นข้อมูลของรถสปอร์ตเราบอกเอ๊ะรถสปอร์ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนคลาสคาร์ทุกประการเลยนะคะเราก็เลยสามารถสร้างคลาสสปอร์ตตัวคลาสสปอร์ตคาร์เนี่ยขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็สั่งให้สืบทอดจากคลาสคาร์เพราะฉะนั้นคลาสสปอร์ตคาร์ตัวเนี้ยจะสืบทอดคุณสมบัติทุกอย่างที่อยู่ในคลาสคาร์มาได้
0: ครับ
1: แล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ
0: เพิ่ม
1: คุณสมบัติใช่เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมจากคลาสคาร์ได้ค่ะ
0: ครับคุณสมบัติต่อไปนะครับก็คือการมีหลายรูปแบบนะครับเรียกภาษาอังกฤษว่าโพลิมอร์ฟิซึมนะครับการมีหลายรูปแบบหมายถึงถ้าสมมุติว่าเราสร้างการทำงานอะไรบางอย่างเอาไว้แล้วนะครับในคลาสต้นแบบนะครับแล้วปรากฏว่าเวลาที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยครับ เราอยากที่จะสร้างการทำงานเดิมนะครับแล้วมีความการทำงานที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือการมีหลายรูปแบบนะครับถ้าเปรียบเทียบกับห้องยาเราอาจจะมีต้นแบบของห้องยานะครับที่สามารถเอาไปใช้ได้กับทุกโรงพยาบาลในการทำงานของห้องยาเนี่ยอาจจะมีการทำงานจ่ายยาอยู่นะครับแต่นิดคิดดูครับว่าการจ่ายยาของแต่ละโรงพยาบาล A B C เนี่ยครับจะอาจจะมีรูปแบบการจ่ายยาที่แตกต่างกันออกไปนะครับต้นแบบมีการจ่ายยามีการทำงานการจ่ายยาอยู่แต่โรงพยาบาล A B C สามารถที่จะเอาไปทำลักษณะของการจ่ายยาที่เป็นลักษณะแบบจุดเด่นของตัวเองได้นะครับโดยที่ซ้ำกับของเดิมได้นะครับอันนี้เราเรียกว่ามีหลายรูปแบบนะครับอันนี้เปรียบเทียบว่าในตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าเรามีคลาสชื่อคลาส animal อยู่นะครับทางด้านซ้ายนะครับทุกท่านต้องทราบเลยว่า animal เนี่ยครับเขาจะส่งเสียงร้องได้นะครับก็จะมีเมทอดอยู่ข้างในชื่อเมทอด sound เป็นเมทอดส่งเสียงร้องนะครับส่วนทางด้านขวานะครับจะเห็นว่าเรามี dog cat แล้วก็ duck นะครับซึ่งสืบทอดคุณสมบัติมาจาก animal นะครับ dog ก็มีคุณสมบัติ ที่เป็นคุณสมบัติดั้งเดิมจากแอนิมอลมานะครับแล้วก็จะมีเมธอดที่ส่งเสียงร้องต่างกันนะครับก็จะเห็นว่าแอนิมอลก็มีการส่งเสียงร้องที่เป็นต้นแบบอยู่นะครับส่วนด็อกสืบทอดไปก็สามารถที่จะทำการส่งเสียงร้องได้ที่แตกต่างจากแคทและดักนะครับเช่นเดียวกับแคทและดักเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าเมธอดซาวที่อยู่ในด็อกอยู่ในแคทอยู่ในดักเนี่ยครับมันทำซ้ำเมธอดซาวของแอนิมอลนะครับลักษณะเช่นนี้ครับก็คือมันมีหลายรูปแบบนะครับคุณสมบัติสุดท้ายครับการเป็นนามธรรมอันนี้ลักษณะก็คือคลาสต้นแบบเนี่ยครับเขาสามารถที่จะหัวหน้าโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับถ้าเราวาดปุ่มขึ้นมาเนี่ยครับเราอาจจะสร้างเราอาจจะต้องการบังคับให้มีอะไรบางอย่างที่อยู่ในปุ่มของเราได้นะครับแล้วก็คนที่สืบทอดไปก็จำเป็นที่จะต้องทำสิ่งนั้นตามที่โปรแกรมเมอร์บอกนะครับอ้าวทีนี้แนวคิดในของภาษาจาว่านะครับภาษาจาว่าเนี่ยครับ อะไรล่ะฮะเราจะสามารถที่จะเขียนโปรแกรมครั้งเดียวแล้วเอาไปรันได้ในทุกๆที่นะครับอันนี้เราเรียกว่าคุณสมบัติอะไรนะครับอาจารย์
1: platform independent ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคแปลว่าเราเขียนโปรแกรมภาษาจาว่าครั้งเดียวนะครับเราสามารถเอาโปรแกรมของเราเนี่ยครับไปรันบนมือถือก็ได้ไปรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ได้ในโลกใบนี้นะครับจุดใหญ่ใจความก็คือเกิดขึ้นได้ด้วยสิ่งนี้ครับที่เราเรียกว่า JVM หรือ Java Virtual Machine นะครับรูปนี้ครับก็คือทางด้านซ้ายตรงนี้ครับก็จะเป็น source code ที่เราเขียนนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จเนี่ยครับเราจะแปลงมันเป็นไบต์โค้ดก็คือการคอมไพล์นะครับเป็นไบต์โค้ดนะครับเป็นภาษาที่เป็น .class นะครับทั่วๆไปแล้วเนี่ยครับการที่เราจะคอมไพล์เป็นไบต์โค้ดแล้วก็เป็นแมชชีนโค้ดเนี่ยครับเราจะต้องไปทำในเครื่องที่มีที่เป็นแพลตฟอร์มที่เราจะรันจริงๆนะครับ
1: แพลตฟอร์มเดียวกัน
0: ครับแต่ในภาษา Java เนี่ยครับเราทำสเต็ปซ้ายตรงนี้ครับคือการคอมไพล์โปรแกรมเนี่ยครับเราทำที่ไหนก็ได้นะครับส่วนการรันเนี่ยครับเราจะเอาไปประกอบกับจิ๊กซออีกตัวนึงนะครับก็คือจิ๊กซอตรงกลางที่เราเรียกว่า JVM นะครับจิ๊กซอตัวนี้ครับจะเป็นตัวกลางที่ช่วยที่ทำให้เจ้าตัวไบต์โค้ดของเราเนี่ยครับเอาไปรันที่ Windows ก็ได้เอาไปรันใน Linux ก็ได้เอาไปรันใน Android ก็ได้
1: ค่ะนะครับแต่ว่า JVM ตัวนี้ต้องรอกับตัวแพลตฟอร์มที่เราจะไปรัน
0: ถูกต้องครับ
1: หมายความว่าถ้าเราจะไปรันบน Windows ก็ต้องใช้เป็น JVM for Windows นะคะ
0: ครับอันนี้เป็นลักษณะของ JRE นะครับ JRE คือ Java Runtime Environment คือสิ่งแวดล้อมที่ Java ได้นะครับอันนี้คือองค์ประกอบต่างๆนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้คือ JDK นะครับ JDK คือ Java Development Kit นะครับก็คือชุดสำหรับชุดโปรแกรมต่างๆชุดองค์ประกอบต่างๆครับที่ทำให้นักเขียนโปรแกรมสามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา Java ได้นะครับเอาละครับมาถึงโครงสร้างและไวยากรณ์ภาษา Java นะครับอาจารย์ปิณุชครับ
1: ค่ะตัวนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยก็คือตัวระบุในภาษา Java นะคะซึ่งก็คือ Java Identifier จริงๆแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบเข้าใจก็คือว่ามันคือชื่อของตัวแปรชื่อของเมธอดชื่อของคลาสนะคะซึ่งเราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้แต่มันมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็คือในการตั้งชื่อค่ะเราจะต้องมีข้อยกเว้นของเขาก็คือว่าห้ามมีสัญลักษณ์พิเศษห้ามเว้นวรรคนะคะห้ามใช้ reserve wordอันนี้คือข้อกำหนดถ้าเราใช้เนี่ยเราจะเกิด error ขึ้นเวลาเรารันโปรแกรม
0: โอเคได้คร
1: ับ ต่อไปประเภทของตัวแปรเนี่ยหลักๆก็คือมี2แบบอะค่ะก็คือเป็นตัวแปรแบบพื้นฐานกับตัวแปรแบบอ้างอิงถ้าแบบพื้นฐานก็คือตัวแปรนั้นน่ะเก็บข้อมูลโดยตรงนะคะก็คือหมายถึงหน่วยความจำตรงนั้นน่ะสมมติเราตั้งชื่อเราสร้างตัวแปรชื่อ number มามีค่าเท่ากับ5นะคะถ้าเป็นตัวแปรแบบพื้นฐานเนี่ยมันจะจองหน่วยความจำที่เดียวให้กับตัวแปร number นะคะแล้วก็ค่าในหน่วยความจำนั้นจะมีค่าเท่ากับ5แต่ถ้าเป็นตัวแปรแบบอ้างอิงเนี่ยนะคะแล้วเรากำหนดให้ number เท่ากับ5ในการเก็บในการจองพื้นที่ในหน่วยความจำอะค่ะเราจะเก็บตัวแปรตรง number อะค่ะจะเก็บ address หรือว่าตำแหน่งที่อ้างอิงถึงนะคะอย่างในภาพนี้เนี่ยตัวแปร number จะเก็บตำแหน่งที่เก็บเลข5อยู่ซึ่งตอนนี้เป็นค่าสมมุติก็คือ A0001 นะคะอันนี้คือการเก็บข้อมูลแบบอ้างอิงเพราะฉะนั้นในภาษา Java จะมีการเก็บด้วยกัน2แบบค่ะ
0: ครับผม
1: นะคะทีนี้ในตัวชนิดข้อมูลแบบพื้นฐานเนี่ยค่ะมันก็จะมีเป็น integral คือจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มเนี่ยเราจะมีคำสั่งหลักๆที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ย5คำสั่งก็คือ char byte short int long นะคะความต่างของตัว char เนี่ยจะต่างจากเพื่อน char เนี่ยจะเก็บอักขระตัวเดียวนะคะเป็นก็คือตัวหนังสือตัวเดียวนั่นเองแต่ถ้าเป็น byte short int long อ่ะจะเก็บตัวเลขจำนวนเต็มค่ะส่วน floating point เนี่ยคือเก็บทศนิยมคำสั่งที่เราใช้คือ float กับ double นะคะ float เนี่ยตำแหน่งทศนิยมที่เก็บก็คือ6ตำแหน่งถ้าเป็น double คือเก็บ15ตำแหน่งก็จะละเอียดกว่าแล้วก็อีกตัวนึงคือตัว boolean boolean เนี่ยเราจะเก็บค่าที่มีได้แค่2ค่าค่ะก็คือจริงหรือเท็จค่ะถัดไป ครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะคะเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์เนี่ยจะเหมือนกับทางคณิตศาสตร์เลยนะคะก็คือบวกลบคูณหารเหมือนกันเป๊ะนะคะจะตรงที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาในจากคณิตศาสตร์เนี่ยก็คือเครื่องหมายมอสนะคะหรือว่าตัวเปอร์เซ็นต์นั่นเองใช่มอสเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศษที่เหลือจากการหารเนาะถัดไปก็คือชิ้นข้อมูลแบบสตริงสตริงก็คือเก็บเป็นข้อความนะคะอันนั้นก็คือชนิดข้อมูลหลักๆของภาษาจาว่า
0: ส่วนการส่วนโปรแกรมนะครับลองไปไล่ดูนะครับว่าการเขียนโปรแกรมแบบตามลำดับก็คือการเขียนโปรแกรมจากบนลงล่างนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างแบบการเลือกทำก็คือ if else นั่นเองนะครับอันนี้น่าจะ
1: ก็คือทำตามเงื่อนไข
0: ใช่ครับอันนี้เป็นการวนลูปนะครับด้วยลูป for นะครับ
1: ก็คือเป็นการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
0: ส่วนเมธอดเนี่ยครับก็คือลักษณะการทำงานจะเห็นว่าบรรทัดที่หนึ่งถึงบรรทัดที่16เนี่ยครับที่บรรทัดที่2จะมีการเปิดวงเล็บนะครับบรรทัดที่16ก็ปิดวงเล็บนะครับนี่คือคลาสเปิดวงเล็บของเปิดวงเล็บกับปิดวงเล็บของคลาสนะครับข้างในจะมีเมธอดอยู่2เมธอดคือเมธอดเมนกับเมธอดซัมนะครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นเมธอดแบบไม่มีการส่งค่ากลับนะคะค่ะไม่มีการส่งค่ากลับเมธอดก็จะมีชื่อเป็น void
0: ค่ะใช่ครับส่วนตัวอย่างของการห่อหุ้มอันนี้เนี่ยมีอยู่แล้วในหนังสือนะครับก็คือเราสามารถที่จะซ่อนการทำงานบางอย่างเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการตัวอย่างการสืบทอดนะครับข้างซ้ายคือคลาสคาร์นะครับข้างขวาก็คือคลาสสปอร์ตคาร์นะครับจะเห็นว่าคลาสสปอร์ตคาร์สืบทอดมาจากใครนะครับแล้วยังประกาศ อะไรบางอย่างที่เป็นของตัวเองได้อีกมากมายนะครับการเป็นนามธรรมก็คือการที่เราสร้างเป็นแอปสแต็กคลาสเอาไว้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้คนอื่นเนี่ยครับสามารถไป implement แอปสแต็กคลาสของเราได้เองนะครับมาถึงตัวอย่างโจทย์แล้วครับข้อ1ครับข้อใดไม่ใช่แนวคิดเชิงวัตถุนะครับแผนงานการเงินของโรงเรียนมีไว้สำหรับรับชำระค่าเล่าเรียนโดยนักเรียนที่ต้องการชำระเงินต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะครับอันนี้แนวคิดเชิงวัตถุเลย
1: ใช่
0: ครับข้อขอไข่นะครับการผลิตเสื้อจะต้องเริ่มต้นจากการออกแบบแม่พิมพ์เสื้อจากนั้นเริ่มผลิตเสื้อตามแม่พิมพ์ที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแม่พิมพ์แล้วมาปั๊มเป็น
1: เสื้อเหมือนรถเมื่อครู่นี้เลยค่ะ
0: การเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จต้องเกิดจากการอ่านซ้ำหลายๆรอบจนจำได้อันนี้เดี๋ยวทดเอาไว้ก่อนนะครับมันไม่มีคำอะไรที่เป็นคีย์เวิร์ดของภาษาของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับงองูครับการต่อใบขับขี่รถยนต์จะต้องนำเอกสารไปให้ครบยื่นเรื่องตามระเบียบของกรมการขนส่งนะครับจอจานแผนกเปรียบเทียบปรับของสถานีตำรวจจะชำระค่าปรับโดยพิจารณาจากความผิดที่ทำและดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ข้อนี้ตอบข้อควายนะครับก็คือเป็นการกระบวนการคิดแบบวนลูปซ้ำหลายๆรอบ
1: ใช่ไหมการเขียนโปรแกรมแบบทำซ้ำ
0: ครับผมข้อ2นะครับข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเมื่อกี้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมีเสาหลักอยู่4เสาหลักนะครับดูอันข้อไหนไม่ใช่นะครับกอไก่การสร้างเมธอดไว้แต่ไม่ต้องเขียนคำสั่งในส่วนของการทำงานจริงนะครับอันนี้เป็นแนวคิดของ abstraction นะครับการเป็นนามธรรมนะครับขอไข่นะครับการป้องกันข้อมูลภายในคลาสไม่ให้คลาสอื่นมาเรียกใช้ได้โดยตรงอันนี้เป็นแนวคิดของ encapsulation นะครับหรือการ
1: ห่อหุ้ม
0: ครับผมข้อควายนะครับสามารถสร้างคลาสใหม่โดยเรียกคลาสเดิมที่มีอยู่แล้วมาใช้งานร่วมด้วยอันนี้เป็นแนวคิดของการถ่ายทอดคร
1: ับ ผมใช่ค่ะ inheritance เนาะ
0: งองูนะครับคลาสลูกสามารถมีเมธอดที่มีชื่อเหมือนคลาสแม่ได้แต่การทำงานแตกต่างกันอันนี้เหมือนเดิมนะครับมันคือการ
1: มีหลายใช่
0: ครับจอจานนะครับสามารถสร้างตัวแปรในการเก็บข้อมูลได้หลายประเภทจอจานนี้ไม่ใช่นะครับไม่ครับผมข้อ3นะครับข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับก็กายสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ขอไข่เป็นการเขียนโปรแกรมที่สวยงามขอควายการเขียนโปรแกรมไม่ยุ่งยากนักงองูการทำงานของแต่ละส่วนแยกจากกันและจอจานโปรแกรมมีความน่าเชื่อถือได้ครับ
1: ครับตอบขอไข่ค่ะการเขียนโปรแกรมที่สวยงาม
0: เพราะว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุไม่สวยนะครับแล้วก็ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าย่นเยอะนะครับมีการเรียกใช้ที่มากครั้งมีการส่งต่อการทำงานที่มากครั้งขึ้นด้วยซ้ำนะครับ
1: แต่มันมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย
0: ข้อ4นะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการคอมไพล์แบบ just in time just in time คือการคอมไพล์
1: เมื่อมีการแก้ไขโปรแกรมเท่านั้นค่ะนะคะหมายถึงว่าถ้าโปรแกรมไม่มีการแก้ไขอะค่ะตัวคอมไพเลอร์มันจะไม่ทำงานทำให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะคะ
0: ก็คือเมื่อไรก็ตามที่เราคอมไพล์แล้วเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าไม่มีเออร์เลอร์อะไรเลยเนี่ยครับเจ้าตัวโครงสร้างของ Java นะครับ Java Runtime Environment นะครับจะจำผลลัพธ์เอาไว้ในครั้งต่อไปถ้ามีการเรียกใช้ซ้ำเนี่ยครับมันไม่คอมไพล์อีกแล้วนะครับมันจะไปเรียกของเดิมมา
1: ก็จะไม่ใช้
0: เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อควายนะครับข้อ5ครับ ข้อใดคือผลลัพธ์ของโปรแกรมจะเห็นว่าอันนี้คือคลาสคลาสหนึ่งชื่อคลาสเทสนะครับข้างในมีเมธอดอยู่2เมธอดคือเมธอดเมนและเมธอดซัมอันนี้ทุกคนต้องทราบเลยครับว่าถ้าเรากดปุ่มรันภาษา Java เนี่ยครับมันจะไปเริ่มต้นรันบรรทัดแรกที่เมธอดเมนนะครับมันไปเรียกใช้เมธอดซัมอันนี้ลองไปไล่ดูนะครับ ครับ ก็ปรากฏว่าทำไมฮะตอบข้อง
1: องูค่ะ
0: ข้ององูนะ
1: ใช่ค่ะตอบข้ององู
0: 3มาจาก x บวก y นะครับ3เนี่ยผลลัพธ์คือ3
1: ใช่
0: มาจาก x บวก y นะครับข้อ6ครับจากโปรแกรมต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือคลาส1ชื่อคลาสนะครับเชิ้ตที่แปลว่าเสื้อเชิ้ตของเรานะครับแล้วก็จะมีเราเรียกว่า attribute ใช่ไหมครับ2ตัวคือตัวแปรที่อยู่ในคลาส2ตัวคือ price กับ color นะครับ price เป็น integer นะครับตัวเลขจำนวนเต็ม color เป็นตัวอักษรนะครับทีนี้มันมีคีย์เวิร์ด2คำคือคำว่า protect กับคำว่า public นะครับ protect หมายถึงอะไรครับอาจารย
1: ์ก็คือคลาสลูกสามารถเรียกใช้ได้เท่านั้นค่ะ
0: คือคลาสอะไรก็แล้วแต่ที่สืบทอดคุณสมบัติจากคลาสเชิ้ตไปเนี่ยครับจะสามารถใช้ตัวแปร price ได้และ public ครับ
1: ถ้าเป็น public เนี่ยคือคลาสอื่นๆค่ะเรียกใช้ได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นคลาสลูกใครก็ได
0: ้ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบ
0: ข้อไหนครับผมอ่านไม่ทัน
1: เราก็เลยตอบตัวแปร price สามารถเข้าถึงได้จากคลาสลูกของคลาสเชิ้ตเท่านั้นค่ะคอควายอ
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับ
1: ค่ะข้อสุดท้าย
0: ข้อ7นะครับจากโปรแกรมต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับดูโปรแกรมดีๆนะครับอันนี้เนี่ยคลาสเชิ้ตเดิมเลยนะครับมีตัวแปร2ตัวคือตัวแปร price กับตัวแปร size กับตัวแปร size ตัวแปรเดียวนะครับตัวแปร size เนี่ยเป็นสตริงแล้วก็เป็น private ด้วยนะครับข้างในตรงนี้ครับจะมีเมธอดหนึ่งชื่อ method get size ใช่ไหมครับอันนี้เป็น method แบบ getter นะครับที่มันจะต้องมี method แบบ getter ก็เพราะว่าตัวแปร size เนี่ยมันเป็น private แปลว่าเขาสงวนเอาไว้ encapsulate เอาไว้นะครับคนอื่นใช้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะเข้าถึงตัวแปร price ตัวแปร size เนี่ยนะครับเขาก็เลยไปทํา method หนึ่งชื่อ method get size ขึ้นมาให้เราสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกนะครับแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นคือมันมีข้างล่างครับ public abstract intcalculate price นะครับอันนี้เหมือนเป็นเมธอดใหม่เมธอดหนึ่ง
1: ค่ะ
0: แต่เป็นเมธอดที่ไม่เขียนอะไรเลย
1: ยังไม่ได้เขียนการทำงานไว้
0: ไม่เขียนอะไรเลยก็แปลว่าอะไรฮะแปลว่าถ้าใครจะเอาคลาสเชิ้ตตรงนี้ไปใช้เนี่ยครับไอตัว calculate price เนี่ยครับต้องไปทำเองบังคับให้มีแต่ว่าต้องไปทำเองใช่ไหมครับลักษณะเช่นนี้ก็คือการเป็นนามธรรมเหมือนกับคนที่เขียนโปรแกรมนี้ครับเขาทำตุ๊กตาปูนปั้นเอาไว้แล้วทุกคนก็ไปทาสีเอาเองอยากได้สีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจากโปรแกรมต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับคำตอบก็คือตัวแปร size เป็นตัวแปรแบบ abstract ไม่ใช่นะครับ
1: ค่ะดูจากคีย์เวิร์ดได
0: ้ครับ
1: ถ้าดูจากคีย์เวิร์ดได้ว่าถ้าเราไม่เห็นคำว่า abstract แสดงว่ามันไม่ใช่ abstract
0: ใช่ถูกต้องครับทั้งหมดทั้งปวงก็คือหน่วยที่2ของเรานะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java นะครับครับก็ขอจบหน่วยที่2เพียงเท่านี้ครับ
2: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับทั้งหมดนั้นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2นะครับเพื่อความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างเจาะลึกจากเอกสารการสอนชุดวิชา99420นี้ครับเอาละครับมาสู่หน่วยที่3นะครับเรื่องของการออกแบบเว็บในรูปแบบ MVC ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์ชินปันธนะไปรับชมกันได้เลยครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษามสททุกคนนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะมาพูดในส่วนของตัวการโปรแกรมด้วยรูปแบบของ MVC นะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน่วยที่3หน่วยที่3เนี่ยอาจารย์ก็จะแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะ2ตอนด้วยกันก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ MVC แล้วก็ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของตัว MVC นะคะตอนที่ 3.1 ตัวนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็จะเป็นแนวความคิดเกี่ยวกับ MVC แล้วก็สถาปัตยกรรมของตัว MVC แล้วก็หลักการทำงานของตัว MVC นะคะเรามาดูส่วนแรกกันเลยถามว่าโครงสร้างของตัว MVC เนี่ย MVC ตัวนี้คืออะไรนะคะจริงๆแล้ว MVC ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเฟรมเวิร์คนะคะที่พยายามที่จะจัดการในส่วนของตัวโปรแกรมทั้งหมดเลยนะคะให้แยกออกเป็นส่วนๆด้วยกันนะคะเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือเป็นตัวโมเดล โมเดลตัวนี้ก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแอปพลิเคชันนะคะเป็นข้อมูลตัวนั้นน่ะจะถูกจัดเก็บในรูปแบบใดก็ตามเมื่อข้อมูลถูกโหลดเข้ามาจากที่ต่างๆแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของตัวโมเดลตัวนี้นะคะโมเดลตัวนี้ก็จะทำการจัดการแล้วก็เตรียมข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะรองรับข้อมูลกับส่วนอื่นๆได้ส่วนของตัววิวตัวนี้เนี่ยค่ะวิวคืออะไรวิวตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวการแสดงผลเป็นในส่วนของตัว user interface นะคะก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชันแล้วก็ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้งานโดยตรงส่วนตัวสุดท้ายนะคะ

คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเริ่มทำงานนะคะแล้วก็รับคำสั่งของตัวคอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะคะที่จะเชื่อมโยงระหว่างตัวโมเดลแล้วก็วิวเพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของตัวคอนโทรลเลอร์นะคะก็คือเป็นการจัดโปรแกรมภายในไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการ

กับแอปพลิเคชันอย่างไรนะคะอันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะคะที่พยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงตัวในส่วนของตัวไคลแอนต์แล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ดูในส่วนของตัวประกอบนะคะว่าตัวการทำงานของตัว MVC เนี่ยจะทำงานยังไงเริ่มต้นเลยเนี่ยก็คือมีผู้ใช้งานผู้ใช้งานเนี่ยก็ส่งการรีเควสต์นะคะหรือการร้องขอมายังที่ตัวคอนโทรลเลอร์หมายความว่าอาจจะมีการต้องการขอข้อมูลหรือต้องการประมวลผลต่างๆนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะส่งไปยังความต้องการไปยังโมเดลโมเดลก็จะพยายามที่จะหาอาจจะเป็นค้นหาในบนฐานข้อมูลแล้วก็ส่งกลับนะคะส่งข้อมูลกลับมาที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยก็พยายามที่จะส่งข้อมูลตัวนั้นนะคะแล้วก็ประมวลผลต่างๆกลับมาที่วิววิวตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็น user interface ก็คือพยายามที่จะแสดงผลแสดงผลลัพธ์ต่างๆนะคะแล้วก็แสดงทางหน้าจอไปยังตัว html หรือจะเป็นใช้ในส่วนของตัว css ก็ได้นะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่ผู้ใช้งานก็คือในส่วนของตัว client อันนี้ก็จะเป็นการติดต่อคร่าวๆนะคะของตัว mvcเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าประโยชน์ของตัว MVC เนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะ MVC ตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการบำรุงรักษาตัวแล้วก็การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถที่จะแก้ไขการทำงานนะคะของระบบต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าการทำงานตัวนี้เนี่ยมีการแยกส่วนกันไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลตัววิวหรือตัวคอนโทรลเลอร์นะคะประโยชน์ข้อที่3นะคะนักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะรู้แค่เฉพาะส่วนงานนะคะสมมุติว่านักพัฒนาตัวนี้นะคะทำงานในส่วนของตัว user interface นะคะก็จะรู้แค่ในส่วนของ view ไม่จำเป็นที่จะต้องศึกษาหรือว่าจะต้องรู้ว่าฐานข้อมูลหรือว่าโครงสร้างของข้อมูลตัวนี้ทำงานยังไงก็ไม่จำเป็นต้องรู้นะคะรู้แค่เฉพาะส่วนงานของตนเองเท่านั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเลย MVC ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องกำหนดรูปแบบตายตัวนะคะสามารถที่จะใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเรามาดูสถาปัตยกรรมของตัว MVC กันนะคะสถาปัตยกรรมของตัว MVC ตัวนี้เนี่ยมีโครงสร้างอย่างไรบ้างตัว MVC ตัวนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นตัวโมเดล View Controller ที่เราเรียกว่า MVC นะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็จะเป็นโมเดล View Presenter นะคะหรือ MVP ตัวที่3ก็จะเป็นโมเดล View แล้วก็ View แล้วก็โมเดลนะคะตัวนี้ก็จะเป็น MVVM นะคะตัวแรกกันเลย MVC ตัวแรกอย่างที่ได้พูดไปนะคะว่ามันมีการทำงานอย่างไรนะคะตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมของตัว MVC เนี่ยก็จะมีการแยกส่วนโมเดลแล้วก็วิวออกจากกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะคะที่พยายามที่จะทำหน้าที่ประสานหรือว่าเชื่อมต่อนะคะระหว่างตัวโมเดลแล้วก็วิวนะคะตัวนี้จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะเป็นตัวกลางทำหน้าที่ในการสรรหาข้อมูลนะคะเพื่อนำไปแสดงผลในส่วนของตัววิวถ้าสมมุติว่าเรามาดูกันนะคะว่าในตัว MVC บนโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้มันทำงานยังไงนะคะจะเห็นว่านะคะตัวนี้เนี่ยในกรอบรูปเนี่ยเขาจะพยายามที่จะรวมระหว่างวิวกับคอนโทรลเลอร์เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็โมเดลเนี่ยจะถูกแยกออกตัวนี้เนี่ยวิวตัวนี้เป็น Android component นะคะอย่างเช่นเขายกตัวอย่างอย่างเช่นก็จะเป็น activity แล้วก็ fragment ตัวนี้จะถูกใช้งานเยอะบนแอปพลิเคชันโมบายนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Android framework ทั้งหมดส่วนคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะเขียนเป็นในส่วนของตัว logic นะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงระหว่างวิวแล้วก็โมเดลส่วนโมเดลเนี่ยก็จะเป็นการเขียนลอจิกนะคะเพื่อที่จะทำการอัปเดตในตัววิวแล้วก็คอนโทรลเลอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าทำไมวิวกับคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกันมากนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวแอคทิวิตี้ต่างๆหรือแฟกเมนต์ต่างๆเนี่ยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกันอย่างเช่นเรามาดูในตัวนี้นะคะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะบน เวลาเราใช้ตัว MVC บนโมบายแอปพลิเคชันไม่ว่าเราจะมีการกดปุ่มนะคะสตาร์ทหรือสต็อปนะคะหรือมีการอินเตอร์แอคกันนะคะระหว่างบนหน้าจอนะคะแฟกเมนต์ต่างๆบนหน้าจอบนโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยจะถูกใช้งานอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะลดนะคะแล้วก็พยายามที่จะเพิ่มความรวดเร็วในการเขียนจะเห็นว่าตัว
วิวแล้วก็คอนโทรลเลอร์เนี่ยจะอยู่คู่กันเลยใกล้ชิดกันมาก

นะคะตัวนี้เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานนะคะสำหรับโปรเจกต์ขนาดเล็กๆคลาส activity แล้วก็ตัว fragment ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ทั้ง view แล้วก็ controller นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของไฟล์ที่เราเอามาใช้งานด้วยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะข้อจำกัดของตัว MVC ตัวนี้ก็จะมีความยุ่งยากนะคะตัว Android แล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์ต่างๆนะคะพวก activity หรือ fragment ตัวนี้เนี่ยซึ่งมีการใช้ตัว Android API ก็จะทำให้มีการเทสยากนะคะตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยจะยึดติดกับตัว view มากเกินไปนะคะตัวนี้การบำรุงรักษานะคะในส่วนของตัวระบบก็ค่อนข้างยากเมื่อเวลาโค้ดดิ้งมีการเพิ่มนะคะมีการแก้ไขตัวคอนโทรลเลอร์ก็จะดูแลลำบากมากขึ้นนะคะอันนี้คือข้อเสียของตัว MVC นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยมีสถาปัตยกรรมใหม่ขึ้นมานะคะที่เขาเรียกว่าเป็นโมเดลวิวแล้วก็พรีเซนเตอร์นะคะตัวนี้หรือเรียกว่า MVP ถามว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวพรีเซนเตอร์ขึ้นมานะคะเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวโมเดลแล้วก็ตัววิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกลางนะคะที่เชื่อมนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพรีเซนเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวรับฟังระหว่างตัวทั้งโมเดลนะคะแล้วก็ทั้งวิวเลยนะคะตัวนี้เวลาเขียนอ้างอิงต่างๆก็จะเป็นตัวพรีเซนเตอร์จะเป็นตัวกลางทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองการอินเตอร์แอคชั่นนะคะการติดต่อเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่างๆตัวพรีเซนเตอร์ตัวนี้จะเป็นตัวกลางทั้งหมดแล้วถามว่านะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีการอย่างไรบนแอปพลิเคชันโมบายบ้างนะคะตัวนี้ตัวพรีเซนเตอร์ตัวนี้เนี่ยเมื่อเวลามีการเชื่อมต่อกับตัว Android Framework เนี่ยก็จะมีการสั่งงานทุกอย่างผ่านพรีเซนเตอร์ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสื่อกลางนะคะเชื่อมโยงระหว่างวิวแล้วก็โมเดลนะคะมันก็จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Plan O Java Object ตัวนี้นะคะเป็น Object ที่พยายามที่จะเชื่อมต่อนะคะระหว่างตัววิวแล้วก็ตัวโมเดลตัวนี้นะคะจะก็จะมีการเขียนที่เป็นในรูปแบบสัดส่วนมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ตัว MVP เนี่ยนะคะจะมีโครงสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำการเทสนะคะแล้วก็มีการแบ่งเป็นเลเยอร์ต่างๆนะคะที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นบน Android Framework นะคะหรือว่าตัว Plan O Java Object ตัวนี้นะคะก็จะมีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าข้อเสียมันก็ยังมีเกิดขึ้นมานะคะเพราะว่า Presenter ตัวนี้ทุกอย่างมันจะอยู่ที่ตัวนี้หมดเลยไม่ว่าจะวิวจะสื่อสารอย่างไรก็ตามนะคะมันก็จะผ่านตัว Presenter เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเรามีการเพิ่มหรือการแก้ไขโคดดิ้งหรือเพิ่มต่างๆเนี่ยพรีเซนเตอร์ตัวนี้จะต้องเป็นตัวเชื่อมโยงทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดเกิดขึ้นมานะคะข้อจำกัดของตัว MVP ตัวนี้เนี่ยเมื่อมีการบำรุงรักษาเกิดขึ้นมานะคะไม่ว่าจะมี requirement ใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นพวก business logic ต่างๆนะคะพรีเซนเตอร์ตัวนี้จะถูกอัปเดตทั้งหมดเลยนะคะก็จะทำให้ยากแก่การดูแลแล้วก็ตัวมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็คือมีจำนวนโปรแกรมมากขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าจะต้องเขียนรองรับนะคะไม่ว่า user interface เปลี่ยนแปลงนะคะการเพิ่มขึ้นนะคะของการคลิกหรือการ interaction ตัวนี้นะคะมันก็จะเกิดขึ้นนะคะจากวิวแต่ตัวพรีเซนเตอร์ก็ต้องทำด้วยนะคะตัวนี้ก็ต้องมีการแก้ไขต่างๆอีกตัวนึงนะคะที่มาแก้ไขนะคะตัว MVP ตัวเมื่อกี้นี้นะคะก็คือเป็นโมเดล view view แล้วก็โมเดลนะคะหรือ MVVM ถามว่าตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความคล่องตัวมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะพยายามที่จะสร้างตัวออบเจกต์ขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อสารกันนะคะ view เนี่ยเมื่อมีการร้องขอข้อมูลต่างๆตัว view model ตัวนี้มันจะสร้างตัว object ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว view model ตัวนี้ object 1ตัวสามารถที่จะรองรับการทำงานของตัว view ได้หลายๆตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือแก้ไขหรือการเพิ่ม requirement ต่างๆเข้ามาเนี่ยมันสามารถที่จะมาเรียกดูตัว view model ได้นะคะตัวกลางตัวนี้ได้ว่ามันมีโมดูลแล้วหรือยังนะคะถ้ายังไม่มีก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีก็มีการเรียกใช้พร้อมกันได้นะคะตัวนี้ก็จะลดการทำงานนะคะได้มากขึ้นนะคะตัวนี้มันก็จะมีการนิยมใช้กันมากขึ้นนะคะตัว MVVM เรามาดูในเรื่องที่ถั
ัดมานะคะตัวนี้จะเป็นแนวทางการใช้งานของตัว MVC นะคะอันนี้อาจารย์ก็จะแบ่งออกมาเป็น2หัวข้อนะคะสำหรับJSP นะคะ JSP ในรูปแบบที่1ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบธรรมดาเลยนะคะที่เรามีการใช้ตัว MVC เข้ามาการทำงานเนี่ยนะคะก็เริ่มต้นจากตัวเบราว์เซอร์เช่นเดียวกันนะคะตัว client นะคะเมื่อมีการ request นะคะข้อมูลเข้ามานะคะตัว JSP page ตัวนี้นะคะก็จะทำการดูละนะคะว่าจะมีการเรียกใช้อะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นตัว view นั่นเองนะคะแล้วก็จะมี Java Bean นะคะตัวนี้เพื่อที่จะติดต่อไปยังฐานข้อมูลนะคะในส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นดูว่ามีโมเดลรูปแบบไหนมี business logic รูปแบบไหนนะคะหรือจะมีการเรียกใช้ข้อมูลอย่างไรนะคะแล้วก็มีการ interact กลับมานะคะบน Java Bean แล้วก็ถูกส่งกลับไปที่นะคะตัวนี้ก็จะเป็น view นะคะ the user interface แล้วก็ส่ง response กลับไปที่ browser อันนี้คือหลักการทำงานคร่าวๆของตัวรูปแบบที่1ส่วนตัวรูปแบบที่2นะคะตัวรูปแบบที่2ตัวนี้ก็จะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะคะก็คือว่าจะมีการแบ่งสัดส่วนแล้วก็มีการสร้างตัวอ็อบเจกต์เพื่อที่จะให้มีการทำงานเร็วขึ้นอย่างเช่นนะคะในตัวเบราว์เซอร์นะคะตัวนี้เช่นเดียวกันนะคะมีการส่งรีเควสต์ไปนะคะเมื่อมีการส่งรีเควสต์ไปเนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะสร้างเป็นตัวเซิร์ฟเลทขึ้นมานะคะลักษณะที่มีการสร้างเป็นตัวเซิร์ฟเลทขึ้นมาเนี่ยพร้อมกันก็คือในส่วนของตัว Java Bean ก็จะสร้างเป็นตัวอ็อบเจกต์ตัวเล็กๆขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโมเดลเพื่อที่จะทำการติดต่อตัวฐานข้อมูลว่ามีการเรียกใช้ข้อมูลอะไรบ้างหรือมีการดึงฐานข้อมูลอะไรบ้างนะคะตัวนี้ก็จะถูกเรียกใช้พร้อมกันนะคะกับที่มีการส่งสัญญาณนะคะหรือส่งข้อมูลไปยังที่ JSP page ก็คือ view เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รอข้อมูลกลับเข้ามาหรือรอมีการประมวลผลกลับเข้ามาแล้วก็ตัว JSP page ตัวนี้นะคะก็จะส่งผลลัพธ์กลับไปที่ยังเบราว์เซอร์นะคะตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ก็จะมีการทำงานที่รวดเร็วกว่านะคะต่อไปเรามาดูนะคะในส่วนของตัว MVC กับสถาปัตยกรรมของ JSF นะคะตัวนี้เนี่ยบนสถาปัตยกรรมของ JSF เนี่ยนะคะสังเกตว่านะคะเราจะแบ่งเห็นว่าสีอย่างชัดเจนเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวคอนโทรลเลอร์นะคะในส่วนตัวคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัววิวนะคะแล้วตัวโมเดลนะคะไอ้เวลาเขาผู้ใช้งานเนี่ยเขาต้องการรีเควสต์ข้อมูลมาตัวนี้เนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวรับนะคะตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะเป็นตัวรับเสร็จเนี่ยเขาก็จะดูว่าต้องการข้อมูลอะไรบ้างหรือต้องการประมวลผลอะไรบ้างหรือต้องการแสดงผลอะไรบ้างนะคะแต่ละส่วนเนี่ยถูกแยกการทำงานทันทีเลยนะคะตัวนี้ถ้าสมมติว่ามีการติดต่อบนฐานข้อมูลนะคะก็จะส่งส่วนนี้ไปให้ที่โมเดลนะคะส่วนที่โมเดลตัวนี้ก็จะทำการค้นหาข้อมูลหรือดูโครงสร้างข้อมูลหรือตัวดู business logic ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งกลับไปนะคะเมื่อส่งกลับไปนี้ก็จะเป็นการแสดงผลนะคะการแสดงผลตัวนี้ก็จะมีโมดูลต่างๆนะคะแล้วแต่ว่าเขาจะเรียกใช้งานอะไรนะคะเมื่ เสร็จแล้วเนี่ยก็จะแสดงผลนะคะไปยังผู้ใช้งานตัวนี้ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมของ JSF นะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตอนที่2นะคะเราก็จะมาดูกันว่าตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆมา2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเป็นตัวอย่างการเขียนโปรแกรมนะคะด้วยรูปแบบของตัว MVC กับข้อมูลนักศึกษานะคะแล้วก็ตัวอย่างที่2ก็จะเป็นตัวอย่างของการคำนวณตัวเลขซึ่งเป็นตัวอย่างค่อนข้างที่ง่ายแต่ว่าก็จะแยกสัดส่วนของตัวโมเดลให้ดูว่ามีการใช้ทำงานรูปแบบอย่างไรบ้างนะคะตัวนี้มาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการเขียน เพื่อที่จะแสดงผลข้อมูลนักศึกษาโดยใช้ เราจะใช้ข้อมูลนักศึกษาแบบอย่างเดียวเลยนะคะตัวนี้ก็เพื่อที่จะให้เห็นโครงสร้างง่ายๆนะคะผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นคือแสดงผลอย่างเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์แสดงให้ดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะคะที่เราใช้นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟล์3ตัวหลักๆเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเมนนะคะ3ตัวหลักตัวนี้นะคะที่เราเรียนกันก็คือจะมีในส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์อาจารย์ก็จะตั้งชื่อแบบให้เห็นเลยนะคะก็จะเป็น student controller นะคะ student main นะคะ
ตัว Student Main ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวหลักในการเรียกใช้ข้อมูลทั้งหมดนะคะแล้วก็ Student Model แล้วก็ตัว Student View นะคะแต่ละตัวเนี่ยก็

มีการทำงานที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นตัวโมเดลตัวนี้ทำอะไรบ้างตัวโมเดลตัวนี้ก็จะเป็นการเก็บข้อมูลของนักศึกษานะคะตัววิวตัวนี้จากที่เรียนไปก็คือเป็นการแสดงผลนะคะแสดงผลตัวนี้เนี่ยในตัวโปรแกรมแรกนี่ก็คือแสดงอย่างเดียวนะคะยังไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะคะซึ่งโปรแกรมอันนี้เป็นการแสดงผลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ยังไม่มีการคำนวณยังไม่มีการคิดอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เปล่าๆนะคะตัวนี้เป็นการรับส่งค่านะคะเรามาดูในส่วนของตัวโปรแกรมเลยนะคะตัวโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมค่อนข้างง่ายไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะคะซึ่งจะพยายามที่จะแสดงให้เห็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวโมเดลนะคะตัวโมเดลตัวนี้ก็จะเป็นการคล้ายๆกับการสร้างตัวฐานข้อมูลนะคะแต่ที่ให้เห็นตัวนี้จะเป็นข้อมูลนักศึกษาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลนักศึกษาตัวนี้มันก็จะมีรหัสนักศึกษามีชื่อนะคะแล้วก็มีสาขาแต่ถ้าเป็นฐานข้อมูลใหญ่ๆตัวนี้เนี่ยข้อมูลจะประกอบด้วยหลายๆไฟล์นะคะมันก็จะบวมมากขึ้นแล้วมันก็จะมีการยาวกว่านี้นะคะแต่นี้เป็นคร่าวๆนะคะส่วนตัววิวตัวนี้อย่างที่บอกไปนะคะเป็นการแสดงผลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปริ้นเฉยๆเลยนะคะเรียกข้อมูลมาแล้วก็ปริ้นนะคะตัวนี้ส่วนตัวคอนโทรลเลอร์นะคะตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้อย่างที่เราเรียนไปนะคะตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำการเชื่อมต่อนะคะระหว่างวิวกับโมเดลเข้าด้วยกันนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะมีการเรียกใช้งานนะคะทั้งวิวทั้งโมเดลนะคะเป็นการเชื่อมต่อกันส่วนตัวนี้จะเป็นตัวหลักนะคะตัวเมนนะคะก็คือเรียกโปรแกรมทั้งหมดทำงานนะคะโอเคอันนี้ก็คือส่วนของข้อมูลนักศึกษานะคะเรามาดูโปรแกรมตัวสุดท้ายด้วยกันนะคะตัวนี้จะเป็นโปรแกรมคำนวณตัวเลขนะคะโปรแกรมตัวนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าแสดงผลเป็นแบบในรูปแบบฟอร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการเรียกใช้ฟอร์มแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการกดปุ่มนะคะหรือการอินพุตเท็กซ์บ็อกซ์นะคะมีการใช้ดรอปดาวน์ลิสต์อะไรพวกนี้มันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็วิวก็ทำงานเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีการคิดคำนวณด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมีการคิดคำนวณเนี่ยคอนโทรลเลอร์ก็จะต้องมีการควบคุมการทำงานนะคะเพิ่มขึ้นมาจากตัวนี้เนี่ยก็จะมีอยู่5ไฟล์เช่นเดียวกันนะคะก็จะประกอบด้วยตัวคอนโทรลเลอร์นะคะประกอบด้วยตัวเมนเป็นตัวหลักนะคะในการเรียกทั้งหมดทำงานนะคะแล้วก็มีตัวโมเดลนะคะแล้วก็มีตัววิวก็คือแสดงผลนะคะแต่ละตัวเนี่ยก็มีทำงานการทำงานที่แตกต่างกันนะคะเรามาดูเลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นตัวโมเดลนะคะตัวโมเดลตัวนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมนะคะว่าโปรแกรมตัวนี้สร้างขึ้นมาเพื่อทำงานอะไรแต่ว่าโปรแกรมที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้เนี่ยมันก็เป็นแค่บวกลบเลขธรรมดาแต่ถ้าเป็นโปรแกรมที่เป็นการคำนวณเงินเดือนการคำนวณภาษีต่างๆหรือคิดโบนัสประจำปีหรือเป็นเกี่ยวกับการหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะตัวนี้เราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีการบวกมีการลบมีการส่งค่ากลับนะคะในส่วนของตัวโมเดลนะคะส่วนตัววิวก็เช่นเดียวกันนะคะตัววิวตัวนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมนะคะแต่ที่เราเห็นได้ว่านะคะตัววิวตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวรูปแบบของฟอร์มนะคะเมื่อเรามีการใช้ฟอร์มอย่างที่บอกไปนะคะก็จะมีการใช้ text box มีการใช้ drop down list มีการใช้ button มีการแสดงผลสังเกตว่านะคะตัวโปรแกรมมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะแตกต่างจากโปรแกรมแรกนะคะตัวนี้มันก็จะมีการเรียกขึ้นมาแล้วก็มีการแสดงผลนะคะตัวนี้อันนี้ก็ถือเป็นส่วนของตัว view นะคะส่วนของตัวคอนโทรลเลอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็จะผสมผสานระหว่างตัววิวแล้วก็ตัวโมเดลนะคะมีการเรียกใช้งานต่างๆนะคะตัวนี้อันนี้ก็แสดงให้ดูคร่าวๆนะคะตัวอักษรอาจจะเล็กไปหน่อยนะคะตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้ก็คือตัวเมนนะคะตัวนี้จะเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววิวตัวโมเดลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวการทำงานหลักที่เรียกใช้ข้อมูลนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็อาจารย์ก็จะพยายามที่จะมาสอนนะคะในส่วนของตัว MVC นะคะก็จะมีการตัวอย่างต่างๆนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างหลัก2ตัวอย่างนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดท้ายบทใ

0: ให้เห็นด้วยนะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปได้ว่าตัว MVC เนี่ยเป็นในส่วนของตัวเฟรมเวิร์กนะคะที่พยายามเข้ามาช่วยในการจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนะคะเพื่อให้คล่องแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะสำหรับโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่นะคะโอเคค่ะอย่างนั้นวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ถึง3ที่นำเสนอในวันนี้ครับเชื่อว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้และก็นำความรู้นั้นไปปรับใช้และก็ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับต้องขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่งนะครับได้แก่อาจารย์นิสาชนปิยศิลป์อาจารย์ฐากรพฤกษวรรณประสุทธิ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุชชัยพรแก้วและรองศาสตราจารย์ณัชชานันท์ชินปันธนะเป็นอย่างมากครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งหน้าเป็นครั้งที่2นะครับที่จะนำเนื้อหาสาระทั้งหน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6มานำเสนอครับซึ่งในครั้งนี้หากนักศึกษาท่านใดที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ media.stou.ac.th และก็เข้าไปที่ e-tutorial นะครับเลือกไปที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชุดวิชา99420การโปรแกรมเว็บครับและพบกับการสอนเสริมได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปิน

0: แห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายแบบ e-learning ของหน่วยที่3นะครับเรื่องของการวางแผนและการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชา32473นะครับในหน่วยที่3เนี่ยนะครับมีหัวข้อที่จะพูดคุยกันวันนี้หลักๆอยู่4เรื่องนะครับ1ความสำคัญของช่องทางการจำหน่ายว่าทำไมมันจะต้องมีช่องทางการจำหน่ายเกิดขึ้นนะครับ2เราจะพูดเรื่องของสภาพแวดล้อมนะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็มีผลกระทบกับช่องทางการจัดจำหน่ายรูปแบบต่างๆนะครับ3เป็นเรื่องของการออกแบบนะครับและก็การเลือกสมาชิกที่จะช่วยเราในการจัดจำหน่ายนะครับแล้วก็4เป็นเรื่องของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับความสำคัญของช่องทางจัดจำหน่ายแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันครับ1ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเพราะถ้าหากไม่มีช่องทางการจัดจำหน่ายหรือว่าคนกลางแล้วเนี่ยสินค้าผลิตอยู่ที่โรงงานก็อยู่ที่โรงงานนะครับไม่สามารถขนย้ายถ่ายมาให้กับผู้บริโภคได้เพราะนั้น1เป็นตัวเชื่อมโยงนะครับ2ช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยพูดง่ายๆเอาไว้เป็นตัวช่วยขายนะเป็นตัวช่วยขายแล้วก็กระจายสินค้านั่นเองนะครับอย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันผลิตแล้วไม่ช่องทางจัดจำหน่ายมันก็ไม่สามารถเอามาขายให้กับผู้บริโภคได้นะครับ3ในการจัดจำหน่ายนะฮะมันต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตกับคนกลางนะครับคนกลางกับผู้บริโภคหรือแม้แต่การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆนะครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นความสำคัญของช่องทางจัดจำหน่ายมีเรื่องใหญ่ๆก็คือ3ประการนี้นะครับ1เป็นเชื่อมโยงตัวเชื่อมโยงนะครับ2เป็นช่องทางในการขายและกระจายสินค้านะครับ3เป็นเรื่องของกระบวนการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะครับทีนี้สภาพแวดล้อมที่มันเข้ามามีผลกระทบกับช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเราแบ่งสภาพแวดล้อมของช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1สภาพแวดล้อมภายในนะครับแล้วก็2สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับเดี๋ยวเริ่มที่ภายในก่อนถ้าพูดคำว่าภายในนะครับก็จะต้องแปลว่าอะไรที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้นะฮะอยู่ในความควบคุมนะครับภายนอกล่ะครับภายนอกคือควบคุมไม่ได้นั่นเองนะครับทีนี้สภาพแวดล้อมภายในเนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2ประเภทนะครับคือ1เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่ธุรกิจนำมาพูดง่ายๆ 4P ล่ะครับ Product Price Place Promotion เป็นกลยุทธ์ตลาดที่ธุรกิจสามารถออกแบบได้เองนะครับจะผลิตสินค้าอย่างไรให้มีหน้าตาอย่างไรคุณลักษณะอย่างไรนะครับจะตั้งราคาสินค้าแบบไหนวิธีการขายแบบไหนเงื่อนไขในการชำระเงินอย่างไรนะครับจะมีช่องทางในการจัดจำหน่ายช่องทางใดบ้างคือเรื่องของ place นะครับอันที่4จะมีโปรโมชั่นหรือว่ารายการส่งเสริมทางด้านการตลาดอย่างไรอันนี้เป็นช่องทางภายในที่เป็น marketing mix นะครับธุรกิจออกแบบเองครับอันที่2นะครับเป็นสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นด้านอื่นๆไม่เกี่ยวกับ 4P ละนะครับแต่ก็มีความสำคัญเช่นการเรื่องของบุคลากรนะครับบุคลากรในการดำเนินงานของบริษัทนะครับเรื่องของกระบวนการทำงานนะครับเรื่องของศักยภาพกิจการเงินทุนนะฮะคอนเนคชันของกิจการพวกนี้เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่ส่งผลกับการออกแบบหรือการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับอันที่2สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับอันนี้กิจการควบคุมไม่ได้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ยังแบ่งเป็น2อย่างด้วยนะฮะสภาพแวดล้อมภายนอกแบ่งเป็นสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคแล้วก็สภาพแวดล้อมแบบมหภาคสภาพแวดล้อมภายนอกแบบจุลภาคเนี่ยคำว่าจุลก็คือเหล็กนะครับมันก็คือสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพลใกล้ชิดกิจการเลยเช่นซัพพลายเออร์คนขายวัตถุดิบนะครับตัวทางทางการตลาดไอ้ตัวกลางทางการตลาดหรือว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคู่แข่งขันอันนี้เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ใกล้กิจการนะครับสภาพแวดล้อมภายนอกแบบมหภาคนะครับอันนี้มีผลที่กิจการเหมือนกันนะครับแต่มันจะอยู่ห่างตัวกิจการสักนิดนึงเช่นเรื่องของประชากรอันนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องของเป็นระดับประเทศนะครับสภาพแวดล้อมสภาวะเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับการเมืองกฎหมายสังคมวัฒนธรรมอันนี้เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกกิจการควบคุมไม่ได้แล้วก็อยู่ไกลตัวกิจการไปกว่าสภาพแวดล้อมแบบจุลภาคนะครับสรุปนิดนึงนะครับตกลงสภาพแวดล้อมมี2แบบนะครับมีภายในและภายนอกนะครับภายในก็แบ่งเป็น 4P นะครับหรือ 7P อย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อื่นๆนะฮะภายนอกก็แบ่งเป็นแบบจุลภาคแล้วก็มหภาคนะครับทีนี้ในการจะออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมันก็มีการออกแบบได้
2รูปแบบนะฮะที่สำคัญคือ1เขาเรียกว่า push strategy หรือว่ากลยุทธ์ในการผลักดันสินค้าออกไปนะครับผู้ผลิตก็ต้องพยายามผลักสินค้าออกไปให้กับคนกลางให้มากที่สุดนะครับอันนี้ใช้กับสินค้าที่ผู้บริโภคไม่ได้มีความภักดีกับสินค้ามากนักนะครับแล้วก็เข้าใจคุณสมบัติของสินค้าเป็นอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อผู้บริโภคเข้าใจคุณสมบัติสินค้าเนี่ยเขาสามารถเลือกได้หลายยี่ห้อนะเลือกได้หลายยี่ห้อขึ้นอยู่กับว่าสินค้าภายใต้ยี่ห้อไหนเนี่ยตอบโจทย์เขามากกว่ากันเพราะว่ามันทดแทนกันได้นะครับน้ำอัดลมก็ทดแทนกันได้ทุกยี่ห้อนะครับปูนซีเมนต์ทดแทนกันได้อันนี้ต้องใช้กลยุทธ์ผลักนะครับกลยุทธ์ดึงนะครับเป็นการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคเดินเข้ามาหาผู้ขายนะครับอันนี้จะต้องเทคนิคเคล็ดลับในการทำกลยุทธ์ดึงให้ได้ผลก็คือจะต้องสร้างคุณค่าของตราสินค้าหรือว่าแบรนด์นะฮะแบรนด์นี่แหละที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้เดินเข้ามาหาเองโดยที่ไม่ต้องทำการผลักสินค้าออกไปนะครับคือถ้าเกิดท่านที่ชอบกาแฟยี่ห้อนึงไม่ว่ามันจะท่านจะไปที่ไหนท่านก็จะซื้อกาแฟยี่ห้อนี้นะครับท่านชอบแชมพูยี่ห้อนึงจะมีแชมพูหลากหลายเป็น10ยี่ห้ออยู่ท่านก็จะเลือกแชมพูยี่ห้อนี้อันนี้กลยุทธ์ดึงนะครับทีนี้การออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยก็มีขั้นตอนที่สำคัญทั้งสิ้นเนี่ย4ขั้นตอนด้วยกันนะครับ1ธุรกิจต้องวิเคราะห์ระดับของบริการที่ผู้บริโภคต้องการนะครับการให้บริการมีหลายระดับครับบางของสินค้าบางอย่างเนี่ยก็แค่เดินมาซื้อแล้วก็เอาไปเช่นพวกหมากฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับ2ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ช่องทางในการจัดจำหน่ายนะครับ3มีการกำหนดทางเลือกหลักๆเอาไว้แล้วก็ประเมิน4ก็คือการประเมินผลทางเลือกเพราะนั้นการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายโดยสรุปจะมี4ขั้นตอนนะครับ1วิเคราะห์ระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการนะครับ2วัตถุประสงค์ของช่องทางที่จะขายสินค้านั้นนะครับ3กำหนดทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้วก็4ประเมินผลทางเลือกรายละเอียดของแต่ละอย่างเป็นแบบนี้ครับการวิเคราะห์ระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับสินค้าบางอย่างลูกค้าซื้อทีละมากๆเช่นนม UHT เป็นต้นนะซื้อคงน้อยนักที่จะซื้อทีละกล่องนะฮะส่วนมากถ้าคุณพ่อบ้านแม่บ้านเวลาไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตแก้ซื้อเป็นโหลนะปริมาณในการซื้ออันนี้ก็ต้องซื้อมากหน่อยนะครับเทียบอีกอย่างนึงครับการซื้อรถยนต์นะฮะอันนี้เราซื้อทีละคันแต่ว่าขนาดของรถยนต์เนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นปริมาณในการซื้อเนี่ยก็จะมีผลในการออกรูปแบบของช่องทางการตลาดการทางด้านการจัดจำหน่ายนะครับระยะเวลาในการรอคอยนะครับความสะดวกในการซื้อสินค้าความหลากหลายของสินค้าแล้วก็การสนับการให้การสนับสนุนด้านบริการที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมีผลทั้งนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นสินค้าประเภทของสะดวกซื้อเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ๆบ้านมากที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่มันมีร้านสะดวกซื้อยี่ห้อต่างๆเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปหมดทั่วเมืองไปหมดเลยนะครับอันนี้คือ เรื่องของร้านสะดวกซื้อนะครับในขณะเดียวกันเมื่อท่านซื้อรถยนต์เนี่ยไม่มีใครคาดหวังว่าเราเดินไปจ่ายเงินวันนี้แล้วก็จะต้องได้รับรถยนต์วันนี้ไม่มีใช่ไหมครับเรายินดีที่จะรอนะฮะเพราะนั้นในการจัดจำหน่ายหรือว่าโชว์รูมรถยนต์เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมามีรถยนต์เป็นร้อยๆคันมาสต็อกอยู่ที่โชว์รูมนะฮะก็มีแค่รุ่นละ1คันหรือว่าโมเดลละ1คันเอาไว้โชว์ให้ผู้บริโภคได้เห็นว่ามันมีลักษณะอย่างไรเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดความแตกต่างของช่องทางการจัดจำหน่ายมันมาจากการระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการที่แตกต่างกันที่เขาคาดหวังแตกต่างกันสำหรับสินค้าแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับอีกอย่างนึงนะฮะประการที่2ที่มีผลกับการออกแบบช่องทางก็คือว่าวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของสินค้านะครับสินค้าบางอย่างซื้อทีละมากๆเช่นพวกวัสดุก่อสร้างนะครับอะไรดีอะเหล็กปูนพวกนี้ลูกค้าต้องการซื้อทีละมากๆนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางในการจำหน่ายจะต้องมีสต็อกสินค้าที่เพียงพอนะฮะต้องมีโกดังเก็บสินค้าเพื่อให้มันพอในการที่จะทำการจัดจำหน่ายกับผู้บริโภคได้นะครับสินค้าอีกแบบนะฮะสินค้าอีกแบบที่ถ้าเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเช่นเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรหรือว่าแม้กระทั่งนาฬิกาโรเล็กซ์นะฮะแหวนเพชรพวกนี้มันก็ต้องใช้ช่องทางจำหน่ายที่เป็นพนักงานขายครับเพราะมันเป็นการซื้อขายที่ค่อนข้างซับซ้อนแหละนะครับค่อนข้างซับซ้อนและไม่สามารถวางขายได้ตามร้านค้าทั่วไปต้องมีการอธิบายพูดคุยกันนะครับสินค้าบางอย่างนะครับต้องมีการให้บริการหลังการขายเช่นระบบทำความร้อนภายในโรงแรมนะฮะหรือระบบทำความเย็นภายในโรงแรมอันนี้ก็ต้องให้มีพนักงาน
ที่คอยให้บริการหลังการขายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็มีผลกับการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับข้อที่3การกำหนดทางเลือกหลักของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยธุรกิจมีแนวทางหลายอย่างครับที่จะออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นขายผ่านพนักงานขายนะครับผ่านผู้จัดจำหน่ายนะครับขายตรงนะฮะขายผ่านโทรศัพท์ขายผ่านออนไลน์นะครับช่องทางเหล่านี้มีข้อดีคือมันรองรับสินค้าที่มีความซับซ้อนในการใช้งานเพราะว่าเรามีพนักงานขายคอยอธิบายนะครับแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่าการขายแบบทางขวานี้เลยครับช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับช่องทางอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายในการขายที่ค่อนข้างจะต่ำกว่าเพื่อนนะครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับสินค้าที่มีความซับซ้อนเนื่องจากว่ามันไม่สามารถอธิบายอะไรกันได้ชัดเจนมากนักนะครับทีนี้แล้วเราจะเรียกแบบไหนดีนะครับเราจะเรียกแบบไหนดีก็ต้องพิจารณาว่าสินค้าของท่านเป็นแบบไหนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าช่องทางในการจัดจำหน่ายที่มีต้นทุนน้อยๆเนี่ยเช่นช่องทางอินเทอร์เน็ตการขายโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเหมาะกับการขายสินค้าที่มันง่ายๆใช้ง่ายๆเช่นผมอาจจะซื้อปากกานะครับซื้อกรรไกรตัดหญ้านะครับซื้อเสื้อผ้าซื้อเน็กไทเป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนเช่นซื้อคอมพิวเตอร์นะซื้อเครื่องยนต์เครื่องจักรขนาดใหญ่เนี่ยซื้อทีวีจอแบนขนาดใหญ่รุ่นใหม่ๆสมาร์ททีวีเนี่ยพวกนี้ต้องการพนักงานขายเข้ามาช่วยอธิบายวิธีการใช้งานหรือแม้กระทั่งต้องการพนักงานฝ่ายบริการติดตั้งพวกแอร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงแรมหรือว่าโรงงานต่างๆนะครับสำนักงานต่างๆนะครับเพราะนั้นจะเลือกแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายให้กับสินค้าแบบใดนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการเลือกคนกลางที่จะมาช่วยเราขายเนี่ยมีปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงอยู่3เรื่องประเด็น3ประเด็นใหญ่ๆนะครับ1เราจะใช้คนกลางแบบประเภทใดนะครับ2เราต้องการคนกลางมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็3ความรับผิดชอบของคนกลางที่ผู้ผลิตต้องการเนี่ยต้องการให้เขารับผิดชอบมีความรับผิดชอบมากแค่ไหนเดี๋ยวว่าไปที่รายละเอียดอย่างนี้ครับ1ประเภทคนกลางนะครับเช่นเป็นพนักงานขายนะครับเป็นผู้แทนขายเป็นตัวแทนของผู้ผลิตหรือว่าเป็นเดลเลอร์เป็นผู้จัดจำหน่ายอันนี้คือประเภทนะฮะสองจำนวนคนกลางที่ต้องการธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยที่มีความซับซ้อนนะฮะที่จำหน่ายสินค้าที่มีความซับซ้อนเนี่ยต้องเลือกคนกลางแบบเฉพาะเจาะจงนะครับเพราะยกตัวอย่างเช่นการจำหน่ายเครื่องจักรราคาสูงเนี่ยคนกลางต้องเฉพาะเจาะจงเลยไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้แบบวางขายทั่วบ้านทั่วเมืองว่ามันทำไม่ได้นะครับจะต้องมีการเฉพาะเจาะจงอุตสาหกรรมรถยนต์ครับการขายรถยนต์ต้องเลือกคนกลางที่ทำให้บริการได้อย่างมีมาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่เห็นว่ามันมีอยู่ทุกๆหมู่บ้านนี้ก็จะไม่ได้นะครับอันนี้คือการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงนะครับอันที่สองการเลือกแบบเลือกสรรคัดสรรอันนี้คือลองลงมาอีกนิดนึงนะฮะคือมีจำนวนช่องทางมีจำนวนคนกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังต้องคุมอยู่ดีเช่นสถานีให้บริการน้ำมันเนี่ยมีมากขึ้นละมีมากกว่าเรื่องของการจำหน่ายเครื่องจักรขนาดใหญ่ละแต่ว่าทุกสถานีก็ต้องให้บริการได้ตามเป็นไปตามมาตรฐานของความปลอดภัยและความสะดวกที่บริษัทแม่ควบคุมและกำหนดเอาไว้นะครับอันที่3อันนี้แบบทั่วถึงเลยครับพูดง่ายๆร้านสะดวกซื้อทั่วไปที่ท่านเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับ7-Eleven Family Mart ร้านโชห่วยร้านขายสินค้าประจำหมู่บ้านพวกเนี้ยกระจายได้เลยให้มากที่สุดยิ่งมากยิ่งดีเหมาะกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันทั่วไปนะครับเครื่องดื่มน้ำชากาแฟขนมขบเคี้ยวนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องของเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในความรับผิดชอบของคนกลางเนี่ยการออกแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็ต้องดู ที่เงื่อนไขว่าเราต้องการให้คนกลางรับผิดชอบขนาดไหนนะครับผู้ผลิตอาจจะมีนโยบายด้านราคานะฮะด้านราคาอาจจะมีการจัดส่วนลดต่างๆที่มันเหมาะสมให้กับช่องทางหรือว่าคนกลางนะครับมีเงื่อนไขในการขายเพื่อกระตุ้นการชำระเงินเช่นถ้าคนกลางทำการชำระเงินเร็วแล้วเนี่ยอาจก็จะผู้ผลิตอาจจะให้ส่วนลดราคาสินค้าให้เขาได้นะครับเรื่องของสิทธิอาณาเขตด้านเขตการขายนะครับจะเห็น
เราสังเกตได้ว่าบางครั้งผมตัวอย่างร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยแล้วกันจะไม่เห็นว่ามันตั้งอยู่ติดๆกันนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีแค่ร้านเดียวนะอาจจะเป็นอำเภอละ1ร้านหรือว่าอำเภอละ2ร้านแล้วเขากำหนดนะครับแต่ว่าพวกนี้จะเป็นสิทธิอนาเขตการขายที่เขากำหนดเอาไว้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดการขายข้ามเขตขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้คนกลางเกิดความปั่นป่วนนะครับเขาถึงต้องกำหนดว่าถ้าอยู่ในบริเวณนี้นะก็ให้กับเอเย่นหรือว่าผู้แทนคนกลางรายนี้นะครับถ้าอยู่อีกบริเวณนึงก็ให้กับอีกคนหนึ่งนะครับอันที่4ก็คือเรื่องของรูปแบบบริการและความรับผิดชอบระหว่างกันนะครับยกตัวอย่างนี้ครับคนกลางที่ทำที่ขายร้านแมคโดนัลด์เนี่ยบริษัทแม่จะให้การสนับสนุนทั้งหมดเลยนะครับเป็นผู้เลือกทำเลที่ตั้งให้นะครับทำรายการส่งเสริมการตลาดให้นะครับทำการฝึกอบรมพนักงานขายให้นะครับแล้วก็ความช่วยเหลือด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยบริษัทแม่จะช่วยเหลือหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องของรูปแบบที่ทางผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยจะให้กับคนกลางนะครับเพราะฉะนั้นขอทวนนิดนึงนะครับในเรื่องของการออกแบบช่องทางจัดจำหน่ายนะครับมีเรื่องสำคัญอยู่3เรื่องนะครับ1ประเภทของคนกลางนะครับจะใช้คนกลางประเภทไหนนะครับ2จำนวนคนกลางที่ต้องการถ้าแบบเจาะจงนี่น้อยที่สุดนะฮะใช้คนกลางน้อยที่สุดถ้าแบบเลือกสารนี่ใช้มากขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าแบบทั่วถึงนี่ใช้เต็มที่ไปเลยนะครับ3เรื่องของเงื่อนไขความรับผิดชอบที่ต้องการให้คนกลางรับนะครับทีนี้เวลาเราจะคัดเลือกคนกลางเนี่ยนะฮะเราก็จะมีปัจจัยต่างๆมีเกณฑ์จริงๆก็มีหลายเกณฑ์มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราดูว่าเกณฑ์สำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเราจะเอาคนมาขายสินค้าแล้วเนี่ยเราดูว่าระยะเวลาการดำเนินงานของเขาที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยมีมานานหรือยังมันสำคัญยังไงอ่ะถ้าเขามีมานานแล้วเขาทำเนินมานานแล้วเขาก็มีความเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ของเขาอย่างนั้นเองนะครับหรือเราอาจจะดูเรื่องของอัตราเติบโตแล้วก็ความมั่นคงด้านการเงินของคนกลางว่ามีเครดิตพอที่จะซื้อขายกับเราไหมนะครับอาจจะเรื่องชื่อเสียงในการให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็ดูเรื่องของสินค้าที่เขาขายอยู่ก่อนแล้วถ้าเป็นสินค้าที่มีลักษณะใกล้ๆเคียงกันก็น่าที่จะร่วมมือกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับการจูงใจคนกลางให้ทำตามนโยบายของบริษัทเนี่ยทำได้หลายรูปแบบครับเพื่อให้ได้รับความร่วมมืออาจจะเป็นการบังคับนะครับบังคับด้วยอะไรบ้างก็ถ้าเขาไม่ทำตามความร่วมมือของเราเราก็ไม่สนับสนุนซัพพอร์ตต่างๆให้นะครับแต่นี่ก็เป็นเชิงบังคับซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่พอใจได้นะครับถ้าไม่ใช้ทางบังคับก็มีเป็นการให้รางวัลนะถ้าคนกลางทำดีแล้วเราอาจจะให้ส่วนลดอันนี้คือการให้รางวัลนะครับหรืออาจจะใช้อำนาจทางกฎหมายเพราะว่าผู้ผลิตมีอำนาจทางชอบธรรมอยู่แล้วที่จะทำให้คนกลางเนี่ยปฏิบัติตามสัญญาที่จะให้ไว้ถ้าเขาไม่ทำตามสัญญาหรือว่ารูปแบบที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญานั้นได้นะครับอีกเรื่องอีก2เรื่องคือ1การให้ความเชี่ยวชาญผู้ผลิตแต่ละ

คนนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดให้คนกลางได้นะครับไอ้ความเชี่ยวชาญอันเนี้ยมันเป็นคล้ายๆเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พลังในการต่อรองของผู้ผลิตเนี่ยสามารถบอกให้คนกลางทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการนะครับหรือว่าอันสุดท้ายใช้พลังในการอ้างอิงจะสังเกตได้ว่าสินค้าที่มีเขาเรียกว่ามีคุณค่าตราสินค้าสูงเนี่ยคนกลางก็อยากจะจำหน่ายถูกไหมครับใครๆก็อยากจะขายมือถือยี่ห้อซัมซุงถูกไหมครับใครๆก็อยากจะขายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าเพราะมันขายง่ายนี่ครับใครก็อยากจำหน่ายปูนซีเมนต์ของSCG นะครับเพราะว่าเขามีคุณค่าตราสินค้าในตัวเขาเองเนี่ยอยู่มากนะครับเพราะนั้นเขาก็ใช้พลังตรงนี้แหละในการบังคับหรือว่าในการขอความร่วมมือจากคนกลางให้ทำตามสิ่งที่ผู้ผลิตต้องการนะครับพอให้คนกลางดำเนินการสักพักแล้วนะครับทีนี้ทำยังไงผู้ผลิตก็ต้องมีการประเมินผลนะครับประเมินผลได้หลายมุมมองครับบางทีเราดูจากยอดซื้อหรือว่าเป้าหมายในการขายนะฮะเราดูจากระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับดูว่าคนกลางสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าคนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นไปอย่างที่บริษัทต้องการหรือเปล่านะครับดูเรื่องของการให้ความร่วมมือกับบริษัทแม่นะครับถ้าหากว่าสามารถทำได้ดีเราก็ดำเนินธุรกิจกันต่อไปไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าหากว่าทำได้ต่ำกว่าที่บริษัทแม่ต้องการนะก็อาจจะต้องมีการมาดูรีไวซ์สัญญากันใหม่ดูซิว่าเราจะเดินกันต่อไปได้ไหมนะครับปรับปรุงอะไรได้ไหมถ้าสุดท้ายแล้วทำไม่ได้ก็ต้องถึงกับยกเลิกสัญญาไปนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับเราแบ่งช่องทางจัดจำหน่ายเนี่ยออกเป็น3แบบง่ายๆนะครับ1แบบแนวตั้งนะครับ2แบบแนวนอนแล้วก็3แบบหลายช่องทางแบบแนวตั้งเป็นอย่างไรนะครับแบบแนวตั้งเขาเรียกว่าเป็นแบบ traditional ฮะเป็นรูปแบบเดิมๆเลยของการจัดจำหน่ายก็คือมีผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตเสร็จแล้วไปร้านค้าส่งนะครับร้านค้าส่งไปร้านค้าปลีกนะครับแต่ละระดับเนี่ยมีอิสระต่อกันนะครับมีอิสระต่อกันนะครับเพราะนั้นแต่ละระดับเนี่ยก็จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองตนเองให้มากที่สุดเพราะนั้นแบบนี้ก็อาจจะมีข้อเสียได้บ้างนะครับเพราะว่าแต่ละเป็นอิสระต่อกันแต่นี่เป็นแบบ traditional แบบเดิมเลยแบบที่สองครับแบบที่สองคือแบบแนวนอนนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเปิดธนาคารในสถานีบริการน้ำมันนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปิดร้านช็อปต่างๆในสถานีบริการน้ำมันอันนี้คือมากันคนละข้างนะครับมาคนละข้างเลยแล้วก็มาร่วมมือกันนะมันไม่ได้เป็นชั้นๆมาอย่างนี้นะมันเป็นแบบแนวนอนเข้ามาร่วมมือกันนะครับอันที่สามครับอันที่สามคือใช้ทั้งสองช่องทางประกอบกันขึ้นไปนะครับอาจจะมีขายออนไลน์ด้วยนะครับขายหน้าร้านด้วยร่วมมือกับพันธมิตรด้วยนะครับเป็นเรื่องดีไหมที่มีการตลาดหลายช่องทางเป็นเรื่องดีครับสินค้าสามารถกระจายให้กับลูกค้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันที่ต้องระวังคือค่าใช้จ่ายมันก็จะตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้เหมาะสมว่าเราจะใช้รูปแบบไหนนะครับครับเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องเนื้อหาไปหมดแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูว่าถ้าผมลองดึงประเด็นสำคัญของเนื้อหาที่พูดไปเมื่อกี้มาถามนักศึกษาเนี่ยท่านลองตอบในใจดูนะครับว่าตอบได้หรือเปล่านะครับข้อแรกนะครับถ้าผู้ผลิตจะทำการเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายหลักเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงปัจจัยหลักๆอะไรบ้างพอตอบได้ไหมครับพอตอบได้ไหมครับอย่างนี้ครับถ้าผู้ผลิตจะเลือกช่องทางในการจัดจำหน่ายหลักของเขานะครับเขามีประเด็นพิจารณาอยู่3เรื่องสำคัญด้วยกันคือ1ประเภทคนกลางที่เขาต้องการพนักงานขายผู้แทนขายตัวแทนจำหน่ายอันนี้คือประเภทของคนกลางนะครับอันที่สองจำนวนของคนกลางต้องการน้อยที่สุดแต่มีมาตรฐานมากที่สุดนะต้องการเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงมาตรฐานเอาระดับสแตนดาร์ดนะครับหรือว่าต้องการให้มีมากที่สุดเลยนะครับอันนี้คือจำนวนของเขาที่ต้องการนะครับอันที่สามเรื่องของเงื่อนไขและความรับผิดชอบคนกลางนะครับคนกลางบางคนบางประเภทเนี่ยต้องช่วยบริษัทในการทำนโยบายทำงานด้านการตลาดด้วยนะครับในขณะที่คนกลางในบางประเภทเนี่ยสามารถรับสินค้าเข้ามาแล้วก็ขายสินค้าออกไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขและความรับผิดชอบของคนกลางก็แตกต่างกันนะครับอันนี้ข้อ1นะครับลอยข้อนะครับจริงๆมีอีก2ข้อครับนะครับข้อ2นะครับลองตอบดูนะครับการออกแบบช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนมีกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนครับ1เราต้องวิเคราะห์ระดับบริการที่ผู้บริโภคต้องการก่อนเขาต้องการแค่ซื้อมาขายไปหรือเขาต้องการบริการมากด้วยนะครับอันที่สอง

0: ทำการกำหนดวัตถุประสงค์ของช่องทางต่างๆนะครับอันที่3เลือกละเลือกละครับกำหนดทางเลือกที่เราต้องการเลยนะครับเราจะเอาเป็นช่องทางแบบไหนนะครับอันที่4ก็คือการประเมินผลทางเลือกที่เราได้เลือกไว้แล้วว่าผู้ที่ทำหน้าที่คนกลางเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยเพียงไรนะครับอันนี้ในการออกแบบก็มีขั้นตอนแบบนี้ครับ4ขั้นตอนนะครับวิเคราะห์ระดับบริการกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดทางเลือกหลักแล้วก็ประเมินทางเลือกนั้นนะครับอีกข้อนึงครับอีกข้อนึงนะครับถ้าถามว่าระบบการจัดจำหน่ายแบบแนวตั้งนะครับแบบแนวนอนและระบบการจัดจำหน่ายแบบหลายช่องทางเนี่ยมันเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรคำตอบมานี่ครับระบบการจัดจำหน่ายแบบแนวตั้งเรียกง่ายๆว่าแบบเดิมนะครับประกอบไปด้วยผู้ผลิตร้านค้าส่งร้านค้าปลีกนะครับที่มาร่วมกันทำงานนะครับโดยที่มีองค์กรออนไลน์องค์กรหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นคล้ายๆลีดนะครับลีดนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าแต่ละองค์กรเนี่ยจะมีอิสระระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือเนี่ยก็อาจจะต้องใช้กำลังบังคับนิดนึงครับผู้ผลิตต้องใช้กำลังพันหนึ่งเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายบรรลุเป้าหมายเดียวกันนะครับอันที่สองระบบการตลาดแบบแนวนอนอันนี้มาจากบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะมาจากคนละด้านเลยเช่นท่านเห็นว่ามีการเปิดธนาคารในปั๊มน้ำมันอย่างเงี้ยครับคือมันมาคนละทางเลยแต่มันมาร่วมมือกับเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันเพื่อเสริมซึ่งกันและกันนะครับอันที่3เป็นระบบการตลาดแบบหลากหลายช่องทางนะครับถามว่าดีไหมดีครับขายของได้มากขึ้นเรามีช่องทางทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์ทั้งในห้างสรรพสินค้าทั้งแบบใช้พนักงานขายทั้งโทรขายดีครับขายได้มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูว่ามันมีค่าใช้จ่ายตามขึ้นมากน้อยแค่ไหนคุ้มค่าหรือเปล่าที่มีหลากหลายช่องทางนะครับก็หวังว่าการสรุปประเด็นสำคัญแล้วก็การทวนเนื้อหาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาบ้างไม่มากก็น้อยในการที่จะทำการศึกษาชุดวิชาการจัดการช่องทางการตลาดและก็ห่วงสุประทานในหน่วยที่3นี้นะครับขออวยพรนักศึกษาทุกท่านโชคดีในการเรียนการสอบครับขอบคุณครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: สวัสดีค่ะนักศึกษาได้รู้หรือเปล่าคะว่าการค้าปลีกคืออะไรในทุกวันนี้เนี่ยนะคะผู้บริโภคได้ซื้อหาสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะมาใช้มากมายนะคะส่วนหนึ่งที่เราสั่งซื้อออนไลน์นะคะแต่ยังมีอีกส่วนนึงค่ะที่เราเดินเข้าไปซื้อในร้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในร้านค้าปลีกเหล่านั้นนะคะนักศึกษาคงจะเห็นได้ว่าลูกค้าเนี่ยจะคุ้นเคยกับการซื้อของจากร้านค้าปลีกมากนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะว่าการค้าปลีกนั้นคืออะไรและในส่วนของการค้าปลีกเนี่ยมีความสำคัญนะคะและมีหน้าที่อย่างไรต่อในเรื่องของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทานนะคะเราลองมาหาคำตอบภายในคลิปนี้ดูกันดีกว่าค่ะนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูก่อนว่าการค้าปลีกเนี่ยคืออะไรในเรื่องของการค้าปลีกนั้นนะคะเราบอกว่ามันเป็นการขายนะคะจากคนกลางไปยังผู้บริโภครายสุดท้ายนะคะคำว่าผู้บริโภครายสุดท้ายคือ ผู้บริโภคหรือลูกค้ารายนั้นเนี่ยซื้อไปเพื่อไปกินไปใช้นะคะเองโดยที่ไม่ได้คิดที่จะเอาไปขายต่อไม่ได้คิดที่จะเอาไปผลิตเป็นสินค้าอย่างอื่นใดต่อไม่ได้คิดที่จะเอาไปให้คนอื่นต่อหรืออะไรประมาณนั้นเลยค่ะคือนะคะซื้อเพื่อใช้ด้วยตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายในเรื่องของการค้าปลีกเพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาก็จะมองเห็นได้ว่าแล้วเนี่ยการค้าปลีกเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทนะคะในห่วงโซ่ประทานเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นคนที่สัมผัสโดยตรงกับนะคะลูกค้าซึ่งเป็นคนที่สำคัญมากๆในเรื่องของการจัดการการตลาดของเราค่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะถ้าจะพูดถึงบทบาทที่การค้าปลีกเนี่ยนะคะจะมีต่อผู้บริโภคเนี่ยนะคะเราก็จะมองเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าลูกค้าจะชอบหรือไม่ชอบนะคะผู้ค้าปลีกหรือร้านค้าปลีกจะเป็นผู้รับฟังเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือช่องทางในเรื่องของการสื่อสารข่าวสารที่ดีมากๆเลยนะคะที่จะนำข่าวสารต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับไปยังผู้ผลิตอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของการให้บริการนะคะเชื่ออย่างยิ่งนะคะว่านักศึกษาเนี่ยเคยเข้าไปอ้าวอุ่นให้หน่อยสินะเปิดขวดให้หน่อยนะคะร้านค้าปลีกเนี่ยจะเป็นผู้ที่ให้บริการกับลูกค้าโดยตรงนะคะนอกจากนั้นร้านค้าปลีกยังเป็นเวทีในการนำเสนอนะคะสินค้าและบริการค่ะนะคะสินค้าบางอย่างนะคะเราไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะมีมาก่อนเราไม่เคยคิดเคยฝันว่ามันจะมีแต่เรามีความต้องการอยู่นะคะอย่างเช่นแหวนเนี่ยมามันมองจังเลยนะคะทำยังไงเนี่ยนะคะที่จะทำให้มันเนี่ยสดใสได้อย่างเก่านะคะแต่ถ้าวันนึงเนี่ยถ้าเราเดินเข้าไปในร้านค้าปลีกแล้วเราพบว่าโอ้มันมีตัวขัดทำให้เครื่องประดับของเราเนี่ยสวยงามมากขึ้นนะคะเราก็จะสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็นะคะตอบสนองความต้องการของตัวเราเองได้นะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะก็นำเสนอโซลูชันหรือทางเลือกหรือคำตอบนะคะที่ดีให้กับผู้บริโภคค่ะนะคะทีนี้นะคะถ้าจะพูดถึงว่านะคะจากบทบาทตรงนั้นของร้านค้าปลีกเนี่ยจะเห็นได้ว่านะคะร้านค้าปลีกนะคะหรือการค้าปลีกเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์มีความสัมพันธ์นะคะต่อทั้งหมดเนี่ยนะคะ3องค์ประกอบด้วยกันเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนก็คือตัวลูกค้าค่ะนะคะซึ่งในเรื่องของลูกค้านั้นแน่นอนค่ะลูกค้าเป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้านะคะเข้ามาร้านมาเราต้องก่อให้เกิดการซื้อนะคะนอกจากนั้นนะคะลูกค้าก็ยังเป็นคนที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรานะคะและลูกค้าต้องการการบริการหลายๆร้านค้าเนี่ยจะให้การบริการที่โดดเด่นมากๆจนกระทั่งลูกค้าเนี่ยนะคะยังประทับใจยังจะสนใจที่จะใช้บริการนะคะในลักษณะที่เป็นร้านค้ามากกว่าในการซื้อออนไลน์นะคะนอกจากนั้นนะคะการค้าปลีกเนี่ยยังมีความสัมพันธ์ต่อร้านค้าหรือผู้ค้าส่งด้วยเพราะอะไรนะคะเพราะจากผู้ผลิตน่ะมันจะต้องมาที่ผู้ค้าส่งก่อนถึงจะถึงผู้ค้าปลีกในห่วงโซ่อุปทานในส่วนของตรงนี้นั้นนะคะร้านค้าส่งนะคะมีธุรกิจขึ้นมาอยู่ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะเพราะว่าการมีในเรื่องของร้านค้าปลีกค่ะนะคะเพราะว่าในการที่มีร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะซึ่งจะสั่งของเป็นจำนวนไม่มากนะคะออเดอร์เหล่านี้จะถูกรวบรวมโดยผู้ค้าส่งนะคะแล้วก็ส่งคำสั่งซื้อนี้นะคะไปยังผู้ผลิตนะคะอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขายได้มากหรือน้อยจะเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้เท่าไหร่นะคะตรงนี้นะคะเป็นบทบาทที่ร้านค้าส่งจะช่วยนะคะทั้งฝั่งของผู้ค้าปลีกและฝั่งของผู้ผลิตนะคะสำหรับตัวผู้ผลิตเองโอ้อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะของจะขายได้ไหมนะคะสินค้าเนี่ยนะคะจะมีมากน้อยสักแค่ไหนนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่เราจะสัมผัสได้นะคะว่าสินค้าจะเวิร์กเอาท์ไหมจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าหน้าที่ของการค้าปลีกนั้นนะคะคือการที่นะคะเป็นผู้จัดหาของเข้าร้านเพื่อขายให้กับผู้บริโภคค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีหน้าที่ช่วยเชียร์แขกนะคะให้กับนะคะผู้ที่ผลิตสินค้าทำให้สินค้านั้นขายได้นะคะและนอกจากนั้นนะคะสินค้าหลายอย่างเลยค่ะที่ต้องการการบริการ คนที่ให้บริการจะเป็นใครอื่นไปได้ล่ะคะนอกจากร้านค้าปลีกนะคะซึ่งร้านค้าปลีกนั้นนะคะก็จะต้องนำเสนอการบริการที่ตอบโจทย์สนองความต้องการของลูกค้าได้ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของร้านค้าปลีกหรือผู้ค้าปลีกเนี่ยนะคะมีทั้งหมดอยู่กี่ประเภทและแต่ละประเภทเนี่ยนะคะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะส

็คือร้านค้าแบบอิสระนะคะเห็นเยอะมากนะคะในสังคมไทยนะคะร้านขายเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้าร้านขายนะคะข้าวของสารพัดอิสระในความหมายตรงนี้หมายความว่าอะไรอิสระนั้นหมายความว่าเขาบริหารจัดการนะคะร้านค้าโดยที่เจ้าของเนี่ยอยากจะขายอะไรก็ได้สินค้าอาจจะไม่เกี่ยวกันเลยก็ได้นะคะหรือเขามองว่าเขาอยากตามใจลูกค้าในช่วงเวลาตรงนี้นะคะเขาก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะนะคะเป็นอะไรที่นะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากแต่มันก็มีข้อไม่ดีนะคะข้อไม่ดีของการค้าปลีกแบบร้านค้าอิสระเนี่ยก็คือความที่เราสั่งของอยู่ร้านเดียวนะคะไม่เยอะนะคะพอที่จะได้ส่วนลดปริมาณนะคะบางทีเขาก็ไม่ยอมมาส่งให้เราก็จะต้องไปนะคะขนของเองอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งก็นะคะทำให้เป็นต้นทุนแล้วก็เป็นเรื่องของความไม่สะดวกนะคะของตัวเจ้าของร้านเองนะคะการบริหารจัดการเนี่ยนะคะก็จะต้องรันโดยตัวเจ้าของเองซึ่งถ้าเจ้าของเก่งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจ้าของไม่เก่งเนี่ยนะคะก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนกันผิดกับแบบที่2นะคะก็คือแบบนี้มัน stable นะคะมันมีความมั่นคงพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านก็จะมีหลายๆร้านออกไปเราเรียกว่าร้านค้าแบบลูกโซ่ค่ะนะคะลูกโซ่เนี่ยนะคะจะมีนักศึกษาจะสับสนกับเรื่องของแฟรนไชส์นะคะจุดที่จะไม่สับสนก็คือร้านค้าปลีกแบบลูกโซ่เจ้าของเป็นคนเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะนะคะไม่เหมือนแฟรนไชส์นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่าง 7-Eleven ที่เราเห็นในแต่ละร้านนั้นเจ้าของเป็นคนละคนกันค่ะนะคะแต่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CPO ทั้งหมดนะคะในร้านค้าแบบลูกโซ่นั้นนะคะก็จะเป็นเจ้าของเดียวกันมีวิธีการบริหารจัดการแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นสั่งซื้อของได้ครั้งละเยอะๆซึ่งการสั่งซื้อของได้ครั้งละเยอะมีข้อดีไหมคะมีข้อดีมหาศาลค่ะนั่นคือได้ส่วนลดปริมาณแล้วมีอำนาจในการที่จะต่อรองกับซัพพลายเออร์ได้นะคะร้านค้าแบบลูกโซ่เนี่ยนะคะจะมีแพทเทิร์นในการดำเนินงานแบบเดียวกันซึ่งนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเซ็นทรัลดิพาร์ทเมนต์สโตร์นะคะเรื่องของแว่นตาทบเจริญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่มีหลายๆร้านแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะคนที่อยู่ประจำร้านก็คือใครก็คือผู้จัดการนะคะคือพนักงานคือลูกจ้างของท็อปเจริญของเซ็นทรัลอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ในเรื่องของแฟรนไชส์ในเรื่องของแฟรนไชส์นั้นนะคะแตกต่างกันค่ะนะคะอย่างแฟรนไชส์ที่เราเห็นคุ้นเคยกันมากๆอย่าง 7-Eleven เนี่ยนะคะแต่ละคนก็คือแต่ละร้านก็คือแต่ละเจ้าของที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะแต่จะต้องดำเนินการภายใต้นโยบายเดียวกันนะคะการทายอยู่ภายใต้นโยบายเดียวกันของแฟรนไชส์เนี่ยคล้ายกันมากแบบกับแบบลูกโซ่นะคะแต่มันแตกต่างกันตรงกรรมสิทธิ์ไงคะนะที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยแบบแฟรนไชส์เนี่ยนะคะก็คนที่เป็นแฟรนไชส์ซีนะคะก็นะคะเข้ามาบริหารจัดการนะคะด้วยตัวของตัวเองลงทุนด้วยเงินของตัวเองแตกต่างจากแบบลูกโซ่นะคะซึ่งจะต้องใช้ทุนของผู้ประกอบการแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาก็คือการเช่าแบบแบ่งพื้นที่ซึ่งการเช่าแบบแบ่งพื้นที่นั้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ในร้านค้าใหญ่ๆหรือห้างสรรพสินค้าเคยเห็นไหมคะนะคะถ้าคุณเนี่ยเข้าไปนะคะนักศึกษาเข้าไปในห้างสรรพสินค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วอาจจะเห็นร้านขายดอกไม้แอบอยู่นิดนึงนะคะร้านห่อของขวัญ นะคะมีกระดาษให้เลือกเยอะแยะมีโบให้เลือกเยอะแยะนะคะตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่บริการของซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นนะคะหรือในส่วนของห้างสรรพสินค้านั้นแต่มีคนมาเช่าพื้นที่ในการดำเนินงานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะนะคะก็นะคะคนที่ให้เช่านั้นก็มีสามารถให้บริการลูกค้าได้ครบถ้วนนะคะส่วนร้านค้านะคะที่มาเช่าแบ่งพื้นที่ก็ดีสิคะนะคะแบ่งพื้นที่เล็กๆออกมาค่าใช้จ่ายมันก็ต่ำไปด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีการรวมตัวนะคะของร้านค้านะคะในลักษณะที่เป็นแนวตั้งนะคะซึ่งในการรวมตัวเป็นแนวตั้งนะคะของร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะก็จะมีการรวมตัวแบบประเภทเป็นแนวตั้งเดียวกันเลยนั่นก็คือตั้งแต่นะคะ เป็นผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกอยู่ในสายซัพพลายเชนเดียวกันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับบริษัทใหญ่ๆนะคะถ้าเป็นบริษัทขนาดเล็กนะคะก็จะเกิดขึ้นยากนิดนึงค่ะนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่จำกัดนะคะที่ทำได้สำหรับบริษัทใหญ่เท่านั้นอย่างเช่นสหพัฒนพิบูลนะคะหรืออย่างในเครือของเจริญโภคภัณฑ์นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีอีกแบบนึงก็คือแบบสหกรณ์ร้านค้านะคะเดี๋ยวนี้อาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีนะคะอย่างเช่นสหกรณ์สวัสดิการนะคะทหารตำรวจสหกรณ์นะคะในเรื่องของพวกสิ

ค้าเกษตรต่างๆนะคะตามในพื้นที่ในต่างจังหวัดนะคะสหกรณ์ร้านค้าเนี่ยนะคะก็จะมีคนนะคะบรรดาสมาชิกเนี่ยมาจับจ่ายซื้อของซึ่งสมาชิกเหล่านี้นะคะก็จะลงหุ้นนะคะเพื่อรวมทุนกันเพื่อสร้างขึ้นมาเป็นสหกรณ์นะคะแล้วก็บริหารจัดการกันไปหาของที่สมาชิกต้องการมาขายนะคะแล้วก็นะคะเมื่อได้กำไรก็แบ่งเป็นผลการหุ้นกันไปค่ะเป็นยังไงบ้างคะพอที่จะเข้าใจไหมคะว่าร้านค้าปลีกที่จำแนกตามกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนี่ยนะคะในแต่ละแบบ6แบบเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะซึ่งกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของที่แตกต่างกันบทบาทของความเป็นเจ้าของก็จะแตกต่างกันการบริหารจัดการร้านก็จะมีความแตกต่างกันด้วยค่ะนะคะนี่คือทั้งหมดโดยสรุปค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะซึ่งหลังจากที่จำแนกนะคะตามกรรมสิทธิ์แล้วเรายังจำแนกได้อีกแบบหนึ่งค่ะคือจำแนกตามวิธีการดำเนินงานนะคะและเราจำแนกในเรื่องของวิธีการดำเนินงานเนี่ยนะคะออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือร้านค้าปลีกที่มุ่งขายในเรื่องของอาหารเป็นหลักเพราะอะไรคะอาหารต้องกินทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแถมอาหารเนี่ยซื้อมาเก็บไว้นานๆก็เดี๋ยวจะคุณภาพไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านค้าปลีกซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการขายอาหารเนี่ยจึงมีหลากหลายนะคะแต่ละประเภทนั้นมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปนะคะเรามาดูนะคะว่ามีแบบไหนบ้างอันที่หนึ่งเลยค่ะ convenience store หรือร้านสะดวกซื้อนะคะซึ่งร้านสะดวกซื้อนั้นทุกคนก็คงจะเคยเดินเข้าไปนะคะซึ่งไม่ได้จำกัดนะคะว่าจะต้องเป็น Family Mart นะคะจะต้องเป็น CP จะต้องเป็นในเรื่องของ 7-Eleven นะคะแต่จริงๆแล้วร้านโชห่วยนะคะที่ขายของนะคะมีขายมาม่ามีขายขนมปังไข่ไก่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเครื่องปรุงอะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะร้านสะดวกซื้อเนี่ยจะเปิดนะคะเป็นชั่วโมงที่ยาวนานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ใกล้ชุมชนนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนใหญ่จะโฟกัสในเรื่องของการที่จะขายอาหารสดค่ะซึ่งในเรื่องของการขายอาหารสดนั้นนะคะแน่นอนค่ะนะคะก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของสินค้าคงคลังให้ดีเพราะอะไรคะในเรื่องของอาหารสดนั้นอายุเวลาของมันนั้นมีจำกัดมากๆผักเนี่ยนะคะบางชนิดทิ้งข้ามวันยังไม่ได้เลยนะคะหรือถ้าข้ามวันแล้วเนี่ยคุณภาพมันก็จะดรอปลงไปมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะนอกจากนั้น ซูเปอร์สโตร์นะคะที่ขายอาหารเป็นหลักนะคะซึ่งซูเปอร์สโตร์ที่ขายอาหารเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ขนาดจะใหญ่กว่ามากนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณมองเห็นนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะก็จะเป็นของแมคโครค่ะนะคะซึ่งก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากๆจะเป็นเรื่องของอาหารสดนะคะคนที่จะเข้าไปซื้ออาจจะต้องเป็นสมาชิกนะคะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็จะซื้อไว้ตุนเอาไว้นะคะสำหรับการที่เอามาปรุงอาหารนะคะรับประทานตลอดสัปดาห์หรือบางคนเนี่ยนานจะช้อปปิ้งทีนึงนะคะเพราะว่าไม่สะดวกเพราะว่าจะต้องทำงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นคือซูเปอร์สโตร์นะคะที่ขายอาหารเป็นหลักนะคะนอกจากนั้นศูนย์รวมร้านค้าค่ะในเรื่องของศูนย์รวมร้านค้านั้นนะคะก็จะเป็นร้านต่างๆที่รวมกันนะคะซึ่งก็จะมีร้านค้าที่หลากหลายนะคะซึ่งก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งแล้วก็ได้อะไรต่อมีอะไรเนี่ยครบเลยทีเดียวบางครั้งก็อยู่ภายใต้นะคะหลังคาเดียวกันนะคะบางครั้งก็อยู่ภายใต้นะคะในลักษณะที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งเคยไปตลาดนะคะที่ขายของที่สนามเสือป่าไหมคะอันนั้นละค่ะนะคะเป็นศูนย์รวมร้านค้าในลักษณะที่เปิดโล่งนะคะถ้าอยู่ในลักษณะที่เป็นอาคารเดียวกันก็อย่างเช่นเขาเรียกว่ามอลล์เดอะมอลล์นะคะไม่ใช่ศูนย์สรรพสินค้าเดอะมอลล์อย่างเดียวนะคะแต่จะมีหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะที่จะมีร้านค้าเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนอกจากนั้นร้านค้าแบบคลังสินค้านะคะซึ่งแบบเนี้ยนะคะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสในเรื่องของการที่จะค้าปลีกอย่างเดียวหรอกค่ะแต่ว่าประเด็นก็คือสามารถที่จะขายปลีกแห้งคุณได้ด้วยอย่างเช่นลงรู้จักลงไหมคะลงที่เขาขายผลไม้นะคะสะพานปลานะคะอย่างเช่นเราจะไปซื้อปลาสักสองตัวเขาก็ยอมขายให้นะคะนะคะแต่เขาเน้นในเรื่องของการขายส่งเป็นหลักนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราแบ่งนะคะในเรื่องของสินค้าปลีกโดยทั่วไปนะคะในเรื่องของสินค้าปลีกโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีนะคะในลักษณะที่เป็นนะคะร้านขายสินค้าเฉพาะอย่างที่เราเรียกว่า specialty store นะคะซึ่งจะขายของนะคะ เน้นไปอย่างเดียวเลยอย่างเช่นนะคะในเรื่องของจานชามนะคะขายจานชามอย่างเดียวเลยนะคะขายเครื่องสำอางเอาขายเครื่องสำอางอย่างเดียวไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอเป็นห้างสรรพ

ินค้าเนี่ยมันจะขายของหลากหลายนะคะทุกคนคงเคยชินคุ้นชินกับเรื่องของห้างสรรพสินค้าดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีร้านนะคะอย่างเช่นร้านที่ขายสินค้าราคาต่ำที่เราเรียกว่า discount store ค่ะนะคะ discount store เนี่ยก็จะขายของถูกนะคะซึ่งก็จะมีการเคลมกันว่าฉันเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นนะถูกกันเท่าไหร่นะ25สตางค์ก็นับว่าถูกกว่าแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะร้านขายสินค้าจิปาถะนะคะซึ่งก็จะรวมสินค้าหลากหลายไม่เป็นหมวดหมู่อยู่ด้วยกันนะคะแต่ว่าลูกค้าก็ชอบนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่มันและดูน่าตื่นเต้นดีนะคะเข้าไปเดินแล้วก็ได้เจอของแปลกๆนะคะนอกจากนั้นมีอยู่2อันที่อาจารย์เกรงว่านักศึกษาจะสับสนกันนะคะนั่นก็คือในเรื่องของนะคะร้านขายสินค้าราคาโรงงานนะคะนั่นคือ Factory Outlet ค่ะนะคะก็จะอาจจะเอาหลายๆโรงงานมารวมกันนะคะนะคะสินค้าอาจจะไม่ครบรุ่นนะคะอาจจะเป็นส่วนที่ขายแล้วยังไม่หมดแล้วก็เอามาเซลล์ลดราคาแต่ร้านขายสินค้าของโรงงานอันนั้นคือสำหรับโรงเดียวเท่านั้นนะคะซึ่งแน่นอนก็อาจจะเอาของนะคะอาจจะมีตำหนิหรืออาจจะไม่มีตำหนิก็ได้แต่จะมาขายนะคะในราคาที่ถูกนะคะแบบสุดท้ายตลาดนัดนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักดีนะคะตลาดนัดเนี่ยนะคะก็อาจจะเปิดชั่วคราวอาจจะเปิดไว้ถาวรนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆหลากหลายนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเหมาะกับของราคาถูกค่ะนะคะเพราะว่าคนที่เดินตลาดนัดจะไม่คาดหวังที่จะซื้อสินค้าราคาแพงนะคะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องของการจัดการการตลาดเนี่ยนะคะของร้านค้าปลีกเนี่ยเป็นยังไงนะคะโดยทั่วไปเนี่ยในการจัดการส่วนผสมของการตลาดทุกคนจะนึกถึง 4P ถูกไหมคะในเรื่องของร้านค้าปลีกเนี่ยก็มี 4P ด้วยเหมือนกันนะคะและอีกเรื่องนึงก็คือว่าแนวโน้มของร้านค้าปลีกเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูกันนะคะนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างร้านค้าปลีกมี 4P ด้วยนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะเราจะเอาอะไรมาขายล่ะนะคะคิดง่ายๆในส่วนของร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนแน่นอนค่ะควรจะมีเครื่องเขียนถูกไหมคะแต่ถ้าร้านค้าปลีกนะคะที่อยู่ใกล้กับที่พักนะคะของคนงานโรงงานนะคะก็อาจจะต้องเป็นในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งเขาเนี่ยนะคะน่าจะมีความต้องการที่จะใช้มากกว่าถูกไหมคะนะคะนอกจากนั้นนะคะเราคิดว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะคะเราจะจัดการในเรื่องของตรายี่ห้ออย่างไรจะตั้งตราของตัวเองไหมนะคะนักศึกษาคงเคยเห็นนะคะว่าอย่างท็อปเนี่ยมีตราสินค้าของตัวเองนะคะอย่างของแมคโครเนี่ยก็จะเป็นแอโร่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรืออย่างเช่นในเรื่องของร้านค้าปลีกหลายร้านเลยนะคะอย่าง 7-Eleven เดี๋ยวนี้ก็จะมีสินค้าที่ออกมาในตราของ 7 นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจะแบ่งนะคะสินค้าว่าเราควรลงอะไรในช่วงไหนนะคะนักศึกษาคงเคยเห็นถ้าสมมติว่าเราไปเดินห้างในช่วงนะคะใกล้ๆเข้าพรรษาเราก็จะเห็นนะคะเครื่องสังฆทานทายทานนะคะในเรื่องของเทียนพรรษาเนี่ยนะคะวางอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่หลังจากนั้นนะคะก็ไม่ใช่ละอย่าง back to school นะก็จะเป็นเรื่องของเครื่องแบบนะคะเรื่องของกระเป๋าเรื่องของรองเท้าเด็กนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของราคาค่ะเราตั้งใจว่านะคะร้านเราเนี่ยจะขายของแบบไหนนะคะร้านที่ขายของราคาถูกคงเคยเห็นนะคะว่า20บาททั้งร้านเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะคะและมีบางร้านที่เข้าไปเนี่ยแพงหมดทุกอย่างนะคะเขาตั้งใจที่จะขายของราคาแพงนะคะซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้ามีเงินน้อยๆเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเดินเข้าไปซื้อของนะคะในร้านนั้นได้เลยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีร้านที่ตั้งราคาตามปกตินะคะอย่างท้องตลาดขายกันเท่าไหร่นะคะก็ขายกันเท่านั้นนะคะซึ่งในเรื่องของราคาตรงนี้นะคะเราก็จะมองในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเป็นหลักดูในเรื่องของนะคะในเรื่องของสภาวะของต้นทุนที่เราเนี่ยจะโหไหวไหวหรือเปล่านะคะเพราะว่านะถ้าเราขายของราคาแพงเนี่ยนะคะเรากิจการของเราก็ต้องน่าจะต้องนะคะมีสตังค์ในการลงทุนเนี่ยเยอะหน่อยนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของคู่แข่งด้วยนะคะนะคะส่วนในเรื่องของ P อีกตัวนึงนะคะคือ P place หรือ physical evidence นะคะสภาวะทางกายภาพการจัดร้านที่สวยงามน่าดูอยู่ในโลเคชันอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมนะคะมันก็จูงใจค่ะนะคะทำให้เราเนี่ยอยากเดินเข้าไปนะคะช้อปปิ้งอยากเดินเข้าไปนะคะที่จะเข้าไปซื้อของแต่อันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าร้านคุณต้องจัดสวยเสมอไปนะคะมันต้องสอดคล้องกับ P อื่นเช่นร้านของคุณเนี่ย

ของราคาของไว้ในราคาต่ำแต่คุณจัดร้านสลูเลิศอลังการปัญหาก็คืออะไรคะคนไม่กล้าเข้าร้านค่ะนะคะคนคิดว่าของมันแพงนะคะและในเรื่องของโปรโมชั่นมันก็ต้องมีนะคะผัดกันลดราคาจัดรายการนะคะนู่นนี่นั่นรวมทั้งนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขั้นมีการจัดอีเวนต์เอาดารามาเดินแบบนะคะเอามาแสดงนะคะหรือมีกิจกรรมมีเรื่องของดนตรีต่างๆนะคะทีนี้ในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะมองภาพของการค้าปลีกต่อไปในอนาคตเราจะมองได้อย่างไรนะคะการค้าปลีกสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะเห็นชัดๆเลยค่ะนะคะคือเรื่องของการค้าปลีกออนไลน์นะคะที่เข้ามาทดแทนเพราะหลายคนเลยที่ขี้เกียจออกไปซื้อของเนี่ยเคยซื้อละเคยใช้ละใช้ดีนะคะแต่ขี้เกียจออกไปแบกนะคะมันหนักนะคะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็สั่งออนไลน์เอาสะดวกกว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยออนไลน์ก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะนะคะการพัฒนาการบริการลูกค้าค่ะนะคะมีเรื่องน่าแปลกใจอย่างนึงนะคะที่เห็นไหมตลาดสดแลดูเชยมากนะคะแต่เป็นไงคะตลาดสดไม่เคยตายสาเหตุที่ไม่เคยตายเพราะอะไรเพราะคนที่จะต้องปรุงอาหารขายนะคะยังต้องใช้บริการตลาดสดไม่ใช่แค่เรื่องราคาอย่างเดียวค่ะนะคะแต่เรื่องของการสรรหาสินค้าให้ครบตามที่ลูกค้าต้องการการหั่นเป็นชิ้นนะคะตามที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่เอาไปปรุงอาหารได้เลยนั่นคือบริการนะคะที่ให้กับลูกค้าค่ะนะคะนอกจากนั้นความร่วมมือเป็นพันธมิตรนะคะกับในเรื่องของธุรกิจอื่นนะคะทั้งที่อยู่ในแนวราบนะคะแล้วแนวดิ่งของห่วงโซ่อุปทานอย่างเช่นนะคะร้านค้าปลีกในละแวกเดียวกันที่จะจัดซื้อร่วมกันนะคะหรือในตลาดนัดเนี่ยนะคะที่จะมีงานนะคะที่จะลดทุกร้านนะคะราคาเนี่ยนะคะเป็นมิตรต่อนะคะลูกค้านะคะต่อผู้บริโภคนะคะซึ่งก็ต้องอาศัยในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจกันนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการร่วมมือกันระหว่างร้านค้าปลีกกับร้านค้าส่งนะคะในสายซัพพลายเชนเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการผสมระบบออฟไลน์กับออนไลน์ค่ะนะคะสังเกตได้นะคะในปัจจุบันนี้แม้กระทั่งร้านนะคะบางร้านเนี่ยนะคะที่เคยขายหน้าร้านอยู่อย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีระบบออนไลน์คุณสามารถสั่งของทางไลน์ได้นะมีแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็นะคะเขาส่งนะคะทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้านคุณได้เลยนะคะนอกจากนั้นนะคะการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะในเรื่องของการจัดการการค้าปลีกเนี่ยมีมากขึ้นนะคะในอนาคตเราอาจจะมีร้านค้าที่ไม่มีคนขายของเลยนะคะแต่ก็ถามสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะสามารถช้อปปิ้งได้อย่างสะดวกสบายนะคะซึ่งนั่นก็คือนะคะแนวโน้มในเรื่องของการค้าปลีกสมัยใหม่ค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร023-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
3: คราวนี้เราจะมาถึงในเรื่องของหน่วยเกี่ยวกับเรื่องของการค้าส่งนะคะซึ่งในเรื่องของการค้าส่งเนี่ยนะคะอยากจะถามนะคะว่ารู้จักไหมว่าการค้าส่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันมีนิยามไงนะคะเป็นส่วนไหนของห่วงโซ่อุปทานและนะคะการค้าส่งนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างต่อในเรื่องของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มต้นกันนะคะจากในเรื่องของความหมายเลยค่ะนะคะการค้าส่งเนี่ยนะคะเป็นกิจกรรมในการขายสินค้าให้กับคนซื้อที่คนซื้อไม่ได้เอาไปใช้เองเอาไปทำอะไรคะเอาไปผลิตต่อเอาไปขายต่อเอาไปให้เช่านะคะรวมไปถึงการขายนะคะจำนวนทีละมากๆให้กับอย่างเช่นหน่วยงานราชการนะคะหน่วยงานที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่นะคะซึ่งนะคะลูกค้านั้นไม่ได้เอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ส่วนตัวแต่เอาไปใช้ด้วยวัตถุประสงค์ขององค์กรนะคะนั่นคือความหมายในเรื่องของการค้าส่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นภาพได้ว่าร้านค้าส่งจึงเป็นร้านที่นะคะกระจายสินค้าจากผู้ผลิตเพราะเวลาที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตของจะผลิตครั้งละเยอะๆนะคะแต่การผลิตครั้งละเยอะๆเนี่ยแน่นอนคนที่เป็นโรงงานเขาอยากผลิตได้เท่าไหร่เขาขายให้หมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยอยากซื้อทีละหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะจึงเป็นอะไรที่มีคนกลางเข้ามาช่วยนั่นคือผู้ค้าส่งผู้ค้าส่งซื้อของครั้งละเยอะๆจากผู้ผลิตแล้วเอาไปกระจายให้กับร้านค้าปลีกนะคะซึ่งนะคะขายให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ในแต่ละกลุ่มนะคะเสร็จแล้วนะคะอาจจะถามว่าอ่ะทำไมมันจะต้องหลายต่อแต่เชื่ออะไรอย่างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยการมีร้านค้าปลีกเนี่ยจะช่วยให้สินค้าจากมือผู้ผลิตไปถึงมือผู้บริโภคเนี่ยได้สะดวกกว่าประหยัดกว่านะคะและใช้เวลาน้อยกว่าค่ะนะคะนั่นก็คือประโยชน์ที่เรามีนะคะในเรื่องของร้านค้าส่งนะคะในระบบการจัดจำหน่ายนี้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะว่านะคะหน้าที่ของผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะที่ทำในการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่อันแรกก่อนเลยค่ะคือการซื้อนะคะและจัดหมวดหมู่สินค้าสินค้าบางอย่างมีความจำเป็นที่จะต้องไปด้วยกันซื้อขายไปด้วยกันเช่นเห็นชัดมากนะคะกระเบื้องกับยาแนวนะคะถ้าคุณจะปูกระเบื้องคุณต้องซื้อยาแนวด้วยนะคะยาแนวคือตัวที่เป็นปูนนะคะแล้วก็เราอุดร่องนะคะของกระเบื้องนะคะซึ่งของพวกนี้ไปด้วยกันแต่โรงงานผลิตยาแนวและโรงงานผลิตกระเบื้องนั้นเป็นคนละคนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ค้าส่งก็จะรวมของ2 อย่างนี้ไปด้วยกันเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกต่อให้กับนะคะคนที่เป็นร้านค้าปลีกอย่างนี้เป็นต้นนะคะหน้าที่ที่2ก็คือหน้าที่การขายและส่งเสริมการตลาดนี่คือเรื่องของโปรโมชั่นค่ะนะคะจากผู้ผลิตมาเนี่ยนะคะร้านค้าส่งก็จะ พุชหรือนะคะใช้นโยบายในการผลักดันสินค้าเหล่านี้เข้าไปนะคะในร้านค้าปลีกเพื่อให้ร้านค้าปลีกนั้นไปนำเสนอต่อให้กับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะนอกจากนั้นอย่างที่บอกเมื่อตะกี้นะคะผู้ผลิตเวลาผลิตทีละเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่เวลาขายเนี่ยเขาอยากจะขายมันหมดไปเลยค่ะเขาไม่อยากจะมานั่งขายทีละอันสองอันนะคะแต่ตัวของลูกค้าเนี่ยนะคะไม่ได้อยากซื้ออะไรทีละเยอะๆไม่มีใครซื้อยาสีฟันทีละโหลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ค้าส่งเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะแบ่งล็อตสินค้าซื้อมาอาจจะแบบ20 30โหลนะคะซึ่งแน่นอนจะไม่ได้ลงที่ร้านค้าปลีกแห่งเดียวค่ะนะคะมันก็จะกระจายกันไปนะคะแล้วแต่ว่าร้านนี้อาจจะซื้อ2โหลร้านนั้นอาจจะซื้อ3โหลก็แตกกระจายกันไปนี่คือหน้าที่ในการแบ่งล็อตนะคะนอกจากนั้นหน้าที่ในเรื่องของการสต็อกสินค้านะคะเวลาลูกค้าอยากได้ของนะคะลูกค้าอยากได้เลยนะคะซึ่งนะคะบางครั้งเนี่ยโรงงานอยู่ไกลมากอยู่ต่างจังหวัดนะคะกว่าจะส่งมาถึงเป๊ะมีเวลาเป็นวันแต่คลังสินค้าของผู้ค้าส่งเนี่ยจะตอบสนองความต้องการของร้านค้าปลีกในท้องถิ่นนะคะโดยธรรมชาติโดยทั่วไปนะคะร้านค้าปลีกกับร้านค้าส่งเนี่ยจะอยู่ไม่ห่างไกลกันมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านค้าปลีกเนี่ยก็จะใช้นะคะร้านค้าส่งเนี่ยนะคะเป็นที่สต็อกสินค้าไปในตัวนะคะสั่งแล้วเดี๋ยวเขาก็วิ่งมาส่งให้นะคะและนะคะก็รวมไปถึงหน้าที่ในเรื่องของการขนส่งด้วยค่ะนะคะซึ่งบางทีเนี่ยร้านค้าปลีกก็จะซื้อสินค้าหลากหลายชนิดนะคะแล้วก็รวมกันมานะคะมาอยู่ในรถคันเดียวกันผู้ค้าส่งก็จะส่งมาให้หน้าที่ในการสนับสนุนทางด้านการเงินนะคะซึ่งนะคะในเรื่องของร้านค้าปลีกเนี่ยสามารถที่จะขอสินเชื่อนะคะขอติดไว้ก่อนนะคะเดือนนึงค่อยจ่ายได้ไหมนะคะซึ่งร้านค้าส่งเนี่ยก็จะมีบริการในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะสินค้าหลายอย่างโดยเฉพาะสินค้าเกษตรนะคะมันจะยากที่จะขายตุ่มเดียวให้หมดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านค้าส่งก็จะซื้อมานะคะแล้วก็แบ่งนะคะจำแนกนะคะออกมานะคะแล้วก็ขายทีเนี้ยบางส่วนก็แน่นอนค่ะอาจจะเน่าจะเสียอาจจะนั่นไปนะคะเพราะฉะนั้นภาระในเรื่องของการรับความเสี่ยงที่ของขายไม่หมดผู้ค้าส่งก็เข้ามาทำแทนที่นะคะที่ผู้ผลิตเนี่ยจะต้องรับความเสี่ยงตรงนั้นนะคะนอกจากนั้นการรวบรวมข่าวสารนะคะความต้องการนะคะจากร้านค้าปลีกในเครือข่ายนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการให้บริการและคำแนะนำนะคะนั่นคือหน้าที่นะคะที่สำคัญที่ร้านค้าส่งเนี่ยจะบริหารจัดการนะคะเพื่อที่จะทำให้ร้านค้าปลีกในเครือข่ายนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะในเรื่องของว่าผู้ค้าส่งเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะและแต่ละประเภทเนี้ยมีลักษณะในการทำงานอย่างไรบ้างนะคะเราลองมาดูภาพรวมกันนะคะภาพรวมตรงนี้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะคะเนื่องจากนะคะจะมีการแยกประเภทของผู้ค้าส่งเนี่ยลงมาในรายละเอียดเป็นจำนวนมากนะคะคราวนี้เราจะพูดถึงพ่อค้าส่งที่ให้บริการเต็มรูปแบบก่อนนะคะนะคะซึ่งในเรื่องของการให้บริการเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าค่ะนะคะไล่ตั้งแต่แบบแรกก็คือพ่อค้าส่งสินค้าทั่วไปซึ่งก็จะมีสินค้าจิปาถะไปหมดเลยนะคะพูดง่ายๆก็คือไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยทีเดียวค่ะนะคะนั่นก็คือนะอาจจะมีขายเสื้อผ้าด้วยนะอาจจะมีขายเครื่องครัวด้วยอาจจะมีขายอาหารแห้งบางอย่างด้วยซึ่งนะพ่อค้าส่งในลักษณะแบบนี้เนี่ยแล้วสั่งของทีเดียวเนี่ยเขาจะขนมาให้เราครบทุกอย่างเลยนะคะซึ่งร้านค้าตามต่างจังหวัดซึ่งเป็นร้านอยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทเนี่ยจะนิยมใช้นะคะพ่อค้าส่งสินค้าทั่วไปเนี่ยเป็นอย่างมากนะคะส่วนพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์ทั่วไปเนี่ยจะเป็นพ่อค้าส่งที่ขายนะสินค้าที่มันเป็นหมวดหมู่เดียวกันยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะพวกที่ขายนะคะสินค้าสำหรับทำเบเกอรี่หรือทำชากาแฟนะคะก็จะมีลูกค้าที่เป็นคนที่ทำพวกเบเกอรี่นะคะหรือพวกชากาแฟไปซื้อเขาซื้ออะไรล่ะคะเขาซื้อพิมพ์ขนมเขาซื้อแป้งนะคะคนที่ขายชากาแฟเนี่ยนะคะเขาก็จะขายสินค้าประเภทอย่างเช่นนะคะที่ทำฟองนมเมล็ดกาแฟถ้วยหลอดฝาปิดนะคะสายเดียวนะคะที่ใช้ในการที่จะขายนะคะพวกกาแฟหรือพวกเครื่องดื่มต่างๆนะคะแบบที่3ค่ะพ่อค้าส่งสินค้าเฉพาะอย่างนะคะซึ่งในตรงเนี้ยนะคะจะเป็นพ่อค้าส่งที่ขายสินค้าอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ มีความลึกในสายผลิตภัณฑ์มากอันนี้จะเห็นชัดอันนึงก็คือพ่อค้าส่งที่ขายข้าวค่ะนะก็จะมีข้าวเหนียวนะคะขายข้าวขาวขายข้าวหอมมะลินะคะขายข้าวมันปูอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแต่ว่านะคะลูกค้าเนี่ยจะต้องการซื้อข้าวในลักษณะแบบไหนนะคะและสุดท้ายในเรื่องของพ่อค้าส่งบริการเต็มรูปแบบก็คือสาขาและสำนักงานขายของผู้ผลิตนะคะซึ่งสาขาของผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็จะถือสินค้าเอาไว้ด้วยนะคะพอเวลามีลูกค้ามาก็ขายไปนะคะแต่สำนักงานขายเนี่ยจะไม่ถือสินค้าจะมีหน้าที่นะคะพูดง่ายๆก็คือนะคะพยายามหาลูกค้านะให้กับผู้ผลิตนั่นเองค่ะนะคะนั่นคือรูปแบบของนะคะการขายค้าส่งแบบเต็มรูปแบบนะคะทีเนี้ยเรามาดูนะคะอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือนะคะพ่อค้าส่งที่มีบริการจำกัดบริการจำกัดตรงนี้หมายความว่าไงนะคะเป็นบริการจำกัดที่นะคะพ่อค้าส่งจะไม่ได้ให้บริการครบถ้วนทุกอย่างอย่างเช่นนะคะขายเป็นเงินสดแล้วลูกค้าต้องขนส่งเองที่เรียกว่า cash and carry จะเห็นชัดมากกับห้างแมคโครค่ะนะคะเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องไปขนของเองนะคะต้องไปแบกของกลับมาเองนะคะเขาไม่มีบริการส่งให้นะคะเป็นแบบ drop shipment ส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นพวกสินค้าที่หนักมากๆอย่างเช่นพวกอิฐหินดินทรายที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะพอช่างสั่งร้านค้าที่เป็นพ่อค้าส่งแบบไม่เต็มรูปแบบก็จะไปสั่งนะคะในตัวของท่าทรายให้ส่งของไปให้ลูกค้านะคะสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะของมันหนักค่ะนะคะเปลืองค่าขนส่งถ้าขนไปขนมานะคะมาอยู่ที่ร้านค้าส่งก่อนเนี่ยนะมันจะเปลืองต้นทุนนะคะแร็คจ็อบเปอร์เนี่ยจะเป็นพวกที่ฝากขายสินค้านะคะที่จะเป็นรวมกันเป็นแร็คนะคะเป็นถาดๆนะคะเป็นเรื่องของระบบการขายฝากนะคะนั่นก็คือนะคะแบบประเภทที่เรียกว่าถ้าขายได้แล้วก็ถึงจะจ่ายเงินนะคะถ้ายังขายไม่ได้ก็ยังไม่ต้องจ่ายเงินสินค้าเหล่านั้นนะคะพ่อค้าส่งแบบใช้รถบรรทุกก็จะใช้รถบรรทุกนะคะซื้อสินค้าครั้งละเยอะๆแล้วก็ไปส่งนะคะตามพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะพ่อค้าส่งที่ใช้ไพรส์นีรับคำสั่งซื้อแล้วก็ส่งของทางไพรส์นีอย่างเดียวเลยค่ะนะคะโดยที่ตัวเองเนี่ยจะไม่มีรถในการขนส่งรวมทั้งสหกรณ์ผู้ผลิตอย่างเช่นสหกรณ์ยางพารานะคะสหกรณ์พวกสินค้าทางการเกษตรทั้งหลายซึ่งเขารวมตัวกันเป็นพ่อค้าส่งเพื่อต่อรองราคาให้กับนะคะบรรดาผู้ค้าปลีกได้ค่ะคราวนี้เราจะมากล่าวถึงนะคะในลักษณะของพ่อค้าส่งอีกแบบนึงนะคะนั่นก็คือเป็นพ่อค้าส่งนะคะที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในสินค้าของตัวเองนั่นก็คือนายหน้าและตัวแทนนะคะกับนายหน้านะคะกับผู้ค้าส่งประเภทอื่นๆที่เราแยกออกมาต่างหากนะคะเราจะขอเริ่มต้นจากเรื่องของนะคะนายหน้าหรือโบรกเกอร์ก่อนค่ะนายหน้าเนี่ยนะเป็นคนกลางที่เอาผู้ซื้อกับผู้ขายมาเจอกันนะคะตัวเองหรือสินค้าไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆในตัวสินค้าเลยนะคะถ้าตกลงเจรจาซื้อขายจนสำเร็จนายหน้าจะได้ตัวแทนจะได้ นายหน้าจะได้ค่าตอบแทนนะคะเป็นเงิน จำนวนหนึ่งแล้วแต่ที่ตกลงกันไว้นะคะอะไรบ้างที่ขายผ่านนายหน้าที่ดินค่ะนะคะเท่าที่ได้ยินค่านายหน้าก็จะตกประมาณ 3% แล้วจะตกลงกันนะคะว่าใครจะเป็นคนจ่ายนะคะคนขายหรือคนซื้อนะคะนอกจากนั้นนะคะอย่างเช่นในหน้าที่ขายสเปซหรือพื้นที่ออฟฟิศของบรรดาพวกอาคารสำนักงานต่างๆเนี่ยก็ใช้ในหน้ากันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายนะคะหรือเอเจนต์นะคะที่เราได้ยินเขาเรียกกันว่าเอเย่นนะคะในเรื่องของตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะก็ตัวเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์เหมือนกันนะคะซึ่ง ตัวแทนจำหน่ายเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่ทางการตลาดนะคะบางอย่างให้กับผู้ผลิตนะคะอย่างยกตัวอย่างนะคะว่าตัวแทนจำหน่ายเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบค่ะนะคะนั่นคือตัวแทนผู้ผลิตซึ่งตัวแทนผู้ผลิตเนี่ยนะคะนโยบายต่างๆจะเป็นของผู้ผลิตหมดเลยนะคะแล้วสินค้าเนี่ยบางทีตัวเองก็ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะนั่นก็คือเวลาขายได้ทีก็วิ่งไปเอานะคะจากผู้ผลิตเนี่ยมาอีกทีนึงเห็นชัดเจนในเรื่องของดีลเลอร์ขายรถยนต์ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota Isuzu อะไรต่างๆจะเข้าขายประเภทนี้นะคะส่วนอีกแบบนึงคือตัวแทนขายนะตัวแทนขายเนี่ยนะคะพอผู้ผลิตออกมาเสร็จต ัวแทนขายจะเหมาสินค้ามาทั้งหมดเลยว่าฉันจะเป็นคนขายให้คนเดียวเลยนะเธอห้ามไปขายให้กับคนอื่นหรือห้ามขายเองนะคะอย่างเช่นหนังสือและตำรานะคะของบรรดานักเขียนผู้เขียนต่างๆเนี่ยนะคะก็มีในลักษณะที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะคือพอผลิตเสร็จแล้วเนี่ยตัวแทนขายก็จะเข้ามาเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายให้ทั้งหมดเลยค่ะนะคะโดยที่ได้รับในเรื่องของนะคะเปอร์เซ็นต์จากการขายเป็นค่าตอบแทนนะคะนะคะนั่นก็คือนะคะในลักษณะของตัวแทนจำหน่ายนะคะทีนี้การค้าส่งประเภทอื่นๆเนี่ยนะคะก็ยังมีนะคะอย่างเช่นผู้รวบรวมสินค้าเกษตรเพื่อการขายส่งนะคะนั่นก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นบรรดาโรงสีค่ะโรงสีเนี่ยจะไปรวบรวมข้าวก็จะรับซื้อข้าวนะคะจากเกษตรกรในพื้นที่ แล้วก็ดำเนินการสีข้าวนะคะออกมาจากข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะขายส่งนะคะไปให้ร้านค้าปลีกที่ต้องการจะนำข้าวสารเนี่ยนะคะไปขายต่อให้กับผู้บริโภคอีกทีนึงนะคะประเภทต่อมาก็คือพ่อค้าส่งน้ำมันนะคะซึ่งแบบนี้นะคะเราจะเรียกกันอีกอันหนึ่งว่าจ็อบเบอร์นะคะค้าส่งน้ำมันนะคะซึ่งเป็นคนที่มีเงินพอที่จะสร้างคลังน้ำมันแล้วก็สต็อกน้ำมันเอาไว้นะคะพอสต็อกน้ำมันเอาไว้เนี่ยนะคะสำรองน้ำมันเอาไว้นะคะในปริมาณหนึ่งแล้วแต่นะคะที่กฎหมายกำหนดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีรถส่งไปยังบรรดาสถานีบริการน้ำมันหรือปั๊มน้ำมันทั้งหลายนะคะซึ่งก็จะกระจายในพื้นที่ที่อยู่ไม่ได้ห่างไกลกันมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือเพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะคะและสุดท้ายค่ะองค์กรนะคะขายแบบประมูลนะคะหรือแบบออคชั่นนะคะของที่ขายแบบประมูลเนี่ยนะคะอย่างในต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างเช่นพวกดอกไม้นะคะที่จะมีการประมูลการคนที่จะมาซื้อเนี่ยนะคะก็ต้องเสนอราคาใครเสนอราคามากที่สุดก็จะได้สินค้านั้นไป

นะคะซึ่งในลักษณะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นนะคะการค้าส่งอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งนะคะก็เราไม่ได้รวมอยู่กับเรื่องของการเป็นพ่อค้าส่งธรรมดาหรือเป็นในหน้ากับตัวแทนค่ะหลังที่เราเข้าใจประเภทต่างๆของการค้าส่งแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเราจะจัดการส่วนผสมทางการตลาดของการค้าส่งในลักษณะแบบไหนกันบ้างนะคะเช่นเดียวกันค่ะเราคงต้องไปอิงในส่วนที่เป็น 4P นะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่ในส่วนแรกก่อนก็คือ product ในตัวผลิตภัณฑ์พ่อค้าส่งเนี่ยจะต้องบริหารจัดการว่าตัวเองเนี่ยจะมีความหลากหลายของสินค้าแบบไหนนะคะอย่างที่กล่าวมาในเรื่องของประเภทของการค้าส่งนะคะซึ่งนักศึกษาก็จะมองเห็นได้นะคะว่าในส่วนของการจัดสายผลิตภัณฑ์จะเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่างหรือเฉพาะ1สายผลิตภัณฑ์หรือจะขายผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนะคะซึ่งแล้วก็จะมีอาการมีการบริการอะไรนะคะที่จะช่วยในเรื่องของร้านค้าปลีกบ้างนะคะจะส่งให้ถึงที่ไหมนะคะหรืออาจจะขายถูกๆหน่อยแต่ว่าเชิญให้ร้านค้าปลีกเนี่ยมาขนไปเองนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะส่วนในเรื่องของการจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายของการค้าส่งนะคะเราก็สามารถที่จะแบ่งคร่าวๆออกมาเป็นในเรื่องของออฟไลน์กับออนไลน์ค่ะออฟไลน์หมายความว่ายังไงเป็นร้านค้าเป็นร้านขายส่งซึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือทำเลอยู่ตรงไหนนะคะคนที่อยู่ใจกลางเมืองจะค่อนข้างที่ได้เปรียบเพราะจะอยู่ใกล้บรรดาร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของตัวเองเนี่ยค่อนข้างมากทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของที่เป็นออนไลน์นะคะวิธีการขายออนไลน์ของผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะจะมีอยู่3วิธีด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่แบบแรกก่อนก็คือเป็นร้านค้าส่งออนไลน์อย่างเดียวเลยนะคะเป็นโกดังซึ่งแบบไม่มีร้านค้าปลีกไหนที่จะแวะเวียนเข้ามาเห็นเป็นอันขาดนะคะนอกจากนั้นแบบที่2เนี่ยนะคะจะเป็นการค้าส่งและค้าปลีกออนไลน์ผสมไปด้วยกันค่ะนะคะซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะขายในราคาไหนอย่างเช่นจะมีการกำหนดปริมาณขั้นต่ำกันขึ้นมานะคะว่าขั้นต่ำเนี่ยจะต้องซื้อกี่ชิ้นถึงนับว่าเป็นค้าส่งนะคะราคาก็จะถูกลงแต่ถ้าเป็นค้าปลีกเนี่ยนะคะซื้อนะคะ1:1:1อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะราคาต่อชิ้นก็จะแพงกว่านะคะและในเรื่องของออนไลน์อีกแบบหนึ่งก็คือค้าส่งทั้งออนไลน์และออฟไลน์เดี๋ยวนี้ทำกันเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านนะคะแถวสำเพ็งเนี่ยนะซึ่งเคยขายส่งผ้าขายส่งกระดุมอะไรพวกนี้นะคะทีละเยอะๆแล้วก็ลูกค้าเคยจะต้องเดินมาซื้อนะคะถึงร้านเองในปัจจุบันนี้ได้มีการใช้พวกแอปพลิเคชันไลน์มีการโอนเงินนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอะไรประมาณนั้นนะคะก็สั่งเข้ามาได้เลยค่ะทางไลน์แล้วก็นะคะส่งไปรษณีย์ไปให้ลูกค้านะลูกค้าก็โอนเงินมานะคะนั่นก็คือรูปอีกรูปแบบนึงนะคะในเรื่องของการจัดจำหน่ายแบบออนไลน์นะคะนอกจากนั้นการส่งเสริมการตลาดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเน้นความสัมพันธ์ในระยะยาวกับร้านค้าปลีกค่ะนะคะโดยการใช้นะคะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์หรือ customer relationship management นะคะซึ่งแน่นอนค่ะนะคะเป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์กันนะคะในระยะเวลายาวนานไม่ได้ซื้อกันครั้งเดียวแล้วเลิกนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้ออีกอันนึงนะคะก็คือเรื่องของแนวโน้มการค้าส่งในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้ค้าส่งเนี่ยจะทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิตนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรนะคะเมาหมดสวนเลยนะคะเคยได้ยินไหมคะอย่างเช่น contract farming นะคะเธอขายคนอื่นไม่ได้นะต้องขายฉันคนเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะจัดการบริหารจัดการขายของให้เธอให้ได้นะคะแบบที่สองนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ค้าส่งเนี่ยจะเริ่มมีอิทธิพลเข้าไปนะคะในเรื่องของการจัดการนโยบายของการตลาดนะคะสำหรับผู้ผลิตเนี่ยมากและมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะฉันเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเธอนะฉันซื้อของจากเธอเนี่ยมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฉันขอเข้ามากำหนดนโยบายกับเธอด้วยนะคะผู้ค้าส่งไปเยี่ยมเยียนโรงงานผู้ผลิตนะคะชักชวนให้ไปนะร่วมในงานแสดงสินค้านะคะพวกเทรดเอ็กซิบิชันต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการดึงลูกค้านะคะที่เป็นร้านค้าปลีกเนี่ยเข้ามาชมงานด้วยค่ะนะคะนอกจากนั้นนะคะในเรื่องของผู้ค้าส่งบางรายนะคะยอมทำหน้าที่การบริการนะคะแทนร้านค้าปลีกก็มีนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะเดี๋ยวนี้การแข่งขันมันสูงค่ะนะคะการใช้ระบบออนไลน์ก็จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะคะการแข่ง

ขันกันรุนแรงมากขึ้นเนี่ยนะคะก็จะรวมไปถึงร้านค้าส่งแบบดั้งเดิมร้านค้าส่งแบบดั้งเดิมไม่ได้สูญหายไม่ได้ตายไปไหนนะคะต่อให้มีร้านค้าปลีกสมัยใหม่ขึ้นมาหรือมีการค้าปลีกออนไลน์เพราะเขาจะมีจุดเด่นอย่างเช่นความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มีมายาวนานแล้วค่ะหลังจากที่เราได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการค้าส่งแล้วเนี่ยนักศึกษามีความเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าถ้าเราลองทำแบบฝึกหัดเนี่ยเราจะทำได้กันหรือเปล่านะคะเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของคำถามข้อที่หนึ่งเลยนะคะบทบาทของผู้ค้าส่งคืออะไรนะคะผู้ค้าส่งนั้นนะคะได้ทำอะไรบ้างผู้ค้าส่งเป็นคนกลางนะคะที่ทำหน้าที่ขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ได้ซื้อไปเพื่อใช้เองนะคะอาจจะซื้อไปเพื่อขายต่อผลิตต่อให้เช่าหรือเป็นการซื้อขายขององค์กรขนาดใหญ่อย่างเช่นหน่วยงานรัฐบาลซึ่งซื้อของครั้งละเยอะๆนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าบทบาทที่มีนะคะของผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะจึงเห็นภาพนะคะว่าผู้ค้าส่งนั้นนะคะจะต้องนะคะดำเนินงานสอดคล้องนะคะและมีความสัมพันธ์ไปกับนะคะตัวผู้ผลิตนะคะซึ่งเป็นคนที่ผลิตสินค้านอกจากนั้นลูกค้าคือใครลูกค้าคือร้านค้าปลีกนะคะซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่านะคะนี่คือลูกค้าโดยตรงนะคะถ้าต้องมีการให้บริการต้องมีเรื่องของการที่จะเอื้อมหน่วยความสะดวกนะคะเพื่อทำให้ร้านค้าปลีกเนี่ยนะคะสามารถที่จะขายสินค้าได้นะคะนอกจากนั้นร้านค้าส่งนะคะหรือผู้ค้าส่งเนี่ยนะคะยังมีความสัมพันธ์กับธุรกิจอิสระอย่างเช่นคลังสินค้านะคะผู้ทำการขนส่งนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่กิจกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่ในเรื่องของการค้าส่งเนี่ยนะคะมันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการบริการนะคะในเรื่องของร้านค้าปลีกนะคะเราไม่ได้บริการลูกค้ารายสุดท้ายแต่เราบริการผู้ค้าปลีกค่ะนะคะซึ่งบทบาทในส่วนตรงนี้เราจะมองเห็นได้ชัดในหน้าที่ของผู้ค้าส่งนะคะซึ่งมีอยู่ในตำราแล้วนะคะนักศึกษาไปศึกษาต่อเอาได้นะคะคำถามข้อที่สองก็คือนะคะจงอธิบายพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะคะคนนี้ขายสารพัดเลยค่ะสินค้าเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะคะแต่ขายได้นะคะในพื้นที่นั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะร้านค้าปลีกนะคะซึ่งเป็นร้านค้านะคะที่อยู่ในชนบทนะคะหรือในพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างไกลซึ่งอยากติดต่อพ่อค้าส่งรายเดียวนะคะแล้วได้ของครบหมดเลยเนี่ยนะคะก็จะติดต่อกับพ่อค้าส่งสายผลิตภัณฑ์ทั่วไปค่ะนะคะมีสินค้าที่หลากหลายมากๆนะคะซึ่งใน1ร้านค้าปลีกเนี่ยมีหมดทุกอย่างเลยนะคะอาจารย์เคยเจอแม้กระทั่งนะคะร้านขายปลีกแล้วก็เป็นนะคะเขียงหมูนะคะอยู่ข้างหน้าด้วยกันเนี่ยยังมีเลยนะคะและคำถามข้อที่3ค่ะจงอธิบายนายหน้าและตัวแทนนะคะก่อนอื่นนะคะนายหน้าและตัวแทนมีความเหมือนกันอย่างหนึ่งก็ได้มีกรรมสิทธิ์ในสินค้า2คนนี้จะได้รับค่าตอบแทนในการขายในลักษณะที่เป็นเปอร์เซ็นต์จากผู้ผลิตแต่นายหน้าและตัวแทนนั้นจะดำเนินการแตกต่างกันนายหน้านั้นเอาผู้ซื้อผู้ขายมาเจอกันนะคะเจรจาให้ค้าขายกันได้แล้วนายหน้ารับในเรื่องของเปอร์เซ็นต์หรือค่าตอบแทนไปนะคะแต่สำหรับตัวแทนนะคะเราแบ่งเป็นตัวแทนผู้ผลิตค่ะซึ่งตัวแทนผู้ผลิตเนี่ยนะคะต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ผลิตนะคะรับรู้นโยบายของผู้ผลิตนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเอาไว้นั่นก็คือบรรดาพวกโชว์รูมนะคะรถยนต์ดีลเลอร์ขายรถยนต์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆซึ่งต้องดำเนินนโยบายตามผู้ผลิตนะคะและตัวแทนขายซึ่งเหมาสินค้าจากผู้ผลิตไปเลยนะคะแล้วก็ทำหน้าที่การตลาดให้ทั้งหมดโดยที่ผู้ผลิตนั้นไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะซึ่งตัวแทนขายนั้นจะเหมาะกับนะคะผู้ผลิตนะคะหน้าใหม่นะคะหรือเป็นผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินหน้าที่ทางการตลาดเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะในเรื่องเกี่ยวกับการค้าส่งนะคะการค้าส่งนั้นอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่ากับการที่เป็นเรื่องของการค้าปลีกนะคะแต่การค้าส่งนะคะหรือผู้ค้าส่งนั้นก็เป็นผู้ที่มีบทบาทที่สำคัญมากๆคนหนึ่งในห่วงโซ่ประทานซึ่งจะนำสินค้าจากผู้ผลิตเนี่ยมาถึงมือผู้บริโภคได้นะคะโดย

0: ไปที่ผ่านนะคะ คนที่เป็นร้านค้าปลีกนะคะซึ่งหน้าที่ต่างๆนะคะของผู้ค้าส่งนั้นก็เอื้ออำนวยความสะดวกนะคะให้กับทุกผู้ทุกนามที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้ผลิตนะคะตั้งแต่ผู้ที่เป็นร้านค้าปลีกและท้ายที่สุดนะคะก็จะมองไปถึงลูกค้ารายสุดท้ายด้วยว่าเพราะอย่างไรก็ตามสินค้านะคะที่จะขายได้ลูกค้ารายสุดท้ายก็จะต้องซื้อนะคะฉะนั้นการดำเนินงานของผู้ค้าส่งจึงคงความสำคัญนะคะอย่างยิ่งในส่วนของห่วงโซ่อุปทานรายละเอียดที่เหลือนะคะนะคะขอแนะนำให้อ่านต่อในตำราค่ะนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จัดแถวเน่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สวัสดีค่ะในปัจจุบันที่ปีคศ2020นะคะที่เราเรียนกันโดยที่เราไม่ต้องมีห้องเรียนนะคะซึ่งเป็นความเซอร์ไพรส์นะคะที่เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างนะคะโดยไม่ต้องอาศัยสถานที่ทางกายภาพค่ะดังนั้นถ้าถามว่าธุรกิจยังต้องมีหน้าร้านหรือเปล่านะคะเป็นที่มานะคะที่เรามาคุยกันในวันนี้ค่ะไม่จำเป็นอีกแล้วค่ะเราสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้ค่ะคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมันหมายถึงอย่างไรมันมีประโยชน์ยังไงต่อธุรกิจนะคะแล้วรวมถึงการค้าแบบไม่มีหน้าร้านมีได้กี่แบบค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนนะคะไปดูกันค่ะนะคะว่าพวกเราสามารถทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้อย่างไรกันบ้างค่ะด้วยคลิปทั้งหมด5ช่วงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแรกก่อนนะคะอันแรกคือเรื่องความหมายค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า non-store retailing ค่ะคือไม่ต้องมี store อีกต่อไปละนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องอาศัยห้องทางกายภาพไว้วางข้าววางของอีกต่อไปแล้วนะคะมันหมายถึงอะไรคะมันหมายถึงรูปแบบการจำหน่ายค่ะที่ผู้ประกอบการสามารถเปิดให้ลูกค้าทำการซื้อได้โดยปราศจากการจำหน่ายผ่านหน้าร้านอีกต่อไปค่ะมีนักวิชาการได้ให้คำนิยามไว้แล้วนะคะหลายคนก็พูดถึงคำนิยามที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซได้ไหมอีคอมเมิร์ซก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะแต่เราไม่ได้มีแค่อีคอมเมิร์ซอย่างเดียวค่ะเราคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านมีได้กี่แบบค่ะนะคะในหน่วยนี้นะคะในคลิปวิดีโอ5ช่วงนี้เราแบ่งอย่างนี้ค่ะนะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบ่งเป็นออฟไลน์ค่ะและออนไลน์ค่ะคำว่าออฟไลน์คือไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะนะคะตรงนี้เราก็สามารถทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้นะนะคะซึ่งตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการค้าหรือการจำหน่ายผ่านทางเสียงโทรศัพท์ค่ะกริ๊งๆเข้าไปเราก็ขายของได้ค่ะหรือผ่านข้อความสั้นค่ะเมสเซจตึ๊ดๆเข้ามาในโทรศัพท์นะคะซึ่งบางครั้งไม่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะเราจะรู้จักกันดีนะคะที่เราเรียกว่า SMS ค่ะก็สามารถขายของได้ค่ะหรือทางจดหมายค่ะติ๊งตองไปรษณีย์มาแล้วนะคะก็สามารถขายของได้ค่ะทางแคตตาล็อกเป็นเล่มๆค่ะหลายคนอาจจะเคยได้เล่มแคตตาล็อกขายของมาที่บ้านนะคะหรือไปรับเล่มแคตตาล็อกมาจากหน้าร้านก็ได้ค่ะแล้วก็สามารถทำการสั่งซื้อได้ค่ะอีกแบบนึงนะคะทางโทรทัศน์ค่ะโอ้พระเจ้าจอร์จมันยอดมากดีไหมล่ะซาร่านะคะคงเคยได้ยินและคงจำกันได้นะคะบางครั้งเราก็สามารถโทรไปสั่งซื้อได้เลยหลังจากดูโทรทัศน์เสร็จนะคะว่าของเหล่านี้มันน่าใช้แค่ไหนค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะเราจะเจอกันนะคะในคลิปตอนที่3ค่ะนะคะซึ่งในคลิปช่วงนั้นก็จะเล่าให้ฟังโดยละเอียดแล้วก็มีตัวอย่างด้วยค่ะว่าธุรกิจแบบไหนทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์เป็นหลักบ้างมาถึงถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตล่ะคะโอ้โลกปัจจุบันมีอินเทอร์เน็ตช่วยได้เยอะค่ะเราทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะ non-store retailing ได้ง่ายมากขึ้นค่ะผ่านมือถือค่ะขนาดเท่าฝ่ามือเนี่ยนะคะแล้วต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงค่ะยิ่งเรากำลังจะเข้าสู่ช่วง 5G แล้วนะคะโอ้โหนะคะทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอมาหมดค่ะเราสามารถเห็นสินค้าได้คล้ายๆกับไปที่หน้าร้านจริงเลยนะคะยังคิดตัวเองเลยค่ะอีกหน่อยน่าจะใส่ VR ไปปุ๊บเห็นสินค้าเห็นบริการได้ชัดแจ๋วมากขึ้นค่ะตรงนี้เราแบ่งเป็นอะไรได้บ้างเอาที่มีอยู่ในตอนนี้ก่อนนะเราแบ่งเป็นทั้งเว็บไซต์ทั้งอีเมลค่ะนะคะติ๊งตองคุณมีข้อความเข้ามาปุ๊บนะคะเราสามารถเปิดดูคลิกสั่งซื้อได้หรือเข้าไปในเว็บไซต์คลิกสั่งซื้อลงตะกร้าได้ค่ะซึ่งตรงนี้จะอยู่ในคลิปนะคะช่วงที่4ค่ะและนอกจากนี้ยังมีอีกทางนึงนะคะที่เรานิยมกันมากคือทางสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลค่ะซึ่งบางคนไปตั้งชื่อเป็นโซเชียลคอมเมอร์สนะคะก็คือคนไทยเราชอบมากค่ะซื้อขายทางโซเชียลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะแล้วรวมถึงแอปพลิเคชันค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่5ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมเราต้องมีการค้าแบบไม่มีหน้าร้านคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะอันนี้ยกมาเฉพาะไฮไลท์ก่อนนะคะประโยชน์ของธุรกิจก่อนค่ะแน่นอนธุรกิจเราไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้าร้านดียังไงลดต้นทุนค่ะเราไม่ต้องจ้างคนถูกไหมคะ เราไม่ต้องตกแต่งหน้าร้านให้เสียเวลาค่ะไม่มีต้นทุนการจัดการค่ะต้องจัดการหน้าร้านให้สวยงามต้องเปิดแอร์ต้องมีที่นั่งรอโอ้โหต้องจัดการกระบวนการบริการไม่ต้องแล้วค่ะทุกอย่างง่ายมากขึ้นแถมยังเปิดได้24ชั่วโมง7วันอีกนะคะโอ้โหไม่ต้องมีค่าเช่าที่ที่แพงเปลืองวุ่นวายค่ะซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะใครๆก็เข้าถึงเราได้ไม่มีข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยค่ะเมื่อก่อนเราตั้งหน้าร้านอยู่เชียงใหม่แล้วก็รับได้แต่คนเชียงใหม่ถูกไหมคะถ้าตั้งอยู่ในเมืองก็รับได้แต่คนในเมืองค่ะตอนนี้เราสามารถเปิดกว้างรับคนทั่วประเทศไปถึงทั่วโลกได้เลยด้วยซ้ำค่ะซึ่งมันดีต่อธุรกิจมากๆค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะขอแนะนำว่าคุณต้องเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยค่ะถ้าทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านข้อดีคือลูกค้าจะมีการตอบสนองกลับกับเราเป็นการสื่อสารสองทางเราต้องเก็บข้อมูลค่ะเก็บข้อมูลทั้งต้นน้ำค่ะก่อนที่เราจะแอปโพสลูกค้ารวมถึงเก็บข้อมูลปลายน้ำคือเมื่อเขาทำการสั่งซื้อมาแล้วเราจะมีฐานข้อมูลของลูกค้าเป็นอย่างดีเลยค่ะตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของ Agoda ค่ะจะเก็บหมดเลยค่ะว่าเราชอบพักที่ไหนเรามีทริปไปเที่ยวยังไงเรามีความชอบโรงแรมแบบไหนราคาเท่าไหร่ค่ะเราสามารถทำการเสนอหรือปรับปรุงหน้าเว็บให้เหมาะสมกับความชอบของลูกค้าแต่ละรายได้ค่ะซึ่งตรงนี้เป็นความพิเศษของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลามานั่งถามตอบกันอีกต่อไปค่ะนี่ยุคดิจิตอลปัจจุบันเก็บข้อมูลจากพฤติกรรมการท่องเว็บไซต์การท่องสื่อสังคมออนไลน์ได้ฐานข้อมูลลูกค้าที่สุดยอดไปเลยค่ะและนอกจากนี้ลูกค้ามีอิสระมากเลยนะคะในการสั่งซื้อคุณจะเข้าไปเวลาไหนก็ได้เนาะบางคนเป็นประเภทนอนดึกตื่นเช้าเนาะอยากจะเข้าไปท่องเว็บซื้อของตอนตีสองถ้าเป็นหน้าร้านเราทำไปได้นะคะใครเนาะจะเป็นพนักงานมาต้อนรับเราตอนตีสองถามว่าอยากได้อะไรไหมคะจะรับอะไรไหมคงไม่มีค่ะนะคะแต่หน้าร้านคุณทำได้ค่ะน่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะไม่มีพนักงานมากวนใจเราค่ะเราจะดูแล้วเราจะไม่ซื้อนะคะจะเข้าไปดูใหม่จะไปสัก10รอบ20รอบเชิญเลยค่ะเขาไม่มีใครมาต่อว่าคุณแน่นอนค่ะดังนั้นให้อิสระให้ความสะดวกสบายอยู่แค่เพียงปลายนิ้วค่ะดังนั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเป็นสาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะพบกันใหม่กับตอนหน้านะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะตอนที่แล้วนะคะหลายคนตื่นเต้นค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านดีเหลือเกินค่ะดีทั้งต่อธุรกิจดีทั้งต่อตัวลูกค้าเองค่ะทีนี้ก่อนที่จะมาแนะนำให้รู้จักนะคะว่าเราจะทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ออนไลน์ยังไงบ้างเรามาฟังก่อนค่ะว่าทำไมมันถึงสำคัญนะคะบิ้วตัวเองกันอีกนิดนึงนะคะธุรกิจจะเติบโตด้วยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทำไมมันถึงมีความสำคัญมากในยุคแบบนี้นะคะลองมาดูคำตอบในคลิปนี้ค่ะนะคะมันมีปัจจัยค่ะที่ส่งผลต่อการเติบโตของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะปัจจัยแรกค่ะปัจจัยแรกเรียกว่าพฤติกรรมการซื้อค่ะเรามีพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปค่ะเรามีการใช้สื่อสังคมใช้อินเทอร์เน็ตใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นค่ะจากตัวเลขการสำรวจของ EDTA นะคะซึ่งสำรวจการใช้สมาร์ทโฟนแล้วการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเชื่อไหมคะคนไทยอยู่ใช้เวลาอยู่กับสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตมากถึง10ชั่วโมงต่อวันค่ะโอ้โหเรียกว่าสายตาแทบไม่ได้ละออกจากหน้าจอเลยค่ะในบางทีเนี่ยก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคนเรามีเวลาอยู่แค่24ชั่วโมงเท่านั้นเองเนาะเรานอน8ชั่วโมงละนะคะแล้วก็ต้องทำงานอีก8ชั่วโมงนะคะเราเอา10ชั่วโมงออนไลน์มาจากไหนนะคะแสดงว่าชีวิตเราเนี่ยออนไลน์อยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าเป็นทั้งการพักผ่อนและเป็นการทั้งการทำงานของเราเลยก็ว่าได้ดังนั้นแน่นอนค่ะการใช้การซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตก็มากขึ้นค่ะผ่านสื่อสังคมก็มากขึ้นจนมีคำว่าอีคอมเมิร์ซโซเชียลคอมเมิร์ซเกิดขึ้นนะคะเพราะเราใช้เวลาอยู่อย่างเยอะอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องของการขนส่งนะคะที่สะดวกมาถึงที่บ้านนะคะตรงนี้เองเป็นสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคนิยมซื้อของแบบไม่มีหน้าร้านมากขึ้นนี่ยังไม่รวมถึงปรากฏการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะนี่เป็นปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจด้วยค่ะศักยภาพนะคะทางการตลาดที่เกิดขึ้นนะคะจากเสรีการค้าค่ะพูดอย่างนี้อาจจะอธิบายง่ายๆค่ะคือเดี๋ยวนี้เราสามารถสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาได้ง่ายๆร่วมถึงขายของไปต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะเสรีทั้งการค้าและการขนส่งที่เกิดขึ้นนะคะทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสะดวกสบายในการซื้อหานะคะและรวมถึงนะคะสามารถสั่งซื้อของจากต่างประเทศเข้ามาใช้ได้วันดีคืนดีอย่า ากจะได้ของจากจีนง่ายมากเลยค่ะเปิดแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งเลยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราทำไม่ได้นี่คือการเติบโตของเศรษฐกิจค่ะที่เราส่งผลให้เกิดการแพร่หลายมากขึ้นนะคะของการค้าระหว่างประเทศนะคะยังไม่รวมถึงเรื่องของการขนส่งที่สะดวกสบายทำให้เศรษฐกิจมันแบบมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเติบโตมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะคะที่เข้ามาส่งเสริมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารนะคะซึ่งอย่างที่บอกในคลิปที่แล้วค่ะเรากำลังก้าวเข้าสู่ 5G ค่ะนะคะซึ่งเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ในราคาไม่แพงทำให้ตอนนี้นะคะต้องเรียกว่าเบอร์โทรนะคะทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์มือถือทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะคะเรียกว่าการแพร่กระจายของสมาร์ทโฟนเนี่ยเกินกว่า 70% แล้วค่ะในคนไทยทุกคนเนี่ยแทบจะมีสมาร์ทโฟนใช้กันหมดเลยค่ะพวกนี้เป็นโครงสร้างค่ะที่รองรับให้การค้าแบบไม่มีหน้าร้านเติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ค่ะเติบโตมากขึ้นจากปัจจัยเหล่านี้อ่ะค่ะอยากจะบอกได้ว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่เราไม่สามารถมองข้ามได้ในการทำธุรกิจเลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีนะคะไม่ได้บิ้วให้เราแบบโอ้โหแบบพองฟูอย่างเดียวนะคะมีข้อควรระวังด้วยค่ะคือธุรกิจต้องเตรียมตัวในการจัดการความเสี่ยงด้วยนะคะถ้าเปิดการค้าแบบไม่มีหน้าร้านขึ้นมาต้องระมัดระวังความเสี่ยงในเรื่องของเราต้องทำให้ถูกกฎหมายค่ะนะคะเราต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะเมื่อประมาณปี2562มีกฎหมายป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลออกมาแล้วนะคะหรือ PDPA นะคะเราต้องระวังเรื่องนี้รวมถึงความเสี่ยงในการชำระเงินของลูกค้าค่ะเราต้องปกป้องให้เขาได้นะคะต้องไม่ละเมิดเรื่องนี้นะคะต้องระมัดระวังนะคะหลายธนาคารเคยถูกแฮกโจรกรรมนะคะออนไลน์ไปนะคะหรือร้านค้านะคะที่ถูกโจรกรรมออนไลน์ไปนะคะเอาข้อมูลบัตรเครดิตนะคะที่ได้จากลูกค้าถูกเอาออกไปนะคะพวกนี้กลายเป็นความรับผิดชอบทางสังคมที่เราต้องมีมากขึ้นเราต้องระมัดระวังเราต้องจัดการใช้มาตรการความปลอดภัยให้มากขึ้นค่ะและรวมถึงตัวลูกค้าเองนะคะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้ในการซื้อนะคะของผ่านการค้าแบบไม่มีหน้าร้านด้วยค่ะนะคะจนบางคนเขาบอกว่าต้องมีLiteracyนะคะในเรื่องของการซื้อของแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้ว่าเราจะซื้อยังไงซื้อจากผู้ขายที่เราต้องไว้วางใจได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะหน่วยงานภาครัฐนะคะต้องก้าวเข้ามีบทบาทมากขึ้นในการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะนะคะซึ่งในหนังสือจะเขียนไว้ชัดเจนนะคะมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างมีหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้างที่จะคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับสิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นได้รับสินค้าบริการที่มีมาตรฐานนะคะแล้วรวมถึงนะคะไม่ถูกละเมิดสิทธิทางบุคคลนะคะที่แบบข้อมูลเราไม่ถูกนำไปใช้นะคะในทางที่ไม่ชอบนะคะแล้วนอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำเรื่องของการเก็บภาษีอากรการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าแบบไม่มีหน้าร้านให้ถูกต้องด้วยค่ะพวกนี้ก็เป็นข้อที่เราต้องระมัดระวังทั้งฝั่งผู้ประกอบธุรกิจฝั่งลูกค้าแล้วก็ฝั่งหน่วยงานภาครัฐค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคลิปหน้าค่ะเริ่มต้นด้วยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเราจะต้องมีแนวทางในการทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์อย่างไรบ้างค่ะมาหาคำตอบนะคะกับคลิปวิดีโอนี้ค่ะการค้าแบบไร้หน้าร้านออฟไลน์นะคะคือเราไม่จำเป็นต้องพึ่งอินเทอร์เน็ตค่ะแต่เราก็สามารถทำการค้าได้แบ่งช่องทางแบบนี้นะคะประกอบไปด้วยโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ที่เรามีกันอยู่เนี่ยค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีอินเทอร์เน็ตอยู่นะคะแต่บางครั้งมันจะมีส่วนที่มันออฟไลน์ด้วยนั่นก็คือเสียงโทรศัพท์เข้านะคะที่เสียค่าโทรครั้งละบาทบ้าง2 บาทบ้าง3 บาทบ้างเนี่ยแหละค่ะ

ที่อยู่บนทีวีดิจิตอลเนี่ยนะคะก็ถือเป็นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้ค่ะทางโทรศัพท์ค่ะนะคะทางโทรศัพท์ก็ประกอบไปด้วย Voice ค่ะและ SMS ค่ะนะคะซึ่ง Voice ก็จะประกอบไปด้วยแบบที่โทรออกแบบเชิงรุกค่ะแบบ Active Voice นะคะก็คือโทรเข้ามาพอเรารับสายปุ๊บกริ๊งนะคะก็จะเริ่มก่อนด้วยค่ะว่าเราเป็นตัวแทนขายเบอร์นี้เบอร์นั้นนะคะตอนนี้นะคะมีโปรแกรมดีๆมานำเสนอให้คุณลูกค้านะคะเริ่มคุ้นแล้วใช่ไหมคะนี่คือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบหนึ่งค่ะคือเราสามารถตกลงซื้อได้ผ่านทาง Voice เลยค่ะไม่รู้ในที่นี้มีใครเคยตกลงซื้อของทางโทรศัพท์บ้างไหมคะอันนี้ถือว่าเป็น active voice นะคะก็คือโทรรุกหาลูกค้าเลยค่ะแล้วมีแบบโทรรับด้วยนะคะคือรับสายเข้าค่ะหลายธุรกิจนะคะก็จะมีบริการ call center เอาไว้เพื่อรับออเดอร์ค่ะอย่างเช่นเราไปดูโฆษณานะพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากโอ้ยเครื่องดูดฝุ่นนี่มันดีจังเลยนะมันดูดแบบไม่มีใบพัดมันดูดแบบไม่ต้องทิ้งเศษผงเลยโอ้ยอยากจะสั่งซื้อโทรมาภายใน5นาทีนี้ค่ะซื้อ1เครื่องแถม1เครื่องแล้วเราก็จะมีสาย call center คอยรับโทรศัพท์ค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรศัพท์แต่เป็นเชิงรับค่ะนะคะสำหรับคอยรับสายค่ะไปประกอบกับสื่ออื่นๆนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมี SMS ด้วยค่ะได้รับมาทางสมาร์ทโฟนเราตึ้งๆนะคะซึ่ง SMS นะคะมันก็จะเข้ามาถึงโดยตรงนะคะแล้วส่วนใหญ่หลายคนจะเปิดเสียงแจ้งเตือนนะคะมากกว่า LINE มากกว่า Messenger มากกว่า Inbox ที่มันเป็นดิจิตอลนะคะแล้วก็เรามักจะเปิดอ่านมากกว่านะคะเพราะถือว่าคนจะ SMS มาต้องเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นก็เปิดโอกาสให้สามารถ SMS เพื่อขายของได้เหมือนกันค่ะเราก็อาจจะเคยได้นะคะ SMS มาแบบว่าตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะเสียงเพลงรอสายนะสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่ก็คือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านอย่างหนึ่งค่ะซึ่งน่าสนใจใช่ไหมคะซึ่งแนวทางของมันก็คือว่าทุกคนที่จะทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้สิ่งแรกที่ต้องมีคือต้องมีฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะสำคัญมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะก็หาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพค่ะว่าทำยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าไปนะคะหรือข้อความที่ส่งเข้าไปจะเกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการสั่งซื้อค่ะนะคะถ้าเราลองไปดูตัวอย่างนะคะ call center ต่างๆนะคะก็จะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานนะคะซึ่งให้บริการโทรศัพท์อยู่ว่าทำยังไงถึงจะพูดจาด้วยน้ำเสียงไพเราะทำยังไงถึงจะจูงใจนะคะทำให้คนสามารถสนทนาด้วยตลอดเส้นทางไปสู่การซื้อได้ค่ะหรือในแง่ของ SMS ก็ต้องออกแบบเมสเสจให้มันดูแล้วน่าสนใจน่าตื่นเต้นนะคะเร็วด่วนนะคะดูดวงนะคะหรือว่าตอนนี้ท่านกำลังโชคไม่ดีอยู่ใช่ไหมนะคะกดคลิกมาที่นี่นะคะเพื่อรับบริการดูดวงทันทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีข้อความอะไรที่มันน่าสนใจที่ทำให้คนกดสั่งซื้อค่ะตัวเองก็เผลอนะคะไปกดบ่อยๆไปดูดวงไปขอเลขเด็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถึงนะคะมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะในการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าค่ะนะคะคงไม่ใช่ว่าเราปฏิเสธการสั่งซื้อแล้วโทรมาอยู่นั่นแหละยังไม่เลิกเราบอกเรามีประกันแล้วก็ยังโทรอีกอันนี้ก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่ค่ะนะคะเทคโนโลยีที่ดีนะคะทำให้เราเลือกเวลาเลือกความถี่และเลือกลูกค้าได้ดีมากขึ้นค่ะนี่ก็คือแนวทางการพัฒนาการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรศัพท์นะคะมาดูค่ะตู้ไปรษณีย์เราบ้างค่ะนะคะในตู้ไปรษณีย์เราก็จะมีจดหมายอยู่ใช่ไหมคะเราสามารถทำให้เกิดการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้ค่ะนะคะโดยการที่ส่งจดหมายส่งใบปลิวส่งอะไรไปตามตู้ไปรษณีย์ค่ะเราทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อค่ะนะคะซึ่งแน่นอนฐานข้อมูลจะเป็นอีกแบบนึงนะคะเมื่อกี้ฐานข้อมูลเป็นเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ฐานข้อมูลก็จำเป็นที่อยู่ค่ะนะคะแล้วก็ระวังแผนรายละเอียดคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ในการสื่อสารทั้งจดหมายค่ะที่ทำให้คนอ่านแล้วเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อได้ค่ะแล้วก็มีการสร้างมูลค่าต่างๆนะคะอย่างเช่นทำให้จดหมายมันน่าเปิดไม่ใช่เห็นปุ๊บทิ้งเลยนะคะมันทำให้มันน่าเปิดทำให้มันน่าอ่านทำให้มันน่าสั่งซื้อค่ะต้องวางแผนเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจดหมายค่ะตัวอย่างเช่นมูลนิธิต่างๆนะคะที่ส่งข้อมูลมาอย่างเช่นเป็นรูปเด็กๆที่กำลังหิวโหยเป็นอะไรแบบนี้ค่ะส่งให้ทางตู้ไปรษณีย์ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะบริจาคนะคะหรือแบบจดหมายสั่งจองพระเครื่องนะคะทำไมวันนี้พูดแต่เรื่องแบบพระเครื่องเลขเด็ดนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะก็คือส่งมาปุ๊บเราสามารถสั่งจองของศักดิ์สิทธิ์ของมงคลได้นะคะจากทางจดหมายนี่เลยแล้วบางครั้งก็ไปผนวกกับ call center ค่ะสามารถโทรไปสั่งจองทางโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ
มาถึงด้านแคตตาล็อกค่ะแคตตาล็อกก็เป็นอันนึงที่สำคัญนะคะก็คือมันจะละเอียดมากขึ้นกว่าจดหมายค่ะเพราะมันจะมีรายการสินค้าอยู่ข้างในค่ะเราสามารถพลิกเลือกดูได้ในที่นี้มีใครติดแคตตาล็อกไหมคะ

จะต้องมีแคตตาล็อก Friday 7-Eleven นะแคตตาล็อกอะไรอีกเนาะนะออฟฟิศเมดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านนะคะเอาไว้เปิดดูเอาไว้สั่งซื้อค่ะมันก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งนะคะสั่งซื้อดูรายการสินค้านะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญคนจะทําเรื่องของการค้าแบบแคตตาล็อกนะคะต้องมีแคตตาล็อกที่มีแบบความจูงใจเนาะให้คนเปิดอ่านให้คนเก็บมีฐานข้อมูลที่เป็นไปรษณีย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เน้นการสร้างฐานข้อมูลสร้างเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลของสมาชิกเพื่อประเมินผลค่ะนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญสำหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์ค่ะสนุกไหมล่ะเดี๋ยวดูคลิปตอนต่อไปค่ะเราจะก้าวเข้าสู่การค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์บ้างถ้ามีอินเทอร์เน็ตถ้ามีสมาร์ทโฟนเราทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านได้อย่างไรบ้างค่ะโอ้โหพระเจ้าจอร์จมันยอดมากทำไมหรือซาร่าของแบบนี้มันดียังไงคุ้นเคยไหมคะนี่คือการขายแบบไม่มีหน้าร้านออฟไลน์อีกทางหนึ่งค่ะจะเรียกว่าออฟไลน์ได้ไหมนาะนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เรามีทีวีดิจิตอลแล้วนะครับก็กึ่งๆเนาะนะคะแต่เอาเป็นว่าทางโทรทัศน์แล้วกันค่ะนะคะเป็นวิธีการขายที่เราคุ้นเคยและปัจจุบันก็ยังขายได้ดีอยู่ค่ะกับสินค้าบางประเภทค่ะนะคะแล้วก็กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายบางกลุ่มด้วยค่ะที่นิยมการดูทีวีอยู่ค่ะดังนั้นนี่ก็เป็นที่มาของช่องทางการค้าอีกแบบนึงค่ะคือการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์ค่ะซึ่งมีธุรกิจมากมายเลยนะคะที่ทำหน้าร้านแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทีวีไดเรกโอช้อปปิ้งนะคะ24 hours อะไรต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์เปิดโอกาสให้เห็นสินค้าและบริการแบบที่มีการสาธิตด้วยนะแล้วก็มีรูปแบบวิดีโอด้วยนะคะซึ่งจอร์จกับซาร่าก็เคยเป็นคนที่มาสาธิตผลิตภัณฑ์ใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยเราอยากเป็นอย่างเขาบ้างจังเราอยากได้ใช้บ้างจังนะคะนี่ก็คือแนวทางค่ะนะคะซึ่งประกอบไปด้วยว่าผลิตภัณฑ์ที่มาออกการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์เนี่ยความแตกต่างมันต้องโดดเด่นมันต้องได้มันต้องโดนค่ะมันถึงจะมีคำว่าโอ้สุดยอดมันยอดมากนะคะดังนั้นมันต้องมีจุดเด่นที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นค่ะเพราะการขายของทางโทรทัศน์มีราคาสูงพอสมควรเลยนะคะเรียกว่าเมื่อสูงกว่าเมื่อเทียบกับสื่ออื่นค่ะเพราะมันต้องมีทั้งค่าตัวนักแสดงต้องมีทั้งค่าแอร์ไทม์นะคะต้องมีค่าพนักงานรับโทรศัพท์อีกนะคะแล้วรวมถึงของแถมที่เร้าใจอีกนะคะดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยที่จะมาออกการค้าแบบไม่มีหน้าร้านแบบนี้มันต้องมีจุดเด่นมากๆโดดเด่นมากๆค่ะแล้วรวมถึงเนื้อหารายการนะคะต้องมีความน่าเชื่อถือความน่าสนใจนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยดูแล้วมันต้องใช้มันต้องซื้อเลยแล้วนอกจากนี้ต้องเข้าใจนะคะในแง่ของลูกค้าที่จะดูผ่านช่องทางทางโทรทัศน์ค่ะว่าเป็นลูกค้ากลุ่มไหนควรจะเป็นสินค้าประเภทไหนนะคะอย่างที่เกริ่นไว้นะคะว่าลูกค้าบางคนนะคะผู้บริโภคบางรายก็ไม่ได้ดูโทรทัศน์เลยก็มีนะคะกลุ่มที่ดูอยู่คือกลุ่มประเภทไหนนะคะหลายคนก็ตอบในใจว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านบ้างนะคะกลุ่มสูงอายุบ้างนะคะอะไรแบบนี้ค่ะพวกนี้เป็นกลุ่มสำคัญของสินค้าแบบนี้และรวมถึงต้องสร้างความเชื่อมั่นการรับประกันด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยการค้าแบบไม่มีหน้าร้านเราไม่ได้สัมผัสของจริงเราไม่ได้ทดลองจริงนะคะจอร์จกับซาร่าเป็นคนสาธิตให้เรานะคะบางทีการช่วยรับประกันความพึงพอใจนะคะหรือการรับประกันการส่งถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยนะคะทำให้มั่นใจในการสั่งซื้อมากขึ้นค่ะนะคะซึ่งตัวอย่างมีเยอะแยะมากมายค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยรายการต่างๆพวกนี้ก็เอามาอยู่บนสื่อดิจิตอลด้วยนะคะอย่างเช่นเมื่อจบรายการทีวีไดเรกนะคะก็มีการเอามาโหลดบน YouTube ให้ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกก็มีค่ะนะคะซึ่งนี่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางโทรทัศน์ค่ะตื่นเต้นแล้วนะคะเราก้าวเข้ามาสู่สื่อที่สำคัญนะตอนนี้นะคะที่บางทีเราเรียกว่าสื่อดิจิตอลหรือบางทีเราเรียกว่าการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ค่ะก็คือว่ามีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะความหมายก็คือว่าเป็นการจำหน่ายที่ผู้ซื้อไม่ต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านแล้วค่ะเพียงแต่อาศัยอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากค่ะเราสามารถดูได้ทั้งภาพได้ยินเสียงดูเป็นวิดีโอก็ได้อะนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ตอนนี้มีหมุนภาพแบบ360องศาก็ได้อ่ะและรวมถึงเราจ่ายเงินผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะคะเรียกว่ามี wallet นะคะคือมีกระเป๋าตังค์ดิจิตอลนะคะซึ่งนักศึกษาบางคนบอกอุ้ยจ่ายเงินมันกว่ากระเป๋าตังค์จริงอีกค่ะอาจารย์เพราะว่าหนูไม่รู้สึกเลยค่ะว่าเงินมันได้ไปแล้วนะคะจะจ่ายพันจ่ายหมื่นจ่ายแสนก็คลิกเดียวเอาอยู่นะคะแล้วก็เรารอรับสินค้าอยู่บ้านได้เลยค่ะซึ่งอันนี้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะในยุคที่เราเพิ่งผ่านช่วงโควิดเข้ามานะคะ
การค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์มีอะไรได้

บ้างมีเว็บไซต์จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอีเมลค่ะนะคะซึ่งในเรื่องในตอนนี้เราจะรวบอยู่ด้วยกันแล้วนอกจากนี้ยังมีสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงในตอนต่อไปค่ะนะคะซึ่งแน่นอนกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้ากลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตค่ะก็น่าจะเป็นคนที่ฟังอยู่ณตอนนี้นะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ล้วนเป็นลูกค้าศักยภาพของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์นั่นเองปัจจัยที่สำคัญนะคะต้องพิจารณาเรื่องของกลุ่มเป้าหมายค่ะนะคะงบประมาณนะคะขอบเขตที่เราจะจัดทำนะคะรวมถึงคู่แข่งขันค่ะต้องมีการเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ค่ะคงต้องบอกว่าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสามารถทำการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์ได้นะคะของบางอย่างมันก็แบบมันต้องมาลองจริงมันต้องมาหน้าร้านจริงอะเนาะแต่การค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์อาจจะช่วยให้ข้อมูลประกอบได้ค่ะนะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะสำหรับเรื่องเว็บไซต์นะคะก็มีทางเลือกมากมายนะจะทำเว็บเองจะจ้างคนอื่นทำเว็บนะคะหรือจะใช้เว็บสำเร็จนะคะสิ่งที่สำคัญเราต้องพิจารณาว่าเว็บไซต์มันต้องเหมาะสมกับสินค้าเราค่ะมีทางเลือกการชำระเงินนะคะที่สะดวกปลอดภัยนะคะเราใช้อีเมลเป็นส่วนประกอบในการสื่อสารได้ค่ะอาจารย์ก็เพิ่งจองตั๋วเครื่องบินนะคะก็จองผ่านเว็บไซต์เนี่ยค่ะแล้วก็มีเตือนนะคะให้ปริ้นบอร์ดดิ้งพาสทางอีเมลนะคะหรือเข้าไปเว็บไซต์อีกไปเลือกปริ้นบอร์ดดิ้งพาสทุกอย่างมาสนับสนุนกันหมดค่ะสำหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางเว็บไซต์และอีเมลค่ะแล้วอย่าลืมนะคะระบบส่งมอบและขนส่งต้องมีความปลอดภัยค่ะแล้วก็ต้องรับประกันว่าถึงมือผู้ซื้อแน่นอนในกรณีที่เป็นสินค้านะคะมีการรับประกันสินค้าและติดตามผลหลังการขายค่ะซึ่งตัวอย่างของเว็บไซต์มีเยอะแยะมากมายค่ะถือเป็นยุคเริ่มต้นนะคะของการทำอีคอมเมิร์ซคือเราทำผ่านเว็บไซต์ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอร์เอเชียนะคะเว็บไซต์ขายของต่างๆนะคะเว็บไซต์เซ็นทรัลออนไลน์พวกนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเว็บไซต์สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าสื่ออื่นๆออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเราสามารถเริ่มต้นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านนะคะถ้าเรามีสินค้าเยอะหน่อยมีบริการหลายอย่างเราสามารถเริ่มต้นด้วยเว็บไซต์ค่ะเป็นเสมือนทั้งนามบัตรและเป็นเสมือนทั้งห้างสรรพสินค้าให้เราได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหน้านะคะสำหรับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นตอนสุดท้ายค่ะจะผนวกด้วยเรื่องของสื่อสังคมเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งมีบทบาทมากมายเลยค่ะในยุคนี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA

0: สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้ทีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.ts
10: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
12: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
7: แล้วเจอกันนะครับ
13: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
14: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
15: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการในวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาที่สวนแก้วกมลครับสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีไม่ไกลจากมสท.ของเรานี่เองครับจะเป็นอย่างไรตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: สวัสดีครับผมชื่อสัญญาแก้วกมลครับ
1: สวัสดีครับผมโอ๊ตกันตพงษ์แก้วกมลครับครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนบ้านสวนแก้วกมลนะครับ

0: ในสวนนี้ก็จะมีสวนนะครับของผมก็จะดูแลในส่วนของที่ใช้แบรนด์ว่าโอฟาร์มเขาใช้แบรนด์ว่าอะไรครับ
1: พี่ตั้งบริษัทก็ชื่อว่าบ้านสวนฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
0: ฟู้ดแอนด์ฟาร์ม
2: สวนแก้วกมลจากสวนผลไม้ตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2สู่สวนของ2พี่น้องคุณอีทและคุณโอ๊ตที่ไม่เพียงแต่รักษาสวนที่สืบทอดกันมาไว้แต่ยังพัฒนาจนกลายเป็นสวนต้นแบบแห่งหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีโดยคุณอีทและคุณโอ๊ตถือว่าเป็นรุ่นที่3แล้วครับที่ต่อยอดการทำสวนมาจากคุณปู่และคุณย่าการเริ่มต้นสร้างสวนแก้วกมลนั้นได้มีการศึกษาข้อมูลทฤษฎีทุกอย่างไปพร้อมกันและค่อยเริ่มทำโดยมีการปลูกผักสวนครัวผักสดตามฤดูกาลและทุเรียนโดยได้ปลูกทุเรียนเป็นระยะเวลา7ปีก็ประสบปัญหาจังหวัดนนทบุรีเกิดน้ำท่วมกระทบต่อทุเรียนที่ปลูกถูกน้ำท่วมทั้งหมดจึงเกิดเป็นแนวคิดต่อยอดและหาความรู้เพิ่มเติมในการทำการเกษตรทำให้มองเห็นอะไรมากมายแล้วนำเอามาพัฒนาการทำสวนให้อยู่รอดและเติบโตไปกับยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างสบายเลยทีเดียวครับคุณโอ๊ตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ YSF หรือ Young Smart Farmer คำว่า Young Smart Farmer หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือความหวังของประเทศไทยที่จะพัฒนาบุคลากรให้เป็นเกษตรกรชั้นดีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงให้คนรุ่นใหม่ยอมรับและปรับเปลี่ยนทัศนคติในการสืบทอดอาชีพการเกษตรให้ก้าวหน้าสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสร้างกำลังหลักในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพป้อนครัวไทยและครัวโลกต่อไปครับคุณผู้ชมครับอาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะครับอย่างเช่นเกษตรกรรุ่นใหม่คุณอีทและคุณโอ๊ตที่สวนแก้วกมลแห่งนี้ครับเขาได้ทำการเกษตรอย่างมั่นใจมีหนทางเดินของตนเองที่ชัดเจนครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าที่สวนแก้วกมลแห่งนี้เขามีเทคนิคอย่างไร

0: ในเรื่องของการบริหารจัดการให้ส่วนนี้ประสบความสำเร็จได้นะครับไปติดตามกันเลยในช่วง Zoom In
1: Zoom In
2: ครับพื้นที่ตรงนี้ก็มี6ไร่เนาะ6ไร่มันก็จะแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซนแรกอ่ะเป็นเรื่องของการทำผักไฮโดรโปนิกอยู่ด้านนอกชัดเจนเลยก็จะมีลูกค้ามาซื้อของมาส่งผักอะไรกันอยู่ด้านนอก
3: มันก็พื้นที่ก็ตีสักประมาณไร่กว่าๆเนาะ
2: ไร่กว่าๆไร่กว่าๆครับก็แล้วก็อีกโซนนึงถัดเข้ามาเป็นเรื่องของการทำฟู้ด
3: ฟู้ดก็จะเป็นโรงงานที่พี่สร้างขึ้นมาเพื่อทำ
2: ตอนนี้ได้ออยยัง
3: เรียบร้อย
2: ก็ออย
3: ยผ่านเรียบร้อยแล้ว
2: มีสเต็ปต่อไปเนาะอยากได้รถแพ็ค GMP ด้วย
3: คือจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คุยโอ๊ตว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราจะทำให้มันเข้าถึงผู้บริโภคจริงๆถูกป่ะให้เราเป็นมาตรฐานหนึ่งที่คนเลือกไปมันก็คือต้องมีโรง
2: มีมาตรฐานรับรอง
3: มีมาตรฐานรับรองแล้วก็เดี๋ยวก็มีแพลนที่จะทำตรงนี้ต่อ
2: ใช่แต่คนตรวจอย.ก็บอกว่าไงนะมันน่าจะเป็นร้านอาหารมากกว่า
3: อ๋อคือเขาก็มองว่าเขาเข้ามานึกว่าหาโรงงานไม่เจอไง
2: หาโรงงานไม่เจอสวยเกิน
3: ไม่รู
2: ้มันน่าได้
3: เ
2: วลาแล้วไม่อยากกลับอ่ะ
3: เออร้านอาหาร
2: ใช่แล้วก็จะมีเรื่องของเรามีแหล่งน้ำนะเรามีแหล่งพักน้ำสองสองบ่อสองสระก็จะมีสระขนาดยาวแล้วก็ตรงนี้นะเราก็จะมีแก้มลิงคือเราอยู่ในพื้นที่ผมไม่เห็นพื้นที่ต่างจังหวัดนะบอกเอ้ยโอ้โหน้ำหลากมาน้ำท่วมนะหัวน้ำแค่ครึ่งเมตรน้ำแค่เมตรเองแต่เราอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำนะหน้าน้ำนี่สองเมตรครึ่งเลยนะปกตินี่ก็สูงอยู่แล้วเนี่ยครับมาโซนของโอ๊ตก็จะเป็นเรื่องของไม้ผล
3: ก็จะลืมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของไอ้ตัวสวนทุเรียนเดิม
2: สวนทุเรียนยังอยู่ก็ยังอยู่บริเวณโดยรอบก็ตอนนี้ลงไปหลังน้ำเค็มนะครับเข้าไป2ปีได้เห็นดอกแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของออร์แกนิกนะครับก็จะมีโรงเรือนปลูกผักเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็ควบคุมการจัดการเป็นโรงวิจัยอ่ะเดี๋ยวอีกก็มาเล่นโมดไปได้เลยนะอยากทำอะไรทำไปเลยตามสบายก็จะมีเรื่องของโซลาร์เซลล์เรื่องของการจัดการใช้น้ำหยดใช้ e-web การควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนทั้งนอกเรือนในโรงเรือนก็เดี๋ยวก็ค่อยแนะนำไปมีอะไรที่จะช่วยเหลือกันก็ต้องทำต่อไปครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับกิจกรรมที่อยู่ในส่วนของเรานะครับอาจจะไม่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเราทำตามกำลังที่มีอย่างว่าเราไม่ได้มีแรงงานครับก็ทำกันในระบบครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับ
3: เฮ้ยพี่สงสัยมานานแล้วว่ะเลี้ยงทำไมวะ
2: เ
3: นี่ย
2: ทำไมใช่ไหมปกติถ้าเลี้ยงหมาใช่ไหมต้องหาข้าวให้มันกินว่าแต่ถ้าเลี้ยงแกะเนี่ยนะมันกินทุกอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วมันจะชอบมากในใบไม้ที่มียางเราอยากได้ปุ๋ยที่มาทำออร์แกนิกไงฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นปุ๋ยนะมันต้องผ่านกระบวนการที่ไม่มีออกซิเจนในติฟิเคชันมันก็จะย่อยในท้องแกะนี่แหละแล้วสัตว์อะไรที่มันย่อยใบไม้ได้มีสี่กระเพาะตัวเล็กกว่าวัว
3: สี่กระเพาะกินเก่งอะดิ
2: มีสี่กระเพาะมันจะมีกระเพาะหมักกระเพาะย่อยนะครับนี่แหละก็คือพวกแกะแต่ถ้าแพ้น่ะมันจะดื้อกว่านี้อีกนะแพะปีนต้นไม้เก่งแต่แกะเนี่ยตัวมันอ้วนมันปีนต้นไม้ไม่ได้เนี่ยแล้วมันกินหญ้าแกะพันธุ์นี้นะเขาเรียกแกะรอเปอร์แต่อาจจะไม่แท้นะแต่ขึ้นชื่อเลยเรื่องความอร่อย
3: อร่อยอะไรอ
2: ร่อยที่สุดเนื้อมันอร่อยที่สุดแต่เราไม่ฆ่ามันก็เลี้ยงกันตายไปข้างก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีเพราะว่าถ้ามันไปเดินเพี้ยนพันก็กินหมด
3: มันมีลูกมาบ้างยังไม่รู
2: ้ลูกอ่ะลูกเยอะเนี่ยอยู่ที่สุวรรณภูมิ2ตัวออกลูกปีละครั้งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมบูรณ์เนี่ยมันได้คอกละ2ตัวเลยแต่ว่าเอาแค่ตัวเดียวก็เยอะแล้วนี่ก็เป็นอยู่ในโรงเรือนปลูกผักนะครับที่ไว้เป็นผักออร์แกนิกยกแคร่ตอนนี้เราทำมาเพื่อที่จะไม่ต้องก้มไงพอดีแบบถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่หรือคนที่ก้มลำบากนะผมว่าอันเนี่ยมันดูแลง่ายแล้วก็อยู่ในโรงเรือนนะครับปราศจากแมลง
3: จริงก็อย่างที่พี่บอกโอ๊ตไงว่าเฮ้ยสอนพี่ปลูกออร์แกนิกน้อย
2: ได้
3: ไหมแต่ว่าพี่ปลูกแต่ไอตัวไฮโดรโปนิกมาไง แต่มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคล้ายๆกับตัวรางไฮโดรแหละแต่ว่า

0: ู้สึกว่ามันจะความสูงก็ใกล้เคียงกันระยะก็ประมาณเมตรหนึ่ง
1: ใกล้เคียงกันสามารถปรับได้เลย
0: คนก็หยิบ
1: ได้เลย
0: เหมือนไฮโดรพี่มันต้องรางหนึ่ง6 เมตรไงใช่ไหมอันนี้น่าจะประมาณเมตรหนึ่งก็ทำงานไม่น่ายากดูแลจัดการมันยากไหมวัน นี
1: ้อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ละอันนี้เราเพิ่งทำเป็นระบบเทปน้ำหยดเทปน้ำหยดจริงๆไม่ต้องการแรงดันน้ำมากนะต่อน้ำขึ้นแทงปล่อยมันหยดมีทัมเมอร์ตัวนึงตั้งเวลานะครับให้มันเปิดเช้าเปิดเย็นต้นพืชมันก็โตได้แล้วเราก็ลืมไปเลยครับ45ครับ
0: เพราะเราต้นอ่อนมาลงตอนอายุเท่าไหร่นะไอ้ต้นพวกเนี้ยของพี่จะเลี้ยง
1: เหมือนกัน
0: ต้นอ่อน
1: 14วัน
0: เออ14วัน
1: 14วันเหมือนกัน
0: อายุมันแค่45
1: เท่ากัน45ใช่เหมือนกัน
0: เท่ากัน
1: อายุเหมือนกัน
0: เท่ากัน
1: แต่การจัดการต่างกันนิดเดียวจากใส่น้ํามาใส่ดินซะ
0: มันอยู่ในนี้ก็ถ้าพี่อยู่ในรางปลูกก็ตีสักเดือนนึง
1: ครับ
0: รางใหญ่อ่ะนะ
1: ถูก
0: พอๆกัน
1: อาจจะแต่ข้อต่างที่ปลูกผักไฮโดนะกับผักออร์แกนิกเนี่ยบอกได้เลยว่าต้นแปลงกลางแปลงท้ายแปลงอ่ะมันอาจจะโตไม่เท่ากัน
0: เออของพี่อ่ะมันจะต้นแปลงอ่ะคือพี่มี2ละระบบเนี่ย12เมตร6เมตรจะสังเกตได้ว่าไอ้ราง12เมตรนี่หัวแปลงโต
1: แน่นอน
0: ท้ายแปลงแม่ง
1: อันนั้นมันไปแบบมันกินปุ๋ยไปก่อนไง
0: เออไม่ได้
1: แต่เนี้ยมันขึ้นอยู่กับเวลาเราปรุงดินถ้าอีปรุงดินตรงนี้โอ้โหเราใส่ขี้ไก่ขี้วัวดีตรงนู้นเราอาจจะดูแลไม่ดีแน่นอนมันก็จะไม่เท่ากัน
0: ไม่แล้วจริงๆมันกินแค่ของที่มันอยู่ในดินนี่หรอหรือต้องเอามาจากสายนี้ด้วย
1: ตอนนี้เราให้กินแต่ในดินน้ำเป็นน้ำเปล่าแต่ถ้าเราทำระบบดีๆเรามีแทงน้ำเวลาเราดูดน้ำเข้ามาเราก็ผสมได
0: ้
1: จะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนู่นนี่นั่นปล่อยไปกับระบบน้ำดีเลย
2: สวนแก้วกมลนอกจากที่จังหวัดนนทบุรีแล้วยังมีอีกหนึ่งที่ก็คือจังหวัดสมุทรปราการครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด15ไร่ด้วยกันจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามคุณโอ๊ตพาไปชมกันได้เลยครับ
3: ฟาร์มของเรานะครับเป็นเรื่องของการทำพืชปลูกผักนะครับเป็นแบบออร์แกนิกเลยนะครับแล้วว่าเราไม่ใช้สารเคมีเลยแม้กระทั่งปุ๋ยเคมีหรือสารฆ่าแมลงใดๆนะครับแล้วก็หมักปุ๋ยใช้เองทำสารชีวพันธุ์เองแล้วก็เราทำตรงนี้เพื่อครับผู้บริโภคนะครับได้มีสินค้าได้มีผลผลิตที่ดีนะครับมั่นใจได้ว่ามาทานที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับเราทำในเรื่องของเป็นฟาร์มทูเทเบิลนะครับใหม่ๆเราขออนุญาตเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก่อนนะครับถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็ลองมาเยี่ยมชมมาทานได้สินค้าจากในฟาร์มของเราเองเราจะมีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับในกรณีที่บอกว่าอาจไม่สะดวกมาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมีบริการจัดส่งนะครับแล้วแต่ว่าท่านสนใจผักชนิดไหนนะครับ

0: นอกจากนี้นะครับคุณอีฟและคุณโอ๊ตยังมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกด้วยนะครับ
1: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีเรียกว่าสัมผัสกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหลายเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจารย์ทางท่านอาจารย์บำเพ็ญหรือทางผู้ใหญ่หลายท่านก็ให้พื้นที่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จะประชุมกันที่นี่ที่มสทบ่อยมากกับเครือข่าย
2: รู้ไหมว่าพี่เรียนมสทอยู่
1: ใช่รู้พี่อ้อยก็จบ
2: เหรอจริงอ่ะพี่จบวิศวะมาใช่ป่ะแต่พี่อ่ะก็ต้องมาทำเกษตรใช่ไหม
1: เออ
2: แล้วต้องมาทำอาหารใช่ป่ะ
1: ใช่
2: พี่ก็เลยไปลงทะเบียนเรียนมสทไว้ตอนนี้พี่เก็บไปได้สักครึ่งเกินครึ่งแล้วนะ
1: อันนี้เรียนอยู่บ้านแล้วไปสอบ
2: พี่ก็เอาพี่อ่านหนังสือแหละแล้วพี่ไปสอบมันก็ง่ายนะคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลา
1: เรียนออนไลน์นะว่ายังเคยโดนเชิญไปนั่งสอนในห้องเป็นเทป
0: คุณผู้ชมครับที่สวนแก้วกมลนั้นมีการจัดการที่เหมือนกันทั้งสองสวนเลยแหละครับนั่นก็คือที่จังหวัดนนทบุรีนั้นเรียกได้ว่าเป็นสวนแรกแล้วก็เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและนำกลับมาขยายต่อที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะมีลักษณะของพื้นที่ที่แตกต่างกันและมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่คุณอีทและคุณโอ๊ตก็สามารถพัฒนาและก็จัดการบริหารจัดการสวนแห่งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละครับเอาละครับช่วงต่อไปของรายการครับมีสาระที่น่าสนใจมากมายเดี๋ยวติดตามกันเลยในช่วง Go Green
3: Go Green

0: ุณผู้ชมครับหัวใจสำคัญของการปลูกผักให้งอกงามก็คือการปรุงดินให้ดีครับแต่คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรบางท่านลองลงมือปลูกเองแต่ก็ได้ผลไม่ค่อยดีและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรวันนี้รายการสมาร์ทกรีนในช่วงโกกรีนก็จะพาคุณผู้ชมไปทำถ่านชีวภาพหรือถ่านไบโอชาจากเปลือกไข่เพื่อนำมาปรุงดินจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ไข
2: ่เออพี่มีไข่เนี้ย
1: ทุกวัน
2: ไม่ว่าเป็นฝันของจริงเดิมทิ้งโลด
1: โหเห็นถังขยะแล้วแบบ
2: เดิมทิ้งโลด
1: เสียดายมากคือเราไปดูที่แม่โจ้มาก็เห็นนะเขาเอามาตากแดดเอามาผสมกับผงชูรสนะใส่นู่นนี่นั่นออกมามันก็เป็นปุ๋ยบำรุงดินแต่ถ้าจะอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือว่าพอดีมีโอกาสที่เชิญอาจารย์ปุ้ยครับอาจารย์ปริชาติมาสอนเรื่องทำถ่านไบโอชานะเผาด้วยความร้อนสูงแล้วมันไปปรับไอตัวเนี้ยเปลือกไข่มันเป็นแคลเซียมอยู่แล้วแล้วมันไอตัวแคลเซียมอ่ะถ้ามันเป็นถ่านแล้วเนี่ยมันจะไปปรับปรุงโครงสร้างดินได้ดีมากอยากรู้ไหมทำยังไงนี่เราก็เอาไม้ใส
2: ่เอานี่
1: แหละใช่อ
2: ันนี้ได้เลยนะ
1: อันนี้ได้เลย
2: โอเค
1: เนี่ยเรามีเป็นกองเลยเห็นไหมใส่ให้เต็มเลย
2: แล้วก็เอาไข่ใส่ใช่ไหม
1: เอาไข่ใส่เดี๋ยวรอบนี้ลองน้อยๆดูเสร็จก็เอาหัวเชื้อใส
2: ่หัวเชื้อคือ
1: นี่ฟืน
2: ใส่ข้างๆมันจะ
1: ใส่ข้างๆได้ของแถมคือควันควันก็ไล่แมลง
2: ควันน่าจะเยอะอยู
1: ่ไล่แมลงนะเสร็จปั๊บก็วางเพลิงต่อปิดแล้วก็ปิดเสร็จปั๊บเดี๋ยวมันก็จะไฟมันก็จะลามไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับ
2: นานรถกว่ามันจะเผาหมดเนี่ย
1: อันนี้เราก็ถึงเย็นอ่ะ
2: เย็นเลย
1: เราก็ต้องวาง
2: จดไว้ทิ้งไว้งี้เนาะ
1: แล้วก็ป่องไว้อันนึงนี่ก็จะขึ้น
2: นี่คือถ่านเน
1: า
2: ะ
1: สีดำข้อแตกต่างของถ่านไบโอชากับถ่านปกติดูไงรู้ไหมไอถ่านไบโอชาเนี่ยมันจะเวลาเราถูมือมันจะไม่ดำติดมืออ๋อ
2: ไม่ดำ
1: แล้วมันจะแกร่งถ้าเกิดนี้ไปดูถ่านไม้ไผ่แล้วนะเราเอามาคอดูมันจะแก้งแก้งอันนี้คือถ่านที่มีคุณภาพมากนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวเราต้องเผาต่อยนิดนึงแต่เราจะมาดูให้ดูว่าเราจะไปใช้ยังไงนะครับกับต้นไม้กินต้นไม้มันคงกินอย่างเงี้ยลำบาก
2: ใช่
1: เราก็ต้องถ้ามีคกก็ใส่คกตำเลย
2: ให้มันละเอียดเลยใช่ไหม
1: ให้มันละเอียดให้มันละเอียด
2: เดี๋ยวมันจะได้เบาอย่างนี้นะ
1: ย่อยสลายได
2: ้
1: อะไรมือเราแข็งแรงแต่ถ้าใส่คกหรือใส่อะไรปั่นก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จปั๊บนี่แล้วก็เอาอันนี้คือปุ๋ยหมักนะครับที่เราทำเองเนี่ยใบทองหลายนี่ไม่มีดินเลยนะแต่มันย่อยสลายจนมันจะเป็นดินแล้วอ่ะ
2: ใบทองหลังอีต้นทองหลัง
1: ใช่ใช่เนี่ยแหละกองนี่แหละที่อยู่ก้นกองอ่ะนะนั่นคือว่ามันค่อยๆพัฒนาปรับมาเป็น
2: อันนี้โอ๊ตก็เอาตัวขี้วัวอะไรไปผสมตรงนี้ใช่ไหม
1: ขี้วัวขี้แกะอะไรใส่ได้หมดแต่เห็นว่ามันมีแมลงอยู่ในนี้เยอะมากทั้งแมลงที่เป็นจุลินทรีย์นะเนี่ยเราก็มาผสมอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็ไปปลูกผักอีกก็จะได้ผักที่โต
2: มันดีกว่าถ้าเราไม่ใส่อย่างเงี้ยเรามีแต่ปุ๋ยหมักอย่างเดียววันนี
1: ้มันจะไม่ได้แคลเซียมต้นไม้มันต้องการแคลเซียมคือการออร์แกนิกอ่ะนอกจากธาตุอาหารหลัก NPK แล้วธาตุอาหารรองอีก17ชนิดอ่ะมันเราจะเอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดเราต้องมีจุลินทรีย์นะสิ่งที่อยู่ในดินแล้วเนี่ยมันตัวที่เอาไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุวัชพืชต่างๆเนี่ยให้มันเกิดธาตุอาหารอีกทีนึงแต่เราก็เติมเนี่ยอินทรีย์วัตถุ
2: ทุเรียนตอนแรกมันอยู่อร่อยนี่เน
1: า
2: ะ
1: ทุเรียนน่ะเป็นพืชที่พิเศษอย่างนึงคือเขาจะหากินอยู่บนดิน
2: ไม่เห็นรากมันเลยใช่ไหม
1: ใช่รากแล้วต้องดูว่ารากมันขาวไหมถ้ารากมันขาวแสดงว่ามันดีถ้ารากมันดำแสดงว่ามันเริ่มจะติดโรคอย่างเงี้ยเราก็ใส่เข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอาหารกินแล้วมันก็จะงามใส่เข้าไปเดี๋ยวหน้าแรงอ่ะต้องเลี้ยงยาไว้นะบางคนแบบหน้าแรงก็ปล่อยให้มันสวนมันแห้งอ่ะ
2: มันไม่มีปิดรากมันก็จะนะความชื้นก็ไป
0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับการปรุงดินจากเปลือกไข่ขอเพียงแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมุ่งมั่นมากพอและให้เวลากับการปรุงดินให้ดีก่อนจะลงมือปลูกเชื่อว่าพืชผักต่างๆก็จะเติบโตงอกงามขึ้นมาให้อิ่มอกอิ่ม

0: ใจและเป็นอาหารให้อิ่มท้องได้สมดังตั้งใจนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้สวนแก้วกมลก็ยังเป็นสวนแห่งการเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆได้อยู่กับธรรมชาติเรียนรู้และสนุกกับกิจกรรมที่ทางสวนได้จัดขึ้นครับ
1: จากการที่เป็นคุณครูนะคะสอนมา25ปีเนี่ยมองเห็นเลยว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะต้องเรียนรู้จากการบูรณาการการเรียนรู้จากการมีประสบการณ์ตรงนะคะซึ่งทางสวนแก้วกมลของเราเนี่ยเตรียมกิจกรรมที่จะจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆทุกวัยเลยนะคะหรือแม้แต่ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมจากฟาร์มของเราจากสวนของเรานะคะประโยชน์ของการที่เด็กๆครอบครัวผู้สูงอายุนะคะเข้ามาทำกิจกรรมกับฟาร์มของเราเนี่ยจะครบวงจรเลยนะคะคือ1จะได้ซึมซับบรรยากาศของสวนเก่าของเมืองนนท์นะคะได้รับประทานอาหารสุขภาพที่ทำมาจากครัวของเรานะคะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของคลองบางบัวทองซึ่งยังใสสะอาดอยู่นะคะแล้วก็เด็กๆหรือว่าคนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะเด็กๆนะคะเขาจะได้เรียนรู้ว่าการที่จะเป็นเกษตรกรเนี่ยมันไม่ยากเลยถ้าเขาเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเล็กๆหรือแม้แต่ผู้สูงอายุอยากจะพักผ่อนหลังเกษียณอยากจะมีกิจกรรมหลังเกษียณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้กิจกรรมของฟาร์มเราได้ซึ่งจะต่อยอดไปในเรื่องของอาชีพต่อยอดไปในเรื่องของการศึกษาในอนาคตมีแรงจูงใจที่จะเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกษตรกรนะคะ
0: ทางสวนแก้วกมลมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรภายในสวนหลากหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันครับ

0: ของเราเนี่ยนะคะที่สวนของเราเนี่ยนะคะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นการแปรรูปจากผลผลิตในการเกษตรในสวนของเราเนี่ยเยอะนะคะอย่างที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะคะก็จะเป็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วในสวนเราเนี่ยมีไม่ได้เยอะค่ะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะทำมูลค่าเพิ่มให้กับตัวมะม่วงหาวมะนาวโหนเนี่ยได้นะคะอย่างของเราเนี่ยเราผลิตเป็นแยมนะคะแล้วก็นอกจากแยมทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหนนอกนั้นเนี่ยก็คือผลผลิตอื่นในสวนของเราเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่เป็นพวกตะไคร้นะคะใบเตยแล้วก็มีอัญชันนะคะอันนี้เราสามารถที่จะเอามาผลิตเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อที่จะส่งจำหน่ายได้ในกลุ่มยาสมาร์ทฟาร์เมอร์เนี่ยเรามีผลผลิตหลากหลายมากเลยนะคะก็จะมีผักอินทรีย์แล้วก็เป็นผลผลิตทางอินทรีย์เนี่ยจากยาสมาร์ทฟาร์เมอร์นะคะ
1: คุณผู้ชมครับความสามารถของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หันมาทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อยเป็นทำน้อยได้มากสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับจากการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำการเกษตรแบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการบริหารจัดการที่ดีนั่นเองครับเอาละครับช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับคุณอีทและคุณโอ๊ตเขาก็มีข้อคิดในเรื่องของการทำการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมครับไปรับชมกันเลย
2: คืออยากจะเชิญชวนคนที่สนใจนะครับที่จะเข้ามาที่วงการเกษตรคืออย่ามองว่าเกษตรเนี่ยเราจะไม่สามารถจะหาผลตอบแทนกับมันได้ถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะครับคือผมมาทำมาทั้งในระบบของเคมีแล้วตอนนี้ก็จะมาทำในระบบของเกษตรอินทรีย์เพิ่มเราสามารถหาผลตอบแทนในพื้นที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยพอเลี้ยงพอกินจริงๆต้องใช้คำว่าเกษตรคือคำพอเพียงคือถ้าอยากจะร่ำรวยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นี้แต่ถ้าพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ
3: ถ้าเกิดเราเข้ามาในเครือข่ายอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแน่นอนเราจะมีได้เพื่อนได้วงความรู้ได้รับความรู้จากเครือข่ายเองแล้วก็จากภายนอกมีความรู้เยอะมากมายเลยเรื่องของการตลาดก็มีด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเราทำการเกษตรนะถ้าเรามุ่งสู่เรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการแบ่งปันนะครับมันได้ความสุขนะ
1: แม่ได้ฟังแนวคิดของเจ้าของสวนแก้วกมลแล้วสุดยอดมากจริงๆเลยครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับที่ Facebook Fanpage STOU Channel นะครับทางนี้รวมถึงรับชมย้อนหลังนะครับทั้ง Facebook และ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อน

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: เรียนมสท.ได
7: ้หรอเปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
8: เรียนมสท.ดีอย่างไร
9: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท้อ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
10: ้เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1 นะคะจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของการมีสภาพนะคะรวมถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคลและรวมถึงความสามารถของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่จำกัดนะคะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิหน้าที่ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดานะคะทีนี้สำหรับในส่วนของสภาพบุคคลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้นะคะว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะตามมาตรานี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการมีสภาพบุคคลนะคะจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1การคลอดนะคะการคลอดในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงการที่ทารกเนี่ยจะต้องพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาทั้งตัวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยติดอยู่ในช่องคลอดนะคะแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีการตัดสายสะดือหรือว่าตัดลกก็ตามนะคะตามกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะส่วนองค์ประกอบอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการอยู่รอดเป็นทารกนะคะนอกจากทารกจะคลอดออกมาพ้นในส่วนของช่องคลอดของมารดาแล้วเนี่ยทารกนั้นจะต้องอยู่รอดเป็นทารกด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าทารกนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจซึ่งเป็นการแสดงว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าคลอดออกมาแล้วจะหายใจอยู่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงก็ถือว่าทารกนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิของทารกในครรภ์มารดาเนี่ยถามว่าทารกในครรภ์มารดาเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค2นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทารกนั้นจะต้องคลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้นะคะอย่างเช่นการมีสิทธิในการรับมรดกนะคะของตัวบิดานะคะหากว่าทารกนั้นคลอดออกมาแล้วสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้นะคะก็มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของบิดาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงนะคะทารกนั้นก็ถือว่าไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกของบิดาได้นะคะในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลนะคะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าสภาพบุคคลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะซึ่งการตายจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการตายโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือการตายเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าหยุดหายใจนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการตายในทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็จะมีการวางหลักในการพิจารณาเอาไว้นะคะว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยต่อเมื่อแกนสมองตายซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องแกนสมองตายเนี่ยก็จะเป็นไปตามแพทยสภานะคะซึ่งแกนสมองตายก็หมายความว่าสมองนั้นหยุดการทำงานนะคะหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยไม่ทำงานนะคะนอกเหนือจากไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยนะคะการตายตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องดูที่แกนสมองด้วยนะคะว่าถ้าแกนสมองตายแล้วอวัยวะทุกส่วนก็หยุดทำงานนะคะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยโดยคณะแพทย์นะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตายโดยธรรมชาติหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของการตายนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะก็เป็นกรณีที่2นะคะการตายโดยผลกฎของกฎหมายเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสาบสูญนะคะก็คือไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นกรณีที่บุคคลเนี่ยหายไปจากภูมิลำเนาหรือที่อยู่นะคะซึ่งการตายโดยการสาบสูญเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือ1บุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะคะโดยไม่มี

พบเห็นนะคะหรือว่าไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยนะคะหลังจากที่เขามีการส่งข่าวครั้งสุดท้ายนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นบุคคลที่จากไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2นะคะก็คือบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อที่2นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีปกตินะคะถ้าบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบนะคะระยะเวลา5ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญนะคะกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะคะในกรณีที่บุคคลใดก็ตามนะคะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่อาจจะไปลบหรือว่าไปสงครามนะคะเมื่อการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะคะหรือว่าหายไปโดยที่หายไปพร้อมกับยานพาหนะนะคะซึ่งยานพาหนะอาจจะอับปางนะคะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นภัยพิบัติก็ได้นะคะอย่างเช่นหายไปในขณะที่เกิดอุทกภัยสึนามินะคะถ้าครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะก็เป็นบุคคลที่สาบสูญนะคะสำหรับกรณีของการสาบสูญนะคะเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง2ประการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะต่อศาลเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ร้องขอก็จะได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็จะได้แก่บิดามารดานะคะหรือว่าภรรยาของบุคคลนั้นนะคะรวมถึงในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะและศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะก็จะมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะคะก็คือว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในมาตรา61นะคะซึ่งก็คือกรณีที่ได้กล่าวมานะคะก็คือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีปกติก็คือ5ปีหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็คือครบกำหนด2ปีนะคะก็ถือว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆนะคะก็จะเป็นอันระงับลงนะคะโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะถ้าภายหลังเนี่ยมีผู้ที่พบเห็นบุคคลนั้นนะคะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้กลับมาที่ภูมิลำเนานะคะศาลก็อาจจะเพิกถอนการคำสั่งแสดงการสาบสูญได้นะคะโดยจะต้องมีการร้องขอต่อศาลซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลนะคะก็ได้แก่บิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะรวมถึงพนักงานอัยการนะคะซึ่งการทำนิติกรรมใดๆก็ตามนะคะระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเนี่ยหากว่าได้กระทำโดยสุจริตนะคะในช่วงระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งแสดงการสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นก็ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของกอก็จึงตกเป็นมรดกแก่ขอผู้เป็นบุตรชายนะคะขอจึงขายบ้านดังกล่าวให้กับคอบุคคลภายนอกโดยที่คอเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกอยังมีชีวิตอยู่นะคะกรณีนี้หากต่อมานะคะกอได้กลับมายังภูมิลำเนานะคะแล้วก็มีผู้ร้องขอต่อศาลนะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการแสดงการสาบสูญแล้วเนี่ยคอก็ไม่สามารถเพิกถอนนิติกรรมขายบ้านดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากคอทำนิติกรรมโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะทีนี้ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาในเรื่องของการมีสภาพบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสภาพบุคคลแล้วนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็ได้รับรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้กำหนดให้บุคคลบางประเภทเรียกว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถนะคะก็ได้แก่ผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนไร้เสมือนไร้ความสามารถนะคะทำนิติกรรมใดๆลงไปนะคะกฎหมายก็จะมีการจำกัดความสามารถในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไว้นะคะสำหรับบุคคลประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการบรรลุนิติภาวะของบุคคลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าว

เนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าการบรรลุนิติภาวะของบุคคลเนี่ยนอกจากบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายยังระบุเอาไว้ว่าสามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือชายและหญิงเนี่ยมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะคะและผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมนะคะก็สามารถที่จะทำการสมรสได้เมื่อทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะในการสมรสนะคะหรือกรณีที่ชายและหญิงเนี่ยมีอายุน้อยกว่า17ปีบริบูรณ์นะคะก็ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเช่นหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะกรณีนี้ถ้าศาลอนุญาตให้มีการสมรสได้บุคคลดังกล่าวก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปเนี่ยการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะคะโดยหลักก็คือจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21นะคะก็คือจะทำนิติกรรมใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะการที่ผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมใดๆลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งมาตรา21เนี่ยเราถือว่าเป็นหลักทั่วไปนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ต้องการซื้อแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะคะจึงไปขอเงินจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะบิดาของผู้เยาว์เนี่ยเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนนะคะจึงให้เงินไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถซื้อแท็บเล็ตได้นะคะเพราะว่าได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะคะซึ่งตามมาตรา21เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องทำก่อนหรือว่าขณะทำนิติกรรมนะคะจะให้ทีหลังไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้สัตยาบันไปนะคะสำหรับในส่วนของนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะคะตามมาตรา22เนี่ยนะคะก็กำหนดเอาไว้เลยว่าผู้เยาว์สามารถทำเองได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะซึ่งนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือว่าหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขภาระผูกพันนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์เป็นหนี้เงินนะคะจำนวน 3,000 บาทต่อมาเจ้าหนี้เนี่ยตกลงว่าจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์นะคะการปลดหนี้เนี่ยถือว่าทำให้ผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นจากหน้าที่ในการหนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เยาว์จึงสามารถรับการปลดหนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆียะสำหรับนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23นะคะการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวเองนะคะไม่สามารถให้ผู้อื่นแสดงเจตนาแทนตนได้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ได้แก่การรับรองบุตรนะคะตามมาตรา1547นะคะซึ่งในส่วนของนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเนี่ยจะต่างจากหนี้ที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ไปทำสัญญาจ้างเป็นนักแสดงนะคะกรณีนี้เป็นหนี้ที่ผู้เยาว์เนี่ยจะต้องชำระหนี้เองนะคะเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะสำหรับนิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะก็บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา24เนี่ยเป็นในส่วนของข้อยกเว้นนะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกผู้เยาว์นะคะได้เงินค่าขนมจากบิดานะคะไปโรงเรียนวันละ50บาทก็เลยนำเงินค่าขนมไปซื้ออาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนนะคะซึ่งนิติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการสมแก่ฐานานุรูปและเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรแล้วนะคะแม้ว่าผู้เยาว์จะไม่ได้รับความยินยอมก็ตามนะคะก็นิติกรรมดังกล่าวก็จะไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพตามมาตรา24เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะคือนิติกรรมนั้นจะต้องสมแก่ฐานานุรูปซึ่งก็จะต้องพิจารณาผู้เยาว์ไปรายๆไปนะคะว่าผู้เยาว์มีฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เยาว์นะคะรายอื่นๆนะคะว่าเขามีการทำนิติกรรมแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการซื้อพวกสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคพวกปัจจัย4นะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในเรื่องของการ

การเรียนการศึกษาแล้วก็การเข้าสังคมตามสมควรด้วยนะคะสำหรับการทำพินัยกรรมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ก็กำหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา25เนี่ยผลถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ยผลจะเป็นไปตามมาตรา1703นะคะก็คือว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยจะตกเป็นโมฆะทันทีไม่ใช่โมกิยะนะคะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถที่จะทำนิติกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะคะซึ่งกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้นี่ก็คือไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการขายการจำหน่ายการให้อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการซื้อด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือถ้าเกิดผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินเป็นประการใดก็ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้กับกรณีที่รับอนุญาตแบบกว้างๆนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุไว้เพื่อการอันใดกรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถจำหน่ายได้ตามใจสมัครนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก่อให้เงินขอบุตรผู้เยาว์ 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออะไรก็ได้นะคะกรณีนี้ขอก็สามารถนำเงินไปใช้สอยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากก่อผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้สอยไว้นะคะเพื่อนเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับกรณีของการประกอบธุรกิจการค้านะคะมาตรา27วรรค1เนี่ยก็บอกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ผู้เยาว์อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการไปประกอบธุรกิจการค้าหรือไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะคะถ้าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตแล้วนะคะตามมาตรา27วรรค3เนี่ยบอกว่าผู้แทนโดยตอนมาตรา27วรรค2เนี่ยกำหนดว่าผู้เยาว์ก็มีฐานะเหมือนกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาตรา27วรรค3ก็กำหนดว่ากรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอาจจะประกอบธุรกิจการค้าไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวผู้เยาว์เองเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือกรณีที่ศาลเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมได้นะคะอย่างเช่นผู้เยาว์มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะจึงได้เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เลยขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้วเนี่ยผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดร้านได้อย่างเช่นการไปเช่าพื้นที่ในการเปิดร้านการไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีกเพราะถือว่าบรรลุเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา27แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เปิดร้านไปมีแต่ขาดทุนนะคะกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะร้องขอต่อศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไปแล้วได้นะคะหรือกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตนะคะก็อาจจะร้องขอให้ศาลมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าได้นะคะทีนี้ในส่วนของบุคคลประเภทที่2ก็คือคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28เนี่ยบุคคลไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะเนื่องจากอาการของจิตไม่ปกติหรือว่าสมองพิการหรือเราเรียกว่าคนบ้านั่นเองนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตามมาตรา28เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะอาการวิกลจริตแล้วเนี่ยจะต้องได้รับคำสั่งจากศาลนะคะให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วยนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28เนี่ยคนไร้ความสามารถจะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะคือจะต้องเป็นคนวิกลจริตแล้วก็มีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งอาการวิกลจริตเนี่ยจะต้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อบุคคลวิกลจริตเนี่ยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะตามมาตรา28วรรค2เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองดูแลแล้วก็ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา29เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดๆที่ผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมกิยะนะคะอย่างตัวอย่าง
นะคะก็คนไร้ความสามารถต้องการซื้อเครื่องเล่นเกม

คะจึงไปขออนุญาตจากขอผู้อนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เงินไปด้วยนะคะกรณีนี้กก็ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา29เนี่ยบัญญัติห้ามคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมไว้เพราะฉะนั้นนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆะแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ตามนะคะบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทที่3นะคะก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริตเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของในเรื่องของสมองนะคะหรือที่เรียกว่าคนบ้านะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30เนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าการใดๆที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อได้กระทำขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกรณีของคนวิกลจริตเนี่ยโดยทั่วไปคือทำนิติกรรมไปเนี่ยนิติกรรมไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข2ประการก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตนะคะตัวอย่างนะคะก็คนวิกลจริตอยากได้รถยนต์นะคะจึงไปซื้อรถยนต์ที่บริษัทของขอนะคะดังนี้ถ้าเกิดในขณะทำนิติกรรมเนี่ยกไม่ได้วิกลจริตนะคะและขอก็ไม่รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะแต่ถ้าในขณะที่กอตกลงซื้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยกอมีอาการวิกลจริตแล้วขอก็รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะนิติกรรมที่ซื้อรถยนต์ก็จะตกเป็นโมฆิยะนะคะเพราะเข้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคะสำหรับคนหย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายนะคะได้แก่คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการก็คือ 1. มีเหตุบกพร่องนะคะอาจจะเนื่องจากกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะคะติดสุรายาเมาหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันนะคะองค์ประกอบข้อที่2ก็คือเหตุบกพร่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้นะคะหรือว่าจัดไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3ก็คือมีคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะก็อาจจะได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าพนักงานอัยการนะคะตามมาตรา32วรรค2นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรค1นะคะต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะโดยที่คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมบางประเภทได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะหรือว่าในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินนะคะหรืออาจจะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะหรือว่าไปทำสัญญาในเรื่องของซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารับเงินลงทุนคืนนะคะหรือว่ารับชำระหนี้คืนนะคะโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมีการฝ่าฝืนนะคะตามมาตรา34ก็กำหนดว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆิยะนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆลงไปเนี่ยจะไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ที่ได้กล่าวมานะคะเพราะว่าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะในทางทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะซึ่งกรณีก็จะต่างกับคนไร้ความสามารถค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์นะคะโดยนำหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาเนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไปนะคะอย่างกรณีที่1 นะคะกออายุ18ปีบริบูรณ์นะคะอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะกอได้นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่เพื่ออวดเพื่อนนะคะโดยบิดามารดาของกอไม่รู้นิติกรรมดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาประการแรกเลยก็คือว่ากอเนี่ยเป็นผู้เยาว์หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอย่างกรณีนี้กออายุ18ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นกอก็ยังมีเป็นบุคคลที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งกอเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บเนี่ย
จำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่อวดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยกสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเงินเก็บของกเองนะคะโดยที่บิดามารดาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะกรณีต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นะคะถ้าต้องขอเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นโมฆียะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าเป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะนิติกรรมนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์นะคะทีนี้ในส่วนของแนวคำตอบนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องพิจารณาข้อแรกเลยก็คือกรณีนี้เขาเป็นผู้เยาว์หรือเปล่านะคะกรณีนี้กก็เป็นผู้เยาว์นะคะโดยหลักทั่วไปแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้กผู้เยาว์นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงเกินไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในวัยที่ยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะคะควรจะต้องมีของหรือว่ามีทรัพย์สินราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานอนุรูปแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมที่กทำลงไปจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะข้อที่2นะคะกคนวิกลจริตอยากได้จักรยานมาขี่เล่นนะคะในขณะที่จริตวิกลเนี่ยได้ไปซื้อจักรยานคันหนึ่งมาจากร้านของขอแต่ขอไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตและได้ขายจักรยานให้กไปในราคา 1,200 บาทนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในกรณีนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำนิติกรรมนะคะว่าคนวิกลจริตโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำนิติกรรมลงไปเนี่ยนะคะมีผลเป็นอย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะการที่กคนวิกลจริตเนี่ยไปซื้อจักรยานมาจากร้านของขอแต่ในขณะซื้อเนี่ยมีอาการจริตวิกลและขอก็ไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตจึงได้ขายจักรยานให้ไปนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา30เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่ากรณีของนิติกรรมที่คนวิกลจริตทำจะตกเป็นโมฆียะต้องมีเงื่อนไข2ส่วนนะคะก็คือ1ทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตแต่กรณีนี้ขอไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30นะคะกรณีก็ไม่ทำให้นิติกรรมเนี่ยตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะว่าขอเองเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอเขาก็สุจริตนะคะคำถามข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของคนไร้ความสามารถนะคะกคนไร้ความสามารถได้รับอนุญาตนะคะจากขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานนะคะจึงได้ไปซื้อจักรยานที่ร้านของขอโดยที่ขอไม่รู้มาก่อนว่ากเป็นคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณานะคะว่ากรณีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจากคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะคะตามมาตรา30นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยโดยหลักนะคะนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆียะนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29นะคะแม้ว่าคนไร้ความสามารถจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำทนีนะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมฆียะตามมาตรา29แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็ตามเพราะว่าโดยหลักแล้วนิติกรรมใดๆที่ทำลงไปเนี่ยโดยคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวก็จะเป็นโมฆียะนะ

0: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788